0: ึงนะชาวบ้านเริ่มออกมาใช้ชีวิตบางส่วนออกมาทำงานต้องเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะครับแต่ภาพรวมแล้วยังถือว่าวิกฤตและสาหัสนะครับเพราะว่าน้ำท่วมสูงอยู่ที่เมตรถึงเมตร50นะครับเคหะร่มเก้าบ้างชาวเคหะร่มเก้าลาดกระบังเป็นยังไงบ้างคนหนักอยู่ฮะเพราะว่าวันนี้หลายคนที่อยู่ที่ร่มเกล้าเนี่ยส่งภาพมาโอ้โหน้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับส่วนเคหะรามอินทราแถวๆบางเขนน้ำลดลงนะประมาณ 20-30 เซนแต่ก็ถือว่ายังสูงอยู่ดูถนนกันบ้างคุณผู้ชมโอ้โหมาเป็นคลื่นเลยฮะถนนรามคำแหง24สีนครินทร์นวมินทร์สุวินทวงศ์พัฒนาการ53แยกพราธิการน้ำยังท่วมสูงนะครับมิฉะนั้นแล้วไปได้แต่รถเมย์กับรถกระบะนะรถเล็กกับมอเตอร์ไซค์หลีกเลี่ยงดีกว่านะนี่มอเตอร์รถเมย์ยังอยู่ที่ล้อเลย
1: นี่จะเข้าประตูรถเมย์แล้วเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคุณผู้ชมครับลาดพร้าว101สถานการณ์น้ำท่วมก็น่าห่วงนะตั้งแต่ลาดพร้าว69ไปจนถึงลาดพร้าว101ทับ2น้ำยังท่วมสูงก็เป็นรถตู้นะคุณผู้ชมบางจุดเนี่ยเขาบอกอยู่ระดับฟุตบาทรถจักรยานยนต์ไม่สามารถจะขับผ่านได้นะครับใช้วิธีการก็คือดีเข็นขึ้นฟุตบาทดีกว่านะครับบางคันพยายามจะฝ่าไปแต่สุดท้ายน็อกนะไม่รอดเครื่องดับนะครับคุณผู้ชมประชาชนในพื้นที่บอกว่าน้ำท่วมมา 4-5 วันแล้วอะระดับน้ำคือมันลดลงไหมลดลงครับแต่ไอ้ลดลงมันก็ยังท่วมสูงนะถ้าดูตามภาพอ่ะบางคนบอกว่าไอ้อาหารที่เรากักตุนเอาไว้อ่ะมันเริ่มหมดแล้ว5วันอ่ะสุดท้ายอ่ะก็ต้องตอนนี้จะเห็นภาพหลายๆคนนะคือเอากะลำมังเอากล่องโฟมค่อยๆลอยออกมาเพราะอาหารเขาหมดแล้ว
2: คือมันซื้อของกลับเข้าไปใหม่อ่ะ
0: ใช่
2: เพราะว่าบ้านก็ต้องอยู่อ่ะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจริงๆนะฮะแต่ในขณะเดียวกันทางผู้ว่าชัดชาติครับพร้อมกับรองผู้ว่าก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็มีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ภาพรวมของน้ำณตอนนี้ต้องบอกว่าคือทิศทางเนี่ยมันดีขึ้นหลายจุดเนี่ยน้ำมันลดลงไปแล้วนะฮะคาดว่าภายใน2วันเนี่ยถนนสายหลักประมาณ 90% น่าจะแห้งแล้วก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่จุดที่น่าเป็นห่วงคือชุมชนหร
0: ือ
2: ว่าจุดไหนที่มันเป็นแอ่งกระทะเนี่ย
0: โอ้โหคลองจันลาดกระบังนี่แอ่งกระทะทั้งนั้นเลยนะ
2: คือผู้ว่าบอกเลยนะอาจจะต้องใช้เวลากว่า7วันนะฮะ
0: ผมว่ามากกว่า
2: เดี๋ยวต้องดูด้วยว่าถ้ามันมีฝนเติมถ้าแดดมันออกมาแล้วสามารถเร่งการระบายน้ำได้ก็อาจจะเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันช้าเนี่ยก็อาจจะมากกว่า7วันก็เป็นไปได้เหมือนกันคืออย่างลาดกระบังเองสายไหมเองเนี่ยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังก็เดี๋ยวจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายออกจากพื้นที่กันด้วยนะฮะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าสถานการณ์มันชะล่าใจไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะกรมอุตุบอกเลยครับตั้งแต่ 5:00 น.นะฮะเป็นต้นไปจนถึงช่วงดึกจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ไม่หนักมากนะไม่หนักมากนะแต่ว่าถ้าใครจะเดินทางก็อย่าลืมพกร่มกันด้วยนะฮะเนี่ยตามหน้าจอเลยตามเขตต่างๆสีแดงสีส้มเองก็ตามก็หลายจุดนะฮะทั้งเนี่ยรามคำแหงบางกะปิคันนายาวแล้วก็สวนสยามคูบอนนะฮะบางเขนริมคลองเปรมประชากรรวมไปถึงพื้นที่เชื่อมต่อจังหวัดนนทบุรีแจ้งวัฒนะปากเกร็ดแล้วก็พงเพชรด้วยนะฮะ
0: คุณผู้ชมครับมีข่าวมาแจ้งคุณผู้ชมนะเซลบอดแคทของปพแจ้งเตือน3เขตในกรุงเทพนะครับคุณยกของขึ้นที่สูงหรือยังช่วยยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเซลบอดแคทนะทั้งปทุมทั้งพื้นที่รอยต่อระหว่างหนองจอกสายไหมคลองสามวามีการแจ้งเซลบอดแคทก็อยู่แถวนั้นนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าเขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตหนองจอกกรุงเทพขอให้ยกของขึ้นที่สูงหลังจากแนวคันกั้นน้ำบริเวณริมคลองหกวาสายล่าง มันล้นออกมาแล้วนะครับขณะนี้กทมเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือนะปพ.รับแจ้งได้1784หรือ LINE แอดนะครับ1784DDPM โทรสายด่วนเอาจดกันไว้นะ1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: เมื่อกี้ตอนที่ได้รับเซลบอดแคทโทรไปบอกที่บ้านว่าให้ย้ายรถที่เป็นคันเตี้ยๆไปไม่ทันแล้วพี่เพราะว่ารอบข้างนี่คือแบบ
2: เหมือนน้ำหมดแล้ว
1: เพิ่มสินเอ่ยสายไหมสุขภิบาลนี่คือน้ำ
0: หมดแล้ว
1: ขึ้นแล้ว
0: เขาจะเอารถไปตรงไหน
1: นั่นน่ะสิ
2: คือหลายคนใช้วิธีการคือเอาแม่แรงมีแม่แรงใช่ไหมเอาแม่แรงยกก่อนแล้วก็เอาอิฐน่ะก้อนหนา
0: ๆรองแต
2: ่รองล้อเอาไว
1: ้และถ้าไม่มีแม่แรงใช่ไห
2: ม
1: สวดมนต์เลยตอนนี
2: ้ลุ้นอย่างเดียว
1: ตอนนี้ลุ้นอย่างเดียว
2: น
1: ะ
2: ฮ
1: ะกำลังดูวิธีแบบห่อท่ออะไรต่างๆคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือเอาตามที่แบบ
2: อันหนึ่งถ้าหากระสอบทรายได้นะหรือว่าหาอิฐมาได้นะเอามาวางเป็นแนวทางไว้ก่อนแล้วก็ขับรถขึ้นไปเลย
1: นะ
2: ถ้ามันยกแม่แรงนะเดี๋ยวลองดูกันแล้วนะ
1: เตรียมการก่อนนะ
2: แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าหลายพื้นที่เนี่ยจะเจอฝนนะฮ
1: ะ
2: คือสิ่งที่ต้องเร่งจัดการเลยคือเร่งจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่า

0: น้ำท่วมรอบนี้เนี่ยมันกระทบต่อการใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็การออกไปทำงานของประชาชนขณะที่กทม.ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทยอยยุติประกาศพื้นที่ประสบภัยในบางเขตแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งทางกทม.เนี่ยมีการออกมาประกาศนะคุณผู้ชมนะฮะว่าสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่21เขตหลังจากที่ฝนตกหนักเนี่ยมันยุติลง
1: หรอ
0: เขาบอกแบบนี้นี่เนี่ยออกเป็นแถลงการณ์อย่างนี
1: ้งงนะ
0: แล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยคือทิศทางมันดีขึ้นน้ำมันลดแล้วแล้วไม่มีผลกระทบเพิ่มเติมก็เลยมีการประกาศออกมาแต่ยังมีอีกพื้นที่29เขตที่ยังคงประกาศอยู่นะฮะเพราะเห็นบอกว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางเนี่ย14เขตระดับสูง15เขตด้วยกัน
1: ไม่ก็ประกาศเร็วเกินไป
2: ไม่เดี๋ยวก่อนเอาจริงๆนะถ้าประกาศแล้วมาอีกเนี่ย
1: มัน
2: จะกลายเป็น
0: นั่น
2: แห
0: ละ สิ
2: ใช่ไหม
1: คือก็สายใหม่
2: อ่ะพูดตรงๆตอนนี้ประชาชนก็ตั้งคำถามแล้วเนอะพี
0: ่
2: ว
0: ่
2: าแบบ
1: มันไม่คลี่คลายนะมันคลี่คลายแค่ถนนแต่ในชุมชนมันยังไม่คลี่คลายไม่ใช่
0: คือตามตรอกซอกซอยอ่ะยังเดือดร้อนกันอยู่นะ
1: มันจะใช้คำว่าคลี่คลายไม่ใช่
2: มันใช้คำนี้ก็ยังเร็วไปหรือเปล่า
0: ถูกต้องพี่หนุ่มเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะประกาศเร็วเกินไปใช่ไหมฮะ
1: งง
0: แต่พอประกาศเสร็จได้แป๊บน
2: ึ
0: ง
2: ปุ๊
0: บลบออกไปแล้ว
2: อ้าว
1: ถูกไหมล่ะ
2: เร็วกว่าอันนี้เร็วกว่า
1: อันนี้เร็วกว่า
0: เอองงคนก็เลยยิ่งงงหนักกว่าเดิมเลย
1: อย่าพูดประกาศ
0: ยังไงกันแน่อ
1: ย่าพูดประกาศเลยจริ
2: งตอนนี้มันยังไม่แน่นอนไหมอ่ะ
1: มืออาจจะลั่นมืออาจจะลั่น
0: โพสต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล
2: ้
0: ว
2: ไวจริงเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรุงเทพก็ยังคงสั่งปิดโรงเรียนใน15เขตที่ได้รับผลกระท
1: บ
2: ในเรื่องของน้ำท่วมสูงอยู่ต่ออีก3วันนะคุณผู้ชมฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็น30กันยายนไปจนถึง2ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยอ่ะนะคะรวมถึงมีการจัดการเรียนชดเชยภายหลังให้ส่วนอีก35เขตนั้นให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาปิดเรียนตามสถานการณ์ในพื้นที
0: ่
2: ก็ต้องติดตามกันไปแล้วกันนะคะและล่าสุดมีการแจ้งเตือนอย่างด่วนที่สุดมาอีกนะจากปภ.นนทบุรีค่ะคุณผู้ชมใครอยู่แถวนั้นประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำฟังให้ดีนะคะ
1: ที่ไหนบ้างจ๊ะ
2: อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
1: ครับ
2: อำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยให้รีบยกของขึ้นที่สูงทันทีนะคะย้ำว่าทันทีหลังน้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับมวลน้ำจากตอนบนเนี่ยไหลลงมาตอนนี้เรียกได้ว่าระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนเสี่ยงล้นตลิ่งแล้วนะคะ
1: ก็คือว่าเขาน้ำทะเลจะหนุนสูงเนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้29จนถึง4นะฮะ
2: นี่ไง
0: ไง
1: เอาละเนี่ยเริ่มหนุน
0: แล้วเดี๋ยวพอ4หลังจาก4เสร็จ5ถึง10อุตุบอกฝนมาอีก
2: โอ้ยขนลุกขนพองแต่เอาเป็นว่าส่งและกระจายข่าวให้ได้เร็วที่สุดนะคะส่วนเรื่องของการเดินทางช่วงนี้ก็มีปัญหาสุวรรณภูมินี่ตอนนี้หนักเลยผู้โดยสารดูนะคะเป็นผู้ประสบภัยติดกันอยู่ในนั้นเยอะมากเพราะให้เหตุผลว่าพนักงานภาคพื้นดินเนี่ยที่พนักงานในสายการบินนะคะคือมาทำงานไม่ได
0: ้
2: ทำให้กระเป๋าผู้โดยสารนี่ตกค้างกว่า 5,000 ใบจริงๆแล้วเกือบ 6,000 ใบอ่ะ 5,600 กว่าใบอ่ะ
1: ทำไมเป็นแค่การบินไทยอ่ะสายการบินอื่นไม่เป็นอ่ะ
2: เนี่ยเราผู้โดยสารนะเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าหนึ่งในผู้ประสบภัยคือผู้ประกาศข่าวเราเองพ
0: ี่
2: น
0: ิ
2: ปปอนเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าผู้โดยสารบางท่านเนี่ยเขาก็ระบุว่าจริงๆแล้วเขาเดือดร้อนนะเพราะบางทีเนี่ยคือในกระเป๋าเขาก็มียาม ีของเครื่องใช้จำเป็นถูก
1: แต่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู
2: ้นั่นน่ะสิสิ่งที่สำคัญคือขอให้ทางสายการบินเนี่ยนอกจากจะเร่งจัดการแล้วอ่ะช่วยสื่อสารข้อมูลให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมและให้มันเป็นทิศทางเดียวกันว่าสรุปแล้วเขาจะได้รับสัมภาระเมื่อไหร่กันแน่ค่ะ
3: มาตั้งแต่บ่ายสามจริงๆเพื่อนอ่ะมาก่อนเพื่อนมารอคอยส่งสัญญาส่งข่าวค่ะว่าแบบตอนนี้กระเป๋าได้หรือยังอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมก็มาจากลพบุรีอะไรประมาณนั้น
4: ตอนนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วครับระหว่างการรอ
3: ก็โห3 4 5 6 7 8จะ9ยังไงตอนนี้อีก
4: สรุปประมาณ10ชั่วโมงแล้วมีอะไรคืบหน้าบ้างครับ
3: ไม่มี
4: ทางสายการบินได้แจ้งอะไรไหมว่าไฟบินที่เรามากระเป๋าเราจะได้ตอนไหนอะไรยังไง
3: ไม่ได้แจ้งอะไรเลย
2: โอ้โห
0: นั่งรอแบบไม่มีความหวังเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่ได้แจ้งอะไรเลย
0: ไม่รู้
2: และ10ชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยนะคะอ่ะเช่นกันนี่ค่ะหนึ่งในผู้ประสบภัยพี่นิปปอนของเรานี่เอง
1: ครับ
2: เล่าให้ฟังเลยนะว่ากำหนดเดิมของพี่เขาเนี่ยนะคะคือจะออกจากอุดรเนี่ยวันที่27ตอนช่วง3ทุ่มครึ่งประมาณนี้แต่ทางสายการบินเนี่ยเขาบอกว่าดีเลย์ไม่มีกำหนดในเมื่อไม่มีกำหนดพี่นิปจึงตัดสินใจเปลี่ยนตั๋วเป็นวันที่28วันรุ่งขึ้นแทนนะคะแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยถามไปอีกนะคะก็คือถามการบินไทยนี่แหละว่าสรุปแล้วยังไงสายการบินบอกว่ายังดีเลยไม่มีกำหนดนะคะ
0: รอไปก่อน
2: เพราะไฟล์ยังไม่ออกจากอุดรที่จะไปมาอุดรเนี่ยไฟล์ยังไม่ออกจากสุวรรณภูมิเลยทีเนี้ย พี่นิปก็เลยตัดสินใจงั้นฉันทิ้งตั๋วเลยเปลี่ยนเป็นสายการบินอื่นแทนทีนี้พี่นิปก็ตั้งคำถามกับสายการบินที่เลือกเดินทางอันใหม่เนี่ยนะคะว่า1ถ้าไปลงสุวรรณภูมิจะเจอดีเลย์เหมือนกันไห
0: ม
2: นะเพราะว่าสายการบินเดิมเนี่ยไม่มารับเนาะอันที่สองคือสัมภาระล่ะจะไปตกค้างหรือเปล่านะคะสิ่งที่ได้รับคำตอบจากสายการบินใหม่เขาบอกว่าไฟนี้ออนไทม์นะคะแล้วสัมภาระจะได้ทันทีที่ถึงสุวรรณภูม
0: ิอ้าว
2: อ้าว
0: อ้าว
2: แล้วดูสินี่ความแตกต่างนะและทันทีที่ถึงสุวรรณภูมิก็เป็นตามนั้นจริงๆคือได้กระเป๋าและไม่ดีเลย
1: ์อ้าว
2: อันเนี้ยพี่นิปจึงฝากเชื่อว่าทุกคนก็เอ๊ะเหมือนกัน
0: นั่นละสิ
2: คือถามเป็นคำถามเลยนะว่าแล้วที่บ้านของพนักงานสายการบินใหม่เนี่ยเขาไม่ได้รับผลกระทบหรอ
0: เขาไม่น้ำท่วมหรอ
2: เขาก็น้ำท่วมเหมือนกัน
0: ทำไมเขายังทำการได้ปกติล่ะ
2: อ่ะถูก
1: สุดท้ายมันเป็นเฉพาะการบินไทย
2: ทำไมถึงเป็นสายการบินเดียวที่มีปัญหานี่เป็นคำถามฝากไว
1: ้การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าน
2: ั่นน่ะสิตอนนี้ล่าสุดการบินไทยเองก็มีการแถลงนะคะถึงปมที่ขอโทษการตกค้างของกระเป๋าเที่ยวบินดีเลย์ต่างๆนะคะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเที่ยวบินดีเลย์ 100% นะ
0: โอ้โห
2: สั่งลดเที่ยวบินด้วยตอนนี้จากกรุงเทพ 30% แต่ตั้งเป้าว่า72ชั่วโมงนี้จะเคลียร์กระเป๋า 5,000 กว่าใบส่งคืนผู้โดยสารให้ได้
0: 72ชั่วโมง
2: แต่มันก็เป็นคำถามนะว่าแล้วทำไมพอเปลี่ยนสายการบินเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ
0: ถูกทำไมสายการบินอื่นบินก็ตรงออนไทม์ปกติ
2: กระเป๋าก็ได้รับ
1: ทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่รู้
1: อย่าปล่อยให้เงียบนะ
2: นั่นน่ะสิองค์กรใหญ่นะคะฝากจัดการนะคะคนเดือดร้อนนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเครียดไปดูแข่งขันกีฬากันดีกว่านะฮะ
1: ยิ้มบ้างยศ
0: ล่าสุดเราได้เหรียญทองมาอีกแล้วคุณผู้ชมกับการแข่งขันกีฬา e-sport ครับในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับ
5: Acaria Tech V และ Tech S AD ติดแล้วคุ้ม Acaria Tech V และ Tech S
0: ทัพนักกีฬา e-sport ของไทยเรานะฮะต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์พีซจริงๆนะคุณผู้ชมครับในเกม PUBG Mobile นะฮะที่ทำได้เนี่ย128คะแนนชนะทีมจากจีนนะฮะที่ทำได้114คะแนนครับสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยของเราคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนทองแดงก็เป็นของทีมปากีสถานนะฮะและสำหรับเหรียญทองนี้ครับถือเป็นเหรียญที่11นะฮะของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับว่าอีก5วันที่เหลือนะฮะเราจะได้เหรียญทองเพิ่มอีกกี่เหรียญกับการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ในครั้งนี้ครับ
6: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMN 25ค่ะ
1: ก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะครับกาญจนบุรีคุณผู้ชมครับโอ้โหดูกระแสน้ำฮะแล้วกระแสน้ำเนี่ยซัดรถกระบะซึ่งมีแม่และลูกอยู่ตั้งแต่27แล้วนะค้นหากันต่อนะครับขณะเดียวกันใครอยู่แถว4จังหวัดแม่กลองกันบ้าง
0: ครับ
1: เตือนว่าระดับน้ำ 4-5 จังหวัดแถวแถวแม่กลองเนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
7: น้ำซ้อขนาดนี้นะครับ
8: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรุกพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
9: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
12: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: ยวัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
3: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
4: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
5: แกจะไปไหน
4: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
6: า
4: ะ
6: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่

0: ทำ
1: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
2: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเรีย
1: ลโทรออก
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
7: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
6: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
7: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
8: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับมาติดตามสถานการณ์น้ำหลายจังหวัดเลยคุณผู้ชม 2-3 วันนี้นะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเราจะเจอกับหลายน้ำมากเลย
9: ใช่ครับ
8: แต่ตอนนี้น้ำป่ามาอีกแล้วนะครับและที่พัดหนักๆ ก็คือกาญจนบุรีก่อนหน้านี้ไปพัดที่กาญจนบุรีแล้วก็ทำให้2แม่ลูกถูกซัดแล้วก็หายไปตั้งแต่27แล้วนะครับ
10: ค่ะ
8: เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามหาด้วยความทุรักทุเลเพราะคุณผู้ชมดูคือมันเป็นแบบสภาพเป็นป่าเนาะ
9: กระแสน้ำมันแรง
8: แล้วก็กระแสน้ำมันแรงนะครับคือตอนแรกเราก็เอาใจช่วยนะแต่สุดท้ายเนี่ยปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยฝากกระแสน้ำไปนำร่างของแม่อายุ54กับลูกสาวอายุ12ครับสูญหายจากเหตุถูกกระแสน้ำซัดตกจากรถกระบะในพื้นที่บ้านห้วยเสือตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีครับหากันตั้งแต่27กันยาปรากฏว่าวันนี้เจอร่างแล้วนะครับคือจุดที่ไปหาเนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟแล้วน้ำเชี่ยวด้วยหาอย่างยากลำบากจริงๆไปเจอร่างของทั้งสองเนี่ยอยู่ห่างออกไป100เมตรด้วยกันเอ๊ะแล้วทำไมมันเกิดน้ำป่าสีแบบนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกอย่างนี้ฮะคือน้ำป่าเนี่ยมันหลากเข้าไปท่วมบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของเหมืองซึ่งมันอยู่ด้านบนเนี่ยเหมืองเนี่ยมันอยู่ด้านบนคุณผู้ชมแล้วมันทำให้คันดินกั้นบ่อมันพังถล่มทีนี้พอมันถล่มลงมาโอ้โหมวลน้ำมหาศาลมันก็เลยไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างก็คือตำบลแฉลจังหวัดตอนนี้ประเด็นสำคัญคือคงจะให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าไอ้ที่มันไหลมาเนี่ยมันมีตะกอนแร่อยู่ด้วยตะกอนหางแร่เนี่ยต้องตรวจสอบว่ามันมีปัญหาไหมมันปะปนกับน้ำแล้วจะมีปัญหาต่อสุขภาพหรือเปล่านะครับอันนี้ที่กาญจนบุรีภาพรวมของกาญจนบุรีเนี่ยน่าห่วงคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองน้ำท่วมบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำแล้วบางจุดเนี่ยปรากฏว่ามันไปกัดเซนี่ฮะพื้นที่เน
9: ี่
8: ยปิดการจราจรก็มีบางพื้นที่ถนนมันขาดบ้างก็มีร้านกาแฟดังเมืองการเจ้าของตัวนี้ต้องขนย้ายคือร้านกาแฟเนี้ยใครไปมันจะมีควายควายถูกไหมประมาณสัก50ตัวคุณผู้ชมครับนี
10: ่โอ้หนูลูก
8: คือร้านเนี้ยต้องย้ายควายนะมีทั้งควายเผือกไม่เผือกเนี่ยคุณผู้ชมครับ50ตัวไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าคือเนี่ยเห็นควายมันลอยคอแบบนี
10: ้
8: น้ำสองเมตรนะฮะ
10: โอ้โ
8: หอย่าคิดว่ามันอยู่ได้มันอยู่ไม่ได้คุณผู้ชมเอาดูเขื่อนกันบ้างกาญจนบุรีเขื่อนใหญ่ๆอยู่นะสองเขื่อนหลักๆคือเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ตอนนี้พร่องน้ำนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือมันใกล้เต็มความจุอ่างละ 96% แล้วนะเขื่อนแม่กลองว่ายังไงอำเภอท่าม่วงเนี่ยเขาบอกว่าเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำก็ตอนนี้ก็เลยฝากเตือนประชาชนนะอำเภอท่ามะกากาญจนบุรีจังหวัดจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามขนย้ายสิ่งของแล้วก็สัตว์ต่างๆเนี่ยให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ จังหวัดราชบุรีตอนนี้อบพยพประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองแล้วนะครับเพราะอ้าวชาวบ้านมาแล้วปป

0: พอฮะแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสมาเลยเขาบอกเขื่อนแม่กลองขอเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเนี่ย 1,666 ลูกบาทเป็น 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะครับและอาจจะเพิ่มเป็น 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาที
1: โอ้โห
0: ฟังตัวเลขกับคุณผู้ชม
2: เกือบเท่าตัวจากเดิมเลย
0: โอ้เขาบอกพื้นที่ลุ่มต่ำมันจะมีน้ำท่วมสูงนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะรวมถึงประชาชนนะย้ายผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในศูนย์ปลอดภัยนะไปอยู่ในศูนย์พักคอยแล้วขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงด้วยนะครับ
1: เอาจริงๆนะพอมีการออกมาประกาศของปภ.ครั้งนี้นะผมเนี่ยมีโอกาสคุยกับคนที่อยู่แถวสมุทรสาครหลายคนตอนนี้กังวลกันมากเลยนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: คือกลัวกันไปหมดแล้วว่าเอ๊ะตกลงน้ำมันจะมาหรือเปล่ามันจะมาตอนไหนมันจะมาเยอะขนาดไหน
0: เอาจริงๆน้ำมันมาทั่วแล้วนะตอนน
2: ี
1: ้มันล้อมรอบโอ้โหเต็มไปหมดเลยทุกที่ทุกทางจริงๆแต่ว่าพาไปดูที่สิงห์บุรีกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าน้ำสุดท้ายมันเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านไปแล้วนะฮะ
0: นี่มันเหมือนไม่มีที่ให้อยู่แล้วอ่ะ
1: คือมองไปอ่ะ
0: เต็มพื้นที่เลยเนี่ย
1: ก็จริงๆมองไปให้เห็นต้นไม้เหมือนเป็นเพียงแค่เกาะ
0: ใช่
1: สองข้างทางเป็นน้ำทั้งหมดเลยอ่ะ
0: แต่บนเกาะเนี่ยก็มีน้ำไปหมดแล้วนะ
1: นั่นนะสิคือน้ำมันซึมไปทุกพื้นที่คุณผู้ชมครับอย่างชุมชนหมู่เกาะบางพระนอน35ครัวเรือนเนี่ยเห็นบอกว่าบางจุดน้ำถึงระดับเอวนะฮะ
0: โอ้โห
1: เอวแล้วนะคุณผู้ชมและส่วนใหญ่เห็นบอกว่าคนที่อยู่ในบ้านเป็นผู้สูงอายุห่วงบ้านไงเขาห่วงบ้านกล
0: ั
1: วโจรขโมยจะเข้าบ้านด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะและเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในพื้นที่ก็ไว้วางใจไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้อพยพเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะ
2: เอาชีวิตก่อนแล้วกันนะตอนน
0: ี
1: ้ย้ายของจำเป็นไปก่อนสิ่งของมีค่าเก็บออกไปด้วยนะฮะจากสิงห์บุรีไปต่อที่อุทัยธานีครับเพราะว่าเจอกับวิกฤตน้ำป่าทะลักเหมือนกันนะคุณผู้ชมเนี่ยจนเจ้าหน้าที่นะฮะต้องเอาเชือกเนี่ยมาขึงก่อน
2: นี่แรงนะเนี่ยดูสิ
1: เนา
2: ะ
1: ดูเหมือนน้ำนิ่ง
2: ๆใช่
0: ครับ
2: นี่ดูดิ
0: เนี่ยต้านจะไม่ไหวนะผมว่า
2: โดนต้านเลยอ่ะ
1: เนี่ยค่อยๆปีนกันออกมาจากหลังคาก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆเกาะเชือกกันออกมาเห็นบอกว่าชื่อตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือเทศบาลสว่างอารมณ์ครับบริเวณถนนสว่างอารมณ์ทับทันระยะทางกว่า3กิโลกระแสน้ำเชี่ยวมากๆขณะที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เองเนี่ยก็ต้องมีการอบพยพผู้ป่วย16รายไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนนะฮะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยสภาพรอบโรงพยาบาลเป็นแบบนี้ไปแล้วคือเอาจริงๆคือเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าน้ำเนี่ยมันจะสูงอีกมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ารถฉุกเฉินไม่สามารถเข้าออกได้แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมไปดูปทุมธานีกันหน่อยปทุมเนี่ยชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาชุมชนสารแดงเหนืออำเภอสามโคกนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านนอกแนวคันกั้นน้ำต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้ว
0: มันไม่ลดหรอกเดี๋ยวน้ำหนุนอีกแม
1: ่แล้วระดับน้ำสูงเนี่ยตอนนี้นะเอาเฉพาะตอนนี้นะ70เซน
0: อุ้ยขอโทษนะเขาทำเรคคอร์ดไว้ว่าปีไหนท่วมเท่าไหร
2: ่เดี๋ยวนะเนี่ยปี53
0: ปี53สูงสุดเลยนะ
1: คือเนี่ยเขาบอกว่าอีกนิดเดียวนะคุณผู้ชมมันจะเท่ากับปี60แล้วนะ
2: แต่นี่มันจะบิดแล้วจะดูสีกับหลังคา
1: แ
2: พง
1: อีกประมาณเพียงแค่20เซนเท่านั้นนี่คือ
0: จะถึงปี60
1: แล้วนะโอ้โหมันหนักมากนะฮะชาวบ้านบอกว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยเดาไม่ถูกเลยยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วแต่ก็ไม่รู้ต้องยกถึงแค่ไหน
2: มันสูงพอหรือยัง
0: จริงๆตอนนี้เราก็เดาไม่ถูกแล้วนะว่าน้ำจะไปจังหวัดไหน
2: ใช่
0: มันจู่ๆฝนตกหนักแช่ตรงไหนมันก็ท่วมตรงนั้นแล้วตอนนี
1: ้นอกจากปทุมธานีที่ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องวัยเพียงแค่11ขวบน้องก็ปั่นจักรยานออกมาแบบนี้เนี่ย
0: คุณผู้ชมนายกเนาะ
1: แล้วเดี๋ยวดูจังหวะนึงนะฮะคือด้วยความที่น้ำมันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยน้องขี่ไปขี่มาถูกน้ำดูดลงไปในท
0: ่
1: ออ
0: ๋ออันนี้คือยังไม่
1: เนี่ยจุดเนี้ยแล้วคือก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เห็นคนตรงนั้นน่ะเขาเห็นเหตุการณ์หรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่ตับถ้าเป็นเราดูก็คิดว่ามันก็ตกไปปกติถูกไหม
1: ก็ดูเหมือนตกปกติดูเหมือนเล่นน้ำอยู่หรือเปล่าอะไรยังไง
0: อ๋อนี่ไง
1: แต่สุดท้ายค่อยๆถูกดูดไหลไปคุณผู้ชม
0: น้องเขาไปเอาจักรยาน
1: ใช่แล้วก็ตกร่องข้างถนนไปนะฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมคือน้องเนี่ยถูกดูดเข้าไปในท่อกว้างประมาณสักเมตร50ทางอบต.ทางกู้ภัยเองเนี่ยก็ระดมกำลังเลยในการค้นหากันสุดท้ายคุณผู้ชมครับไปพบร่างของน้องอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ200เมตรด้วยกัน
0: โอ้
1: เห
0: อันนี้มาเตือนกันไว้นะผู้ปกครองนะเด็กกับน้ำที่ต้องอยู่ห่างๆกันเน
2: า
0: ะ
2: ถูกแล้ว
1: อย่าชะล่าใจนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าน้ำมันปิดหมดมันจะไม่เห็นว่าจุดไหนเป็นอย่างไรใช้รถใช้ถนนนะเนาะนะคะแล้วก็จริงๆแม้ว่าวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยจะไม่ตกละหรืออาจจะตกน้อยมากๆ
1: ครับ
2: คือล่าสุดนี้กรมอุตุนะคะเราต้องมาย้ำกันบ่อยๆเพราะว่าแจ้งเตือน

0: ว่าฝนจะมาอีกระลอกนะคุณผู้ชม 5-10 ตุลาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันว่าเขื่อนทั่วไทยยังรับน้ำได้อีกเท่าไหร
1: ่
0: จุดไหนใกล้วิกฤตนะคะพื้นที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดสีแดงต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะคะเพราะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองเนี่ยคือใครที่รู้สึกว่าวันนี้ดูชะลอตัวดูน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้น
1: เห็นแสงแดด
2: ดูแดดออกไง
0: แต่ผ้ายังไม่ทันแห้ง
2: จริงฝนมาแล้ว
0: มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วเตรียมตัว
0: จริงใครที่เอาของขึ้นที่สูงจริงๆเตรียมจะย้ายลงอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งวางเพราะมวลน้ำเหนือนี้เตรียมเคลื่อนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกหนึ่งระลอกและคาดว่าจะถึงพื้นที่นะกรุงเทพเนี้ย 1-3 ตุลาคมนี้ซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยความน่ากังวลก็คือมันประจวบเหมาะกับที่ฝนมาน้ำทะเลหนุนสูงมันกลายเป็นว่ากรุงเทพและปริมณฑลต้องรับทั้งน้ำเหนือและน้ำหนุนนะคะ
1: มาอีกแล้ว3น้ำเหรอ
0: มาอีกแล้วค่ะ
1: กังวลจังเลยอะครับว่า3น้ำอะมหาอุทกภัยใหญ่ตอนนั้นก็3น้ำแบบนี
0: ้นั่นน่ะสิเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะคะอย่างรองศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่านะคะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำท่านบอกว่ามวลน้ำเหนือรอกนี้ระลอกนี้นะคะจะเกิดจากปริมาณฝนตกที่สะสมจากภาคเหนือตอนล่างเนาะที่มาจากตรงกำแพงเพชรตากสุพรรณบุรีและอุทัยธานีเนี่ยมวลน้ำนี้นะคะจะไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์นะและจะมีน้ำจากลุ่มน้ำสแกกลางอีกที่ไหลมาสมทบเพิ่มเติม
1: นี่คุณผู้ชมดูแผนที่ขวามือไปด้วยนะ
0: เนี่ยนะคะไปพร้อมๆกันค่ะก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทแล้วก็ไหลผ่านสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะคะโดยเฉพาะอำเภอบางบานและอำเภอเสนาเนี่ยแหละคือฟังแล้วจังหวัดมันเยอะไปหมดคือกระทบกันไปหมดเลย
3: แล้วบางบานก่อนหน้านี้ก็หนักมาก
0: ก็หนักมากยังไม่จบนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวผ่านไปจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็มาไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพเนี่ยแหละย้ำนะคะ 1-3 ตุลาคมนี้ก็ต้องเตรียมรับมือนะเพราะผลที่ตามมาเนี่ยพอมวลน้ำเหนือกับน้ำทะเลที่หนุนสูงมาเจอกันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันสูงขึ้นจนเกินกว่าที่น้ำที่เราต้องการระบายจากระบบคลองไปลงแม่น้ำเนี่ยมันทำไม่ได้แล้ว
3: คือมันจะสูบออกไม่ได้แล้ว
0: ใช่
3: เพราะเจ้าพระยาสูงกว่า
0: ถูกนะคะมันก็เลยจะส่งผลสำคัญอย่างนี้นะคุณผู้ชมจุดที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วง
1: ครับ
0: เคหะคลองจานล่มเป้าอุ้ยเดิมมันก็จะเน่าอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เนี่ยก็จะไม่สามารถระบายน้ำออกได้ฉะนั้นแล้วอาจจะต้องแช่น้ำกันนานกว่าเดิ
1: ม
0: อันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องแบบนะต้องรับมือกันดี
1: ๆ
0: พื้นที่หลักๆนะคะคุณผู้ชมที่กระทบแน่นอนนะชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจุดคอขวด บริเวณท่าน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โรงพยาบาลศิริราช รวมไปถึงย่านลาดกระบังมีนบุรีแล้วก็ย่านสายไหมสะพานใหม่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะคะ
4: ช่วงต้นตุลาเนี่ยมันอาจจะมีฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาอีกรอบคือเหตุการณ์มันไม่น่าจะรุนแรงไปมากกว่านั้นหรอกแต่ว่าไอ้น้ำที่มันทรงๆอ่ะมันจะสูบออกยากของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็นอกจากคือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าอีกทั้งสัปดาห์ที่ต้องรอดูซึ่งน้ำเหนือก็จะไหลมาที่กรุงเทพมันไม่ข้ามคันเพียงแต่ว่ามันจะทำให้การสูบระบายออกมันยากถ้าหากว่าช่วงนี้เราจัดการน้ำของเราไม่จบนะคะช่วงวันที่1 2 3ที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นช่วงทะเลหนุนอีกรอบเนี่ยแล้วก็พอดีว่าช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเยอะซึ่งระดับน้ำมันจะยกตัวสูงขึ้น
1: โอ้โหฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับพูดได้คำเดียวว่าส่งกำลังใจให้แล้วกันนะครับ
0: ไม่ใช่แค่ให้คุณนะให้ตัวเองด้วย
1: ถูกต้อง
0: ตอนนี้มันกังวลไปหมดแล้ว
1: คือวันนี้เราเห็นแสงแดดถูกไหมครับเราก็อู้สบายใจแล้วสัญญาณคลี่คลาย
0: ใจชื้นขึ้น
1: ท่านผู้ว่าบอกสัญญาณก็คลี่คลายแต่ถ้าไปดูตัวเลขอ่ะนักวิชาการนู่นนี่นั่นก็บอกเลยบอกว่า 1-3 วันนี้คุณผู้ชมครับเราต้องเตรียมตัวรับมือนะน้ำเหนือน้ำเหนือน้ำหนุน
2: น้ำฝน
1: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงตั้งแต่วันที่5ไปจะมีน้ำฝนอีก
0: ค่ะเนี่ย3น้ำ
1: แม้ว่าน้ำฝนมันจะไม่ได้เยอะอ่ะเขาคาดการณ์อ่ะนะ
2: ครับ
1: เราก็ไม่เคยเชื่อคาดการณ์แล้วตอนนี้คุณผู้ชมนะ
3: ตอนแรกบอกวันนี้จะไม่มีฝนถูกไหมฝนก็มาเฉย
1: มิฉะนั้นน่ากังวลแล้วตอนนี้อ่ะมันก็จะมีจังหวัดที่เราอ่านไปเนี่ยคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นที่เสี่ยงน
0: ะ
1: อย่างที่เชียร์เองยศเองเล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะเรียงลำดับมาตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
0: ใช่
1: ถูกไหมล่ะเจอที่จังหวัดอะไรบ้างนี่จะไล่เรียงไปนะที่น่าจับตามองนะ11จังหวัดสีแดงเราใช้คำนี้แล้วกันจะไล่เรียงมาอ่ะคุณผู้ชมแม่น้ำสะแกกลางคืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร
0: เนี่ยก็เรียงกันมาเลยอ่ะเส้นทาง
1: ถูกไหม
2: ตามแนวทางน้ำเลย
1: ถูกสะแกกลางรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วก็เป็นจังหวัดต่างๆที่ต้องระวังนะครับทีนี้ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานคุณธวัชชัยไตรวารีนะครับผู้นำสกุลไตรวารีวารีเป็นน้ำเน
0: าะขอให้สมสกุลท่านแล้วกัน
1: ถูกไหมไตรวารีก็คือคุณธวัชชัยไตรคือ3 3น้ำด้วยกัน
0: อ๋อไตรเหรอฟังเป็นไกล
1: ไตรวารี
0: ฟังเป็นไกล
1: ถูกไหม
0: แบบห่างไกลอะ
1: ไตรที่แปลว่า3
0: ตายแล้ว
1: ไตรวารีก็คือ3น้ำพอดีน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝน
3: ท่านควรจะดีใจไหมเนี่ย
1: อธิบายแบบนี้มวลน้ำจากภาคเหนือเนี่ยไหลลงมาสมทบกับน้ำจากลุ่มน้ำสะแกกลางทั้งอุทัยธานีนครสวรรค์และกำแพงเพชรมันจะทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลเองอยู่ระหว่างขออนุมัตินะครับปรับการระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมเนี่ยมันอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะขอขยับไปอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฟังดีๆครับจะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้มันกระทบอย่างรวดเร็วผลที่ตามมาระดับน้ำจะเพิ่มและล้นตลิ่งแน่ๆท่านบอกสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือพระนครศรีอยุธยานะครับบริเวณตัวเมืองและจุดที่มีลำน้ำแคบรองรับน้ำได้แค่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่ามันจะท้นตลิ่งนะอย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะเดี๋ยวจะมีน้ำหนุนและจะเจอน้ำเหนือถูกไหมดังนั้น 3-4 วันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครับ
2: ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาประจำก็คือแถวอยุธยานะครับอยุธยาอ่างทองแถวพวกคลองผงเพงบางบานแถวเซนาแถวอะไรพวกนี้ครับที่ปกติเขาจะเป็นที่ลุ่มต่ำซึ่งการระบายน้ำแค่ประมาณ 7-800 เขาก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วอะไรเนี่ยครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ที่รับผมจากน้ำทะเลก็จะเป็นพื้นที่พวกสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมเนี่ยครับที่น้ำทะเลค่อนข้างจะขึ้นมาถึงนะครับก็มันก็จะเป็นช่วงจังหวะเขาว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะขึ้นลงประมาณวันละ2รอบมันก็จะอาจจะเป็นจุดที่ลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นฟันหลอที่คันล้อมไม่หมดอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ
3: เนี่ยคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของเขื่อนกันหน่อยดีกว่าเขื่อนเจ้าพระยาที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิด
0: ค
3: ิดว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาหน้าที่ของเขาเลยคือเขื่อนทดน้ำนะฮะ
1: ใช่
3: ไม่ใช่มีการกักเก็บน้ำนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีข้อมูลนะว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยความจุอยู่ที่เท่าไหร่แล้วและจะจุได้อีกแค่ไหน
1: แค่ชะลอ
3: แค่ถูกต้องเป็นจุดที่ชะลอน้ำหลักๆเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยกรมชลออกมาเปิดข้อมูลนะฮะว่าเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแต่บอกเลยว่ามันใกล้เต็มความจุอ่างกันแล้วนะฮะอ่ะเรามาเริ่มต้นดูตามหน้าจอไปพร้อมกันนะคุณผู้ชม
1: โอ้โหยศพี่เงยหน้ามาเนี่ยเพชรเป็นไงหลัง
0: โอ้ย
3: คือแดงไปแล้ว3จาก6นะแดงไปแล้ว3แต่อีก3ก็เกือบจะแดงแล้วมันบอกว่ามันใกล้มากๆอ่ะอย่างกิ่วคอหมาคุณผู้ชมครับ 95% แล้วนะฮะในขณะที่ป่าสักชลสิทธิ์102
0: เกิน
3: ไปแล้วขุนด่านประการชน 97% นะฮะคลองสียัดฉะเชิงเทรา 100%เขื่อนประแสระยอง 115% เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 99% ด้วยกัน
1: ครับ
3: ทีนี้คำถามเลยคุณผู้ชมคือความน่าเป็นห่วงของแต่ละเขื่อนตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเป็นยังไงน่าห่วงไหมซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมชลเองบอกว่ายังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะฮะเมื่อเทียบกับภาคตะวันออกคุณผู้ชมอย่างที่จังหวัดระยองเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันก็มีข่าวที่ทำเอาหลายคนก็แตกตื่นกันไปบอกเขื่อนแตกหรือเปล่าม
1: ีนี่ใช่ไหม
3: เขื่อนเกิดการซุดตัวอะไรหรือเปล่ากับเขื่อนประแสเนี่ยคุณผู้ชมและความจุอ่างของเขื่อนประแสนะตอนนี้อยู่ที่ 115% มันเกินความจุอ่างไปแล้วนะฮะแต่ทางเจ้าหน้าที่กรมชลบอกว่ามันจะยังไม่มีผลกระทบต่อประชาชนนะฮะเนื่องจากเขื่อนยังมีระดับความจุสูงสุดเหนือเกณฑ์ปกติครับสามารถช่วยหน่วงน้ำฝนเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นนะตอนนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะปลอดภัย 100% ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังกันไว้ส่วนเขื่อนขุนด่านประการชนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะฮะความจุอ่างล่าสุดที่กรมชลมีการออกมาอัปเดตก็คืออยู่ที่ 97% มันก็ต้องบอกว่ามันใกล้มากๆแล้วนะฮะและเห็นบอกว่าจะมีการปรับลดการระบายน้ำลงเนี่ยเหลือประมาณ 13-14 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากเดิมที่เคยมีการระบายสูงถึง30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะฮะขณะที่ลุ่มน้ำฝั่งภาคตะวันออกครับก็ยังคง

0: รับผลกระทบอยู่บ้างแต่สถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่ทีนี้พื้นที่ลุ่มต่ำแหละพื้นที่ลุ่มน้ำจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษเนี่ยคือจุดไหนเจ้าหน้าที่กรมชลบอกเลยบอกว่าลุ่มน้ำแม่กองซีกตะวันตกจุดเฝ้าระวังสำคัญเลยนะฮะซึ่งเป็นจุดที่ต้องคอยดูจับตาอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากมันมีฝนตกหนักด้วยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะแล้วจังหวัดที่เขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังเลยนะมีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครด้วย
1: อีกฝั่งนึงนะ
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าเป็น5พื้นที่ลุ่มน้ำที่เสี่ยงต้องจับตาใกล้ชิดข้อมูลนี้จากศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตนะคะและประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำของประชาชนเนี่ยบอกว่าหลายๆเขตหลายๆปริมาณน้ำของแต่ละเขื่อนเนี่ยเราจะมาไล่เลียงกันแบบนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยประชาชนที่อยู่5ลุ่มน้ำเหล่านี้ต้องฟังให้ดีเริ่มที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนเลยดูตามภาพได้เลยนะคะชุมชนริมน้ำในจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีอันนี้ปริมาณน้ำเหนือในเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังต่อที่ลุ่มน้ำป่าสักค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยตอนนี้น้ำเมื่อกี้ 102% เกินความจุแล้วและจะต้องเตรียมเพิ่มเรื่องของการระบายจะส่งผลไปยังจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีนะคะต่อมาที่ลุ่มน้ำท่าจีนน้ำที่ไหลเข้าสมทบจนเกินศักยภาพในการที่จะระบายเนี่ยจะไปกระทบในอำเภอของบางเลนนครชัยศรีที่จังหวัดนครปฐมค่ะและอะไรอีกลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะตอนนี้สถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำเกือบเต็มอ่างและเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกว่า 80% ซึ่งถ้าเพิ่มการระบายนี่แหละนะคะ3จังหวัดเหล่านี้ต้องเฝ้าระวังอย่างมากเลยรวมถึงลุ่มน้ำบางปะกงค่ะให้เฝ้าระวังที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วเพราะเขื่อนหลายๆแห่งน้ำใกล้เต็มแล้วและบางจุดเกินระดับไปแล้วฉะนั้นแล้วเฝ้าระวังตลอด3วันนี้ให้ดีนะคะคุณผู้ชม
0: ทีนี้เราย้ำกันนะอย่างที่บอกว่ากรมอุตุเนี่ยออกมาเตือนกันนะว่า 5-10 ตุลาคมนี้จะเจอฝนด้วยนะคุณผู้ชมหลายพื้นที่เลยแต่กรมอุตุเอามาเตือนไว้แบบนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจเด็ดขาด
1: นี่ขอโทษนะกรมอุตุเขาปรับใหม่แล้วนะ
0: เขาปรับคำศัพท์ใหม่นะ
1: จะไป
0: เข้าถึง
1: หัวลงเขาไม่ได้นะเขาปรับแล้วนะตัวเอง
0: หัวจะปวดเลยเนี่ยบอกโอ้ยเอาอีกแล้วแดดยังไม่ทัน
2: อุ่น
0: ฝนรอบไปจองคิวแล้วค่ะ 5-10 ตุลาคมนี
2: ้
0: โอ้ย
2: พอจะเป็นคำย่อยง่ายก็อินเทนซ์ซะนี
1: ่เอาแต่ปากแล้วเข้าใจนะ
2: ใช่ไหม
1: เข้าใจนะ
0: แต่เขาบอกว่าจากการประเมินในเบื้องต้นนะตอนนี้นะตอนนี้นะฝนเนี่ยจะไม่หนักกับเท่ารอบที่ผ่านๆมาแต่ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยคอยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยโดยเฉพาะใครที่อยู่ในจุดพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือใครที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยคอยติดตามสถานการณ์หน่อยนะฮะส่วนที่ใครยังไม่ได้เอาของลงนะวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งยกลงเลย
1: แต่ดูภาพแต่กรมอุตุเห็นไหมเขาปรับภาพแต่ก่อนคือไม่มีอะไรเลยตอนนี้เป็นแบบเป็นฝนเป็นอะไรแล้วนะ
0: แต่ผมชอบปรับคำศัพท์มากกว่
1: า
0: ปรับการสื่อสารมากกว่า
1: เข้าใจง่ายนะไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับเราดูแต่ลุ่มน้ำภาคกลางใช่ไหมฮะปรากฏว่าฝนขึ้นไปตันบนอีกแล้วนะ
0: ใช่
1: เชียงใหม่อย่างเงี้ยกำแพงเพชรอย่างเงี้ย
2: ค
1: ือหลายพื้นที่เจอน้ำป่าไหลหลากเยอะมากเลย
2: โอ
1: ้โหเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ
3: รายงานสถานการณ์วันที่29
4: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
1: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
2: พ่อทำไงดีลูก
0: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
3: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเด็กเกอร์และต้องแก้โดยเด็กเกอร
6: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
5: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
6: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมครับดูน้ำท่วมในหลายจังหวัดแล้วไปดูน้ำหลากทางภาคเหนือ
10: ครับ
9: พาไปดูที่เชียงใหม่กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับจะได้เห็นว่าอย่ามันมีปริมาณน้ำมาเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็คือทางพื้นที่นะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตอนนี้ปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแล้วก็น้ำตกแม่ยะชั่วคราวแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วดูกระแสน้ำมันก็ไหลเชี่ยวขณะที่ปภ.แจ้งเตือน8อำเภอครับมันจะมีน้ำป่าไหลหลากนะมีอำเภออะไรบ้างอมก๋อยพอดดอยเต่าแม่แจ่มจอมทองดอยหล่อแม่วางกัลยาณิวัฒนาครับแต่พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตากก่อนจังหวัดตากเนี่ยดินสไลด์ฮะโอ้โหคุณผู้ชมสังเกตที่เท้าเขาไหมเดินไปเนี่ย
11: เ
9: ท่าหัวเข่าฮะคือมันถูกดูดไปเท่าหัวเข่าอะไม่มีแต่โคลนนะครับคือดินสไลด์ทับเส้นทางแม่ระมาดบ้านตากพิกัดก็คือบ้านมงขุนห้วยตากชาวบ้านคุณครูที่อยู่ที่ริมเขาเนี่ยเขาต้องเดินลุยโคลนคือเหยียบไปมันก็เท่าหัวเข่าเนี่ยเหยียบไปก็จมไปเหยียบไปก็จมไปคือต้องออกนอกพื้นที่นะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะถล่มซ้ำมาอีกเพราะว่าฝนมันตกหนักส่วนเจ้าหน้าที่เองเคลียร์ถนนระดมเครื่องจักรกำลังคนเข้าไปช่วยนะครับเอาต้นไม้เอาดินเอาหินที่ถล่มปิดทับเส้นทางออกโอ้โหคุณผู้ชมดูต้นไม้ต้นเบลอเลยฮะแต่ไม่สามารถเปิดถนนได้เพราะว่ามันมีสะพานขาดด้วยนะครับส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดสัญจรไม่ได้เลย
11: ค่ะ
9: โอ้โหคุณผู้ชมแม่สอดเขาบอกที่แม่สอดนี่สะพานขาดโอ้ถนน
11: อุ้ย
12: มัน
11: ซุดลงไปอย่างนั้นโอ้โหมันใช้คำว่าซุดไม่ได้มันหายไปเลย
9: อุ้ยเสียวแทน
13: ไม่มีรถใช่ไหมอ
9: ่
13: ะ
9: ไม่คืออันนี้คือเลยไหมจะใช้คำว่ามันหายไปทั้งถนนก็ได้นะ
11: ใช
9: ่หายไปเลยอ่ะ
11: คือมองไม่เห็นแล้วว่ามีถนนมาก่อน
9: อ
11: ่ะ
9: โอ้โหอำเภอแม่สอดเนี่ยมันมีมวลน้ำจากอำเภอพบพระไหลเข้าไปท่วมบ้านแม่กาสานะครับนี่โอ้จู่ๆก็ท่วมมาแบบนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องระดมกำลังกันไปช่วยชาวบ้านและกลุ่มเปราะบางประมาณ30คนคนป่วยอีก3คนออกจากพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโอ้จู่ๆก็มีนะกำแพงเพชรครับตำบลนครชุมอำเภอเมืองต้องใช้เรือฮะโอ้โหอันนี้ใช้โดนถ่ายแล้วล่ะคุณผู้ชมแล้วต้องไปช่วยเอาเรือไปเพราะไปช่วยคนนะครับเนื่องจากว่าดูสิกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวมากคนอยู่บนหลังคานะครับหลังจากน้ำในคลองสวนหมากมันเพิ่มอย่างรวดเร็วชาวบ้านหลายคนขนของหนีไม่ทันครับและพาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตที่จังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมลองดูภาพโอ้พายุงวงช้างครับคุณผู้ชมครับนี่จู่ๆมันก็ปิวนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านบ่อทองอำเภอบางระกำพิษณุโลกพายุเนี่ยเริ่มก่อตัวกลางทุ่งนาแล้วมันหมุนเข้ามาบ้านครับมันก็มาถึงหลังคาแล้วหลังคาเนี่ยปลิวว่อนไปหมดพัดต้นไม้ใหญ่หอบเอาเศษวัสดุต่างๆกระจายไปหมดเลยพอเขาบอกว่าเวลาแค่ไม่กี่วินาทีแต่คุณผู้ชมไปดูสภาพบ้านนะ
10: ครับ
9: นี่มันหมุนแค่ไม่กี่วินาทีแต่สภาพบ้านก็คือหลังคาหายไปหมดเลยฮะ
10: แล้วจะอยู่ยังไง
9: นี่ไม่มีหลังคา
10: เหลือแต่โครง
9: แต่เคราะห์ดีนะไม่มีใครบาดเจ็บเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านนะครับ
11: ค่ะและสถานการณ์ยังต้องจับตาภาคอื่นๆต่อด้วยนะภาคอีสานโดยเฉพาะอำเภอนางรองที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนหนักเลยนะคุณผู้ชมถึงขนาดต้องร้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำเรือเข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วนนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่ตำบลถนนหักอำเภอนางรองเนี่ยนะคะหลายร้อยครัวเรือนอย่าง

0: ุณผู้ชมเห็นนะคือพอมวล น้ำจำนวนมหาศาลเข้ามาจากฝนเนี่ยแล้วรวมถึงน้ำป่าไหลหลากมาอีกท่วมพื้นที่โดยรอบต้องบอกอย่างนี้นะบางจุดเนี่ยลึกเกือบ2เมตรเลยนะคะประชาชนอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องขอมาให้อพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคุณผู้ชมคือแกก็เป็นห่วงทรัพย์สินกันนะเนาะก็ยังเลือกที่จะอาศัยอยู่ในบ้านอยู่เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำเข้าของเครื่องใช้จำเป็นนะคะไปมอบให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการประทังชีวิตเบื้องต้นส่วนที่อำเภอประโคนชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพระพาชัยค่ะเป็นจุดที่น่ากังวลอีกหนึ่งจุดในบุรีรัมย์เช่นกันเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะท่วมวัดท่วมบ้านพื้นที่การเกษตรเนี่ยหลายสิบไร่และไม่มีท่าทีจะลดลงเลยความสูงของน้ำนั้นมีตั้งแต่สูงระดับที่50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรข้าวของต่างๆก็เสียหายนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้เรื่องการสัญจรเข้าออกจำเป็นต้องใช้เรือขณะเดียวกันดูพระสงฆ์ค่ะตอนนี้พระท่านไม่สามารถไปเดินบิณฑบาตได้แล้วนะคะก็คือต้องอาศัยว่าชาวบ้านเนี่ยนำอาหารมาทำบุญถึงวัดแบบนี้ท
1: ่
0: านถึงจะมีข้าวฉันเนาะประกอบกันค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของคนเรื่องของสัตว์เองก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเนี่ยน่าสงสารมากที่นครราชสีมา
1: โอ้มันปิวอ่ะ
0: นี่เป็นจริงคือตัวนี้เป็นกวางป่าขนาดใหญ่ด้วยนะคะคือเขาตะเกียกตะกายอยากจะแบบ
2: นี่ไง
0: เขาก็รักชีวิตเขาอ่ะ
1: แล้วขึ้นได้ไหม
0: ถูกคือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยถูกพัดไปแล้วรอบหนึ่งพอพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาชาวบ้านก็พยายามช่วย
1: อ๋อนี่ไงเดี๋ยวพยายามจะช่วยละ
0: แต่สุดท้ายค่ะก็น้ำที่ไหลแรงช่วยไม่ได้จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าน้องจะเป็นยังไง
1: คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นไหมชาวบ้านจะช่วยแต่ว่าน้องคงตกใจอ่ะก็เลยออกมา
0: ค่ะ
1: นะคะไปเลยฮะ
0: ตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาให้น้องรอดและมีชีวิตแบบต่อไปนะมาต่อกันที่ความเดือดร้อนของประชาชนนะคะโอ้น่าสงสารกวางตัวนี้จริงๆเลยอ่ะแต่มาดูแก่งกระจานค่ะที่เพชรบุรีตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเพิ่มสูงขึ้นมานะคะจนไหลทะลักเข้าสู่บ้านของประชาชนเนี่ยตอนนี้ท่วมไม่ต่างกว่า10หลังคาเรือนแล้วบางหลังท่วมสูงกว่า2เมตรค่ะคือแทบมิดหลังคาเลยอ่ะคุณผู้ชมทรัพย์สินอะไรต่างๆเสียหายหมดเลยแบบนี้ค่ะหนักมากเลยนะคะชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ในจุดปลอดภัยนะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ก็สั่งการทุกส่วนเร่งช่วยเหลือค่ะพร้อมกับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาต่อที่ภาคใต้บ้างนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองค่ะเดือดร้อนไม่แพ้กันฝนตกต่อเนื่องแบบนี้ถนนกะโรมและบ้านประชาชนที่ตั้งอยู่ริมถนนดูนะคะน้ำสูงท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรค่ะ
1: ครับ
0: สัญจรก็ยากลำบากประชาชนตอนนี้ก็คือบางคนที่เขาแบบยกของไม่ทันก็เสียหายกันไปนะคะหน่วยงานตอนนี้ที่เกี่ยวข้องก็เร่งระบายน้ำอยู่เพื่อให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ครับผมนะฮะ
0: โอ้ยเดือดร้อนกันไปทุกภาคส่วนจริง
3: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชม
1: ครับ
3: ที่อยากชวนคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะแล้วคนที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยเป็นชายวัย55ปีตาบอดด้วย
1: เอ้า
3: แล้วสภาพบ้านคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วจะเรียกว่าบ้านก็ไม่ได้อ
0: ะ
3: เพราะเดิมทีมันคือคอกหมูที่มันเก่ามันผุพังไปแล้วคือไปอยู่ในคอกหมูแทน
1: แล้วก็เอาพวกเอาอะไรมาปะใช้คำนี้แล้วกันเอาสังกะสีเอาอะไรมาปะให้กลายเป็นบ้านเหรอ
3: ใช่แล้วพอเวลาที่ฝนตกมาทีไรคุณผู้ชมครับเนี่ยสภาพน้ำมันก็หยดติ๋งหยดรั่วอยู่ตรงนั้นทำเอาข้าวของเสียหายตัวของเขาเองก็นอนกันแทบไม่ได้เหมือนกันนี่คือที่พักของชายที่ชื่อว่าอดิศักดิ์อยู่สุขนะฮะอายุ55ปีอยู่ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กของจังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ชมแล้วเขาอยู่เพียงลำพังด้วยนะฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยมานานกว่า30ปีแล้วคุณผู้ชมดูสิลักษณะหลังคากำแพงส
0: ัง
3: กะสีมันผุไปหมดแล้ว
0: อันเนี้ยบ่อด้วยอ่ะ
3: ใช่ฮะเหมือนมุ้งลวดเลยกันน้ำกันฝนไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
3: นะฮะเวลาที่ฝนตกทีไรเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นก็น้ำมันก็จะหยดลงมาทำเอาข้าวของเสียหายกันไปแล้วตัวของนายอดิศักดิ์เองเนี่ยที่มองไม่เห็นเขาต้องใช้วิธีการคือคลำเอามือคลำว่าจุดไหนที่น้ำมันไม่หยดถึงค่อยย้ายตัวเองไปนั่งอยู่ตรงจุดนั้นไปนอนตรงจุดนั้นนี่คือการใช้ชีวิตที่มันลำบากมากๆเลยนะฮะแล้วพอฝนมันหยุดตกเนี่ยเขาก็จะไปหาป้ายไวนิลไปขอเพื่อนบ้านมาบ้างหรืออะไรบ้างเอามาปิดเอาไว
0: ้
3: เพื่อป้องกันน้ำรั่วเท่านั้นเองคุณผู้ชมคือเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยป่วยเกี่ยวกับดวงตามาประมาณ7ปีแต่ว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการมองเห็นของเขามันแย่ลงเยอะมากครับจนไม่สามารถทำงานขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้อีกแล้วรวมไปถึงไม่สามารถไปไหนมาไหนด้วยตัวคนเดียวได้เวลาที่จะไปหาหมอหรือจะช่วยหยอดยาเนี่ยก็ต้องอาศัยคนใกล้ชิดเนี่ยช่วยทำให้ช่วยพาไปนะฮะ จ้าตัวบอกว่าณตอนนี้ไม่ได้ขอไม่ได้อยากอะไรได้อะไรมากเลยขอเพียงที่พักที่มันปลอดภัยและสามารถกันแดดกันฝนได้ก็พอครับ
2: เอาผ้าลงกัดมันกันบ่ได้ครับถ้าฝนแรงๆมันสาดซ้ายสาดขวานะครับก็นั่งไปต้นไม้ต้นกัดฝนหยุดแล้วกัด

0: จะเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมให้ต่อไปซึ่งหากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการอยากจะช่วยเหลือคุณอดิศักดิ์นะฮะให้มีที่พักที่ปลอดภัยมากกว่านี้สามารถติดตามไปได้นะคุณผู้ชมครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์นะฮะของคุณแตนอบต.ดงมูลเหล็กนะฮะ0952236741นะฮะโทรไปสอบถามข้อมูลหรือว่าจะโทรเข้าไปหาแนวทางในการช่วยเหลือก็ได้หรือจะแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันขอขอบคุณทุกคนไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนครับที่มีความทุกข์ร้อนนะฮะหรือว่าพบใครครับที่มีความเดือดร้อนต้องการให้ช่วยนะฮะแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ง่ายๆครับผ่านทางเพจ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์แล้ววันช่วยได้ก็จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณนะครับ
1: คุณผู้ชมครับระยองเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมพาไประยองครับปรากฏว่าระยองเนี่ยเห็นภาพนี้แล้วผมก็ตกใจไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ากระแพงมันพังฝนมันตกหนักแล้วน้ำมันก็ไหลบ่าเข้าไปดิมันเหมือนไปทางน้ำเลยอ่ะ
2: โอ้ยหัวจะปวดจริงตอนนี
1: ้โอ้ปวดไหมแล้วขอโทษนะบ้านเราอ่ะไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะจู่ๆน้ำมันก็ทะลักมาแบบ
0: มาเร็วมากด้วย
1: แล้วดูทรัพย์สินเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ฟังครับ
3: โดนน้ำท่วมแล้วไม่ไหวแล้ว
4: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
11: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน559ซีเรีย
15: ลโทรออก
16: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
17: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี้ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
1: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
17: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
1: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
17: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวลาดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
18: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
19: ขอโทษด้วยนะ
7: ครับ
9: ใช่จริงๆโดนปั่นท
0: ิ้งออกให้งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
8: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
1: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคตะวันออกบ้างนะระยองเองคุณผู้ชมครับหมู่บ้านเราทำมาอย่างดีเลยฝนตกหนักมากแล้วสุดท้ายหมู่บ้านที่บอกเป็นหมู่บ้านอย่างดีของเราเนี่ย
0: ค
1: ุณผู้ชมดูฮะ
2: ช็อกเลยเนาะเจอแบบนี้
0: เหมือนเป็นทางน้ำเลยอ่ะ
1: ฉันจะเลือกอะไรได้ไหมใช้คำนี้เลยเพราะจู่ๆไม่ได้มีการเตือนล่วงหน้าเนื่องจากว่ากำแพงหมู่บ้านมันพังแล้วมวลน้ำมหาศาลมันก็ไหลทะลักไปแบบแล้วจะเก็บยังไงอ่ะ
0: จริง
1: เก็บของไม่ทันฮะ
2: ไม่กี่วินาทีนะเข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแบบไวมากเลย
1: ใช่ทุกคนตกใจ
0: แล้วนี่ใครต้องรับผิดชอบอ่ะ
1: ไม่เดี๋ยวต้องไปว่ากัน หมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านโมเดิลซิตี้อำเภอเมืองระยองนะครับ

0: น้ำมาอย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่ถึง20นาทีท่วมเต็มนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วโอ้โหมันไม่ได้ท่วมอย่างเดียวแล้วมันแรงด้วยมันเหมือนทำถนนเพื่อให้กลายเป็นช่องทางน้ำเลยอ่ะ
2: ใช
0: ่ถูกไหมฮะคุณผู้ชมแล้วระดับน้ำที่มันไหลมาเนี่ยระดับหน้าอกฮะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชม
2: อกเลยเหรอ
0: แล้วของพังหมดเลยตั้งแต่เอวถึงอกอ่ะคุณผู้ชมรถนี่ไม่ต้องพูดถึง
1: ค่ะ
0: มันไม่มีโอ้โหเอออกจริงอ่ะ
2: นี่
0: หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ระยองเอออกจริง
2: โอ้โห
0: อย่างเงี้ยรถก็ไม่ทันนะเอาออกไม่ทันเหมือนกันนะครับ
1: ไม่ทันสักอย่าง
0: เพราะมันสูงจริง
1: ๆค่ะ
0: สาเหตุหลักๆเกิดจากฝนมันตกหนักและพอฝนมันตกหนักเนี่ยคุณผู้ชมครับน้ำมันก็เลยหลากพอหลากไปเนี่ยมันจะไหลลงไปสู่ที่คลองทับมาแล้วมันก็เกิดแรงดันไง
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไปดันกำแพงหมู่บ้านพังถล่มหลายจุด
1: ไหลมันเป็นน้ำป่าม
0: วลน้ำมหาศาลเออมันเหมือนน้ำป่าเนา
1: ะ
0: แล้วขอโทษทำไมน้ำมันดำจัง
2: อ่ะ
0: ทั้งดำทั้งแรงด้วยคุณผู้ชมโอ้สงสารบ้านหลังนี้คือทางน้ำเลยอ่ะหลังเกิดเหตุกู้ภัยเนี่ยก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับสิ่งจำเป็นที่สุดคืออพยพคนแก่ก็เยอะผู้ป่วยติดเตียงก็แยะกลุ่มเปราะบางนะครับท่านผู้ว่าสั่งระดมเครื่องสูบน้ำติดตั้งจนระดับน้ำตอนนี้ไม่ได้แห้งนะทรงตัวแค่ทรงตัวนะครับต้องรีบสูบต้องรีบทำแล้วล่ะส่วนในพื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างอำเภอเมืองระยองนะครับถนนหลายสายคุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงนะจากถนนเนี่ยกลายเป็นคลองแล้วฮะอยู่ในระดับหน้าอกบางที่อยู่ที่เอวรถเล็กผ่านไม่ได้ชาวบ้านใช้เรือฮะแล้วบางคนต้องเดินลุยกันแบบนี้
1: ค่ะ
0: คือชาวบ้านเขาสะท้อนนะไม่คิดว่าน้ำมันจะสูงขนาดนี้และไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเก็บของไม่ทันจริงๆครับ
3: น้ำมาเรารู้เองเนาะเรารู้เองว่าน้ำมันเริ่มมาแล้วนะแต่เราไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ไงใช่ไหม
4: คือถ้ามีการแจ้งเตือนก่อนจะดีไหม
3: ก็ดี
4: แต่อันนี้ไม่มีใช่ไหม
3: ไม่มี
4: มีหน่วยงานหรือมีใครเข้ามาดูบ้างไหมครับหรือว่ายังไง
3: ยังก็ตอบว่ายังก็ได้แปล
4: ไม่ต้องอวยเลยไม่มี
3: ไม่มี
2: ไม่มีไง
0: ไม่มี
2: ไม่มีไงแล้วประเด็นคือมันทะลักมาแบบนี้คือมันกำแพงพังด้วยอ่ะก็ไม่รู้เอาจริงๆนะในมุมของเจ้าหน้าที่เองเขาคงแบบก็เตือนไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่านี่มันคือเกิดจากการที่กำแพงมันพังน้ำมันก็เลยทะลักเข้ามาถึงจุดนี้ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราครับก็ได้นำถุงยางชีพโครงการวันสร้างสุขนะฮะโดยกลุ่ม The One Enterprise ครับร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินัน
0: ท์
2: ก็มอบให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดบ้านดอนที่อำเภอเมืองระยองนะฮะเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นซึ่งชาวบ้านเองก็บอกขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ทำให้ตัวของชาวบ้านเองก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากบนถนนสายบ้านบึงแกลงช่วงเขาจิกคลองป่าไม้นะฮะคือมวลน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวครับแล้วไปกัดเซาะตรงบริเวณคอสะพานเขาจิกคุณผู้ชมแล้วภาพกลายเป็นแบบนี้พี่หนุ่มดูพี่เชียร์ดู
0: อุ้ยมันหัวทิ่มใช่คำนี
2: ้รถกระบะคันสีแดงขับมาอยู่จู่ๆถนนมันซุดลงไปใครจะไปรู้ว่าม
0: ันใช้คำว่าหัวปักอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่หัวทิ่ม
0: อ่ะหัวทิ่มอ
2: ่ะแต่ยังเคราะห์ดีนะฮะคนในรถไม่เป็นอะไรมาก
1: โอ้ยโชคดีจังเลย
2: โอ้ยเดชะบุญ
1: เนาะ
2: ถือว่ายังโอถือว่ายังดีที่ปลอดภัย
0: หัวปักไปเลยอ่ะ
1: หลุมใหญ่มากนะเนี่ย
2: เนี่ยสภาพรถคือด้านหน้าหายไปเลย
1: ไม่อยากคิดถ้าเป็นรถเล็กเลยอ่ะ
0: โอ้ถ้ารถเล็กอ่ะสงสัย
1: รถเล็กๆอ่ะ
2: อาจจะลงไปทั้งคันได้เลยนะ
0: มอเตอร์ไซค์หรือรถเก่งเล็ก
1: ๆ
2: โอ้อันตรายมากๆขับรถไปเส้นทางไหนต้องระวังกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ทีนี้ครับไปดูอีกหนึ่งความกังวลเรื่องของอ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนต่างๆกันหน่อยละกันในพื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำเขาจุกครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพบว่ามันมีการกัดเซาะดูภาพกัดเซาะตรงบริเวณหูสปิลเวย
1: ์
2: ล่าสุดวันนี้นะฮะทางชลประทานครับก็มีการนำหินก้อนใหญ่เนี่ยมาวางเอาไว้ตรงบริเวณหน้าดินครับในจุดที่พังถล่มลงไปนะฮะเพื่อเป็นการลดแรงกระแทกครับป้องกันการกัดเซาะตลิ่งเพิ่มเติมและเดี๋ยวก็จะมีการเร่งซ่อมแซมนะฮะส่วนระดับน้ำที่มันเคยสูงกว่าสันทางระบายน้ำล้นเนี่ยประมาณสัก1เมตรตอนนี้มันก็ลดลงไปเหลือสักประมาณ70เซนด้วยกันนะฮะคาดว่าถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มใช้เวลาประมาณสัก 3-5 วันน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะฮะ
1: ค่ะ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขยับมาดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณผู้ชมเรามาดูนาทีระทึกที่เกิดขึ้นกับเรือที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันหน่อยค่ะไปดูวินาทีนี้กันค่ะ
1: ระวังคน
2: เขาใส่ชูชีพหรือเปล่า
0: ใส่นะใส่นะ
2: โอ้ยเจ้าใส่ชูชีพ
0: ใช่ใช่ใช่นี่เป็นเหตุการณ์ที่อุ้ยแต่คนไม่ใส่ก็มีนะเนี่ย
2: โอ้คนไม่ใส่นะช
3: ู
2: ชีพมีแต่ไม่ได้ใส่
0: คือเขาน่าจะเอาไว้ช่วยผู้ประสบภัย
2: อ่า
0: คือเหตุการณ์นี้ตำรวจทีมกู้ภัยเนี่ยกำลังนำเรือเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแต่กลายเป็นว่าน้ำมันเชี่ยวมากนะคะแล้วก็เลยทำให้โอ้โหนอกจากจะพุ่งชนต้นไม้นะพลิกคว่ำค่ะ
3: ตกลงมาหมดเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดที่อำเภอสนามชัยเขตนะคะซึ่งคนทั้งหมดบนเรือเนี่ยตกลงไปแต่เจ้าหน้าที่ก็ตั้งสติเร็วนะช่วยเหลือทุกคนได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลนะแต่ว่านี่เห็นไหมเราเอามาฝากกันว่านาทีระทึกในการแบบเหมือนเกิดอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดจริงๆ
3: ถูกต้องแล้วถ้าสมมติว่าจำเป็นที่ต้องนั่งเรือหรือออกมานะฮะหาเสื้อชูชีพใส่ทันทีเลยนะ
2: เอแต่ผมเห็นบนเรือ
0: ยังไง
3: มีแต่ว่ามันมีไม่แน่ใจแหละว่ามันมีกี่ตัวแต่ว่าเห็นว่ามันพลาดอยู่หนึ่งตัว
2: พลาดคนมี
3: แต่คนในเรือไม่มีใครใส่เลย
0: คือคาดว่านะเจ้าหน้าที่น่าจะเก็บไว้ให้กับชาวบ้านมากกว่าแต่อย่างไรก็ตาม
3: คนที่จำเป็นหรือเปล่า
0: แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยตัวเอง
2: ครับ
0: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยความช่วยเหลือรออีกเยอะเลยนะอันนี้ดูแลความปลอดภัยตัวเองด้วยนะเจ้าหน้าที่นะโอเคค่ะขยับมาที่อำเภอพนมสารคามกันต่อละกันค่ะเป็นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมทีมกู้ภัยเขาก็นำเรือเนี่ยฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวไปคือมีทั้งความมืดมีทั้งแนวต้นไม้คุณผู้ชมดูเพราะว่าต้องเร่งเข้าช่วยเหลือน้ำเนี่ยหลากท่วมบ้านเรือนเกือบมิดหลังคาแล้วนะคะคือต้องแข่งกับเวลาแหละเพราะว่าต้องไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุมีทั้งคนท้องอีกเด็กอีกกลุ่มเปราะบางทั้งนั้นเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยนะคุณผู้ชมเอาใจช่วยนะโหแม่จ๋าลำบากไม่ใช่น้อยเลยแต่ปลอดภัยแล้วนะ
2: แม่ออกก็ออกนะอย่าห่วงสมบัตินะแม่นะ
0: จริงนะคะ
3: ต้องยกขึ้นไปโอ้โหปีนหลังคาอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ใช่นะคะอะอย่างไรก็ตามเราไปดูกันอีกนะคะเพราะว่าในท่ามกลางวิกฤตเนี่ยนอกจากกลุ่มเปราะบางทั้งหมดเราไปดูภาพนาทีแห่งความหวังนี้กันต
2: ่
0: อผู้ภัยเนี่ยลุยน้ำสูงกว่า1เมตรเพื่อไปช่วยแม่และหนูน้อยวัยเดือนเศษค่ะคุณผู้ชมโอ้โหติดอยู่ในบ้านพฤกษาพนาลีที่พฤกษาพนาลี36นะคะติดนานกว่า2วันค่ะแล้วดูวินาทีที่ส่งคืนอ้อมอกแม่โอ้โหปลอดภัยนะคะ
3: จังหวะนี้น้อยปลอดภัยนะ
0: เดือนเศษเองอะเนาะโอ้โหนะลูกนะแล้วนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังช่วยเหลือนะนำอาหารปรุงสุกนะคะกว่าพันชุดเนี่ยลุยแจกชาวบ้านอย่างเต็มที่ค่ะ
2: ครับต้องช่วยกันนะคุณผู้ชมนะ
3: ครับ
2: เอ๊แต่อันนี้ผมสงสัยที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชม
0: ทำไม
2: คะปราจีนบุรีเนี่ยกู้ภัยเข้าไปช่วยชาวจีนนะครับ
0: ค่ะ
2: นี่ดูภาพนี
3: ้
2: ชาวจีนคนนี้ถูกน้ำป่าพัดและไปติดบนต้นไม้2วันแล้วฮะและต่อสภาพที่ไปเจอเนี่ยก็คืออิดโรยหนาวสั่น
3: ครับ
2: คือเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ลงพื้นที่ไปแล้วได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
0: ค่ะ
2: อันนี้ช่วยมาได้อย่างปลอดภัยนะนะ
3: ด้วยไงดูดิ
2: เออแต่โดนน้ำซัดไปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ2วันแล้วอะครับเอาอีกเหตุการณ์นึงนะครับทีมกู้ภัยจากภาคใต้ไปพบฮะนี
0: ่น้องหมา
2: โอ้หนูตัวสั่นเหมือนกันนะ
0: ลูกเอ้ย
2: สุนัขไทยหนีน้ำขึ้นไปเกาะอยู่บนเพิงนะครับที่ถูกน้ำท่วมเลยเข้าไปช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนะเอาให้อาหารกินนะก็คาดว่าหมาตัวนี้เนี่ยน่าจะติดอยู่กลางน้ำมานานแล้วโอ้หนูหนาวเลยนะครับคุณผู้ชม
0: นะขอบคุณค่ะ
2: อ
0: ่
2: ะแต่ทีนี้พาคุณผู้ชมนะไปย้ายผู้ต้องขังกันหน่อยเพราะว่าที่กบินบุรีเนี่ยคุณผู้ชมปราจีนบุรีน้ำท่วมสูงนะครับจนสุดท้ายเนี่ยต้องย้ายไปเรือนจำสระแก้วเพื่อความปลอดภัยนะครับ
3: ครับผมนะฮะเนี่ยเบื้องต้นเห็นบอกว่าย้ายทั้งหมดกว่า441คนด้วยกัน
0: ครับ
3: เยอะมากเลยนะ
2: ก็มันน้ำท่วมหนักนะคุณผู้ชมนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมคือเอาหลายคนอ่ะวันนี้เข้าวันที่4แล้ว
0: ค่ะ
2: มันเกิดความเครียดอ่ะ
3: ครับ
2: เคหะคลองจัน
3: ติดมานานอ่ะ
2: มันติดมานานแล้วน้ำมันเริ่มเน่าเหม็นถูกคุณผู้ชมถูกไหมฮะวันนี้คุณผู้ชมสำนักข่าววันนิวเนี่ยไปลงพื้นที่การเคหะแห่งชาติชุมชนหมู่บ้านนี่ฮะอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไปก็คือหมู่บ้านนักกีฬา
0: ครับ
2: หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยกว่าจะเข้าไปได้นะมันแต่ก่อนเนี่ยเข้าไม่ได้นะวันนี้เป็นวันแรกที่จะเริ่มเข้าไปได้เพราะว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่ด้วยนะฮะเป็นชุมชนใหญ่มีคนอยู่เยอะนะครับแล้วก็น้ำท่วมมา4วันแล้วปรากฏว่าเวลาน้องเตยนะวันนี้น้องเตยเข้าไปบอกน้ำเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นแล้วพี่
3: คุณ
2: สีฮะ แล้วก็ระดับน้ำลดมาแค่5เซนเท่านั้นเองนะครับ
4: หัวเข่าเลย
2: ถูกไหมครับ
0: แทบไม่ต่างเลยนะ5เซนเนี่ย
2: ถูกตัวแทนชุมชนเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกภายในซอยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงมาขอความช่วยเหลือแล้วก็พยายามช่วยตัวเองกันอยู่นะคือเนี่ยน้องเตยของเราเนี่ยพยายามจะเข้าไปตามพื้นที่ลึกๆนะชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมคือมารอรับถุงยังชีพวันสร้างสุขของเรานะครับจากน้ำใจคนไทยทั่วประเทศทีมข่าวสำนักข่าววันนิวเนี่ยนำไปมอบให้นะครับเนี่ยส่งให้ถึงชุมชนเลยลองฟังเสียงชุมชนเขาหน่อยครับ
5: แบบแค่รถมาก็แบบตาไหลแล้วแบบมันกระทบหนักมากจริงๆเราแบบที่บ้านก็มีคนแก่ที่เป็นเบาหวานที่ต้องไปตามแผลก็ทำไม่ได้ต้องซื้อยามาทำเองเลยเนี่ยค่ะมันไม่สามารถออกไปได้มันกระทบหนักมากมันแบบถึงจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่แบบดีใจมากค่ะ
2: ความเดือดร้อนมันเยอะมากนะต้องขออภัยนะบางคนอาจจะไม่ได้บางคนได้นะคุณผู้ชมนะก็พยายามจะช่วยให้มันทั่วถึงมากที่สุดแต่ตอนนี้ที่หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยสิ่งที่อยากได้อย่างนึงคือยาครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยน้ำกัดเท้ากันเยอะมาก
4: โอ้จริงเพราะ4วันแล้วน
2: ี่ฉะนั้นใครจะไปช่วยหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยท้ายๆซอย40ซอย20
0: ค่ะ
2: กอขอของออย่างเงี้ยเขามีชื่อทอยของเขาอะน
0: ะ
2: น้ำลึกมากนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยได้นะนี่น้องเตยของเราเนี่ยเดินลุยเข้าไปคุณผู้ชมครับ
0: ดูสิจะเข้าเอวน้องเตยแล้วเนี่ย
2: ถูกฮะมิฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับถ้าจะเอาไปนะก็คือว่านอกจากถุงยังชีพแล้วนะน้ำอาหารแห้งและยารักษาโรคสำคัญนะครับ
3: ครับผมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งจุดก็คือแฟลตเคหะคลองจันคุณผู้ชมก็เข้าสู่วันที่4เหมือนกันนะฮะแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะลดลงไปสักประมาณ20เซนแต่ชาวบ้านบอกว่ามันก็ยังลำบากอยู่ดีเพราะว่าน้ำก็ถูกตัดไปแล้วถูกต้องไหมฮะไฟก็ถูกตัดอีกเหมือนกันอย่างน้ำเนี่ยต้องมีการไปต่อสายยางจากด้านนอกเพื่อเอามาใช้ภายในแฟลตไปก่อนนะฮะซึ่งผู้จัดการแฟลตตึก14เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มา14ปีไอ้40ปี
2: ครับ
3: ไม่เคยเจอน้ำท่วมที่มันแรงขนาดนี้มาก่อนเลยและที่สำคัญคือภายในแฟลตเองเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ป่วยมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะฮะอย่างชุมชนหลังแฟลตเองครับก็มีคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะลุยน้ำออกมาเพื่อหาอาหารกลับไปให้กับคนในครอบครัวหลังน้ำท่วมมานานกว่า4วันแล้วและการช่วยเหลือเขาบอกว่ามันยังไปไม่ถึงเลยครับ
6: ไม่บอกว่าสีบุรพาไม่มีใครสนใจเลยอะค่ะเป็น20ซอยเลยอะเขาไปโฟกัสแต่ที่แฟตแต่ที่สีบุรพาไม่มีใครสนใจเพราะเขาคิดว่าเป็นบ้านเดียวเขาคิดว่าน่าจะรวยหรือเปล่าแต่ที่จริงความรวยความจนอะมันไม่ช่วยได้เลยค่ะตอนนี้พี่ยอมตายพี่ต้องยอมออกมาเพื่อหลานเพราะว่าหลานอยู่ในบ้าน 3-4 คนอะตัวเล็กๆกับลูก
3: เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องออกมาช่วยเหลือลูกหลานตัวเองกันด้วยนะฮ
0: ะ
3: แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับโครงการโรงครัววันสร้างสุขนะฮะโดยบริษัท The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับก็ลงพื้นที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปินะฮะเพื่อช่วยเหลือครับด้วยการนำอาหารปรุงสุกเนี่ยมาแจกจ่ายให้ถึงมือชาวบ้าน
2: นี่น้องคิกนรพร
3: ใช่แล้ววันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นการเสิร์ฟมื้อแรกหลังจากขนย้ายโรงครัวนี้มาจากนครศรีธรรมราชนะฮะก็ไปอยู่แถวๆตรงบริเวณนิด้าคุณผู้ชมครับและเมนูวันนี้ก็เป็นอาหารใต้ม
2: ี
3: คั่วกิ้งหมูคั่วกิ้งไก่ด้วยนะฮะพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆครับก็ตั้งเป้าว่าจะผลิตเนี่ยวันละประมาณ 6,000 กล่องให้ครบ3มื้อไปเลยนะฮะเพื่อที่จะดูแลผู้ประสบภัยและก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับประชาชนทุกๆคนผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมนี้ไปด้วยกันนะครับ
2: พาคุณผู้ชมนะไปดูฮะหลายๆคนบอกเอ๊ะประเทศเราหรือว่าโลกเรานะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับ มันเป็นรอยต่อระหว่างอินเดียกับเนปาล นะครับผลปรากฏว่ามันเกิดภาพนี้ขึ้นครับมันเป็นน้ำท่วมแล้วใครจะคาดคิดว่าดินน่ะมันถล่มลงมานะครับและขอโทษนะครับมีผู้เสียชีวิตน่าจะ90รายนะฝนตกหนักครับส่งผลให้มันเกิดดินถล่มภูเขาในภูมิภาคมัสแตงของเนปาลนี่ฮะทั้งดินทั้งน้ำไหลลงมาจริงๆเนี่ยตรงเนปาลเนี่ยมีผู้เสียชีวิต14คนสถานการณ์น่าห่วงนะครับส่วนที่รัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนปาลถูกไหมครับล่าสุดมีบ้านเรือนชาวบ้าน 2,200 หลังพังเสียหายแล้วมีผู้เสียชีวิต

0: 81คนด้วยกันต้องอพยพคนต้องปิดโรงเรียนนะครับอุตุนิยมวิทยาอินเดียบอกนะฝนตกลงมาหนักในช่วงนี้เป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวนอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีทั้งฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าด้วยนี่ฮะธรรมชาติเอาคืนนะทุกประเทศทั่วโลกเจอแบบนี้กันหมดเลยนะครับ
1: ใช่แล้วแต่แม้ว่าในสถานการณ์ของบ้านเรานะคะในไทยเองเนี่ยยังหนักอยู่นะคะต
0: ้
1: องบอกว่าในทุกวิกฤตในทุกสถานการณ์ที่อาจจะมีแบบน้ำตามีความโชคร้ายแต่ยังมีเรื่องดีๆฮิวใจที่ทำให้เราใจฟูไปดูน้ำใจคนไทยในแต่ละภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะมาดูนะนี่คือตัวอย่างของคำว่าสามัคคีคือพลังค่ะหมู่บ้านเซรินเฮาดูลูกบ้านนี่ลูกบ้านหมดเลยนะ
0: มาช่วยกันป้องกันนะ
1: ออกมาช่วยกันทำแผงกั้นน้ำค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าหมู่บ้านเอาเป็นว่าจะชายจะหญิงจะเด็กจะผู้ใหญ่คนละไม้คนละมือช่วยกันนะ
0: แต่เขาป้องได้นะน้ำไม่เข้าห้องในนี
1: ่นี่ไงเห็นไหมก็เขาช่วยกันจริงๆนะคะคือไม่มีใครว่างเลยฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ก็คือเรียกได้ว่างัดทุกสรรพกำลังมาช่วยจริงๆต่อมาค่ะไปดูพี่อีกคนนึง
0: ยังไงครับ
1: ไปเก็บขยะที่อุดตันบริเวณท่อน้ำ
0: โอ้อันนี้ดีจริงเพราะว่าน้ำบางทีมันไม่ระบายอ
1: ่
0: ะพอมันไม่ระบายก็เพราะขยะมันอุดตัน
1: ใช่ย่านบางกะปินะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่พอเขาทำเรื่องเล็กๆนี่แหละมันได้ผลที่ดีแบบไหนน้ำไหลลงท่อเร็วขึ้นเลยทันที
0: เ
1: ห็นไหม
0: แล้วเนี่ย
1: เนาะ
0: โอ้ระบายไปเร็วเหมือนกันนะ
1: ถูกช่วยกัน
0: ได้จริงๆทุกคนผ่านไป
1: นะ
0: ตามท่อแบบนี้ก็ช่วยกันเก็บ
1: คิดดูนี่1ท่อนะถ้า10ท่อ20ท่อมันระบายเร็วมันก็อาจจะเป็นได้ดีนะคะต่อมาที่ภาพพี่อีกคนนึงที่เขาขับกระบะค่ะเดินทางมาเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ฝ่าน้ำท่วมมาเจ้าตัวเปิดประตูมาเลยนะเปิดมาช่วยยกรถขึ้นท้ายกระบะอาสาพาไปส่งที่หมายค่ะโอ้โหเอาจริงๆดูสิเห็นไหมคนไทยถึงแม้จะไม่รู้จักกันแต่ยังช่วยกันขนาดนี
0: ้ครับ
1: นะใจฟูกันเลยทีเดียวนะคะเป็นกำลังใจให้กันพูดถึงเรื่องติดรถกันต่อปกติก็จะเป็นแบบเหมือนรถใหญ่ไปช่วยรถเล็กใช่ไหมคะ
0: คร
1: เรามาดูติดรถแบบใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในภาพนี้ค่ะคือน้องๆในภาพดูนะคือน้องในขี่จักรยานไป
2: แต่ที
1: น
2: ี้
1: ใช่ติดสอยห้อยตามไปด้วยแบบนี้ค่ะคือไม่ต้องแบกขึ้นเลยขอติดกันไปแบบว่าเหมือนเป็นรถพ่วงข้างนะคะ
2: จะปั่นไปเองมันก็ยากเลย
1: ใช่รถพี่ทหารเข้ามาพอดีก็ไปกันแบบนี้อ่ะก็ดูเป็นกิจกรรมไปอีกแบบนะคะก็ดูสิเห็นไหม
0: ครับ
1: คนไทยสนิทกันไวเกินคำนี้ไม่เกินจริง
0: ไปก็ช่วยกันก็ช่วยกัน
1: มีอะไรก็ช่วยกันไปแบบนี้แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เราหยิบยกมาเหมือนเป็นกำลังใจให้กันนะวิกฤตน้ำท่วมอาจจะยังไม่ผ่านไปแต่คนไทยเนี่ยแหละค่ะวิกฤตแบบไหนก็ตามรอยยิ้มเกิดขึ้นได้เสมอรวมถึงน้ำใจเนี่ยมีขึ้นให้ในทุกๆพื้นที
0: ่
1: หย
0: ิ
1: บยื่นให้กันง่ายๆแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กัน
0: ยังคงเป็นกำลังใจนะช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องระวังกันไว้นะ
2: แต่ว่าเนี่ยผมดูในผ่านทางเพจของกรุงเทพมหานครเขามาประกาศปรับลดพื้นที
1: ่
2: เรื่องของการลดระดับการประกาศสาธารณภัยแล้ว
1: ค
2: ือเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการออกมาประกาศเรื่องของการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงไสไหมหนองจอกเขตหลักสี่และก็ห้วยขวางโดยเขาบอกว่าตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพได้มีการประกาศเรื่องของเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและก็การจราจรติดขัดซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในทั้ง50เขตของกรุงเทพตลอดจนเกิดให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะบัดนี้สถานการณ์ฝนตกได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตและได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตได้รับผลกระทบสูง15เขตรายละเอียดก็ตามอย่างที่เราอ่านไปนะคุณผู้ชมนะฮะก็เลยมีการประกาศครับสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้สิ้นสุดลงแล้วและยังเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนี่ย29เขตโดยจะให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปประกาศก็คือณวันนี้นะฮะก็ลงชื่อผู้ว่าชาชาติแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือผมอ่ะเข้าไปแอบอ่านในคอมเมนต
1: ์ว่าไง
2: คือในคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่ได้คอมเมนต์อะไรนะ
1: ครับ
2: เขาโพสต์เป็นภาพแล้วก็บอกว่ายังท่วมอยู
0: ่
2: แต่เป็นเขตที่อยู่ในพื้นที่ที่ยกเลิกการประกาศไปแล้ว
1: อ้าว
2: อ้าวหมายความว่ายังไง
0: แล้วจะลบอีกปะล่ะ
2: นั่นน่ะสิเขาบอกเนี่ยน้ำมันยังท่วมอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมให้ดูภาพที่เขาโพสต์แล้วกันเนี่ยเขามีการโพสต์มา
1: เนี่ย
2: ยังท่วมอยู่นะฮะ
1: แต่เมื่อกี้ประกาศลดแล้ว
2: ประกาศลดแล้วนะ
1: ยกเลิกไปแล้ว
2: เนี่ยส่วนภาพนี้คือน้ำก็ยังท่วมอยู
1: ่
2: บ้านก็พังด้วย
1: อ้าว
2: ยังไงกันแน่
0: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันหลังไมค์แล้วกันใช่คำนี้นะ
2: ฝากลงที่ไปดูด้วยแล้วกันนะ
1: ขออะไรไม่เครียดหน่อยได้ไหมยศ
2: โอ้ได้เลยได้เลยคืนนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับมาตามกันกับ EP 2ของซีรีส์คลึงนะฮะเมื่อหัตถาเดินหน้าปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญครับด้วยการใช้ศาสตร์การนวดเล้นรับนะครับเป็นเครื่องมือในการพาตัวเองไปใกล้ตรงหยางและโลกของทุนเทามากขึ้นแต่ว่าการเข้าใกล้กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและเพราะว่ายิ่งหัตถาเข้าใกล้เป้าหมายมากเท่าไหร่อันตรายมันก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะฮะและครั้งนี้ครับไม่ได้มาแค่เพื่อรู้ความจริงแต่เป็นการเริ่มต้นปฏิบัติการล้างแค้นอย่างจริงจังเมื่อคนธรรมดาคนหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจเงินและผลประโยชน์ศาสตร์ที่อยู่ในมือของหัตถาจะพาเขาเข้าใกล้เป้าหมายได้สำเร็จหรือไม่ติดตามกันนะคุณผู้ชมครับคลึง EP 2คืนนี้ครับ 20:30 ทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะและสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะเวลา 20:30 ครับและสำหรับลูกค้า AS บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกว่าโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งนะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้สาวน้อยที่มาจากครอบครัวที่ต้องใช้ชีวิตในห้องเช่าเล็กๆถึง4ชีวิต
2: ที่บ้านเนี่ยเชื่อไหมครับอยู่กันทั้งหมด4ชีวิตอยู่ในห้อง4คูณ3เมตร
3: ตอนนี้หนูอยู่กัน4คนค่ะเป็นห้องเช่าเล็กๆค่ะก็อยู่กันได้ค่ะ
1: แต่เธอมีความฝันที่ยิ่งใหญ
4: ่น้องผิงผิงมีความฝันว่าอยากทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เท่าทุกวันนี้นั่นก็คืออยากจะเป็นหมอ
3: หนูอยากเป็นคุณหมอหนูอยากตอบแทนเหมือนที่แม่เคยเลี้ยงดูหนูมาให้ได้ค่ะหนูก็จะทำมันให้ดีที่สุดให้คุณแม่ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้อีกค่ะ
1: เธอพร้อมฝ่าฟันด่านสุดหินเพื่อพิชิตค่าเทอม
2: โจทย์ข้อนี้เกี่ยวข้องกับระบบประสาทสมองฮะเส้นประสาทนั้นคู่ที่เท่าไหร่มีชื่อว่าอะไรและหน้าที่ของมันคืออะไรครับ
4: โอ้อะไร
5: เส้นประสาทคู่ที่1 olfactory nerve ทำหน้าที่รับกลิ่นจากจมูกค
2: ่
5: ะ
2: และคำตอบนี้เป็นคำตอบที
1: ่มาร่วมเอาใจช่วยเธอกันครับ
6: ผมชื่อรายการหน่อยเก่งจริง

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม
1: แน่นอนนะครับวันนี้เราไม่ได้มากันเพียงแค่2คนนะครับมีคอมเมนเตอร์อีก3ท่านด้วยกัน
2: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่มาร่วมให้กำลังใจในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่สองพระเอกชื่อดังที่มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองท่านสุดท้ายจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาผู้อำนวยการด้านการแพทย์เดอะสกินคลินิกและเอเมพลัสคลินิกแพทย์หญิงณัฐวิสารเวช
0: ถามอาจารย์แป๋งก่อนตอนนี้มีบ้านกี่หลังครับอาจารย์ครับ
3: มีคอนโดหนึ่งหลังแล้วก็บ้านคุณแม่อีกหลังหนึ่งหลังครับ
0: ก็อยู่สองหลัง
3: นะคร
0: ับ คุณแท่งถามหน่อย
4: ครับ
0: ตอนนี้มีบ้านอยู่กี่หลัง
4: ตอนนี้มีบ้านสองหลังครับมีบ้านแม่หลังบ้านผมหลังหนึ่ง
0: คุณหมอนัทนะครับ
5: ค่ะมีสองหลังเหมือนกันค่ะก็บ้านกับคอนโดค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะมีสองหลังบ้านคุณแม่บ้านตัวเองคอนโดบ้างถูกไหมฮะแต่ว่าน้องเก่งจริงชิงค่าเทอมของเราวันนี้ครับน้องผิงผิงมีความฝันอยากจะเป็นคุณหม
0: อ
1: ที่บ้านเนี่ยเชื่อไหมครับอยู่กันทั้งหมด4ชีวิตอยู่ในห้อง4คูณ3เมตร
3: โอ้โห
1: 4คูณ3เนี่ยเล็กมากเลยนะ
4: 3แผ่นเนี่ยฮะไม้3แผ่นนี
0: ่
1: ฮะใช่เล็กกว่าห้องคอนโดแบบสตูดิโอทั่วไป
0: น้องผิงผิง
1: ครับ
0: น้องคนนี้แหละครับมีความฝันว่าอยากทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เท่าทุกวันนี
4: ้ครับ
0: นั่นก็คืออยากจะเป็นหม
3: อ
0: นะครับผมหนึ่งได้ช่วยเหลือผู้คนสองและคิดว่ามันก็คงจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นจากรายได้จากอาชีพของการเป็นหมอ
1: เอาละครับและตอนนี้เด็กเก่งของเราพร้อมแล้วไปเจอกับน้องผิงผิงกันเลยครับน้องผิงผิงครับ
0: มาเลยครับสวัสดีครับลูก
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชานันอยู่เย็นค่ะชื่อเล่นชื่อผิงผิงค่ะอายุ13ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดราชโอรสค่ะกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้หนูอยู่กัน4คนค่ะเป็นห้องเช่าเล็กๆค่ะก็จะปูผ้าลงมาตรงที่กินข้าวค่ะเป็นที่เดียวกันเลยค่ะก็อยู่กันได้ค่ะงานคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความมั่นคงค่ะคุณพ่อก็ไม่มีรายได้มากค่ะเพราะว่าตอนนี้ขับรถก็เหมือนติดลบด้วยค่ะขับรถไม่ได้เลยบางทีก็ยังไม่พอค่าเช่าเลยค่ะส่วนคุณแม่มีอาชีพเป็นลูกจ้างร้านอาหารค่ะคุณแม่ก็จะไม่ได้ขายของแบบนี้ทุกวันค่ะก็คือค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่ารายได้เราลดลงค่ะคุณแม่ก็ต้องรับตรงนี้ค่ะรับการใช้จ่ายต่างๆเพราะว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วค่ะหนูก็จะช่วยแม่ประหยัดเงินค่ะตอนไปโรงเรียนค่ะหนูก็จะตื่นตีห้าค่ะไปรอขึ้นรถไฟก่อน6:20ประหยัดเงินเราในตอนเช้าได้ค่ะตอนเย็นกลับมาหนูต้องรีบทำการบ้านก่อนค่ะเพราะว่าตอนเย็นจะไปทำงานกวาดบ้านถูบ้านร้านอาหารนะคะกับแม่แล้วก็ล้างจานค่ะประมาณ6:00ถึงประมาณ3:00-4:00ค่ะก็ช่วยกันกับน้องค่ะจะได้เร็วขึ้นเพราะคุณแม่ก็เหนื่อยมากพยายามไปช่วยแม่ตลอดบ างครั้งก็จะขอแม่บ้างอย่างเงี้ยค่ะขอแม่ว่าการบ้านนี้ต้องส่งพรุ่งนี้ก็จะไปไม่ได้ค่ะบางครั้งคุณแม่ก็จะเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็ขาแม่ก็จะปวดแม่ก็จะเป็นแบบเดินลำบากค่ะจะปวดตอนนอนด้วยค่ะคิดว่าที่ลำบากก็คือจะหนูเป็นห่วงร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

พ่อก็จะมีโรคเบาหวานเจ็บแล้วก็ขาพ่อพิการนะคะถึงแม้ร่างกายคุณพ่อจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าความตั้งใจอ่ะมีความมันมากเกินกว่าคนปกติที่มีความร่างกายครบ32อีกค่ะคือพ่อก็จะหางานทำเสมอพ่อคือพลังของหนูในตอนนี้ค่ะเป็นฮีโร่ของหนูที่ทำให้หนูมีความมุ่งมานะมีความที่จะสามารถขึ้นไปสู่จุดสูงสุดที่หนูตั้งใจไว้ได้ค่ะและหนูคิดว่าในอนาคตหนูจะตั้งใจทำในสิ่งที่หนูมุ่งหมายไว้ค่ะอยากให้ครอบครัวมีความมั่นคงพ่อแม่น้องอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็อยากให้น้องได้เรียนสูงๆอยากให้น้องได้มีอาชีพที่มั่นคงอยากให้น้องได้ทำตามในสิ่งที่น้องอยากทำค่ะ

0: พที่ผมเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหจุกเหมือนกันอาจารย์นะไข่เจียว
1: อ
0: ู้หูไข่เจียวผมคิดว่าประมาณสัก2ฟองหรือ3ฟองอ่ะแล้วผมนึกถึงภาพต่อจากนั้นว่ากินทั้งครอบครัวข้าวเหนียวเจอบองก็จ้ำกินกันไปพ่อแม่พูดคุยเอ้ยจริงๆนะเราดูแล้วเรารู้สึกได
1: ้ครับ
0: เป็นภาพความรู้สึกที่บอกเลยว่ามันเป็นความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นพลังให้กันและกันแม่ทำอยู่ข้างหน้าเพื่อลูกลูกเห็นแม่ปุ๊บมองไปถึงอนาคตวันนึงฉันเรียนหนังสือเก่งมีโอกาสฉันจะเป็นหมอและจะทำทุกอย่างให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น
1: ครับขออนุญาตถามถึงคุณพ่อเมื่อกี้ดูจาก VTR
0: ครับ
1: คุณพ่อเนี่ยเป็นโปลิโอตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
1: แล้วเห็นเมื่อสักครู่ก็คือเดินเหมือนได้ปกติเลยคุณพ่อหายได้ยังไงฮะ
2: มันไม่ใช่เรียกว่าหายครับมันเรียกว่าเราสู้จนมันเดินได้ดีกว่า
0: แล้วคุณพ่อสู้ยังไงครับถึงเดินได้เท่าทุกวันนี้ครับ
2: มันเกิดจากตอนที่เราเด็กๆคุณพ่อเอาถุงทรายแล้วก็เป็นคล้ายๆเชือกครับพันแล้วก็ให้เราวิ่งเล่น
0: เพื่อให้มีกล้ามเนื้อขาได้แข็งแรง
2: ใช่ครับผม
1: ช่วยพยุงเราอย่างเงี้ยแหละ
2: ใช
0: ่ก็ที่ถามคุณพ่อเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นแบบนี้เป็นขาเล็กอ่ะพูดตรงๆกันนะคุณพ่อนะเป็นโปลิโอก็ใช้วิธีคุณพ่อได้เลยนะคร
1: ับ
0: สร้างกล้ามเนื้อกับขาด้วยการออกกําลังกาย
2: จนทุกวันนี้จากวันที่ผมเดินไม่ได้ผมกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติ
3: โอ้โ
0: หกีฬาอะไรพ่อกีฬาอะไรครับ
2: เทเบิลเทนนิสครับผมทีมชาติไทยใช่ครับผมผมเลยมองเห็นว่าผมเอาทักษะการกีฬามาสอนลูกสองคนเกี่ยวกับการเรียนครับถ้าคุณมองดีๆว่าทำไมกีฬามันฝึกแบบไหนถ้าคุณฝึกการเรียนแบบนั้นมันไม่ต่างกันครับ
0: แล้วความยากของชีวิตคุณพ่อก็ทำให้เห็นแล้วจากการเป็นโปลิโอตั้งแต่เด็กๆแล้วก็สามารถลุกขึ้นมายืนได้
2: ใช่ครับ
1: แต่ความอดทนความพยายามของคุณพ่อนี่เห็นบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องผิงด้วยใช่ไหมครับ
4: พ่อเคยบอกหนูว่าถ้าวันใดหนูล้มให้หนูลุกขึ้นให้ได้ค่ะแล้วถ้าหนูลุกไม่ไหวไม่ได้จริงๆก็ให้หนูคานแล้วคานไปถึงจุดหมายให้ได้ค่ะ
0: โอ้โห
1: เป็นคำสอนที่ดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้กับน้องผิงได้ดูแล้วน้องผิงจะต้องตอบว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นส่วนใดของต้น
4: มันเล็ดค
1: ่
4: ะ
1: โอ้ไวมาก
3: นี่เด็กม.2นะ

0: พราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
4: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
0: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
7: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
8: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
9: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
10: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
6: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
11: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ที่แห่งความตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เอาใจช่วย ผมเชื่อว่าคอมเมนเตอร์ทุกท่านอยากให้ผ่านไปได้นะครับ
13: ใช
12: ่แต่ว่าเราก็ต้องพิสูจน์ว่าเราเก่งจริงนะครับค่าเทอมเรามีพร้อมที่จะสนับสนุนในการศึกษาอยู่แล้วนะครับกติกาเป็นไงครับ
14: กติกาบททดสอบแรกนี้นะฮะ
15: เกมที่1ปริศนานานาพันธ์เกมทางวิชาวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของส่วนประกอบพืชทางรายการจะขึ้นภาพพืชผักผลไม้น้องพิงพิงต้องตอบให้ได้ว่าภาพที่เห็นเป็นส่วนใดของพืชภายในเวลา5วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทหากน้องพิงพิงตอบถูกครบทุกข้อรับเงินค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
14: ยากง่ายยังไงฮะอาจารย์แป๋งครับ
13: มันดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆมันก็มีความยากซ่อนอยู่นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะใช้ความรู้สึกตัดสินว่าเออเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นก็ได้มันน่าจะเป็นใบก็ได้แต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได
12: ้งั้นผมถามอาจารย์แป๋งเลย
13: เอามา
12: หน่อไม้ที่เราลวกจิ้มน้ำพริกเนี่ยมันเป็นส่วนไหนของไผ่เป็นอะไร
13: ธรรมดาผมเห็นมันมาเป็นซุปตลอดเลยนะฮะ
12: ซุปหน่อไม้นะ
13: ผมว่ามันน่าจะเป็นลำต้นน่ะ
9: ผมว่าเป็นดอกนะพี
13: ่เป็นดอก
14: เป็นดอก
12: คุณหมอ
16: เป็นต้นเหมือนกันค่ะ
12: เป็นต้นเหมือนกันอ้าวเฉลย
13: ลำต้น
12: ลำต้นเหรอนี่เรากินลำต้นมันเหรอเนี่ย
13: ใช่
12: ผมนึกกินหน่อกินอะไรมันก็เป็นลำต้นอ่อน
13: ลำต้นอ่อน
12: อ้าว
14: พร้อมแล้วไหมฮะ
12: มา
14: พร้อมแล้วประจำที่ด้านนี้เลยครับ
12: ถามว่าสิ่งที่จะเป็นคำถามกับน้องพี่ผิงในวันนี้ยากนะ
14: ยากเหมือนกัน
9: มันยากตรงที่ต้องมาเล่นเกม
12: ต้องที่จะต้องตอบว่ามันไม่รู้อ่ะมันมาจากไหนฮะมันเป็นความเคยชิน
9: วันนี้จะได้ความรู้ไปด้วยกันนะ
14: คร
12: ับ
14: น้องมีมิงพร้อมไหมครับ
16: พร้อมค่ะ
14: ข้อแรกมาเลยครับหอมหัวใหญ่ครับ
12: โอ้ย
16: ใบค่ะ
14: ไวมาก

0: ไหน
1: หอมหัวใหญ่เป็นส่วนของใบเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: สุดยอดเดี๋ยวนะหัวหอมมันอยู่ในดินนะแล้วไอ้หอมมันก็ขึ้นมาไอ้ดอกมันอะ
2: แต่ว่าข้างล่างนี่กลายเป็นใบ
0: ไอ้ต้นยาวๆที่ขึ้นมานี่อย่าให้เจอหมูกรอบราดน้ำแดงอันนั้นนะ อร่อยมาก
2: ชวนกินเลย
3: ของกินตลอดเวลาเลยพี่ธง
0: 1ข้อผ่านไปแล้ว
1: 1
0: ข
1: ้
0: อผ่านไปแล้วมาดีแล้ว
1: ข้อที่2นะครับโจทย์มาฮะปลีกล้วยครับ
4: ส่วนของดอกค่ะ
1: ปลีกล้วยเป็นส่วนของดอกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: เอางงเลย
1: งงไหมฮะ
0: งงดิ
1: ปกติเรากินเราน่าจะนึกว่าเป็น
3: นึกว่าเป็นผลนะ
0: เป็นผลด้วยเป็นผล
3: ผมงงตั้งแต่หัวหอมเลยฮะตะกี้นี่แหละฮะ
0: ต่อเลยต่อเลย
1: ข้อที่3โจทย์มาครับกระจับครับ
0: กระจับ
2: โ
4: อ้ผลค่ะยาบำรุงของทั้งเด็กผู้ใหญ่คนทุกวัยเลยค่ะสำหรับคนที่หลังฟื้นไข้เป็นการรักษาแบบแพทย์แผนไทยค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โห
1: มีสรรพคุณ
3: สรรพคุณ
1: รักษาช่วงหลังฟื้นไข้เป็นแพทย์แผนไทยด้วยกระจับเป็นส่วนของผลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: เคยทานไหมครับน้องพี่หมิงเคยทานไหมครับ
1: ไม่ฮะ
4: ไม่เคยทาน
1: ไม่เคย
2: เคยเห็นไหม
4: ไม่เคย
5: กระจับเป็นพืชน้ำผลกระจับมีลักษณะคล้ายส่วนหัวของควายมีสีดำเนื้อด้านในมีสีขาวนิยมนำมาต้มเพื่อรับประทานรสชาติคล้ายมัน
0: แกะยากมากนะ
3: เออมันต้องแกะก่อนนะ
0: อย่างเงี้ยบางทีต้องทุบเงี้ยเนื้อมันจะขาวๆข้างใน
3: ใช่แข็งมากเลย
2: เนี่ยพิงๆคนเก่าๆก็คุยกันอย่างเงี้ยแหละ
0: แต่ถ้าเป็นกีฬาประเภทชกมวยกระจับไปอีกเรื่องนึงนะ
1: อันนั้นเซฟเซฟโซนครับป้องกัน
3: โอ้มาถึง
1: ทางแล้วนะฮะถึงทางแล้วนะครับข้อที่4นะฮะน้องพิงๆโจทย์มาครับมันแก้วครับ
4: ราก
2: ราก
1: มันแก้วคือส่วนของรากเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: มันไม่ใช่ผลเหรอฮะ
0: แล้วเป็นหัวนะ
3: เออ
0: เป็นผลนะมันเป็นรูปเป็นหัวแต่สุดท้ายคำตอบที่ถูกต้อง
1: รากครับ
0: คือรากนะคร
2: ับแสดงว่าไอ้ตามรถเข็นผลไม้นี่เรากินรากอยู่โ
1: อ้ใช่แล้วครับพี่แทงครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าตอบถูกน้องผิงๆจะรับไปเลย 10,000 บาทนะฮะ
0: ครับ
1: ข้อสุดท้ายโจทย์คืออะไรมาเลยครับตาลครับ
0: โอ้โหอันนี้อร่อยมาก
4: เมล็ดค
3: ่
4: ะ
3: เมล็ด
0: ฟังดีๆนะน้องพิงพิงฟังดีๆนะ
1: มั่นใจไหมฮะ
4: มั่นใจ
1: เมล็ดเป็นคำตอบที่

0: มล็ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: รับไปแล้วครับ
0: 10,000 บาท
1: ครับผมเอาจบแล้วปีงนะค่าเทอม 3,500 ใช่ไหม
0: ใช่
1: สบายแล้ว
2: สบายแล้ว1ปี
1: เหลืออีก2เกมนะฮะ

0: ขอเอาใจช่วยให้ผ่านนะครับผมเป็นไงครับเมื่อกี้นี
1: ้ข้อสุดท้ายหนู
2: อ๋อลังเลเหรอ
1: ค่ะ
0: เคยทานไหมครับ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: แถวเพชรบุรีนะไปทานนั้น
3: เพชรบุรีบ้านผมเลย
0: ถึงบ่าว
3: ลูกตาล
0: ดวงตาลเลย
3: ใช่ครับน้องผิงๆได้ไป 10,000 บาทแล้วเงินส่วนนี้จะเอาไปใช้อะไรยังไงฮะ
1: เงินส่วนนี้น่าจะเก็บเป็นทุนการศึกษาของน้องกับหนู
3: ของน้องกับหนูนะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: นี่เป็นเพียงแค่บททดสอบแรกครับพี่
0: ครับผมข้อที่2ข้อที่3มันจะยากขึ้นเป็นลำดับนะทุกคนก็เอาใจช่วยขอให้ผ่านนะครับผม
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: เก่งจริงชิงยอดเธอ
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
15: พิเศษลูกค้า AAS
14: เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน554เหรียญ
14: โทรออก
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: ในวัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: สู่เกมที่2กับน้องผิงผิงนะครับความฝันอยากจะเป็นหมอทำชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นจากห้อง 3x4 ห้องเล็ก
3: ๆครับ
2: ใช้ทุกอย่างในชีวิตของครอบครัวโตขึ้นมีเงินแล้วจะทำทุกอย่างให้มันสบายขึ้นนะครับเกมที่2ยากไหมแชมป์ยากไหม
3: เกมที่2นี่เลยฮะเหมือนภูเขาฮะไต่ขึ้นเรื่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆความยากต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนมีทั้งหมด5ข้อครับ
4: เกมที่2เกมวิทย์คิดสนุกพิธีกรจะอ่านโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลังอ่านโจทย์จบภายในเวลา3วินาทีน้องพิงพิงจะต้องตอบคำถามเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทหากน้องพิงพิงตอบถูกครบทุกข้อรับเงินค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
2: เอาใจช่วยข้อที่2
3: ครับ
2: เอามา
3: เดี๋ยวให้น้องพิงพิงประจำที่อยู่ตรงนี้นะครับ
2: คุณหมอนัทครับให้กำลังใจน้องนะครับข้อนี้ข้อที่2แล้วนะครับ
5: ค่ะก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: ครับพี่แท่งครับพี่แท่ง
6: ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้นะครับอันไหนที่มันพอช่วยได้เนี่ยพี่จะยิ้มนะแสดงว่าถูก อันไหนถ้าพี่เท้าคางนี่นะอันนี้เนี่ยแสดงว่าผิด
2: อาจารย์แบงค์อาจารย์แบงค์เนี่ยให้กำลังใจหน่อย
7: ผมคิดว่ามันไม่ยากกว่าทอดไข่เจียวที่น้องทำอยู่ทุกวันแน่นอน
2: โอ้โหเอาละครับเกมข้อนี้เป็นข้อที่2นะครับม
3: ี
2: ทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทนะครับพร้อมแล้วคุณแชมป์เริ่มนะครับ
3: น้องผิงผิงพร้อมนะครับทันทีที่พี่แชมป์อ่านโจทย์เสร็จ

0: น้องพี่ผิงมีเวลา3วินาทีในการตอบคำถามนี้นะฮะ
1: เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ
0: 3วินาทีครับ
2: เร็วมากข้อแรก5วิอันนี้3วิ
0: ตั้งใจฟังโจทย์ข้อแรกดีๆนะครับอาการมองเห็นจุดดำหรือว่าเส้นได้คล้ายกับหยักใยลอยไปมาเป็นอาการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของส่วนใดในลูกตาครับ
3: น้ำวุ้นในตา
0: น้ำวุ้นในตานะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอธิบายเพิ่มเติมหน่อยฮะน้องผิงผิงครับ
3: วุ้นในตาหรือน้ำวุ้นในตาเป็นส่วนประกอบในดวงตาค่ะภาวะวุ้นในตาเสื่อมเป็นได้เมื่อมีอายุมากขึ้นและอาจเสื่อมเร็วกว่าปกติในคนที่สายตาสั้นมากหรือเคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณดวงตาค่ะ
0: มีใครเริ่มมีอาการนี้บ้างยังฮะ
4: โอ้ผมเลยฮะผมเป็นเลยฮะผมเป็นแล้ว
0: อาจารย์แปดบอกเป็นแล้วเหรออาการแบบนี
4: ้มีฮะ
5: ถามคุณหมออีกทีนึงน้ำวุ้นในตา
6: ก็ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยน้ำวุ้นในตาเราจะเป็นคือไม่แข็งไม่เหลวเป็นเยลลี่น้ำวุ้นในตาก็คือจะทำให้ลูกตาสามารถคงสภาพเป็นกลมๆได้ค่ะพอเราอายุมากขึ้นมันก็จะมีความเสื่อมสภาพตามมาจากที่มันเป็นเยลลี่มันก็จะค่อยๆกลายเป็นเหลวมากขึ้นช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนสถานะค่ะจากเยลลี่กลายเป็นของเหลวเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นเห็นเป็นจุดเป็นหยักใยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเริ่มเห็นครั้งแรกเนี่ยเราก็ควรจะไปพบจักษุแพทย์ขยายม่านตาดูค่ะเพราะว่าเวลาที่มันแปลสภาพเนี่ยค่ะจากที่บอกว่าเป็นเยลลี่กลายมาเป็นของเหลวเนี่ยบางทีมันอาจจะไปดึงรั้งตัวจอประสาทตาทำให้มีรอยฉีกขาดหรือว่าทำให้มีจอประสาทตาลอกได้
4: อ
6: ัน
4: นี้เริ่มอันตรายแล้ว
6: ใช่ค่ะ
2: ถ้าใครเป็นก็ต้องรีบไปพบหมอเนาะหมอทางตาเนี่ยฮะ
4: จากสุแพทย์นะฮะ
2: เดี๋ยวนะพอมาดูเกมที่2นี่อาจารย์มันเหมือนสอบปากเปล่าเลยนะเนี่ย
0: ใช
2: ่สอบปากเปล่าเลย
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ช้อยให้ดูไม่มีช้อยให้เลือกครับ
2: คือใช่ก็ใช่เลย
0: ใช่ครับ
2: คือผิดก็ผิดเลย
0: ถูกต้อง
2: พิงต้องตั้งสติดีๆนะลูกข้อที่2
0: ข้อที่2นะครับพิงตั้งใจฟังคำถามจากพี่แชมป์ดีๆนะครับอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์คือส่วนใดครับ
3: ตับค่ะ
0: ตับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ใหญ่ยังไงใหญ่ยังไง
4: มันชิ้นนิดเดียวเองนะตับอ่ะ
3: หน้าที่ของตับก็คือสร้างน้ำดีค่ะแล้วก็ย่อยไขมันกำจัดสารพิษต่างๆค่ะถ้าตับมีปัญหาร่างกายก็จะขึ้นไส้อ่อนเพลียตัวเหลืองตาเหลืองค่ะ
5: โอ้
2: ก็คือตับ
5: ขนาดใหญ่ที่สุดเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: คือบางคนฟังอาจจะนึกถึงลำไส้ใหญ่ที่มันจะยาวขดกันเยอะๆอะไรแบบนี้นะฮะใหญ่นี่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะพี่หมอนัทฮะ
6: ถ้าเทียบกับลำตัวเราก็จะอยู่ด้านไซส์ประมาณเกือบเนี่ยค่ะเท่าตัว
5: โอ้
6: จริงๆมันอยู่ใต้กระบังลมค่ะเราจะคลำไม่เจออ
5: ๋อนี่มันขวางตัวเรานี่คือตับ
6: ใช่ค่ะแต่ไม่ได้ขนาดประมาณนี
5: ้
6: ใช
0: ่ผ่านไป2ข้อนะครับข้อที่3นี่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดที่ออกลูกเป็นไข่ฮะ
3: ตุ่นปากเป็ดค่ะแล้วก็ตัวกินมดหนามค่ะที่ตุ่นปากเป็ดกับตัวกินมดหนามเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ก็เพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีมดลูกมีต่อมสร้างอาหารที่สามารถส่งไปยังเปลือกไข่ทำให้ตัวอ่อนนะคะที่อยู่ในไข่ได้รับอาหารจากมดลูกได้ค่ะหลังจากการวางไข่แล้วค่ะตัวอ่อนที่ออกมาค่ะจะเจริญเติบโตได้ด้วยน้ำนมของแม่ค่ะ
0: ตุ่นปากเป็ดกับตัวกินมดหนามเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับคือเขาจะมีต่อมในการสร้างอาหารส่งผ่านเข้าไปยังเปลือกไข่ทำให้ตัวอ่อนที่อยู่ข้างในไข่เนี่ยนะฮะรับอาหารจากมดลูกได้

0: แคปไซซินเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: เย
2: ้อธิบายหน่อยครับลูก
3: ค่ะสารแคปไซซินส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางของพริกค่ะแล้วก็สารแคปไซซินเนี่ยสามารถแก้ไขอาการเจ็บปวดมีการนำมาใช้เป็นยาทาภายนอกค่ะในปัจจุบันค
0: ่ะคือสารแคปไซซินนี้นะครับจะอยู่ตรงแกนของพริกตรงแกนกลางเนี่ยนะฮะมันจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ด้านในด้วยแต่สารตัวนี้จะอยู่ตรงแกนกลางแล้วอีกหนึ่งหน้าที่ของมันสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดได้ปัจจุบันเขาก็จะทำเป็นเจลทาตามเนื้อตามตัวใช่ไหมฮะพี่หมอนะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: 4ข้อผ่านไป
2: ข้อที่5ครับ
0: ข้อที่5นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเร็วกันบ้างถ้าเราขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเราที่อยู่ภายในรถจะมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ก็คือเท่ากันใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถ้าตอบข้อนี้ถูกน้องผิงผิงจะได้รับเงินรางวัลไป 10,000 บาทนะครับ
2: ข้อที่5
0: 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ความสงสัยของลุงธงนะรถมันก็วิ่งไป120ใช่ไหมอาจารย
0: ์
2: แต่คนนั่งอยู่ในรถ
5: เรานั่งอยู่เฉย
2: ๆก็นั่งอยู่ในรถ
5: มันไม่น่าจะเท่ากับ120นะ
6: น่าจะ0
2: แต่เราเข้าใจแล้วว่าเราก็ไปกับมันนั่นแหละแต่ว่าคนนั่งอยู่เฉยๆ
5: มันไม่น่าถึงใช่ไหม
2: เอายังไงอธิบายหน่อยลูกอันนี
3: ้ที่คนในรถมีความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เพราะว่าเราเคลื่อนที่ไปพร้อมกับรถเลยค่ะเราถึงต้องมีความเร็วเท่ากับรถแต่ถ้าความเร็วของเรากับรถไม่เท่ากันก็คือรถเกิดการชนกันค่ะความเร็วของรถจะหยุดแต่ตัวเรายังจะยังมีความเร็วอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
0: คือถ้าจะให้นึกง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรานั่งอยู่บนรถแล้วรถไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งรถมันจะหยุดแบบกระทันหันแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันพุ่งไปด้วยคิดง่ายๆแบบนี้เลยเขาก็เลยแนะนำให้ต้องคาดเร็วด้วย
2: เอาละครับข้อที่2นะครับเก่งจริงชิงค่าเทอมรับไปอีก 10,000 บาทนะครับตอนนี้มี 20,000 บาทแล้วครับ

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
4: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหรียญ
9: โทรออก
8: ช่องวันสามสิบเอ็ดชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพุธที่30 กันยายนนี้11:50 น.พบมวยสากลชายหญิง

และฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31

0: เก่งจริงชิงก้าเธอกลับมาสู่เกมที่3กับน้องผิงผิงนะครับน้องคนเก่งของเราเมื่อตอนต้นรายการเราได้เห็นภาพชีวิตของครอบครัวเขาแล้วนะครับนี่คือความฝันของครอบครัวเลยนะครับที่จะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับผมไปที่ครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาววันนี้มาเชียร์ฝันของครอบครัวคุณแม่ครับเอาแบบฝันใหญ่ๆเลยคุณแม่คุณแม่ฝันเห็นอะไรกับครอบครัวแล้วครับแบบไม่มีอุปสรรคแล้วฝันที่อยากจะให้มันเกิดขึ้น
1: อยากให้น้องเขาได้เรียนสูงที่สุดที่ว่าเขาจะไปได้อ่ะค่ะ
0: คร
1: ับ คือความฝันของคุณแม่คือตรงนี้ที่คุณแม่เป็นห่วงมากที่สุดค่ะอยากให้น้องเขาเรียนสูง
0: คร
1: ับ กลัวจะไม่มีเงินส่งเขาเลยต้องให้เขามาตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ครับผมการที่ลูกได้มีการศึกษาที่สูงนั่นก็สิ่งที่ตามมาแน่นอนนะครับความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับ
1: คร
0: ับผมเอาละครับเกมนี้ยากขึ้นแน่นอนคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับ
2: เกมที่3เกม1สมองกับ12เส้นประสาทเกมทางวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเส้นประสาทในสมองของมนุษย์ซึ่งมีทั้งหมด12คู่ทางรายการจะขึ้นรูปตำแหน่งของเส้นประสาทในสมองทีละ1คู่น้องผิงผิงต้องตอบว่าเส้นประสาทดังกล่าวที่ปรากฏมีชื่อว่าอะไรคู่ที่เท่าไรและทำหน้าที่อะไรภายในเวลา5วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด10ทองหากตอบถูกครบทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดเพียงข้อเดียวเกมจะหยุดทันทีและน้องผิงผิงจะไม่ได้รับเงินค่าเทอมจากเกมนี้ไป
3: ความยากง่ายของข้อนี้กันหน่อยฮะอาจารย์แป๋งรู้สึกยังไงครับ
4: คือ ชีวะกับผมนี่ไม่ถูกกันอยู่แล้วฮะ
0: พออะไรที่เป็นวิชาการเนาะยิ่งวิชาการทางแพทย์โอ้โหมันไม่ไหว
4: คือที่นะต้องระดับหมอนะนักเรียนแพทย์นะน่าจะตอบได้เลย
3: ใช่พี่แท่งรู้สึกยังไงฮะ
5: ถ้าคราวหน้าผมมาเก่งจริงจริงค่าเทอมเนี่ยนะ
3: ครับ
5: วิชาพละค่อยเชิญผมมาดีกว่าเตะบงเตะบอลเล่นบ้านอะไรเงี้ยน่าจะช่วยน้องเขาได้นะฮะแต่นี้นะผิงผิงดูแลตัวเองนะลูก
3: มีเคล็ดลับแนะนำน้องไหมฮะพี่หมอนัทครับ
6: คือถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะเป็นหมอแล้วเนี่ยวิชาที่สำคัญที่สุดก็คือชีวะเน้นการท่องจำเป็นหลักเพราะว่าอาชีพหมอหรือว่าวิชาชีพหมอเนี่ยค่ะเราจะท่องจำทุกอย่างที่เป็นความรู้เหมือนเป็นห้องสมุดสำหรับตัวเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะประมวลความรู้จากคลังห้องสมุดที่เรามีในการวินิจฉัยโรค
0: ครับนี่คือเกมทางวิชาการนะครับ
3: ครับ
0: เก่งจริงชิงค่าเทอมถ้าไม่เก่งจริงก็ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้สำหรับคุณหมอนะครับเพราะยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องการคุณหมอให้ช่วยนะครับ
3: ครับ
0: ตั้งสติให้ดีนะครับสิ่งที่เรียนมาเอามาใช้ได้เยอะที่สุดนี่คือเก่งจริงชิงค่าเทอม
3: ครับ
0: เกมสุดท้าย 50,000 บาทเชิญครับพี่แชมป์ครับ
3: ผิงผิงพร้อมไหมครับ
7: พร้อมค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้วเส้นประสาทคู่แรกคู่ที่เท่าไหร่ดูพร้อมกันเลยครับ
4: นี่เด็กม.2 นะ
7: ไตรเจมินอลเนิร์ฟค่ะเส้นประสาทคู่ที่5ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับสัมผัสใบหน้าเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับลิ้นค่ะกรรไกรแล้วก็การเคี้ยวอาหารค่ะ
3: เส้นประสาทคู่ที่5นะครับเกี่ยวข้องกับความรู้สึกใบหน้าศีรษะฟันการเคี้ยวเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับพี่แชมป์ครับคุณหมอนัทครับที่ภาพที่เห็นนี่คือสมองที่เราหันหน้าออกไปด้านนี้เลยใช่ไหมคุณหมอครับ
6: เป็นมุมเงยขึ้นไป
5: มุมบนเหรอ
0: มุมบน
6: คือตัดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มุมเงยเสยขึ้นมา
0: เสยขึ้นมานะครับ
3: เป็นภาพตัดขวางถูกไหมฮะ
0: เราจะได้รู้ด้วยนะฮะว่ามันสำคัญตรงไหนยังไงบนสมองของเราเนี่ยนะครับผมโอ้โหอ้าวต่อเลยครับ
3: ครับข้อที่2โจทย์มาเลยครับ
7: facial nerve ค่ะเส้นประสาทคู่ที่7ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับรสที่ลิ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงสีหน้าแล้วก็ต่อมน้ําลายค่ะ
3: เส้นประสาทสมองคู่ที่7นะฮะ facial nerve นะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: นี่แค่ข้อที่2นะครับ
3: ข้อที่2นะครับ
0: ข้อที่2นะครับน้องแชมป์ครับย้ำน้องผิงๆหน่อยนะลูกนะตั้งสติดีๆลูกอย่าลืมว่าข้อนี้ข้อละ 3,000 บาทนะครับมีมูลค่าทั้งหมด 30,000 บาทผิดข้อใดข้อหนึ่งก็คือหยุดเลย
4: เหรอโ
0: อ้หยุดเลยครับ
4: ใจร้ายอ่ะ
0: หยุดเลย
3: ก็คือต้องตอบถูกหมดทุกข้อ
0: นี่ไงอาจารย์เก่งจริงชิงค่าเทอม
3: ครับ
5: โอ้
0: มันต้องเก่งจริง
5: ส่งชื่อรายการหน่อย
0: ส่งชื่อนะครับ
3: ครับ
0: ข้อที่3ครับ
3: ข้อที่3โจทย์มาเลยครับ
7: Olfactory nerve เส้นประสาทคู่ที่1ทำหน้าที่รับกลิ่นจากจมูกค
3: ่
7: ะ
3: Olfactory nerve นะฮะเส้นประสาทคู่ที่1นะครับทำหน้าที่รับกลิ่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: สมองกำลังเล่น
3: ครับข้อที่4โจทย์มาเลยครับ
0: ต่อเลยครับต่อเลยโธ่อะไรเนี่ย
7: ไฮโปโกโซเนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่12ทำหน้าที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อลิ้นค่ะ
3: ถูกต้องครับเอาต่อเนื่องเลยฮะเครื่องกำลังร้อนครับข้อที่5มาเลยครับ
7: Ocular nerve เส้นประสาทคู่ที่3ค่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวลูกตาแบบกรอกตาค่ะ
3: ถูกต้องครับ
0: มันยากอ่ะมันยากอ่ะอ้าว
2: ผ่านมาแล้วครึ่งทางน้องผิงผิงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นประสาทได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทำเอาคอมเมนเตเตอร์ทั้ง 3,000 ถึงกับความสามารถของเด็กม.2 อีก 5 ข้อที่เหลือน้องผิงผิงจะตอบได้ถูกต้องหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับ
3: ข้อที่6แล้วครับ
0: ตอบไปข้อที่6ครับเกินครึ่งทางแล้ว
4: ครึ่งทางแล้วครึ่งทาง
3: แล้วข้อที่6โจทย์มาเลยครับ
0: โอ้ใจเย็นๆลูก
7: วากัสเนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่10ทำหน้าที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในช่องอกช่องท้องค่ะ
0: มั่นใจไหม
7: มั่นใจค่ะ
3: คู่ที่10นะครับทำหน้าที่รับความรู้สึกจากช่องอกช่องท้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: โอ้โหเราเข้าใจเลยนะครับว่าถึงเวลาที่ต้องใช้สมาธิมันก็ต้องเป็นอย่างนี
5: ้
0: นะครับเมื่อโตเป็นหมอแล้วผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนี่เหมือนอยู่ในห้องผ่าตัดเลยโอ้จริง
3: ๆครับ
0: แต่ละเส้นแต่ละเลนนี่ขยับนี่มันมีผลต่อคนไข้นะ
6: ใช่ค่ะ
0: นัดนะฮะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับหมอผิงต้องใจเย็น
3: ๆ
0: ท้านี่หนึ่งได้ลูกท้านี่หนึ่งได้ลูกต่อไปข้อที่7นะลูกนะมาครับ
5: อย่าเพิ่งตอบใจเย็น
0: ดูก่อน
7: โคเคลียร์เนิร์ฟเส้นประสาทสมองคู่ที่4ค่ะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อตาให้มองลงด้านล่างและออกจากแนวกึ่งกลางค่ะ

0: คู่ที่4นะครับโทรเคลียร์เนิร์ฟนะครับ
1: ใช
0: ่ถูกต้องครับ
2: เย้ yeah! ถูกไปกี่ข้อแล้วครับ
0: 7ข้อครับ
2: 7ข้อเหลืออีก3ข้อเท่านั้นเองนะครับผม
0: ครับข้อที่8โจทย์มาเลยครับ
3: ใจเย็น
2: ๆโอ้โหเส้นอะไรเนี่ย
1: accessory nerve เส้นประสาทคู่ที่11ทำหน้าที่สั่งการที่คอแล้วก็กล้ามเนื้อที่ยกไหล่ค่ะ
0: เส้นประสาทคู่ที่11นะครับ accessory nerve ทำหน้าที่สั่งการที่คอที่ไหล่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วแม่คุณหมอทำหน้าที่ได้ดีมากครับตอนนี้ข้อที่9ข้อที่9
0: ข้อที่9โจทย์มาครับ
3: อย่าเพิ่งตอบ
4: ดี
1: ออปติกเนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่2ค่ะทำหน้าที่รับภาพจากดวงตาค่ะ
2: รับภาพจากดวงตา
0: ออปติกเนิร์ฟนะครับเส้นประสาทคู่ที่2ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับภาพการมองเห็นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับ
3: ข้อนี้ 50,000 บาทนะพี
2: ่ 50,000 บาทครับ
5: เอาล่ะครับอีกข้อเดียวเท่านั้นน้องพิงพิงก็จะสามารถพิชิตค่าเทอมมูลค่า 30,000 บาทได้สำเร็จและจะได้รับค่าเทอมสะสมทั้งหมด 50,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดค่าเทอมของเกมสุดท้ายนี้จะกลายเป็น0ทันทีน้องพิงพิงจะทำสำเร็จหรือไม่เชิญชมกันต่อเลยครับ
2: ข้อที่10นะครับทุนการศึกษา 50,000 บาทรออยู่แล้วถ้าพร้อมมาครับ
3: อย่าเพิ่งตอบใจเย็นลูกใจเย็น
1: แอบดูเซนเนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่6ค่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อตาให้มองออกด้านข้างจากแนวกึ่งกลางค่ะ
0: ข้อนี้นะครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วถ้าน้องผิงผิงตอบถูกรับเพิ่มเติมอีก 30,000 บาทรวมกับของเก่า 20,000 เป็น 50,000 บาทเลยนะครับและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่มั่นใจไหมครับผิงผิง
1: มั่นใจค่ะ
0: 100% นะครับ
1: 100% ค่ะ
0: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
2: ่โอ้ยหายใจไม่ทั่วท้อง
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

0: าตรงกลาง
1: ครับเชิญครับเชิญครับ
0: โอ้โห
1: ลุ้นมากลุ้นมากลุ้นมากขอชูมือหน่อยนี่คือเก่งจริงชิงค่าเทอมโอ้โหรับไปเลยครับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท
2: โอ้โหแย่ลูก
0: เป็นยังไงบ้างเราสามารถทำแจ็คพอตแตกแล้ว 50,000 บาทวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: รู้สึกภูมิใจมากค่ะรู้สึกโล่งรู้สึกโอเคมากค่ะ
1: คำว่ารู้สึกโล่งนี่มันมีความสุขมากนะมันเป็นสุขแห่งความสำเร็จนะครับผมอาจารย์แปงครับเป็นไงครับ
4: ดีใจไปกับน้องผิงผิงแล้วก็ครอบครัวจริงๆนะฮะ
1: ค
4: ือผมอยาก

0: จะฝากต่อไปก็คือว่าการที่เรามีจุดมุ่งหมายสำคัญมีเป้าหมายในชีวิตจะเป็นคุณหมอมันก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ไปถึงจุดหมายให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในอนาคตมันยังมีเวลาอีกพอสมควรซึ่งผมคิดว่าบางทีเราอาจจะค้นพบตัวเองในแง่มุมใหม่ๆในระหว่างทางอาจจะยังอยู่บนเส้นทางของในวิชาชีพแพทย์ก็ได
1: ้
0: หรือจะเป็นในเส้นทางของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเราอาจจะได้คุณหมอผิงๆหรือเราอาจจะได้นักวิจัยที่ค้นพบไวรัสซึ่งจะมาปราบโรคร้ายในช่วงเวลาอีกประมาณ10ปีต่อจากนี้ก็เป็นได้ครับ
2: ครับผมโอ้โหอ้าวนี่เป็นกำลังใจอย่างมากเลยครับสำหรับน้องทิ้งถึงนี่เห็นภาพกันเลยนะครับผมอ้าวคุณแท่งครับ
3: โอ้โหวันนี้ประทับใจนะฮะนอกจากตัวน้องเองที่มีพื้นฐานที่ดีในเรื่องความคิดทัศนคตินะฮะต่อตนเองต่อโลก
2: โอ้ที่สำคัญทัศนคติ
3: ใช่คนจะสำเร็จได้เกิดจากทัศนคติที่ดี
1: ครับ
3: เท่านั้นนะฮะจะเจอความสุขความเจริญได้คือเรามีทัศนคติที่ดีและที่สำคัญที่ผิงมีเลยนะและควรจะเก็บไว้อย่างดีคือครอบครัวผมเชื่อว่าครอบครัวนี้ไม่ว่าจะได้เป็นคุณหมอหรือเปล่าแต่จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ผิงนะครับเจอความฝันของตัวเองนะครับเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองครับ
1: ครับ
2: โอ้โหนี่จากใจทั้งสองท่านเลยนะครับและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็จะมีความรู้สึกไปกับเราด้วยเพียงจะพูดตอนนี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผม
1: เอา
2: ไปที่คุณหมอนัทครับ
4: ก็อยากจะฝากถึงน้องผิงนะคะว่าไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะเป็นคุณหมอหรือเปล่าอันนี้ก็ขอให้น้องเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยก็ขอให้นึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ไว้และเราจะมีพลังก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพแพทย์ด้วยกันค่ะ
2: ไปกอดพ่อหน่อยไปกอดคุณแม่ด้วยพลังทั้งหมดที่ครอบครัวส่งให้กันโอ้โหชื่นใจมากครับ

ยบอกหนูว่าถ้าวันใดหนูล้มให้หนูลุกขึ้นให้ได้ค่ะแล้วถ้าหนูลุกไม่ไหวไม่ได้จริงๆก็ให้หนูคานแล้วคานไปถึงจุดหมายให้ได้ค่ะ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวช่องวันครับวันนี้พุธ30กันยายนสิ้นเดือนกันแล้วนะครับพวกเรา2คนนะครับโจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่วันดีนะครับชมสดกันได้เลยครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Facebook YouTube ที่วันนิ
2: ว
0: ส์กันครับ
2: วันนี้เราเริ่มต้นสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นเหตุระทึกกลางดึกเพราะว่าเรือนแพแล้วก็กระชังปลาเนี่ยหลุดลอยไปตามกระแสน้ําแล้วปรากฏว่ามันไหลไปชนหน้าประตูระบายน้ําเขื่อนแม่กลองซึ่งผู้ว่าเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์ครับ
3: ทั้งหมด3หลังถึงประตูเขื่อนเรียบร้อยชนเรียบร้อยโบ้ชนมาประตูเขื่อนเรียบร้อย
2: ที่กาญจนบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับตอนนี้ที่มีเรื่องของฝนตกนะแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ5 ทุ่มกว่าๆของเมื่อคืนที่ผ่านมาเรือนแพพร้อมกับกระชังปลาเนี่ยปรากฏว่าสลิงที่มันยึดเนี่ยมันขาดนะครับพอมันขาดปุ๊บก็เลยทำให้ทั้งเรือนแพทั้งกระชังปลาเนี่ยไหลไปตามกระแสน้ำนะครับตรงจุดนี้ก็คือบริเวณท่าหน้าวัดนางโนที่ตำบลม่วงชุมของจังหวัดกาญจนบุรีทีเนี้ยน้องสาวเจ้าของเรือนแพกับกระชังปลาบอกว่าคือเรือนแพเนี่ยเป็นทั้งบ้านก็คือเป็นทั้งที่อยู
0: ่
2: เป็นทั้งสำนักงานแล้วก็กระชังปลาเนี่ยปลาเต็มเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุพยายามลากแพกลับเข้าฝั่งแล้วแต่มันไม่สำเร็จนะครับทำให้แพกับทรัพย์สินภายในเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ
4: ถ้าฟาร์มแรกมีกระชังกับมีปลาครับพี่แต่ว่าอีกฟาร์มนึงฟาร์มที่สองมีบ้านด้วยครับมีออฟฟิศชั้นที่สองด้วยคร
5: ับ ที่บ้านที่ดูนี่มูลค่าเยอะนะ
4: ก็เยอะค่ะเพราะว่าปลามันเต็มทุกกระชังด้วยมีอาหารด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งบ้านเป็นครัวทุกอย่างนะคะ
2: หลังจากเกิดเหตุนะครับผู้ว่าที่จังหวัดกาญก็ไปพร้อมกับตำรวจนะครับแล้วก็กู้ภัยเนี่ยไปตรวจสอบนะครับเดี๋ยวต้องวางแผนเรื่องของการนำแพเนี่ยออกจากจุดเกิดเหตุเพราะว่าแพนี้มันไหลไปติดค้างไปชนตรงบริเวณประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองนะครับต้องเอาออกไม่อย่างนั้นอาจจะสร้างความเสียหายต่อประตูระบายน้ำได้นะครับนี่คือที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนที่ราชบุรีก็มีเหตุการณ์ที่ว่าน้ำในแม่กลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นวัดศาลเจ้าที่ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองปรากฏว่าน้ำมันสูงจนล้นตลิ่งแล้วท่วมพื้นที่วัดกับบ้านเรือนเนี่ยสภาพก็คือกลายเป็นว่าคนก็ต้องนั่งเรือนะครับพาคนพาของขึ้นเรือกันนะครับแล้วทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทางเจ้าหน้าที่นะมูลนิธิต่างๆเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับที่หน้าเห็นใจแล้วก็ต้องรีบช่วยก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับพาออกจากบ้านก่อนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นศูนย์พักคอยเหล่านี้นะครับขณะเดียวกันฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ทหารเนี่ยก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายครับป้องกันก็คือมีกระสอบทรายเอาไปแจกชาวบ้านทำแนวป้องกันน้ำนะครับเพราะว่าเขื่อนแม่กลองเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำนะครับแล้วก็อาจจะไปถึงระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือปกติเนี่ยระบายอยู่ที่ประมาณ 1,600 คุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าเกิดระบาย 3,000 เนี่ยมันเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะเพราะฉะนั้นน้ำที่ออกมามันจะกระทบกับชาวบ้านที่อยู่2ฝั่งหรือว่าท้ายน้ำแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นราชบุรีก็เลยขอให้ชาวบ้านริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศจากทางราชการใกล้ชิดนะครับแล้วก็เอาเป็นว่ายกข้าวยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของน้ำจะหลากจากการปล่อยน้ำนะครับส่วนฝั่งตะวันตกตอนนี้ที่ต้องรับมือก็คือเรื่องของฝนแล้วก็ต้องระมัดระวังสถานการณ์ล่าสุดนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็มีคำสั่งไปยังจังหวัดภาคตะวันตกก็คือฝั่งกาญจนบุรีนะครับลงไปราชบุรีแล้วก็รวมไปถึงสมุทรสงครามด้วยให้เตรียมพร้อมกับมีการใช้แผนเผชิญเหตุนะครับว่าถ้าเขื่อนแม่กลองเนี่ยเขาเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นเมตรเลยประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนกลุ่มชาวบ้านแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนน้ำจะมาถึงนะครับน้ำเริ่มมาแล้วนะครับ

0: ทีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมล่าสุดคุณท็อปเนี่ยได้ประชุมรับมือสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะครับก็คือพื้นที่2พี่น้องบางปลาม้าสุพรรณคุณท็อปก็เป็นคนสุพรรณด้วยไงเพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่ที่น่าห่วงนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมันอาจจะตีวงกว้างไปถึงจังหวัดนครปฐมได้นะครับตอนนี้ก็เลยมีการเสนอผันน้ำเข้าทุ่งตอนเหนือที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเนี่ยนำรถไปจอดแล้วก็มีรถสไลด์ไปรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นภาพรวมเหตุการณ์น้ำเบื้องต้นยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนะคุณผู้ชมลุ่มน้ำเจ้าพระยากับการระบายมากขึ้นนครนายกนะครับจากการระบายน้ำของเขื่อนหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเดี๋ยวจะมาตามสถานการณ์น้ำกันต่อครับ
1: ครับจบการรอคอยคุณผู้ชมครับกีฬาอย่างแบดมินตันชายเดี่ยวเหรียญทองครับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียซึ่งรอคอยมาถึง60ปีด้วยกันงานนี้วิวทำได้ครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: เมื่อวานนี้นะครับในรอบชิงชนะเลิศครับแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับวิวกุลวุฒิวิทิสารพบกับโลเคียนยูครับจากสิงคโปร์นะครับต้องบอกว่าแม่ทั้ง2เกมนี่มันจริงๆนะครับเกมแรกเนี่ยทั้งคู่เปิดเกมกันอย่างสูสีก่อนที่วิวจะใช้เกมรับที่เหนียวแน่นแล้วบีบให้คู่แข่งผิดพลาดเองนะครับทำให้สามารถปิดเกมไปก่อนแบบนำไปเลย21-12นะครับเกมที่2เนี่ยโลเคียนยูจากสิงคโปร์เนี่ยกลับมาพยายามเร่งเกมเพื่อจะคว้าชัยให้ได้ครับตอนแรกเนี่ยขึ้นนำไปก่อน14-13วิวครับกลับมาเร่งเกมบุกแล้วก็ทำคะแนนแซงเกิดไปได้ครับปิดเกมไปที่21-16นะครับส่งผลให้วิวกุลวุฒิครับชนะไป2-0เกมคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จนะครับเหรียญทองครั้งนี้สำคัญอย่างไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่นักบินตันชายนะครับประเภทชายเดี่ยวครับในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียสามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาได้นะครับนับตั้งแต่แบดมินตันเริ่มชิงเหรียญอย่างเป็นทางการเมื่อปี1966หรือรอคอยมานานถึง60ปีด้วยกันโดยก่อนหน้านี้ครับไทยก็เคยคว้าเหรียญทองแดงมาครับกับรางวัลประเภทชายเดี่ยวนะครับนั่นก็คือคุณสงบรัตนุสสอนนะครับซึ่งคว้าเหรียญทองแดงไปเมื่อปี1970หรือว่า56ปีก่อนด้วยกันและแน่นอนครับว่าความสำเร็จในครั้งนี้ก็ทำให้วิวนั้นกลับไปยืนหนึ่งเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกอีกครั้งด้วยเช่นกันนะครับและหนึ่งเหรียญนี้ก็ทำให้อันดับตารางเหรียญของไทยขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นของจีนครับ143เหรียญทองครับอันดับสองญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับสามเกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับสี่อุซเบกิสถาน14เหรียญทองและอันดับห้าไทยครับ12เหรียญทองเฉือนขึ้นมานำบาเรนที่อันดับ61เหรียญทองครับ
3: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: ไปดูบรรยากาศของกิจกรรมวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569ที่เพิ่งจะผ่านไปนะครับสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
4: ความสนุกสุดฟินส่งตรงจากกิจกรรมวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569ที่ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีที่ช่องวัน31ขนทัพนักแสดงและศิลปินมากมายไปเสิร์ฟความสนุกให้กันถึงที่ในงานนอกจากจะฟินไปกับมินิคอนเสิร์ตแล้วยังมีร้านค้าร้านเด็ดร้านดังแสนอร่อยมาให้ช็อปชิมชิลบอกได้เลยว่าอิ่มท้องอิ่มใจและอิ่มความสุขจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในงานกันเพียบนอกจากนั้นยังมีบูธสินค้าคุณภาพไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้และอื่นๆอีกมากมายที่ขนโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมกิจกรรมสนุกๆไปให้พี่น้องชาวปทุมธานีกันแบบจัดเต็มอีกด้วยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการต้อนรับของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีอีกแน่นอนรอติดตามข่าวสารกันได้ทุกช่องทางของช่องวัน31ได้เลย
0: ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมินะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการของการบินไทยนอกจากต้องรอกระเป๋าต้องรอการขึ้นเครื่องต้องรอการลงเครื่องการบริหารจัด

0: การคือพังพินาศไปหมดแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ทำให้รัฐมนตรีเองก็บอกว่าถ้าผู้บริหารการบินไทยไม่พร้อมก็ลาออกนะนี่ล่าสุดนี้ผู้บริหารการบินไทย CEO ออกมาชี้แจงว่าปัญหาเกิดจากอะไรเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
1: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
4: ูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
6: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
8: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
12: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับ
13: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925
14: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
15: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
16: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
17: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
18: ดื่มง่ายมาก
14: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
19: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
13: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
20: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
21: ่อัปปาเช
22: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
21: ่ I love อัปปาเช่
23: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: คอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
25: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
26: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
0: เจ็ดโมง16นาทีนะครับ น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเป็นความเสียหายที่เกิดกับชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยยังเป็นบททดสอบสำคัญกับการบริหารของการบินไทยกับการวางแผนรับมือภัยพิบัติเหล่านี้แม้กระทั่งการวางคนถ้าเกิดกรณีขาดพนักงานเนื่องจากว่ามาทำงานไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมนะครับมันกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะขึ้นเครื่องการจะลงเครื่องการรอกระเป๋าสัมภาระหรือว่าการแจ้งความคืบหน้าบอกกล่าวผู้โดยสารอย่างคนเนี้ยเขาไปรอที่หน้าเกตเพื่อจะขึ้นเครื่องปรากฏว่ารออยู่ตั้งนานไม่มีใครมาแจ้งจนกระทั่งเห็นว่าเอ๊ะทำไมตรงหน้าจอที่มันจะบอกเรื่องเที่ยวบินเนี่ยทำไมเที่ยวบินเราหายไปพอเดินไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้วครับ
1: พุ่มมาบอกเราว่ายกเลิกติดต่อช่องนึงบอกให้ไปช่องนึงไปช่องนึงก็ไล่กลับมาช่องนึงแล้วตอนนี้คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยสรุปสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือไล่ให้เราไปนอนแต่พอบอกกระเป๋าที่หล่นไปก็คืนไม่ได้เงินก็เอาคืนไม่ได้คือทุกคนก็อยากกลับกันแล้วครับประเด็นที่ทุกคนแคนเซิลเงินไม่ได้เพราะว่าคือถ้าเขาไม่ได้แจ้งเราแต่แรกพอไม่ได้แจ้งแต่แรกเราก็รอนึกว่ายังไงก็ได้ออกนึกว่ายังไงก็ได้บินใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาดันมาแจ้งยกเลิกเที่ยวบินตอน4ทุ่มครึ่งครับแล้วไม่ได้แจ้งเราเองนะเราต้องขึ้นมาถามเองมันทำให้เราไปไหนไม่ได้พนักงานการบินไทยไม่มีการไปแจ้งพวกเราเลยไม่มีการดูพวกเราที่อยู่ข้างล่างเลยนะคือเขาก็อยู่คือเวลาถามอ่ะเขาบอกได้คำเดียวอ๋อไม่ทราบค่ะอ๋อไม่ทราบค่ะอ๋อฝ่ายนู้นไม่ได้แจ้งมาค่ะฝ่ายนู้นไม่ได้แจ้งคือจะถามว่าคือพวกมึงอะทำงานองค์กรเดียวกันหรือเปล่า
0: เนี่ยการบอกว่าไม่ทราบเนี่ยไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับคือถ้าเกิดพนักงานไม่ทราบและผู้โดยสารก็คงจะไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วนี่เป็นกรณีที่ว่าคือก็โหลดกระเป๋าไปแล้วเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์ไปแล้วเข้าไปข้างในแล้วด้วยซ้ำนะครับก็คิดว่าจะได้ขึ้นเครื่องถึงแม้ว่ามันจะดีเลย์แต่มันไม่น่าจะถึงขนาดแคนเซิลแต่ปรากฏว่าเที่ยวบินถูกแคนเซิลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเจ้าของเพจเที่ยวตรังกับบางกระดาษแล้วคนตามเยอะนะเกือบ 300,000 คนน่ะเขาบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็คือไปรอขึ้นเครื่องของการบินไทยตอนประมาณ 6:30 ก็คือตอนเย็นนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิก็รอไปรอก็คือเข้าไปข้างในแล้วนะครับไปรอหน้าเกตปรากฏว่าก็รอแล้วไม่มีการมาแจ้งเลยว่าเอ๊ะมันจะไงถึงเวลาบอร์ดดิ้งก็ไม่ได้บอร์ดทำไมยังไม่ได้ขึ้นเครื่องนะครับจาก 6:30 จนถึง 20:30 ปรากฏว่าข้อมูลเที่ยวบินเนี่ยหายไปจากจอมันจะมีมอนิเตอร์บอกอยู่นะครับเอ้าทำไมไฟล์นี้มันหายไปไหนนะครับก็เลยเดินไปถามปรากฏว่าพนักงานอีกเคาน์เตอร์หนึ่งด้วยซ้ำบอกว่าอ๋อแสดงว่าเที่ยวบินเนี่ยถูกแคนเซิลก็คือถูกยกเลิกไปแล้วนี่กลายเป็นว่าไม่มีการประกาศใดๆทั้งสิ้นไม่มีการบอกผู้โดยสารก็คือใครที่ไม่รู้นะครับไม่เอ๊ะว่าทำไมเอ๊ะเที่ยวบินเราหายไปไหนก็คงจะนั่งรอไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีใครมาบอกมากล่าวอะไรทั้งสิ้นแล้วกลายเป็นว่ายังไงอ่ะแล้วพอมันไม่มีเที่ยวบินคือจะยังไงมันจะต้องรอวันนี้เดี๋ยวเขาจะจัดให้หรือมันต้องรอวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นช่วงที่แบบพอทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันคือมันเริ่มค่ำแล้วนะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องของที่พักเหล่านี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าบางคนเนี่ยเสื้อผ้าก็คืออยู่ในกระเป๋ายาอะไรต่างๆอยู่ในกระเป๋าคือโหลดไปแล้วจะไปตามมุดเอากระเป๋าคืนมามันก็ไม่ได้กลายเป็นปัญหาไปหมดนะครับก็เลยเอาเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนยาที่จำเป็นต้องกินก็ต้องอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่นี่คือความเสียหายและความวุ่นวายแล้วนี่กระเป๋าที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นกระเป๋าตกค้างจากเที่ยวบินอื่นๆนะครับคือกว่าจะเอาออกมาได้คือแน่นอนเจ้าของกระเป๋าเขาไม่อยู่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยกลับบ้านและเป็นนักท่องเที่ยวเขาเข้าพักที่โรงแรมเขาไปไหนต่อไหนแล้วกระเป๋าพวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือมาเอาทีหลังสองก็คือตามเอาไปส่งที่โรงแรมหรือว่าส่งที่บ้านนะครับผู้โดยสารหลายคนเลยแหละก็คือว่าถ่ายภาพบรรยากาศในสนามบินสุวรรณภูมิมาให้ดูนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนไทยต่างชาติเขาก็ไปโวยนะครับไปโวยก็คือว่าเขารอกระเป๋าเขารอที่จะได้เช็คอินหรือมันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้แม้กระทั่งความชัดเจนเขาตกเครื่องอย่างเงี้ยแล้วยังไงอ่ะไฟล์ต่อไปที่จะมีการจัดหาให้เขาเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงนะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ไม่ดีเลยนะครับบอกว่ารักคุณเท่าฟ้ารักคุณไหนก่อนนะครับมันก็เป็นผู้โดยสารที่ถูกลอยแพไปแล้วหรือเปล่านะครับทีนี้คนหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรง กับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการการบินไทยอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ตำหนินะครับเพราะว่าการบินไทยทำดีมาโดยตลอดกำลังดีด้วยซ้ำตอนนี้ผลประกอบการภาพลักษณ์รางวัลต่างๆที่ได้มาแต่ว่าสุดท้ายจมหายไปกับสายน้ำเนี่ยเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับคือตัวของคุณสุรศักดิ์เนี่ยเจอปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเอเชียนเกมนะครับแล้วก็กลับมากับเที่ยวบินของการบินไทยนี่แหละพอกลับมาปุ๊บปรากฏว่ากระเป๋าสัมภาระก็ไม่ได้นะครับก็เลยมีปัญหาว่าเนี่ยต้องมาขอรับทีหลังนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวรัฐมนตรีคือไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีต้อง VIP แต่ว่าคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วเห็นว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากการบินไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณสุรศักดิ์พูดก็คือตรงๆเลยว่าใช้คำว่าต้องตำหนิผู้บริหารของการบินไทยนะครับและถ้าหากไม่พร้อมควรจะลาออกไปเลยนะครับท่านใช้คำว่าหรือเห็นว่าใกล้จะหมดวาระครบวาระอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่าเอาลองฟังกันหน่อยครับ
2: ไม่นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับว่าคงทราบนะฮะนี้ขอฝากไปเลยฮะก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านตีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยฮะที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องหน้าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลย
0: อ่ะนี่ก็คือในมุมของรัฐมนตรีที่ได้รับทราบปัญหาแล้วก็เจอปัญหาด้วยตัวเองนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็คือว่าจัดกำลังพลนะครับทั้งของไปรษณีย์ก็มาช่วยในเรื่องของการกระจายสัมภาระเอาไปส่งตามวงตามบ้านตามโรงแรมแล้วก็ใช้กำลังพลของทหารเข้าใจว่าเป็นทหารอากาศเนี่ยมาช่วยในการที่จะลำเลียงกระเป๋านะครับจากเครื่องบินมาส่งที่สายพานเหล่านี้ก็คือพยายามแก้ปัญหากันไปนะครับทีนี้ตัวของผู้บริหารการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิรินะครับที่เป็น CEO เนี่ยล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็ได้เนี่ยขอโทษผู้โดยสารนะครับที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในทุกขั้นตอนของการบินไทยแล้วคือมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องความล่าช้าเพราะว่ามันมีเที่ยวบินที่ต้องแคนเซิลก็คือยกเลิกไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่คุณชายเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้ก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งต้นจากการที่มันเกิดน้ำท่วมรอบสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งพนักงานภาคพื้นดินของการบินไทยจำนวนมากเนี่ยเขาก็จะพักอยู่แถวๆรอบสุวรรณภูมิพอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยมาทำงานไม่ได้นะครับหนึ่งคือมาทำงานไม่ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าพนักงานบางส่วนเนี่ยที่มีการทำงานเฉพาะทางที่ต้องมีใบอนุญาตนะครับรวมถึงการเข้าไปยังพื้นที่ด้านในก็คือไอ้พื้นที่ที่เครื่องบินลงไปจอดเข้าไปยังพื้นที่ที่มันเป็นแบบจุดจอดเหล่านี้นะครับมันต้องมีใบอนุญาตไม่ใช่ทุกคนมีนะคือเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ก็มาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นขาดพนักงานทั้งภาพใหญ่แล้วก็กลุ่มย่อยที่จำเป็นต้องเข้าไปยังพื้นที่โดยเฉพาะขาดหมดเลยไม่พอนะครับก็เลยทำให้เอาพูดง่ายๆคนไม่พอก็เลยมีปัญหากับเรื่องของการเอากระเป๋าเนี่ยลงมาจากเครื่องบินมีปัญหาในเรื่องของการเอากระเป๋าเนี่ยมาสู่สายพันลำเลียงก็มีปัญหาอื่นๆตามมานะครับแล้วคุณชายบอกงี้ครับว่าปฏิเสธข่าวที่บอกว่าพนักงานตั้งใจที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับคือตัวของผู้บริหารก็ยืนยันว่าพนักงานเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่เขาติดปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็เลยออกจากบ้านมาทำงานไม่ได้ครับ
3: นะครับกับผู้โดยสารลูกค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับเหตุครั้งนี้มันมากกว่าที่เราคาดการไว้เราไม่ได้คาดการว่าเลเบอร์หรือแรงงานที่อยู่ภายนอกเนี่ยจะได้รับผลกระทบรุนแรงขนาดนี้คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่แรงงานอย่างเดียวไงปัญหามันอยู่ที่แรงงานที่ต้องใช้สกิลครับไม่มีคนไปลากของมาก็ของก็ไม่มาแรงงานก็ยกไม่มีอะไรยกมันต้องมีคนไปลากของมาต้องมีคนไปเปิดเครื่องครับที่สำคัญเนี่ยตอนนี้โหลดมาสเตอร์นะครับโหลดมาสเตอร์คนที่ต้องไปคอยอยู่ข้างเครื่องเนี่ยพอเดิมเนี่ยควรจะประมาณสัก45คนวันนี้ได้ประมาณ20แล้วสายบินอื่นทำไมไม่มีผลกระทบนี้หรือผลกระทบน้อยนะต้องบอกว่าของการบินไทยเนี่ยเรามีกรุงเทพเป็นฐานการผลิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะกลับมาลงที่กรุงเทพ จะต่างกับสายบินอื่นคือเขาไม่ต้องโหลดของลงจริงเทพ
0: อ่ะทีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีกระเป๋าสัมภาระที่ค้างอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับกับไฟล์ของการบินไทยทั้งหลายแหล่เนี่ยนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีกระเป๋าตกค้างอยู่ประมาณ 5,600 ใบเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้ได้นะครับภายใน72ชั่วโมงก็คือนับเมื่อวานด้วยวันนี้วันพรุ่งนี้สถานการณ์ต้องดีขึ้นนะครับแล้วทีเนี้ยพอการบินไทยบอกว่าพนักงานเนี่ยมาทำงานไม่ได้นะครับคนน้อยลงอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยมีสัก 400-500 คนแต่ว่าพอช่วงน้ำท่วมเนี่ยมาทำงานได้แค่ 200-300 คนก็คือหายไปเกือบครึ่งสิ่งที่การบินไทยทำตอนนี้ก็คือมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าไปแล้วนะครับไม่ต้องรอให้ผู้โดยสารเนี่ยไปเช็คอินแล้วก็ไปลุ้นที่สนามบินนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจำนวนมากนะครับแต่ปัญหาหรือคำถามนะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำไมสายการบินอื่นนะครับถึงไม่ได้เจอปัญหาแบบการบินไทยนะครับคำตอบก็คือว่าการบินไทยเนี่ยต้องให้บริการสายการบินพันธมิตรที่อยู่ในเครือข่ายด้วยก็หมายความว่าคนของการบินไทยที่มาทำงานได้น้อยอยู่แล้วหรือหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ต้องแบ่งคนจำนวนนี้ไปดูแลสายการบินพันธมิตรที่เป็นลูกค้าเพราะถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับสายการบินที่เป็นลูกค้ามันจะมีค่าปรับคำถามต่อมาคืออ้าวแล้วลูกค้าของสายการบินตัวเองอ่ะลูกค้าที่ใช้บริการการบินไทยกลายเป็นว่าไม่ได้รับความสำคัญหรอเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยมันก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับว่าถ้ากลัวโดนค่าปรับก็เลยไปบริการให้กับสายการบินเครือข่ายพันธมิตรอื่นก่อนให้เขาไม่มีปัญหาแต่คนของการบินไทยแล้วอย่างที่ผู้บริหารบอกว่าการบินไทยใช้กรุงเทพเป็นฮับเป็นศูนย์ลูกค้าเยอะมากสายการบินเที่ยวบินแต่ละวันเยอะมากแล้วมีปัญหาทั้งเข้าและออกเนี่ยเยอะมากนะครับมันก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญแหละว่าการบริหารสถานการณ์เนี่ยไอ้ crisis management เนี่ยนะครับการจัดการเวลามันเกิดวิกฤตเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยเป็นบททดสอบนะครับคือว่าคือพอน้ำมันท่วมคุณผู้ชมนึกภาพตามพอน้ำมันท่วมนะครับรอบสนามบินอันนี้วันแรกเข้าใจได้เพราะว่าพนักงานมาทำงานไม่ได้นะครับพอพนักงานมาทำงานไม่ได้เครื่องบินที่เครื่องบินลงสนามบินได้ก็มาลงตามปกติพอมาลงปุ๊บลำที่หนึ่งก่อนนะครับก็รอก่อนพนักงานที่จะไปเปิดไปที่แบบไอ้งวงช้างตรงนั้นก็ไม่มีพอไม่มีปุ๊บหนึ่งคือกว่าจะมาเปิดประตูเนี่ยล่าช้าแล้วนะครับรออยู่บนเครื่องก่อนเพราะว่าไม่มีพนักงานคนที่เขามาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่มีอาจจะต้องรอเพราะเขาไปเปิดที่อื่นอยู่จนกระทั่งไล่มาถึงของเราอาจจะรอบนเครื่องแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะครับอันนี้คือความล่าช้าสเต็ปที่หนึ่งที่ผู้โดยสารยังไม่ได้ลงเครื่องล่าช้าทีนี้ผู้โดยสารพอลงเครื่องปุ๊บมาพร้อมเลยสัมภาระใต้ท้องเครื่องมันก็ต้องเอาคนเนี่ยไปลำเลียงออกมาอีกแค่เปิดประตูยังช้าเลยทีนี้กลายเป็นว่าการลำเลียงกระเป๋าก็เอาลงมาไม่ได้เพราะไม่มีคนนะครับพอไม่มีคนปุ๊บผู้โดยสารรอเมื่อกี้กว่าจะได้ลงเครื่องสมมติชั่วโมงนึงแล้วก็ไปรอกระเป๋าอีกกว่าจะเอากระเป๋าออกมาโหนานมากบางคนรอกัน 4-5 ชั่วโมง 6-7 ชั่วโมงก็มีนะครับกลายเป็นว่าความปัญหาอันที่2กับเที่ยวบินแรกนี้ก่อนนะคนลงจากเครื่องช้ากระเป๋าโหลดจากเครื่องช้านะครับหรือบางทีแบบผู้โดยสารเขาไม่รอเขาไปแล้วเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการตรงนั้นอย่างเช่นว่าให้ทำ QR code อะไรไปรอรับกระเป๋าเดี๋ยวกระเป๋าไปส่งที่บ้านหรือว่าจะกลับมาเอาเองก็ได้อันนี้คือปัญหาที่2กับแค่เที่ยวบินแรกคุณผู้ชมคิดดูแล้วปัญหาถัดไปคือสมมติเครื่องบินลำนี้นะครับมีกำหนดต้องบินออกไปอีกลงปุ๊บแล้วก็ต้องออกไปอีกเพราะว่าให้บริการไฟล์ถัดไปมันล่าช้าจากการเอากระเป๋าลงจากเครื่องคือถ้าเกิดกระเป๋าของผู้โดยสารเที่ยวบินแรกเนี่ยยังลงจากเครื่องไม่หมดผู้โดยสารเที่ยวใหม่ที่ต้องใช้เครื่องลำนี้ก็ขึ้นเครื่องไม่ได้และก็โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกระทบเป็นลูกโซ่นะครับกระทบกันไปกระทบกันมาบางทีเนี่ยต้นทางอ่ะกลายเป็นว่าเราก็รออยู่เอ๊ะทำไมมันดีเลย์ก็ไอ้เครื่องบินลำนี้ที่มันจะมารับเราเนี่ยมันยังขึ้นจากสุวรรณภูมิไม่ได้เพราะว่ากระเป๋ามันยังค้างอยู่ใต้ท้องเครื่องอยู่เลยมันก็เลยกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่หลายคนตั้งคำถามความเสียหายการเยียวยาการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวการบินไทยก็คงจะต้องมีคำตอบ ให้กับคนที่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ใช้บริการการบินไทยเนี่ยเขาเชื่อมั่นเขามั่นใจในคุณภาพของการให้บริการอะไรเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอการบริหารจัดการในภาคพื้นดินมีปัญหามันก็เลยกระทบกับภาพลักษณ์กับเรื่องความเชื่อมั่นกับเรื่องของแต้มบุญต่างๆที่ป้าม่วงทำมาโดยตลอดเอาเป็นว่าให้กำลังใจการบินไทยแล้วก็ให้กำลังใจมากกว่าคือลูกค้าการบินไทยที่ประสบเหตุประสบภัยแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้อาจจะยังโดนแคนเซิลไฟล์อยู่นะครับ
4: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสลับอารมณ์กันมาสักหน่อยคุณผู้ชมครับมากันที่ภาพบรรยากาศความสนุกของกิจกรรมนะครับ New Wave Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026ครั้งล่าสุดเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนกันครับ
5: ส่งมอบความสุขกันอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม New Wave Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026ที่ล่าสุดบุกกันถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีงานนี้จัดเต็มเหมือนเดิมยกทัพบูธสินค้าคุณภาพที่ขนกิจกรรมพิเศษไปให้น้องๆได้รวมเล่นเกมรับของรางวัลกลับบ้านไปแบบจุใจสุดๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือมินิคอนเสิร์ตจาก Offroad บูมสหรัฐ9ทีม Mark IC และ5สาวคิสเมดที่ร้องเต้นโชว์เสิร์ฟความสนุกแจกความสดใสเปลี่ยนโรงเรียนให้เต็มไปด้วยความไว้เลยทีเดียว
6: เวลามาสกูทัวร์เนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยพลังเสียงเขาดีมาก
7: energy น้องๆแบบไม่มีดรอปเลย
6: โอ้ยดีครับบูธกิจกรรมคลึกคลื้นเหมือนเดิมฮะเห็นน้องๆแวะไปกันเยอะเลยเรียกได้ว่าทุกๆอย่างมอบความสุขให้กับน้องๆ นักเรียนเลยครับผม
7: ฝากทุกคนนะคะรอติดตามนะคะว่าวันมิวสิกจะไปโรงเรียนอะไรหลังจากนี้นะคะมีความสนุกรอไปเจอกับทุกคนแน่นอนค่ะรอดูด้วยนะคะ
4: ต่อกันที่ภาพยนตร์ฟิลกู๊ดนะครับอย่างเช่นจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ครับที่ล่าสุดมีการประกาศฉายในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วครับติดตามเพิ่มเติมได้เลยครับ
5: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้จาก GDH และ Sony Pictures เตรียมลงฉายในระดับนานาชาติประเดิมที่7ประเทศเริ่มตั้งแต่เวียดนามกำหนดฉาย2ตุลาคมสิงคโปร์เข้าฉาย15ตุลาคมอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าฉาย21ตุลาคมมาเลเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าฉาย22ตุลาคมงานนี้แฟนภาพยนตร์รวมไปถึงแฟนนักแสดงต่างเรียกร้องกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายว่าอยากให้จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ไปฉายในพื้นที่ของตัวเองบ้างโดยองค์ประกอบของหนังที่ลงตัวในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการโคจรมาพบกันของณเดชน์คุกิมิยะในบทพี่บ่าวเฮนรี่ผู้มีความจำรีเซ็ตประกอบกับไอดอลสาวระดับโลกมินนี่นิชาหรือมินนี่วงไอดอลผู้รับบทน้องกับตันบอลลูนสุดคูลแถมยังขนทับความสนุกมาแบบจัดเต็มทั้งแก๊งครอบครัวสายฮาที่ขนมุกมาสาดใส่กันร่วมด้วยน้องซิมบ้าคาปิบาร่าตัวตะมุตะมิจอมขโมยซีนสุดน่ารักท่ามกลางโลเคชั่นสุดปังหลายแห่งทั่วไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ควรค่าแก่การบอกต่อให้ทั้งคนไทยและต่างประเทศต้องไปดูในโรงภาพยนตร์การันตีคุณภาพโดยผู้กำกับเมธธราธรและโปรดิวเซอร์วันวันลดีสำหรับคนไทยเราก็อยากตกเทรนด์นัดครอบครัวคนที่รักแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
0: สถานการณ์น้ำที่จังหวัดระยองปรากฏว่าคุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปนี้นะครับเนี่ยคือน้ำเนี่ยมันซัดเอากำแพงพังกำแพงกั้นน้ำหลังจากนั้นน้ำก็ทะลักท่วมในเวลาไม่ถึง20นาทีนี่คือจุดแรกส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่จังหวัดนครนายกปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันก็คือคันกั้นน้ำในหมู่บ้านเนี่ยพังเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยทะลักเข้าท่วมทุกบ้านในหมู่บ้านเลยนะครับต้องมีการอพยพอะไรกันเอาเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: งครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
1: ้ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกFitchman Friend จากอังกฤษ
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจาก

แกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31ล้วงเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชินทูนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธาน

0: การเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
1: ่ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
2: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: 7โมง41นาทีนะครับไปดูสถานการณ์น้ำที่นครนายกนะครับเพราะว่าต้องไปอพยพชาวบ้านเพราะว่าคันกั้นน้ำในหมู่บ้านเนี่ยพังแล้วก็น้ำทะลักเข้ามาท่วมครับ
4: มีบ้านใครจะออกอีกไหมครับบ้านใครยังติดค้างไหมครับเรือเข้ามารับแล้วใครจะออกแสดงสัญลักษณ์ครับไปครับถ่ายไปหน่อยครับใครจะออกเรือมารับแล้วนะครับบังคับออกนะครับไม่ให้ใครบังคับอยู่นะครับบังคับออกน้ำจะขึ้นอีกนะครับ
3: ต้องใช้คำว่าบังคับออกนะครับแต่ว่าบังคับได้แค่ไหนนะครับบางที่เนี่ยคือก็ผู้สูงอายุบางคนเข้าใจห่วงบ้านห่วงสัตว์เลี้ยงก็ไม่ยอมออกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามทุกวิถีทางเพราะว่าอยู่แล้วมันมีความเสี่ยงมันอันตรายนะครับก็ต้องพาออกจากพื้นที่ให้ได้นะครับตรงจุดนี้หมู่บ้านสวนแสนสุขที่ตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์ของนครนายกหลังจากที่คันกั้นน้ำหมู่บ้านพังน้ำก็เลยท่วมทุกบ้านเลยทุกหลังเลยนะครับชาวบ้านอย่างที่บอกแล้วครับด้วยความที่เป็นห่วงทรัพย์สินในบ้านสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ไปไม่ยอมออกนะครับก็เลยต้องกล่อมกันอยู่พักใหญ่นะครับบอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยก็ได้นะครับให้พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยจนยอมออกจากบ้านกันครับ
4: จอดมีแมวด้วยแมวเหนียว
5: คุณออกมาครับ
6: ออกมาครับ
5: ไม่ออกใช่ไหมลุง
4: ลุงน้ำจะขึ้นอีกนะครับลุงเอาแมวไว้ด้วยก็ได้ลุง
7: เดี๋ยวครบเลยลุง
4: ลุงจะเอาตัวอะไรออกบ้างครับ
8: ลุงขึ้นไปก่อนเดี๋ยวออกไปหา
5: ทำยัน
8: เดี๋ยวออกไปหาอะไรข้างนอกครับ
5: ระวัง
8: ไปหายาสูบได้ลุงปะ
5: น้ำมันจะขึ้นอีกลุง
7: สั่นมาดิสั่นมาน้ำเราต้องสั่น
9: มาแล้วครับคุณลุงมาแล้วโอเค
5: ยัง
7: โอเคล้ากายก่อนลุงมาตรง
9: โอเคครับเดินทางออกกันต่อครับไล่ไปอีกครับ
3: ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับนี่ก็คือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะตัวเล็กยังพอเอาไปได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ยอมก็ยอมแต่บางคนก็ไม่ยอมจริงๆพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกจากบ้านทำยังไงต้องให้ญาติประสานญาติช่วยพูดผ่านไมโครโฟนด้วยซ้ำขอให้ออกจากบ้านไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยครับ
10: ค่ะผมขอออกมากับพี่เจ้าหน้าที่ได้ไหมคะ
11: โอ้ครับ
12: โอ้ได้ยินไหมครับ
11: โอ้ได้ยินหลายไหม
10: ในข้างในมันอันตราย
13: จะหอนทำไมเนี่ย
11: ผมว่า
3: เนี่ยก็คือคนเขาก็เป็นห่วงนะครับก็เลยต้องอยากให้ออกจากบ้านไปก่อนสุดท้ายก็พาออกจากบ้านได้คือต้องใช้วิธีการไปทีละหลังทีละหลังเพื่อดูว่ามีใครติดค้างอยู่ไหมมีใครไม่ยอมออกไหมก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาก็กล่อมกันไปนะครับจนแบบในที่สุดแล้วเนี่ยช่วยคนก็ต้องช่วยสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะสัตว์ต่างๆเนี่ยพาออกจากบ้านไปด้วยกันครับ
5: ลอยนานเนี่ยล
14: ุงพี่จะมาออกซอยหนึ่งใช่ไหม
15: ผมห่วงขอได้บ้าง
5: โอ้ยลุงห่วงแล้ว
14: พี่จะมาออกซอยหนึ่งใช่ไหม
16: ลุงมีกระไดนะค่อยๆปีนค่อยๆปีน
15: ปีนได้ไหมลุงอ่ะ
14: ได้ครับ
16: โอเค
14: ที่มันลอยอ
16: ่
14: ะ
16: แล้วต้องไว้ชายก่อนครับไว้มาก่อนชายก่อน
3: เนี่ยเนี่ยนะก็คือเป็นห่วงจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยประมาณ2:00ของเมื่อคืนนี้ต้องยุติภารกิจนี้ก่อนในการอพยพคนหรือว่าหาผู้ติดค้างเพราะว่าสแกนไปประมาณ 95% แล้วนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจได้แล้วก็จุดที่น้ำสูงสุดในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยบางจุดเนี่ยลึกถึง2 เมตร 30 เซนติเมตรด้วยกันครับ
6: มาต่อกันที่ระยองกันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นภาพทั้งน้ำตาครับไหนจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็รวมถึงทรัพย์สินเสียหายรถก็จมน้ำกัน

0: ยนะครับนี่คือภาพขณะที่เกิดเหตุมวลน้ำทะลักเข้ามาในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ที่ระยองครับเวลา10กว่านาทีสุดท้ายน้ำทะลักเข้ามาแบบนี้ครับ
1: สุดท้ายเราก็เอาไม่อยู่ทำเต็มที่แล้ว
2: กำแพงแตกหมู่บ้านโมเดิร์นเอาไม่อยู่แล้วกำแพงหมู่บ้านแตกแล้ว
3: ก็ถ้าเดินทางก็ต้องใช้เรือหรือขนของก็ต้องใช้เรือนะครับผมยังมีคนที่ยังติดอยู่ในหมู่บ้านครับต้องการข้าวน้ำและอาหารอยู่จำนวนหนึ่งครับบางคนก็ออกไปบ้างแล้วเพราะตอนนี้จังหวัดระยองบางพื้นที่ตัดน้ำไปแล้วนะครับแต่ไฟยังใช้ได้อยู่แต่บางหลังก็น้ำท่วมเยอะไฟใช้ไม่ได้
0: เป็นช่วงเที่ยงนะครับวันที่28กันยายนที่ผ่านมาครับตามที่ชาวบ้านในหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้เล่าให้ฟังเลยครับก็คือมวลน้ำทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับแล้วมารวดเร็วจริงๆอันนี้คือภาพคือถ้าดูเนี่ยคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มต้นนี่ฮะคือกำแพงเนี่ยพังแล้วพอพังปั๊บมวลน้ำค่อยๆเข้ามา10กว่านาทีคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าคือได้ยินเสียงน้ำแหละกว่าจะเดินออกมาจากบ้านออกมาดูที่หน้ารั้วแป๊บเดียวนี่ฮะคุณผู้ชมครับไม่ถึง20นาทีมวลน้ำมาขนาดนี้บอกเลยว่าขนย้ายข้าวของไม่ทันจริงๆชาวบ้านหนึ่งรายครับที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกแบบนี้ว่าคือมันร้องไห้นะทั้งน้ำตานะร้องไปเก็บของไปน้ำท่วมเนี่ยบางจุดสูงถึงคอครับทั้งรถยนต์จักรยานยนต์สมบัติทั้งหลายเนี่ยจมหมดครับจำใจอพยพไปส่วนเจ้าตัวเองบอกว่าเลี้ยงวัวเหมือนกันก็ต้องให้วัวหนีเอาตัวรอดเช่นกันครับ
4: ฮัลโหลน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมคอผมไปลูกเร็วไปลูกเร็วไปลูกไปลูกตัวมันหนุกตัวมันหนุกไปลูกไปไปลูกไปไปอีนี่เดี๋ยวลูกขี่ผ่านบ้านมาแล้วทุกคน
5: อย่าทำไม
4: ขอโทษบ้านครับที่ดูแลไม่ได้ครับอันนี้ผมอยู่ถนนนะครับหมู่16ครับตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับทุกคนน้ำแค่คอแล้วครับต้องอพยพออกครับทุกคนจากซอย3หมู่16คร
0: ับ จริงๆคุณผู้ชมครับคือเจ้าตัวบอกน้ำแค่คอแต่ดูภาพเนี่ยคือบางช่วงเจ้าตัวพยายามที่จะเหมือนกับว่ายน้ำอยู่แล้วนะครับเนี่ยอ่ะยังคงมีภาพมุมสูงครับในพื้นที่อำเภอที่แกลงนะครับจังหวัดระยองครับล่าสุดพบว่าถึงแม้ปริมาณน้ำจะลดลงแล้วก็ตามจากเดิมครับแต่ต้องเตือนแบบนี้ว่าถนนหลายจุดครับยังมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆการจราจรชะลอตัวครับรถเล็กเนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถผ่านได้ครับมีจุดต่างๆที่ทางหน่วยงานภาครัฐออกมาประกาศขอให้หลีกเลี่ยงก็คือบริเวณหน้าโรงพยาบาลแกลงครับสถานีตำรวจภูธรแกลงต่อเนื่องไปจนถึงปากน้ำประแสและถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าจังหวัดจันทบุรีช่วงแยกบ้านนาวัดบ้านนาแล้วก็กลกเฮนะครับจนกระทั่งถึงส่วนของตัวแยกบายพาสมงกุฎเมืองและเส้นทางหลังวัดหนองจระเข้นะครับแนะนำแบบนี้ก็แล้วกันครับว่ารถเล็กไม่ควรไปครับหลีกเลี่ยงเส้นทางเลยนะครับพร้อมกับถ้าจะเดินทางช่วงนี้แนะนำว่าอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดก่อนเดินทางด้วยนะครับ
6: ไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปช่วยอพยพชาวบ้านเนื่องจากว่าน้ำทะลักเข้ามาครับเนี่ยครับต้องไปช่วยพาคุณยายออกจากบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงนะครับเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ที่อำเภอบางคล้าเพราะว่าน้ำในหมู่บ้านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องพาคุณยายขึ้นเรือนะครับไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้านะครับมีคนที่ไปอยู่ที่ศูนย์นี้ประมาณ300ชีวิตด้วยกันเนื่องจากว่าปภ.เองเขาก็ส่งข้อความผ่านทางเซลบอร์ดแคสต์บอกว่ามวลน้ำจากปราจีนกับนครนายกเนี่ยไหลมาที่ฉะเชิงเทราเพิ่มเติมน้ำก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าคลองเขื่อนแล้วก็บางพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับทีนี้ปรากฏว่านอกเหนือจากต้องระวังเรื่องน้ำที่มันจะมาให้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยบางทีน้ำพอมันไปอยู่ด้านล่างเนี่ยมันซาะดินที่อยู่ใต้อาคารเนี่ยปรากฏทำให้อาคารแห่งนี้นะครับที่สูง2ชั้นเนี่ยมันมีรอยร้าวก็คือฐานมันซุดพอมันซุดปุ๊บเนี่ยโครงสร้างมันเสียสมดุลก็เลยทำให้เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่นะครับแล้วมีคนติดอยู่ข้างในด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพาตัวออกมาคือไม่ใช่อะไรพอมันซุดแล้วเนี่ยเปิดประตูห้องออกมาไม่ได้นะครับก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยก็คือเอาค้อนไปทุบประตูแล้วก็ช่วยเหลือนำตัวออกมานะครับต้องตรวจสอบแล้วตอนนี้คือใช้ไม่ได้แล้วตัวของโครงสร้าง

0: คารเนี่ยมีความเสี่ยงที่มันจะพังจะทรุดมากกว่านี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่สำนักโยธาของฉะเชิงเทราต้องเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงความปลอดภัยของโครงสร้างนะครับส่วนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในของโรงพยาบาลบางจุดเนี่ยสูงเกือบเมตรนะครับก็ต้องมีการประสานกับโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์พาผู้ป่วยหนักส่งต่อไปนะครับแล้วก็ลำเลียงข้าวของอุปกรณ์ออกมานะครับก็บรรยากาศในการอพยพเนี่ยค่อนข้างที่จะทุลักทุเลเลยครับแล้วก็ขณะเดียวกันมีภาพในพื้นที่กบิลบุรีรถขับลุยน้ำท่วมสูงครับนี่เอามันอย่างเดียวเลยเหรอทำคอนเทนต์อย่างเดียวเลยหรือเปล่าเหตุการณ์นี้นะครับ4แยก3ทหารที่กบิลบุรีขับรถลุยน้ำด้วยความตั้งใจถ้าเป็นอย่างนั้นนะบอกว่าเขาจะทำคอนเทนต์ชาวบ้านเขาบอกแล้วมันสูงมันไปไม่ได้สุดท้ายเป็นไงครับไม่รอดเครื่องยนต์ก็คือมันก็ดับรถก็คืออยู่กลางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสมองก็ลอยหายไปกับสายน้ำหมดแล้วนะครับ
1: มากันที่เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่เทศบาลหินกองคุณผู้ชมครับสลดใจจริงๆฮะตัวเด็กคนหนึ่งอายุ11ขวบเนี่ยปั่นจักรยานมากับเพื่อนแล้วจุดที่คือน้ำมันนองเนี่ยก็ต้องปั่นเหนื่อยพอมันเหนื่อยปั๊บข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่น้ำมันไม่ท่วมแล้วเด็กคนหนึ่งครับลงไปจูงจักรยานอีกนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับจะถึงจุดที่มันแห้งแล้วปรากฏจู่ๆครับด้านข้างเนี่ยมันมีลักษณะของท่อตัวจักรยานเนี่ยมันตกลงไปในร่องพยายามฝืนดึงสุดท้ายจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนครับ

0: ตามที่เห็นในภาพเลยคุณผู้ชมครับนั่นคือภาพสุดท้ายครับที่เราเห็นตัวเด็กคนนี้แล้วถูกมวลน้ำเนี่ยมันดูดลงท่อแล้วที่มาสลดใจก็คือคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับว่าขณะที่ตัวเด็กเนี่ยปั่นมากับเพื่อนเนี่ยมันมีรถกระบะที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเพิ่งยกตัวรั้วกั้นทางออกแล้วก็ขับผ่านไปแล้วจังหวะที่ขับผ่านนี่แหละนี่ฮะเอามาไล่ดูกันนี่จังหวะนี้คือตัวน้องเนี่ยจูงมาแล้วเห็นไหมฮะนี่จังหวะนี้คือเหมือนกับมันมีร่องน้ำแล้วตัวเขาเซปุ๊บจักรยานหล่นเพราะจักรยานหล่นปุ๊บตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากว่ามันไม่มีน้ำเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าด้านล่างเนี่ยเป็นท่อระบายน้ำขนาดใหญ่แล้วมวลน้ำเนี่ยมันถูกดูดลงดูดลงคือเรามองด้วยตาเปล่าด้านบนเนี่ยไม่เห็นเพราะผิวน้ำมันนิ่งนะครับจังหวะนั้นเองตัวน้องก็เสียดายจักรยานแหละพยายามฝืนดึงขึ้นมาจักรยานมันติดครับแต่จังหวะนี้ฮะตัวน้องลื่นปุ๊บแล้วหลุดลงไปมวลน้ำดูดลงไปนะครับจุดนี้อยู่คือถิ่นที่ข้างเทศบาลหินกองครับที่ห้วยทรายหนองแคจังหวัดสระบุรีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสัก10นาฬิกาเมื่อวานนี้เองนะครับสุดท้ายครับตัวเพื่อนไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วจังหวะที่น้ำเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูสิครับพอน้ำมันลดแล้วปรากฏโอ้โหนี่ครับคือตัวน้องเนี่ยถูกมวลน้ำดูดลงไปติดอยู่ในท่อระบายน้ำบริเวณ3ทางนะครับที่มีการทำเป็นจุดแยกห่างจากจุดเกิดเหตุ200เมตรน้องเสียชีวิตอยู่ภายในท่อนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์เตือนกันด้วยครับ
1: ไปที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะครับก็คือว่ามีคนขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับว่าอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นแล้วความช่วยเหลือไปไม่ถึงพอทีมข่าวไปปุ๊บเนี่ยน้ำตาไหลเลยที่ความช่วยเหลือมาถึงแล้วครับ
2: รถมาก็แบบน้ำตาไหลแล้วแบบมันกระทบหนักมากจริงๆถึงจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่แบบดีใจมากค่ะ
3: ส่วนใหญ่ของไม่มันมาไม่ถึงตรงนี้อ่ะ
2: เขาก็จะไปให้สูตรก
3: ุ๊บใช่
2: ถึงนั้นแล้วคือเราออกมาไม่ได้แล้วแบบก็กลัว
3: แต่มันก็ต้องออกมา
2: สัตว์มีลิงอ่ะบีก็ไม่แบกเนาะคือต้องออกมาไม่งั้นมันหมดตายกันหมดเนี่ยต้องออกมาทุกวันเลย
3: ส่วนใหญ่เห็นข่าวอ่ะก็ไปกันแต่บริไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลย
4: ไม
3: ่
4: ม
3: ี
4: เลย
3: ไม่มีเลยแล้วก็พยายามเข้าไปคอมเมนต์ว่าที่ตรงเนี้ยค่ะหมู่บ้านนักกีฬาโซนด้านหลังไม่ค่อยได้
1: เป็นความรู้สึกของชาวบ้านในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองที่เขาเหมือนกับว่าโดนลืมไปแล้วหรือเปล่าตรงจุดนี้ก็มีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับทีนี้พอไม่ได้มีใครเห็นหรือว่านายกไม่ไปรัฐมนตรีไม่ไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ไปแม้กระทั่งนักข่าวไม่ไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับมันหมดหวังอ่ะแต่ในที่สุดแล้วทีมข่าวของสำนักข่าววันนิวเราไปนะครับ ก็ไปเจอภาพนี้เข้านะครับอยู่ในเขตสะพานสูงกรุงเทพนะครับน้ำเนี่ยสูงจริงนะครับตั้งแต่ระดับหัวเข่าไปถึงเอวถึงหน้าอกเลยซอยลึกเนี่ยมันก็ลึกจริงๆนะครับแล้วก็น้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็คือเริ่มจะเน่าและส่งกลิ่นด้วยนะครับมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนแก่มีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยหลายคนที่รอความช่วยเหลือกันอยู่นะครับแล้วก็อย่างชาวบ้านที่เราไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าอยู่มาหลายสิบปีแล้วไม่เคยเดือดร้อนขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ประธานชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองบอกว่าในพื้นที่เนี่ยมีบ้านประมาณ 3,500 หลังนะครับเดือดร้อนกันหมดจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะย้ำฝากไปยังสำนักงานเขตสะพานสูงนะช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยคืออยากให้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอยู่ครับ
5: พี่รู้ไหมว่าผมอะลากเรือน้ำขนาดนี้ไปอุ้มยายคนหนึ่งมาแกร้องไห้เลยนะแกบอกว่านึกว่าแกโดนทิ้งอะผมบอกยายผมไม่ทิ้งไว้ใครไว้ข้างหลังหรอกผมจะพยายามให้ดีที่สุดนี่ถ้าเกิดว่าผมมีอำนาจเหมือนหน่วยงานรัฐในพื้นที่ผมนะผมสั่งเรือสั่งเจ้าหน้าที่ให้ลงช่วยเต็มที่แล้วคือผมเข้าใจมันมี29เขตเจ้าหน้าที่อาจจะน้อยแต่ผมถามหน่อยแล้วประชาชนอยู่ไงคือคุณจะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่น้อยเหรอผมตัวคนเดียวเงินเดือนผมไม่มีเหมือนพวกคุณนะแต่ผมยอมควักเงินวันแรก 3-4 หมื่นวันที่2 3 4หมื่นวันที่3 3 4หมื่นผมถามว่าผมเอาคืนใครได้ผมไม่คิดที่จะได้คืนแต่ทุกคนต้องรอด
1: ก็นี่ประธานชุมชนเขาก็รับผิดชอบชีวิตคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือโครงการ Perfect Place นะ Perfect Place เฟส3รามคำแหง174น้ำก็ท่วมต่อเนื่อง5วันแล้วนะครับตอนนี้น้ำเปลี่ยนสีส่งกลิ่นแล้วด้วยนะครับคุณฤทธิ์ที่โรงเล่าให้กับทีมข่าวบอกว่าอาหารมันแทบจะไม่เหลือแล้วเพื่อนบ้านเขาก็แบ่งๆช่วยๆกันนะครับตัวของคุณฤทธิ์ที่โรงเนี่ยมีคุณแม่ป่วยติดเตียงไม่สามารถพาไปที่อื่นได้กังวลเรื่องยาของคุณแม่ก็ใกล้หมดแล้วด้วยครับ
4: เนี่ยสีเริ่มเปลี่ยนกลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็5วันแล้วใช่ไหมฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร5วันแล้วไม่มียังไม่มีใครมาช่วยเหลือไม่มีหน่วยงานไหนแล้วก็คืออยากได้ที่อยากได้คืออยากได้แบบรถทหารหรือว่าอะไรเข้ามาบริการเข้ามาแบบเป็นช่วงเวลาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะได้ออกไปซื้อของซื้อเสบียงอาหารอะไรอย่างนี้ได้คุณแม่ผมเนี่ยตอนนี้แพมเพิร์สเนี่ยใกล้หมดนะครับแล้วก็ข้าวของยูกยาที่จำเป็นก็เริ่มที่จะล่อยหลอแต่ว่าก็ยังพอมีใช้อยู่บ้างแต่น้ำเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ลดเนี่ยภายใน 2-3 วันเนี่ยหมดแน่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะออกไปยังไง
1: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอย่างน้อย2พื้นที่นะครับก็คือหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงกับที่นี่โครงการ Perfect Place เฟส3รามคำแหง174ความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางกลุ่ม The One Enterprise กับทีมข่าวช่องวัน31เนี่ยเราร่วมกันเวลาลงพื้นที่ก็จะเอาถุงโครงการวันสร้างสุขเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานวันสร้างสุขก็จะลงไปในพื้นที่อีกหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่งกำลังใจไปให้นะครับ
0: ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับบอกว่าในช่วง2วันนี้ครับถนนสายหลัก 90% จะแห้งแต่ที่หนักใจก็คือพื้นที่แอ่งบริเวณฝั่งตะวันออกนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติบอกแบบนี้ครับเมื่อวานนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสาราว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงครับตอนช่วง 10:00 นบอกว่าภาพรวมเนี่ยโดยรวมแล้วเดี๋ยวกรุงเทพมันจะเริ่มต้นดีขึ้นครับเนื่องจากว่าตอนนี้จากการตรวจสอบพบว่าถนนหลายสายแห้งลงมาเรียบร้อยแล้วครับในขณะที่คลองแสนแสบเองเริ่มที่จะลดระดับลงมาได้แล้วนะครับแต่ยืนยันแบบนี้ว่าขอเวลาอีก2วันถนนสายหลักจะกลับมาแห้งครับ
6: สถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% ที่แห้งหมดนะถนนสายหลักๆนะแต่ว่าถนนสายรองหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกอย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างตัวที่อาจจะยากที่สุดก็คือตัวฝั่งลาดกระบังเพราะลาดกระบังเนี่ยไอตัวคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยทิศทางมันยาวก็คือมันมีความเคี้ยวมาที่ประตูน้ำพระโขนงแล้วก็น้ำมันยังเยอะอยู่แล้วก็เผอิญเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงลาดกระบัง50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาอันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลอง6วาสายล่างมาหน่อยนึงเข้าใจว่าปทุมมันก็หนักเหมือนกัน
7: สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
8: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อหนึ่งใบครับสามารถที่จะต้มได
7: ้
8: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
7: ลดอะ
8: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
7: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
8: โอ้นี่ชอบ
7: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
8: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
7: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
8: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
7: ้
8: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
7: เห็นไหมหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
8: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
7: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสเนี่ย5ใบเลยอ่ะ
8: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
7: ้
8: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
7: ้
8: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ่เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไง
0: นี่
1: เขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ๊ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ครับขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
1: ที่ยังไงอ
0: ันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชว์แบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะทั้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขอเรียกคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอ
1: ใช่แล้ว
0: คิดถึงบ้านคอนโด
1: เออใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิมันเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม37เที่ยวบิน

0: ทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นทำให้การบริการมีข้อจำกัดผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนเดินทางกับการบินไทยโดยตรงรัฐมนตรีแนนบุญธิดาย้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ยังใช้หลักเกณฑ์เดิมจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทขณะที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะเริ่มโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและภาระของประชาชนจากภัยพิบัติในอนาคตโดยรายละเอียดและเงื่อนไขต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการน้ำเจ้าพระยาทะลักใต้ถนนเข้าชุมชนนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเจ้าหน้าที่เร่งอุดช่องทางน้ำใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้เบื้องต้นมีบ้านเรือนบางส่วนถูกน้ำท่วมใต้ถุนบ้านครม.อนุมัติเพิ่มวงเงิน 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินอีกกว่า 230,000 ครัวเรือนตามโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดครัวเรือนละ 10,000 บาทโดยให้ธกส.เร่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรและขยายผลระยะเวลาโครงการถึง31ธันวาคมนี้เพื่อให้จ่ายได้ครบถ้วนตามสิทธิ์ครม.อนุมัติงบกลางกว่า 1,200 ล้านบาทเสริมสภาพคล่องให้กยศ.เพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมกว่า 140,000 รายต่อเนื่องจนสิ้นปีการศึกษา 2,569 หลังกองทุนมีความเสี่ยงเงินสดไม่เพียงพอขณะที่สภาพัฒน์และกยศ.เร่งมาตรการชำระหนี้เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องในระยะยาว
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เงินทองต้องวางแผน
4: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
3: ความรู้การเงิน
5: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
6: สวัสดีครับเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมพินโชคกมลกิจครับพูดคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเจ้าของเพจติดเล่ากับอาจารย์เอ็มเฟสจริงนะครับดร.อุดมศักดิ์รักวงวานนะครับสวัสดีครับ
7: ครับ
6: อาจารย์เอ็มคริปโตเคอเรนซีจับต้องไม่ได้แต่มันมีมูลค่ามันไม่ใช่เป็นเงินแบบเงินจริงๆที่เป็นฟิสิกอลที่จะสามารถจับต้องได้มันเป็นแค่ดิจิทัลแล้วทำไมมันมีมูลค่าแล้วใครเป็นคนกำหนดมูลค่าเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นบิตคอยน์ที่เขาฮิตกันอย่างเง
7: ี
6: ้ยแล้วใครเป็นคนกำหนดมูลค่ามันเท่าไหร
7: ่ครับผมขอแยก2ส่วนผมแยกเป็นตัวคริปโตที่มันแทนพวกสินทรัพย์อื่นๆก่อนอย่างเช่นที่เราบอกเก็บทองไว้แล้วก็ถือคริปโตเนาะคำถามวันนี้คุณทินมีหุ้นไหม
6: มี
7: เคยเห็นเคยถือใบหุ้นไหมดูแต่ในแอปถูกไหม
6: ครับ
7: เคยจับไหมก็ไม่เคยจับ
6: จับโทรศัพท์
7: ถูกไหมเราก็ไม่เคยจับคำถามคือหุ้นมันเวิร์กยังไงมันเป็นหลักการเดียวกับคริปโตเลยครับหลักการก็คือมีคนคนนึงเรียกว่า TSD เขาเก็บใบหุ้นทั้งหมดอ่ะไว้ให้เราแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนยืนยันว่าหุ้นที่คุณทินถือ มันมีใบหุ้นอยู่จริงๆแล้วเราอ่ะเทรดกันแค่ตัวเลขพ
6: อ
7: แล้วเดี๋ยวเวลาสิ้นวันอ่ะมันก็มาเปลี่ยนชื่อในใบหุ้นตัวนี
6: ้
7: คำถามคือเราจับใบหุ้นไหมเราไม่จับวันนี้ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เวลาซื้อทองก็ไม่ได้เดินไปตามร้านแล้วก็ไปถือทองก้อนๆกลับบ้านก็ซื้อบนแอปไห
6: ม
7: ฮะใช่ไหมแล้วก็เทรดทองซื้อทองกี่บาทก็แล้วว่ากันไปคำถามคือได้จับไหมก็ไม่ได้จับการที่บอกว่าไม่มีตัวตนเนี่ยมันไม่เชิงขนาดนั้นมันเป็นระบบที่เป็นดิจิตอลคำถามคือถ้าเป็นทองเนี่ยเราก็ต้องเชื่อร้านทองถูกไหมฮะว่าเขามีทองอยู่จริงๆอันอีกแบบนึงคือบิตคอยน์อ่ะมันเป็นบิตคอยน์เฉพาะเจาะจงเลยเพราะบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างหลัง
6: ม
7: ันมีมูลค่าของมันเอง
6: อ่
7: ะทองคำวันนี้ถามว่ามันมีมูลค่าจากอะไรมันมีมูลค่าจากคนบอกว่าเอออันเนี้ยเรายอมรับร่วมกันว่ามันมีมูลค่าธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าบิตคอยน์คือทองคำดิจิตอลเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนทองคำในแง่ที่ว่ามันทำขึ้นใหม่ไม่ได้มันมีอยู่จำกัดมันมีอยู่แค่นี้แหละถามว่าทำไมจำกัดก็ทุกคนถือโค้ดชุดเดียวกันว่ามันจำกัดถ้าเกิดจะให้มันไม่จำกัดต้องไปแก้ทุกคนแล้วพอมันมีอยู่จำกัดมันค่อยๆออกมาทีละนิดแล้วมันมีอยู่แค่นี้ถ้าคนให้ค่ากับมันมากขึ้นมันก็จะเหมือนทองคำที่เราไม่จำเป็นต้องถือเป็นก้อนๆแต่เราถืออยู่บนอากาศตราบใดที่มันยังมีคนบอกว่าผมให้ค่าบิตค

0: คอยอ่ะมันก็จะยังมีค่า
1: แต่บิตคอยผมเข้าใจว่ามันจะมีช่วงที่มันขึ้นและช่วงที่ลงใช่ไหมช่วงที่ขึ้นเขาเรียกว่าบูรันอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงมีการขึ้นลงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมผมเนี่ยพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้าใจในประเด็นนี้นะแล้วเดี๋ยวจะแนะนำนะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าจะต้องเข้ามาเล่นอยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างสักครู่เดี๋ยวครับ
2: เล่นทองของจริงด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
6: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
7: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
8: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: เล่นทองของจริง
1: กลับมาต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงที่2นี้นะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันมีช่วงที่แบบว่าคริปโตอย่างบิตคอยน์เนี่ยลงแล้วอยู่ดีๆมันก็ขึ้น
0: ครับ
1: แล้วใครเป็นคนกำหนดแล้วทำไมมันขึ้นลงได้ครับมันต้องมีแต่ขึ้นอย่างเดียวสิถ้าคนมันน้อยเอ๊ะทำไมถึงว่าถ้าจำนวนจำกัดแล้วคนอยากได้เยอะ
0: ผมถามว่าทองคำจำกัดไหมจำกัดคนจะได้ทองคำไหมอยากได้ทำไม
1: ทองคำยังไม่จำกัดยังขุดได้ยังมีอยู
0: ่แต่ว่า eventually ในโลกเราเนี่ยมันก็มีอยู่จำกัดเหมือนกันบิตคอยน์มันก็ขึ้นมาทีละนิดเหมือนกันฮะแต่ว่าในจำนวนทั้งหมดเรามี21ล้านบิตคอยน์
1: ทำไมมันจำกัดเรามันเป็นดิจิทัลนี่มันสามารถที่จะ
0: เพราะว่าโค้ดมันบอกไว้ว่าจำกัดแล้วทุกคนถือโค้ดชุดเดียวกันแล้วไม่มีใครยอมแก
1: ้เพิ่มโค้ดเข้าไปไง
0: แต่มันไม่มีใครยอมเพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณทินถืออยู่แล้วเป็นหนึ่งในคนที่ดูแลระบบบิตคอยอ่ะคำถามคือเราจะเพิ่มให้มันเพิ่มขึ้นไหมล่ะมันก็คงไม่แล้วเราเพิ่มคนเดียวแล้วไม่มีใครเพิ่มมันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคำถามคือทำไมราคามันถึงขึ้นถึงมันลงผมว่าไม่ได้เป็นแค่บิตคอยสินทรัพย์ทางการเงินทุกอย่างราคาขึ้นและลงหมดมันก็ขึ้นกับดีมานด์และซัพพลายในแต่ละช่วงอย่างยกตัวอย่างบิตคอยเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งเรียกว่าบูรันฮะ4ปีทุกๆ4ปีเนี่ยบิตคอยมันจะออกมาน้อยลงเรื่อยๆก็คือครึ่งนึงจะน้อยลงมาครึ่งนึงซึ่งทุกๆ4ปีเนี่ยปกติพอมันเริ่มเข้าไอ้4ปีครั้งแรกเนี่ยช่วงต้นนะฮะมันจะขึ้นอยู่ประมาณปีนึงปีครึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะลงแรงๆเลยปีนึงแล้วหลังจากนั้นมันค่อยๆซึมกลับขึ้นมาวนอยู่เงี้ยมาหลายรอบแล้วตั้งแต่อายุของมันคำถามคือถ้าเป็นคุณทินรู้แล้วนี่เดือนสิงหาปี22ปี28เดือนสิงหา28มันจะบูรันแล้วคุณนินถ้าคุณนินรู้นินถือไหม
1: ก็ต้อง
0: ก็ถือ
1: ก่อน
0: แปลว่ามีคนซื้อถูกไหมฮะมันก็เลยขึ้นเงี้ยผ่านไปปีครึ่งมันจะรู้แล้วนี่คนเห็นเทรนด์ของกราฟว่ามันจะลงขายไหมฮะ
1: ขาย
0: อ่ะมันก็ลง
1: อันนี้เหตุผลที่ทำให้มันขึ้นลง
0: มันมีวัฏจักรของราคา
1: ถ้าอย่างนี้มีอะไรจะแนะนำคนที่อยากจะเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีบ้างครับ
0: ก็ต้องถามว่าเข้ามาทำอะไรถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเราเห็นข่าวที่บอกว่ามีคนเปลี่ยนเงิน400เป็น20ล้านภายในระยะเวลา5นาทีถ้าคุณจะเข้ามาแบบนั้นก็ไม่ห้ามมันก็เป็นเรื่องของเราเน
1: า
0: ะมันก็คงไม่ต่างกับคุณเอาเงินเดินเข้าคาสิโนหรือเอาเงินไปซื้อหวยแล้วหวังว่าจะได้เงินแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเข้ามาเพราะคุณเชื่อว่าบิตคอยน์มันมีอยู่จำกัดแล้วมันจะเป็นเหมือนทองวันใดวันนึงถ้าเกิดมันมีสงครามมีอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะถือทองก้อนใหญ่ๆแล้ววิ่งครับมันก็ต้องใส่ไปในดิจิตอลแอสเซทแล้วก็เก็บเฉพาะรหัสแล้วก็จะไปไหนก็ได้แล้วทีนี้ก็ไปเอาออกปลายทางได้ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆอ่ะบิตคอยน์วันนี้มันเล็กเงินแค่นิดเดียวไหลไปตรงนั้นอ่ะมันทำให้บิตคอยน์อ่ะใหญ่ได้เลยเพราะว่าดีมานด์มันเพิ่มถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็ซื้อบิตคอยน์แต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าสินทรัพย์ทั้งหมดในโลกไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุน ทองคำจะถูกโทเคนไนซ์เปลี่ยนเป็นคริปโตคุณก็จะซื้อเหรียญบางตัวที่มันซัพพอร์ตโครงสร้างในการทำสิ่งเหล่านี้อันนี้ผมว่าเป็นการลงทุนแล้วข้อหนึ่งคือคุณเห็นอะไรในมันแล้วคุณเข้าไปซื้อแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเห็นแค่ว่ามันขึ้นเยอะดีเราอยากจะซื้อผมว่าอย่างนั้นพักก่อนแล้วเราลองศึกษาดูก่อนว่าเราเห็นอะไรในมันเพราะด้วยคริปโตมันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมันเป็นได้ทั้งหุ้นเป็นได้ทั้งทองคำเป็นได้ทั้งการพนัน
1: ถ้าอย่างนี้เกิดคำถามว่าแล้วคริปโตจริงๆแล้วเนี่ยมันเสี่ยงแค่ไหนนี่คือคำถามนะฮะแล้วทำไมบางคนพอรวยโหรวยแบบล้นฟ้าอะไรบางคนนี่หมดตัวหมดเนื้อหมดตัวได้เช่นเดียวกันนะครับ EP หน้ากลับมาตอบคำถามนี้นะครับผู้ชมครับเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
5: เงินทองของจริง

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสารศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

คิดทำร้ายคุณแม่แต่ถ้าคุณพี่จะเชื่ออย่างนั้นคุณพี่ก็

0: ำไร
1: อะไรเจ้าคะคุณเลือง
0: มานี
1: ่โอ๊ยเจ็บเจ้าค่ะ
0: มานี่ไม่กำไร
1: โอ๊ย
0: มานี่ไม่กำไร
1: โอ๊ย
0: มานี่
1: เจ็บนะเจ้าค่ะ
0: มันเจ็บไม่เท่าที่ฉันเห็นดอกไม่กำไรเมื่อครู่ไม่กำไรกำลังจะทำอะไรกับคุณพ่อว่าอย่างไร
1: กำไรเพียงแต่เสียหลักลื่นล้มแล้วคุณพระก็เข้ามาช่วยไว้ก็เท่านั้นนะเจ้าค่ะ
0: อย่างนั้นเหรอแล้วทำไมต้องแนบเช็คกันขนาดนั้นแม่กำไรคิดจะทำอะไรกันแน่
1: เรื่องเจ้าคะในใจของกำไรคิดอย่างไรคุณเรืองก็น่าจะรู้ดีนะเจ้าคะว่าในใจของกำไรมีแต่เพียงคุณเรืองคนเดียวเท่านั้น
0: ไม่กำไรตอนนี้ฉันชักไม่แน่ใจแล้วแหละไม่กำไรว่าคำพูดของแม่กำไรเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจหรือก็แค่เพียงคำหวานที่ใช้วิลวงหลอกฉันเท่านั้น

0: อกคับใจอะไรก็พูดออกมาสิเจ้าคะ
1: เดือนเอ็งว่าแม่กำไรเขาเป็นอย่างไร
0: ถ้าเป็นเรื่องหมอกำไรบ่าวไม่ขอพูดเจ้าค่ะ
1: ข้าสงสัยในตัวแม่กำไรเหลือเกินตอนอยู่ต่อหน้าข้าแม่กำไรก็พูดคำหวานแต่พอรับหลังก็ทำอีกอย่าง
0: คนเราถ้าจริงใจไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังก็เหมือนกันหมดแล้วเจ้าค่ะ
1: ถ้าผู้หญิงคนอื่นเป็นอย่างเองก็คงดีสินะมีอะไรเองก็พูดมีอะไรเองก็บอกข้าหมด
0: แต่บางเรื่องก็บอกไม่ได้เจ้าค่ะ
1: อะไรนะ
0: ไม่มีอะไรเจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะ

0: นี่คุณพระสงสัยคุณวาดหรือเจ้าคะแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนทำหรือว่าคุณหญิงมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าเจ้าคะ
1: ข้าสงสัยนางหมอกำไลจู่ๆคุณแม่ก็โดนวางยาแล้วนางหมอกำไลก็มาช่วยไว้ได้ทันเองว่ามันไม่บังเอิญไปหน่อยหรือ
0: ก็จริงนะเจ้าคะ
1: พอมันย้ายเข้ามาอยู่ที่เรือนท่าทางของมันก็แปลกผูกสมัครรักใคร่กับพ่อเรืองอยู่แท้ๆแต่กลับมายั่วยวนคุณพี่เจิม

เองไปที่ยุพราชไปสืบประวัติของนางหมอกกำไลมาให้หมดว่ามันเข้ามาที่เรือนของเราต้องการอะไรกันแน่เจ้าค่ะ

0: มอกำไรลูกสาวสินแสตั้งเนอะหรือรู้จักสิผู้ชายเนี่ยติดกันทั้งบาง
1: ผู้ชายติดกันทั้งบางแล้วมีผัวหรือยัง
0: ไม่มีนะสินแสตั้งอะหวงขนาดไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆนะ
1: ไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของสินแสตั้งนั้นหรือ
0: เป็นลูกเลี้ยงกำไรกับแม่มันเนี่ยป่วยมาจากที่ไหนก็ไม่รู้สินแสตั้งเนี่ยก็สงสารรักษาแล้วก็รับเป็นลูกเลี้ยงส่วนอีชื่นแม่มันอะเป็นเมียไอ้เฮง
1: ชื่นนี่มันตามมาสืบเรื่องของหมอกำไรหรือนี่

0: คุณแม่อยากพบกับผมมีอะไรหรือขอรับ
1: แม่อยากจะคุยกับพ่อเดชเรื่องไม่กำไรแม่เองเนี่ยก็แก่มากแล้วแถมยังมีคนปองร้ายจะให้แม่กำไรเนี่ยมาคอยดูแลแม่ที่เรือเราตลอดไปก็คงจะไม่งามลูกก็มีพ่อมีแม
0: ่แล้วคุณแม่จะให้กับผมทำอย่างไรล่ะครับ
1: พ่อเดชก็รับอุปถัมภ์แม่กำไรเนี่ยเอาไว้เป็นเมียอีกสักคนหนึ่งสิ
0: แต่กระผมเคยสัญญาไว้กับเจ้าคุณพ่อของแม่วาดไว้นะขอรับ
1: โอ้ยสัญญิงสัญญาอะไรนั่นมันก็นมนานกาเลแล้วพ่อเดชจะไปสนใจทำไมถามใจตัวเองดีกว่าว่าพ่อเดชคิดอย่างไร

0: จ๊ะแม่กำไรนะจ๊ะจะไปซื้อยาบำรุงให้คุณหญิงอ่ะให้อ่อนไปด้วยก็ได้อ่อนจะได้ไปช่วยพายเรือไปช่วยถือของได้ไงจ๊ะ
1: ว่างมากเลยจะไปกับหมอกำไรเขาน่ะพอว่างมากเอ็งมาช่วยข้านี่มา
0: เอ็
1: งช่วยข้าลูกอ่อนเร็ว
0: ไอ้ของพี่เนี่ยเอาไว้ปล่อยงานพี่ก็ทำไปสิอาจารย์ไม่กำไรให้อ่อนไปด้วยนะจ๊ะ
2: ไม่เป็นไรดอกอ่อนงานเยอะแล้ว
0: แต่ว่าอ่อนเนี่ย
2: ฉันไปเองก็ได้ประเดี๋ยวขากลับฉันจะซื้อแป้งซื้อชาติมาฝากอ่อนนะจ๊ะ
0: จริงเหรอจ๊ะก็ได้จ้ะสวยยังใจดีอีก

0: แม่นางเดือนน้าชื่น
1: ข้าจ้าน
0: ี่น้าว่าทำอะไรแถวนี้จ้าน้าไม่ได้อยู่แถวยุพราชหรือ
2: ข้ามาซื้อข้าวซื้อของแล้วเองล่ะมาหาใครเห็นท่าทางลับๆล่อๆมาจ้ะ
0: น้าจ๊ะคราวก่อนฉันขอบใจน้ามากเลยนะจ๊ะน้ำมันพลายที่น้าให้ใช้ดีมากเลยจ้ะทานแล้วไม่ปวดเลยสักนิด
1: จ้า
2: ก็ดีละข้าต้องไปก่อนนะเดี๋ยวจะมืดเสียก่อน
0: จ้ะ

0: นางเดือนเป็นคนของอีวาด
1: ใช่จ้ะนางเดือนเป็นลูกเลี้ยงของอีเจิมคนสนิทของอีวาดที่มันมาที่นี่ก็คงเพราะอีวาดให้มันตามกำไรมา
0: ลูกศัตรูแม่ก็หลงทำดีด้วยแล้วกำไรอยู่เรือนนั้นเป็นอย่างไรบ้างลูก
1: ตอนนี้คุณพระและคุณหญิงประดับต่างก็ซาบซึ้งในน้ำใจที่กำไรช่วยชีวิตและคุณพระเองก็ยังสงสัยว่าอีวาดเป็นคนวางยาคุณหญิงประดับ
0: เก่งมากลูกแผนการยืมดาบฆ่าคนของเราเป็นไปตามที่วางไว้กำไรทำตามแผนขั้นต่อไปได้เลยนะลูกส่วนนางเดือนถ้ามันขวางหูขวางตานักก็ฆ่ามันซะ

0: มารอรับกำไรหรือเจ้าคะ
1: ใช่เรื่องที่เองปิดบังข้าไว้ข้ารู้หมดแล้ว
2: เรื่องที่เองหลอกว่าเป็นลูกสาวของสินแสตั้งแท้จริงแล้วเองก็เป็นแค่ลูกเลี้ยง
1: เองปิดบังอะไรไว้อีกบอกความจริงมาให้หมดซิดีกว่า
0: ถ้าคุณวาดรู้หมดแล้วก็คงไม่ต้องถามเรื่องที่อีฉันไม่ได้บอกว่าอีฉันเป็นลูกเลี้ยงพ่อสินแสก็เพราะอีฉันรักและเทิดทูนพ่อสินแสเหมือนพ่อบังเกิดเกล้าที่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะไรทั้งสิ้น
1: ข้ารู้ไม่ใช่แค่นั้นบอกความจริงมาซิดีกว่าว่าเองมาที่เรือนข้าต้องการอะไร
0: ไม่มีเจ้าค่ะไม่ใช่ทุกคนหรอกนะเจ้าค่ะที่จะมีความลับปิดบังนอกเสียจากคนที่เคยทำเรื่องชั่วช้าเลวทรามฉันคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตนเอง
1: ปากกล้านั่นแหละเองอีจัง

0: ังจะทำร้ายแม่กำไลหรือ
1: หมอกำไลกล่าววาจาจาบจ้วงคุณวาดบ่าวทนไม่ไหวจึงขาดสติเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นเพราะแม่วาดตั้งใจจะหาเรื่องแม่กำไลหรอกหรือฉันรู้

0: ว่าเองจะได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของแม่ค่ะ
1: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆนะคะมาทุบราคากันใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นไม่ว่าคุณจะมีสีผิวเข้มเหมือนแยมหรือว่าจะขาวเหลืองหรือจะสีไหนก็ตามวันนี้ค่ะสวยกระจ่างใสได้ขึ้นอีก1สเต็ปเพราะว่าเราอยู่กับรายการนี้เลยช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบโปวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยได้ยินว่าพสจีนเนี่ยเขาบำรุงและดูแลผิวกันมาด้วยบัวหิมะใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมคะบัวหิมะเนี่ยราคาแพงแพงแล้วก็คืออันไหนคือของแท้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้ค่ะได้ของแท้แน่นอนนอกจากบัวหิมะยังมีสารสกัดจากผงไข่มุกอยู่ในมาดามโกกระปุกนี้ด้วยทำไมถึงใส่ได้เยอะขนาดนี้เพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของโรงงานขอต้อนรับคุณป้องค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผ
2: ู้ชมผิวสวยกระจ่างใสขนาดนี้การันตีเลย
3: พี่แอมต้องไปเจอแม่คนหนึ่งอายุ60หน้าแม่ตึงเปรี้ยหน้าแม่เนียนผ่องมาก
2: รับพอสอจีน
3: เลยบอกเลยบอกแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์แม่แม่แกขายกับข้าวแกขายอาหารตามสั่ง
2: อุ้ยน่าจะอร่อย
3: โอ้โหทั้งเตาฝ้าแดดอะไรเต็มไปหมดเลยแดดร้อนเผาผิวร้อนเผาไปหมดผัดกับข้าวโดยทั้งความร้อนอายุแกก็60แล้วนะแล้วเสร็จปั๊บไปเจอหน้าแม่แก
2: เป็นไงคะ
3: เนียนเก็บนี่ให้ดู
2: โอ้โหคนละคนเลย
3: ที่แล้วมีแต่คนถามแม่แกบอกแม่
2: ดูไม่ถึง60
3: แม่ใช้ครีมอะไร
2: นั่นสิดูผิวมัน40เลยอ่ะ
3: แม่หน้าเนียนมากแม่หน้าผ่องมาก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แม่บอกแม่ใช้บัวหิมะนี่นี่ดู
2: โอ้ทาแบบ
3: เนียนมากเนียนตึงเนียนมาก
2: ผิวละเอียด
3: ละเอียดมากแม่บอกแม่ใช้ครีมบัวหิมะเลยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้นะป้องบอกเลยนะใครที่แบบเจ็บตัวมาเยอะจ
2: ่
3: ายตังหลักพันหลักหมื่นแล้วใช้ครีมทาหน้าลองมาหมดทุกอย่างแล้วต้องบอกเลยนะไม่สู้บัวหิมะ
2: อุ๊ยคุณผู้ชม8นาทีแล้วบัวหิมะนี่มัน
3: สุดยอด
2: ไม่ใช่หรออ
3: ันเนี้ยไปฝากเขาหิ้วจากเมืองจีนหมดตังมาเยอะนะคนที่หิ้วเนี่ยใช้กระบิดกระเบี้ยนทวงหมดไง
2: ใช้นิดเดียวป้องใช้ยังไงอะ
3: วันนี้ป้องเลยบอกว่าไม่ต้องไปฝากเขาหิ้ว
2: ค่ะ
3: ใช้เอาตัวสูตรเนี้ยใช้ไปเลยนี่นะสูตรนี้ให้บ้างดูนะเนี่ยเข้มข้นมาก
2: โอ้โหเข้มข้นข้ามกระปุกแล้ว
3: เข้มข้น
2: จริง
3: ๆแล้วหลายคนบอกคุณป้องทำไมหน้าเนียนหน้าผ่องก็ต้องทาเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเราขอโทษนะ
2: เข้มข้นนะคุณผู้ชมดูเนื้อ
3: ผิวมันจะสวยแบบเงากระจกอ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะๆผิวมันจะแห้งผิวมันจะลอกแล้วตัวเนี้ยคือน้ำชุ่มฉ่ำ
2: คุณผู้ชมลองดูนะผิวกระจกเหมือนพอสอจีน
3: ผิวเหมือนมาก
2: เหมือนในซีรีส์แนวตั้งที่เราเคยดูอ่ะคุณผู้ชม
3: เดี๋ยวทาแขนนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึง
2: We-

0: เดี๋ยวต้องทาแขนให้ดูนะเน
1: ี่
0: ยทา
1: แบบคือถ้าดูด้วยตาเปล่า2ข้างของแขนเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะ
0: ว้าวนี่
1: อุ๊ยสวยจังเลยอ่ะ
0: ผิวสวยผิวนวลผิวผ่อง
1: ตอนนี้ว่าทางบ้านดูแล้วอยากทาแล้วไม่ต้องห่วงค่ะ7นาทีสุดท้ายนี่โทรให้ทันก็แล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติมาทุกทีก็คือ sold out sold out มาดูโปรโมชั่นเก่ากันก่อนดีกว่านี่โปรเก่าคุณป้องจัดให้นะคะ3แถม2ตอนนั้นจ่ายเท่าไหร่นะ 1,190 บาทแต่วันนี้มาในช็อปคุ้มค่าจัดโปรใหม่ไปเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้น999บาทนะลดไปแล้วนะ3แถม2แล้วแถมอีก2อีก
0: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันเซรั่มนี้นะคะให้ขวดใหญ่ไปเลยนะค
1: ะ
0: ขวดใหญ่ไปเลยแบบนี้ใครหน้าเหี่ยวยับย่นเอาเซรั่มไปนวดตึงดึงหน้
1: า
0: ขวด100 ml ป้องขายอยู่ขวดละ 1,290 วันนี้ก็จะให้ไป2ขวด
1: แถมฟรี
0: นี่คือโปรครีม515เดือนนะ
1: โอ้โห
0: นี่คือครีม15เดือนเพราะ1กระปุกส่วนตัวต้องใช้3เดือ น5กระปุกต้องใช้ได้15เดือน
1: โอ้โหใช้ยาวเลย
0: แม่หมดมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้ว
1: คุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ143บาทเน็ตๆและไม่มีค่าส่งทั้งหมดนี้จะไปถึงหน้าบ้านคุณจ่ายเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่999บาทโทรค่ะ02-817-9925รีบโทรตอนนี้สายแน่นมากเรามีเวลาเหลืออีกประมาณแค่5นาทีมาดูกันว่าโปรโมชั่นวันนี้จะหมดในกี่นาทีแต่เรื่องของส่วนผสมม
0: ัน
1: น่าตื่นเต้นมากคือนอกจากบัวหิมะที่รู้ไปแล้วผงไข่มุกแล้วมีอะไรบ้างคะ
0: คือที่หน้ามันผ่องเนี่ยเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกเข้าไปทับพิมพ์มัดนาวมัดนาววิตซีมันเยอะมันเลยทำให้หลังทาปั๊บหน้าจะเนียนจะผ่องจะใสขึ้น
1: กระจ่างใส
0: แล้วตัวนี้เราใส่ตัวบัวหิมะว่านหางจระเข้น้ำมันแอปริคอตต
1: ั
0: วนี้จะช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นคือคนที่อายุเยอะผ
1: ิ
0: วมันจะแห้งมันจะลอกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ครีมอะไรก็ได้ที่มันทำให้หน้ามันชุ่มชื้น
1: มันเย็น
0: อย่าไปใช้ครีมอะไรที่ทำให้หน้าแห้งเพราะถ้าแห้งปุ๊บมันจะดูแก่แล้วมันจะดูเหี่ยวแล้วมีตัวผักขมหินแล้วก็ดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นมันจะไปปอบประโลมผิวหน้าที่ไม่เนียนหน้าเป็นตะปุ่มตะป่ำพี่แยมลองทานนะพี่แยมจะผิวสวยขึ้นมา
1: หนึ่งสเต็ปทำไมมันเย็นสบายผิวจังเลยอ่ะ
0: บัวหิมะเขาเป็น
1: ฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็น
0: อุ๊ย
1: ทาแล้ว
0: คุณ
1: ผู้ชมดูสิ
0: ผิวสวยมาก
1: นะปกติเนี่ยทาอะไรก็ไม่ช่วยนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะคะนอกจากมันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้
0: ว
1: ยังรู้สึกผิวนุ่มจังเลย
0: สวยมาก
1: แล้วก
0: ็หอมเน
1: า
0: ะ
1: หอมไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องใส่น้ำหอมแล้วว่าคือมีกลิ่นหอมของอะไรคะเนี่ยหอมจังเลย
0: อันนี้นะคะจะเป็นจากบัวหิมะนะคะแล้วก็น้ำมันแอปริคอตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโปรวันนี้คุณผู้ชมต
1: ้
0: องจัดเซต15เดือนให้นี่คือโปรสำหรับใช้15เดือน
1: คุ้มสุดๆอะฮะ
0: โอเคเจ็บตัวอะไรมาไม่รู้แหละว
1: ัน
0: นี้เอาบัวหิมะไปใช้เลยนะคะคือต้องบอกเลยนะจะเป็นหมื่นจะเป็นพันนะก็ไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
1: ้แล้ววันนี้เหลือกระปุกละแค่143บาท
0: ใช่แล้วหารเฉลี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดเนี่ย5กระปุก5เดือ นพร้อมเซรั่ม5น้ำมันน้ำมันอมให้ใช้คู่กัน
1: ใช้ยังไง
0: ใช้เซรั่มก่อนเพราะหน้าเราแห้งเหี่ยวยับย่นอายุเยอะหน้าเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอก
1: เนี่ยนะแถมไป2ขวด
0: เอาตัวนี้ทาไปก่อนขวดละ 1,290 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ให้ฟรีไป1ขวด
1: ใช้ยังไงคะคุณป้อง
0: นี่ไงนี่เดี๋ยวป้องขออนุญาตนะทา
1: ที่หน้าได้เลยเหรอ
0: ใต้ตามุมปาก
1: โอ้แสดงว่า
0: ตรงนี้มันยับมันเหี่ยวมันย่นใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็นวดตึงๆ
1: หน้าได้เลยโอ้โหแม่ๆที่ดูอยู่แล้วชอบไปตามสปาชอบไปซื้อแพ็กเกจนวดหน้าหลายคนบอกเสีย 15,000 นะขั้นต่ำแล้วก็ไปนอนให้เขานวดให้วันนี้คุณอยู่หน้ากระจกตัวเองคุณป้องแถมให้2ขวดใหญ่แบบ
0: คืออย่างนี้ขวดทั่วไป30 ml ไซส์เล็ก
1: ขวดเล็ก
0: ใช่แต่ของเรา100 ml นะ
1: 100 ml เลยนะ
0: ขวดใหญ่นะ 1,290
1: ได้2ขวด
0: ใช่พอใช้เซรั่มน้ำมันเสร็จปั๊บให้ต่อด้วยครีมบัวหิมะ
1: ใช้คู่กันต่อกันไปเลย
0: น่าจะตึงจากตัว5น้ำมันและน
1: ่
0: าจะผ่องจะใสจะเนียนจากตัวบัวหิมะ
1: เช้าก็ใช้
0: ไว้กลางคืน
1: กลางคืนก็ใช้
0: ตื่นมาปั๊บหน้าเนียนผ่องพี่คนนี้เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะ
1: โอ้โดน
0: แดดตากฝนนะหน้าตอนแรกแกดำปึ๊ดเลยนะแล้วแกมีปัญหาเป็นจุดดำๆเต็มโหนกแก้มเต็ม
1: ต้องใช้อุ้ย
0: น้องคนนี้เป็นแคดดี
1: ้
0: 18หลุมนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: อุ้ยตากแดด
0: แคดดี้แดดร้อนมากว
1: ่
0: าโฟโหหน้าแกแบบ
1: เข้าใจเลยผู้หญิงอะต้องใช้แต่สาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะสินค้าคงเหลือ39เซตแล้วโหนับตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้วันนี้คือกระปุกเดียวเนี่ยก็ใช้ได้3เดือนละค
0: ุ
1: ณป้องจัดไปให้5กระปุก
0: 15เดือน
1: 15เดือนเลยเหรอชอบมากๆ
0: 15เดือนจ่ายแค่999ตกเฉลี่ยเดือนนึง670บาทเองนะ
1: ใช่คือเหลือกระปุกละแค่143บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัด
0: นี่ไงนี่ไงแม่แกทำนาทำสวนพอทำนาทำสวนเสร็จปั๊บดูให้ดูหน้าแกดีๆนะแดงตรงโหนกแล้วก็มีอาการหมองคล้ำ
1: คือสีผิวมันไม่สม่ำเสมอแหละ
0: ใช
1: ่
0: เลยบอกแม่โอเค

0: ทำนาทำสวนเราไม่ได้โชว์ใครแต่เราต้องหน้าเราต้องดี
1: โอ้ส่องกระจกมันต้องสวยคุณผู้ชมเราต้องดูตัวเองแล้วเราต้อง
0: พี่แอม
1: เรารักตัวเอง
0: เป็นยังไงอ
1: ยากได้หน้าแบบนี้ไหม
0: เนียน
1: ไหมพี่คุณแม่ดูอยู่แล้วแบบฉันไม่ต้องเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรอกฉันเป็นใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามเราอยากจะดูมีผิวที่อ่อนกว่าวัย
0: เนี่ยพี่แอมดูสิว่าหน้าจะเนียนไหม
1: เนี่ยดูสิไม่รู้อายุ
0: แล้วขอโทษนะเห็นแก้มไหมแก้มเขาจะมีความเงา
1: เด้งมากเลยเนาะ
0: ใช่คือครีมตัวนี้มันจะช่วยเรื่องความชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ที่หน้าแห้งให้เอาครีมนี้ไปทา
1: เดี๋ยวพ่อกลางคืนก่อนนอนได้ไหมคะ
0: เนียนตื่นมาเน
1: ีย
0: นน้องเป็นแคดดี
1: ้มีหลายชั่วโมง
0: หลุม
1: ค่ะ
0: นะฮะปัญหาคือฝ้า
1: ปัญหาคือจุดการตากแดดไง
0: ใช่ร้อนเผาผิวแสบผิวเลยบอกน้องถ้าร้อนเผาแสบผิวน้องต้องเอาบัวหิมะ
1: ไปปลอบประโลม
0: ทำงานกลางแจ้งน้องต้องเอาบัวหิมะเพราะมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นดูสิหน้าเขาเงาเป็นกระจกเลยเห็นไหมหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นหน้าเป็นกระจกเป็นเงาเป็นแก้วเป็นแสง
1: คือไม่ว่าจะวัยไหนแหละเราเลี่ยงความร้อนไม่ได้อย่างพี่คนนี้ก็น่าจะ
0: ทำกับข้าว
1: กับข้าวจริงๆแม่บ้านเนี่ยเราก็ทำทุกวันนะคะ
0: เจอความร้อนจากเตาความร้อนจากสภาพอากาศแล้วเสร็จปั๊บหน้าแกไหม้แบบคือหน้าแบบหมองอ่ะหน้าขาวพอเอาตัวนี้ไปทาบัวหิมะมันจะช่วยปลอบประโลมผิวไอ้บัวหิมะเขาจะฤทธิ์เย็นพอแม่ทาปั๊บนะมันเหมือนน้ำกลิ้งอ่ะมันเป็นกระจกหน้ามันเงาเงา
1: เยี่ยมทาแขนไปนะคะคุณผู้ชมยังรู้สึกเย็นผิวชุ่มฉ่ำสบายอยู่เลยยังชอบตรงที่มันรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็ได้ผิวที่สบายไปทั้งวันเลยแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ30วินาทีสุดท้ายกระปุกและแค่143บาทวันนี้ดูซิเหลือ15เซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดดูโปรโมชั่นที่หน้าจอตอนนี้เร็วๆด่วนๆเลยคุณป้องย้ำอีก1รอบนะคะ
0: 1กระปุกป้องขาย 1,290 นะกระปุกแบบนี้ป้องขายกระปุกละ 1,290
1: สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
0: เนี้ยป้องจะให้ไป5กระปุกให้ได้ปีครึ่งเนี่ยทาคอทาหน้า
1: ให
0: ้ผิวแบบสวยมาก
1: ทั้งหมดแค่999บาทเท่านั้นโทรให้ทัน02-817-9925ถ้าถึงว่าใครกลัวรับสายไม่ทันแกน QR code หน้าจอได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้าน999บาทส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณป้องมากๆนะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: แอร์ไอเดีย
2: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
4: ์รู้นั่งชมดอกไม้เองเสร็จหรือยังป้าจ๋าเดี๋ยวฉันไปเติมแกงให้นะจ๊ะ
5: เออ
6: ระวังเลยสิออนข้าวของอ่ะเสียหายหมดละเอามานี่ข้ายกเอง
7: มีตาก็มองทางไม่ใช่มองที่อื่น
4: พูดมากอยู่นั่นแหละด่าอยู่ได้เอาหม้อมานี่ป้าเขียดจ๊ะเติมแกงฉันหน่อยจ้ะ
8: ได้
4: ฉันช่วยจ้ะ
9: นี่ไอ้ทองนี่จากเที่ยวสาวนะก็ต้องพูดจาให้เหมือนหวานๆหน่อยสิวะไอ้พูดอย่างนั้นได้อย่างไรเองนี่มันไม่มีเชิงเจ้าชู้ของพ่อติดมาเลยหรือยังไงอ่ะดูนี่ดูนี่เดี๋ยวจะดูเชิงไหมดูเชิงเจ้าชู
4: ้นี่หัวมหาจังเลย
9: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
4: อ้ยโอ้ยเองจะคุยอะไรกันนักหนาแม่ช่วยกันยกของขึ้นไปบนเรือนเดี๋ยวคุณพระท่านก็ไปวัดไม่ทัน
10: ยกให้ไวๆเอาไอ้ทองระวังแกงหกนะมีแกงนั่นน่ะไปแล้วก็ไปที่ท่าน้ำเลยไปเลยเดินให้มันเร็วๆเข้า
11: แม่กำไรไม่ต้องยกให้บ่าวไพร่มันทำมันหน้าที่ของบ่าวไพร่มันนางเดือนมารับไป
12: มันใช่พี่เดือน

0: แม่กำไรไม่เปลี่ยนใจไปทำบุญที่วัดกับฉันหรือฉันอยากให้แม่กำไรไปด้วยจะได้ไปดูฤกษ์ดูยามเผื่อว่าเรือนเราจะมีงานมงคล
1: วันนี้จะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษก็ควรจะไปแต่คนในครอบครัวเท่านั้นนะเจ้าค่ะ

0: ำไมขออยู่ที่เรือนดีกว่าเจ้าค่ะจะได้อยู่คุมยาบำรุงให้คุณหญิง
1: งั้นก็ตามใจ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถอะขอรับคุณแม่

0: อบใจมากนะจ๊ะพี่เพลิงที่มาช่วยฉันจัดห้องคุณว่า
1: เดี๋ยวหมดแล้วข้าไปก่อนนะจ๊ะ
2: เดี๋ยวสิจ๊ะพี่พงยังมีอีกจ้ะตู้นี้ด้วยจ้ะตู้มันหนักนะจ๊ะฉันเช็ดใต้ตู้ไม่ถึงช่วยฉันยกหน่อยสิจ๊ะ
1: จ้ะ
2: หนักไหมจ๊ะ
1: ไม่หนักจ้ะเสร็จแล้วนะออน
2: งั้นเดี๋ยวพี่เพิงช่วยยก
1: ข้ามีงานอื่นต้องทำอีก
2: พี่พง

0: นี่งามนะยิ่งแต่งยิ่งงาม
1: มิทิ้งดอกจะเหมาะกำไรอ่อนงามสู้เหมาะกำไรไม่ได้ดอก
0: นี่ถ้าเพิงเห็นน่ะต้องชอบอ่อนแน่ๆ
1: เหมาะกำไรพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าพี่เพิงเห็นเขาจะชอบอ่อนจริงๆใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่สิจ๊ะอ่อนรีบไปหาเพิงสิ
1: จ้าไม่ได้ดอกจะหมอกำไรอ่อนยังถูห้องคุณวาดไปเสร็จเลยประเดี๋ยวจะโดนลงโทษ
0: เดี๋ยวฉันปัดกวาดห้องคุณวาดให้เอง
1: จริงอ่ะจ๊ะ
0: อ่อนรีบไปหาเพิงเถอะ
1: ขอบใจหมอกำไรมากนะจ๊ะ

0: ไม่กำไร
1: คุณเลือง
0: มานี่ไม่กำไรไม่กำไรไม่กำไรเข้าไปทำอะไรที่ห้องคุณแม
1: ่คุณเรืองไม่ได้ไปวัดกับคุณพระหรือเจ้าคะ
0: ถ้าฉันไม่กลับมาฉันจะได้เห็นอะไรดีๆหรือแม่กำไรเข้าไปทำอะไรที่ห้องคุณแม่บอกมาก
1: ำไรคิดว่าเป็นห้องคุณเรืองอะเจ้าค่ะเลยจะเอาดอกไม้ไปวางคุณเรืองกลับมาจะได้สดชื่นนะเจ้าค่ะ
0: แล้วไหนนะดอกไม
1: ้ทำไมยังไม่ได้ไปเก็บอะเจ้าค่ะ

0: ไม่กำไรอย่ามาปลดห้องฉันกับห้องคุณแม่ก็อยู่กันคนละฟากมองปราดเดียวก็รู้ไม่ใช่ห้องฉันที่เข้าไปรื้อค้นข้าวของต้องการอะไร
1: คุณเดืองเจ้าคะกำไรไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยนะเจ้าคะคุณเดืองเข้าใจกำไรผิดเยี่ยงนี้กำไรเสียใจนะเจ้าคะ

กำไรออกไปออกไปอย่ามาใช้ไม้นี้

0: เดือนเดือนเอ็งร้องไห้ทำไมใครทำอะไรเองมีอะไรเอ็งบอกข้าได้นะเดือน
1: ไม่มีอะไรหรอกจ้ะ
0: เดือนเอ็งเป็นอย่างนี้ข้ายิ่งเป็นห่วงเอ็งนะเดือน

0: เจริญพร
1: พระครูเจ้าคะช่วยตรวจดวงชะตาให้อีฉันด้วยเจ้าคะว่าคนที่อีฉันรับมาอุปการะอยู่ตอนนี้จะมีดวงสมพงกับลูกหลานคนไหนในเรือนของอีฉันบ้างหรือเปล่า
0: คนเรานะมันผูกพันกันด้วยกรรมนะโยมที่มาพบมาเจอกันก็เพราะเคยทำกรรมร่วมกันเอาไว้กรรมใดที่ก่อไว้ก็ต้องได้รับผลวิธีที่จะบรรเทาได้ก็คือมันทำความดีและอย่าสร้างกรรมเพิ่มขึ้นอีกนะโยม

0: นางเดือนมานั่งอยู่ตรงนี้นี่เองข้าตามหาแทบแย่ข้ามีเรื่องจะคุยด้วย
1: เรื่องอะไรเจ้าคะ
0: ก็เรื่องไม่กำไรน่ะสิข้าว่าเขา
1: ถ้าเป็นเรื่องหมอกำไรอย่ามาถามบ่าวเลยเจ้าคะบ่าวคงช่วยอะไรไม่ได
0: ้นางเดือนช่วยอะไรไม่ได้แต่เองก็ช่วยรับฟังข้าหน่อยนี่มันเรื่องสำคัญนะ
1: ขออภัยเจ้าค่ะบ่าวมีงานต้องทำ
0: นางเดือนนี่เองเป็นอะไรเมื่อก่อนข้ามีปัญหาอะไรเองก็รับฟังข้าทุกเรื่อง
1: บ่าวก็เป็นแค่บ่าวบ่าวที่พักดีแต่ไม่มีใครสนใจคำพูดของบ่าวไม่มีความหมายกับคุณเรืองหรอกเจ้าค่ะ
0: นางเดือนนางเดือนโถ่

0: พ่อเรืองมีอะไรหรือพ่อเรือง
1: คุณแม่ขอรับคุณแม่ลองดูสิขอรับมีข้าวของอะไรของคุณแม่หายไปหรือไม
0: ่ทำไมหรือพ่อเรืองคุณพี่ต้องจัดการให้อีฉันนะเจ้าคะจู่ๆหมอกำไรก็เข้าไปรื้อค้นข้าวของในห้องของอีฉันคงจะเข้าไปขโมยของมีค่า
2: ถึงว่าคุณหญิงชวนเองไปวัดเองก็ไม่ไปที่แท้เองก็จะหาโอกาสขโมยของเงินเรื
3: ้อแต่กำไรไม่ได้ขโมยอะไรเลยนะเจ้าคะ
4: นั่นน่ะสิแม่วาดกล่าวหากันหรือเปล่าเนี่ยมาบอกว่าแม่กำไรเป็นขโมยแล้วข้าวของหล่อนล่ะมีอะไรหายไปบ้าง
0: ไม่มีเจ้าค่ะแต่ที่ไม่มีก็เพราะว่าพ่อเรืองเข้าไปพบหล่อนเสียก่อนนิสัยลักขโมยเยี่ยงนี้คงจะให้อยู่เรือนเราต่อไปไม่ได้แล้วเจ้าค่ะคุณพี
3: ่แต่กำไรไม่ได้ขโมยอะไรจริงๆนะเจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นหล่อนก็บอกมาว่าหล่อนเข้าไปทำอะไรในห้องของฉัน
5: พ่อเรืองเห็นแม่กำไรเข้าไปในห้องแม่ว่าจริงๆหรือ
6: จริงครับ
0: เจอไปเก็บของของหมอกำไรออกไปให้หมด
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: หอม
9: อะไร
8: ผัวอยาก
9: ขั่ว
10: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
16: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
17: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
18: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
1: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
17: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
6: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
7: ดื่มง่ายมาก
17: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
1: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะ

0: แล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
10: พิเศษลูกค้า AAS
1: เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
11: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
16: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะคะ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: หากที่ฉันรักเธอมันผิด
3: อีเจิมหยุดนะ
4: อย่าไล่หมอกกำไรเลยนะเจ้าคะก็ที่หมอกำไรเข้าไปที่ห้องคุณวาดก็พอไปปัดกวาดแทนบาปแล้วค่ะ
5: กำไรเห็นว่าอ่อนงานหนักนะเจ้าค่ะก็เลยเข้าไปช่วยแต่ที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกเพราะกลัวว่าอ่อนจะโดนลงโทษนะเจ้าค่ะ
3: โถที่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองแม่กำไรนี่ช่างเป็นคนดีมีน้ำใจจริงๆเลยนะไม่เหมือนใครบางคนคอยแต่จับผิดเพ่งโทษคนอื่นเขาตลอดเวลา
4: อ่อนเอ็งรู้ใช่ไหมว่าถ้าเอ็งปลดข้าเอ็งจะโดนเคี่ยน
3: แน่นี่ยังจะไปโทษมันอีก
6: ใจเย็นๆก่อนขอรับคุณแม่แม่วาดถ้าเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดกันก็ไม่มีอะไรแล้วแม่กำไรฉันต้องขออภัยด้วยที่ทำให้แม่กำไรลำบากใจบ่นเองนั่นอ่อนเองมันโยนงานให้คนอื่นข้าจะตัดเบี้ยวเองเป็นการลงโทษ

0: พ่อเดชพ่อเดชเห็นแล้วใช่ไหมว่าเมียพ่อเดชเนี่ยไม่ฟังความอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาแต่จะไล่แม่กำไลเนี่ยออกจากเรือน
1: แม่วาดก็คงเข้าใจผิดนะขอรับ
0: เข้าใจผิดหรือแม่วาดตั้งใจจะกำจัดแม่กำไลมากกว่าก็ตั้งแต่แม่กำไลเนี่ยมาดูแลแม่เป็นอย่างดีแม่วาดก็คงจะทำอะไรไม่ค่อยถนัดนะเรื่องวางยาก็ยังหาตัวคนทำไม่ได้ไม่ใช่หรือ
1: ขอรับ
0: พ่อเดชแม่เองนะแก่แล้วจะตายก็ไม่เสียดายหรอกแต่แม่นะห่วงฐานะของแม่กำไรแม่กำไรตอนเนี้ยมีฐานะอยู่ที่เรือนเนี้ยบ่าวก็ไม่ใช่นายก็ไม่เชิงแม่วาดอาจจะคิดรังแกข่มเหงรังคัดรังแคอะไรก็ทำได้ง่าย
1: ๆแล้วคุณแม่จะให้กับผมทำอย่างไรนะขอรับ
0: พ่อเดชก็รับแม่กำไลเนี่ยมาเป็นเมียซะอีกคนหนึ่งสิแม่วาดก็คงจะเกรงใจแม่มากขึ้น

0: ไม่เชื่อหรอกนะว่านางกำไรมันจะเข้ามาปัดกวาดเช็ดถูห้องของข้าแทนนางอ่อน
1: บ่าวก็ไม่เชื่อเจ้าค่ะนางกำไรมันต้องคิดจะทำอะไรอย่างอื่นแน่เจ้าค่ะ
0: เอ็งบอกว่าเอ็งเจออีเฟืองที่ยุพราชนางกำไรก็มาจากยุพราชเมื่อก่อนอีเฟืองมันมีลูกสาวชื่อกำไรหรือว่ามันสองคนจะเกี่ยวข้องกัน
1: ไม่เกี่ยวข้องกันดอกเจ้าค่ะนางกำไรลูกสาวอีเฟืองก็คือนางเดือนบ่าวเลี้ยงมันมากับมือนะเจ้าค่ะส่วนเรื่องของกำไรกับอีเฟืองบ่าวว่ามันคงจะเป็นเรื่องบังเอิญนะเจ้าค่ะไม่เกี่ยวข้องกันดอกเจ้าค่ะ
0: กำไรเกือบโดนจับได้
2: ใช่จ้ะตอนกำไรเข้าไปในห้องอีวาดกำไรจะเอายาไปซ่อนในห้องมันเพื่อใส่ร้ายมันแต่คุณเดือนเข้ามาเห็นเสียก่อนก็เลยเป็นเรื่องตอนนี้คุณเดือนก็ดูเหมือนจะสงสัยในตัวกำไร
0: ขาดคนหนุนหลังไปคนหนึ่งแล้วกำไรจะทำอย่างไร
2: กำไรเตรียมแผนไว้แล้วจ้ะแต่คราวนี้แม่จะต้องเสี่ยงหน่อย

0: ณเรืองเจ้าคะเรื่องหมอกำไรวันนี
1: ้เองพูดกับข้าได้แล้วหรือ
0: ก็บ่าวไม่เข้าใจนี่เจ้าคะคุณเรืองมีความสัมพันธ์กับคุณกำไรแล้วแต่พอวันนี้คุณพระสอบสวนทำไมคุณเรืองถึงไม่เข้าข้างคุณกำไรเจ้าคะ
1: นี่เองโกรธข้าด้วยเรื่องนี้เองหรือข้าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับแม่กำไรข้าแค่เห็นเขาเข้าไปในห้องคุณแม่

0: ากนั้นเขาก็มายั่วยวนข้าถึงข้าจะหลงไหลในความงามของแม่กำไรแต่ข้าก็ไม่ได้โง่ถึงขั้นขาดสติ
1: บ่าวขออภัยเจ้าค่ะที่เข้าใจคุณเรืองผิด
0: ทำไมหรือข้าจะมีอะไรกับแม่กำไรแล้วทำไมเองต้องโกรธข้าด้วย
1: ก็
0: อะไรข้าจะมีความสัมพันธ์หรือจะมีอะไรกับใครมันเกี่ยวอะไรกับเอง
1: ก
0: ็ก็อะไร
1: ก็เบาเป็นห่วงคุณเรืองนี่เจ้าคะคุณกำไรท่าทางไม่น่าไว้ใจ

0: บ่าวขอตัวเจ้าค่ะ
1: ตะเกียง
0: ทิ้งไว้ให้คุณเรืองแล้วกันเจ้าค่ะ

0: คุณหญิงเจ้าคะวันพรุ่งกำไลจะขอกลับไปที่ยุพราชกำไลได้ข่าวพ่อสินแสกลับมาแล้วกำไลอยากจะขอกลับไปเยี่ยมท่านแล้วจะรีบกลับมาดูแลคุณหญิงเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไปเถอะแม่กำไลกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ประเสริฐนัก

0: ไปยุพราชกับข้าเดี๋ยวนี
1: ้ไปทำไมเจ้าคะ
0: ข้าได้ยินว่าสินแสตั้งกลับมาที่ยุพราชแล้วข้าจะไปถามว่านางกำไลกับแม่มันเป็นใครมาจากไหนจะใช่อย่างที่ข้าสงสัยหรือไม
1: ่เจ้าค่ะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: อย่างเดียวเลยวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้ำผึ้งป่าของแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขซึ่งบอกเลยว่าหายากมากเก็บเกี่ยวปีละครั้งวันนี้เอาให้ทันนะ10นาทีนี้เท่านั้นไปฟังจากคุณออยค่ะสวัสดีค่ะพี่ออย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าโปรไม่ดีบอกเลยว
1: ่
2: าปัดตกแน่นอนแต่วันนี้โปรดีมากและนี่คือครั้งแรกค่ะของการนำโปรใหม่ของแถมใหม
1: ่
2: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มาแถมให้5ก้อนกับถุงตีฟองอีก5ใบรวมเป็น10ชิ้นค่ะ
1: วันนี้คือบอกเลยนะเซตใหญ่จุกๆใครยังนึกไม่ออกโปรเดิมคือตรงนี้นะ
2: ค่ะ
1: ของแถมเฉพาะที่นี่นะโปรเดิมเนี่ยเราซื้อ2แถม1ได้แค่3ขวดเนาะ999บาทวันนี้พี่ออยแถมให้เพิ่มเงินปะเนี่ย
2: จริงวันนี้คือบอกเลยแถมให้อีก
1: เยอะมาก
2: เลยนะเป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งค่ะแต่ก่อนที่จะได้ของแถมไปก็ต้องมาดูกันที่ว่าของหลักของเราค่ะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะใช่แล้วนี่คือ1เดียวเป็นน้ำผึ้งที่หายากและเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จากธรรมชาติแท้ 100%
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตัวนี้มาจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมค่ะอำเภอเมืองสวีซึ่งตัวนี้เป็นน้ำผึ้งที่เองคล่ำวอดในวงการมา 3-5 ปี
1: ค
2: ือต้องบอกว่า 3-5 ปีนี้ออยทานน้ำผึ้งมาเยอะมากแต่น้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดคุณผู้ชมต้องยกให้กับเขาจริงๆที่จังหวัดชุมพรจนได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทอง5ดาวอ่ะในเรื่องของสีเนื้อน้ำผึ้งเหลืองทองอำพันเรียกได้ว่าไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นและที่สำคัญคือตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำค่า GI น้ำตาลอ่ะต่ำมากแล้วอร่อยหอมมากอร่อยขนาดที่ว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนต้องซื้อซ้ำค่ะ
1: จริงค่ะแล้วตอนนี้พี่ออยคนโทรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่บอกว่าโปรดีกว่าเดิม
2: ค่ะ
1: ไม่ได้เพิ่มเงินนะแต่เพิ่มของแถมให้เยอะมาก
2: ถูกต้องวันนี้เพิ่มของแถมเอาไปเลยค่ะ10ชิ้นคือต้องอย่างนี้ก่อนนะน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะขนาด1ขวด 1,000 กรัมราคา990บาทแม่จ๋าแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดเท่ากับ3ขวดเนี่ยปาไปกับ 3,000 แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทและวันนี้โปรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะให้ไป5ก้อนพร้อมกับถุงตีฟองอีก5ใบทั้งหมดนี้10ชิ้นนะคะกับของแถม999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรทันทีค่ะ02-817-9925ย้ำนะคะ02-817-9925โทรตอนนี้สั่งตอนนี้ส่งวันนี้เลยค่ะ
1: ย้ำนะคะซื้อ2แถม11ที่นี่เท่านั้นเนี่ยเบอร์สแกน QR code ก็ได้ขออนุญาตชิม
2: คือต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยหลายคนกินแล้วคุณผู้ชมขามันอร่อยมากอย่างคุณแม่ออยทานเป็นประจำวันละ1ช้อนอร่อยแบบไหน
1: มันหอมอ่ะ
2: นี่แหละ
1: เกสรดอกไม้108เนี่ยอบอวลอยู่ในปากละมุนลิ้นแล้วก็ไม่หวานแสบคอพี่ออยชุ่มคอมาก
2: ใช่แล้วค่ะเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เราได้มานะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนี่คือป่าใหญ่นะคะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วต้องบอกว่าอุดมไปด้วยสารอาหารและธรรมชาติ 100% ซึ่งหลังจากที่ผึ้งอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงของฤดูแล้ง
1: ค
2: ือช่วงเมษาพฤษภามันจึงกลายเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เขาเก็บเกี่ยวพอผึ้งมันไปเก็บเกสรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยป่าดอกไม้มันจะบานสะพรั่งมันจะได้วิตามินและแร่ธาตุหลังจากนั้นผึ้งมันเอาเกสรมาบ่มเพาะอยู่ในรังค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเก็บน้ำผึ้งเอาไว้หมักนะคะบ่มให้เนื้อน้ำผึ้งจึงออกมาเป็นสีเนื้อเหลืองทองอำพันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อเดียวที่อร่อยที่สุดกลิ่นหอมเหมือนเกสรดอกไม้108ชนิดจนได้รางวัลโอท็อปเหรียญทองมีเครื่องหมายอย.องค์การอาหารและยาการันตีและตัวนี้คุณผู้ชมคะเนื้อน้ำผึ้งของเขาอร่อยนุ่มหนึบและต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจนวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมมาดูค่ะแม
1: ่
2: มาพิสูจน์กันว่าน้ำผึ้งที่บ้านกับน้ำผึ้งที่นี่บอกเลยว่าแท้ต้องทำอย่างไรมาพิสูจน์กันแบบจะๆเลยค่ะ
1: ทดสอบให้ดูเลยนะ
2: ใช่
1: นี่คือเทออกจากขวดเลย
2: เปิดขวดใหม่ด้วยนะตัวนี้นี่เลยค่ะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมคะเราเผากันให้ดูดีกว่าว่าน้ำผึ้งเนี่ยเผาในจุดเดือดที่แก๊สเดือดสดๆร้อนๆแบบนี้มันจะต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เปลี่ยนสีไม่ดำเปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำผึ้งพร้อมแล้ว
1: ถ้าคือเอาจริงๆนะถ้ามีน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมมันจะดำมันจะไหม้มันจะกลายเป็นคาราเมลแต่นี่น้ำผึ้งแท้สีเหลืองทองเหมือนเดิมค่ะ
2: ถูกต้องค่ะเหลืองทองอำพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีอยากให้คุณผู้ชมดูกันแบบสดๆแบบนี้เผากันอย่างนี้เชื่อเถอะว่ามาจากธรรมชาติ 100% ค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้นะซื้อ2นะแถม11ค่ะมีที่นี่ที่เดียวไม่เพิ่มเงินด้วยน้ำผึ้งเนี่ยขวดใหญ่ๆเอาไปเลย3ขวดนะคะเหมือนไปซื้อหน้าฟาร์มเลยแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือให้สบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้เป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5ให้ไปอีก1 2 3 4 5ก้อนถูกตีฟองให้ไปพร้อมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้พี่ออยมาเองไม่เพิ่มเงินด้วยให้จ่าย999บาทพี่ออยขาตัวนี้ดียังไงเนี่ย
2: นี่คือสบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆจากเดิมที่เราเอาน้ำผึ้งอ่ะมามาร์กหน้ามดมันอาจจะกัดได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้คือเราได้เนื้อสบู่น้ำผึ้งที่ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นและติ่งตึงกระชับและมาพร้อมกับถุงตีฟองก้อนสีเหลืองๆแบบนี้นะ
1: โอ
2: ้โหตีออกมาฟองนุ่มแบบเหมือนวิปครีมเลย
1: กลิ่นหอมมาก
2: หอมจริงหอมแบบว่าสดชื่นมากเลยเนาะนี่แหละอันนี้คือน้ำผึ้งป่าแท้ๆคุณผู้ชม
1: เอาน้ำผึ้งป่าไปมาร์กหน้า
2: ใช่ถูก
1: แต่ว่าเราไม่ต้องเหนียวหน้า
2: ใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยพอมันได้มาเป็นฟองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาเทสทดสอบเลยว่า before กับ after ต่างกันอย่างไรบ้านใครยังไม่เคยใช้สบู่เนื้อน้ำผึ้งออยแนะนำนะคะนี่คือราคารวมนี่เยอะมาก
1: ดูดิดู
2: และนี่คือคุณกำลังจะทำอะไรล้างกับเครื่องสำอางเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ดูความนุ่มฟองนุ่มมากนะคะเนี่ย
2: ได้ฟองเยอะอ่ะ
1: เนี่ยฟองนุ่ม
2: ใช่หอมมากเลย
1: เมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยเราโดน PM โดนฝุ่นโดนเครื่องสำอางเราปาดไปเลยค่ะแบบนี
2: ้
1: เห็นไหมปาดหลุดปาดหลุด
2: นี่รายการสดนะค
1: ุณใช่ไม่ต้องวนแรงเลยไม่ต้องเสียดสีกับผิวหน้าเลยค่ะทำความสะอาดได้ดีมากแล้วกลิ่นหอมมากพี่ออย
2: โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากล้างแล้ว

0: หมดจดนะคะเรียกได้ว่าขจัดคราบนะคะเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดีมากๆเลยดังนั้นการันตีค่ะนี่คือ3นาทีสุดท้ายค่ะที่คุณผู้ชมต้องตัดสินใจแล้วนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขของเรานะคะที่จะบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้1ขวดนะคะ 1,000 กรัมวันนี้คือให้ซื้อ2แถม1แล้วได้สบู่ที่หอมที่สุด
1: ใช่แล้วคือสบู่เนี้ยของดีนะคะแม่ของดีก้อนแบบนี้นะคะเป็นสบู่ที่เนื้อละลายยากสารสกัดคือน้ำผึ้งแท้เลยนะวันนี้อยากหน้านุ่มหน้าเด้งหน้าไบรท์ต้องตัวนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แถมให้ฟรี
0: ให้ฟรีค่ะมูลค่าเกือบ500บาทนะคะแต่วันนี้จัดให้เลยนะคะทั้งหมด10ชิ้นนี้เป็นของแถมค่ะสำหรับเซตใหม่ราคา999บาทแม่โทรค่ะ028179925ย้ำนะคะโทรตอนนี้เลย028179925นะคะ999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย
1: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้นะคะซื้อ2ขวดใหญ่แถมอีก1ขวดแถมสบู่แถมถุงตีฟองเท่ากับว่าซื้อ2แถม11ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่เดียวค่ะ028179925ต่อสายไว้นะคะของแท้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ต้องที่นี่เท่านั้นเอาให้ทานตอนนี้พิสูจน์กัน
0: พิสูจน์
1: ช้อนเดิมเลยนะ
0: นี่คือช้อนเดิมช้อนเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เทเพิ่มเติมเลยนะคะอยากให้เห็นว่าเผากันอีกรอบว่าน้ำผึ้งของเราแท้จากธรรมชาติ 100% จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวตัวนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรีย
1: ม
0: การันตีนะครับถ้าเอาไปทดสอบเองซื้อไปแล้วเกิดไม่ดำเกรียมยิ่งดีคืนเงินทุกขวดวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราแท้แล้วยังไม่พอวันนี้เอาไปทำเป็นทางด้านของการทานกับโยเกิร์ตหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแบบว่าสีเหลืองทองจุยซี่อัมพันหรือจะเอาไปทำนี่เลยเมนู
1: เนี่ยเมนูต่างๆเอาไปแช่เลมอนก
0: ิน
1: กับกาแฟตอนเช้านอกจากจะทำเครื่องดื่มได้แล้วนะคะไปใช้เป็นเครื่องหมักเครื่องปรุงก็ได้เน
0: า
1: ะหรือว่าจะไปมาร์กหน้าประทินผิวก็ได
0: ้
1: น้ำตาลเนี่ยเก็บไปเลยแม่เอาน้ำผึ้งไปใช้ของดีมีประโยชน์ค่า GI ต่ำด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะและทานแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทุกวันวันนี้นะคะเหลืออีกกี่เท่าไหร่เอ่ยน่าจะ
1: เหลือน้อยแล้ว
0: เหลือ22เซตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาอย่าง
1: น
0: ี้วันนี้นะ
1: ใคร
0: โปรติดต้องบอกเลยว่าจะได้รับไปเลยน้ำผึ้งป่าเดือน5 3ขวด3กิโลยังไม่พอได้สบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคะแท้ 100% อีก5ก้อน999บาทโทรให้ทัน028179925เอาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดหมดสายออยขออนุญาตเพิ่มให้อีก5นาทีหลังจบรายการทุกสายที่โทรมาออยให้หมดเลยในราคานี้โปรนี
1: ้นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บเกี่ยวปีละครั้งค่ะนะคะไม่มีน้ำฝนเจือปนของแท้แน่นอนหอมกลิ่นเกสรดอกไม้108โทรค่ะทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทไปโทรที่อื่นไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะได้แค่2ขวดวันนี้ทั้งหมดนี้ค่ะซื้อ2แถม11ไปเลยต่อสายไว้028179925ค่ะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โทรมานะ

พ่ออีวาดกับอีเจงให้อยู่ยุพราชให้นานที่สุดระหว่างนั้นกำไรจะปรุงกิ่งเหมยในกองไฟให้คุณพระกินคุณพระจะได้ร้อนรูปกระหายสว่างและมีสัมพันธ์กับกำไรคราวนี้เมื่อคนที่ใหญ่ที่สุดในเรือนอยู่ข้างเราใครก็ขวางไม่ได้

0: ซินแสตั้งไม่อยู่บ้านหรือ
1: ไม่อยู่นานแล้ว
0: ข้ารู้แต่ก็ได้ยินว่าเขากลับมาแล้วนี
1: ่ไม่เห็นมีใครกลับมาเลยแล้วบ้านเนี่ยก็ปิดอย่างนี้มาตลอด
2: เจิมนางกำไลมันหลอกให้เราออกมาจากเรือนเจิมรีบกลับเรือน
3: เจ้าค่ะ
0: คุณว่าเจ้าคะนางหมอกำไลจะหลอกให้เราออกจากเรือนทำไมเจ้าคะ
2: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าว่ามันต้องทำอะไรไม่ดีแน่ๆ
1: เจ้า

อีเฟืองมันอยู่ในนี้หรือเปล่าอีเฟืองอีเฟืองออกมาเดี๋ยวนี้นะอีเฟือง

0: ยาอะไรอยู่หรือหมอกำไลยาบำรุงแล้วทำไมถึงต้องมาต้มถึงท้ายสวนหมอกำไลมีความลับอะไรหรือยานี้มีกลิ่นแรงข้ากลัวว่ากลิ่นจะรบกวนคนอื่นข้าเลยมาต้มยาที่นี่ยาบำรุงอะไรหรือมีรับลมคมในในนิทานว่านางยักษ์แปลงกายเป็นหญิงงามต่อให้รูปกายภายนอกสง่างามแค่ไหนแต่แววตายักษ์ก็ส่อปิดไม่มิดดอก
1: เป็นคิดฆ่าอย่าสู่รู้สารแน่ระวังภัยจะถึงตัว

0: นะเจ้าคะคุณกำไรแอบไปต้มยาอะไรก็ไม่รู้ที่ท้ายสวนดูท่าทางมีรับลมคมในด้วยเจ้าค่ะ
1: แม่กำไรเขาเป็นหมอเขาก็ต้องไปต้มยาสิ
0: ถึงขนาดนี้แล้วคุณดึงยังเข้าข้างคุณกำไรอยู่อีกหรือเจ้าคะ
1: ข้าไม่ได้เข้าข้างข้าก็แค่พูดไปตามเนื้อผ้า
0: แต่ว่า
1: เดือนเอ็งมีอะไรเอ็งก็ไปทำไปไปสิไปแม่กำไร

0: ไม่มีอะไรทั้งนั้นเจ้าค่ะกำไรบอกคุณเดืองไปหมดแล้วถ้าคุณเดืองไม่เชื่อกำไรก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเจ้าค่ะ
1: ไม่รู้จะทำอย่างไร

0: าสินแส
1: ใช่ของพื้นๆที่อยู่ในครัวอย่างไข่ขาวเนี่ยสามารถขับพิษได
0: ้อย่างไรจ๊ะ
1: ไข่ขาวเนี่ยใช้ในกรณีที่โดนพิษหรือยาที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปให้รีบกินไข่ขาวตามทันทีและมันก็จะสำรอกยาในท้องออกมาจนหมดก่อนที่มันจะแทรกซึมเข้าร่างกาย

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ
1: ่
2: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิด

0: เดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
3: หมดแก้ว
4: หมดค่ะ
2: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
8: ฝากเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝากเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
11: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
11: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
9: ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่ง
17: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น.
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
17: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน559ซีเลีย
18: โทรออก
19: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
20: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
21: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
22: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
23: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
24: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
25: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
24: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิครับ
26: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
24: โอเคเฮอร์เบิร
9: ์สิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเลีย
1: โทรออก
2: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
3: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
4: พ่อทำไงดีลูก
2: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
5: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
7: ขอโทษด้วยนะ
2: ครับ
8: โดนใจจริงๆโดนแฟน
9: ทิ้งออกงั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
6: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ครึ่งทางช่อง GMM 25
10: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
11: ไอ้แจ็คผิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
10: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25
8: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ยาอะไรหรือแม่กำไรยาบำรุงของฉันหรือ
1: กลิ่นหอมดีนะ
2: ไม่ใช่เจ้าค่ะเป็นยาบำรุงของคุณพระนะเจ้าค่ะตำรับนี้เหมาะสำหรับคุณพระแต่เห็นคุณพระทำงานอยู่กับนักกล่อมอีฉันเลยไม่กล้าเข้าไปให้นะเจ้าค่ะ
0: กล่อม
3: ขอรับ
0: เอ็งไปดูตัดกิ่งไม้ในสวนหน่อยกิ่งมันรกรุงรังเกินเดี๋ยวมันจะหล่นร่วงใส่หัวใครเข้านะไป
3: ประเดี๋ยวเบาให้ไอ้ทองไปจัดการให้นะขอรับ
0: ไม่ต้องใช้ใครหรอกเองนั่นแหละไป
3: ขอรับ
0: ไอ้กราม
3: ขอรับ
0: แล้วบอกเบาใครไม่ต้องขึ้นมาบนเรือนี่ล่ะพระเดชเขาจะทำงานเดี๋ยวจะรบกวนเขาเปล่าๆเข้าใจไหม
3: ขอรับ
0: ไปไม่บอกเขาไม่กำไรเอายาไปให้พระเดชสิ

0: ลิ่นคุ้นๆนะคงเป็นสูตรของสินแสตั้งสินนะเมื่อก่อนในวาดก็เคยต้มให้ฉันกิน
1: เจ้าค่ะยาตำรับนี้บำรุงร่างกายดีนัก

0: จิมเอ็งไหวไหม
1: ไหวจ้ะค่ะ
0: เจิมอีกครั้งนึงนะเอ็งผลักหน่อยเร็วเปิดให้ได้
1: ไม่จ้ะ
0: ต่อไม่เป็นอะไรจ้ะ
1: เราเรียกไปกัน

0: เอ้ยเมื่อวานก็ตัดวันนี้ก็ตัดคุณหญิงท่านจะให้ตัดอะไรนักหนา
1: ฮ
0: ะจะรู้ไหมเนี่ยว่าเทพรักษ์ท่านไม่มีที่อาศัยแล้วตัดนี้เลย
2: ไอ้ทองครับนี่เองมาตัดกิ่งไม้อีกแล้วหรือเมื่อวานเพิ่งตัดไป
3: บ่าวก็ว่าอย่างนั้นแหละครับแต่คุณหญิงท่านน่ะสิครับอยู่ๆก็เกณฑ์บ่าวไพ่มาช่วยกันตัดไม้ในสวนแล้วก็ยังกำชับไม่ให้ใครขึ้นไปบนเรือนอีกประเดี๋ยวจะรบกวนคุณพระนะครับ
0: ใช่ครับบ่าวจะอยู่รับใช้คุณพระคุณหญิงท่านก็ไม่ให้อยู่บอกว่าหมอกำไลอยู่คนเดียวก็พอขอรับ
3: เอ้าจ้ะจ้ะจ้ะจ้ะเฮ้ยต้องตัด
0: เอ้า

0: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
1: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
3: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
9: ์ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
0: ที่นี่บ้านเก่า
7: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
7: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
8: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
9: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
10: เอา
11: อะไรอ่ะประธาน
12: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
2: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
1: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
3: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
1: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
4: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
5: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
15: โทรออก
16: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
17: อย่าเพิ่งบอกพี่จันทร์ได้ไหม
18: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
19: แกจะไปไหน
18: ไปหาคี
20: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
21: า
20: ะ
21: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
22: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25

0: เดี๋ยวเขาจะจบมีอะไรหรือพ่อเหลือง
1: ไม่มีอะไรครับแม
0: ่ไม่มีอะไรได้อย่างไรนี่มันห้องหมอกำไร
1: คุณแม่ครับไม่มีอะไรครับคุณแม่ครับ

0: กเลยคล้อยหลังอีฉันไปเพียงชั่วครู่คุณพี่จะมีคนอื่น
1: ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ว่า
0: จะตั้งใจหรือไม่แต่การกระทำครั้งนี้ของคุณพี่

0: ขออภัยเจ้าค่ะกำไรทำเหมือนกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเพื่อไม่เกิดความวุ่นวายในเรือนนี้กำไรขอกราบลาเจ้าค่ะ
1: จะไปไหนล่ะแม่กำไรฉันเองก็ยอมรับนะว่าตกใจที่รู้เรื่องแต่ก็ไม่เคยคิดโกรธเคืองอะไรแม่กำไรเลยแม้สักนิดถ้าจะโทษมันก็ต้องโทษที่ลูกชายฉัน
0: คุณพระไม่ผิดหรอกเจ้าค่ะกำไรผิดเอง
1: นี่แม่กำไรขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงถ้าไม่ได้รักไม่ได้ชอบก็คงไม่ปล่อยให้เรื่องเลยเถิดจนถึงขั้นได้เสียเป็นเมียผัวหรอกนะแม่กำไรเองก็รักพ่อเดชใช่ไหมชอบกันก็ไม่เห็นจะแปลกฉันจะให้พ่อเดชรับผิดชอบแม่กำไรเอง
0: ขอบคุณวันนี้เจ้าค่ะ
1: มามามาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกแล้วต่อจากนี้ต้องเรียกว่าแม
2: ่แม่วาดฉันขอโทษจริงๆฉันผิดเองแม่วาดจะให้ฉันทำอย่างไร
3: ถึงคุณพี่จะมีความสัมพันธ์กับมันก็ไม่เป็นไรแต่คุณพี่ต้องรักษาสัญญาที่คุณพี่ให้กับคุณพ่อของอีฉันคุณพี่อย่ายกมันให้เป็นเมียออกหน้าออกตาทัดเทียมกับอีฉันนะเจ้าคะนะเจ้าคะคุณพี
1: ่ไม่ได้พ่อแดดต้องยกแม่กำไรขึ้นเป็นเมียอีกคน
3: เรื่องนี้ฉันเป็นคนตัดสินใจเถอะเจ้าค่ะพูดราวกับฉันเป็นที่ข้าบนเรือนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง
1: ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นพ่อเดช
3: พ่อเดชต้องรับผิดชอบแม่กำไรคุณพี่แค่เผลอไผลไปชั่วคราวให้ค่าเสียหายมันไปแล้วก็ไล่มันออกจากเรือนไปเสีย
1: ไม่เคยสอนให้พ่อเด
3: ็
1: ก
3: ไร้ความรับผิดชอบเช่นนี
1: ้ที่พ่อเด็กมีความสัมพันธ์กับแม่กำไร
3: ไม่ว่าจะเผลอไผลหรืออะไรก็ตามก็ไม่มีคนบังคับข่มขู่ให้พ่อเด็กทำแต่เมื่อทำแล้ว
1: มันก็ต้องรับผิดชอบ

0: ะเจ้าค่ะคุณเรืองคุณเรืองอย่าเสียใจไปเลยนะเจ้าค่ะที่ข่าวคลาดกันก็เพราะว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันนะเจ้าค่ะ
1: ข้าไม่ได้เสียใจที่ข้าไม่ได้สมรักกับเขาแต่ข้าแค่เสียใจที่ทำไมต้องเป็นคุณพ่อแล้วต่อไปถ้าอยู่ร่วมเรือนเดียวกันข้าจะมองหน้าคุณพ่อติดได้อย่างไรตรงไหนจะคุณแม่อีกล่ะ

0: ตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยวันนี้นะครับผมกับทีมงานกำลังลุยเข้าไปในป่านะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาชื่อว่าบ้านป่าเมี่ยงนะครับอยู่ในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป้าหมายที่เราจะเข้าไปในวันนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้คุณอนุวัฒน์เนี่ยมาดูวิธีการหาหนูป่ารอติดตามนะครับว่าจะได้หนูป่าตามที่ชาวบ้านเขาบอกหรือเปล่านะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปกินอาหารพื้นเมืองนั่นก็คือร้านกล่องข้าวเมืองรับประกันวันนี้สนุกแน่นอนนะครับกับอนุวัฒน์ทั่วไทยครับโอ้วันนี้เราเข้ามาไกลมากนะฮะเพราะว่าเรากำลังจะเข้าไปตามหาหนูป่าฮะเรามีเซียนหาหนูป่าอยู่ที่นี่นะฮะไม่รู้หลับหรือยังเอาที่อยู่ดีสวัสดีครับอุปกรณ์มาครบทุกอย่างนะครับชื่อพี่อะไรครับ
1: อาแตะเซนีครับ
0: พี่อาแตะนะฮะอุปกรณ์ของที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าภาษาเหนือก็แคมครับ
0: แคม
2: แคม
0: หน้าตามันเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ครับเมื่อก่อนก็ใช้บ่อไม้ถ้าใช้บ่อมาเนี่ยสัก5-4บ่อเนี่ยคือได้แคมเกือบจะไม่ถึง10ครับ
0: อ๋อนี่คือสมัยก่อน
1: ครับ
0: เอ๊ะแล้วทำไมเวลาเรามาดักหนูป่าแบบนี้มาดักกลางคืนนะฮะ
1: หนูป่าสัตว์ที่หากินกลางคืนคร
0: ับ อ๋อมันหากินกลางคืน
1: ใช่คร
0: ับ ใช้อะไรเป็นเหยื่อล่ะครับเนี่ย
1: ต้องเม็ดกาแฟครับเพราะว่าของป่าเนี่ยคือถ้ามันกินเนี่ยครับต้องเอาน้ำเป็นเหยื่อ
0: เดี๋ยวเราลองไปดักกันนะครับว่าหนูป่าแบบนี้ดักยากหรือเปล่านะครับ
3: ว่าแล้วก็ลุยเลยครับพี่หนุ่มเฮ้ย
4: ถึงแล้วครับถึงที่เก้ากาแฟในคำหนูมันจะมาชอบกิน
0: เวลาเราเลือกว่าเราจะวางกับดักตรงไหนเราดูยังไงฮะนะ
4: ขอบแบบนี้ครับ
0: อ๋อต้องเลือกทำเล
5: ใช่
0: อ๋อนี่อาจเจอก้อนหินละ
1: ต้องทำรังก่อน
0: ทำยิ่งสะดวกยิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราไม่ทำทางด่วนให้มันเลยฮะ
1: อันนี้คือด่วนสุดละครับ
0: อ๋อนี่ด่วน
3: พี่อาแตะเขาก็ว่าด่วนสุดๆแล้วครับพี่นมถ้าจะด่วนกว่านี้เนี่ยต้องสร้างทางรถไฟความเร็วสูงให้มันแล้วละครับ
0: มันมีความเป็นอันตรายอะไรไหมพี
1: ่เราต้องจับดีๆถ้าเราจับไม่ถูกต้องก็มันจะงับมือเราครับ
0: ง้าง
1: งั้นหยิบแบบนี
0: ้ง้างมาให้สุด
3: มาวิธีการวางกับดักเนี่ยก็ยังต้องมีวิธีการวางด้วยนะครับถ้าวางไม่ถูกเราก็อาจจะไม่ได้หนู
0: อ๋อมันไม่งับหนู
1: ไม่งับตรงไม่แบบ
0: อนิมัติไว้โอเค
1: อนิมัติไว้คร
4: ับ คร
0: ับ สมมุตินะถ้าผมเป็นหนู
1: ใช่ครับ
0: ผมวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาไปอย่างนี้อุ้ยอุ้ยไม้หักเลยอ่ะแล้วนึกสภาพว่าเป็นนิ้วเราอ่ะ
1: มันช้ำเลยครับ
0: ไม่น่าล่ะเขาบอกว่าต้องระวังหน่อยอันนี้อันตรายนิดนึงพี่คืนนี้ระวังเท่าไหร
1: ่ประมาณไม่เกิน29
0: ประมาณ29อันเดี๋ยวต้องดูว่าพรุ่งนี้ได้เท่าไหร่พอแล้วก็ใต้ดีใช่ไหมลองใส่บ้างได้ไหมพี
1: ่เสียบก่อนครับ
0: เสียบก่อน
3: นั่นนั่นนั่นไม่ได้ดูเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาเอาปฏิเถเถโถปฏิโถโถนะ
0: โอเควางบนหัวเข่าจะได้มี
1: ใช่ครับ
0: โอเคปึ๊บผมลุกอุ๊ยได้แล้ว
1: โอเค
0: ต้องวางอย่างนี้ถูกไหม
4: ไม่หลุดไม่หลุด
1: ต้องไม่ดิ้นก็เห็นไหม
0: โอ้ยโอ้ย
1: มันก็มีขีดขาด
0: อ้าวพี่โอ้พี่ยังเด้งเลยอ่ะเหมือนวางระเบิดตัวเองเลยถ้ามันลากขอนไปได้ก็ปล่อยมันไปเถอะพี่
1: ที่นี่ก็ได้ครับอาหารก็ต้องใส่ฟันนี่ผักข้างล่างนี่ครับ
0: อ๋ออ่าอ๋อหยอดไป
1: เสร็จแล้วครับ
0: อ๋อ
1: รอพรุ่งนี้ครับ
0: เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ระหว่างไม้ไผ่กับเหล็กอันไหนจะได้เยอะกว่ากันนะครับ

งนะเมื่อคืนมองสองข้างทางไม่รู้เลยบ้านชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงแต่บนที่ Amazing คือที่ว้าวคือชาวบ้านเนี่ยฮะเขาใช้วิธีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการดักหนูแล้วก็มีการพัฒนาในการหาหนูสิ่งที่แบบเฮ้ยมันแปลกคือต้องทำทางเดินให้หนูด้วยอันนี้แปลกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์ว่าไอ้ที่เป็นแบบวิธีแบบเดิมๆที่เขาใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่กับไอ้ที่เป็นแบบใหม่ที่เป็นเหล็กอะไรมันจะประสบความสำเร็จมากกว่ากัน

0: ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงสวัสดีครับบอดี้อีกหนึ่งรอบนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าได้หนูจริงหรือเปล่าพี่มั่นใจไหม
1: ม
0: ั
1: ่นใจครับ
0: ตั้งเป้าไว้10ตัวเดี๋ยวไปดูว่าได้หรือเปล่านะครับอ่ะไปพี
2: ่เมื่อคืนระวางเช้านี้ก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมว่าแต่จำกันได้ไหมครับเนี่ยว่าวางไว้ตรงไหนบ้างเนี่ย
0: ได้ไหม
3: น่าจะได
1: ้ได
0: ้ได้ได้หรอจริงหรอได้ว่ะพี่นี่มันยังไม่ทันกินไม่อะไรเลยนะพี่อันแรกก็ได้แล้วอ่ะอันนี้คือหนูเลยนะ
4: หนูฟัน
0: หนูฟาดเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อที่ผมดักเอาไว้ผลงานจะเป็นยังไงบ้าง
5: ตัวมันเริ่มเลยอ่ะ
0: ไหนไหนโอ๊ยมันเริ่มอะไรขอนไม้โอ๊ยไม่น่าอย่าพี
1: ่ต้องรออีกคืนนึงเพราะว่ามันมาฝั่งนี้ก่อนคืนนี้มันน่าจะ
0: มาฝั่งนี
1: ้ครับ
0: โอเคงั้นเราอยู่อีกคืนนึง
2: สงสัยว่าเมื่อคืนพี่หนุ่มท่องคาถาบทไหนครับเนี่ยฮะโอ้ยไม่เป็นไรยังมีให้ตามเก็บกันต่อจ้า
6: อันนี้ไม
0: ่เออติดทุกอันเลยอ่ะเออยกเว้นของเราที่เอาจะมาดูไอ้ที่กระบอกไม้ไผ่แบบโบราณที่เราดักเอาไว้ใครบอกว่าไม่ได้เปล่าแกงไม่ได้จริงต้องรอมันก่อนปักไว้ได้ถูกไหม
2: นี่แหละครับเรียกว่าชาวบ้านเขาใช้ภูมิปัญญาจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานอย่างยั่งยืนจริง
0: ๆอุ้ยอันนี้คือใหญ่เท่าที่จับมาเนี่ยอันนี้คือใหญ่สุดนี่อุ้ยตัวใหญ่เนาะโอ้สุดยอดเลยอ่ะจังหวะที่กำลังหาหนูอยู่เขาบอกที่นี่มีรถด่วนด้วยเดี๋ยวจะหารถด่วนไปให้กินอีกโอ้โ
2: หนอกจากหนูป่าแล้วพี่หนุ่มและทีมก็ถือโอกาสหาวัตถุดิบตามธรรมชาติอย่างเจ้าหนอนรถด่วนเพื่อเอากลับไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารมื้อเช้าของเราด้วยครับ
0: อ๋อแล้วเขาดูว่ามันมีรูไหมเฮ้ยมีไหม
4: จะ
0: โอ้ยดีเจอแล้วเจอแล้ว
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: โตเกียว
9: คุยด้วยหน่อยดิ
8: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
10: แกกำลังหักหลังของกูริม
11: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
8: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านของกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
12: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4 เหลี่ยมโทรออก
14: ขอโทษด้วยนะ
15: ครับ
16: โอ้ใช่จริงๆโดนปั่น
17: ขอเนี้ยเหรอถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
12: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
19: 2553
18: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ย
19: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
6: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
4: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
5: เอา
8: ท่านท่าอะไรอ่ะประธาน
0: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ส่งท้ายแม็กซ์ปวดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษไอ้แจ็ค
2: ผิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
1: ที่4ตุลาคมนี้เวลา 15:00 น.ทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิว

0: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
1: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
2: พ่อทำไงดีลูก
0: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
3: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
6: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
5: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
7: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
5: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
8: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: หุยหุยหุยหุยหุยนึกว่ามันหมดแล้วเอาจริงเหรอนี่คือกดดันหรืออะไรเนี่ยกระบอกหลามที่นี่ใหญ่มากนะมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ
4: ์หอมมากอร่อยมาก
3: หุยอันนี้มีไหมโอ้ยดีเจอแล้วเจอแล้วเออเยอะไหมนี่พี่เยอะอยู่ทำอุปกรณ์ในการใส่ได้ด้วยอุ้ยน้ำเย็นมากเลยอ่ะ
5: ไปอยู่ได้ประมาณเดือนกุมภา
3: โอเค
5: หลังจากนั้นเขาเรียกว่าแด
3: ่เป็นแด
5: ่เป็นตัวแข็งๆแล้วมันจะมีห้อยอยู่แล้วแหละ
3: หุยหุยหุยหุยหุยนึกว่ามันหมดแล้วคือนี่เต็มมือเลย
4: โอ้โห
3: ไม่มันอาจจะยังไม่พอสำหรับทีมงานของเราพี่ผมจับบ้างได้ไหมว่าเจอปะ
5: ไม่มี
3: แสดงว่าม
5: ันรูเล็กมันลงมาไม่ได้ก็มีจะอยู่ประมาณช่วงนี้พี่
3: โอเคโอ้มันเหมือนว่ากลุ่มไอ้รถด่วนเนี่ยมันเป็นก้อนอยู่อย่างนี้แล้วมันห่อหุ้มไปด้วยใยไหมของมันน่ะเพื่อแอบศัตรูอยู
6: ่
3: ซึ่งเนี่ยนี่เดี๋ยวมันตกลงมาแล้วเห็นเปล่า
5: เดี๋ยวผมทำตัวนี
3: ้นี่กิโลละเท่าไหร่นะพี
5: ่กิโล500-600ครับถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะประมาณ700
3: ทำไมอ่ะมันหาย
5: นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
7: ยากแล้วคร
3: ับอ๋อเริ่มหายากแล้ว
7: การมันหมดไปแล้ว
5: ที่อื่นในป่ามันก็ไม่มีละ
3: ล้วงได้อยู่ล้วงได้อยู
5: ่อันนี
3: ้อย่าเข้าไปถึง
5: อันนี้จับปุ๊บกินปั๊บเลยเขาคือเขาเรียกว่ารถ
3: จริงเหรอพี่อ๋อสาเหตุที่เรียกว่ารถด่วนก็คือว่าจับเสร็จปั๊บเอาเข้าปากปุ๊บ
5: ใช่รถด่วน
3: มันกินด่วนขนาดนั้นเหรอ
5: เราหิว
3: ครับพี่ลองกินให้ดูหน่อยหุ้ยพี
5: ่มันกินได้ครับทางบ้านกำลังรอพี่หนุ่มชิมอยู
3: ่เอาจริงเหรออ
8: ย่าให้เสียชื่ออนุวัฒน์ทั่วไทยเชียวนะอ้ามเข้าไปอ้ามเข้าไป
3: มันแบบ
5: ใช่
3: แบงค์ต้องกินปะหลับตาเลย1 2 3
5: จัดไปเพชรมันเติดตอนแร
3: กยังให้อาหารนกอร่อยดีระหว่างที่เราไปหาหนอนรถด่วนเนี่ยปรากฏว่าพี่เขาไปเอาหนูมาอันนี้เกิน10ตัวถูกไหมพี
5: ่น่าจะเกินครับ
3: โอ้โหเกิน10ตัวเยอะมาก

0: กันวันนี้หลากหลายเมนูพื้นถิ่นนะฮะรอชิมกันได
1: ้หลังจากที่เราได้หนูป่าและหนอนรถด่วนมากันแล้วตอนนี้ก็ต้องเข้าครัวเตรียมอาหารแบบบ้านๆกันครับ
2: ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการปรุงแล้วก็การเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะครับหนูย่างกับหนูคั่วแห้งนะครับแล้วจะมีอีกหลายเมนูด้วยกันนะครับเตรียมวัตถุดิบตรงนี้เดี๋ยวเราไปปรุงอีกจุดนึงครับ
0: นี่ตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราจะทำแล้วนะครับธรรมชาติมากอยู่ใกล้ๆลำธารนะฮะหนูย่างนะครับหมักสมุนไพรเรียบร้อยแล้วก็บอกหลามที่นี่ใหญ่มากนะใหญ่มากมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นี่เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับปกติมารวมตัวกันทำอย่างนี้บ่อยไหมครับ
3: บ่อยอยู่ถ้ามีแขกมา
0: อ๋อถ้ามีแขกมาก็มารวมตัวกันอ๋อใส่ปลากับ
3: ม
0: ีปูมแล้วก็มีปลาแล้วก็มีปูมีกุ้
3: ง
0: เราหาได้จากลำธารนี
3: ้ลำธารนี
1: ้ต้องบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศดีมากๆธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์อยู่สิครับเนี่ยโอ้โหและเมนูท้องถิ่นที่กำลังรังสรรค์กันในมื้อนี้ก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติรอบหมู่บ้านล้วนๆเลยครับเอาช่วยกันคนละไม้คนละมือแป๊บเดียวก็เสร็จเอ้ยจะมีเมนูอะไรบ้างฝากพี่หนุ่มรีวิวเลยครับเอ้ย
0: วันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากๆวันนี้เรามีหลากหลายเมนูที่เป็นเมนูพื้นถิ่นแล้วก็ได้จากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่นะครับนี่คือหนูที่เราไปหามาอยากจะชิมรสชาติอ่ะ
3: หม
0: ู
3: เคร
0: ื่อง
3: ปร
0: ุ
3: งอ
0: ร่อยเนื้อมันแน่นมากเลยหอมสมุนไพรมากๆอร่อยอันนี้รสด่วนหลายตัวได้เอาอีกก็ได
4: ้อร่อย
0: อันนี้คือหลามนี่หลามตะกูด
5: หลามอีปุ่ม
3: อีปุ่ม
0: รสชาติเหมือนแกงเลียงเลยอร่อยแล้วก็มีอะไรอันนี้คืออะไรฮะ
5: ยำหนู
0: คั่วหนูคั่วหนูหอมมากอร่อยมากที่ขาดไม่ได้เมนูประจำถิ่นที่นี
3: ่
0: ยำใบเมี่ยงขออีกคำนึง
6: ยังไม่รู้รสชาติใช่ไหม
0: ยังไม่รู้รสชาติเลยอ่ะต้องกินไหมเฮ้ยยำใบเมี่ยงอร่อยมากเลยกินน้ำสำราญลาบคาบไม่มีเหลืออร่อยมากๆทีเดียวนะครับนี่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่ชาวบ้านเขาบอกว่านานๆจะได้กินสักครั้งนึงขอบคุณนะครับชาวบ้านนะครับขอบคุณครับแม่สายป่าเมี่ยงนะแวะมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับ
1: ไหนๆเราก็มาเชียงใหม่อนุวัตทั่วไทยก็เลยขอพาไปดูน้ำพุ7สีและน้ำตกบัวตองสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นยังไงตามพี่หนุ่มไปกันเลย
0: นักท่องเที่ยวมาเยอะมากแสดงว่าต้องมีอะไรดีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าโฉลมนะครับสวัสดีครับหัวหน้าอุทยานนะครับ
7: ผมเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากันเพียบเลยมันดังในหมู่ชาวต่างชาติเหรอ
8: ใช่ครับผมเพราะว่าตอนแรกๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าตอนเริ่มต้นเลยคนไทยไม่ค่อยรู้จักแล้วเขาก็ไปลงอินเทอร์เน็ตลง Facebook ลง Instagram ต่างๆเสร็จแล้วมันก็เลยดังในเว็บไซต์ต่างชาติ
0: ครับ
8: อย่างเช่นอิสราเอลเนี่ยเขาจะมาเกือบตลอดเลย
0: ทำไมมันคือน้ำพุ7สีฮะ
8: เขาบอกว่าแต่ก่อนหน้าเราเดินเข้ามามันจะเป็นป่ารกทึบนี้หมดเลย
0: ครับ
8: แล้วชาวบ้านก็มาเจอตาน้ำชาวบ้านก็สงสัยก็มีคนเข้ามาส่งเสียงดังน้ำก็ผุดขึ้นมากขึ้นบางครั้งในหน้าที่เป็นหน้าหนาวที่เป็นไอน้ำขึ้นมาก็จะกลายเป็นแสงสีลุ้งกลายเป็น7สีขึ้นมาเป็นเหมือนกับดาว7สีมณี7แสง
0: โอ้แสดงว่ามีความสวยมากผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอยากจะไปดูความสวยตามเข้ามาเลยครับ
9: ที่สำคัญเวลาเดินน้ำตกนะครับตรงที่ปลอดภัยสุดคือตรงที่เป็นสีน้ำตาล
0: ตอนนี้เรายังตบมือและเสียงดังอยู่ไหมฮะหรือว่าปีกระยิบระยับ
10: ของแม่จะแตกต่างคือน้ำพริกหนุ่มของแม่จะเป็นสีแดงนะ
0: เอ้าทำไมเราไม่เป็นสีเขียวเหมือนเขาหรือทำไมเราต้องเป็นสีแดง
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
16: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
18: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

0: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
1: ว้าคนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ครึ่ง
4: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
4: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99 บาทต่อเดือน
4: กดดอกจัน5594เหรียญ
5: โทรออก

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: วัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
3: ์และมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
2: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
3: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
4: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
5: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
6: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
7: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
8: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
4: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
9: ติดตามชมจุดจีบสายมืออันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
10: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
11: เป็นแบบแอดเวนเจอร์เยอะหน่อย
12: ทำกับข้าว
13: นะครับ
12: พักผ่อน
11: เป็นแบบนี้เอง
13: ก็จะมีลักษณะนี้ตลอดทั้งปีเลยน้ำไหลอย่างเงี
11: ้
13: ย
11: และตอนนี้เรายังตบมือและเสียงดังอยู่ไหมฮะหรือว่าปีกระยิบระยับอาหารของแม่แตกต่างจากอาหารของร้านอื่นยังไงอะแม
14: ่ของแม่นี่สมุนไพรแต่มาจากชาวบ้านนะจ๊ะ
11: โอ้โหอุดมไปด้วยสมุนไพรกินแบบเหนือก็ต้องกินแบบมือ
14: จ้า
15: ปกติแล้วเราไปเที่ยวน้ำตกเราจะเดินไปปุ๊บเราจะเห็นน้ำตกข้างบนใช่ไหม
11: ครับ
15: แต่อันนี้เราจะข้างล่าง
11: เดินจากยอดลงไปข้างล่างอันนี้คือชั้นที่4นะฮะไฮไลท์ของที่นี่ก็
15: ไฮไลท์ก็คือการปีนป่าย
11: การปีนป่ายและสามารถเหยียบบนน้ำตกได
15: ้มันมีความชันไม่เยอะนักท่องเที่ยวเขาก็เลยสามารถเดินได้ที่สำคัญเวลาเดินน้ำตกนะครับตรงที่ปลอดภัยสุดคือตรงที่เป็นสีน้ำตาลตรงนั้นจะลื่น
11: สีเขียวลื่น
15: สีเขียวลื่นอันนี้เป็นชั้น3ครับไม่ให้ขึ้นไปข้างบนเพราะขึ้นบนอันตราย
11: ข้างหน้าจะเป็นแบบแอดเวนเจอร์เยอะหน่อยดึงตัว

0: ป็นแบบนี้เอง
1: ใช่ครับมันจะเดือดขึ้นมาอย่างนี
0: ้
1: ก็จะมีลักษณะนี้ตลอดทั้งปีเลยน้ำไหลอย่างเงี้ยนะครับ
0: และตอนนี้เรายังปรบมือและเสียงดังอยู่ไหมฮะหรือว่าปีระยิบระยับ
1: ปรากฏการณ์เหล่านั้นไม่มีแล้ว
2: น้ำพุ7 สีน้ำในบ่อ

0: มีความใสมากในตอนกลางวันเวลามีแดดมากระทบก็จะเห็นแสงสะท้อนคล้ายๆกับสีของรุ้งเป็นที่มาของชื่อน้ำพุเจ็ดสีนั่นเองครับ
1: นี่ฮะเป็นที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะแล้วก็มีการพรมน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล

0: มีอะไรแนะนำครับเมนูแม
1: ่มีไก่เมืองนึ่งนะเจ้าไก่เมืองแต่แต่ของ
0: ไก่เมืองแต่แต่
1: เจ้า
0: อุ้ยมันเปื่อยมากเลยแม่
1: เจ้าม
0: ันก็ยุ่ยมาแล้วยังไม่รู้ขออีกคำนึง
1: เจ้าหมูอ่องนี่จะเป็นของแท้เลยนะเจ้าจิ้มเลยเจ้า
0: อร่อยอ่ะมันมัน
1: เจ้า
0: ล้ำขนาดครับปลาส้มทอดอ๋อนี่ต้องบีบมะนาวลงก่อนโอ้โหอุดมไปด้วยสมุนไพรใหญ่ไปไหมแม่กินแบบเหนือๆก็ต้องกินกับมือ
1: เจ้า
0: อร่อยเลยเอากลับบ้านได้เลยน่ะล้ำมากอ่ะแม่มีเมนูไหนแนะนำต่อครับ
1: น้ำพริกกล่องเข้าเมืองเจ้า
0: ต่างจากน้ำพริกที่อื่นยังไงแม
1: ่ของแม่จะแตกต่างคือน้ำพริกหนุ่มของแม่จะเป็นสีแดงนะเจ้า
0: อ๋อที่บอกว่าสูตรดั้งเดิม
1: เจ้า
2: ใกล้เที่ยงแบบเนี้ยทำร้ายกันชัดๆนะพ่อหนุ่มโอ้โหดูจากสีหน้าคงฟินเต็มคาราเมลแล้วเนี่ยอัน
0: นี้คือไส้อั่ว
1: เจ้า
0: ช่วงเทศเยอะมากอีกหนึ่งเมนูคืออะไรครับแม
1: ่แกงแค่หอยเจ้า
0: แกงแค่หอย
2: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มาเชียงใหม่แล้วห้ามพลาดเพราะด้วยรสชาติของอาหารแบบเหนือแท้ราคาก็ไม่แพงคุ้มจริงๆครับ
0: แม่หัวเราะเพราะว่ามันดูดแรงไปแต่ว่ารสชาติทุกอย่างเข้มข้นหมดเลยแม่
1: เจ้า
0: แม่ฝากทุกคนถ้าอยากจะมาชิมอยากจะมากิน
1: ร้านแม่จะอยู่ที่แม่ริมนะเจ้าเจ้า
0: เขียนที่ Google เลยแล้วก็เซิร์ชมา
1: เจ้าม
0: ีแผนที่ปักเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับ
1: เจ้า
0: ขอบคุณแม่มากนะครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: โอเคขออนุญาตกินหอยต่อได้ไหมแม่
1: เจ
0: ้
1: าได้เลยเจ้าม
0: ันต้องดูดเนาะอ๋อนี่อาจเจอก้อนหินละเอาไม่ได้วางกับพื้นเหรอ
3: วางบนพื้นเนี่ยครับ
0: แหมทำยังไงฮะไอเราก็กลัวงูด้วย
3: งู
0: ทำไมมันเสียบหลุดวะโอ้อันนี้ก็ได้อุปกรณ์ในการใส่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวนะพี่เนี่ยเปรียบเสมือนหนึ่งหม้อเลยฮะเนี่ย
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 18ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันครับพุธที่30กันยายน2569นะครับสิ้นเดือนกันยายนแล้วนะครับทักทายเรามาได้นะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยครับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอภิชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของเรานะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: คุณผู้ชมที่ชมสดอยู่ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์รายงานสถานการณ์น้ำเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็เริ่มเปิดทำการเป็นวันแรกด้วยนะคะหลังจากหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษกันมา2วันจากน้ำท่วมใหญ่แต่ว่าหลายคนยังไปทำงานไม่ได้หรือเช้าวันนี้ก็ยังต้องลุยน้ำไปทำงานอยู่ในขณะที่ผู้ประสบภัยอีกเป็นจำนวนมากติดอยู่ภายในบ้านนะคะให้ดูที่จังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในกู้ภัยต้องนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้านที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรให้ดูภาพมุมสูงอะค่ะเรือวิ่งฝ่าน้ำเข้าไปแบบนี้นะคะน้ำในหมู่บ้านนี้เพิ่มสูงเร็วมากบางจุดกระแสน้ำไหลแรงการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะชาวบ้านเนี่ยไปรอการช่วยเหลืออยู่บนหลังคาก็มีนะคะแล้วก็เนี่ยต้องโหนสลิงค่อยๆข้ามฝั่ง

0: ไปช่วยเหลือกันแล้วก็นี่คุณผู้ชมดูนะเกือบเอาไม่อยู่อ่ะขนาดเจ้าหน้าที่ตัวใหญ่อะค่ะแต่น้ำมันแรงมากๆผู้นำชุมชนหน่วยงานในพื้นที่เองก็เร่งนำถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มไปแจกให้กับผู้ประสบภัยตอนนี้มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านบางส่วนอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงไปอยู่บ้านญาติบางครอบครัวยังไม่ยอมออกจากบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินนะผู้ใหญ่บ้านบอกปีนี้น้ำมาเร็วและสูงกว่าที่คาดการไว้นี่ค่ะเด็กๆก็ต้องให้ใส่ชูชีพอุ้มลงจากเรือไปอยู่จุดปลอดภัยก่อนนะคะส่วนอีกเหตุการณ์ระทึกค่ะเกิดขึ้นกับเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิงที่อำเภอคลองขลุงคุณผู้ชม
1: เมื่อคืนนี้คนแชร์ภาพนี้เยอะมากนะ
0: ถูกต้องค่ะแชร์เตือนภัยเลยว่าให้รีบอพยพเลยนะคะเพราะว่าสะพานเก่าข้ามแม่น้ำปิงบริเวณนี้เนี่ยเขื่อนเรียงหินมันชำรุดทรุดตัวจากการถูกน้ำกัดเซาะอย่างแรงทำให้มวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ด้านหลังเทศบาลตำบลท่ามะเขือซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปิงเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วนะคะปรากฏว่าเช้าวันนี้ระดับน้ำบริเวณนี้นะคะเริ่มกลับมาทยอยสู่ภาวะปกติก็คือน้ำมันกลับลงสู่แม่น้ำปิงแล้วขณะที่จังหวัดนครนายกเองเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนนะคะหลังจากคันกั้นน้ำในหมู่บ้านสวนแสนสุขพังน้ำเนี่ยทะลักท่วมบ้านทุกหลังเลยค่ะ
2: บ้านใครจะออกอีกไหมครับประกาศบ้านใครยังติดค้างไหมครับเรือเข้ามารับแล้วใครจะออกแสดงสัญลักษณ์ครับไปครับถ่ายไปหน่อยครับใครจะออกเรือมารับแล้วนะครับบังคับออกนะครับไม่ให้ใครบังคับอยู่นะครับบังคับออกน้ำจะขึ้นอีกนะครับ
0: เนี่ยค่ะเสียงเจ้าหน้าที่พูดผ่านเครื่องขยายเสียงเนี่ยล่องเรือช้าๆส่องไฟด้วยนะเข้าไปในบ้านที่มืดมิดนะคะเพื่อดูว่ามีใครตกค้างไหมเรือมารับแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ใช้คำนี้ว่าบังคับออกนะคะไม่ได้บังคับอยู่คือต้องออกค่ะ
1: ต้องออกเดี๋ยวนี้
0: ออกเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะคันกั้นน้ำของหมู่บ้านสวนแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเนี่ยมันพังน้ำมันทะลักเข้าท่วมหมดเลยเจ้าหน้าที่เองก็ต้องอพยพประชาชนเพราะว่าแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเหมือนเดิมแล้วก็เข้าใจมากๆผู้สูงอายุเองจะไม่อยากออกจากบ้านเลยค่ะแล้วก็เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงห่วงทรัพย์สินเจ้าหน้าที่นะต้องเกลี้ยกล่อมนี่น้องหมาลูกอ้าวเจ้าดำขึ้นเรือก่อนนะถ้าใครตัวเล็กตัวไหนตัวเล็กใส่ตะกร้าเอาขึ้นเรือนะคะเนี่ยก็ช่วยทั้งคนทั้งสัตว์หอบหิ้วกันขึ้นเรือออกมาให้ได้ค่ะค่อยๆปีนขึ้นมาแบบนี้มีบ้านเรือนเสียหายที่นี่นะคุณผู้ชม 1,500 หลังคาเรือน
1: เยอะมาก
0: เยอะมากน้ำนี่สูงมิดหัวนะคะ
1: ครับ
0: สูงสุดเนี่ย2เมตร30เซนติเมตร
1: 2เมตรนี่น่าจะแตะชั้น2เลยนะ
0: ชั้น2แล้วคุณผู้ชม
1: เนี่ยดูสิระดับน้ำนะครับคุณผู้ชมและเช้าวันนี้ครับที่นครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนครับปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์พร้อมเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ลงสู่แม่น้ำบางปะกงนะครับตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาเรือผลักดันน้ำจุดที่1บริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำเริ่มเดินเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สลับไปที่ฉะเชิงเทราครับหลายพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นดูนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องฝ่ากระแสน้ำช่วงกลางดึกไปช่วยอพยพชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงวัยและผู้ป่วยครับนี่ฮะกู้ภัยต้องไปอุ้มคุณยายที่เป็นผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้เจ้าหน้าที่ต้องค่อยๆอุ้มประคองขึ้นเรือก่อนนำตัวส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยนะครับขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้ามีชาวบ้านอพยพเข้าพักแล้วไม่น้อยกว่า300คนนะครับหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอ่ะนี่คุณยายเอาน้องหมามาด้วยคุณตาเอามาด้วยเห็นไหมฮ
0: ะ
1: ตุ๊กตงตุ๊กตาของเด็กเล็กก็ต้องหิ้วมาด้วย
0: ผู้พิการ
1: นี่อ้าวกระเพกอ้าวนี่ฮะ
0: เด็กน้อยนะลูกนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องมาก่อนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: และนี่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เปิดห้องประชุมนะฮะให้อยู่กันแบบนี้เพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่าจะมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกไหลเข้าฉะเชิงเทราเพิ่มเติมอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรกระทบพื้นที่ไหนบ้างครับคุณผู้ชมตามหน้าจอเลยนะครับบางเปรี้ยวบางคล้าคลองเขื่อนและบางส่วนของอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมคะมวลน้ำเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองนะคะชาวบ้านต้องขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงแต่ส่วนใหญ่เอาไม่ทันข้าวของก็เสียหายนะคะชาวบ้านบางคนเนี่ยคือร้องไห้เลยนะคะเขาห่วงบ้านอ่ะน้ำสูงแค่ไหนสูงถึงคอรถยนต์มอเตอร์ไซค์

0: จมน้ำหมดเลยอะค่ะก็จำใจแล้วค่ะต้องอพยพเอาชีวิตรอดก่อนวัวที่เลี้ยงไว้ก็ต้องหนีน้ำเอาให้รอดชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะดูภาพบรรยากาศก่อนนะ
1: ลูกละน้ำท่วมลูกน้ำท่วมคอผมไปลูกเลยไปลูกเลยไปลูกไปลูกตัวไปหนูตัวไปหนูไปลูกไปไปลูกไปไปอีนิดเดียวลูกขี่ผ่านบ้านมาแล้วทุกคน
2: เดี๋ยวทำไม
1: ขอโทษบ้านครับที่ดูแลไม่ได้ครับอันนี้ผมอยู่ถนนนะครับหมู่16ครับตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับทุกคนน้ำแค่คอแล้วครับต้องอพยพออกครับทุกคน
0: เราดูก็น้ำตาจะไหลตามนี่คือน้ำตาลูกผู้ชายนะคะคำพูดพี่เขาขอโทษบ้านนะที่ดูแลไม่ได้
3: คือมันถึงคอแล้วอ่ะ
0: มันถึงคอ
3: คืออยู่ต่อนี่มันก็มิดหัวแล้วอ่ะ
0: มันมิดหัวแล้ว
3: ใช่ไหมฮะ
0: วัวตัวใหญ่ๆอ่ะก็จมเกือบทั้งตัวคุณผู้ชมคะแล้วที่น่าสงสารคือพยายามแล้วนะคะที่จะช่วยทุกชีวิตแต่ปรากฏว่าระหว่างการอพยพเนี่ยวัวที่พี่เขาพยายามจะต้อนมาค่ะมันหลงฝูงหายไปตัวนึงก็กลัวโอ้มันจะจมน้ำไหมมันจะเป็นยังไงนี่ดำผุดดำว่ายปรากฏว่าเจอนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าของวัวเจ้าของเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เย่เย่เจอแล้วหลงฝูงระหว่างขนย้ายหาใครไม่เจอปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะเจ้าวัวนี่คุณผู้ชมดูม
3: ัน
0: ไปอยู่บนเกาะกลางน้ำมันฉลาดมาก มันกลับมารอจุดเดิม
3: ครับ
0: เจ้าของบอกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองน้องในระหว่างมีเรื่องแย่ๆก็มีเรื่องดีๆอยู่บ้างเนี่ยค่ะคือบางทีนะไอ้ทรัพย์สินมีค่าของนอกกายบางอย่างมันจมมันหายเนี่ยไม่เท่ากับสิ่งมีชีวิตที่เขาเลี้ยงแล้วรักอ่ะจะตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะแล้วพอเจอแบบนี้เขาก็เหมือนใจฟูมีกำลังใจขึ้นมานะคะ
3: คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมีค่าหมด
0: มีค่าหมด
3: นะคือเก็บอะไรได้อพยพอะไรได้รักษาอะไรไว้ได้เนี่ยมีค่าหมดจริงๆนะครับที่เห็นหนักๆนี่คือภาคตะวันออกนะครับทั้งที่หลายท่านบอกว่าเอ๊ะมาก่อนกรุงเทพด้วยซ้ำแต่ความเสียหายเนี่ยยังหลงเหลืออีกเยอะมากสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝากหน่วยงานเร่งเข้าไปช่วยเหลือหน่อยนะฮะอีกจุดนึงที่หนักนะครับตอนนี้คือภาคตะวันตกนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำในแม่กลองยังน่าห่วงโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีเพราะแพมันหลุดฮะนี่ฮะแพหลุดชนประตูเขื่อนครับที่กาญจนบุรีเป็นแพพักอาศัยพร้อมกับกระชังปลา3หลังลอยมาแบบนี้คือสลิงที่ยึดมันขาดครับก็ถูกกระแสน้ำพัดลอยไปชนกับประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองเห็นไหมฮะเศษซากปรักหักพังมาแล้วตูมแล้วดูฮะปรากฏที่เขาเป็นห่วงคือแล้วเขื่อนจะเป็นอะไรไหมล่าสุดเช้านี้ครับเจ้าหน้าที่เตรียมแผนกู้เรือนแพออกจากจุดเกิดเหตุไว้2แนวทาง1คือเอาเครนมายกเลยแต่วิธีนี้อาจจะยากหน่อยเนื่องจากพื้นที่มีจำกัดส่วนอีกวิธีครับคือลากเอาลากเรือนแพทวนน้ำกลับเข้าฝั่งมีความเป็นไปได้มากกว่าแต่ยังต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยบางช่วงไหลเชี่ยวและต้องประเมินการปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่มเติมก่อนเดินหน้ากู้เรือนแพในช่วงสายๆและเที่ยงๆของวันนี้นะครับขณะที่เที่ยงวันนี้ประกาศไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับกรมชลประทานเตรียมเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแจ้งเตือนประชาชนตามหน้าจอเลยนะครับ4จังหวัดกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและราชบุรีครับเร่งยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
0: ค่ะ
3: อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า4จังหวัดเนี้ยปีก่อนๆเนี่ยเคยยกสูงแค่ไหนในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยปีนี้ให้ยกสูงกว่าเดิม
0: โอ้โห
3: เอาแบบนี้เคยยกตรงไหนปีนี้ยกตรงนั้นเอาง่ายๆนะฮะบางท่านบอกว่าไอ้ตรงไหนของจังหวัดล่ะเอาประสบการณ์เคยโดนตรงไหนตรงนั้นแหละฮะยกเลยนะครับพื้นที่4จังหวัดนี้เพราะว่าอะไรครับอย่างราชบุรีล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มเป็น4เมตร20เซนห่างจากระดับวิกฤตคือ5เมตรเนี่ยเพียงแค่80เซนติเมตรเท่านั้นทำให้ตอนนี้ครับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีมาแล้ว
0: ค่ะ
3: บางจุดเกือบมิดหลังคาแล้วนี่บ้านหลังนี้อยู่ยังไงฮะชาวบ้านหลายคนต้องอพยพขนข้าวขนของออกมาแล้วบางคนที่ยังออกมาไม่ได้ก็ร้องขอครับเรือพี่ๆช่วยเข้าไปด้านในหน่อยได้ไหม
0: ค่ะเอาเร่งช่วยชาวบ้านนะคะช่องวันย้ำให้อีกรอบนะคุณผู้ชมนะกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครพื้นที่เสี่ยงอพยพนะคะเราขึ้นคำเตือนนะตอนนี้10นาฬิกา58นาทีเรามีเวลาอีกแค่ประมาณ1ชั่วโมง
3: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นแล้วเหมือนที่คุณออฟบอกนะคะเอาส่วนขยับมาในกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ทุกวันนะคะเมื่อวานเนี่ยก็ไปที่สายไหมด้วยนะคะแล้วก็มีภาพที่นายกเนี่ยนอกจากเข้าไปช่วยชาวบ้านแล้ว

0: เหมือนกับพกเงินสดมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ควักเงินสดแจกชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนายกบอกเนี่ยค่ะมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอนะคะเมื่อช่วงกลางดึกนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนเขตสายไหมไปมอบถุงยังชีพแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะระหว่างการลุยน้ำนายกเนี่ยควักธนบัตรฉบับละ 1,000 มอบให้กับชาวบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวไม่พอเจ้าหน้าที่เองต้องเข้ามาช่วยกันประชาชนออกจากบริเวณดังกล่าวค่ะ
1: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอด้านไหนไม่ถ่าย
2: ครับไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับ
0: ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ไหมคะไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายครับ
3: เสียงคุ้นๆนะ
0: ค่ะ
3: บางท่านบอกเอ๊ะเสียงคุ้น
0: ๆค่ะค่ะคนที่ลงไปใกล้ๆเมื่อกี้ป่ะที่เห็นหรือเปล่าเสียงคล้าย
3: ๆคือเอาเป็นว่าใส่ไม่ต้องรอด
0: มีเอาเป็นว่ามีพี่เอกภพใส่ไม่ต้องรอดไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเสียงคนบอกว่าไม่ให้ถ่ายนะทีนี้ก็ขออนุญาตนะมีคนบอกว่าอ้าวถ้าคิดว่าถูกต้องอ่ะทำไมห้ามถ่ายแต่สุดท้ายห้ามไม่ไหวมันคลิปนี้มาแต่เมื่อคืนใช่ไหมคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาอีกจนได้นะคะทีนี้อย่างนี้นอกจากประเด็นเรื่องการไปแจกเงินสดจากนายกแล้วนะคุณผู้ชมนะก่อนลงพื้นที่ไปติดตามน้ำท่วมที่เขตสายไหมเนี่ยช่วงกลางวันนายกก็เป็นประธานการประชุมกตร.กำชับทุกหน่วยงานนะคะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดและขอโทษผู้ได้รับความเดือดร้อนยืนยันนะคะว่าจะรับฟังเสียงวิจารณ์และเร่งแก้ปัญหาด้วยค่ะ
4: ท่านดุด่าว่ากล่าวมาผมก็ยินดีที่จะขออภัยกราบขออภัยทุกท่านแต่ว่าผมฟังมาแล้วฟังทั้งเสียงตำหนิเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมขอให้คำยืนยันว่าผมไม่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหยิ่งมาว่าผมจะไม่ทำให้ตรงกันข้ามฮะฟังเต็มสองรูหูแล้วก็เข้าไปในสมองแล้วก็ไปหาทางแก้ไข
0: ก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะคือนายกก็คือด่ามาเถอะด่ามาได้เข้าใจแล้วก็น้อมรับแหละใช่ไหมคะก็จะรีบแก้ปัญหาต่อให้ด่าก็ช่วย
3: จริงๆบางท่านเนี่ยย้อนกลับไปก่อนการเลือกตั้งใช่ไหม
0: ฮะ
3: ที่นายกบอกว่าเรียกไอ้มาเลย
0: ใ
3: ช่ไหมฮะเนี่ยคนก็เอามาประกอบกันว่าเอานี่ไงตอนนี้แหละนะนายกลงพื้นที่ไปเนี่ยเจอหลายไอ้เลย
0: ดิจิตอลฟุตพริ้นนะคะ
3: ถูกไหมฮะแต่ว่าเอาอย่างนี้ฮะนายกก็เปิดเผยว่าแล้วจะช่วยยังไงล่ะครม.ครับเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทกันเอาไว้สำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศไม่ใช่แค่กรุงเทพนะฮะ 4,000 ล้านเนี่ยเยียวยาทั่วประเทศนะครับแล้วล่าสุดครับ 8 โมงเช้าที่ผ่านมาเห็นนายกบอกว่าเดี๋ยวจะมีวอร์รูมแบบนี้ทุกเช้าเลยเรื่องน้ำท่วมวันนี้ก็เรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากับผู้ว่าและหน่วยงานทั่วประเทศครับนายกกำชับครับทุกหน่วยงานให้น้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต้องใจกว้างอดทนทำงานร่วมกันแล้วย้ำด้วยว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เขตพิเศษครับรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มกำลังและจะประชุมแบบนี้ทุกเช้าเรื่องของสถานการณ์น้ำครับ
0: ค่ะส่วนประเด็นที่มีดราม่านายกลงพื้นที่น้ำท่วมต่างๆนายกบอกว่าก็ใครวิจารณ์น้อมรับหมดนะคะทีนี้เมื่อคืนน่ะเอานายกไปแจกเงินส่วนตัวให้ชาวบ้านน่ะคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่ามันเป็นเงินสะอาดไอ้ถุงยังชีพที่เตรียมไปเนี่ยเผอิญมันหมดนะคะก็ย้ำว่าตอนนี้ขอไม่สนดราม่าก่อนจะลงพื้นที่ไปน้อมรับเสียงวิจารณ์แล้วก็มุ่งช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักไอ้ที่ไปสายไหมแล้วไปจ่ายเงินสดแจกเงินสดเนี่ยนายกบอกคือพอถุงยังชีพหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงเงินมีเท่าไหร่ที่ตัวก็อยากจะช่วยก็เลยแจกไปแบบนั้นนะคะ
5: ถามมาว่าเงินนี้ไม่สะอาดไหมถ้านายกเมื่อวาน
4: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอน
3: นี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือฝั่งของนายกตอบกรณีวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแจกเงินเมื่อคืนนะฮะ
0: เงินสะอาด
3: เงินสะอาดนะครับเงินของเอ้ยเงินไม่ใช่แล้วฮะฝั่งของฝ่ายค้านเนี่ยผมก็เงินไปด้วยเลยเป็นไงนะ
0: ฝ่ายค้านนี่จะโดนดราม่าว่าอุ๊ยไม่มีเงินถูกไหมแต่ว่าขอมาร่วมทุกข์ร่วมสุข
3: แล้วฝ่ายค้านนี่ถึงขนาดเปิดรับบริจาคด้วย
0: ใช่ใช่
3: นะคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกเนี่ยมาเข้าสภาตอบกระทู้ชี้แจงการบริหารจัดการน้ำท่วมแล้วเตือนว่าสถานการณ์เนี่ยยังไม่จบนะครับ

0: ประเมินว่า5ตุลาคมอาจมีฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกและภาคกลางจึงไม่ควรรีบถอดบทเรียนวันก่อนโฆษกรัฐบาลบอกว่าให้ถอดบทเรียนใช่ไหมฮะแล้วคุณเท้งเสนอแนวทางครับรวมศูนย์ตัดสินใจกระจายศูนย์ปฏิบัติตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะจุดแก้ปัญหาให้ตรงกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ที่คุณเท้งพูดบอกว่า5ตุลาอาจมีฝนเนี่ยล่าสุดกรมอุตุก็เพิ่งโพสต์นะฮะบอกว่า 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะทั่วประเทศเลย
1: แต่ว่าตามรายงานอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับที่ผ่านมาส่วนประกันภัยพิบัติแห่งชาติครัวเรือนละ 100,000 เนี่ยรัฐบาลแจ้งแล้วมันจะมีผล1ตุลาคมดังนั้นไม่ครอบคลุมรอบนี้นะคะน้ำดันมาท่วมปลายเดือนกันยายนอ้าวส่วนช่วงนี้ใครที่เจอน้ำท่วมจะมีปัญหาในเรื่องการเงินแล้วนะคะคุณผู้ชมการต่อยอดธุรกิจการพยุงต่อลมหายใจของตัวเองนะคะธนาคารออมสินเองล่าสุดก็มีนโยบายในการช่วยลูกค้าตั้งหลักฝ่าภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ
2: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลธนาคารออมสินขานรับนโยบายกระทรวงการคลังประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนทันทีโดยดอกเบี้ยช่วงพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดส่วนเงินต้นจะไปชำระในงวดสุดท้ายครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่มที่มีภูมิลำเนาหรือสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือจดหมายพร้อมกันนี้ได้จัดชุดสินเชื่อพิเศษปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกแก่สินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทนอกจากนี้ในช่วงฟื้นฟูยังมีสินเชื่อรายย่อยสำหรับผู้ที่ต้องการทุนหมุนเวียนเพื่อกลับมาประกอบอาชีพวงเงินสูงสุด 300,000 บาทสินเชื่อซ่อมบ้านวงเงินสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทพร้อมช่วยประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 3,000 บาทรวมถึงสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME วงเงินสูงสุด5ล้านบาทโดยอัตราดอกเบี้ยต่างๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือGSB Contact Center โทร1115
0: สลับมาที่เมื่อวานนี้ครับคนไทยได้เฮทั้งประเทศนะครับเมื่อน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวทีมชาติไทยของเราคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ชายเดี่ยวกันในขันเมื่อวานนี้ครับ
2: Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
0: ไปดูการแข่งขันมากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เมื่อวานนี้ครับรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารจากประเทศไทยเสื้อสีแดงไม่มีแขนนะฮะแขนกุดนะครับเจอกับโลคินยูจากสิงคโปร์นะครับเสื้อแดงมีแขนดำนะครับเกมแรกเนี่ยเหมือนจะสูสีตอนแรกแต่สุดท้ายครับน้องวิวใช้เกมรับที่เหนียวแน่นบีบให้คู่แข่งผิดพลาดเองนะครับแล้วเราก็ทำคะแนนหนีและปิดเกมไปได้ไม่ยาก21-12ส่วนเกมที่2ครับโลคินยูจากสิงคโปร์พยายามเร่งเกมและทำได้ดีขึ้นนะครับมีจังหวะพลิกขึ้นนำน้องวิว14-13แต่วิวกลับมาเร่งเกมบุกก่อนที่จะทำคะแนนแซงแล้วก็ปิดเกมไปได้อีก21-16นะครับทำให้น้องวิวกุลวุฒิวิทิสารครับเอาชนะไปได้2-0เกมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับและคุณผู้ชมครับนี่คือเหรียญทองประวัติศาสตร์นะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่นักแบดมินตันทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียนับตั้งแต่แบดมินตันเริ่มมีชิงเหรียญอย่างเป็นทางการเมื่อปี1966รอคอยมานานเกือบ60ปีเต็มนะครับและความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้น้องวิวกุลวุฒิครับกลับขึ้นไปเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกอีกด้วยสุดยอดมากๆนะเมื่อวานนี้ทำให้คนไทยเนี่ยใจฟูทั้งประเทศเลยนะครับส่วนตารางสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดเช้าวันนี้ครับไทยเรายังเกาะท็อป5อย่างเหนียวแน่นนะครับคุณผู้ชมอันดับ1ครับจีนโกยไป143เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองเกาหลีใต้24เหรียญทองอุซเบกิสถานครับ14เหรียญทองและไทยครับ12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงครับ
3: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM25 ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อวันนี้อย่างที่บอกเริ่มต้นทำงานวันแรกนะคะแต่ว่าหลายคนต้องลุยน้ำออกไปทำงานแบบนี้และน้ำเน่าค่ะขยะลอยเกลื่อนด้วยนะคะสถานการณ์แต่ละจุดเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ
1: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
2: ้สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์ปกป้อง15ชั่วโมง Loreal Soft and Safe โฉมใหม
5: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
6: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
7: ไลค์เดอะซอย300มิลลิลิตร Your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
8: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออ
11: ยากแก้ไอตราเสดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
14: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
16: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
18: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
19: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
9: พิเศษลูกค้า AAS
15: เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
15: โทรออก
3: เก่าเหรอ
2: ไม่เก่าซาดินครับ
3: เปิดซะดีมั้ย
2: มาดิ
12: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
6: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
0: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
18: มีไฟเบอร์สูง

0: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
2: ดื่มง่ายมาก
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
4: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
6: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
7: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
8: แกจะไปไหน
7: ไปหาคี
9: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
10: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
11: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
12: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
14: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
13: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
15: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
17: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
16: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
19: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธคอนเสิร์ตน้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
20: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
22: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
23: แอปวันดีคอนเทนต์จดิตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดกับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับคุณผู้ชมหลายพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับก็จะเห็นขยะเศษต่างๆเนี่ยลอยมาแต่ว่าบางจุดยังหนักนะครับโดยเฉพาะที่ลาดกระบังแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ทุกคนต้องออกไปทำงานแล้วหลายท่านนะฮะต้องเดินลุยน้ำท่วมออกมาเพื่อมาต่อรถหรือมาหารถบางคนบอกว่าถ้าไม่มีรถบริษัทมารับก็ต้องเดินออกไปอีกฮะกว่าจะถึงถนนใหญ่เนี่ยลุยกันไปแบบนี
24: ้ใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานก่อนนะคะไม่รู้จะทำยังไง
23: ค่อยไปเปลี่ยนชุด
24: ใส่เป้เอาน
23: ะฮะเนี่ยคือความยากลำบากของคนทำงานในช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะครับนี่คือทีมข่าวเรานะฮะคุณบอลรัชตะลงพื้นที่ไปนะครับซอยเคหะร่มเกล้า24เขตลาดกระบังน้ำท่วม5วันแล้วจุดนี้นี่คุณบอลก็แช่น้ำถามบรรดาพี่น้องประชาชนนะฮะว่ายังไงพี่ไปไหนไหวไหมนะครับหลายคนบอกว่าหยุดงานต่อไม่ได้แล้วนะบริษัทไม่ให้แล้วนะครับก็ต้องออกจากบ้านแต่เช้าเลยเดินลุยน้ำกันมาแบบนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดก่อนจะไปทำงานกว่าจะถึงพื้นที่แห้งบริเวณสะพานคลองต้นนุ่นก็ต้องผ่านพื้นที่ที่น้ำท่วมแบบนี้ถ้าไม่มีบริษัทมารับก็ต้องเดินต่ออีกประมาณ 1-2 กิโลเมตรไปยังถนนสายหลักท่านหนึ่งฮะเป็นผู้ประสบภัยชื่อคุณสอนรามบอกว่าต้องออกจากบ้านตั้งแต่ 6-7 โมงเช้ารถก็ไม่มีเลยส่วนใหญ่เนี่ยรถที่มาช่วยเหลือเนี่ยมา9โมงก็ไม่ทันเวลาไปทำงานอีกครับ
25: ช่วงระยะเวลา 6-7 โมงเนี่ยไม่มีรถมารับเลยนะตรงนั้นลำบากมากครับตอนนี้อยากให้มีรถรับส่งครับที่เป็นแบบว่ารถส่งสูงนะฮะเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าเดินทางออกลำบากมากตอนนี
26: ้ควรจะมาตั้งแต
25: ่ควรจะมาตั้งแต่6โมงนะฮะลำบากมากๆครับต้องเดินลุยน้ำมาระยะทางก็กิโล2กิโล
24: โอ้โหคือเดินทางปกติเนี่ยเป็นกิโลก็หนักแล้วใช่ไหมคะนี่ลุยน้ำมานอกจากนี้ชาวบ้านต้องลุยน้ำไปรับอาหารน้ำดื่มอีกนะคะก็ลุยกันไปที่กองอำนวยการที่ปากซอยหอบข้าวของกลับที่พักโดยในชุมชนก็มีเด็กมีผู้สูงอายุด้วยค่ะก็ร้องขอรถยกสูงรับส่งช่วงเช้าเย็นลดภาระคนที่ยังต้องฝ่าน้ำไปทำงานแล้วเดี๋ยวเย็นวันนี้อีกละคะก็ต้องลุยน้ำกลับเข้าบ้านหลังเลิกงานด้วยนะคะเอาฝากช่วยชาวบ้านหน่อยขอรถยกสูงนะคะส่วนชาวแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิค่ะก็ต้องช่วยกันต่อสายยางเอาน้ำจากร้านค้ามาใช้นะคะ

0: ประปาถูกตัดท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่กระทบกับการใช้ชีวิตแม้น้ำจะเริ่มลดลงแต่ปัญหาน้ำสะอาดเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องใหญ่เดือดร้อนสำคัญเลยค่ะผู้นำแฟลตบอกว่าตอนนี้ขยะเริ่มเน่าน้ำที่ท่วมขังเปลี่ยนสีไปแล้วนะคะประปาก็ยังไม่มีใช้เด็กและผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีน้ำสะอาดจะดื่มกันแล้วค่ะอีกเรื่องที่หลายครอบครัวกังวลเนี่ยค่ะคือรถนะจมน้ำมาหลายวันมากๆแล้วนะคะแล้วระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มลดตอนนี้พอจะมองเห็นหลังคารถบ้างความเสียหายที่มันรออยู่ทำให้ชาวบ้านยิ่งเครียดมากๆเลยแม้ห้องพักบนแฟลตจะไม่ถูกน้ำท่วมแต่รถเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาที่ต้องใช้เดินทางรับส่งลูกไปโรงเรียนใช้ในการไปทำงานนะคะอย่างที่แฟลต20เนี่ยมีคุณสร้อยอายุ23ปีน้องสร้อยเนี่ยคือร้องไห้เลยนะคะระหว่างที่เล่าถึงความกังวลเกี่ยวกับรถที่จมน้ำแล้วก็บอกว่าอยู่กับแฟนแล้วก็ลูกเลี้ยงอายุ7ขวบรถไม่มีประกันไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลังจากนี้จะพาเด็กๆไปโรงเรียนยังไงยอมรับเลยว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักมากๆจริงๆนะคะ
1: ขาดรายได้ครับใช่แล้วก็รถจมน้ำหมดเลยทั้งขาดรายเด็กๆก็ไม่มีรถนั่งมันก็เครียดครับใช่เครียดครับเครียดว่าแบบว่าเราจะทำยังไงกับรถดีอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เด็กๆเขาก็จะต้องแบบนั่งมอเตอร์ไซค์กันอ่ะฝนตกอะไรเงี้ยก็ต้องอึดอัดเสียใจครับเสียใจที่สุดก็คือการแบบว่ารถยนต์เราขอนมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จมไปกับน้ำหมดเลยแล้วก็เสียใจอีกอย่างนึงคือเขาไม่มีรถนั่ง
0: โอ้ให้กำลังใจคือเป็นแบบนี้กันหลายคนนะรถไม่มีประกันด้วยแล้วเห็นลูกตาดำๆเห็นเด็กตาดำๆไม่รู้จะยังไงกันต่อ
2: ใช่ไหมฮะเนี่ยพูดไปก็กลั้นน้ำตาไปนะน้องกิ๊กนรพรนักข่าวเราก็เอ็นดูน้องๆสองคนนะครับเอาวันนี้ครับวันสร้างสุขโดยบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันพร้อมผู้บริหารทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เหล่าดาราศิลปินนักร้องครับได้ไปมอบถุงยังชีพที่ซอยเสรีไทย5และแฟลตคลองจันทร์ชาวบ้านหลายคนเจอทีมงานของเราน้ำตาคลอเลยนะครับเพราะว่าเครียดกับน้ำท่วมมาหลายวันแล้วบางท่านรู้จักน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นางเอกช่องวันแล้วน้องเนี่ยเป็นนักร้องใช่ไหมฮ
0: ะ
2: ก็เลยบอกน้องไข่มุกร้องเพลงให้กำลังใจหน่อย

0: เพลงนี้จริงคือมันบางคนฟังนี่น้ำตาร่วมเหมือนกันนะคะความหมายของเพลงแต่มันเป็นน้ำตาแห่งความซึ้งใจอะนะ
1: นะมีคนมาช่วยแล้วนะฮะแล้วชาวบ้านฝากนะฮะว่าสะท้อนเลยตอนนี้เนี่ยอยากได้ยารักษาโรคโดยเฉพาะยารักษาน้ำกัดเท้าเพราะว่าต้องลุยน้ำเข้าออกทุกวันนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมเจอทีมงานวันสร้างสุขที่ไหนเรียกได้นะคะนี่น้องยศนะสรุปนะแล้วก็น้องๆทีมนักแสดงช่องบันของเราไปกันเต็มที่นะคะส่งกำลังใจนะส่วนถามว่าแล้วน้ำตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่จริงๆมันเหลืออีกเยอะไหมมันยังไงถามกรุงเทพมหานครหน่อยนะคะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.บอกว่าสถานการณ์น้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับควบคุมได้นะคะส่วนฝั่งตะวันออกหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะคลองแสนแสรามคำแหงและลาดพร้าวส่วนเคหะคลองจันทน์มีน้ำค้างสะสมอยู่เนี่ย 300,000 ลูกบาศก์เมตรก็ระบายได้ยากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มมันมีข้อจำกัดของระบบท่อล่าสุดระดับคลองแสนแสบลดลงก็สามารถเปิดเครื่องสูบน้ำได้แล้วนะคะแล้วก็ภายใน2ชั่วโมงปรากฏว่าพอเริ่มสูบอ่ะก็ที่ชาวบ้านบอกเห็นหลังคารถเนี่ยนะน้ำเนี่ยมันลงทันทีเห็นเลยเนี่ยประมาณ50ซมแล้วค่ะเดี๋ยวปรับแผนอีกนะคะจะสูบน้ำจากคลองจันทน์ไปลงบนถนนเพื่อให้ระบบท่อระบายน้ำมันมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนฝั่งลาดกระบังศรีนครินทร์อันนี้ยังหนักเพราะว่าการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังทำได้ช้านะคะท่านรองผู้ว่ายืนยันนะคันกั้นน้ำใสไหมไม่ได้แตกนะคะแต่เป็นน้ำล้นคันกั้นและเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมเสริมความแข็งแรงแล้วและยืนยันว่ากทม.เดินหน้าพร่องน้ำในคลองสายหลักอย่างต่อเนื่องเปิดทางให้คลองสายย่อยและชุมชนระบายน้ำตามลงมาได้นะคะ
1: ส่วนที่ลาดพร้าวคุณผู้ชมครับน้ำลดน้ำแห้งแล้วแต่ว่าชิ้นส่วนรถยนต์ขยะเต็มไปหมดเลยครับโดยเฉพาะบริเวณสถานีลาดพร้าว101รถไฟฟ้าสายสีเหลืองดูฮะเกลื่อนชาวบ้านก็เร่งกวาดล้างบ้านขนขยะออกมาทำให้มีขยะรอเก็บเยอะนะครับเจ้าหน้าที่คนเก็บขยะบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆขยะเยอะจริงๆนะทยอยเก็บอยู่ปกติมาเก็บทุกวันแต่ว่าช่วงน้ำท่วมเว้นไปประมาณ2วันครับให้กำลังใจทุกภาคส่วนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีทีมท่อซิ่งของผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ช่วยสูบน้ำอยู่ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเติมกำลังใจอยากฟีลกู๊ดนะคะถ้าใครยังพอสะดวกเนี่ยอยากชวนมาดูภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ด

0: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้และล่าสุดมีข่าวดีนะคะประกาศไปฉายที่ต่างประเทศด้วยค่ะ
1: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้จาก GDH และ Sony Picture เตรียมลงฉายในระดับนานาชาติประเดิมที่7ประเทศเริ่มตั้งแต่เวียดนามกำหนดฉาย2ตุลาคมสิงคโปร์เข้าฉาย15ตุลาคมอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าฉาย21ตุลาคมมาเลเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าฉาย22ตุลาคมงานนี้แฟนภาพยนตร์รวมไปถึงแฟนนักแสดงต่างเรียกร้องกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายว่าอยากให้จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ไปฉายในพื้นที่ของตัวเองบ้างด้วยองค์ประกอบของหนังที่ลงตัวในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการโคจรมาพบกันของณเดชน์คุกิมิยะในบทพี่บ่าวเฮนรี่ผู้มีความจำรีเซ็ตประกอบกับไอดอลสาวระดับโลกมินนี่นิชาหรือมินนี่วงไอดอลผู้รับบทน้องกับตันบอลลูนสุดคูลแถมยังคนทับความสนุกมาแบบจัดเต็มทั้งแก๊งครอบครัวสายฮาที่ขนมุกมาสาดใส่กันรวมด้วยน้องซิมบ้าคาปิบาร่าตัวตะมุตะมิจอมขโมยซีนสุดน่ารักท่ามกลางโลเคชั่นสุดปังหลายแห่งทั่วไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ควรค่าแก่การบอกต่อให้ทั้งคนไทยและต่างประเทศต้องไปดูในโรงภาพยนตร์การันตีคุณภาพโดยผู้กำกับเมธธราธรและโปรดิวเซอร์วันวันฤดีสำหรับคนไทยเราก็อยากตกเทรนด์นัดครอบครัวคนที่รักแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
2: ส่วนรอบวันวันนี้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับน้องปีโป้ณัชพันธ์ครับหลุ่มหล่อที่ปกปิดความลับบางอย่างจากเล่รักลวงใจในวันดีช็อตนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ติดตามพร้อมกันเลยครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะครัวของเราวันนี้ดูสะอาดสะอ้านดูคลีนดูละมุนดูน่ารักเพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าเรามีเตาอบตัวสวยตัวที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่คือคอมโปครับเตาอบระบบไอน้ำขนาด12ลิตรขนาดกำลังดี
0: ใช่
3: พ่อบ้านแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านค้าร้านอาหารต้องตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นระบบไอน้ำจึงทำให้อาหารของเราไม่ว่าจะเป็นข้าวหวานขนมปังเบเกอรี
0: ่
3: มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกัง
0: โอ้ใช่แล้ว
3: เตาอบทั่วไปเราเคยเจอกันแล้วแต่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีที่เอาไว้ให้ใส่น้ำคือเตาอบเนี่ยนะครับบางทีหลายคนจะเข้าใจว่าอาหารออกมาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะแข็งคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะหยอดน้ำนะครับลงไปในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวระบบข้างในเขาจะทำงานทำให้ความร้อนทำงานกับไอ้น้ำพร้อมกันอาหารจึงน่ารับประทานนะครับไม่แห้งอาหารมีความชุ่มฉ่ำเหมือนวันนี้ครับผมทำคอหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมดูครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับ
0: โอ้โห
3: กำลังเลยคุณผู้ชมกำลังหอมกลิ่นดีแล้วดูครับ
0: แต่ก่อนต้องก่อไฟย่างเนาะ
3: ถูกต้อง
0: อุ้ย
3: อุ้ยคุณผู้ชมดูครับมันดูไม่แห้งเนาะดูชุ่มฉ่ำเนาะ
0: มันดูชุ่มมันดูจุยซี่มันดูน่าอิท
3: ถูกต้องมาบางร้านนี่ขีดเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับดูดิดูเนื้อครับส
0: ุ
3: กสม่ำเสมอและเนื้อคอหมูครับคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอ่ะใครอยากได้นะครับเตาอบดีๆเอาไว้ทำอาหารนะครับ
0: ใช่แล้ววันนี้จะได้เตาอบไป1อันนะคะขนาด12ลิตรเนาะยังไม่พอยังแถมเป็นตัวกระทะเป็นตะแบบกระทะปิ้งย่างให้ไปด้วยอันนี้ขนาดกำลังดีและก็ยังมีชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นขออนุญาตคลาสสีให้ทั้งหมดนี้ได้ใช้ไฟฟ้า2อันนะไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทหารเฉลี่ยเท่ากับว่าเตาอบเหลือชิ้นละ600กว่าบาท
3: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเตาอบรับประกัน1ปีซื้อวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรครับ
4: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแผงทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
3: มีเตาตัวนี้จะทำให้คุณทำอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วไม่ยุ่งยากด้วย
0: ข้าวหวานได้ไหม
3: ได้คุณผู้ชมครับหรือจะเป็นซีฟู้ดอะสายชีสคุณผู้ชมมาดูเมนูนี้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่อบชีสต้องมีเตาอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
0: ไม่งั้นมันจะไม่ยืดถ้าเป็นแบบซีฟงซีฟู้ดถ้าเป็นกุ้งอบชีสแบบนี้

0: ธอไปซื้อตัวหนึ่งนะหลายตังค์มาก
1: ๆเธอดูดิเธอดู
0: อุ้ยแล้วเราเพิ่มชีสเท่าไหร่ก็ได้เราทำเองอ่ะ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูนะดูความถ้าไม่ใช่เตาอบตัวนี้นะจะทำไม่ได้นะจ๊ะ
0: ไม่ยืดนะ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมไมโครเวฟอ่ะเขาเอาไว้อุ่นอาหารนะ
0: ใช่อุ่นแกงอุ่นข้าว
1: ถูกต้องถ้าคุณเอาชีสนะครับเข้าไปในไมโครเวฟมันจะไม่ยืดแบบนี้นะ
0: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องมีเตาตัวนี
0: ้
1: เอาไว้ทำทานเอง
0: จะอบจะอุ่นจะย่างเงี้ยค่ะประกอบอาหารนะคะจากดิบไปสุกความสุขของเขาแหละโอ้ย
1: ร้อนแต่อร่อย
0: โอ้
1: ชีสมัน
0: ยืดเนาะมันยืดมันฉ่ำทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะขอให้ติดบ้านไว้เถอะนะคะแล้วเนี่ยสามารถอบไก่อะได้เป็นตัวแล้วอันนี้เป็นระบบไอน้ำมันจะเพิ่มความจุยซี
1: ่
0: เพิ่มความชุ่มฉ่ำอาหารที่อบออกจากเตาเนี้ยมันจะไม่แห้งแล้วมันจะแบบตอนกินแล้วมันมีความสุขอะพี่
1: ถูกต้องคนกินมีความสุขคนทำก็มีความสุขทำข้าวได้แล้วหลายคนตั้งคำถามทำหวานได้ไหมคะ
0: นี่
1: ไหนดูสิไหนโอ้ย
0: ไหนดูสิ
1: คุณผู้ชมครับกล้วยอ่ะ
0: บางคนบอกว่ามีกล้วยในบ้านในสวนแล้วมันงอมเอามาทำอะไรดีเอามาทำเป็นเค้กกล้วยหอมได้นะคะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยตากเราทำจากเค้กอ่ะผสมแป้งลงไปแล้วทำได้อย่างนี้ได้เลยไมโครเวฟทำไม่ได้นะเนี่ยบอกเลย
1: ถูกต้องไมโครเวฟนี่จะแข็งอะไรมันดึงความชื้นของอาหารออกนะครับคุณผู้ชมดูครับความเนื้อเค้กของเขาเห็นไห
0: ม
1: คุณผู้ชมครับเค้กมันไม่แห้งมันจะมีความชุ่มฉ่ำนะครับเพราะทำจากเตาอบแบบนี้เบเกอรี่เค้กแบบนี้จะนุ่มจุ๊ยเลยล่ะ
0: ใช่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ได้ชิ้นเดียวนะได้ตัวเตาอบ12ลิตรไปได้ตัวแบบว่าเตาปิ้งย่างแบบนี้อันนี้ดีมากให้ไปอีก1แล้วก็แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทแต่มีจำนวนจำกัดดูอยู่เบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วรีบโทรมาตัวเตาอบของเรารับประกันด้วย1ปีค่ะ
2: รีบโทร
1: ไปโทรรีบโทรครับ

0: ียงออกมา
1: ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเกิดวันนึงอยากจะกลับมาซื้อบางทีนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาหรือบางทีของหมดไม่ให้แล้วกับโปรนี้นะฮะนี่คือเตาอบแบบไอ้น้ำคุณสามารถใส่น้ำทำให้อาหารมันชุ่มฉ่ำ
0: ดูดิ
1: มันดูไม่แห้งเพิ่มความอร่อยและอรรถรสในการทานอาหารเห็นไหมครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเราไม่ต้องไปใช้กระทะหรือต้องหม้ออบดินเผาอะไรไม่ต้องไปก่อตรงก่อเตาเอาเตาอบตัวนี้ติดบ้านติดร้านของคุณเอาไว้ครับ
0: เช่นถ้าเราจะย่างเนี่ยไส้กรอกอีสานปราบเซียนไม่ให้ควันมันขมงโฉงเฉงขึ้นมาไม่ให้กลิ่นมันออกมาติดแบบผ้ามงผ้าม่านโซฟาน
1: ี่คือเตาอบระบบไอ้น้ำระบบไอ้น้ำจะทำให้มันลดกลิ่นลดควันที่อยู่ในเตาแล้วก็ทำให้ไส้กรอกของเราเนี่ยมันไม่แข็งด้วย
0: ต่อมาเมนูที่แบบว่าเราทำกินเองที่บ้านได้ปกติไปซื้อข้างนอกเนาะถาดนึงมันแพงมากเลยพิซซ่าน
1: ี่ไงนี่ไงเธอดูดิ
0: ถ้าอยากให้ยืดต้องเป็นเตานี้จริง
1: ๆโอ้คุณผู้ชมครับไหนดูซิอย่างที่บอกครับฉันมีไมโครเวฟเดี๋ยวฉันก็ทำกับไมโครเวฟได้
0: แข็ง ออกมาแข็งทั้งแป้งแข็งทั้งชีส
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูแม่ชีสโอ้ยตายแล้วแม่อุ้ยช็อตนี้มันต้องยกหูโทรศัพท์แล้วแม่เอ๋ยนะจ๊ะดูสิครับ
0: วันนี้ได้เตา1เตาค่ะรับประกันตัวเตาให้ด้วย1ปีแถมเป็นตัวเตาปิ้งย่างตัวนี้นะคะให้ไปอีก1แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นแบบนี
1: ้ 1,390 บาทเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: นอกจากจะอบนู่นนี่นั่นแล้วเวลาขนมปังที่มันเหลือในตู้เย็นมันกินไม่ทันนะเอามาแปรรูป
1: นี่ไงคุณผู้ชมครับนี่
0: ขนมปังเนยขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดซอสปาดเนยเข้าไปแล้วก็แบบอบเข้าไปเลย
1: เนาะเราเก็บใส่โหลเก็บใส่ถุงดีๆเนาะคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้นานเลย
0: และยังมีของแถมให้อีก1ชิ้นค่ะเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตัวนี้ขนาดพอดีมากแล้วทำเป็นแบบกระทะร้อนก็ได
1: ้
0: ทำสเต็กหม่าล่าทำแบบหูแล้วความเดือดความปุดคืออันนี้มันตั้งเสิร์ฟตั้งกินบนโต๊ะได้เลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมเสียงมันดีเสียงมันยั่วมากเลยแล้วร้อนดีนะของแถมเนี่ยเป็นของดีนะจ๊ะบอกให้คุณผู้ชมจ๋า
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นนะคะวันนี
1: ้ตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมให้ปกติจะต้องแถมตะเกียบแถมแก้วแถมถาดแถมถุงอ
0: ัน
1: นี้แถมเตาปิ้งย่างให้เลยนะ
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะเตาตัวหลักของเราก็สวยมากๆวันนี้ได้ตัวเตาตรงนี้ไปด้วยเพิ่มอีก1อันและยังได้ชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นพร้อมกับการรับประกันตัวเตาอบ1ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทส่งฟรีอีกครับพี่
1: ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอทั้งหมดที่คุณได้ไปหมดเลยมีให้แค่90เครื่อง90เซตเท่านั้น 1,390 บาทอย่าช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกก่อน
0: ฉะนั้นรีบโทรมานะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รับวันมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โหวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นนักแสดงนำจากละครแนวตั้งของเราในแอปวันดีนะคะหรือวันดีช็อตของเรานั่นเองนะ
3: ครับ
2: ชื่อเรื่องว่าในเสน่ห์รักลวงใจ
3: เล่รักลวงใจ
2: ขอไป
4: เห็นเสน่ห์พระเอกแล้วก
2: ็เออ
4: ทีเดียวเลยนะ
2: มันล้นมาตรงนี้เลยนี่เธอคนนี้เป็นนางเอกนางเอกเนี่ยโดนแม่เลี้ยงเอาไปขายเฮ้ยแล้วกำลังจะพระเอกมาได้ยังไงมาช่วยได้ยังไงแล้วช่วยแล้วไปไหนและที่สำคัญปมของพระเอกก็น่าติดตามเช่นเดียวกันเน
3: า
2: ะนางเอกก็คือน้องฟ้าพระเอกนี่ปีโป้สุดหล่อของเรามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วขอต้อนรับปีโป้จ้า
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เราเชิญนางเอกมาด้วย
4: แต่
2: ติดน้ำอยู
3: ่ติดน้ำท่วม
2: และตอนแรกจะวิดีโอคอลเหมือนกล้องเมื่อวานน้ำเพิ่มปริมาณ
3: ต้องหนีแล้ว
2: ต้องมีการแบบขนของอยู
4: ่แล้วก็มีแบบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยต้องขนย้าย
2: ซึ่งจริงๆปีโป้สนิทกับฟ้า
5: สนิทกัน
2: เป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ล่าสุดได้มีการคุยกับฟ้าแม้ว่าบ้านเป็นยังไงบ้างของน้องฟ้าน่ะ
5: เขาก็มีมูฟของในร้านเขาด้วยแล้วก็ที่บ้านเขาด้วยมูฟขึ้นแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ น้องเขาอยู่แถววัชรพล
5: ใช
2: ่เห็นบอกว่าน้ำอ่ะก็ขึ้นอยู่แล้วแล้ววันนี้เพิ่มมากขึ้นไม่ได้น้อยลงถูกไหมส่งกำลังใจให้น้องฟ้าด้วยแล้วก็สำหรับคนไทยทุกคนนะคะที่ประสบอุทกภัยอยู่ด้วยตอนนี้นะจ๊ะมาถึงปีโป้บ้านแห้งดี
5: แห้งแล้วครับ
2: แห้งแล้วแสดงว่า
5: ก็ท่วมประมาณวันครึ่งครับ
2: อยู่ตรงไหนนี่
5: อยู่ตรงช่วงอนุสาวรีย์ครับ
2: อนุสาวรีย์ก็ท่วมเหรอ
5: ก็ประมาณเอวฮะ
3: โอ้
5: เอวอยู่ใช่
3: ก็เยอะอยู่นะ
5: เยอะเยอะ
2: เข้าบ้านนะ
5: ก็ไม่แต่ว่าบ้านโป้สูงค่อนข้างส
4: ู
5: ง
4: เหมือนว่าติดเกาะเนาะค่ะปีโป้เนาะ
2: ติดเกาะติดเกาะซึ่งหลายคนก็ติดเกาะวันนี้ออกมาได้แล้วก็เลยจะขอมาพูดเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าเฮ้ยเรื่องนี้สนุกนะน่าติดตามเห็นว่าเป็นประสบการณ์อะไรใหม่
5: บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ใหม่มากเพราะว่าเล่น3ตัวละครในคนๆเดียว
2: เอ้ยทำไมเราสปอยได้ปะ
5: สปอยได้ก็คือจริงๆเรามีเหมือนมี3ชื่อแล้วกันมีทั้งต้นกล้าไมเคิลแล้วก็อัคคณี
3: ในคนเดียวเน
5: ี่
3: ย
5: นะคนเดียวเล่น3ตัวละคร
4: แล้วมันไปต่างกันยังไงจ๊ะ3ตัวนี้
5: ก็คือบทบาทของทั้ง3ต
2: ั
5: ว
2: เธอเป็นมิจฉาชีพหรอ
3: ไม่ใช่อย่าเพิ่งฟังเขาก่อน
2: ขอวางก่อนนะ
5: คือแบบอันนึงเป็น CEO
3: อ
5: ันนึงเป็นแบบคนที่รู้จักกับนางเอกตอนเด็กแล้วก็อีกคนนึงก็คือแบบเหมือนหลอกว่าเราเป็นแบบ messenger ของบริษัทนี
2: ้แต่จริงๆรวย
5: รวยใช่
2: คือเล่นเป็น3คน
5: 3คน
2: ฝาแฝด3คน
5: ใช่ครับ
2: เอารู้ไม่พูดภาษาฝาแฝดนี่คิดว่าเป็นคอนเทนเตอร์แล้วเนี่ย

0: คนอะไรทำอะไรเยอะแยะขนาดน
1: ี้ไม่แฝดสองปกติก็ยากแล้วนะแยกยังไงอะลูกให้มันต่างกัน
2: อ
1: ะ
2: คือข้อโชคดีคือจะมีแบบพวกเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยแบบซีนที่แบบ
0: คอยช่วยหน่อย
2: คอยช่วยอยู
0: ่ว่าแบบเฮ้ยถ้าเน็กไทอ๋อเป็นคาแรคเตอร์นี
2: ้ใช
1: ่
2: ใช
0: ่เฮ้ยแล้วนางเอกจะเลือกใครอะ
2: นางเอกเลือกใครเหรอฮะไม่บอกฮะ
0: ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงที่บอกว่าสนิทกับฟ้าแล้วฟ้าก็คือเป็นคนเหมือนกับว่าเป็นพี
2: ่
0: เป็นพี่คอยแบบว่าเฮ้ยนี่เวลาเล่นนี่ละครแนวตั้งนี่มันจะต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หน้าอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยยังไงซิ
2: เพราะว่าเขาผ่านมาก่อนเนี่ยฮะอันนี้คือเรื่องที่2ของเขามั้งครับไม่แน่ใจ
0: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วก็ถามเขาแหละว่าพอด้วยความที่เราใหม่มากๆกับละครแนวตั้งอะไรฮะไม่เคยเล่นเลยแล้วพอถามเขาก็ให้ไอเดียมาเอ้ยลองแบบนี้ดูสิลองคุยกับผู้กำกับแบบนี้ดูสิเวิร์กไหมมาเวิร์กเอาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยละครแนวตั้งแต่ละครแนวตั้งของวันดีช็อตของเราเนี่ยนะจะไม่เหมือนที่อื่นนะเราจริงจังนะเราเหมือนแบบก็คือ
3: ทำละครปกติ
0: เหมือนถ่ายละครเลยอ่ะทั้งโปรดักชั่นทั้งการทำการบ้าน
2: เหมือนด้วยแล้วก็มีความใส่ความแบบสเตจเพลย์ละครเวทีเข้ามาด้วย
1: เล่นใหญ่ขึ้น
0: ทำไมเราต้องเล่นใหญ่ทำไมเราต้องเล่นชาร์ตพูดออกมา
2: เพราะว่าคือนอกจากอินเนอร์ที่ชัดอยู่แล้วภาพข้างนอกก็ต้องชัดมากๆด้วยเล่นใหญ่ออกมาให้คนอื่นเห็น
0: เดี๋ยวเล่นน้อยเดี๋ยวเล่นอินเนอร์ไม่เอาเธอปุ๊บ
2: ใช
0: ่คนดูอ่านไม่ออก
1: แล้วเราเห็นชัดไงมันอยู่ในแนวตั้งแค่นี้
2: ใช่ภาพก็จะแคบมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นแบบเอาเธอใหญ่อินเนอร์เยอะอะไรอย่าง
3: ง
2: ี
3: ้มีบทแม่หรือยังนี่จริงๆเราเล่นใหญ่ทุกวันนะ
0: นี่พูดเหมือนพี่โปรดิวของเรานะ
3: ทำไมฮะ
0: พี่พูดเลยว่าอะไรที่ดูเอาเธอเล่นชัดๆเหมาะกับเธอเนาะ
3: นั่นน่ะสิ
0: จริงๆเหมาะกับนุ้ยนะฮะ
2: ถ่ายเร็วด้วย
0: งงเลิศ
2: โปรดักชั่นจบเร็วสุด
0: ๆเหรอ
2: แบบ4วัน5วันจบละ
1: แม่แต่ว่านัดกอง 6:00 น.นะ
2: นัดกองปกติ
1: อ๋อปกตินะ
2: ปกติเลยปกติ 6:00 น.
0: ไม่แต่เขาส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนัดรุ่นแม่เร็วเขากลัวรุ่นแม่ไมเกรนแล้วก็ที่สำคัญนอกจากถ่ายเร็วแล้วแต่ว่าเราเข้มข้นเราจริ
2: งจ
0: ังเราแบบว่าคือโปรดักชันเราจัดเต็มแล้วก็การเดินเรื่องก็เร็วด้วยถูกไหม
2: เร็วมากเลยครับ
0: เรื่องนี้นี่ใช้เวลาสามารถดูได้1ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วมั้ย
2: ไม่
0: ดูในแอป
2: นั้นก็เร็วไปคือถ่ายทั้ง4ตอนดูในแอปวันดีได้เลยครับ
0: อ๋อดูได้เรื่อยๆดูแบบดูต่อเนื่องได้แบบไม่ขัดใจว่าเฮ้ยตอนต่อไปมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมาพูดถึงเบื้องหลังบ้างเบื้องหน้านี่เขาจริงจังเบื้องหลังเนี่ยไม่เคยรู้ว่าปีโป้เป็นคนชอบกินเส้นมากกินขนมจีนอ่ะทุกคนค่ะหนึ่งเข่งอ่ะหมดหรอ
2: ก
0: ็คนเดียวเลยหรอ
2: สบายๆครับ
1: หนึ่งต่อหนึ่งมื้อครับปีโป้
2: จริงๆก็กินได้เยอะกว่านั้นแหละครับ
0: กินได้เท่าไหร่ถ้าเอาแบบไม่กินละอิ่มละ3เข่ง
2: ขนมจีนผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นพวกเส้นอย่างเงี้ยเป็นแป้งอย่างเงี้ยเคยกิน 1.2 กิโลครับเยอะสุด1มื้อนะฮะ
0: แล้วมันไปอยู่ตรงไหนอะ
2: คงออกกำลังกายแล้วมันหมดไปแล้วมั้งฮะ
0: เหรอ
2: ใช
0: ่
2: ๆ
3: ทำไมถึงชอบ
1: พี่ป๊อปทำคอนเทนต์กินจุสิพี่ว่า
2: ไม่ไหวครับ
0: กินอย่างนั้นทุกมื้อก็ไม่ไหว
3: แต่ทำไมถึงชอบกินเส้นขนาดนั้น
2: คือแค่รู้สึกว่าเส้นมันเคี้ยวง่ายกินง่ายครับแค่นั้นเลยแบบกินง่าย
1: ซูดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: เป็นความชอบของเขาอ่ะ
2: ใช่
0: แค่นั้นเลย
2: แค่นั้นเลยแต่ชอบกินแป้งแค่นี
0: ้อ๋อเป็นแนวชอบกินคาร์บ
2: ชอบกินคาร์บ
0: ขนมปังได้เลยมาเลยจัดเต็มเลย
2: แต่ชอบสุดก็คือเส้น
0: ชอบสุดก็คือเส้นเฮ้ยเลิศมากและที่สำคัญคือเห็นบอกว่าที่กินเข้าไปเยอะขนาดนี้แล้วมันไม่ออกเลยเพราะว่าชอบออกกำลังกาย
2: ใช่ครับ
0: ล่าสุดเห็นว่าเกือบตกเขาเหมือนกันเนาะไปทำอะไรอ่ะ
3: เฮ้ยจริงจัง
2: เกือบตกเขาคือไปปั่นจักรยานครับที่เขาใหญ
0: ่
2: แล้วก็มันเป็นโค้งแบบโค้งหักศอกแบบเป็นตัววีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเหมือนมันฝนตกด้วยถนนลื่นแล้วก็เราเบรกเกือบไม่ทันก็หลุดโค้งแต่ก็ไม่ได้ล้มอะไรโอเคอยู
3: ่โอ้
2: เพราะถ้าล้มก็น่าจะหายปลาแตกหรือกระดูกหักเยอะอยู่ใช่
0: แล้วเราจะทำยังไงหลังจากเนี้ย
2: ก
0: ็ยังไปอยู
2: ่ไปอยู่ดีครับ
1: มันชอบ
2: เปลี่ยนล้อใหม่เฉยๆล้อมีดอกยางมากขึ้น
3: นั่นอาจจะเก่าระวังไง
2: ใช
0: ่ชอบตอบว่าเหมือนตอบแม่เดี๋ยวผมจะระวังครับโดยการ
3: เปลี่ยนล้อใหม่
1: แต่ไม่ได้ไปที่แบบมันอันตรายน้อยลงนะ
3: ไม่ได้
0: เออแต่ยังไงนะเราต้องติดตามผลงานของเขานะละครแนวตั้งนะเล่รักลวงใจกี่ตอน
2: มีทั้งหมดถ้าเป็น
0: 46
2: 46ตอน
1: แต่มาครบแล้วนะลูกเน
2: า
1: ะ
2: มาครบแล้วครับ
0: เนี่ยหนูชอบตรงนี้รู้ป่ะเพราะว่าเวลาที่เขาทิ้งหินอะไรให้เราติดตามอ่ะแล้วเราสามารถกดดูต่อได้เลยในแอปวันดีไงมันไม่ต้องแบบรอ7วัน3วันหรือรอพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราดูสามารถดูต่อได้เลยเอาแบบสัตว์ใจได้เลย
1: แล้วสมัครพรีเมียมไปเลยนะม
0: ัน
1: จะได้ไม่ต้องมีโฆษณาอะไรมาขั้นอีก
0: จริงค่ะหนูยังสมัครพรีเมียมแล้วสบายมากดูได้หลายคอนเทนต์มีรายการมีซิทคอมมีหลายๆ

0: ทางได้ดูครบจบในแอปเดียวที่แอปวันดีนะคะวันนี้ขอบคุณปีโป้ด้วยนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: อย่าลืมไปดูนะเขาเล่นเป็น3ตัวละครเป็นฝาแฝด3นี่ท้าทายมากอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องดูคุณผู้ชมว้าอันนี้ดีมากดีจนแบบว่าเฮ้ยฮัลโหลพี่

0: เฮ้ยแม่นางเอก
1: ชาเลตชาเลตคือเรียนรู้มาจากนี
0: ่เฮ้ยขอนิ้วเดียวได้ไหมนิ้วเดียว
2: น่าจะหักแต่นางเอกทำได
0: ้เออ
2: ชาเลตในเรื่องทำได
1: ้
2: ฝึกวิชาฝึกมาว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเจอวันหนึ่งฉันต้องแก้แค้นให้ครอบครัวของฉันได้แม่ตายพี่ตายพ่อเป็นอัมพาตฉันแล้วเจอเอาล่ะฉันศาสตร์นี้ฉันฝึกมาแล้ว
0: กดตรงนี
2: ้กดตรงนี้และมันจะต้องตายในขณะนั้นเอ้ยมีใครเข้ามาขวางจังหวะ
0: นี่เป็นไวรัลอยู่นะฉากนี้
2: ใช่ทำไมอ่ะ
0: เห็นอยู่ในโซเชียล
2: แน่นอนเพราะว่าอะไรพระเอกมา
0: เออ
2: แล้วเอ้าแล้วไปยิงมือปืน
1: เออ
2: แล้วทำให้สรุปแล้วเทศอยู่ฝ่ายไหนอ่ะ
0: เออ
2: ไม่ได้ช่วยพดุงความยุติธรรมหรอจะทำให้ตรงอย่างที่เป็นคนชั่วเนี่ยยังลอยนวลอยู่ในสังคมเราได้ยังไง
1: ไอ้ตีนแบน
2: ไอ้ตีนแบนอีกไอ้ตีนแบนเนี่ยเป็นคนทำ
1: เข้าใจอารมณ์ไหม
2: คนทำร้ายแม่เขา
0: เออ
2: ทำร้ายพี่ชายเขาทำร้ายพ่อ
1: พ่อเขา
2: บ้านเขาด้วย
0: เหมือนผมอยู่กับป้าข้างบ้านสองคนเลยตอนนี
2: ้ซึ่งมัน
1: อินมันอินสองตอนคือแบบเข้มข้น
2: แล้วนี่พูดเลยนะหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเดินเร็ว
0: ค
2: ือเร็วแล้วรู้เรื่องแล้วอยากติดตามต่อภาพสวยเข้าใจความแค้นแล้วเราทำให้เรารู้สึกแบบเราอยากจะไปช่วยอ่ะอยากช่วยนางเอกอ่ะให้แก้แค้นให้ได้อ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ออกมาสองอีพีแล้วนะสามารถดูรวดเดียวได้เลยแบบสะใจด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันอันคัตเป็นแบบอันคัตคุณผู้ชมอะไรที่เราควรจะต้องเห็นเราจะได้เห็น
1: แล้วอย่าลืมนะคะว่ามันมีแค่8ตอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเข้มข้นนี่ผ่านไป2ตอนคือรอวันจันทร์แล้วนะตอนนี้
2: เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถดู2 EP นี้วนๆกันไปได้เพื่อเพิ่มความแค้นในใจเราสามารถดูได้ที่แอป 1D ที่เดียวนะคะแล้วก็สามารถติดตามเรื่องคลึงได้จันทร์อังคาร2ทุ่มทางช่องวัน2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31นะคะเหลืออีกไม่กี่ตอนเอง
0: นะจ้ะมีแค่8ตอน
2: เออนะแล้วจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ดีจริงๆ
0: รว
2: มถึงหลายๆเรื่องด้วยนะคะที่อยู่ในแอป 1D นะคะไปโหลดกันได้นะคะสำหรับวันนี้รอบวันหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
3: นักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกัน29กันยายนนะฮะ
2: ค่ะ
3: เรายังติดตามสถานการณ์ต้องใช้คำว่า
2: น้ำท่วม
4: ครับผม
3: น้ำท่วมจะพลัสไม่พลัสก็พลัสไปเถอะออกไหมฮะนะตอนนี้เอาจริงๆคือน้ำท่วมเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีเวลามาพูดเล่นแล้วล่ะเพราะว่าแต่ละจังหวัดหนักเหลือเกิน
2: ค่ะ
3: คือง่ายๆอย่างตัวเองตอนนี้คือรายการแฉหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะอย่างเมื่อวานนี้ได้มาปุ๊บฉันก็เอาเงินจากการขายของเนี่ยไปเปิดเป็นโรงครัวขอเริ่มที่ฉะเชิงเทราก่อนฉะเชิงเทรานี่คืออะไรรู้ไหมสนามชัยเขตพนมสารคามนี่คือ
4: ท่วมหมดมิดหลังคาเลย
3: มิดหลังคา
4: ชั้น2ไปหมดเลย
3: ชั้น2ก็บ้านฉันบ้านที่เธอไปงาน
2: ฉะเชิงเทราค่ะ
3: ก็คือท่วมถึงชั้น2
4: บ้านมดดำเองเลย
3: ก็ท่วมถึงชั้น2
2: บนเลยอ่ะ
3: ก็คือท่วมถึงชั้น2แล้วคือแล้วเธอคิดดูขนาดบ้านที่ถึงชั้น2แล้วบ้านชาวบ้านจะขนาดไหนผู้ชายที่เธอชอบกินกันน่ะ
2: หนูชอบมากร้านนั้นน่ะ
3: ผู้ชายเจ๊
4: ไปทั้งร้านเลยเหรอ
3: มิดหลังคา
4: โอ้ตายแล้ว
2: ก็ทำมาขายได้เลย
3: ก็คือตอนนี้คือกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตัวสถานการณ์นะหรือแม้กระทั่งที่แม่สอดจังหวัดตากเองตอนนี้ก็เริ่มไปกันใหญ่ล่าสุดก่อนเข้ารายการของเรานะตอนนี้นะฮะก็พยายามจะติดต่อข่าวให้

0: ุดคือณวันนี้ตอนนี้คือประกาศนนทบุรี
1: นนทบุรีนะฮะ
0: นนทบุรีบางกรวยเตรียมตัวนะฮะ
1: เกือบทุกเขตเลยใช่ไหม
0: เพราะว่าณหลังจากนี้มันจะเป็นน้ำเหนือแล้วก็คืออย่างที่บอกถ้าสมมติคุณติดตามสถานการณ์เนี่ยคือเขื่อนเนี่ยมันเต็มแล้ว มันก็ต้องมีการพร่อง
1: น้ำ
0: อย่างพรุ่งนี้อย่างพรุ่งวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งฉันก็ได้เชิญสสของนครนายกมาเลยว่าหลังจากนี้นครนายกจะเป็นยังไงหลังจากนี้ปุ๊บก็คือรายได้ทั้งหมดจากการขายส่วนรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเอาไป
1: ช่วยพี่น้องตามจุดต่างๆ
0: ก็คือเรียกว่าไปทำโรงครัวอย่าไปเรียกว่าโรงทานโรงครัว
2: โรงครัว
0: ไปทำโรงครัวให้เขาท่านผู้ชมฮะณตอนนี้ยังไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัตินะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ถามว่าหนักมากไหม
2: ก็หนักนะ
0: ต้องตอบว่าหนักมากๆหนักแบบโคตรหนักเลย29จังหวัดระยองประจินบุรีฉะเชิงเทราอยุธยากรุงเทพมหานครรวมแล้วบ้านเรือนประชาชนเนี่ย 943,000 ครัวเรือนนะฮะ
1: ครับ
0: คิดเป็นประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 คนสองเขื่อนใหญ่เนี่ยจ่อรอการระบายน้ำนะฮะคือเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดริมแม่น้ำแม่กลองกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามณตอนนี้เฝ้าระวังระดับน้ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก1เมตร
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครณตอนนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยก็แห้งลงแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้แห้งหมด
2: ค
0: ือกรุงเทพมหานครณตอนนี้นะฮะผลกระทบเนี่ยจากฝนตกหนักสะสมเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบณตอนนี้ 329,000 ครัวเรือนหลายจุดเนี่ยมีน้ำท่วมขังข้ามคืนนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวร้ายอีกรอบหรือเปล่าที่ไม่สำหรับชาวกรุงเทพอ่ะว่ากรมชลประทานเนี่ยได้เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้มันก็จะมาเป็นมวลน้ำเหนืออ
1: ันเนี้ยเข้ามา
0: อันเนี้ยมันจะเหมือนปี54
1: น้ำก็จะหนุนขึ้นมาอีกตามคลองก็จะหนุนน้ำขึ้นมาอีก
0: อันนี้มันจะเหมือนปี54คือน้ำเหนือเนี่ยจะไหลเพิ่มมานะฮะแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังเตือนให้จับตาฝนเนี่ยอาจจะกลับมาตกอีกรอบนึงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ท่านผู้ชมครับทางฝั่งผู้ว่าชาติชาติบอกเลยว่าสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นไห
2: ม
0: มันเริ่มแห้งลง
1: วันนี้ดีขึ้น
0: มันเริ่มแห้งลง
1: แดดเริ่มออกแล้วแดดเห็นแดดแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้เป็นบ้านฉันผลิตโซลาร์เซลล์ได
1: ้ฉันเต็มอ่ะแบตเต็มเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: วันแรกในรอบ 3-4 วันนี
2: ้ไม่ใช่ 2-3 วันก่อนไม่ได้เลยนะ
1: แต่วันศุกร์ไง
0: ฉันว่าอาจ2อาทิตย์นะที่ผลิตได้หรือของฉัน
1: ผลิตได้แต่ไม่เต็มอ่ะ
0: ไม่แ
1: ต่พอใช้ได้
0: แบบอุบาทมากอ่ะนึกออกป่ะคือ
1: บ้านเธอใช้ไฟเยอะ
0: เดือนนี้ฉันใช้ไฟแบบว่าเต็มจ่ายค่าไฟฟ้าเต็มที่เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมฮะประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นแดดกันเลยนะเดี๋ยวอาทิตย์กว่าแต่ที่ฝนตกจริงๆมันไม่กี่วันหรอกศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ย
1: ศุกร์อาทิตย์จันทร์แถวนี
0: ้ผู้ว่าชัดชาติบอกสถานการณ์ภาพรวมมันดีขึ้นฝนเนี่ยหยุดตกแล้วน้ำตามพื้นที่ต่างๆเราก็คอหลักเช่นคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงอย่างชัดเจนถนนสายหลักเนี่ยเริ่มกลับมาสัญจรได้เช่นวิภาวดีรังสิตซอยราชพร้าว80นะฮะซอยหมู่บ้าน
1: ชินเ
0: ขตหลายจุดน้ำเริ่มแห้งแล้วล่ะถนนสายหลัก 90% คาดว่าจะแห้งแล้วก็สัญจรได้ปกติภายใน2วันนี้แหละถนนสายรองใช้เวลานานกว่าถนนสายหลักฮะชุมชนที่เป็นแอ่งกระทะจุดเสี่ยงเช่นคลองจันทร์ร่มก้าวราชกระบังรู้สึกตั้งแต่ชั้น2เขาเปิดไฟให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วซึ่งโอเคเขาเปิดไฟ
1: ตัดเฉพาะชั้น1
0: ใช่ไห
1: ม
0: ชั้น1มันนั่นเกินถ้าสมมติ
1: เสี่ยงเกินไป
0: เสี่ยงเกินไปแต่ชั้น2ตอนนี้เขาเปิดไฟให้ชั้นแต่เมื่อคืนแล้วไม่ว่าจะเป็นคลองจันทร์ร่มก้าวราชกระบังอาจจะใช้เวลาอีกประมาณสักอาทิตย์นึง
1: นานเหมือนกันนะ
0: โดยกำลังวางแผนติดเครื่องสูบน้ำเร่งระบายออกทันทีที่คลองหลักเนี่ยรองรับได้ค่ะ
1: นอกจากนั้นนะครับกทมได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับสาเหตุสำคัญนะครับมาจาก2ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงมาประจวบเหมาะกับมวลน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาสมทบครับซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องครับ
2: ค่ะพื้นที่ที่ต้องยกการเฝ้าระวังสูงสุดนะคะก็ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะหลายพื้นที่รุ่มต่ำนะคะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือจุดนะที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแนะนำให้รีบยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลย
1: ครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนรอบ2ก็คือนายกข้อก็ลงไปนั่นแหละคนก็ด่าแล้วก็รู้สึกใจคนมันก็แรงกว่าเดิมอีกก็คือด่าแกก็บอกว่าก็เข้าใจอะทุกคนก็เข้าใจหมดแหละนายกก็ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมกรุงเทพ2จุดก็คือจุดเคหะร่ม9แล้วก็เขตลาดกระบังแล้วก็แฟลตคลองจันท นะฮะซึ่งต้องเผชิญกับน้ำท่วมโดยแฟลตคลองจันทน์เนี่ยเป็นการเข้าไปต่อเนื่องเป็นวันที่2นะฮะแม้วันแรกเนี่ยจะเจอโหไล่เลย
1: นะฮะ
0: แสดงความไม่พอใจนายกก็สวมรองเท้าบูทไปพร้อมกับรัฐมนตรีหลายคนฮะลงเรือนำอาหารนำน้ำดื่มเครื่องอุปโภคอะไรเขาอยู่ได้เพราะเครื่องอุปโภคบริโภค
1: น้ำสะอาดต้องมี
0: ถุงยังชีพแล้วก็ไปแจกผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบแฟลตคลองจันทน์เนี่ยระหว่างเข้าไปเนี่ยก็มีทั้งเสียงขอบคุณก็มีเสียงให้กำลังใจก็มีว่านายกมาแล้วดีใจเขาก็ดีใจขนาดที่อีกด้านนึงก็มีแสดงความไม่พอใจซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนด่านายกด้วยคำรุนแรงมาทำไมชิบหายกันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมก่อนที่ชาวบ้านอีกคนนึงก็จะพูดแบบห้ามปรามกันไว้โดยนายกเนี่ยได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็มอบถุงยังชีพต่อนะฮะนายกก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่บอกว่าที่หลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าทำไมไม่สูบน้ำก็บอกว่าถ้าสูบน้ำเนี่ยก็วนกลับเข้ามาอีกเพราะระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันสูงกว่าสูบออกไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็วนกลับมาเท่านั้นจึงต้องรอให้น้ำในคลองต่างๆค่อยๆระบายลงทะเลก่อนดังนั้นตามที่ประเมินหากวันนี้ไม่มีฝนตกมาเพิ่มก็จะเร่งการระบายลงทะเลเมื่อน้ำระบายได้ก็จะรีบสูบออก
1: นะครับช่วงนึงนะครับนายกได้พูดถึงเสียงตำหนิที่เกิดขึ้นนะครับว่าท่านเองก็เข้าใจความรู้สึกนะครับก็ต้องปล่อยให้ทุกคนเนี่ยได้ระบายอารมณ์กันอย่างเต็มที่นะครับและรัฐบาลเองนะครับก็พร้อมที่จะรับฟังซึ่งหากเราเป็นเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็บอกว่าถ้านายกติดน้ำตรงนี้อาจจะแรงกับเขาก็ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่นะครับก็มีคนที่ขอบคุณแล้วก็ขอบใจซึ่งกันและกันครับผม
0: ก็คือเอาง่ายๆณวันนี้คือเขาอยู่กันได้เพราะว่าของที่เอาไปให้เขานั่นแหละเพราะมีเงินไม่ใช่เขาไม่มีเงินนะ
1: ใช้ไม่ได้
0: แต่เขาออกมาไม่ได้
1: ไม่ได้
2: คือคงซื้อของไม่ได้อะเพื่อง่ายเถอะ
1: ไปช่วยก็ยังดีกว่าไม่ไปอะจริงถูกไหม
0: นะอย่างที่บอกอะเขาออกมาไม่ได
1: ้แล้วก็ไปรับฟังเสียงประชาชนจริงๆอะ
0: นะฮะท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องการบินไทยไอ้แจ็ควันนั้นติดอยู่กี่ชั่วโมง
3: ตอนนั้นติดอยู่9ช
0: ั่
3: วโมงคร
0: ับ เอาไว้
1: กระป๋องกระเป๋าชั่วโมงอะไรไม่ออกมาใช่ไหม
0: ก็ว่าไม่ใช่ไฟล์ดีเลย์ตั้งแต่26
3: 9ชั่วโมงครับตั้งแต่ไปภูเก็ตแล้วก็เที่ยวบินยกเลิกเพราะว่าคนเนี่ย
4: พนักงานดูแลกระเป๋าไม่ได
1: ้ก็เพราะพนักงานติด
4: ใช่
1: เ
4: ฉพาะการบินไทยนะ
0: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหตุผลนั่นคือเหตุผลที่1
1: ครับ
0: เหตุผลที่2เนี่ยคือการบินไทยเนี่ยเขาไม่ได้รับกระเป๋าของการบินแห่งเดียวสายการบิน Star Alliance ที่เขาเรียก Star
2: Alliance การบินร่วม
0: นึกออกไหมฮะ
1: การบินร่วมทั้งหมด
0: ก็คือเขาก็จะใช้เนี่ยคนที่แบบว่าแผนกกระเป๋า
1: แพ็
0: คเกจเนี่ยเป็นก็คือใช้บริษัทของการบินไทยหมดเลย
4: ใช่ครับ
0: ปรากฏว่าก็เอาแทนที่จะมาเก็บกระเป๋าของการบินไทยก่อนก็ไปเก็บกระเป๋าของสายการบินอื่นก่
1: อ
0: นมันก็เลยกลายเป็นติดทั้งหมด50กว่าไฟ
1: ล์แล้วคนมันก็ไม่เพียงพอด้วย
0: คนมันไม่เพียงพอเพราะน้ำแต่วันนี้ดีๆพูดตรงๆนะคะแถลงออกมาทำไมโดนด่าเปล่าๆคือ1มันสายเกินไปค่ะ
1: ครับ
0: มันสายเกินไปมันควรจะออกมาแอคชั่นแต่ว่าวันนั้นแกติดคนเดียวเนี่ย9ชั่วโมง
4: 9ชั่วโมงครับไฟบินประมาณช่วงบ่ายโมงก็ได้บินทีประมาณอ๋อไม่ได้บินด้วยยกเลิกเลย
1: ติดอยู่ที่ภูเก็ตเลย
4: ใช่แล้วก็ถ้าสมมุติเรารออีกวันนึงถ้าไม่เปลี่ยนสายการบินนะถ้าเรารอวันเนี้ยเราไม่ได้บินเพราะเขายกเลิก
0: เขายกเลิกหมดเลย
4: คุณต้องเปลี่ยนสายการบินใหม่เพื่อจะได้บินกลับมา
0: ก็คือเราต้องยอมรับผลกระทบจริงๆมันก็มาจากน้ำท่วมจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมันลุกลามไปถึงการเดินทางของประชาชนเจ้าหน้าที่สายการบินที่ต้องเดินทางทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะนี้กำลังประสบปัญหาอย่างหนักนะคะทั้งเที่ยวบินล่าช้ายกเลิกไฟล์เลยล่ะผู้โดยสารสัมภาระตกค้างจากสนามบินเนี่ย 5,000 กว่าใบ
2: เยอะมาก
0: 5,000 กว่าใบเพราะพนักงานการบินไทยเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมที่พักแล้วก็ย่านลาดกระบังทำให้ไม่สามารถทำงานได้ก็ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญอย่างโรดมาสเตอร์ที่ทำงานได้เพียงแค่20คนจากปกติเนี่ยเขาจะต้องมีคนทำงาน45คน
1: โอ้หายไป25
0: เพราะฉะนั้นผลกระทบก็เกิดกระเป๋าสัมภาระเนี่ยตกค้างอยู่ที่โถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น1สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย 5,600 ใบ
1: วางเกลื่อนกันแบบ
0: 5,600 ใ
1: บ
0: แล้วยังไงรู้ไหมคะตอนนี้ก็คือเอากองทัพอากาศไปช่วยเอาทหารไปช่วยเอาไปรษณีย์ไทยไปช่วยปรากฏว่าคือไปช่วยปุ๊บอาหารก็ไม่มีให้เขากินที่พักก็ไม่มีให้เขาอยู่แล้วคือยังไงต่อเรื่องของเรื่องเขาก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเอาเราไปทำอย่างเงี้ยเหมือนไปจิตส
1: แล้วเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอ่ะ
0: เราไม่รู้ว่าขั้นตอน process เขาเป็นยังไงถูกต้องไห
1: ม
0: ก็คือต้องเอาตอนนี้ต้องใช้กองทัพอากาศเนี่ยส่งกำลังคนเข้าไปช่วยสนับสนุนเป็นร้อยคนนะคะผู้โดยสารเนี่ยสามารถเลือกรับกระเป๋าได้สองวิธีคือเดินทางมารับเองที่สุวรรณภูมิหรือให้การบินไทยเนี่ยจัดส่งตามที่อยู่การบินไทยก็เตรียมเซตซีโร่ระบบจัดการใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้กระเป๋าเนี่ยจากเที่ยวบินใหม่ตกค้างเพิ่มก็เลยแคนเซิลไฟล์หมดเลยอย่างเมื่อวานลิเดียแมทธิวเนี่ยไปรู้สึกจะไปเวียดนาม เครื่องตอนตามตาราง7โมงครึ่งออกบ่าย2 บ่ายโมงบ่ายสอง
2: เมื่อวานเพื่อนกันเชฟกิ๊กต้อง4 โมงเย็นเมื่อวาน

0: ได้บินตอนนี้10โมงเช้าเมื่อเช้า
1: เพิ่งได้บินเมื่อเช้านี
2: ้แล้วต้องไปนั่งรอ
0: ปารีสไปปารีส
1: วิสัยนะมันสุดวิสัย
2: ท่านผู้ชมมากแล้วคาดว่าพนักงานจะกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็เคลียร์กระเป๋าตกค้างทำให้เสร็จภายใน72ชั่วโมง
1: นี้ประมาณ3วันนะฮะขณะที่คุณชายเอี่ยมสิรินะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับก็ได้ออกแถลงการขออภัยผู้โดยสารนะครับสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นครับพร้อมกับชี้แจงว่าการบินไทยกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนโดยเร็วที่สุดครับและก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครับผม
2: คือเอาง่ายๆเราก็เข้าใจแหละแต่หมายถึงว่าเฮ้ยมันบริหารจัดถ้าสมมติเราไปเมืองนอกไปแค่ฮ่องกงเนี้ยแล้วกระเป๋าไม่มาหน่อยไหมล่ะ
0: ก็หน่อยนะของก็ไม่อยู่ของก็ไม่ได้ก็อีก
2: แล้วนี่ไฟลท์
0: ดีเลย์เลย
2: เขาบอกดีเลย์กันเป็นวันนะไม่ใช่ดีเลย์เป็นชั่วโมงนะ
0: เป็นวันเป็นวัน
2: ก็เป็นสายการบินแห่งชาติด้วยนะฮะณตอนนี้ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องมันก็เกิดดราม่าเกิดขึ้นที่มีการสั่งปิดประตูระบายน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการชนมันต้องปล่อยเพราะความจุของ
1: มันจะเต็มแล้วมัน
2: 90% แล้ว
1: อ๋อเกินไป100กว่าแล้ว
2: มัน100กว่าแล้วเขาก็ต้องปล่อยเขาก็ต้องปล่อยน้ำเพราะอะไรถ้าไม่ปล่อยน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการมันมีโอกาสแตก
1: เขื่อนแตกนี่หนักกว่านะ
2: แล้วมันเป็นเขื่อนปูนมันเป็นเขื่อนปูนแรงน้ำเนี่ย
1: มัน
2: มหาศาลนะจุดเริ่มต้นของดราม่าเนี่ยแต่วันนี้คุณฟังคุณรัฐมนตรีเต
1: ้
2: ยแล้วก็เข้าใจรัฐมนตรีเต้ยมท.2น
0: ะ
2: ว่าเขาก็ไม่ได้ไปสั่งอย่างนั้นหรอกเขาแค่ถามว่า
1: ปรึกษาหารือกันก
2: ็
1: ทำอย่างนี้ได้ไหม
2: อ่ะรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกร่วมกับประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองนครนายกก็มีรายงานข่าวแล้วก็ภาพเผยแพร่ออกมาว่าได้มีการสั่งให้ปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนเป็นการชั่วคราวต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเขาบอกสิ่งที่สั่งให้ปิดเนี่ยเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมตัวเมืองนครนายกเพิ่มจนในที่สุดเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นเลยถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นนักวิชาการ
1: ที่ออกมาวิจารณ
2: ์เราก็ต้องยอมรับนักวิชาการเราก็ควรจะฟังเสียงนักวิชาการเยอะๆนะ
1: ครับ
2: ก็ได้ออกมาวิจารณ์อย่างดุเดือดเลยว่าการกระทำแบบนี้มันแสดงถึงความไร้ความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมอย่างร้ายแรงเนื่องจากอะไรฮะระดับน้ำในเขื่อนมันสูงเกินกว่า90แล้วตอนนั้นมัน97แล้วบางคนบอกว่ามัน100กว่าด้วยซ้ำไปนะฮะ 90% ถึง 100% เนี่ยหากกักเก็บน้ำไว้มันจะเกิดแรงดันมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดแรงดันมหาศาลปุ๊บมันจะเสี่ยงต่อโครงสร้างเขื่อนหรือเขื่อนแตกพร้อมระบุว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ้นชีวิตก็รับผิดชอบไม่ไหวนะฮะแล้วก็เรียกร้องให้นักการเมืองเนี่ยหยุดแทรกแซงการทำงานเชิงเทคนิค
1: ครับมาฟังผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับคุณ
2: เต้ยคุณเต้ย
1: เต้ยนะฮะ
2: เต้ยเป็นคนแถลงเอง
1: คุณเต้ยแถลงเองนะคุณพลพีนะครับก็ชี้แจงแล้วก็ตอบโต้ข้อกล่าวหานะครับบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจสั่งการข้ามกระทรวงนะครับเพราะว่าเขื่อนเนี่ยอยู่ภายใต้กรมชลประทานและการตัดสินใจทั้งหมดนะครับมาจากผู้อำนวยการเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งเป็นผู้ประเมินสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลเชิงเทคนิคครับปริมาณน้ำในเขื่อนณวันนั้นเนี่ยลดลงเหลือประมาณ 96% จากเดิมนะครับที่เคยล้นไปถึงประมาณ 100.78% นะฮะมวลน้ำฝนใหม่นะครับที่ไหลมาจากเขาใหญ่เนี่ยลดลงเหลือเพียง 20% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านั้นนะครับเห็นว่าน้ำมันเติมเข้าเขื่อนน้อยลงแล้วตนจึงสอบถามผอ.เขื่อนว่าถ้ามันน้อยลงแล้วเนี่ยสามารถชะลอการปล่อยน้ำได้หรือไม่เพื่อให้มวลน้ำที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้เนี่ยไหลผ่านตัวเมืองไปได้ก่อนครับผม
2: ตัวตอนนั้นผอ.เขื่อนเขาบอกอ่ะก็สามารถปิดประตูระบายน้ำสั้นๆนะ
1: แบบสั้น
2: ๆประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเป็นการแบบว่าปิดประตูได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง
1: สลับเปิดกันไป
2: แล้วค่อยสลับเปิดปิดเนี่ยเพื่อเลี้ยงระดับน้ำไม่ให้มันเกิดเพิ่มความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกคนโดยคุณพลพีสุวรรณชวีบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้โง่พอที่จะไปสั่งปิดเขื่อนถาวรจนเขื่อนแตก
1: อ
2: ันนี้ก็พูดถูกเขาคงไม่ไปสั่งให้ปิดจนเขื่อนแตกเพราะมันรับผิดชอบไม่ไหวหรอกฮะแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องของตรรกะพื้นฐานที่ต้องระบายน้ำเนี่ยออกมาเพื่อความสมดุลของเขื่อนที่มีอายุการใช้งานเขื่อนนี
1: ้
2: 30ปีแล้วหากนักวิชาการมองว่าตนไม่มีความสามารถในการตัดสินใจก็กราบขอโทษแต่ยืนยันว่าทำไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
1: ครับผมอีกที่นึงนะครับคือที่ฉะเชิงเทราครับผมน้ำท่วมกระทบครอบคลุม11อำเภอนะครับกว่า 10,000 ครัวเรือนนะฮะซึ่งสาเหตุหลักนะครับก็เกิดจากฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องหลายวันนะครับในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มวลน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำคลองสายหลักจนเต็มครับผมความจุก็เลยเอ่อล้นนะฮะนอกจากนี้นะครับอ่างเก็บน้ำคลองระบมอำเภอสนามชัยเขตนะครับก็มีปริมาณน้ำเกินความจุจนล้นสปีดเวย์นะครับก็ไหลซ้ำเติมลงสู่ลุ่มน้ำบางปะกงนะฮะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ย

0: ครองสาขาเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: คือเอาง่ายๆลำบากกันมากถ้าสมมติดูเนี่ยต้นมันมีต้นไม้ขนาดนี้เลยแหละท่านผู้ชมฮะอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตเป็นจุดแรกๆเลยฮะที่รับศึกหนักจากน้ำป่าไหลหลากซึ่งวันนี้รายการแฉของเราก็โอเคละเนื่องจากพ่อเป็นสสอยู่งั้นก็ไปเปิดเป็นโรงครัว
2: โรงครัว
1: เปิดเป็นโรงพยายามจะทำให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: น้อยก็ขอให้ท้องอิ่มก่อนนะจะได้มีแรงกัน
1: ก็ไม่ตอนนี้ก็คือเราก็ส่งไปก็คือยาพารายาเท่าที่ทำได้ตอนนี้ทำไปก่อนก็คือมีหลายๆคนช่วยกันมานะครับก็เปิดเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดหลายสายหลายหมู่บ้านเนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกระบบกระแสไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้นะฮะชนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องฝากกระแสน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยอพยพชาวบ้านพระสงฆ์นอกจากนั้นเนี่ยยังได้รับผลกระทบคืออำเภอพนมสารคามแล้วก็อำเภอบางปะกงเพราะลำคลองสาขาเนี่ยมันเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็บ้านเรือนริมน้ำโดยระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 30-50 ซมท่านผู้ชมฮะนอกจากนั้นถ้าเรามาดูในครั้งนี้มีหลายภาคส่วนมากนะฮะที่ช่วยเหลือแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้หมดทาง BBC ไทยมีการไปสอบถามผู้จัดการแฟลตเคหะร่ม9อาคาร15เขาระบุว่าระดับน้ำเนี่ยสูงถึงระดับอก
0: โอ้โหถึงระดับ50นะถึงระดับ50ได้อะ
1: ความช่วยเหลือจากภาครัฐยังมาไม่ถึงเลยฮะลูกบ้านกว่า200คน200คนนี่ก็ประมาณ180ห้อง
2: ค่ะ
1: เขาทำไงกันรู้ไห
0: ม
1: เขาเรียรายเงินกันเองอะเพื่อซื้ออาหารเพื่อซื้ออาหารแล้วก็ของใช้โดยนิติบุคคลเนี่ยช่วยออกเงินสมทบการขอความช่วยเหลือภายนอกทำได้เพียงโพสต์แบบข้อความตามเพจต่างๆหรือไลฟ์ทิกต็
0: อ
1: กเพราะแบตมันยังเหลือก็จะไลฟ์ทิกต็
0: อ
1: กซึ่งก็ได้เข้ากล่องมาบ้างตามดวงตามดวงหรือประสานงานไปทั้งเขตมูลนิธิแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นแต่เนื่องจากคนเดือดร้อนเนี่ยพร้อมกันมากๆอ่ะคือมันทั้งตึกอ่ะ
0: มันเยอะอ่ะมันหลายพันครัวเรือน
1: จึงต้องรอคิวยาวค่ะความช่วยเหลือจากเขตเริ่มแรกเนี่ยคือการอพยพผู้ป่วยติดเตียงก่อนแต่การแจกจ่ายอาหารเนี่ยยังไม่พอแล้วก็ไม่เป็นระบบแจกถึงแค่กลางซอย
0: ของหมด
1: แล้วของมันก็หมดแล้วไงชาวบ้านบ้านชั้นเดียวเนี่ยต้องอพยพไปขออาศัยอยู่บ้าน2ชั้นของเพื่อนบ้านนะคร
0: ับทางมุมมองนักวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.การระวีวิชัยปะนะครับของมสว.นะฮะแล้วก็ว่าการนายกรัฐมนตรีนะฮะแต่งตั้งผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการหลักนั้นนะครับทำถูกต้องตามระเบียบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้วนะฮะซึ่งไม่ได้ล่าช้าแต่เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนครับและสาเหตุสำคัญ2ประการนะครับที่ทำให้ความช่วยเหลือเนี่ยไม่ทั่วถึงก็คือปริมาณของน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างมหาศาลแล้วก็รุนแรงเกินกว่าที่ระบบระบายน้ำแล้วก็ปั๊มสูบน้ำของกทม.เนี่ยจะรับไหวแล้วก็ขาดแผนที่นะความต้องการและการบริหารจัดการที่เป็นระบบครับผม
2: โดยปัญหานะคะไม่ได้อยู่ที่ของบริจาคไม่พอแต่อยู่ที่คนต่างหากนะที
0: ่ต่างคนต่างแจก
1: เนาะก็คือเอาง่ายๆวันนี้คือมันไม่มีการบริหารจัดการ
0: คนแจกมันเยอะทุกคนจะช่วยหมดอ
1: ินฟูก็เยอะ
0: ทุกคนอยากช่วยหมด
1: คนอินฟูก็อ่ะอย่างว่านายกก็ไม่ถูกอย่างเมื่อวานนี้นายกไปปุ๊บบอกแหมนายกมีแค่50กล่องอินฟูมีตั้ง100กล่องจะเข้าไปหาได้ยังไงเพราะติดขบวนนายกอยู่คือเอาง่ายๆทุกคนอยากไปช่วยกันหมดแต่ต้องมีการบริหารจัดการเพราะอะไรจิตอาสาก็เยอะ
2: เยอะอ
1: ินฟลูเอนเซอร์ก็เยอะนะฮะไม่มีบัญชีทรัพยากรกลางแล้วก็เอาง่ายๆคือไม่มีหน่วยงานกลางว่าจุดไหนต้องการอะไรใครจะเป็นคนไปผลคือความช่วยเหลือเนี่ยมันกระจุกตัว
0: แค่หน้าปากซอย
1: แค่หน้าซอยพื้นที่เข้าถึงง่ายก็คือของมันจะเต็มอยู่หน้าปากซอยแต่ข้างในอ่ะ
0: มันไปไม่ถึง
1: มันไปไม่ถึง
0: มันเข้าไปไม่ถึงจริง
1: มันไปไม่ถึงฮะมันไปไม่ถึงคนที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องทำแมปปิ้งก็คือแมปอะนะฮะก็คือแผนที่เนี่ยให้ได้ว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างและต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างปัญหาตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรไม่เพียงพอนะ
2: ครับ
1: แต่มันขาดความเป็นภาพเดียวกันทั้งเรื่องการบริหารจัดการหลังบ้านรวมไปถึงการสื่อสารกับประชาชนสุดท้ายมันอยู่ที่การสื่อสารแล้วข้อมูลก็ยังเก็บไม่มากเพราะคือทุกอย่างมันเร็วหมดอ่ะ
0: มันเกิดขึ้นเร็วมาก
1: ทุกอย่างข้อมูลมันก็ยังเก็บไม่มากพอหรือมันยังกระจายไม่มากพอที่จะทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านผู้ชมฮะหนังสือพิมพ์ Straits Times ของสิงคโปร์เนี่ยเขารายงานสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบปีนี้หนักมากนะฮะถ้าไล่แต่ละจังหวัดนี้เรายังไม่ได้พูดถึงระยองเรายังไม่ได้ไปพูดถึงอีกหลายๆจังหวัดอย่างน้องตรีเนี่ย
0: กาญจนบุรีด้วยเนาะ
1: ไอ้ตรีนี่วันๆนึงมันขับรถกระบะไปแจกข้าวเลยน้องตรีนี่มันขับรถกระบะไปแจกข้าวแจกยาแถวนี้เลยนะนะฮะอย่างที่บอก จริงๆแล้วเนี่ยสื่อไทยเองเรียกกันอย่างกว้างขวางว่าระเบิดฝน
2: ค่ะ
1: ซึ่ง
0: ก็คือเรนบอมนั่นแหละ
1: อันนี้ไม่ใช่เรนบอมต้องแยกไปอันที่ตกนี่ไม่ใช่เรนบอมนะ
0: อ
1: ันนี้คือฝนแช่
0: แช่ตัวอยู่นาน
1: อันนี้คือฝนแช่แล้วถ้าเกิดเรนบอมมันจะขนาด
0: ไหนเนาะ
2: เนาะ
1: อันนี้ยังไม่มีเรนบอมอันนี้คือฝนตกแต่มันตกไม่หยุด
0: 2วัน3คืนตลอดทั้งคืน
1: นี้นะฮะถ้าสมมติจริงๆเขาบอกวิยุทธเขาบอกลองไปฟังตั้งแต่สมัยคุณจำลองที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าฝนพันปีอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแหละอันเนี้ยแหละเขาเรียกว่าฝนพันปีสื่อไทยเรียกกันอย่างกว้างของระเบิดฝนเริ่มลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในหลายชุมชนขณะที่ภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ระบบเตือนภัยแล้วก็บริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์การรับมือปัญหาของรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรวดเร็วในการแจ้งเตือนประชาชนและการให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนและก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ำฝนเกือบ300มิลลิเมตรอย่างที่เราพูด100กว่านี่ก
0: ็ครับ100กว่านี่แทบจะรับไม่ได้ละ
1: ถูกต้องมั้ยฮะ
0: 300ถึง400เลย
1: 48ชั่วโมงฮะระหว่างที่ฝนตกหนักที่สุดทำให้ต้องประกาศเขตภัยพิบัติในทั้ง50เขตคำวิจารณ์ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ว่าทางการจะสามารถป้องกันปริมาณมันไม่มีใครป้องกันได้แล้ว
2: เ
1: ป็นเทวดาก็ป้องกันไม่ได้แล้วก็คือปริมาณน้ำฝนใครจะไปหยุดฝนได
2: ้มันตกตลอดอ่ะ
1: แต่มันจะต้องสื่อสารกับประชาชนมันไม่ใช่บอกว่ามันไม่มีอะไรอย่าไปเชื่อเพจหรืออะไรสรุปคำพูดของเพจกลายเป็นเกิดขึ้นหมดเลยถูกต้องไหมคะคำพูดของทางการกับเชื่อไม่ได้วันนี้ก็ต้องไปเชื่อเพจนะฮะปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักขนาดนั้นที่เน้นไปว่าการพยากรณ์ข้อมูลบุคลากรทรัพยากรฉุกเฉินที่มีอยู่เนี่ยได้ถูกนำมารวมกันอย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะลดความเสียหายได้หรือเปล่าประเด็นที่สังคมแล้วก็ภาคประชาชนกำลังตั้งคำถามหนักมากในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราห้ามฝนตกได้หรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เพราะไม่มีใครห้ามฝนตกได้แต่คำถามคือการแจ้งเตือนภัยการประเมินสถานการณ์การดึงทรัพยากรมาช่วยเหลือทำได้อย่างรวดเร็วพอหรือยังพอหรือยังขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะคะคนต่างจังหวัดน่ะเขาน้อยอกน้อยใจเพราะอะไรภาพข่าวมันมีแต่ภาพกรุงเทพวันนี้ภาพจังหวัดเขาบอกระยองเองก็หนักหรือแม้กระทั่งทั่วหมดระยองกาญจนบุรีก็กำลังจะหนักราชบุรีก็กำลังจะหนักหรือแม้กระทั่งฉะเชิงเทราเองต้องพูดว่าโคตรหนักหนักจริง
2: ๆ
1: มันไม่ใช่มีเฉพาะกรุงเทพที่หนักแต่วันนี้ภาพข่าวทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากกรุงเทพเป็นเมืองหลวงแล้วเป็นเมืองเศรษฐกิจคำถามคือที่ว่าการแจ้งเตือนภัยการประเมินสถานการณ์การดึงทรัพยากรมาช่วยเหลือเนี่ยทำรวดเร็วพอป่ะย้อนกลับไปเมื่อก่อนก่อนเกิดเหตุรองนายกรัฐมนตรีเพราะตอนนั้นนายกไปประชุม UN นายกอยู่ที่อเมริกานายกไปอยู่ที่อังกฤษตอนนั้นย้อนกลับไปก็เหลือรองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านก็เป็นประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกมาเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักช่วง 24-26 กันยายนนะแต่กลับยืนยันว่านี่มันไม่ได้อยู่ในระดับมหาอุทกภัยแถมยังตั้งคำถามถึงการเตือนภัยจากสื่ออิสระคือตามเพจต่างๆอ่ะว่าเนี่ยทำให้ประชาชนตื่นตระหนกนะทำให้ประชาชนตื่นตระหนกแม้กระทั่งพวกเราเองก็ยังคิดโอ้โหมันจะเกิดถึงเป็นมหาอุทกภัยเลยหรอขนาดพวกเราอ่านข่าวกันเองเนี่ยเรายังคิดว่าเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าวะเพราะอะไรเรารู้มาตลอดว่าปีนี้มันแล้งถูกต้องป่
2: ะ
1: ปรากฏว่าเสียงวิจารณ์นั้นตีกลับมาที่ภาครัฐทันทีนะคะว่าอย่างแรกเตือนภัยช้าและภาษาเนี่ย
0: เข้าใจยาก
1: มันเป็นภาษาทางกฎหมายอย่างที่บอกวันนี้คุณใช้ภาษาทางราชการคุณใช้ไปแต่ควรจะอธิบายให้เข้าใจเช่นน้ำมันสูงระดับนี้การระบายน้ำระดับนี
0: ้
1: มันมีผลอะไรกับชีวิตเราบ้างนึกออกป่ะหรือน้ำมันจะท่วมแล้วนะคือเอาง่ายๆเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยถ้าสมมติเอาจริงๆไล่ไปตั้งแต่หาดใหญ่เขาประเมินแม่นกว่ารัฐบาลอีกค่ะเพราะอะไรมันเข้าใจยากเข้าใจยากนะที่ทุกคนอธิบาย
0: รัฐบาลอธิบายเข้าใจยาก
1: มันต่างจากสื่อ
0: ใช้ภาษายาก
1: ที่เตือนได้เร็วแล้วก็ตรงเป้ามากกว่าที่น่าสนใจครั้งนี้ถือว่าเป็นบททดสอบแรกของระบบ One Map นะฮะหรือฐานข้อมูลน้ำแห่งชาติที่รัฐบาลเนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
0: ได้ใช้เลย
1: ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวง DEนำทีมโดยคุณชัยชนกที่ชอบร่วมกับกระทรวงอวเนี่ยดึงสื่อ4หน่วยงานหลักมารวบรวมข้อมูลไว้ที่จุดเดียวกันคือกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลด้านการสังเกตการพยากรณ์แล้วก็ข้อมูลเรดาร์แล้วก็ รับผิดชอบออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพายุแล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็มีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจิสดานะฮะมีหน้าที่จัดหาภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลเชิงพื้นที่มีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำให้บริการข้อมูลระดับน้ำการไหลแล้วก็ข้อมูลโทรมาสนะฮะรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากปริมาณน้ำฝน24แล้วก็48ชั่วโมงแล้วก็มีสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI ระบบวิเคราะห์แล้วก็แดชบอร์ดนะฮะดูแลการกำกับดูแลข้อมูลแล้วก็ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยในการวิเคราะห์ภัยพิบัติอย่างที่บอกแฉยังไงก็ต้องขายของเพราะว่าถ้าเราอยู่ได้เพราะโฆษณาแต่เราสัญญากับคุณฮะเราจะนำเงินจากการขายของอย่างเมื่อวานนี
0: ้
1: ส่วนหนึ่งอ่ะเขาชักก็ควักตัวเองไปแล้วก็คือไปฉะเชิงเทรา
2: โรงครัวว
1: ันที่หนึ่งเราจะไปนครนายกเพราะเราถือว่าถ้าสมมติไม่มีพวกท่านดูเราเราก็ไม่มีรายการอยู่มาหลายสิบปีขนาดนี
0: ้
1: นะครับท่านผู้ชมฮะอีกอย่างนึงฮะวันดีแฟนซีรีส์ของพิธา GMM TV ช่วงนี้ห้ามพลาด2เรื่องใหม่ที่กำลังชวนให้หัวใจวุ่นกันแบบคนละฟิลเลย Your Maniac นะฮะเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่ตกหลุมรักใครก่อนค่ะ
0: อีกเรื่องนะครับที่กำลังมาแรงนะครับอย่างเงาใต้พระจันทร์นะครับ Moon Shadow นะฮะเมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟคนะครับกับคีนะครับสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับความรู้สึกก็กลับค่อยๆเปลี่ยนและเรื่องของเจนะครับรักแรกของจันก็กลับเข้ามาทำให้ทุกอย่างเนี่ยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับสองเรื่องสองความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าความสนุกเนี่ยไม่แพ้กันเลยรับชมย้อนหลังได้ยูแมนิแอกนะฮะเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าแล้วก็เงาใต้พระจันทร์มูนแชโดว์นะครับได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับ
2: ซีรีส์ฮิตจาก GMM TV รับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้า AS ห้ามพลาดเลยพอโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยานี้ย้ำนะคะสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นนะคะแพ็กเกจค่ะวันดีพรีเมียมจากราคาปกติ149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะวันนี้เอาตรงๆนะสิ่งหนึ่งที่เรากลัวกันเหลือเกิน
2: ค่ะ
1: เรากลัวมะเร็ง
2: เ
1: พราะอะไรมันรู้สึกมันอยู่ใกล้ตัวเราจังเลย
0: ครับ
1: แล้วมันอยู่ใกล้กับคนทุกคนจริง
2: ๆ
1: แล้ววันนี้วิวัฒนาการมันจะไปไกลถึงไหนแล้วอะ
0: ครับแต่เราก็ยังเอาชนะมะเร็ง
1: มันเอาชนะไม่ได้บางคนบอกว่าโอเคได
0: ้
1: ถ้าวันนี้คุณมีเงิน100ล้านเราเห็นคุณชูวิทย์เงียบไห
0: ม
1: คุณชูวิทย์ไปไหนวะตอนแรกคุณชูวิทย์จะหมดไปหลายร้อยล้านในการรักษานะจริงๆตอนนี้อยู่จีนใช่ป่ะเขาบอกไปรักษาเขากลับก็คือ
0: ก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องอ่ะมันไม่ได้หายไปไหน
1: คือเอาง่ายๆถ้าสมมติเรามีเงิน100 200ล้านน่ะ
0: ครับ
1: มันอาจจะต่อชีวิตได้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู
2: ้
1: แต่วันนี้อย่างที่พูดฉันน่ะเป็นเจ้าแม่งานศพงานอื่นฉันไม่ค่อยไปอ่ะถูกต้องมั้ยอย่างงานศพอ่ะฉันถือว่าเออจะต้องไปนี่ออกมั้ย
0: อืม10
1: คนน่ะ8คนแล้ว
0: มาหมดเลย
1: แล้วทุกวันเนี้ยมะเร็งมันยิ่งแปลกแปลกแปลกแล้วมันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้เราเข้ามาทุกคนจริงๆแขกรับเชิญคนนี้ว่าอยากจะบอกจริงๆอยากจะเชิญเข้ามาหลายรอบนะครับว่าหลังจากการรักษาแล้วเขาเป็นยังไงบ้าง
2: ค่ะ
1: คุณออนอนงปัญญาวงศ์เป็นถึงนางสาวไทยนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรมากมายเป
0: ็
1: นพิธีกรที่แบบอยู่กับวงการมามากมายเชื่อไหมวันที่เขาเจอเนี่ยมันเหมือนมรสุมชีว
0: ิ
1: ตตอนที่พี่ออนเจอมะเร็งตรงไหนนะ
3: ต่อมไทมัสค่ะ
0: ต่อมไทมัส
1: ต่อมไทมัส
2: ต่อมไทมัส
1: พี่รักษาอยู่นานแค่ไหน
3: ก็ฉายรังสี30ครั้งค
0: ่
3: ะ
0: 30ครั้งเหรอฮะ
3: ใช่ฉายอ
1: ะไรนะฟังไม่ผิดไม่ใช่30ครั้ง
3: ฉายรังสีใช่ค่ะ30ครั้ง
0: โอ้โหจนมันหายไปหายเรียบร้อยแล้ว
3: หายแต่ว่าตอนเนี้ยวันนี้มาอัปเดตว่าน้องกลับมา
2: น้องกลับมาอีกแล้ว
3: น้องกลับมาแล้วก็ต้องมีการรักษาเพิ่มเติมค่ะ
0: แต่ว่าสามารถอยู่กับเขาได้อย่างสงบสุข
3: ใช่
0: ก็ยังมีความสุขได้
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเหรอนะคือมันก็คืออย่างที่บอกขนาดต้องระวังตัวเองแล้วนะเขาบอกสิ่งหนึ่งมันอย่าอ่อนแอเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอมะตรงไหนก็แล้วแต่เนี้ยภูมิคุ้มกันมันจะตกพี่ออนถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ภูมิคุ้มกันมันจะอ่อนแอเลยถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ขาบอกว่าคุณอย่าไปเจอภาวะแทรกซ้อนแล้วกันปรากฏว่าพี่ออนไปเจอ

0: าวะแทรกซ้อน
1: แพ้ภูมิกล้ามเนื้อ
0: แพ้ภูมิ
2: กล้ามเนื้อ
0: ก็นี่ไงวันนี
3: ้แปลกๆ
0: วันนี้ฉันอ่านข้อมูลของพี่ออนปุ๊บแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันเป็นอะไรวะมันคืออะไรวะมันแปลว่าอะไรวะแพ้ภูมิกล้ามเนื้อมันคืออะไรโอเคมะเร็งต่อมไทมัสเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ปรากฏว่าแพ้ภูมิกล้ามเนื้อตัวเองเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนรู้มาคือเราต้องมีกล้ามเนื้อเยอะๆไม่ใช่หรอในการเคลื่อนไหว
3: ยิ่งดี
0: ถูกต้องไหมยิ่งแก่ไปยิ่งกล้ามเนื้อยิ่งเยอะขึ้นดี
1: แต่อันนี้ไม่ได้ไปทำลายกล้ามเนื้อเรานะแต่มันจะไปทำลายกล้ามเนื้ออวัยวะภายในค่ะ
3: โ
1: อ้เช่นกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดอะไรเงี้ยค่ะ
3: อุ้ย
1: ใช่
0: ท่านผู้ชมฮะเบรกต่อไปลองฟังดูนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่เป็นอะไรเงี้ยลองเอ็กซเรย์ไปกับตัวเราด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่
2: ะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
9: ์นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
10: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
11: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
12: ไม่ทันแล้วค่ะ
10: ต้องกินตั้งแต่เกิด
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
13: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
16: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
17: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
18: มีไฟเบอร์สูง
19: มันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
13: ดื่มง่ายมาก
16: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
15: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
16: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
0: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
1: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
20: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวับ
21: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
22: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
23: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกู

0: ได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเรีย
3: ลโทรออก
4: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
5: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
6: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
7: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
8: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
4: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
9: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเด็กเกอร์และต้องแก้โดยเด็กเกอร
11: ์และมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
10: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
11: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: ยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
3: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
4: ท่านผู้ชมฮะวันนี้เราเรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะที่เข้าใจมากๆพี่อ้อมบอกพี่เป็นคนที่สะสมเงินมาตลอดอาหารเนี่ยที่พวกแกขายเขาขายกันตั้งแต่สมัยเขาเป็นพิธีกรขายอาหารเนี่ยทำทุกอาชีพพิธีกรนางงามเล่นละครกี่เรื่องเล่นหมดจนพี่บอกขอบคุณที่ฉันยังมีเงินเก็บ
5: ถูกต้องค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพอเราเป็นมะเนี่ยมันก็จะต้องมีรายจ่ายยืดย่อยค่าใช้จ่าย
4: ประกันมันไม่ได้ออกให้เราหมด
5: คือในส่วนของประกันก็มีจ่ายบางส่วนแต่บางส่วนเราก็ต้องออกเองอย่างบางครั้งเนี่ยเราไปทำซีทีหรือไปทำเอ็กซเรย์หรืออะไรที่มันเกินงบที่เขาให้เนี่ยเขาก็จะไม่จ่ายเราแต่เราก็จ่ายประมาณแบบครั้งละ20,000 30,000 บ้างอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: ก็ถือว่าเยอะนะ
5: ใช่และอย่างบางทีไปทำเพชรซีทีพระล่าสุดนะคะที่น้องหายไปแล้ว4ปีจากที่เป็นมะเร็งต่อมไทมัสแล้วพอตัดต่อมไทมัสไปแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราลดลงก็เลยไปเจอแพ้ภูมิกล้ามเนื้อตัวเองแล้วหลังจากนั้นอ่ะ4ปีมันกลับมาเพราะว่าเราไปคือ follow up อยู่ตลอดแล้วพอไปทำ PET CT ซึ่งมันจะเจาะจงและเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อต้นปีค่ะแล้วก็พอเห็นว่ามันเป็นเนื้อที่แบบว่าเรืองแสงขึ้นมา
6: ค
5: ุณหมอก็เลยบอกว่าต้องทำการผ่าตัดและเพราะว่าเราเคยมีประวัติ
4: แล้วประกันมันออกไหมพี่
5: ก็ออกบางส่วนค่ะ
4: แต่ยังไงเราก็ต้องมีเงิน
5: ใช่ใช่
4: พี่วันนี้เอามาจริงนะเพราะว่าได้ฟังเรื่องราวของพี่เนี่ยแหละแล้วก็จนถึงก็บอกว่าไม่ใช่ไม่มีคนติดต่อเล่นละคร
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ละครติดต่อไป 3-4 เรื่องแต่คำเดียวที่เขาตอบกลับมาคือพี่เล่นไม่ได้มู
6: ล
5: ใช่
4: เล่นไม่ได้เพราะว่าม
6: ันไม่สะดวกกับ
5: มันไม่สะดวกกับสุขภาพแล้วก็พอครั้งนี้ค่ะพอมะเร็งมันกลับมาเนี่ยคือผลข้างเคียงจากการที่เราทำเคมีบำบัดก็คือพอจบเข็มแรกอ่ะคือผมมันก็เริ่มร่วงมันก็จะแบบร่วงเป็นหย่อมๆค่ะจนทำให้เราต้องแบบว่าโกนศีรษะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าไม่มีผมตั้งแต่แบบหลังจากเข็มที่1แต่ตอนนี้เรารักษาไปแล้วทั้งหมด4เข็มแล้วก็คือจบแต่ว่าณตอนนี้เพิ่งผ่านไปได้1เดือน
4: โกน
5: ใช่ผมมันร่วงมันจะร่วงเป็นหย่อมๆอ่ะค่ะมันร่วงเป็นหย่อมๆซึ่งเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็จะพันกันก็โกนเลยดีกว่า
6: เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต
4: วันนี้ต้องเชิญพี่มาแบบแค่เป็นแค่อยากจะเชิญ

0: เป็นกำลังใจเอาตรงๆไม่ได้มีอะไรเลย
1: ไม่เพราะจริงๆต้องบอกก่อนว่าคือในช่วงระหว่างดำเนินการรักษาเนี่ยคือกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วคือลูกก็ให้กำลังใจคนในครอบครัวให้กำลังใจเพราะคือทุกคนในร่างกายของทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วมันจะประทุขึ้นมาวันไหนเนี่ยเรายังไม่รู้แล้วที่สำคัญเลยคือพอเดี๋ยวนี้เราดูในโซเชียลอ่ะคนเป็นมะเร็งอ่ะอายุน้อยลงอ่ะบางคน20กว่าแล้วเป็นมะเร็งเต้านม
0: เป
1: ็
0: น
1: มะเร็งรังไข่
0: ก็เป็นแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะซึ่ง
0: 78ขวบก็เป็นแล้ว
1: ไม่สามารถบอกได้นะว่าคุณเครียดคุณกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะหรือว่าคุณกินของหมักดองหรืออันนี้บอกไม่ได้เลยมันขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองจริงๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือการพักผ่อน
2: สิ่งที่สำคัญที่เพียงพอและให้ดีด้วย
1: พ
0: ี่จ
1: ๋
0: าต้องยอมรับลูกพี
1: ่คนโตตอนนี้คืออยู่ปี4ค่ะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเชฟทำอาหารใช่ส่วนคนเล็กก็เรียนบริหารจัดการการบินค่ะใช่
0: มี2
1: หนุ่มค่ะใช่
0: ก็เรียกว่าพี่ก็ต้อง
1: ดูแลลูกใช่ทุกอย่าง
0: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
1: ใช่มีงานอะไรก็ป้อนพี่ได้นะ
0: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
1: นี่ค่ะลูกชาย
2: อ๋อลูกชายทั้ง2คนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือตอนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
1: ใช่
0: พี่ออนจ๋าอย่างที่บอกว่าอย่างที่ตอนแรกเนี่ยเฮ้ยอันนี้แหละคือความน่ากลัวของใช้คำว่ามะเร็ง
1: ใช่
0: มันไม่ใช่หายไปแล้วมันจะหายไปได้เลยมันพร้อมจะกลับมาทุกเวลา
1: พี่ออนคือ4ปี
0: 4ปีที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้ว4ปีที่นางเริ่มกลับมารับงานแล้วด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มกลับมารับงานใครมีงานรู้สึกว่าฉันเริ่มออกไปทำงานได้แล้วรู้สึกเริ่มออกไปทำละครได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าจาก4ปีนั้นอยู่ดีบทมัน
1: กลับมา
0: เพราะว่าเราไปผ่าต่อมไทมัสต่อมไทมัสเนี่ยมันก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยตกลง
1: ใช่แล้วนี่คือมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นซ้ำสองแล้วก็ตอนนี้คือที่มันกลับมาเนี่ยคือเป็นชนิดเดิมก็คือจากต่อมไทมัสแต่ว่ามันลามมาที่เยื่อหุ้มปอดกับกระบังลมเพราะฉะนั้นล่าสุดที่ผ่าตัดไปอะค่ะก็คือผ่าตัดเยื่อหุ้มปอดกับกระบังลมมันก็จะเป็น2ที
2: ่
1: เพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยมันก็คือ
2: วีคมากม
1: ัน
2: จะอ่อนแอมาก
1: ๆใช่ใช่
2: ซึ่งตอนนี้ผ่าน้องออกไปหมดแล้วล่ะ
1: ผ่าน้องออกไปหมดแล้ว
2: ช่วงดูแลรักษา
1: ใช่เพราะว่าพอผ่าไปประมาณ1เดือนค่ะคุณหมอถึงให้เคมีบำบัดเพราะว่าต้องให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมานิดนึงก่อน
0: ก็ต้องให้เคมีอยู่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: สรุปแล้วเคมีที่ให้หมดเนี่ย30กว่า
1: ฉายรังสีครั้งแรกอ่ะ30ครั้ง
0: ฉายแสงอ่ะ30
1: ใช่ค่ะใช่คือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าฉายแสงเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะจุดตรงที่เราเป็นคือปอดกับต่อมไทมัสใช่มั้ยคะแต่พอตอนเนี้ยมันคือมันเข้าอยู่ในกระแสเลือดคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าการให้เคมีบำบัดนะก็คือจะไปฆ่าเซลล์มะเร็งที่อยู่ลอยอยู่ในกระแสเลือดของเรา
0: แต่ก็คือเซลล์มะเร็งมันยังลอยอยู่ในเลือดเราอยู่ได
1: ้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เคมีบำบัดเนี่ยก็จะช่วยเหมือนชะล้างตัวไอ้ที่มันลอยอยู่อ่ะให้เกลี้ยงออกไปใช่ค่ะใช่
3: เหมือนล้างเลือด
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งผลการรักษาก็ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆดีขึ้นค่ะแต่คือการแค่ผลข้างเคียงของการให้เคมีแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็จะแบบว่าอาเจียนทานไม่ได้แล้วก็เล็บดำผิวคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่ออนอ่ะไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยแต่เพียงแค่ว่าพี่ออนอ่ะทานเก่งขึ้นเป็นผลข้างเคียงจากเคมีแล้วก็ผมร่วงแล้วก็มีชาปลายมือปลายเท้าซึ่งอันนี้เป็นผลข้างเคียงจากเคมีอยู่แล้ว
3: พี่ออนค่ะอย่างนี้คุณหมอบอกไหมคะว่าต้องฉายรังสีอีกกี่ครั้ง
1: แต่ฉายรังสีเนี่ยไม่ฉายแล้ว
2: ค
1: ีโมอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้มันเป็น2จุดแล้วก็คือเลาะออกไปหมดแล้ว
0: นั่นแหละมะเร็งเลาะในที่สุดคือตอนนี้ตัดจนไม่รู้จะตัดอะไรแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ตัดจนแบบว่าตัดเข้าใจไหมว่าตัดออกไปแล้วต่อมไทมัสก็ตัดแล้ว
1: ตัดไปแล้วต่อมไทมัสแล้วตอนนี้มาที่เยื่อหุ้มปอด
0: เยื่อหุ้มปอดก็ตัดแล้ว
1: แล้วก็ที่กระบังลมมันก็จะมีนิดหน่อยก็ตัดออกไปแล้ว
0: ก็คือตัดหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองเหมือน
0: ปรากฏว่าแจ็คพอตเมื่อเอาง่ายๆว่าไอ้เกาะต่อมไทมัสเมื่อตัดออกปุ๊บเนี่ยที่เมื่อกี้พูดว่าภูมิคุ้มกันมันต่ำลงต่ำลงเขาถึงบอกมนุษย์เราเนี่ยอย่าทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำนะ
1: ใช่อ
0: ย่าทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำโดยเด็ดขาดนะเพราะทุกอย่างมันจะโจมตีเราถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติแล้ว
1: ใช่ก็ล่าสุดก็ไปบวชชีมาอะไรเงี้ย
0: ไปบวชชีเลยนะน็อตคือแบบว่ามันปรงกับชีวิตไปบวชชีมาจริงทีมงานมะนาวอิมาโนมาเล่าให้ฟังบอกมโนเชิญพี่เข้ามาเถอะมัมคิดแค่นะเชิญพี่เข้ามาเถอะ
1: ไม่เพราะจริงๆอยากจะให้กำลังใจคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่จะต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วใช้ชีวิตโดยที่ไม่ประมาทจริงๆคือใครบอกอะไรมา

0: นี่ยก็เอามาแบบพินิจพิเคราะห์แล้วให้เหมาะกับตัวเองอ่ะบางคนก็สุดโต่งเกินไปก็ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนหรือว่าชนิดของมะเร็งแต่ละชนิดด้วยอย่างของพี่ออยเนี่ยเป็นต่อมไทมัสและเป็นชนิดเดียวกันก็ลามมาที่เยื่อหุ้มปอดกับกระบังลมแต่บางคนเนี่ยเป็นที่เต้านมไปที่รังไข่หรือว่าเป็นที่มดลูกเนี่ยมันก็จะเป็นคนละตัวกันเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะแตกต่างกัน
1: เดี๋ยวพี่ออยบอกอย่างแรกเลยเนี่ยมันทำให้รู้เลยว่า1น็อตสมมุติเงินเราเก็บมาแล้วมันค่อยๆหมดค่อยๆหมดค่อยๆหมดแต่สิ่งหนึ่งปกติอ่ะเราเครียดถ้าเราปกติเราเครียดได้เราเนี่ยแต่นี่มันเครียดไม่ได้
0: ใช่
2: เ
1: พราะเครียดแม่งกลับมาถูกต้องป่ะ
0: ถูกค่ะ
1: หมอสั่งแล้วห้ามเครียด
0: ใช่
1: แต่ถามว่าเราเป็นมนุษย์ทั่วไปเงินเก็บเราก็ค่อยหมดค่อยหมดเครียดไหม
2: งานก็ทำไม่ได้อีก
1: งานก็ทำงานติดต่อไป3เรื่องนะทุกคนพยายามจะพี่ออนทำงานไหมทำรับไม่ได้
0: ใช่แล้วช่วงนี้คือซีรีส์วายเนี่ยคืออยู่ในกระแสแล้วก็คือแม่ซีรีส์วายเนี่ยคือแบบว่า
3: ตอบโจทย
0: ์ใช่ก็คือปฏิเสธรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือไปเล่นแม่หนึ่งเราก็โกนผมไปแล้วด้วย
0: ใช่
1: ทุกอย่างคือมันทำอะไรไม่ได้อะ
0: ใช่
2: เราเวลาอย่างเดียว
1: สองเครียดมันก็ไม่ได้
0: เครียดก็ไม่ได้ก็ต้องทำใจอยู่กับมันให้ได
1: ้พี่
0: ค่ะ
1: สิ่งหนึ่งขอโทษนะ
0: ค่ะ
1: ไม่เคยได้ยินโรคแพ้กล้ามเนื้อตัวเอง
0: แพ้ภูมิกล้ามเนื้อตัวเอง
2: คืออะไรพี่
0: ตอนแรกพี่ก็แบบว่าอ๋อเราแพ้กล้ามเนื้อเราเองเหรอคะหมอบอกว่าไม่ใช่ไอ้โรคแพ้ภูมิกล้ามเนื้อตัวเองเนี่ยมันคือจะไปทำลายกล้ามเนื้ออวัยวะภายในซึ่งมันเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายเพราะค่าของเลือดของเราเนี่ยมันจะไม่ปกติพอมันไม่ปกติปุ๊บเนี่ยพอร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเราไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเราเป็นอะไรปรากฏว่าไอ้นี่แหละค่ะไอ้แพ้ภูมิกล้ามเนื้อนี่แหละมันไปทำลายกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดซึ่งกว่าจะหาเจอเนี่ยคือโคม่าแล้วเพราะว่ามันเลือดมันแสดงผล
1: อ๋อไม่มีอาการมาก่อน
0: ไม่มีอาการมาก่อนซึ่งพี่ออนก็ไม่มีอาการ
1: อันนี้คือความน่ากลัวคือมันไม่มีอาการมาก่อน
0: ใช่ใช
1: ่แต่ส่วนใหญ่ควรจะไปเจอเนี่ยคือโคม่ากันแล้ว
0: ถ
1: ู
0: กต้องแล้วพี่ออนก็ตั้งแต่พอพี่ออนผ่าตัดครั้งแรกใช่ไหมคะก็ทานยาต่อเนื่องจน2ปีแล้วล่าสุดอะค่ะพอเป็นมะเร็งครั้งที่2เนี่ยคือล่าสุดไปหาคุณหมอก็คือผลเลือดปกติแล้วเพราะฉะนั้นแพ้ภูมิกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือหมดแล้วเพราะว่าเราทานยาต่อเนื่องมา2ปีแล้วค่ะมันก็เหมือนกับว่าควบคุมมันได้แต่คุณหมอก็บอกว่าอย่าชะล่าใจเพราะว่ามันก็อาจจะกลับมาได
1: ้
0: ถ้าร่างกายเราเกิดการอ่อนแอแล้วก็ภูมิเราตกนี่แหละค่ะ
1: ออกกำลังกายก็ไม่ได้นะ
0: ออกกำลังกายหนักมากก็ไม่ได้ใช่
2: โอ
0: ้
2: แล้วไอ้แพ้ภูมิกล้ามเนื้อพี่ไปตรวจเจอได้ไงอยู่ดีไปตรวจ
0: ก็คือพอหลังจากที่เราผ่าต่อมไทมัสไปแล้วค่ะเราก็ต้องมีการตรวจเลือดเจาะเลือดอยู่เป็นประจำ
2: ต้องพบแพทย์อยู่เป็น
0: ประจำใช่ใช่แล้วปรากฏว่ามันมีค่าของเลือดที่มันแสดงมาว่ามันเป็นโรคแพ้ภูมิกล้ามเนื
2: ้
0: อซึ่งคุณหมอบอกว่าดีแล้วแหละที่มันเจอเร็วเราก็เลยได้ทานยารักษามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางคนเนี่ยคือต้องกินยาที่แบบว่าขนาดโดสที่แบบว่าเป็น 1,000 มิลลิกรัมอะไรเงี้ยหรือ 1,500 หรือ 2,000 แต่พี่ออนยังเริ่มต้นเบสิกที่500มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็จะไม่เอฟเฟคต่อร่างอื่นด้วย
0: ใช่ใช่
2: ว่าโชคดีที่ได้เจอเร็วนะอย่างน้อยๆในข่าวที่มันร้ายยังมีข่าวดี
0: ใช่แล้วคืออย่างที่บอกว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้เนี่ยพอเราเลื่อนฟีดไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นคนเป็นมะเร็งเยอะมากเราก็มีความรู้สึกว่าเออเรายังโชคดีนะเรายังเป็นมะเร็งที่แบบว่ารักษาได้แล้วก็เป็นชนิดพันธุ์ที่มันไม่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนที่เป็นพันธุ์ที่แบบรุนแรงเนี่ยเขาจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อันนี้เนี่ยคือน่ากลัวกว่าเราเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายังโชคดีหลายๆคนที่เป็นมะเร็งเหมือนกัน
2: ทำยังไงให้เราอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีความสุขและไม่เครียดอย่างพี่ออน
0: คือก็คิดว่าคือแบบมันมีอยู่ในร่างกายคนเราอ่ะมันจะมาเมื่อไหร่มันก็มามันก็เหมือนกับว่าถ้าเราโชคดี
1: มันก็
0: มีความโชคใช่ถ้าเราโชคดีมันก็ไม่มาแต่ถ้าเราโชคร้ายหรือว่าม ันเป็นช่วงที่แบบว่าขาลงอะไรเงี้ยมันก็กลับมาแต่เราต้องยอมรับสภาพมันให้ได้
1: แสดงว่าเอาจริงมันก็เหมือนกรรมอ่ะ
0: ใช่
1: มันอยู่ที่ว่าทุกคนที่เรานั่งกันอยู่ในและกระทั่งคนดูทุกคนมีมะเร็ง
2: มีเซลล์มะเร็งตัวแล้ว
1: ทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ที่ว่าแจ็คพอตมันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่
0: ใช่ใช
1: ่แต่ปรากฏของพี่ออนแม่งเกิดยังไงรู้ไหมเกิดทั้งปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหาสุขภาพป
0: ั
1: ญหาบทมันจะมาแม่งมาแบบทีเดียวเลย
0: ถูกต้องมันเป็นบททดสอบของชีวิตจริงๆนะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นชีวิตที่แบบว่าผู้หญิง working woman ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่อายุ20กว่า
0: ใช่
1: working woman
0: คือได้นางสาวไทยอายุ19อ่ะจนปัจจุบันนี้
2: ไม่ได้หยุดทำงานเลย
0: ไม่ได้หยุดทำงานเลยใช่ใช่
1: คือละครก็อย่างเห็นเขาเล่นตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: แต่บทนึงวันนึงพี่ออนมรสุมชีวิตครอบครัวก็เกิดขึ้นเราจะไม่ไปเล่าถึงไงแล้วเขาบอกว่าวันที่เราเจอปัญหาสุขภาพ เราจะรู้เลยว่าปัญหาชีวิตครอบครัวเรื่องเล็กไปเลย
0: ถูกค่ะถูก
1: แม้เขาจะไปมีใครอีกกี่คนเรื่องของเขาไปเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าปัญหาสุขภาพของเราเราจะมีลมหายใจต่อยังไงที่จะอยู่กับลูกเรา
0: แล้วเนี่ยที่สำคัญเลยคือเราจะมีลมหายใจดูแลลูกไปได้นานไหมดูแลครอบครัวเราไปได้นานไหมก็อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละที่จะมีกำลังใจที่จะฮึดสู้คือเงินเนี่ยมันจะหมดไปหมดไปแต่ว่าพอเราดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็สามารถทำงานกลับมามีเงินกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเราไม่อายที่จะทำกินนะเราแบบไปขายของไปทำหลายๆอย่างได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบว่าเออไปง้อใครหรืออะไรเงี้ย
2: ของกงของกินไม่เอาไปทำหมดทุกอย่าง
1: เอางี้น็อตเมื่อ20ปีที่แล้วมีดาราที่ไหนขายกับข้าว
3: ขายข้าวซอยนะ
0: ใช่ข้าวซอยน้ำเงี้ยวขายตั้งแต่แบบว่า
3: แรกๆเลยนะพี่น้อง
0: แรกๆเลย
1: ไปเป็นทำเป็นพนักงานประจำก็เคยไป
0: ใช่
1: ขนาดที่เป็นดาราอยู่เขาก็ไม่ทำงานเป็นประจำ
2: โอ้โห
1: คือท
2: ำทุกอย่างจริงๆอะ
1: รู้จักผู้หญิงคนละครก็เล่นพนักงานประจำก็ทำ
3: ของขายเขากิน
1: คือสาวออฟฟิศก็ทำกลับมาก็ปุ๊บก็ทำกับข้าวขายคือ
2: ขยันมากขยัน
3: เดี๋ยวมีโอกาสได้กินข้าวซอยพี่อ่อนเลย
0: ก็คือนะมันก็ต้องบอกว่าดิ้นรนค่ะเพราะเราไม่ได้มีแบบเราไม่ได้มีต้นทุนสูงน
1: ะ
0: คือพ่อแม่เราก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยเรามาทำเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีความภูมิใจมากกว่าไงที่เราจะไปแบมือขอเงินใครคนอื่นอะไรเงี้ย
1: เขาบอกเขาเงินแล้วเงินเก็บอ่ะก็คือเขาเก็บเงินตั้งแต่สาว
2: ก็คือใช้น้อยไม่ใช้
1: ละครเมื่อก่อนละครช่องเจ็ดเขาแก้ปัญหาน็อตน้องเมื่อก่อนพี่น้องเคยเล
0: ่
1: น
0: ก็เล่นช่องเจ็ดเล่นหลายช่อง
1: เล่นหลายช่องเคยเล่นมากสุดกี่เรื่องอ่ะทีนี
0: ้คือ
1: พิธีกรเนี่ยเยอะ
0: ใช่เมื่อก่อนพิธีกรห้ารายการอ่ะใช่ใช่สมัยก่อนนะคะ
2: แล้วปัจจุบันพี่ปรับตัวยังไงล่ะเหตุการณ์ของวงการบันเทิงมันก็เปลี่ยนไปเยอะเนอะละครละคร
0: ก็อย่างที่บอกนะว่าคือบางทีเราก็จะมีความที่แบบว่าไม่รู้ในบางเรื่องเราก็อาจจะแบบขอคำแนะนำจากคนที่รู้อะไรเงี้ยอย่างปัจจุบันอ่ะเขาแบบไลฟ์สดขายของอะไรเงี้ยเราก็แบบว่า
3: ทำบ้าง
0: ก่อนที่เราจะไปทำเราก็แบบว่าปั้นช่องเราก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบอยู่ๆจะมาขายของเลยเราก็ให้คนได้เห็นไลฟ์สไตล์เราก่อนนะจะได้เข้ามาดูเราหรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: ไม่ได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเลยทำทุกอย่างทุกทางจริ
0: งก็เนี่ยเวลาไปไหนกับลูกคือคนไทยอ่ะมักจะมีความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับลูกเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักก
2: ับ
0: การอยู่กับลูกหรืออะไรเงี้ยคนก็จะให้แบบให้หัวใจให้ความสนใจแล้วก็เอ็นดูเราด้วยก็จริงๆก็ต้องขอบพระคุณมากๆที่แบบว่าเราอยู่ในวงการมา34ปีแล้วว่าก็ยังได้รับการตอบรับแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยจริงๆก็คือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวตนของพี่ออนอ่ะพี่ออนไม่ได้ไปฝืนใจทำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: พี่ออนเวลาคนเรามันเจอทุกข์มากๆของพี่เนี่ยต้องยอมรับน
0: ะ
1: มันทุกทีมันเหมือนระเบิดปรมาณูเลยตูมความจริงนู่นนี่นั่นความจริงทั้งเรื่องครอบครัวความจริงทั้งเรื่องสุขภาพมันตูมวันนั้นน่ะพี่รับมือกับมันได้ยังไง
0: พี่ว่าทุกคนน่ะเกิดมามันก็มีเกิดแก่เจ็บตายม
1: ัน
0: เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราจะรับมือยังไงในเมื่อเรายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเราอยู่อย่างมีสติกับการที่เราใช้ชีวิตของเราเราไม่จำเป็นต้องมีเหมือนคนอื่นเขาแต่เรามีของเราเองให้มีความสุขก็พอเพราะไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเศรษฐีหรือยาจกทุกคนก็อยู่ในโรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ค่ะแต่เราจะทำอย่างใช่อยู่ในโรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าใครจะมีเงินทุนต่อไปนู่นนี่นั่นอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาม ันแล้วแต่ดวงของเขาแต่ว่าทุกคนก็อยู่ในแค่พื้นที่สี่เหลี่ยม
1: ถูกทุกคนมีตอนจบเหมือนก
0: ันใช่ใช่เพราะฉะนั้นตอนที่เราอยู่เนี่ยตอนที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเราจะทำยังไงให้สัตว์ประเสริฐของเราเนี่ยมีคุณค่าในตัวของตัวเราเองมากกว่าค่ะ
1: พี่ออนจริงๆณตอนนั้นพี่ออนเองเนี่ยต้องยอมรับฉายแสงเนี่ย30ครั้ง
3: ค่ะ
1: ตอนนั้นคือแล้วเด็ดกว่านี้นางเก่งตรงไหนรู้ไห
3: ม
1: ระหว่างฉายแสงบางทีนางยังแอบมารับละครด้วย
0: ใช่ค่ะคือฉายแสง5วันฉายแสง5วันเอาคิวเช้าเลยคือ6โมงเช้าคิวแรก
3: ขอฉายคนแรก
0: คนแรกเลย
2: แล้ว
0: พอ10โมงก็ไปถ่ายละคร
1: ไปถ่ายละครเนาะ
0: ใช่
2: คือไหวได้ยังไงอ่ะ
1: ก็นางทำมาแล้ว
3: เพียเน
2: า
3: ะ
2: ปกติฉายแสง
0: เลย
2: ร่างกายจะอ่อนแอมากนะพ
0: ี่ถูกไหมแต่คือด้วยความที่คืออย่างที่บอกไงคือพี่ออนดูแลตัวเองมาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ตอนสาวๆเพราะฉะนั้นตอนที่ร่างกายเราแบบเป็นโรคเนี้ยแสดงว่าภูมิของเราอ่ะก็ยังโอเคอยู่กับการที่จะต่อต้านกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายฉายแสง30ครั้งผิวพรรณก็ยังดีอยู่เพราะตอนนั้นน่ะที่มาคือผิวก็ยังดีอยู
1: ่มันไม่ดำ
2: ไม่แห้งต้องแห้งต้องกล้ามนะพี่
0: อ่ะพี่ให้คีโมมา4ครั้ง
2: ผิวยังแบบว่าดูแบบ
0: ไม่เขียว
3: ใช่หนู
1: อ่อน
2: หนูว่าช้ำ

0: ไปทำอะไรแล้วมันละเหี่ยใจมัน
1: แล้ว
0: ท้อมันอะไร
2: แต่คือร่างกายมันไปได้น่ะน็อตคือ
0: เราไม่รู้สึกฝืนด้วย
2: ไม่รู้สึกฝืนด้วยแล้วจะบอกว่าตอนนั้นถ่ายละครรักคุณเท่าช้าง
1: ของที่
2: ขึ้นช้างด้วย
3: รักคุณเท่าช้าง
2: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ถ่ายละครไม่รู้นะ
3: สู้เน
0: า
3: ะ
0: ถ่ายละครมันเหนื่อยมากนะพี
3: ่แล้วขึ้นช้าง
2: ขึ้นช้างด้วยแล้วก็มีบูด้วย
0: บูด้วย
2: มีบูนิดหน่อยแต่หลักๆเลยคือขึ้นช้างด้วย
4: คือจริงๆที่บริษัทก็คือจะไปรับกลับมาแล้วก็ไปทำโครงการนี้ด้วย
2: ต้องบอกว่าคือถ้าสมมติว่าส่งน้ำครั้งหน้า
4: จริงค่ะอันนี้เรื่องจริง
0: ว่าส่งน้ำ
2: ครั้งหน้ารบกวนเราจะมีขวดคืนให้อะไรอย่างเงี้ย
3: หนูเก็บเอาไว้ทุกตลอด
0: เก็บเอาไว้ตลอดเลยโอเค
4: แล้วก
0: ็
4: ไปรับมาแล้วก็ไป
1: รู้ไหมครับว่าดำเป็นลูกค้าคนสำคัญของคุณ
0: ไม่ใช่ว่าดำคนเดียวค่ะฉันก็เป็น
1: ลู
0: กกบก็เป็น
1: ฉันโดนแต่ละคนอีพวกนี้ไลค์กันทีไรมันโดนทุกที
3: แม่หนูไลค์หนูแท็กไปหาแม่
1: ฉันก็ถามว่าไงรู้ไหมแล้วทำไมกูไม่ซื้อที่รายการตัวเองวะทั้งๆที่รายการตัวเองถูกกว่าของพวกมันไลค์กัน
2: ใช่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนๆรายการแฉเลยใช่ไหมคะคุณเฟย์ค่ะวันนี้นะต้องบอกว่า1ลังเนี่ยนะคะในเซตแรกมันมีหลายเซตเซตที่1เนี่ย1ในเซตที่1นะคะจะ3ลังจะได้ทั้งหมด42ขวดซึ่งจะมีขนาด1ลิตรนะคะเหมือนขนาดของมดดำ2ลังแล้วก็ 1.5 ลิตรแบบนี้อีก1ลังนะคะก็จะได้12ขวดซึ่งราคาปกติเลยเนี่ยคือ 5,100 แต่วันนี้พิเศษจริงๆเหลือ 3,600 บาทนี่คือเซตที่1ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: แน่นอนอ่ะแบดดี้ซีหล่อนทำอะไรกันอีกแล้วคะหล่อนทำอะไรก็แปลกๆอีกแล้ว
0: ขอบคุณมิกเหรอ
1: ไม่พี่หล่อนทำอะไรกันอีกแล้วคะ
3: มิกเฉลิมศรี
1: หล่อนรวมตัวทำอะไรกันอีกแล้วคะ
5: สวัสดีค่ะ
2: สว
5: ั
2: สดีค่ะ
3: ลูกสาว
1: One Love Music
5: Yes
1: ค่ายของมิกเฉลิมศรีนี่แหละซิงเกิล Moon Right นะฮะ
0: มาแรงเลย
1: นี่
0: ยอดวิวจะ2ล้านวิวนะ
1: 2ล้าน
0: แล้วล่ะ2ล้านแล้วล
1: ่
0: ะ
1: หล่อนไปรวมลูกสาวหล่อนมาการใช่ไหมยายมิกอ๋อแล้วหล่อนร้องกับเขาด้วยไหม
3: ไม่ร้องค่ะแม่
1: แต่หล่อนแต่งเพลงให้เขาเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: เออ
3: โปรดิวให้
1: โอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะยายมิก
3: เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ไม่รู้
6: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
10: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
12: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
14: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
16: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
10: ้ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ครึ่ง
19: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
19: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน5594เหรียญ
5: โทรออก
13: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
1: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
1: ไม่ทันแล้วค่ะ
0: ต้องกินตั้งแต่เกิด
13: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิ
2: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
3: แกกำลังหักหลังคงกูริม
4: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
2: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: ส่งท้ายแม็กโคตรโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
6: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
5: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
7: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
8: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
9: หมดแก้วหมดค่ะ
8: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
11: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สนา
1: คือเลยหรอ
0: เมื่อทำไมไม
2: ่ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนร้อนร้อน
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันกำลังเมาเมากันอยู่ไม่ควร
1: เนี่ยหนูลูกสาวหมดเลยนะลูกสาวหมดเลย
0: ลูกสาวหมดเลย
2: เปรี้ยวแม่เหมือนแม่แม
1: ่แต่ว่าเปรี้ยวหนูเราเป็นสไตล์แม่หนูว่าลูก
0: เป็นสามสาวเกิร์ลกรุ๊ปจากวันเลิฟมิวสิกของหล่อน
2: ใครหนูเองค่ะ
0: เพลงนี้หนูทำเองอีกแล้ว
2: ทำเองอีกแล้วค่ะ
1: หนูเพลงดังมากนะ
2: ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแม่ดีใจที่แมสนะคะดีใจที่แฉเชิญมาค่ะ
0: ยังไงหล่อนก็ต้องได้มากันแล้วค่ะ3คนเนี้ยมาจากรายการ Survivor
2: เป็นรายการที่หนูทำมาออดิชั่นมาเพื่อให้น้องๆมา
1: ด้วยเป็นโกกรุ๊ปเลย
0: เป็นคนที่ทำนางเป็นคนที่ทำรายการอะไรอย่างงี้เก่ง
5: จริง
0: จริงๆเร
2: ตติ้งอ่ะ
0: ค่ะแต่ปรากฏว่าอันนี้ทำเรียลิตี้เพื่อค้นหาศิลปิน
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีน้องๆออกมาหลายวงเลยอันนี้ก็เป็น1วงที่น้องออกมาชื่อว่า Baddy 4
0: ทั้งหมดจะมีศิลปินกี่คน
2: เยอะมากเลยค่ะแม่ที่ยังดองอยู่เพราะยังไม่มีตังค์ทำ MV นี่จ้างได้นะรับจ้างนะคะ
6: ใช่ค่ะจ้างได้นะ
2: รายการก็คือรับจ้างนะคะทั่วไปทำได้หมดค่ะ
1: มาใช้ผู้ชายออกไปแล้วรอบ
0: เพลงหนึ่งจะต้องใช้เงินเท่าไหร
2: ่หนูมั่นใจว่าหนูเป็นค่ายเนี่ยหนูสู้กับบ้านแม่ได้เลยเพราะว่ากระเทยเนี่ยทำอะไรทำอย่าให้เขาว่า
0: ใช้เท่าไหร่โปรเจกต์
5: ล้าน
2: เป็นล้าน
5: ล้าน
0: อีบ้าเป็นแสนก็ทำกันได้แล้วเดี๋ยวนี้
5: ก็นี่ใคร
2: หน้าคนในตึกนี้หน้าคนในตึกนี้ถ่ายแสนนึงก็ดูเป็นแสนหน้าลูกสาวหนูกับหนูถ่ายเท่าไหร่มันจะดูเป็นล้านล่ะ
1: เราก็ต้องลงดูเป็นล้านเลย
2: ใช
5: ่แต่นี่ซิงเกิลที่2แล้วใช่มั้ยซิงเกิลแรกนี่คือประสบความสำเร็จมากๆเลย
2: ซิงเกิลแรกเนี่ยปล่อยเป็นอ่อมปล่อยเป็นเงียบไปก่อนปล่อยคนว่าเอ๊ะทำไมมันมาแบบนี้แล้วเรามาเล่นปังอันนี
0: ้อันนี้ร้าน8แล้ว
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ร้าน8
5: กี่วันแล้วออกไปกี่วันแล
0: ้
5: ว
0: ร้าน9ใช่
2: กี่วันแล้วโลก
5: โอ้เร็วนะ
6: ประมาณ12อาทิตย์วัน12เกือบ2อาทิตย์
5: ติดหูเร็วมากเร็วมากเร็วมากเร็วมาก
1: มันดังมาจาก TikTok ก่อนเลยเนาะ
6: ใช่แล้วมีปล่อยสปอยมาก่อนด้วย
0: ก่อนเนี่ยนายต้องมีอย่างงั้นอยู่แล้วต้องมีสปอยก่อนต้องมีปั่นก่อนต้องมีอะไรอย่างงี้ก่อน
6: แบด Mixy Marketing ค่ะ
5: เป็น Mixy Marketing
0: เป็น Marketing ที่นางทำได้คนเดียวในประเทศไทยด้วยนะ
6: จริง
0: ใช่อันต้องพูดจริงเป็น Marketing ที่ต้องเป็นนางด้วยนะที่คิดอะไรที่แบบทำอะไรได้อย่างเงี้ยคนอื่นทำไม่ได้นะ
2: ใช่ค่ะแต่จำได้ค่ะไปเป็นมาร์เก็ตติ้งที่อื่นก็ได
1: ้โปรดิวเซอร์ก็เป็นมาละ
2: เป็นได้ทุกอย่าง
5: แต่งเพลง
0: ม
5: ัน เป็นทุกอย่าง
0: จะมีกลุ่มลงกลุ่มรับกลุ่มอะไรของนั่งนักหนาก
2: ลุ่มรับคืออะไรคะคุณพูดดีๆนะคะกลุ่มรับคุณต้องพูดดีๆนะคะคุณระดำขา
5: เมื่อกี้เห็นภาพต้องมีรหัสเข้านะดูอยู่นะต้องมีรหัสเข้าดูภาพนะเอานี่วงนี้ดีกว่าแนะนำตัวหน่อยซะหน่อยดีกว่านะครับผมเรื่องจะคดี
7: Hi guys we are Baddy C
2: ที่ทำทรงว่าเหมือนมีแฟนอินเตอร
7: ์
6: แม่มีเฟสค่ะแม่
1: เพราะว่าเราเป็นแบบว่าไทป์ทีป๊อปละแต่ละคนสมาชิกมีใครบ้างแนะนำตัวหน่อยแล้ว
8: ค่ะสวัสดีค่ะเดียน่าแบดดี้ซีค่ะ
6: สวัสดีค่ะมาร์ชแบดดี้ซีค่ะสวัสดีค่ะเคมอร์แบดดี้ซีค
1: ่
6: ะ
1: เคมอร์
0: เราขอทักความรู้จักแต่ละคนก่อน
5: ได้เลย
0: ขอเดียน่าก่อนเพราะอยู่ใกล้พี่ที่สุด
8: ค่ะ
0: นะคะเดียน่าเนี่ยจริงๆแล้วหนูเรียงเองมาจากนี่มศว
5: มศวตรงนี้เอง
8: มศวใกล้ๆตรงนี้เองคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะเอกการแสดง
0: แต่หนูเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม
8: หนูเริ่มเต้นก่อนค่ะแบบชอบเต้นตามศิลปินเกาหลีแล้วหนูก็เลยอยากเป็นศิลปินบ้าง
0: จริงจริงแล้วใช้เวลาฝึกกว่าจะได้วันนี้นานแค่ไหน
8: พี่สิงหนูเริ่มแบบออดิชั่นค่ายก็อายุ13เลยค่ะ
0: ตั้งแต่13หนูเริ่มออดิชั่นมาตลอด
8: เริ่มออดิชั่นมา
0: ก็ถึงบอกว่าหนูเป็นนักร้องแต่เด็กๆเลยใช่ไหมนะ
8: ก็ได้ค่ะหนูชอบร้องเพลงเน
0: าะไปดูก็คือถ้าสมมติแต่ไม่ได้ประกวดไม่ได้ไปสายประกวด
8: ไม่ได้สายประกวดสายออดิชั่น
0: สายออดิชั่นก็คือที่ไหนมีออดิชั่นหนูก็จะไปที่นั่นหมด
8: ก็จะไปค่ายเล็กค่ายใหญ่ค่ายเกาหลีไปหมด
0: พ่อแม่เป็นคนพาไปหรือหนูไปเอง
8: หนูไปเองค่ะแล้วก็พ่อแม่ก็สนับสนุน
0: ก็คือพ่อแม่หนูสนับสนุนด้วยในการไปแต่ละครั้งไอ้ความฝันของเด็ก13ณวันนั้นหนูคิดอะไรอยู่ลูก
8: คิดว่าคือหนูชอบเต้นอยู่แล้วแล้วหนูก็เป็นพวกแข่งเต้นมาก่อน
0: อ๋อก็คือเป็นเด็กเหมือนเด็กเต้นที่เด็กสยาม
2: เด็กอะไรเงี้ย
8: ใช่เป็นเด็กโคเวอร์
5: เต้นเกาหลีอย่างงี
2: ้ใช่ค่ะ
8: แล้วพอแบบอยู่บนเวทีแล้วหนูรู้สึกแบบสนุก

0: สนุกมากแล้วก็เลยแบบร้องเริ่มเรียนร้องเพลง
1: ค่ะ
2: ก็คือเริ่มหาเวลา
3: เต้นก่อนแล้วค่อยมาร้องทีหลังเพื่อได้มายืนแถวหน้าเพ
0: ื่อ
3: เป็นศิลปินใช่ไหม
4: แต่ชีมาแล้วแบบว่าเป็นที่พูดถึงนะเพราะคนบอกว่าชีร้องไม่รู้เรื่องตอนแรกซึ่งดังใช
0: ่คือท่อน
4: เป็นเพลงไทยนะเดี๋ยวร้องให้แม่ฟังท่อนหนึ่งจันเจ้าเลย
0: จันเจ้าเขาขาวเขาแกงเหมือนเก่าแล้วคอแหวนทองแดงเหมือนเก่าแล้วเลือดคอนก็ไม่มีใครดูแล้วช่วยเซกให้ข้านั้นยิ่งใหญ
4: ่โอเค
5: มันเป็นสไตล
2: ์ลูกก็แบบมันก็ยังฟังบางคนดัดจริตกว่านี้ลูกแต่อันนี้ยังโอเค
4: โอเค
3: ยังมีกรุ๊ปยังมีกรุ๊ปนะ
4: มีกรุ๊ป
3: ย
4: ังพอฟังรู้เรื่องบ้าง
2: จริงๆแล้วหนูมาเป็นเด็กเทรนอยู่ที่ One Love Music เนี่ยใช้เวลาเกือบปีกว่า
0: ที่จริง
4: คนนี้มาแป๊บเดียว
0: หนูมาแป๊บเดียวแล้วก
3: ็ได้เดบิวต์เลย
0: จับพัดจับผูค่ะ
4: คือตอนแรกวงมี3แล้วมีคนออกแล้วน้องเดียน่าก็มาเติม
2: มาแทนมาเติมอ๋อหนูมาแป๊บเดียวได้เลยแต่คนอื่นเขาปีกว่า
5: yes ค่ะแต่เป็นมามืดเนี่ยค่ะ
6: เป็นมามืด
5: มาปุ๊บแล้วพี่มิกชอบเลยอ
3: ่
5: ะ
3: ได้
5: เลยแบบไม่เปลี่ยนแล้ว
3: ชอบตรงไหนของน้องเขาโดดเด่นตรงไหน
4: เขาเป็นคนเต้นแล้วเขาจัดระเบียบร่างกายสวยคือวงนี้จัดระเบียบร่างกายสวยเวลาโพสเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นตัวเองที่เป็นเวอร์ชันผู้หญิงจริง
3: ๆก็เลยจัด
2: ก็เหมือนตอบโจทย์ชีวิตเราด้วย
4: อุ้ยพูดดูดราม่าดูเศร้าก็ไม่ได้ตอบโจทย์เลยมากขนาดนั้น
3: พี่มิกคัดเลือกศิลปินเองเลยเหรอทุกคน
4: ใช่ค่ะพี่น็อต
3: เลือกเอง
2: ทำเป็นรายการไงทำเป็นรายการน้องมาร์ชบ้างดีกว่า
5: สวัสดีค่ะ
2: น้องมัดเด็กธรรมศาสตร์
5: ใช่ค่ะจบจากวารสารศาสตร์
4: ธรรมศาสตร
5: ์ International Program
3: ภาษาอังกฤษดีมาก
2: หนูมาจากทางออนไลน์เลยล่ะหนูมาจาก TikTok หนูมาจาก Cover Dance อะไรอย่าง
5: น
2: ี้เลย
5: จริงๆก็คือหนูไม่ได้เริ่มจาก Cover Dance เหมือนพี่เดียแต่หนูจะเป็นฟิลเหมือน
2: เริ่ม
5: จากละครเวทีแล้วก็เริ่มสมัยเรียนค่ะสมัยเรียนเล่นละครเวทีสมัยเรียนแล้วก็พอเรียนจบแล้วก็มาทำ TikTok แล้วก็ทำการแสดงคอนเทนต์ POVร้องเพลงเต้นเล่นแสดงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากออนไลน์เยอะเพราะไม่ค่อยกล้าไปออดิชั่น
3: แต่เธอเป็นรัชดาลัยไม่ใช่หรอ
5: ใช่อันนั้นก็เป็นตอนเรียนจบ
3: เล่นรัชดาลัยด้วย
5: ฟ้าจรดทราย
2: ใช่ใ
3: ช่ตอนณเดชน์เหรอ
5: ใช่ค่ะหนูกอดณเดชน์85รอบนะคะนี่ยังไม่รวมรอบซ้อมนะคะแอบฟินเชียร์ฟินแต่เป็นตัวโจ๊ก
2: หนูก็เป็นเด็กคนที่มาจากรัชดาลัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าหนูเติบโตมาจากคัฟเวอร์เพลงลง YouTubeลงใน TikTok ของช่องตัวเองจนคนก็จะเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาหนูมากขึ้นนะ
5: ใช่ใช
2: ่ถูกต้องไหมลูก
5: ใช่ค่ะ
2: จนวันนึงอย่างที่บอกเคยได้รับรางวัลมาแล้วด้วย
5: ใช่ค่ะ
2: รางวัลตอนนั้นหนูได้รางวัลอะไร
5: เป็น Viral Hit ค่ะ Empower เป็นแบบว่าเหมือนเพลงตอนนั้นหนูทำ cover แล้วมันไวรัลมากก็เลยได้รางวัลจาก Viral Hit มาเป็นรางวัลแรกในชีวิตที่ได้จากตัวเอง
4: ดีใจมาก
5: ปริ่มหนูพาพ่อแม่หนูพาไปทั้งบ้านเลยใช่พาไปทั้งบ้าน
2: จริงๆแล้วหนูไม่ได้เพิ่งมาเป็นศิลปิน
5: จริงๆ
2: เคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อน
5: ใช่นะ
2: Sixter
5: Yes
2: ใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วมันไปไหนแล้วลูก
5: มันไปกับโควิดค่ะ
3: โควิดพอดี
2: มันไปพร้อมโควิดอะไร
5: ไปกันเลยค่ะโคโรนาไวรัสค่ะ
2: ตอนนั้นอะไรเกิดตอน Sixter มันเกิดของใครทําลูก
5: มันเป็นเหมือนเป็นค่ายอิสระที่เป็นรุ่นพี่ที่เขามาเห็นหนูตอนหนูเล่นละครเวทีในมหาลัยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสนใจหรือเปล่าตอนนั้นหนูประมาณปี3เออแล้วหนูก็มาเอ้ยหนูก็ไปออกรายการหลายที่มากมันค่อยๆไปทีละวงแล้วช่วงโควิดแล้วก็นั่งนับวันถึงเราแล้วว
4: งเราแล้วล่ะ
5: เราวงแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นก็แบบถือว่าสนุกเป็นประสบการณ์ที่ดี
2: ก็อย่างเงี้ยได้ซิงเกิลมา2ซิงเกิล
5: ใช่ค่ะเป็น2ซิงเกิลแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังอยากเป็นสิ่งนี้อยู่อ่ะเรายังอยากทำให้ได้อยู่อะไรเงี้ย
3: มันอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวมาติดโควิดซะก่อน
5: ใช่ไห
3: มแล้วมาร่วมกับพี่มิกได้ไง
5: ก็ออดิชั่นแล้วช่วงนั้นมันโปเชมากคือน้องมัดกำลังเล่นละครฟ้าจรดทรายแล้วเห็นพี่มิกเขาเปิด
3: ใช
5: ่มันเลยเป็นช่วงที่ใช่เป็นช่วงที่หนูแข่งรายการไปด้วยแล้วก็เล่นละครไปด้วยคือสา
4: เ
5: ห
4: ตุ
5: สอง
4: อย่างเลยล่ะ
3: เหนื่อยนะเหนื่อยนะเธอ
5: ใช่เล่นไปด้วยทำไปด้วย
2: แล้วก็ต้องมาถ่ายของนางด้วย
5: ใช่
4: หนูเลือกเด็กจากความพยายามไง
5: ใช่ค่ะ
4: คนจนอย่างเรามันพยายามมันปากกัดตินทีไม่งั้นไม่มีวันนี้หรอกค่ะ
7: เราก็เลยเอาคนที่แบบพยายาม
2: รู้ไหมว่ารู้ไหมว่านางดังในออนไลน์อยู่แล้วตอนที่หนู
4: รู้แม่เคยฟังไหมเพลงใบเตยอ่ะเจอดาวยั่วต้องเอามาร้องใหม่ดังนะวัยรุ่นเต้นทั่วบ้านทั่วเมืองในติ๊กต็อก
5: เอามา cover
2: ก็คือนางเราเป็นสายออนไลน์อยู่แล้วเราเคยเห็นนางในออนไลน์อยู่แล้วแล้วปรากฏว่าโอเคละรัศดรอะไรหนูก็เคยทำมาแล้ว
5: ใช่ค่ะ
2: มาทำงานกับพี่มิกเป็นไงบ้างลูก
5: โอ้สนุกค่ะพี่มิกใส่สารเล็งโตให้เยอะมาก
3: เล็งโตไปยังไง
5: ใช่เพราะว่าพี่มิกจะมีความแบบอยากให้เรามีความแบบเติบโตด้วยตัวเองอะไรเง
4: ี้
5: ยพี่มิกก็จะให้โอกาสให้โอกาสเราในการทำอะไรเยอะมากๆแต่ว่าเราจะทำในแบบที่มีคำปรึกษาจากพี่มิกอยู่ตลอดใช่ก็เป็นสารเล็งโตไม่ว่าให้ไปทำมาแล้วทำมาให้เขาดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ย
2: ทุกคน3คนที่สนองนิดหล่อนหมดเลยสิ่งที่หล่อนอยากจะเป็นแล้วหล่อนเอามาใส่รวม
4: สนองนิดสาวประเภทหลายๆ
5: สาวประเภทแม่ๆของพวกเราน
2: างใช่ไหมนางทำออกมาเพื่อแบบว่าสนองนี้กระเทยอ่ะ
4: ให้
3: สิ่งที่จริตจริตแบบ
2: แล้วก็คือเอาไงจริตดูการตอบเห็นไหมจ้าๆมันจะแบบว่าไม่มีการตอบมา
4: ให้ตอบไหนไม่ตอบ
2: ไม่ตอบ
4: ใช่เราต้องให้ตอบ
5: เราเกิดและโตมากับคอมมูนิตี้นี้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นทุกอย่างคือตัวลูกกระเทยให้ได้
5: ฟิวนี้
2: ถูกต้องไหมลูก
5: ใช่ค่ะ
2: ต้องเป็นลูกสาวกระเทยให้ได้อ่ะคนต่อไปลูก
3: อย่ายอมแพ้
2: สาวเชียงใหม
5: ่สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีจ้า
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
4: เ
2: คยอ่ะ
4: เป็นสาวเชียงใหม่อ่ะ
3: เคมาเหรอเคมา
5: เคมา
3: เคมาคือ
2: ลูกครึ่งไหม
5: ใช่ค่ะลูกครึ่งค่ะไทยสเปนค
2: ่
5: ะ
2: ไทยสเปนหนูเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่
5: ใช่ค่ะเกิดและโตที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มาเรียนมหาวิทยาลัยที่Bangkok University ค่ะ
3: พูดไทยไม่ชัดเลยอ่ะพูดไทยไม่ชัดเลยนะ sorry นะ
2: จริงๆแล้วหนูก็คือก่อนหน้านี้หนูเคยทำอะไรในวงการบันเทิงไหมลูก
5: คือหนูเป็นฟรีแลนซ์โมเดล
2: นางแบบอยู่แล้ว
5: ใช่นางแบบ
4: ใช่ที่สวย
3: นางแบบ
2: นางแบบ
4: ตอนหนูเห็นชีครั้งแรกบอกว่าหุ้ยเหมือนพี่แอนทองตอนเด็ก
3: ๆมีทรง
2: ก็คือนางเป็นนางแบบก็คือหุ่นเหินเป็นนางลูกครึ่งอ่ะถูกต้องไหมเมื่อก่อนเคยเจอแบบที่ในเชียงใหม่ก็เคย
5: ใช่
2: กรุงเทพหนูก็เคย
5: ค่ะใช่ค่ะก็จะมีแบบว่าเป็นงานโฆษณางานแบบเดินแบบถ่ายแบบอะไรประมาณนี้ใช
2: ่แต่อายุเท่าไหร่ลูกเท่าไหร
5: ่ก็คือหมายถึงว่าเดินแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตั้งแต่15
2: ก็ตั้งแต่เด็ก
5: ใช่เพราะหนูมีพี่เป็นแบบ LGBTQ เขาเป็นแบบเขาเป็นชุดเขาก็จะแบบว่าส่งหนูเขาอยากแบบ
4: ส่งเลย
5: เขาส่ง
3: พี่เชียงใหม่เลย
5: ใช่
4: พ
5: ี่
4: เป็นฟิวนี่เลย
3: อ๋อพี่แท้ๆเลยหรอ
5: พี่แท
2: ้ๆพี่แท้ๆใ
4: ช่พี่เนี่ยทำอะไรไม่ได้ก็คือให้น้องสานฟันหมดเลยทุกวัน
5: ใช่ค่ะ
2: ก็คือพี่หนูเป็นเหมือน
5: ใช่
4: พี่ก็ส่งซะเลย
5: พี่ส่งเลย
3: เราก็ชอบ
5: ใช่เหมือนวันเลิฟมิวสิกที่มาเนี่ยก็พี่หนู
2: พี่สาวพี่ชายหนูเลยเป็น
5: พี่ชายหน
3: ูพี่ชื่ออะไรนะ
5: พี่เป็นชุดค่ะ
4: เป็นชุด
2: หรอก็คือพี่ก็เอาความฝันของตัวเองเนี่ยมาใส่กับที่หนู
3: พี่เธอมาไม่
5: ได้มาค่ะ
2: ทุกวันนี้พี่ยังอยู่เชียงใหม่ไหม
5: ใช่ค่ะประมาณนั้น
2: ทุกวันนี้พี่หนูทำอะไรอยู่ที่เชียงใหม
5: ่พี่หนูก็ร้องเพลงตามแบบคลับอะไรอย่างเง
2: ี้
5: ยอ๋อ
2: หรอ
5: ใช่ค่ะ
3: เออแล้วเธอจากนางแบบมาเป็นนักร้องนักเต้น
2: อ๋อหรอ
5: คือจริงๆหนูแบบหนูชอบร้องเพลงแล้วหนูก็ออดิชั่นอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้เยอะมากเหมือนแบบว่าทอดทิ้งความฝันไปแล้วเพิ่งแบบกลับมาทำก็คือตอนที่พี่มิกเปิดเลยใช่กลับมาร้องเพลงอีกครั้งแต่หนูเนี่ยประสบการณ์ในการร้องเพลงหรือขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้คือศูนย
4: ์
5: ใช่ค่ะ
3: ไม่เหมือนเพื่อนที่แข่งมาตลอดใช่ไหม
5: คือเขาจะแบบว่ามีแพชชั่นอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่
2: หนังลด
5: อุ้ยขอบคุณค่ะ
4: หนังเพิ่งเต้นเพลง
5: หนูเพิ่งเต้นเป็น
4: แบบนี้เลยเหรอจากไม่เป็นศูนย์เลย
3: แค่นี้เลยเหรอ
5: จากไหนเหรอก่อนหน้านี้เราไม่เคยเต้นเลย
4: ใช
3: ่โ
4: อ้แค่ก่อนหน้านี้ไม่ต้องหมักทุกวันเลย
3: ธรรมดาเลย
5: เสียน้ำตาไปเท่าไหร่เสียน้ำตาคือหนูเคยมีแบบประสบการณ์คือดูท่าเต้นแล้วแบบอ้วกออกมาเลย
3: เฮ้ยแค่เห็นท่าเต้นอ้วกเลยวะ
1: เครียดเลย
5: ค่ะเคร
3: ีย
5: ดเลยใช่คอร์ติซอลแบบ
4: สุดดี
5: คอร์ติซอลใช่เพราะว่าแบบมันไม่ได้จริงๆเพราะเราต้องไทยให้เท่าเขาที่มีประสบการณ์มาเป็น10ปีเราแบบ
4: อ้วกเลย
5: แล้วก็เครียด
4: พวกโชว์เลยกูไม่ไหวแล้ว
2: แล้วทุกวันนี้พี่หนูยังมานำทางชีวิตหนูอยู่ไหมลูก
5: ก็มีบางครั้งค่ะ
4: ที่มีคอมเมนต์ไหมมีคอมเมนต์ว่าวันนี้ทำไมไม่แต่งแบบนี
5: ้คือไม่เขาจะเป็นฟีลแบบว่าแอปเป็นแฟนคลับเพราะว่าอู้หน้าประกวดนางงามจังเธอยังอยากให้ประกวดนางงามอยู
4: ่ยังอยาก
3: ความฝันของพี่
4: อยาก
3: ประกวดนางงาม
5: คือเป็นสิ่งที่เ
2: ขาสามได้อยู่ลูก
5: ใช่ค่ะแต่หนูอยากเป็นนักร้องมากกว่า
4: สบายแล้วไม่ต้องไปแข่ง
2: แต่พี่นางก็อยู่เชียงใหม่ของนาง
5: ใช่
2: พี่น้องกันกี่คน
5: 2คนค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อพี่2คนพี่น้อง
5: ใช่2คนพี่น้อง
2: พี่ก็เลยเอาความฝันที่ตัวเองอยากทำอยากได้มาใส่ให้น้องสาว
3: เล
2: ย
5: ใช่ค
2: ่ะนางก็อยู่เชียงใหม่
5: ใช่นางก็ฟินของนางไปแบบอุ้ยเพื่อนดูอะไรอย่างงี้ชีฟินของชีไปใช
3: ่
5: ใช่ตอนนี้หนูว่าน่าจะดูอยู่ค่ะใช่
4: แต่ปวดจอใหญ่ที่ร้านเลย
3: แหละไม่ว่าอะไรไลฟ์สดแล้วบ้างไหม
5: มีไหมคะมีไหมน้องถ้าบอกว่าหน้าประกวดเนี่ยก็พี่เลย
1: พี่หนูเอง
5: เป็นฟิลนี
1: ้ก็ตีมาเลยเป็นพี่เคมาเลย
5: ใช่
2: นั่นแหละแต่ละคนมีที่มาที่ไปเห็นไหมฮ
3: ะ
2: ก็คือเอาง่ายเกิดมาเป็นลูกสาวกระเทยมาต้องอดทนลูกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฝากกันดีกว่าคร
3: ับครับผมพักสักครู่ครับ
6: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: นมแม่ช่วยประหยัด
11: ซื้ออะไรมาพี
12: ่ซื้อนมมาให้ลูก
11: นมอะไรอีก
12: อุ้ยนมแม
13: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
14: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
10: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
17: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
18: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
19: ลุกค่ะ
18: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส

0: ดหัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
4: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเลีย
1: โทรออก
2: Dex ทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
4: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
3: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเหี่ย
4: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
3: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
6: นี่บ้านเก่าอ่ะ
7: 2,553
6: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
7: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
8: จิรพัฒน
9: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
10: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
11: เอา
12: เอาอะไรครับ
13: อะไรอ่ะประธาน
10: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: ไม่มีซีกันร
2: ู้อ๋อตกใจด้วย
1: ด่าดิ
2: โอเคโอเค
1: มูนไรท์เป็นเพื่อคนเจนซีโดยเฉพาะ
2: ถูกค่ะคุณแม่ขาพูดได้เลยค่ะเลิศๆปัด
1: ทำไมครับเพื่อคนเจนซีแล้วคนเจนเอ็กเจนวายอย่างพวกกูล่ะ
2: ไม่แบดดี้ซีเนี่ยมันคือตัวแม่ของเจนซีว่าเขาจะมาเป็นตัวแม่แบบว่ามีความเป็นตัวแม่ในปกติที่ป๊อปเขาจะมาแบบใสๆนะ
3: กริ๊งอย่างเงี้ย
2: ใช่ก็เลยปั้นมาใหตอบแบบเขาเรียกว่าสะใจสาวประเภทนิดนึง
1: ก็คือตอบโจทย์กระเทยเก้งกวางละมั่งอะมัง
2: ยาสมามา
4: แต่นั้นความเป็นไทยนะชุดเชิ้ตผ้าเพลเนื้อสบงสบายผ
2: ้
4: า
2: หนูนำเทรนนะมาลงมาลัยเนี่ยมาจากเอ็มบี
1: มาลงมาลัยที่เขาใส่ใจเอามาลัยมาผ
2: ู
1: กผมอะไรกันเนี่ย
4: ดี
1: เธอรู้ไหมเธอทำให้ปากคลองคึกคักมาเป็นอาทิตย์
2: แล้วเนี่ยดีใจเพราะว่าหนูตั้งใจแล้วว่าปีนี้หนูจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะทำเอ็มบีหรอกมาจะทำเป็นเทรนตลอด
1: เพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม้มาลัยอะไรเงี้ยคนแบบว่า
2: คุณแม่เป็นไงนี่ฮะ
4: สวย
1: เขาบอกว่าเด็กเจนซีอ่ะไปนั่งรอแบบร้านพวงมาลัย
4: จะทำตามแบบนี้เลย
2: ใช่คือมันคือเป็นอะไรที่ดีแต่ปากคลองอย่าแพงมากเพราะว่าเด็กต้อง
4: ต้องใช้
2: แพงเกินแล้วเขาจะฮิตนานไหมล่ะ
1: เพราะฉะนั้นฉันถามราคาบอกว่าบางคนแบบว่าห้อยมาอย่างนี้พวกเก้งก็ห้อยอย่างนี้เนาะไปเที่ยวสีลมกันเขาบอกที่ห้อยๆอย่างเงี้ยกับ 6-700 นะเธอ
2: ใช่ไง
1: 6-700 นะ
2: คืออวดฐานะได้เลยอ่ะ
3: ว่ามาลัยยาวเกือบจะนะ
4: ใช่แค่วัฒนธรรมไทยเราเนอะ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ก็ทำให้แบบว่าบรรยากาศ
3: ซอฟต์พาวเวอร์อ่ะ
4: บรรยากาศมันสนุกสนานมากขึ้นนะ
1: ลูกฝากเพลงกันหน่อยลุงยังไงมากันแล้วเชิญ
4: หน่อยจ้า
5: ค่ะก็อยากฝากทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้มูลไลก็น่าจะใกล้จะ2ล้านวิวแล้วนะคะทุกคนก็ฝากไปฟังกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเจนไหนนะคะฟังได้ทุกเจนเลยไม่ใช่แค่เจน
4: ซีได้มั้ยเธอแฟนคลับต่างชาติเยอะ
5: Hello International Fan so นะคะToday, our music video maybe reached to 2 million views. Yeah. So, naka, let's go to check it out on YouTube, TikTok, Instagram, and every single thing in the world. ค่ะ
4: เตรียมพร้อมนะ
5: เป็นภาษาไทยบ้างภาษาไทย
6: ค่ะก็ฝาก MV ของพวกเรา Moonlight Badisi นะคะสามารถดูได้แล้วที่ช่อง One Love Music ค่ะแล้วก็ฝาก
5: ช่องทางต่าง
6: ๆโซเชียลมีเดียของ Badisi ด้วยนะคะ ITSBADI.C ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ It's Badisi
4: ค่ะ
5: ภาษาเหน
4: ือ
5: ภาษาเหนือ
7: ค่ะก็สำหรับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเจ้าเหนือทุกคนนะเจ้าก็ฝากซัพพอร์ตหมู่เฮาโตยนะเจ้าอยากให้ทุกคนนะเจ้าได้พอเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจ้า
2: ว
7: ไ
2: ปเลย
7: จ
2: ะหมายถึงบอกเขาด้วยเนี่ยแม่
7: ถึงนี่ไม่ต้องไปถูกนี่คือจากบุรีรัมย์
1: มา
7: จ้า
1: แ
7: ล้วก็
1: ฟ้า
7: แ
1: มนจ้าบุรีรัมย์เหรอ
2: ไม่ใช่ค่ะซัพพอร์ตค่ะ
5: ใช่
2: Everything in Thailand
5: นะคะแล้วก็ฝากถึงคนระยองนะคะฝากด้วยนะคะ MV เพลง
3: น้ำท่วมไหมตอนนี
5: ้น้ำท่วม
7: น้ำท่วมเลยค่ะ
5: น้ำท่วมสุดฤทธิ์บ้านหนูแต่ว่าบ้านหนูเลิศเพราะบ้านหนูอยู่บนเขาก็เลย
1: ไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้ท่วมหมด
5: ตอนนี้ท่วมเยอะส่งกำลังใจนะคะคนระยองฟังเพลงมูนไลท์ด้วยนะคะค่ะมีบุรีหนองจอกว่าไง
6: บุรีนะคะตอนนี้ก็
1: ท่วม
6: หน
1: ักค่ะไม่ต้องห่วงก็ท่วม
6: โอ้นั่งเรือเลยค่ะ
1: ไม่ต้องเช้าไม่ต้องนั่งเรือออกมาเหรอลูก
6: ใช่ค่ะ
4: เหรอ
6: คือแบบท่วมหน้าบ้านหนูค
1: ือ
6: ม
1: ัน
6: น
1: ี้
6: ได้
1: ยังไม่ลงก็ลง
6: ยังไม่ลงเลยค่ะ
1: เดี๋ยวมันเขาจะปล่อยน้ำเหนือมาเนี่ย
2: มี
6: ไม่น่ารอดค่ะเพราะตอนนี้เชียงใหม่ตกแล้วก็อาจจะส่งต่อสู่พี่ๆ
3: น้ำเหนือกำลังลงมาพัก
6: แม่จ้าแม่สาว
1: อ๋อแต่ละคนก็คือจะระยอง
5: ระยอง
1: ก็คือตอนนี้ท่วมไปแล้ว
5: ตอนนี้ระยองท่วม
1: มีนบุรีหนองจอก
3: เชียงใหม่
4: จมแล้ว
3: เชียงใหม่
4: เรียกว่าจมแล้วเชียงใหม่น้ำกำลัง
5: ตกลง
4: ต
5: กเชียงใหม่
1: ฝนตกอยู่เหรอเชียงใหม
5: ่ใช่
1: ฝนตกเชียงอยู่ใหม่เหรอ
5: เดี๋ยวเขาจะ
4: ต่อน้ำเหนือมาสู่พวกเราอีก
6: แล้วน้ำเหนือจะมาแล้วค่ะ
1: นั่นน้ำเหนือจากเขื่อนไอ้บ้า
5: คือหนูไม่อยากให้มาเลยอยากมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยนะ
3: ทำงานก่อนเน
5: า
3: ะ
5: ทำงานก่อนนะ
1: ลูกวันหลังมาร้องเพลงกันใหม่นะ
5: ขอบคุณ
4: มาก
5: ขอบ
4: คุณมากครับครับครับครับ
2: เพราะว่าวงที่หายไปตอนโควิดนะมา
3: ชินากูน้ำมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: เราแลกโควิดอ่ะเรามีน้ำอีกเหรอพอแล้ว
5: ขอดังก่อนได้ไหมอุทกภัยจ๋า
3: ขอดังก่อนนะ
5: พี่กำลังมาเนาะพี่ขอก่อนพี่ขอโปรโมทก่อน
6: ใช
1: ่
6: ค่ะ
1: ขอโปรโมทก่อนเน
6: า
1: ะ
6: เดี๋ยวพึ่งน้ำมา
1: อ่ะโอเคขอให้ดังๆทุกคนประสบความสำเร็จทุกคน
8: ขอบคุณครับขอบคุณเจ้า
1: เป็นกำลังใจกับทุกพื้นที่นะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นทุกวันของรายการแฉส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นโรงครั
4: ว
1: เราพยายามจะทำโรงครัวให้เยอะที่สุดนะฮะขอบคุณครับไปกันฮะสวัสดีฮะ
4: สวัสดีครับ
9: แอป1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: ันกลับมาถึงบ้านก็ไม่เห็นพี่หนึ่งเขาเป็นอะไรเลยแกสองคนนี้ก็เล่นใหญ่เวอร์โทรมาซะฉันตกใจหมดเฮ้ยนึกว่าจะเป็นอะไรหนักซะอีกขอบใจแกสองคนมากนะที่เป็นห่วงพี่สาวฉันนะโอเคฉันไม่ขับเวลาช้อปปิ้งละแค่นี้นะนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยปล่อย
1: ผมรู้ว่ามันไม่เหมาะสมแต่ผมห้ามความรู้สึกที่มีต่อคุณไม่ได
0: ้ฉันก็เคยบอกคุณไปแล้วไงว่าคุณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของพี่หนึ่งท่านจะไม่
2: ลำเส้นเด็ดขาด
1: ผมรู้
0: ความจำคุณก็ดีนี่ถึงก็ปล่อยฉันได้ละปล่อยคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ย
1: ผมอยากเก่งแบบคุณจังที่ห้ามความรู้สึกของตัวเองได
0: ้ปล่อยฉันนะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าปล่อย
1: ผมขอกอดอีกแป๊บนึงได้ไหมเผื่อคุณจะใจอ่อนกับผมลงบ้าง
0: ฉันบอกไม่ปล่อยไงอย่ามาล้อเล่นนะคุณ
2: ผมไม่เคยล้อเล่น
1: ความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณผมไม่เคยล้อเล่นเลยและผมก็ไม่เคยทำแบบนี้กับใครนอกจากคุณ
0: คุณพูดแล้วปล่อยเดี๋ยวพี่หนึ่งมาเห็นเข้ามันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคนฉันไม่อยากมีปัญหากับพี่สาวตัวเองคุณเข้าใจไหมปล่อย
1: ผมขออีกแป๊บนึงไม่ได้หรอ
0: บอกให้ปล่อย
1: ผมแค่คิดถึงคุณ
2: ปล่อยสอบนะนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ย
0: ชาตีเย็นก่อนชาสองอธิบายได้
2: แล้วทำไมสองต้องอธิบายด้วยเขาตั้งหากแหละที่ต้องอธิบาย
3: ผมว่าคุณฟังสองอธิบายน่าจะเข้าใจกว่านะ
0: คุณหยุดพูดไปเลยคุณออกไปก่อนดีกว่าไปสิไป

สองปล่อยให้เขาทำแบบนี้กับสองได้ยังไงไม่เอาเรื่องหน่อยเลยเหรอนี่ไม่ใช่สองที่ชารู้จักนะ

0: คุณหนึ่งครับ
1: รับชาหรือกาแฟดีคะคุณพรม
0: ไม่ดีกว่าครับพอดีผมรีบกลับ
1: จะกลับแล้วเหรอคะฉันยังคุยงานกับคุณไม่จบเลย
0: ถ้าจะคุยงานเนี่ยคุยทั้งวันก็ไม่จบหรอกนะครับ
1: จริงค่ะฉันคุยงานกับคุณได้ทั้งวันเลย
0: ถ้าจะคุยงานกับผมทั้งวันผมคงจะต้องย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับ
1: เมื่อไหร่ดีคะ
0: ผมพูดเล่นนะครับ
1: แต่ฉันพูดจริงค่ะที่นี่มีที่เหลือเฟือสำหรับเพื่อนคนพิเศษอย่างคุณถ้าคุณไม่สะดวกที่จะนอนที่ตึกใหญ่ฉันมีเรือนรับรองให้คุณเลือกอีก2หลัง
0: เอาไว้บ้านที่ผมเช่าเขาไล่ผมออกก่อนนะครับแล้วผมจะมาขออาศัยที่นี่อยู
1: ่ไม่ต้องรอให้เขาไล่หรอกค่ะคฤหาสน์วรทิพย์ยินดีต้อนรับค่ะ

0: ใครตามมาหรือเปล่า
1: ไม่มีถ้าต้องเป็นความลับขนาดนี้คงไม่ใช่เรื่องแค่คุณภูมิมากอดสองแล้วใช่ไหม
0: ชาเป็นเพื่อนที่หวังดีกับสองมาตลอดคอยเป็นห่วงเป็นใยสองสองก็ต้องอึดอัดตายแน่เลยถ้าปิดบังอะไรชา
1: ปิดบังอะไรสองหรือว่าเรื่องระหว่างสองกับนายภูมิมีอะไรมากกว่าที่ชาเห็นอีกหรอสองกับนายภูมิมีอะไรกันใช่ไหม
0: ชามันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแค่เกือบอะ
1: เกือบแค่ไหนอะสอง
0: ก็แค่กอดจูบเป็นธรรมดายังไม่ถึงขั้นนอนด้วยกัน
1: สองแล้วสองไปมีใจกับนายภูมิตั้งแต่เมื่อไหร่
0: สองเคยบังเอิญเจอเขาตอนไปแคมปิ้งอะชาเขามาช่วยสองแต่โจรที่มันแอบมุดเต็นท์เข้ามาจะมาทำอะไรสองอยู่เป็นเพื่อนสองดูแลสองจนปลอดภัยตอนนั้นสองเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นลูกชายลุงพงความรู้สึกดีๆมันก็คงเกิดขึ้นตอนนั้นละมั้ง
1: นั้นชาถามตรงๆเลยนะสองรักนายภูมิเหรอ
0: ยังไม่ถึงขั้นรักแค่ชอบอ่ะเพราะว่าเขามีทุกอย่างแบบผู้ชายที่สองมองหา

0: มีใครอยู่ไหมครับ
1: มาหาใครเหรอคะ
0: สวัสดีครับผมหาลุงสิทธิ์ครับ
2: ใครมา
3: ที่คุณทนายให้ผมช่วยตามหาเบาะแสของนายพงษ์ตอนนี้ผมเจอตัวคนที่พอจะช่วยเราได้แล้วครับ
0: ใคร
3: ตอนที่คุณท่านยังทำธุรกิจอยู่กับนายพงษ์ผมจำได้ว่าผมเคยมีเบอร์โทรศัพท์คนขับรถของนายพงษ์ผมก็เลยกลับไปค้นดูที่บ้าน
0: แล้วเจอไหม
3: เจอครับนี่ครับดีที่ผมจดเบอร์บ้านของแกไว้ครับ
0: ในสิทธิ
3: ์ครับ
0: อ๋อผมจำได้แล้ว
3: ผมลองโทรไปแล้วครับแล้วก็เจอตัวด้วย
0: ผมว่าในสิทธิ์นี่รู้แหละว่าเจ้านายเก่าตัวเองอยู่ที่ไหน
3: ผมว่าแกรู้ครับแต่แกไม่บอกผมแต่ถ้าเป็นคุณทนายไม่แน่นะครับแกอาจจะบอกก็ได
0: ้ขอให้หายป่วยแล้วก็แข็งแรงเร็วๆนะครับลุง
2: ขอบคุณมากครับคุณทนายที่อุตส่าห์มาเยี่ยม
0: ผมดีใจจริงๆที่ลุงยังจำผมได้
2: ใครจะไปลืมได้นะเจ้านายคุณกับเจ้านายผมอะฟ้องร้องแย่งที่ดินกันดุเดือดขนาดนั้นแต่สุดท้ายเจ้านายผมก็แพ้หมดตัวต่อมาท่านก็เสียภรรยาไปอีกคนนึง
0: เรื่องมันก็นานมาแล้วนะเจ้านายผมเขาก็เสียไปแล้วเหมือนกัน
2: คุณสุวรรณเสียแล้วเหรอครับ
0: ครับผมถึงอยากให้พวกเราลืมเรื่องในอดีตให้หมดอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันชดเชยที่เคยบาดหมางกันนี่ครับ

0: รู้สึกเก็บไว้นะเอาไว้ไปหาหมอเอาไปซื้อยา
1: ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงขอบคุณมากครับ
0: แล้วคุณพงษ์ล่ะครับตอนนี้คุณพงษ์เป็นยังไงบ้าง
1: ผมไม่ได้ติดต่อท่านนานแล้วครับ
0: แล้วคุณพงษ์อยู่ไหนคือผมอยากไปเยี่ยมเขานะครับเผื่อถ้าเจ็บป่วยก็จะได้ช่วยเหลือกันชดเชยที่เคยบาดหมางกันในอดีต
1: ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าคุณพงษ์พาลูกชายไปอยู่ที่ไหนแต่ที่รู้แน่ก็คุณพงษ์ไปซื้อที่ดินไว้แปลงนึงที่ต่างจังหวัดมีบอกว่าจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นั่นนะครับ
0: แล้วที่ดินแปลงที่ว่านี่อยู่ไหนครับ

0: มึงทำไมฮะมึงเข้ามาทำไมกูถามมึงเข้ามาทำไมกันฮะ
1: เจอตัวในพงแล้วเหรอแน่ใจนะว่าใช่เนี่ย
2: ผมสองคนเนี่ยเห็นหน้ามันชัดเลยตอนนี้มันทำไร่อยู่ที่ปากช่อง
1: แล้วไร่เขาชื่ออะไร
2: ผมไม่แน่ใจครับไม่ได้สังเกตเดี๋ยวส่งพิกัดให้ครับ
1: ได้แล้วฉันจะโอนเงินที่เหลือไปให้นะ
2: ครับ

0: ยิ่งเสียนตายเธอเท่าไรกลับมือหัวใจเราอยู่ใกล้กันนั่นคือ
1: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
2: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
8: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
11: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
13: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
14: 2553
13: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
14: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
15: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
16: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
17: ในตัวนี
14: ้เอา
17: ใจรักเธอเป็นใหญ
16: ่ทำอะไรครับ
18: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
14: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
2: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
1: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
3: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
1: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวอาราเดอะเวิร์มาถึงที่วังเซียนกู่
4: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: ทำไมได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
1: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
2: พ่อทำไงดีลูก
0: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
3: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
8: ้อิงเสียนตายเธอเท่า
9: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ทำไมฮะมึงเข้ามาทำไมกูถามมึงเข้ามาทำไมกันฮะเดี๋ยวไปไปไปไปไปใครวะกูอยู่ของกูดีๆ
1: เจอตัวในพงแล้วเหรอแน่ใจนะว่าใช่เนี่ย
2: ผมสองคนเนี่ยเห็นหน้ามันชัดเลยตอนนี้มันทำไร่อยู่ที่ปากช่อง
1: แล้วไร่เขาชื่ออะไร
2: ผมไม่แน่ใจครับไม่ได้สังเกตเดี๋ยวส่งพิกัดให้ครับ
1: ได้แล้วฉันจะโอนเงินที่เหลือไปให้นะ
2: ครับ

0: ลองเช็คดูก่อนนะว่าถูกต้องไหม
1: ตรงกันครับใช่
0: ดูที
2: ลุงเอก
0: ครับ
2: อีไม่ไปอีกเหรอคะ
0: ไปไหนครับคุณสอง
2: ก็พี่หนึ่งบอกว่าจะไปดูงานที่บางแสนไม่ใช่เหรอคะ
0: อ
2: ๋
0: อใช่ครับแต่คุณหนึ่งออกไปตั้งนานแล้วนะครับ
2: ออกไปแล้ว
0: ครับ
2: แล้วทำไมลุงเอกไม่ได้ไปด้วยล่ะคะ
0: พอดีคุณหนึ่งให้คุณภูมิเรศขับรถไปให้อ่ะครับแล้วให้ผมรออยู่ที่บริษัทเผื่อว่าคุณสองจะใช้ให้ผมไปทำธุระที่ไหนครับ

0: เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่คุณเดินดูโรงแรมแล้วฉันควรจะขายหุ้นทิ้งไหมคะ
1: ควรขายนะครับ
0: คุณตอบแบบไม่มีเยื่อใยเลยนะคะ
1: ผมหมายถึงว่าความคิดแรกของผมคือคุณควรขายแต่พอดูไปดูมาผมว่าคุณควรเก็บที่นี่ไว้นะครับเหมือนคุณจะผูกพันกับที่นี
0: ่คุณรู้ได้ยังไงคะ
1: ก็เวลามองไปในแววตาคุณเวลาที่คุณมองทะเลคุณเหมือนหลุดไปที่อีกโลกเลย
0: คุณพ่อชอบพาเรามาที่นี่นะคะคุณพ่อบอกว่าเวลาที่คิดถึงคุณแม่ให้มองไปที่ตรงนั้นพอคุณแม่กำลังมองพวกเราอยู่ตอนที่คุณแม่เสียเรามาลอยอังคารกันที่นี่นะคะ
1: งั้นคุณก็ควรจะเก็บที่นี่เอาไว้นะครับ
0: บางทีฉันก็อยากจะตัดเรื่องความทุกข์ไปบ้าง
1: แต่คุณแน่ใจนะครับเพราะถ้าคุณขายที่นี่ไปแล้วคุณจะไม่กลับมาที่นี่

0: ว่าคาดเอาไว้มาก
1: เออฉันเพิ่งนึกออกนะก่อนจะย้ายจากบ้านเก่ามาอยู่ที่เนี่ยฉันเห็นเขาสองคนมีเรื่องมีราวกันถึงขนาดชกต่อยกันเลยนะแต่ไม่ได้ยินหรอกนะว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
0: คุณท่านไล่ผมฟังเองว่าในพงมาที่บ้านมาพูดเรื่องทวงที่ดินของเขาคืน
2: เอาที่ดินกูคืนมา
3: ที่เป็นชื่อกูแล้วกูจะคืนมึงได้ไง
2: มึงโกกูไอ้วัน
3: พง
2: สเลว
3: ไอ้พงมึงคุยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ต้องคุยรอให้ศาลเป็นคนตัดสินดีกว่าม
2: ึงนี่มันด้านจริงๆไม่ยอมรับว่าโกงกูไอ้เลว
3: มึงสิเลว
4: อะไรกันมีเรื่องอะไรกัน
3: มึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ออกไปเลยนะถ้ากูยังเห็นหน้ามึงอีกกูจะให้ตำรวจมาจับ
2: กูจะสู้ให้ถึงที่สุดกูแค่ชากหน้ากากมึงออกมาให้ทุกคนเห็นว่าท่าทางมึงเป็นคนยังไงมึงมันได้เลวชั่ว
1: ครูอาฆาตไปก็เท่านั้นแหละในเมื่อสุวรรณก็ตายไปแล้วตัวเองก็แพ้คดีในศาลไปทำไล่ทำสวนแบบนั้นน่ะต่างคนต่างอยู่ดีแล้วชาตินี้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันให้มันจบๆไป
0: แต่อยู่ๆในภูมิเลขก็โผล่มาแล้วก็มาช่วยคนหนึ่งให้ชนะการประมูลจนได้กลายมาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคนหนึ่งนะสิครับแม
1: ่ถ้าเราคิดในแง่ดีอ่ะคิดว่าลูกในพงเขาหวังดีกับเราได้ไหม
0: โอ้โหคุณสุครับคนที่ไม่เคยเจอกันเลย20ปีไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกันไม่เคยมีบุญคุณกันแถมคนรุ่นพ่อก็ยังมีเรื่องฟ้องร้องกันอีกอยู่ๆโผล่มาแบบนี้ผมก็ต้องระวังไว้ก่อน
1: จริงๆระวังไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันแหละฝากด้วยแล้วกันยายหนึ่งต่อให้เก่งยังไงก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ดีฉันไม่อยากให้หลานสาวฉันพลาดท่าลูกในโผล่

0: สักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จอบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้ยสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าและผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช
1: ้จริงมีปัญหาเหมือนกัน
2: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอๆแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
1: ั้
2: งแต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีแม่บ้านไหนอะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีที่เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกทีทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
2: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโกงแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านนะเขาใช้กันแล้วได้ผล
1: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้ม

0: ข้างนี้มันไม่ข้างไม่พอแม่อ่
1: ะมันต้องข้างกว่านี้ดันไปดูเลยว่าโป้งใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั
2: ้
1: ย3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราแบบนี้เอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง 1,000
0: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะ
1: ตก
0: กระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แต่เดี๋ยวก่อนแม่
1: จ้าจ้า
0: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
1: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนนะจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
3: ตายแล้วสวรรค
1: ์ไป
3: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
1: ควรไง
0: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะหกเซตนะฮะ
1: ขายดี
0: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
1: ่
0: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู
1: ่วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
0: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
1: ่สมมติคุณแม่ฉีดอ่ะค
0: ุ
1: ณแม
0: ่
1: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาดอ
0: ่
1: ะปุ๊บเห็นปะเอ้า
0: วิ่งหนี
1: อันนี้เราไม่ได้ฆ่าน
0: กหนีไป
1: แต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
0: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองไงเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปเปอร์มิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่า
1: สมุนไพรไง
0: แม่ผมสูดเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
1: ้พี่จอบรู
0: ้ป่ะไม
1: ่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามแม่นกบอกนะ
1: อาทิตย์
0: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็ 3-4 วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองอุ้ยไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
0: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
1: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องนึงมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
0: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
1: โอ้สมัยก่อนเขาใช้แบบนั้น
0: แล้วก็อันนั้นน่ะมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
1: พี่จ๊อบ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
1: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
0: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
1: คนอยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
0: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเรียกไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแก่
1: ตุ๊กแกจ้ะ
0: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
1: ไล่หนูนกพ่อนะแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
0: บอกก่อนนะว่า
1: ไ
0: งณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพุ่งจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
1: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
0: แต่
1: พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้า วมาถึง
3: มันมาอีกแล้วอ่ะ
1: กระโดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดสิฉีดฉีดฉีดแบบนี้
3: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
1: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอ่ะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้แล้วฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
3: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
1: ่
3: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
1: ไอ้จริ ง
3: เหรอเคยได้ยินไหม
1: อันนี้
3: หมายว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
1: ไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงมงเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
3: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
1: ว้าว
3: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเค้าเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอดไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
1: ตรงจุด
3: หมายถึงว่าไงแม
1: ่บันเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3เนี่ยฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
3: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
1: ่
3: น
1: หอมด้วยเธอ
3: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะ
1: พี่จ๊อบ
3: จิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
1: ตอนนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
3: ฉีดไล่ทางนั้น
1: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบเนี่ย
3: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
1: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ยาวม็อบโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆ
3: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอนยิ่งเสียน้ำตาเธอเท่าไรกลับมือ
2: สวัสดีครับพ่อ
4: พ่อโทรมาได้ถูกจังหวะพอดีเลยนะครับ
2: ผมทำสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับฉันอยากให้แกทำสำเร็จไปถึงก้าวสุดท้ายเร็วด้วยซ้ำนี่พ่อมีอะไรหรือเปล่าคร
5: ับ ก็มีกุ้ยสองตัวมาตามหาฉันแถมยังแอบเข้ามาถึงในบ้าน
2: แล้วมันทำอะไรพ่อหรือเปล่า
5: ใช่ไม่เป็นไรหรอกแต่มันดันหนีไปได้ก็เลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนส่งมันมาตามหาฉัน
2: ใครส่งมันมาแล้วส่งมาทำไม
5: ฉันไม่เคยมีเรื่องกับใครเนี่ยนอกจากพวกวรทิพย
2: ์นี่พ่อกับมันจะบอกว่าเป็นฝีมือสามสาวที่ส่งมาเหรอครับ
5: ฉันไม่รู้แกนั่นแหละควรจะรู
2: ้ผมว่าไม่น่าใช่นะครับ
4: สามสาวนั้นไม่ได้พูดอะไรเลย
2: เขาแต่ถามว่าพ่อเป็นไงบ้างสบายดีไหม
4: นอกนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยนะ
2: จะมีก็แต่ทนายชมที่พูดถึงเรื่องฟ้องร้องแย่งที่ดิน
5: มันระแวงกันแล้วนะมันเริ่มไม่ไว้ใจแกมันถึงร้อนตัวพูดออกมาแบบนั้น
2: ก็เป็นไปได้วันนี้จะเป็นฝีมือของทนายชมที่ส่งคนไม่ตามหาพ่อยังไงพ่อก็ระวังตัวด้วยนะครับ
5: แกไม่ต้องห่วงฉันหรอกแกนั่นแหละระวังตัวไว้ด้วยแต่อย่าให้ทนายชมมันมาขวางทางแกได
2: ้ครับพ่อโอเค

0: ไรอยู่หรอครับ
1: เปล่าค่ะ
0: ผมขอนั่งด้วยได้ไหมครับ
1: เชิญค่ะห้องพักของคุณเป็นไงบ้างคะคุณชอบไหมมีอะไรที่คุณไม่พอใจหรือเปล่า
2: อะไรที่คุณหนึ่งเลือกเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดี

0: สองอยู่ๆก็มา
1: คือสองทำงานเสร็จเร็วอะค่ะว่างๆก็เลยอยากตามมาช่วยงานพี่หนึ่ง
0: ตามมาช่วยงานแล้วทำไมต้องพาชามาด้วยหรือว่ามีอย่างอื่นกันแน
1: ่สองเห็นชาทำงานเครียดอะค่ะกลัวเส้นเลือดในสมองจะแตกซะก่อนก็เลยถือโอกาสชวนมาเที่ยวพักผ่อนไปด้วยเลย
0: ถ้าอย่างนั้นพักผ่อนให้สบายนะจะค้างกี่คืนก็ได้
2: ขอบคุณครับขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ
0: ค่ะแล้วเจอกันมื้อค่ำนะคะ
2: แล้วเจอกันครับ

0: สิคุณคุณคุณเดี๋ยวกำลังสิจะเดินหนีไปไหนเนี่ยคุณ
1: มีอะไรเหรอครับ
0: ฉันมีเรื่องอยากคุยกับคุณ
1: คุณคิดถึงผมเหรออ
0: ย่ามากวนได้ไหมมันนี่เลย
1: มาเพราะว่าคุณคิดถึงผมไม่ใช่เหรอนี่คุณผมมาสารล้มงอนอ่ะคุณนะ
0: คุณทำงานเป็นที่ปรึกษาพี่สาวฉันจำเป็นต้องใกล้ชิดกันแบบนั้นด้วยเหรอคุณทำเกินหน้าที่ไปนะ
1: ที่คุณถามเพราะว่าคุณเป็นห่วงพี่สาวคุณหรือว่าคุณถึงผมกันแน
0: ่ฉันจะไปหึงคุณเพื่ออะไรล่ะฉันเป็นห่วงพี่สาวฉันต่างหาก
1: มันเป็นห่วงว่าผมจะทำอะไรพี่สาวหร
0: อฉันจะไปรู้หรอว่าใจคุณคิดจะทำอะไร
1: ผมจะบอกคุณให้นะกับพี่สาวคนนี้ผมคิดแต่เรื่องวรรณจักรกลุ่มเท่านั้นแต่กับคุณเนี่ยผมคิดแต่เรื่องของเรานะก็รู้สึกเหมือนกับผมใช่ไหมมันจะฝืนความรู้สึกตัวเองทำไม
0: ฉันไปแล้ว
1: เดี๋ยวคุณจะยิ้มทำไม
0: ยิ้มบ้า

0: ายไปไหนกันหมดนะเนี่ยมีใครอยู่บ้านบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: อยู่ค่ะอยู่ค่ะคนใช้อยู่ค่ะ
0: ฉันหมายถึงสาวๆเจ้าของบ้านนะจ๊ะ
1: คนหนึ่งกับคนสองก็ไปทำงานไงคะแต่ว่าคนหนึ่งอ่ะไปดูงานที่ต่างจังหวัดอะค่ะคืนนี้คงไม่กลับแต่ว่าคุณสองก็แล้วแต่อารมณ์อะค่ะบางทีก็ค้างที่สปาค่ะ
0: แล้วยายน้องเล็กล่ะไปไลฟ์สดทำขนมอยู่ซอกไหนของบ้านเมื่อกี้ฉันเดินเข้าไปหาในครัวก็ไม่เห็นจะมีเลย
1: คุณน้องเล็กไม่อยู่หรอกค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะไปไหนอะ
1: ขับรถออกไปตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะเห็นบอกว่ามีนัดกับเพื่อนค่ะ
0: เพื่อนเหรออืมปกติยายน้องเล็กก็ไม่เห็นจะครบใครแล้วเขาบอกแล้วป่ะไปไหน
2: ไหนของเขา

0: คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
1: น้องเล็ก
2: น้องเล็กไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่ต้องตกใจนะคะพี่ภูม
3: ิแกล้งทำให้พี่ตกใจแบบนี้เนี่ย
1: ปล่อยให้ล้ม
3: ทีซะดีไหม
2: อย่าแกล้งสิคะ
3: มาได้ยังไงเนี่ย
2: ขับรถมาเองค่ะ
3: แอบมาไม่ได้บอกใคร
2: ถ้าเกิดว่าน้องเล็กบอกน้องเล็กก็ไม่ได้มาสิคะอยู่บ้านคนเดียวเหงาจะตายอ่ะน้องเล็กอยากมาเที่ยวทะเลบ้างเนี่ยไปค่ะพี่ภูมิ
1: ไปไหนคะเดี๋ยวน้องเล็ก
2: ไปตรงนู้นโทรศัพท์มาไหมคะขอยืมหน่อยถ่ายรูปกัน

น้องสาวจะหอมแก้มพี่ชายไม่ได้หรอโอ้โหไอ้ผมนี่หล่ออบป้าสุดๆเลยนะคะเนี่ย

0: ันอะไรครับน้องเล็ก
1: น้องเล็กคิดถึงพ่อครับ
0: คิดถึงพ่อเหรอครับ
1: ตอนเด็กๆตอนที่น้องเล็กไปทะเลกับพ่อพ่อจะพาน้องเล็กเล่นน้ำค่ะพ่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของน้องเล็กเลยค่ะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนที่น้องเล็กคุยได้หมดทุกเรื่องเลยค่ะแต่ตอนนี้คนคนนั้นไม่มีอยู่แล้วน้องเล็กเหมือนไม่เหลือใครเลยค่ะ
0: พูดแบบนั้นสิคะคุณน้องเล็กยังมีพี่สาวอีกตั้ง2คนนะ
1: พี่หนึ่งเขาก็มีเรื่องงานพี่สองก็เรื่องสังคมส่วนตัวไม่มีใครมีเวลาให้น้องเล็กนักหรอกค่ะ
0: ถ้างั้นเอาเวลาพี่ไป
1: จริงเหรอคะพี่ภูมิขอบคุณนะคะไปเล่นน้ำกันค่ะ
2: น้องเล็กเดี๋ยว
1: ไม่พร้อม

0: นุกอะน้องเล็กไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันนานมาก
1: นี่มันอะไรน้องเล็กมาได้ไงเนี่ย
0: น้องเล็กขับรถมาค่ะได้แค่นี้เองขับมาแป๊บเดียวก็ถึงเรา
1: พี่บอกแล้วไงว่าพี่มาทำงานจะตามมาทำไม
0: พี่หนึ่งก็ทำงานไปสิคะโหโรงแรมออกจะตั้งกว้างอ่ะน้องเล็กมาเที่ยวไม่เกะกะพี่หรอก
2: น้องเล็กรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกได้เวลามือค่ำแล้ว
3: ดังนั้นผมขอตัวนะครับ

0: แอบหนีมาเที่ยวไม่บอกใครอารมณ์ดีเลยนักหนาฮะเรา
1: ไม่บอกค่ะ
0: ทีหลังจะไปไหนมาไหนก็โทรบอกพี่หน่อยนะแล้วขออนุญาตประสูติด้วยเมื่อกี้พี่โทรไปนะโอ้โหประสูติโวยวายใหญ่เลย
1: พี่สองถ้าเกิดว่าพี่บ่นว่าไม่มีใครมีเวลาให้พี่เลยอะแล้วมันมีคนบอกว่างั้นก็มาเอาเวลาของเขาไปสิพี่จะรู้สึกยังไงคะ
0: ก็รู้สึกดีอะสิแปลว่าเขาห่วงใยใส่ใจเราถึงขนาดอยากใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่กับเราเลย
1: อบอุ่นมากเลยเนาะ
0: นี่มีใครบอกเราหรือไงฮะ
1: ไม่มีค่ะน้องเล็กไปอ่านเจอมาค่ะเป็นคำง่ายๆแต่ว่าดีต่อใจที่สุดเลย น้องเล็กว่าน้องเล็กไปเปลี่ยนชุดดีกว่าค่ะ
0: งั้นพี่ไปรอข้างล่างนะ
1: โอเคค่ะ

0: คนหนึ่ง
1: ฉันมาขอบคุณคนที่คุณเอ็นดูน้องเล็กไม่โกรธถือสา
0: ขอบคุณเรื่องอะไรครับ
1: ก็เรื่องที่น้องเล็กทำคุณตกน้ำจนตัวเปียกเดินหมดสภาพกลับไปที่โรงแรมไหมคะ
0: เรื่องนั้นเองเหรอครับไม่เป็นอะไรเลยครับ
1: แต่สำหรับฉันเป็นค่ะคุณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของฉันการที่คุณเดินหมดสภาพตัวเปียกกลับไปที่โรงแรมพนักงานทุกคนเห็นกันหมดความน่าเชื่อถือของคุณในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัวของฉันจะเหลืออะไรคะ
0: ถ้าผมทำให้คนหนึ่งไม่สบายใจผมขอโทษด้วยนะครับ
1: ขอโทษทำไมคะฉันไม่ได้โทษคุณฉันโทษน้องสาวของฉันที่มาวุ่นวายกับคุณ
0: ไม่วุ่นวายหรอกครับคุณน้องเล็กคุยสนุกน่ารักดีผมรู้สึกยินดีด้วยซ้ำที่ได้ทำหน้าที่ดูแลน้องสาวให้กับคุณ

0: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
1: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: หมดแก้ว
7: หมดค่ะ
5: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: มิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มี
10: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
11: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
12: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
13: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
14: มีไฟเบอร์สูง
15: มันได้ผักทั้ง5สี
16: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
17: ดื่มง่ายมาก
12: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
11: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
12: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
19: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
19: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
8: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
19: มันเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
19: ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559ซีเลีย
14: โทรออก
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
19: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
19: ด้วย OK Herbal สิครับ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
1: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
0: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย
20: ขอโทษด้วยนะ
21: ครับ
22: โดนใจจริงๆโดนแฟนทิ้ง
23: ถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอ
17: ทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
20: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
21: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: วัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
3: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังโชว์

0: นหนึ่ง
1: ฉันมาขอบคุณคนที่คุณเอ็นดูน้องเล็กไม่โกรธถือสา
0: ขอบคุณเรื่องอะไรครับ
1: ก็เรื่องที่น้องเล็กทำคุณตกน้ำจนตัวเปียกเดินหมดสภาพกลับไปที่โรงแรมไหมคะ
0: เรื่องนั้นเองเหรอครับไม่เป็นอะไรเลยครับ
1: แต่สำหรับฉันเป็นค่ะคุณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของฉันการที่คุณเดินหมดสภาพตัวเปียกกลับไปที่โรงแรมพนักงานทุกคนเห็นกันหมดความน่าเชื่อถือของคุณในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัวของฉันจะเหลืออะไรคะ
0: ถ้าผมทำให้คนหนึ่งไม่สบายใจผมขอโทษด้วยนะครับ
1: ขอโทษทำไมคะฉันไม่ได้โทษคุณฉันโทษน้องสาวของฉันที่มาวุ่นวายกับคุณ
0: ไม่วุ่นวายหรอกครับคุณน้องเล็กคุยสนุกน่ารักดีผมรู้สึกยินดีด้วยซ้ำที่ได้ทำหน้าที่ดูแลน้องสาวให้กับคุณความรักในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัวของผมสำคัญก็จริงนะครับแต่ในฐานะสุภาพบุรุษผมก็พร้อมที่จะเทคแคร์สุภาพสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสุภาพสตรีคนนั้นเนี่ยคือประธานดาทองครับ

0: ในบรรดาพี่น้องของฉันคุณคงจะชอบคุยกับน้องเล็กมากที่สุดใช่ไหมคะเด็กใสๆก็คงจะคุยสนุกดี
1: คำว่าที่สุดเนี่ยผมแยกแยะนะครับว่าที่สุดในเรื่องไหนบางทีเราอาจจะชอบคุยกับคนนี้ที่สุดเพราะเขาคุยด้วยเรารู้สึกสนุกรู้สึกสบายใจแต่บางทีเราก็ชอบอีกคนมากที่สุดเพราะว่าเธอเก่งอยู่ด้วยแล้ว
0: อยู่ด้วยแล้วทำไมล่ะคะ
1: อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเธอเป็นคนพิเศษนะครับ

0: ินข้าว
1: อ้าว
0: คุณภูมิมาอยู่ห้องชาได้ไงคะเนี่ย
2: นี่ห้องพักผมครับคุณสอง
0: ห้องคุณโอ้ยจริงด้วยฉันจำผิดห้องนะคะสมองสมองไปหมดแล้วอะ
2: เชิญครับ
0: เชิญอะไรคะฉันไม่เข้าไปจะเข้าไปทำไมพี่หนึ่ง
3: เจอกันที่โต๊ะอาหารนะคะ
2: โกหกไม่เนียนเอาซะเลยนะครับ
3: เรามีเรื่องต้องเคลียร์กัน
2: เราจะรอ

0: พี่ทำอะไรอ่ะ
1: เรานั่นแหละทำอะไร
0: สองพยายามเซฟพี่อยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครมาเห็นเข้าว่าพี่อยู่ในห้องคุณภูมิแบบนั้นน่ะ
1: เห็นแล้วทำไม
0: พี่หนึ่งพี่เป็นประธานวรรณจักรกรุ๊ปนะคะ
1: พื้นที่ของพี่เนี่ยมีแค่เก้าอี้ประธานบริษัทเท่านั้นน่ะเหรอไม่มีพื้นที่อื่นให้พี่เลยเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่จะไปที่ไหนก็ได้แต่เข้าไปในห้องคุณภูมิแบบนั้นน่ะสองเป็นห่วง
1: ห่วงว่าเขาจะทำอะไรพี่งั้นเหรอพี่อายุเท่าไหร่แล้วสองไม่ต้องมาห่วงพี่หรอกนี่คุณภูมิเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาดูแลพี่ดีมากอย่าระแวงคุณภูมิเหมือนทนายชมพี่ขอร้อง

0: Sorry ค่ะ
1: ตายแล้ว
2: สองเอานี้ไปใช้ก่อน
0: ขอบคุณมากนะชานี่ค่ะกินนี่สิของโปรดชาเลยนะ
2: ขอบคุณมากเลยนะรู้จักชาดีนะเราอะ
0: แน่นอนดี
3: คุณหนึ่งรับไวน์เพิ่มไหมครับ
4: ได้ค่ะ

0: มานั่งนี่ก่อน
1: เขาทำไมเพิ่งมาเขาจะอิ่มกันหมดล่ะ
2: ก็ใครหิวก็กินไปก่อนสิคะก็น้องเล็กยังไม่หิวนี่วิมีวานกันด้วยเหรอคะพี่ภูมิตินวานให้น้องเล็กด้วยสิคะ
3: ได้สิครับ
2: แค่นี้เองขออีกหน่อยสิคะพี่ปุ้ม
3: พอแล้ว
2: กินแค่นี้แป๊บเดียวก็หมดแล้ว
3: แค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเมาก่อน
2: ไม่เมาหรอกค่ะตอนที่ทำกับข้าวอ่ะที่เอามาเป็นส่วนผสมน้องเล็กแอบกินบ่อยค่ะมีครั้งหนึ่งนะกินแล้วเมาแอะเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยังกล้ามาเล่าอีก
2: ทำไมอ่ะเรื่องแค่นี้ต้องใช้ความกล้าตรงไหนหรอคะพี่หนึ่ง
1: ปากดีนักนะเดี๋ยวนี้เถียงฉอดฉอดเหรอ
2: ก็น้องเล็กไม่เข้าใจนี่ว่าทำไมเรื่องแค่นี้พี่ต้องดุน้องเล็กด้วยอ่ะแค่น้องเล็กมาเที่ยวพี่ก็เลยไม่พอใจใช่ไหมคะมันผิดมากนักใช่ปะที่น้องเล็กจะไม่ทำตามคำสั่งพี่สักครั้งอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มันผิดเพราะทุกครั้งที่เธอแหกกฎมันจะมีเรื่องงามหน้าทุกที

0: างปังทุกปอจอแตกอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้ไม่เป็นเรื่องที่ขอวางคอเนี่ยจ๊อบบอกว่าพูดแล้วมือไม้สั่นมันเป็นเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องผ้าปูที่นอนคิดอะไรอยู่นะคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะตากองยังยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเพราะว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆลายสวยๆนะมันสร้างความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขของการมองเห็นอย่างเดียวการที่เราไปนอนไปแบบไปเกลือกกลุ้งอยู่บนเตียงเนี่ยนะเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าได้ผ้าปูที่มันดีมีคุณภาพนอนก็จะสบายมีความสุขแต่ที่สำคัญก็คือมันต้องดูแลง่ายด้วยนะเอาที่ว่ามันไม่ต้องมีกลิ่นอับนะแล้วก็ใช้เป็นนานๆก็ยังอยู่คงสีกับเราได้ดีด้วยที่สำคัญถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแบบพวกเอาขึ้นห้างขึ้นตามโรงแรม5ดาวเนี่ยแพงแน่นอนไม่เป็นไรจ้ะเพราะวันนี้จ๊อบดีลกับเจ้าของโรงงานมาเองเดี๋ยวเอาจัดโปรพิเศษให้เลยนะฮะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของสวยด้วยคุณออยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ปัญหามันเยอะเหลือเกินไอ้เรื่องของผ้าปูที่นอนนะคุณออยทำไง
1: ใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องของการนอนแล้วคันนะคะสีพื้นสีซีดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะกับแบรนด์ของวานิซ่าเราเปิดมากว่า7ปีค่ะขายผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้เรานำผ้าไมโครเทคซิลค์แท้ 100% นะคะคุณผู้ชมถักทอ600เส้นได้นุ่มลื่นเรียบเนียนปกติแล้วเราขายส่งกับให้กับทางด้านของโรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้ออกรายการ ราคาเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยจ้า
0: เอางี้ก่อนนะอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นลวดลายนะลวดลายสวยถูกใจประทับใจไหมฮะสวยแน่นอนอ่ะลายผ่านเรื่องของคุณภาพที่บอกว่านอนแล้วสบายคุณออยอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดลงลึกขึ้นไปแต่เขาบอกว่าส่งโรงงาน5ดาวประทับใจแล้วก็มันจะใช้งานได้จริงดูแลยากไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูเลยแต่ขอโปรก่อนโปรวันนี้คุณออยบอกว่ามี2ลายให้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะกับทางด้านของ Midnight Forest และ Morning Forest นะคะพื้นสีน้ำเงินและพื้นสีครีมออกไวท
0: ์
1: ซื้อ1เซตแถม1เซต
0: นี่ๆอ่ะผมมีโปรเก่าก็คือเขาจะได้เป็นลายนี้ที่เป็นแบบมาครบเซตเลยใช่ฮะมีทั้งตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนสอปลอกหมอนข้างอีก1
1: ค่ะ
0: 1ลายแถมเพิ่มอีก1ลายก็คือได้กับ2ชุดนี้เลยแล้วก็จะมีผ้านวมทูทวนให้อีก1ผืน
1: ใช่ค่ะ
0: เซตนี้เขาขายอยู่ 1,590 นะฮ
1: ะ
0: แต่ช็อปคุ้มค่าวันนี้จะบ้าคุณผู้ชมดูนะโปรนี้คุณนอนให้อะไรครับว้าวมีของแถมเพิ่มมาคุณน้อย
1: ใช่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปให้อีก1ใบและเป็นทางด้านของผ้าขนหนูให้อีก1ชุดด้วย
0: นี่อยู่ข้างๆคุณน้อยแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เท่ากับว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะฮะครบเซตนี้คุณผู้ชมโรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะดีลมาให้GM 25ได้ทุกวันนะฮะ
1: จ้ะ
0: คุณออยมาให้แค่90เซต
1: นะ90เซต90สาย90บ้านค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบโทรนิดนึงนะพี่จ๊อ
0: บ
1: ที่เบอร์028179925ย้ำนะคะคุณแม่ค่ะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีออเดอร์028179925ราคาทั้งหมดนี้ได้รับไปซื้อ1เซตแถม1เซตได้ผ้านวมได้ของแถมแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ1490บาท
0: อ่ะฉะนั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนของเรานิดนึงคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่คนนี
1: ้
0: คนนี้เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนนะฮะก็เอาเนี่ยคุณออยมาดูลายกันนะ
1: ค
0: ุณผู้ชมดูกันใกล้ๆ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมมานี่
0: ถ้าเป็นลายที่สวยๆแบบนี้โอเคพร้อมนอน
1: ใช่ค่ะ
0: สวยสวยโอเคเก็ตแต่ว่าปัญหาคุณออย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าผ้าตามขายตามท้องตลาดเนี่ยมันลายสวยแต่ผมเคยไปจับนะเซตละประมาณแบบ500 600อ่ะมันจะไม่นุ่มไม่ลื่นอ่ะ
1: มันจะสตาร์ทด้วยแต่
0: นี่ทำไมมัน
1: นุ่มเรียบลื่นแล้วเนื้อผ้าจะเย็นด้วยไมโครเทคใช้600เซตได้
0: ผมขอเปรียบเทียบก่อนนะถ้าเกิดผ้าที่คุณรู้สึกว่ามันแบบมันหยาบๆน่ะ
1: ให้ถดเลยไหม
0: อันนี้เราซูมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดูท่าตามนะเห็นไหมฮะว่าผ้ามันจริงๆแล้วมันผมว่ามัน
1: เป็นรูผ้ามันถ่างผ้ามันกว้างผ้าการถักทอจะไม่ละเอียดเท่ากับผ้าปูที่นอนไมโครเทค600เส้นได้ซึ่งตัวนี้จะได้นะคะในเรื่องของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมคะ
0: แล้วของเรา
1: แต่ของเราค่ะมาดูการถักท
0: อ
1: 600เส้นได้คือการถักทอที่แน่นนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญคือซักกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าผ้าก็ยังคงสวยใช้ได้เป็น10ปี
0: เข้าใจแล้วคำว่าการถักทอที่ละเอียดมันเป็นแบบนี้เพราะมันถักทอละเอียดคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานอนผ้าที่มันแบบเย็นแล้วลื่นอ่
1: ะ
0: พอเราลูบไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบรู้สึกสบายแล้วไม่สากผิว
1: นี่ไง
0: เข้าใจ
1: ถูกไหม
0: ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเซตนี้คุณออยบอกเอาจริงถ้า1,490หารแค่ต่อชุดก็700กว่าบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับ600 500 600
1: คือวันน
0: ี้แล้วนอนแล้วแบบ

0: หน้าบาดอะ
1: หน้าบาดหน้ายับได้นะคะแต่วันนี้ราคาโรงงานมาเองและที่สำคัญการันตีซักแล้วสีไม่ตกเพราะเราพิมพ์แบบ
0: Excellent Printing
1: ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ราคาโรงงานคุณภาพดีเหมือนขึ้นห้างราคานี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปกติหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได
0: ้
1: วันนี้วันเดียวและดีเดย์นะคะที่เราลดราคาให้ขนาด6ฟุต King Size ใส่ได้กับ5ฟุตวงแหวนโดยรอบและวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1เซตได้4ชิ้นแถมอีก1เซตอีก4ชิ้นได้ผ้าห่มนวมด้วย
0: ก็เท่ากับว่า1ลายแถมอีก1ลาย
1: ใช่
0: ผ้านวมใช้ได้กับทั้ง2ลายนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบทูโทนนะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก2อย่างนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมน
1: ะ
0: แล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะ
1: ใช่
0: แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้1ชุดแถมอีก1ชุดแล้วก็แถมผ้านวมทูโทนของแถมเพิ่มอีก2อย่าง1490นะครับโทรมาจองสิทธิ์ก่อน02-817-9925 02-817-9925ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสบายเพราะว่าอะไรการถักทอที่ละเอียดย้ำ600เส้นได้นอนไปมันก็ไม่บาด
1: มันจะไม่สากไม่บาดหน้าไม่ยับค่ะแล้วมันนุ่มมันเรียบมันเลื่อนมันเย็น
0: เอาจริงคุณมีขออนุญาตนะคุณมีสามีคุณมีลูกเคยมีบ่นกับเรื่องผ้าปูที่นอนไหม
1: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแต่ไม่
0: ต้องมีคุณภาพแบบนี้
1: ต้องมีคุณภาพเท่านั้นเพราะว่านอนไม่มีคุณภาพนอนไม่หลับและที่สำคัญต้องระบายอากาศดีด้วย
0: โอ้ถูกบางคนถ้าผ้าปูที่นอนที่มันหนาๆเคยเป็นไหม
1: ใช่
0: ว่ามันขอเป็นสีเข้มขอไปอันนี้เห็นไหมมันเป็นควันขึ้นมานะแต่ขอสีเข้มนะคุณ
1: ขอสีเข้ม
0: สีเข้มแทน
1: สีเข้มสีเข้ม
0: คุณดูนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดที่แทน
1: สวยเลยเน
0: ี่
1: ยการระบายอากาศดีค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องบอกว่านอกจากจะระบายอากาศดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมากระชากโชว์ในรายการด้วยค่ะ
0: ไม่ใช่ว่านอนสบายอย่างเดียวซื้อทั้งทีใช้กันไปได้ยาว
1: ๆไม่ธรรมดาเขาว่าเนื้อผ้าของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไมโครเทคเซล600เส้นได้นะคะนุ่มเรียบลื่นเย็นสบายถักทอแน่นแบบนี้และที่สำคัญคือซักแล้วต้องสีไม่ตกด้วย
0: โอเคแปลว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปทั้งเซตเนี้ยทุกอันผมอมซักรวมกันได้ไหม
1: ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอา2สีนะคะคุณผู้ชมอยากให้กล้องจับมาด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูนะคะเราลงน้ำกันสดๆแบบนี้นะคะถ้าตกคือตกในรายการและนี่คือรายการสด
0: ปั้
1: นด้วยกันค่ะคุณผู้ชม1 2 3แบบนี้ค่ะน้ำสีสวยสดใหม่บีบค่ะน้ำสีสวยสดใหม่การันตีว่านี่คือราคาโรงงานที่เราคัดเกรดคัดคุณภาพเนื้อผ้าส่งตรงขึ้นห้าง
0: ฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปนอนโรงแรมแล้วทำไมโรงแรม5ดาวมันนอนหลับสบายจังเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มันไม่ที่ผ้าปูนะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมดูเซตนี้นะ1ลวดลายที่เป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมมีลายดอกไม้สวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นผ้าปูที่นอนมีปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้างอีก1 1ชุดแถมเพิ่มอีก1ชุดอีก1ลายนะเห็นไหมฮะทั้ง2อันนี้มีผ้านวมให้อีก1ผืนเป็นผ้านวมทูโทนและไม่พอในรายการนี้แถมเพิ่มเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมบางคนบอกไม่รู้จะไปเก็บผ้านวมตรงไหนกระเป
1: ๋
0: าใบใหญ่แถมให้ไปเลยแล้วก็มีผ้าขนหนูนุ่มๆให้ไปอีก1ชุดนะฮะทั้งหมดนี้1,490 บาทตกชุดละ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม02-817-9925แคปหน้าจอเอาไว้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วว่าได้ตามนี้หรือเปล่า
1: ทั้งหมดนี้คือ11ชิ้นนะคะคุณผู้ชมคะ11ชิ้นตอนนี้ใครไม่โทรต้องรีบโทรนะคะเพราะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วจากโรงงานมาเองและเราส่งตรงให้กับโรงแรมระดับ5ดาววันนี้การันตีคุณผู้ชมนี่คือผ้านวมผืนใหญ่ไซส์จัมโบ6ฟุต King Size ให้ใหญ่แบบนี้มีรอยตีนตะเข็บนะคะในการตัดเย็บแบบนี้ทำให้ไส้
0: พันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเมาไม่เห็นอ่ะมาลูกมาลูก
1: มา
0: ลูกใครก็ไม่รู
1: ้
0: มาดูให้หน่อยน
1: ี่พื้นใหญ่มาก
0: พื้นใหญ่จริง
1: จริงค่ะคุณผู้ชม
0: คือเท่ากับว่าผ้านวมอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับเตียง6ฟุต5ฟุตใช้ได้หมด
1: ใช
0: ่แล้วก็ชุดทั้งเซตของเราเนี่ยคือผ้าปูที่นอนก็คือใช้ได้กับ5ฟุต6ฟุตนะเมื่อกี้ถามมาสดๆเลยว่าต้องบอกไซส์เตียงไหมไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะย้ำรอบสุดท้ายแคปหน้าจอนะฮะแคปเอาไว้เลย
1: ขอบอกคุณประโยชน์นิดนึงได้ไหมว
0: ่
1: าถ้าเกิดลูกค้าวันนี้นะคะที่ได้ซื้อชุดเครื่องนอนแบรนด์วานิซ่าสิ่งที่คุณจะได้นั่นคือการนอนแล้วหลับลึกหลับสบายและแน่นอน1วันคุณต้องนอนอย่างน้อยนะคะก็คือ8-12ชั่วโมงดังนั้นการเลือกผ้าปูที่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้ทั้งหมด11ชิ้น1,490 บาทราคาโรงงานนี
0: ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เจ้าของมาเองแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยมีลูกมีสามีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมแน่นอนทั้งเซตนี้ยังทันอยู่นะฮะได้ไป1แถม1นะครับผมในราคา 1,490 บาทเท่านั้น02-817-9925นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยได้เครื่องนอนสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณนะครับผมโทรมาสั่งนะครับผมเบอร์อยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้หมดเวลาจ๊อบลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่มันสวยจริงๆนะทุกรายเลย

0: มายืนทำอะไรตรงนี้คะน้องเล็กพี่ช่วยอะไรได้ไหมให้พี่ช่วยเถอะนะ
1: พี่ภูออกมาเดินเล่นเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ภูมาก็ดีแล้วค่ะงั้นพี่ภูมาเป็นเพื่อนเล่นให้น้องเล็กนะ
0: เล่นอะไรคะ
2: เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับเห็นคุณน้องเล็กเดินจากโรงแรมไปที่ชายหาดทางประตูด้านข้างครับ
3: ชางั้นฝากบอกพี่หนึ่งด้วยว่าเดี๋ยวสองไปตามเอง
2: ขอโทษนะครับคุณหนึ่งทราบแล้วครับพาคนออกไปตามเองแล้วด้วยครับ
1: สวยไหมคะพี่ภูม
0: ิสวยค่ะหัวใจต้องยิ้มขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: พอน้องเล็กมีความสุขที่พี่ภูมิมาเล่นด้วยค่ะ
0: หรอ
1: ถ้าเกิดว่ามีหัวใจขนาดนี้เนี่ยน้องเล็กขอให้พี่ภูมิเขาเป็นคุณพ่อขอขี่หลังอีกรอบนึงได้ไหมคะไปพี่ภูมิน้องเล็กไม่รอช้าฟังภู
0: มิ
1: อย่าเยี่ยมหัวใจนะ
4: ทำอะไรกัน

0: คือผมออกมาเดินเล่นนะครับแล้วก็เจอน้องเล็กอยู่คนเดียวก็เลยอยู่เป็นเพื่อนนะครับ
1: เป็นไงล่ะโดนน้องเล็กคบเป็นคุณพ่อเลย
2: เล่นอะไรเนี่ยคุณภูมิเป็นที่ปรึกษาของพี่ไม่ใช่คุณพ
0: ่อหนึ่งครับเจ๊คิดมากแบบนั้นสิครับนี่มันก็นอกเวลางานด้วย
1: ใช่ค่ะน้องเล็กไม่ได้เล่นเวลาทำงานซะหน่อย
2: น้องเล็ก
3: น้องเล็กไปกลับเข้าโรงแรมกันดีกว่าทีหลังจะไปไหนก็บอกพี่หน่อยนะอย่าออกมาคนเดียว
2: จัดการตัวเองเสร็จแล้วไปเจอฉันที่บาร์

0: ภูมิเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของพี่ไม่ใช่คุณพ่อพี่หนึ่งเขาจะจริงจังไปไหนคะ
1: เราก็รู้จักนิสัยพี่หนึ่งดีนี
0: ่แหมทำเป็นห่วงน้องเล็กไม่อะไรเลยนะคะน้องเล็กแค่เล่นกับพี่ภูมินิดเดียวเองอะ
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี้เรียกคุณภูมิว่าอะไรนะ
0: เรียกพี่ภูมิค่ะ
1: เราไปเรียก
0: ไม่ไม่เอาพี่สองไม่ถามแล้วค่ะมันเป็นความลับระหว่างน้องเล็กกับพี่ภูมิเดี๋ยวพี่หนึ่งมาได้ยินเขาก็มาห่วงอีกอ่ะมาห้ามนวลห้ามนี่น้องเล็กอีก

0: คุณพ่อ
1: พ่อคงให้ลูกไปเรียนเปียโนที่อิตาลีไม่ได้แล้วล่ะ
0: ไม่นะคะคุณพ่อคุณพ่ออย่าทำแบบนี้สิคะ
1: ฟังพ่ออธิบายก่อนนะ
0: คุณพ่ออนุญาตแล้วนะคะต้นหนึ่งก็สมัครเรียนไปแล้วตั๋วเครื่องบินหนึ่งก็ซื้อแล้วคุณพ่อให้หนึ่งไปเถอะนะคะมันเป็นความฝันของหนึ่งให้หนึ่งได้ทำตามความฝันเถอะนะคะคุณพ่อ
1: พ่อป่วย

0: าเป็นมะเร็งวันจากกรุ๊ปต้องมีคนดูแลแทนพ่อนะและคนคนนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งต้องดูแลน้องสองคนเข้าใจไหมรับปากพ่อนะทำเพื่อครอบครัวของเรา
1: หนึ่งรับปากค่ะหนึ่งจะไม่ไปเรียนเป็นโนแล้วหนึ่งจะดูแลมันจากลูกดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแทนคุณพ่อให้ดีที่สุดค่ะ

0: รามากเลยนะครับ
1: ขอบคุณนะคะที่คุณทำให้หนึ่งได้เล่นเป็นเราอีกครั้ง
0: รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ
1: แต่ฉันอายจังเลยค่ะที่ฉันร้องไห้ต่อหน้าคุณ
0: แต่ผมดีใจนะครับที่ได้เห็นน้ำตาของนางพญาของคุณ
1: ปากหวานนะคะเข้าใจพูด

0: นอกจากคุณจะบริหารธุรกิจเก่งแล้วเนี่ยคุณยังเป็นนักเดือบายมืออาชีพอีกเหรอฮะ
1: การที่ฉันได้นอนแช่น้ำอุ่นกับไวน์สักแก้วสองแก้วมันทำให้คนที่ใช้สมองหนักอย่างฉันเนี่ยได้ผ่อนคลายลงบ้างทำให้คนที่หลับยากอย่างฉันหลับตาลงได้นะคะ
0: แล้วที่คุณนัดผมมาที่นี่คุณอยากจะคุยเรื่องอะไรล่ะครับ
1: ฉันมีเรื่องน้องสาวฉันอยากจะคุยกับคุณนะคะน้องเล็กเป็นเด็กมีปมคุณแม่เสียตั้งแต่สองขวบหลังจากที่คุณแม่เสียเนี่ยคุณพ่อก็ดูแลอย่างดีมาตลอดพอคุณพ่อเสียน้องเล็กก็อยากทุกคนทรีตเขาเหมือนคุณพ่อฉันไม่อยากให้คุณตามใจเขาจนเขาไม่เกรงใจคุณเพราะถึงยังไงเนี่ยคุณก็คือที่ปรึกษาส่วนตัวของฉันหมดแก้วค่ะนี่คือคำสั่ง
0: คุณยังจะดื่มอีกเหรอครับ
1: ดื่มสิคะหรือว่าคุณไม่ไหวแล้วคะ
0: แบบนี้เขาเรียกว่าไม่ไหวบอกไหวหรือเปล่าผมไปส่งดีกว่านะครับ
1: แต่ฉันไม่ได้เมานะคะ
0: ไปนะครับนะครับผมไปส่งค่อยๆลุกนะ
2: คุณหม่อมพี่ฉันเหรอ
0: ผมเปล่านะครับ
2: พี่หนึ่งคะมานี่ค่ะกลับห้องกันค่ะ
1: สองแต่พี่ไม่ได้เมานะ
2: พี่หนึ่งเชื่อสองนะคะก่อนที่พี่จะเดินเองไม่ไหวพนักงานไม่ควรจะเห็นพี่สภาพนี้นะคะ
0: ผมไปส่งดีกว่านะครับ
2: ไม่ต้องค่ะฉันดูแลพี่สาวฉันเองนี่เป็นคำสั่งของรองประธานวรรณจักรกรุ๊ป
0: ก็กดไหนนะครับกดไหนนะครับพี่หนึ่ง
1: กดไหน
2: พี่หนึ่งคะไปค่ะระวังนะคะโอ้ยพี่หนึ่งนี่ก็เมามากแล้วค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณภูมิเอกขอบคุณที่คุณเป็นที่ปรึกษาให้ฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ

0: ที่นี่เหรอคะที่คุณจะพาฉันมาเปลี่ยนบรรยากาศคุยงาน
1: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้ว
0: เปลี่ยนใจ
1: ผมไม่อยากคุยงานแล้วครับผมอยากให้คุณพักผ่อนมากกว่าไหนๆผมก็ได้อยู่กับผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้เนี่ยจะให้ผมเอาแต่คุยงานได้ยังไงครับผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้

0: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์ที่เด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
11: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟองมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
10: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
10: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
12: ์หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปุ๊บอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
14: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
15: ฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝาก Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
3: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิแกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
6: แกกำลังหักหลังคงคูริม
7: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนเนี้ยเราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
5: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงคูริมหยุดอะไรได้บ้าง
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
10: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
11: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
10: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
11: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
12: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
13: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
14: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
15: แกจะไปไหน
14: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
16: า
14: ะ
16: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
13: เธอใช้เวลาเกือบ10 ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
17: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
19: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเลยเนอะ
18: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
19: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
21: อิงเสียงตายเธอเท่าไรกลับมือ
19: คุณหมอมพี่ฉันเหรอ
22: ผมเปล่านะครับ
23: พี่หนึ่งคะมานี่ค่ะกลับห้องกันค่ะ
24: สองแต่พี่ไม่ได้เมานะ
23: พี่หนึ่งเชื่อสองนะคะก่อนที่พี่จะเดินเองไม่ไหวพนักงานไม่ควรจะเห็นพี่สภาพนี้นะ

0: ผมไปส่งดีกว่านะครับ
1: ไม่ต้องค่ะฉันดูแลพี่สาวฉันเองนี่เป็นคำสั่งของรองประธานวรรณจักรกรุ๊ป
0: งั้นก็กดไหนนะครับกดไหนนะครับพี่หนึ่ง
2: ไหน
3: พี่หนึ่งคะไปค่ะ
1: ระวังนะคะ
3: โอ้ยพี่หนึ่งนี่ก็เมามากแล้วค่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณภูมิเมฆขอบคุณที่คุณเป็นที่ปรึกษาให้ฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ

0: ที่นี่เหรอคะที่คุณจะพาฉันมาเปลี่ยนบรรยากาศคุยงาน
1: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้ว
0: เปลี่ยนใจ
1: ผมไม่อยากคุยงานแล้วครับผมอยากให้คุณพักผ่อนมากกว่าไหนๆผมก็ได้อยู่กับผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้เนี่ยจะให้ผมเอาแต่คุยงานได้ยังไงครับผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้

0: องพี่สองเห็นพี่ภูมิไหมคะ
1: ตื่นเช้ามาก็ถามถึงเขาเลยหรออยากรู้ใช่ไหมว่าคุณภูมิไปไหน
0: อยากรู้ค่ะ
1: เขาพาพี่หนึ่งไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวเหรอแล้วพวกเราเหรอคะเขาไม่ชวนพวกเราไปด้วยเหรอ
1: เขาไม่ชวนก็แปลว่าเขาไม่อยากให้ไปด้วยสิ
0: งอนพี่ภูมิเล่าทำไมไปเที่ยวแล้วไม่บอกอ่ะน้องเล็กก็อยากไปเที่ยวอ่ะ

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะชมสะดวกคุยไหมคะ
0: สะดวกครับคุณสอง
2: เดี๋ยวสอง
0: ครับผม
1: สองอยากรู้เรื่องที่คุณพ่อกับลุงพงษ์ฟ้องร้องแย่งที่ดินกันนะคะตอนนั้นที่อาบอกว่าขึ้นโรงขึ้นศาลสู้กันอย่างรุนแรงนี่มันแรงแค่ไหนกันล่ะคะ
0: ผมดีใจนะครับที่คุณสองอยากฟังเรื่องนี้แล้วผมพร้อมที่จะเล่าให้คุณสองฟังครับแต่ว่าพอดีตอนนี้ผมกำลังทำธุระอยู่

0: งี้ดีไหมครับเดี๋ยวเอาไว้ผมเสร็จจากธุระแล้วเดี๋ยวเราไว้นัดเจอกันแล้วก็จะได้นั่งคุยกัน
1: ได้เลยค่ะงั้นไว้สองกลับถึงกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบนัดไปนะคะ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ฉันไม่อยากให้ยายสองรู้ว่าเรากำลังจะไปหาใครเดี๋ยวเล็ดลอดไปถึงหูลูกชายเขาซะก่อน
0: คุณสุแล้วคุณสุว่าพ่อลูกเขาจะไม่คุยกันหรอครับ
2: ปล่อยให้พ่อลูกก็ฟ้องกันเองสิดีเราจะได้ดูปฏิกิริยาเขาไงว่าเขาคิดดีกับเราหรือเปล่าอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยนายเอก
3: ใกล้ถึงแล้วครับ

0: เขาติดป้ายว่าบุคคลภายนอกห้ามเข้าครับ
1: ทำไงอ่ะ
2: นั่นสิดูเงียบๆนะเหมือนไม่มีใครอยู
1: ่เออใช่เหมือนไร่ร้างเลยอ่ะแน่ใจนะว่าใช่ไร่ในพง
0: เอาไงต่อดีครับให้ผมลงไปดูไหมครับ
1: อุ้ยอย่าลงไปเลยนายเอกเรามาต่างถิ่นนะมันอันตรายไม่ปลอดภัยหรอก
0: ครับ
2: นายเอก
0: ครับ
2: เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวถอยรถวนออกไปแล้วก็ไปวนดูรอบๆสิถ้าเผื่อเจอใครก็จะได้ถามทางเขา
0: ได้ครับ
1: อุ้ยอ้าวเบรกทำไมอ่ะ
0: มีคนยืนอยู่ข้างหลังครับ
1: อุ้ยใครอ่ะระวังนะนายเอกไม่รู้เป็นพวกมาจี้มาปล้นหรือเปล่าอ่ะ
0: ครับมีอะไรหรือเปล่าครับ
3: มาคุณงงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวเปิดประตูให้

0: ชิญครับเชิญเข้ามานั่งรอก่อนเลยครับคุณพงศ์ไปดูคนงานอยู่ท้ายไร่นะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปตามให้
1: แบบเนี้ยน้องเล็กว่าทำไมเราไม่ตามพี่หนึ่งไปพี่สอง
2: พี่หนึ่งกับคุณภูมิเขาไปทำงานจะตามไปทำไมเดี๋ยวก็คงกลับมั้ง
1: ขับรถกันไปสองคนแบบนั้นทำงานอะไรคะไปเถอะนะน้องเล็กอยากไปน้องเล็กอยากไปเที่ยวพี่สองนะ
2: อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ลองโทรถามให้ก็ได้ถ้าตามไปได้นะเราให้ไป
1: โอเครักพี่สองที่สุดเลยค่ะ
2: เฮ้ยจริงๆเลยเราเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: ไม่รับสายอะ
1: ทำอะไรกันอยู่อะ
3: น้ำส้มครับ
4: ขอบคุณค่ะ

0: มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ฉันอยากให้คะแนนคุณนะคะ
0: คะแนน
1: ที่คุณดูแลฉันวันนี้ไงคะขอสมุดจดคะแนนด้วยค่ะ

0: บคุณนะครับที่ให้ผมเต็มสิบ
1: ใครบอกคะ
0: อ้าวงั้นแบบนี้ผมก็ได้แค่10คะแนนเองเหรอครับถ้าวันหลังเนี่ยคุณอยากให้คะแนนผมเต็มทำแบบนี้นะครับ
1: ตกลงค่ะต่อไปถ้าฉันจะให้คะแนนคุณฉันจะทำแบบนี้นะคะ

0: ไม่มีมารยาทเลยปล่อยให้รอนานขนาดนี้จะให้ต้องให้รอนานอีกแค่ไหนนะเนี่ยบ้าจริงเลยว่ามั้ยนายชมนายชมอะไรของเขานะอุ้ยหัวใจจะวายคนยิ่งตกใจอยู
1: ่มีอะไรเหรอครับ
0: ก็นายชมมาสิคุยกันอยู่ดีๆหายหัวไปไหนก็ไม่รู
2: ้อยู่นี่ครับคุณสุ
0: หายไปไหนมา
2: ขอโทษครับคุณสุผมไปเข้าห้องน้ำมาคุณสุจะไปห้องน้ำไหมครับ
0: ไม่ไปไม่เข้าแล้วกลับบ้าน
2: อ้าวแล้วไม่รอเจอในพงฮะ
0: ก็ปล่อยให้รอนานขนาดนี้ไม่มีมารยาทเลยมันแปลกนะฉันว่ามันยังไงอยู่กลับดีกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแหละไป
1: ผมก็รู้สึกว่ามันยังไงอยู่นะครับวังเวงก็วังเวงกลับเถอะ

0: คุณภูมิล่ะคะไม่มาทานข้าวเหรอ
1: พี่กำลังรอเขาอยู
0: ่ทำไมจัดแค่สองที่ล่ะคะพี่หนึ่งพี่สองกับพี่ชาไม่มาทานเหรอ
1: แยกกันทานบ้างก็ได้พี่มีเรื่องต้องคุยกับคุณภูมิ
0: อะไรจะงานหนักขนาดนั้นคะพี่หนึ่งออกไปด้วยกันตั้งครึ่งวันแล้วยังคุยเรื่องงานไม่เสร็จอีกเหรอคะ
1: พี่คุยกับคุณภูมิเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องงานหรอกนะเวลาส่วนตัวเราคุยกันได้ทุกเรื่อง
0: พี่หนึ่งพี่รู้ตัวไหมคะว่าตอนเนี้ยพี่กำลังพูดเหมือนกำลังดูใจกับคุณภูมิอยู่อะ
1: แล้วถ้าใช่ล่ะ

0: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
1: ่ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
4: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มเ
14: ขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
16: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
18: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
19: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
12: ได้สิ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
21: ครึ่ง
20: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
21: พิเศษลูกค้า AAS
20: เท่านั้น
21: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาทต่อเดือน
21: กดดอกจัน559ซีเรียล
20: โทรออก
22: นมแม่ช่วยประหยัด
23: ซื้ออะไรมาพี
24: ่ซื้อนมมาให้ลูก
23: นมอะไรอีก
24: อุ้ยนมแม
25: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษาเอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
22: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
26: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
27: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
28: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
27: ด้วย OK Herbal สิครับ
29: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
30: OK Herbal เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
31: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
31: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
32: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียได้ค่ะ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: พงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้วันแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
6: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
7: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
8: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
6: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
5: รับคนดวงซวยเป็นแฟนจะคนไหมครับ
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
11: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะว
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
16: เจอกูแน่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
3: โทรออก
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: อยากรู้มากเลยค่ะว่าพี่สองจะดีใจไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าพี่กับคุณภูมิกำลังดูใจกันอยู่
1: พี่ว่าไม่หรอก
0: ทำไมอ่ะคะพี่สองเขาเห็นคุณภูมิเป็นฮีโร่ของเขานี
1: ่ฮีโร่ของสองแต่พอมาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของพี่สองไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แล้วยิ่งถ้าสองรู้ว่าคุณภูมิมาเป็นคนรู้ใจของพี่
0: ถ้าเกิดว่าพี่สองคัดค้านไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยพี่หนึ่งยังจะคบกับคุณภูมิไหมคะ
1: ชีวิตของพี่ความรักของพี่พี่มีสิทธิ์เลือกเองได้สองจะมาห้ามพี่ได้ยังไง
0: แล้วทำไมชีวิตของน้องเล็กความรักของน้องเล็กน้องเล็กถึงไม่มีสิทธิ์เลือกเองบ้างอะคะทำไมพี่ต้องมาห้ามอะ
1: ถ้าเชฟทำขนมนั่นมันมีดีสักเสี้ยวนึงของคุณภูมิพี่จะไม่ห้ามเราเลยนะ
2: น้องสาวฉันแล้วใส่หัวไป
0: พี่หนึ่งอย่าไล่พี่ชินเลยนะคะพวกเรารักกันค่ะ
2: ไม่ได้เราจะรักกับผู้ชายคนนี้ไม่ได
0: ้พี่ชินเขาเป็นคนดีนะคะเขาดูแลน้องเล็กดีมากๆเลย
2: ดีบ้าดีบออะไรดูนี่ดูสิดูซะให้เต็มตาว่ามันมีลูกมีเมียแล้วไม่อย่างนั้นฉันจะเล่นงานคุณไม่ให้มีที่ยืนทั้งเมียคุณทั้งลูกคุณจะต้องเดือดร้อนไปด้วยไม่เชื่อก็ลองดู
0: ไปเชฟเชฟเชฟ
2: ตระกูลเราไม่ต้อนรับคนอย่างคุณไปสิออกไป
0: พี่ชิน
2: กับตระกูลเราถ้าน้องเล็กขัดคำสั่งพี่เราขาดกันตัดพี่ตัดน้องไม่ต้องมานับพี่ว่าเป็นพี่แล้วถ้ายังแอบคบกันอยู่แล้วก็ไปให้พ้นจากบ้านนี้แล้วไม่ต้องกลับไปเหยียบที่นี่อีก
1: ไอเชฟกระจอกนั่นมันไม่คู่ควรกับผู้หญิงในตระกูลบรอทิพย์เลยสักนิดเดียวที่เลวร้ายกว่านั้นมันมีลูกมีเมียแล้วมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ดูไม่ออกว่ามันกำลังจะมาเกาะชายกระโปรงเสวยสุขในตระกูลของเรา
0: ใครมันจะไปโชคดีอย่างพี่หนึ่งล่ะคะที่ได้เจอผู้ชายเพอร์เฟกต์อย่างคุณภูมิเล่ห์น้องเล็กดีใจด้วยจริงๆค่ะ
1: ขอบใจ

ฮัลโหลผู้สายอยู่ค่ะจากที่ไหนคะโรงพยาบาลใช่ค่ะคุณสุกัญญาเป็นป้าฉันเอง

0: แล้วประสบเป็นยังไงบ้างคะ
1: เห็นว่าปลอดภัยแล้วนะกำลังส่งตัวไปรักษาต่อที่กรุงเทพ
0: แล้วประสบไปทำอะไรที่ต่างจังหวัดเนี่ย
1: ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะอาชมกับนายเอกก็ไปด้วย
2: แล้วอย่างนี้นายเอกกับอาชมเขาเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ก็น่าจะเป็นแหละแต่พี่ไม่ได้ถามอะไรมากมาบอกเราก่อนรีบไปเก็บของเถอะ
0: น้องเล็กล่ะคะ
1: โทรไปตามสิเดี๋ยวเราพาน้องเล็กกลับไปด้วยนะพี่จะไปกับคุณภูมิเราแยกกันตรงนี้แล้วไปเจอกันที่โรงพยาบาล
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ขอให้ป้าคุณหายไวๆนะครับแล้วนี่ไปเกิดอุบัติเหตุที่ไหนครับ
1: เห็นบอกว่าแถวปากช่องนะคะ
3: ขอบใจมาก

0: ป็นไงมีอะไรคืบหน้ามาบอกพ่อ
1: ของแบบนี้มันต้องใช้เวลานะครับพ่อแต่ว่าอีกไม่นานแน่ครับ
0: แล้วแกโทรมาเนี่ยมีธุระอะไร
1: ทนายชมกับป้าของสามสาวไปเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่ปากช่องคงไม่เกี่ยวกับพ่อใช่ไหมครับ
0: แกห่วงพ่อหรือห่วงพวกมัน
1: ก็ต้องเป็นห่วงพ่อสิครับ
0: ถ้าแกห่วงฉันเนี่ยนะแกก็ต้องรีบจัดการพวกวรชิต
1: ผมจัดการแน่แต่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าที่ทนายชมไปที่ปากช่องอ่ะเขาไปทำอะไร
2: เขาไปหาพ่อหรือเปล่าม
0: ันมาที่นี่แล้วยังพานางป้าของยายสามสาวนั่นมาหาฉันถึงที่ไร
2: ่แต่แค่ไม่ต้องห่วงหรอกนะมันมีบุญได้เห็นหน้าฉันหรอกฉันก็ปล่อยให้มันรอๆไปจนมันถอดใจกลับไปเองแล้วก็ไปดวงซวยรถความอยู่กลางทาง
0: แต่มันน่าเสียดายตรงที่ฉันไม่ได้ยินข่าวดีว่าพวกมันตายโดยเฉพาะไอ้ทนายชมมันมีส่วนในการทำลายครอบครัวหรอกมันสมควรตาย
1: ถ้ามันตายด้วยอุบัติเหตุก็ดีครับ
0: ก็มันไม่ตายไงแกต้องรีบลงมือแล้วนะผมแกต้องนัดใจยายทาทองให้ได้ให้เร็วที่สุด
2: แกต้องทำให้มันรักมันหลงจะยอมแกทุกอย่างแล้วก็อำนาจบริหารของบริษัทกูมาอยู่ในมือ
0: ทำลายธุรกิจของมันให้ชิบหายหมดเนื้อหมดตัวมันอย่างที่มันทำกับครอบครัวเรา
1: ครับ
2: และระหว่างที่มันรักษาตัวอยู่เนี่ยแกก็รีบลงมือเลย
0: ถ้าทนายชมมันรู้ว่าแกคิดจะทำอะไรเวลาที่เรารอคอยจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันจะสูญเสียไปเปล่าๆ

0: ตอนขากลับมาป้าหลับไปไงโอ้มาตื่นอีกทีรถไปอยู่ข้างทางแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ร้องรู้สึกหัวมันจะไปชนกับอะไรเข้าก็ไม่รู้อ่ะสลบไปเลยมาตื่นอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ย
1: ไม่เป็นไรนะคะประสูติหมดเคราะห์แล้วค่ะ
0: ขอบใจลูก
1: ปลอดภัยแล้วค่ะตอนนี
2: ้แล้วทำไมรถถึงเกิดอุบัติเหตุได้คะ
0: ก็ป้าหลับไงเลยไม่รู้ต้องไปถามชมกับเอกอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะสองคนนั่นน่ะ
3: ไม่เป็นไรมากหรอกค่ะประสูติอยู่ห้องใกล้ๆนี้เองค่ะเดี๋ยวพวกเราไปเยี่ยมต
0: ่อหมอบอกว่าป้าโชคดีนะเนี่ยที่ขาดเบลแค่คอเคลื่อนน่ะโชคดีแล้วถ้าไม่ได้คาดเบลนะป่านี้ตายไปแล้วล่ะ
4: บุญรักษานะครับคุณป้าขอให้คุณป้าหายไวๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ว่าแต่คุณป้าไปที่ปากช่องทำไมล่ะครับ
0: ฉันจะไปไหนมาไหนมันก็เรื่องของฉันไหมจะมาถามทำไมเนี่ยยุ่งอะไรด้วย
4: ค่ะเมียวที่ผมถามเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะลาบละลวงนะครับแต่ว่าลายของพ่อของผมอยู่ที่ปากช่องนะครับ

0: สู่กับอาชมไปทำอะไรที่ปากช่องคะ
1: โอ้ยปวดหัวโอ้ยทำไมปวดหัวอย่างนี
2: ้โอ้ยนอนพักก่อนดีกว่าค่ะ
0: ยังนอนไม่ได้ค่ะป้าสู่ต้องตอบมาก่อนว่าไปทำอะไรที่ปากช่อง
1: เอาหน่าไว้ค่อยคุยกันนะตอนนี้มันปวดหัวเอาเตรียมลง
0: ป้าสู่ก็แค่บอกมาค่ะก็จะได้นอนแล้ว
1: เออหน่านอนก่อน
0: ป้าสู่คะ
2: พี่หนึ่งคะป้าเพิ่งผ่านเรื่องร้ายมาให้พักก่อนเถอะค่ะค่อยๆวันหลังก็ได้นะ
3: ผมแค่ถามดูเฉยๆนะครับหนึ่งคุณหนึ่งไม่ต้องซีเรียสหรอกครับ
0: ตัวหนึ่งอยากรู้นี่คะ
1: โอ้ยไปทะเลาะกันที่อื่นได้ไหมเนี่ยจะนอน

0: หาอาชมแน่เลย
1: เมกพาหนูดูประสบด้วยนะ
0: หลังจากเนี้ยใครแตะคุณภูมิไม่ได้แล้ว
2: ทำไมเราน้องเล็ก
0: ไม่เอาเรื่องของพี่หนึ่งน้องเล็กไม่อยากยุ่ง
3: โชคดีนะชม
4: ป้า
5: ไอ้ป้า
6: โผล่มาได้แล้วเหรอ
5: เอ้ย
7: คนหนึ่งครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
4: ถึงกับแขนหักเลยเหรอคะ
6: แขนไม่ได้หักครับคุณหนึ่งมันแค่ยอกๆแต่ว่าหมอก็เลยพันผ้าพยุงไว้แล้วก็ยายพักทั้งสองสามวัน
4: อยู่ยาวไปเลยค่ะอาจนกว่าจะแน่ใจว่าหายดีแล้วแล้วเรื่องค่ารักษาพยาบาลนี่ไม่ต้องห่วงนะคะประกันของบริษัทจะดูแลอาเองค่ะ
6: ขอบคุณครับคุณสอง
4: อากับป้าสุไปทำอะไรที่ปากช่องคะ
6: ผมพาคุณสุไปธุระนะครับแต่ระหว่างทางก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยมีพรรคพวกบอกไว้ว่าไร่คุณพงอยู่แถวนั้นก็เลยเชิญคุณสุไปยิ้มด้วยกันแต่ก็เมื่อไปถึงแล้วไม่ได้เจอคุณพงนะครับนั่งรออยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันจนคุณสุไม่ไหวก็เลยนั่งกลับออกมาก่อน
8: น่าเสียดายนะครับถ้าคุณพ่อได้เจอคุณพ่อคงจะดีใจว่าแต่ทำไมถึงไปที่ไร่ล่ะครับคราวหน้าถ้าจะไปบอกผมก่อนสิครับผมจะได้บอกคุณพ่อไว
6: ้ผมก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะไปมันอยู่ระหว่างทางแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้าผมจะไปเยี่ยมผมจะบอกก่อน
8: ได้เลยครับผมจะบอกคุณพ่อให้เตรียมตัวต้อนรับคุณอาเป็นอย่างดียังไงก็หายไวๆนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อน
6: ขอบคุณนะที่มาเยี่ยม

0: ถไม่เกิดอุบัติเหตุหนึ่งก็คงไม่รู้ว่าอากับประสุแอบทำอะไรกันอยู
1: ่ผมไม่ได้จะปิดบังอะไรแล้วถ้าผมได้ไปเจอคุณพงษ์ที่ไร่พ่อกับลูกเขาก็ต้องคุยกันอยู่แล้ว
0: แต่คุณภูมิเขาไม่เคยบอกนะคะว่าไร่ของคุณพ่อเขาอยู่ที่ไหนนอกจากว่าอาให้ใครไปสืบเรื่องของเขา
1: แล้วคุณหนึ่งไม่อยากรู้เหรอครับว่าไร่พ่ออยู่ที่ไหนเขาทำอะไรทำไมเขาถึงต้องปิดบังคุณหนึ่งด้วย
0: อาก็ยังวนเวียนเรื่องฟ้องร้องแย่งที่ดินในอดีตไม่เลิกพอสักทีได้ไหมคะหนึ่งบอกแล้วไหมคะว่าเรื่องของรุ่นพ่อก็ให้จบที่รุ่นพ่ออย่ามายุ่งกับเรื่องลูก
2: ใจเย็นนะคะพี่หนึ่งสองมองออกนะคะว่าที่อาชมทำไปเพราะเป็นห่วงพี
0: ่ไม่ต้องมาห่วงพี
2: ่พวกนี้ก็ไม่ถูกนะคะพี่เป็นเสาหลักของเราจะไม่ห่วงได้ยังไง
0: แต่พี่ไม่ใช่เด็กอมมือนะไม่งั้นพี่คงบริหารวรรณจักรกรุ๊ปแทนคุณพ่อไม่ได้หรอกอะไรที่มันห่วงมากเกินไปมันก็คือการก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของพี่รวยด้วยหนึ่งบอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้หนึ่งกับคุณภูมิกำลังคบหาดูใจกันอยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งอยากให้ทุกคนให้เกียรติคุณภูมิและเคารพเขาในฐานะคนรักของหนึ่ง

0: การเบรคฟาสต์กันค่ะน้องเล็กเพิ่งทำเสร็จพอดีเลย
1: จ้ะได้จ้ะ
2: ต่อไปเราจะไม่ต้องทานเบรคฟาสต์กันเหงาๆแล้วนะบ้านวรทิพย์จะมีคุณภูมิเรศมาร่วมโต๊ะด้วยตายจริงน้องฉันทำไมเงียบกันหมดแบบนี้ล่ะไม่มีใครดีใจกับพี่เลยเหรอ
3: ดีใจสิคะถ้าพี่หนึ่งเจอคนที่ใช
2: ่ทำไมต้องท่าด้วยล่ะฮีโร่ของสองเนี่ยยังไม่ดีพอสำหรับพี่อีกเหรอ
3: ชีวิตคู่ของพี่ก็ต้องศึกษาดูเขาด้วยสายตาของพี่เองนะคะ
2: พี่เลือกคบกับคุณภูมิให้โอกาสเขาในการคบหาดูใจกับพี่
0: ขอถามหน่อยได้ไหมคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
2: อะไร
0: พี่หนึ่งกับคุณภูมิรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: คงตั้งแต่แรกพบที่งานแฟชั่นห้องเสื้อละมั้งคุณภูมิเขาคงปิ๊งพี่ก่อนเขาก็เลยยื่นไพ่ใบนี้ให้กับพี่เพื่อให้พี่ชนะการประมูลเพราะว่าอยากสานสัมพันธ์ต่อ

0: ดูสิพี่เก็บไพ่ใบนี้ติดตัวไว้ตลอดเลยไม่รู้ตัวเองมาก่อนว่ามีใจให้เขาจนเมื่อวานที่ทะเลหวานมาก
1: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับ
0: จะเจ็บได้ไงคะคุณจับฉันไว้แบบนี
1: ้ถ้าผมทำให้คุณรู้สึกไม่ดีผมขอโทษนะครับ
0: ใครบอกล่ะคะฉันรู้สึกดีมากค่ะแล้วคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไง
1: รู้สึกดีมากเลยครับที่ได้ดูแลคุณธาทอง
0: ทำไงดีคะฉันไม่อยากเชื่อคนปากหวานอย่างคุณเลย
1: ให้ผมพิสูจน์สิครับแล้วผมจะทำให้คุณเห็นว่าผมหวานมากกว่าที่คุณพูด
0: นับตั้งแต่วันนี้ฉันจะให้โอกาสคุณพิสูจน์ตัวเอง

ขาดทุนแต่ถ้าได้ผู้ชายที่ทำงานเงินสมองไม่มีอะไรดีสักอย่างก็เหมือนกับทำธุรกิจแล้วเจ๊งล้มละลายหมดตัวจนวันตายนั่นแหละงั้นพี่ไปทำงานก่อนนะ

0: ฮะพี่คุณหนึ่งประกาศคบหาดูใจกันในภูมิเรศเหร
1: อขำครับ
0: สมเพศยะ
1: เอ้ยเหมือนผมได้ยินพ่อผมพูดว่าพ่อของนายภูมิเรศเนี่ยเคยมีปัญหาฟ้องร้องกับพ่อของคุณหนึ่งด้วยนะครับ
0: ฟ้องร้องกับคุณสุวรรณน่ะเหรอเอตอนที่ฉันเข้ามาเป็นเลขาให้กับท่านเนี่ยท่านไม่เคยพูดถึงเลยนะแล้วแบบนี้ยายคุณหนึ่งกล้าคว้ามาทำหัวงั้นเหรอ
2: คุณมัดครับ
3: ถ้าเกิดว่าคุณหนึ่งสละคานแล้วมาแต่งงานกับนายภูมิเรศจริงๆอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนี้นะครับ
0: อาการหลงผัวจนยอมให้นายทุเรศนั้นเข้ามากุมบังเขียนของวรรณจักรกรุ๊ปก็จะเกิดขึ้นนะสิ
3: เฮ้ยงั้นก็แปลว่าเสาหลักของบริษัทที่เราเกาะอยู่ก็ต้องพังสิครับ
0: ก็แง่ละสิแล้วอย่างเนี้ยเราจะยอมให้ยีปีศาจหนึ่งสมหวังในความรักได้ยังไงเราต้องมอบมงนางงามขึ้นคานเนี่ยให้กับนาง
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับแดดออกมาแล้วหลายคนอาจจะชื่นใจนะครับโอ้ยแดดมาแล้วแสดงว่าเรารอดแล้วใช่ไหมกับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนแต่อย่าพึ่งครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าวันที่5 6 7 8น้ำฝนจะมาในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมครับน้ำทะเลก็จะหนุนด้วยและน้ำทางภาคเหนือกำลังจะลงมาด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับมวลน้ำเหนือก้อนยักษ์ระดับ 2,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะกำลังบ่าลงมาจ่อคอหอยคนกรุงเทพและปริมณฑลครับมีหนำซ้ำอย่างที่ผมบอกไปน้ำทะเลก็จะหนุนสูงดันส่วนนี้ขึ้นมาสวนทางนะฮะนั่นหมายความว่าทางเหนือลงมานะทะเลก็ไม่ให้ออกและกั้นแล้วมันไปไหนล่ะคุณผู้ชมมันก็อยู่ในกรุงเทพใช่หรือไม่อย่างไรวันนี้จะอธิบายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบชัดๆเลยนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการรวมถึงคนที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชน

0: จริงๆไปเจอของจริงด่านหน้าจริงๆเห็นสถานการณ์จริงจะมาเล่าให้ฟังว่าตกลงมันคืออะไรและแน่นอนดราม่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปควักตังออกมาแจกเอ้ากลายเป็นดราม่าสิครับคุณผู้ชมข้อที่1แจกไม่ได้ทั่วถึงนะฮะข้อที่2ไอ้แจกเงินแบบนี้มันแม้อาจจะไม่ใช่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งก็ตามนะฮะแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของกฎหมายหรือไม่ในประเด็นนี้ผมขออนุญาตท่านแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องน้ำถ้าเป็นผมนะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยหนึ่งในบุคคลแรกๆที่ผมจะนึกถึงคือท่านนี้ท่านเป็นบุคคลแรกๆนะฮะที่นำเอาเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการทำบิ๊กดาต้าเกี่ยวกับเรื่องน้ำจากหน่วยงานต่างๆบูรณาการให้มารวมอยู่ที่เดียวกันเพื่ออะไรฮะเพื่อการบริหารจัดการแบบง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมและเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บมาเป็น10ปีคุณผู้ชมผมถามท่านอาจารย์นะฮะเฮ้ยว่าตกลงคือระบบโครงสร้างมันเป็นยังไงต้องแก้ตรงไหนยังไงอาจารย์บอกผมคำเดียวครับแก้ที่คนขอต้อนรับนะครับเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับดร.รอยยนต์จิตดอนครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนความมือของผมนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สร้างไวรัลกับคลิปที่ถามท่านนายกว่าเอ๊ะเราตั้งศูนย์ประสานงานได้หรือไม่อย่างไรนะครับท่านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณพงศกรขวัญเมืองหรือคุณเอิญครับ
2: สวัสดีครับ
0: พ
2: ี่ดินครับ
0: ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับต้องบอกเลยฮะท่านผู้นี้มาแต่ละครั้งนะเครื่องจักรในการสื่อสารเนี่ยผมไม่อยากจะใช้หมอเครื่องจักรในการด่านะแต่ในการสื่อสารแล้วท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปช่วยคนจริงๆและเห็นหน้างานจริงๆนะครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงณตอนนี้นะครับผมขออนุญาตอาจารย์รอยนก่อนนะผมขอไปดราม่าก่อนเลยฮะท่านอนุทินแจกเงินไวรัลทั่วโซเชียลมีเดียกันเลยนะครับกับคลิปเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรนะครับเขตสายไหมนี่ฮะไปพร้อมกับคุณเอกภพณเหลืองประเสริฐจากสายไหมต้องรอดแต่ในไลฟ์ของเพจสายไหมต้องรอดก็ดันไปจับจังหวะนึงได้พอดีจังหวะนี้แหละฮะเป็นจังหวะที่ท่านนายกควักเงินสดแบงค์พันออกมาเป็นปึกๆออกมาจากกระเป๋าเพื่อที่จะยื่นแจกให้กับชาวบ้านนะฮะตรงนั้นเลยแล้วมีคนตะโกนบอกนะอย่าถ่ายคลิปอย่าถ่ายคลิปเอ้าไปชมบางช่วงบางตอนตรงนี้หน่อยครับ
3: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
4: ท่านนายกด้านไหนไม่ถ่าย
0: ไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายภาพนะครับทุกท่านอ้าวนี่ครับเป็นบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมครับด้วยความเคารพนะฮะอย่างนี้ก็ออกเป็น2ฝั่งแหละฝั่งนึงก็บอกเอ้าก็ประชาชนเดือดร้อนก็เป็นสินตั้งใจเล็กๆน้อยๆจากท่านนายกก็คงไม่เป็นอะไรมั้งแต่อีกฝั่งนึงก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะถึงแม้มันไม่ได้อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งนะคุณเอิร์ธ
5: ครับ
0: แต่ว่าการแจกออกมาแบบนี้มันอาจจะมีข้อห้ามอะไรหรือไม่ทางกฎหมายหรือไม่ในฐานะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านด้วยนะ
5: ครับผม
0: มองเรื่องนี้เอาเป็นธรรมนะเอาเป็นกลางๆนะ
5: ครับ
0: คุณมองเรื่องนี้ยังไงครับ
5: คืออย่างแรกนะครับการช่วยเหลือคนเนี่ยโดยเฉพาะในประเด็นนี้ที่ท่านนายกมีการแจกเงินเนี่ยมีการไปสัมภาษณ์วันนี้แล้วนะครับท่านก็บอกว่าพ่อแม่ท่านสั่งสอนมาดีท่านเลยอยากช่วยเหลือคนคือประเด็นนี้ก็สามารถช่วยเหลือได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่าคืออยากให้ช่วยทุกคนนะครับโดยเฉพาะในวันนี้ในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราคงมาคุยกันต่อว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ในเฟสต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเยียวยาหนึ่งในนโยบายของพรรคภูมิใจไทยก็คือการเผชิญอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยจะรับเงิน 100,000 บาททันทีซึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งในนโยบายก็อยากให้ท่านนายกให้ความสำคัญเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าคนกรุงเทพเนี่ยเสียหายเนี่ยเกิน 10,000 บาทแน่นอนและการเยียวยาตามพรบภัยพิบัติหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะได้อยู่ที่ประมาณ 9,000 หรือ 10,000 ซึ่งต้องเป็นกรณีที่เสียหายเชิงโครงสร้างเท่านั้นด้วยซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาทบทวนดีๆว่าหลังจากนี้จะเยียวยาอย่างไรถ้าเกิดเยียวยาได้ไม่ดีพอครับ ผมว่าอันนี้มันแจกเงินทุกคนคนละพันก็ยังไม่พอครับวันนี้เอาเรื่องนี้ให้สำคัญเหมือนที่ท่านได้ช่วยกับคนบางคนที่ท่านได้แจกเงินได้ครับ
0: คือเหตุมันเกิดไปแล้วแหละตอนนี้ต้องดูการเยียวยานะครับอาจารย์เบียร์ลงพื้นที่แบบนี้สำหรับหน้างานการแจกเงินด้วยความครบช่วยชาวบ้านมันช่วยชาวบ้านได้แค่ไหนหรือว่าสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะเห็นจริงๆนะฮะคนที่อยู่หน้างานเขาอยากได้อะไรเขาอยากเห็นอะไรมากกว่า
6: ไม่ถ้าเอาเรื่องช่วยชาวบ้านมันช่วยไม่ได้หรอกเรื่องการแจกเงินเพราะมันแจกได้ไม่กี่คนหรอก
0: มัน
6: ชัดเจน
0: อ
6: ันนั้นมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าทำทานให้ทานนะเป็นเรื่องรายบุคคลไปอันนี้จะเข้าใจได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปในมุมภาครวมที่เป็นหน่วยงานรัฐที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องคือนายกจะต้องสั่งการไงอย่างอาจารย์ลงพื้นที่อย่างเงี้ยอาจารย์หนาไม่เห็นหัวเลยนะภาครัฐอ่ะไม่

0: เห็นเลยไม่เห็นเลยจริงๆตั้งแต่วันแรกไม่เห็นเลยมันมีแต่ภาคเอกชนที่ลงไปเรือทุกลำอะไรมันเป็นทีมอาสาหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ไปตั้งแต่วันแรกอาจารย์วันแรกที่รู้ว่าน้ำขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็รีบสั่งคนผัดข้าวพันกล่องวันแรกด้วยความเร่งด่วนแจกจนถึงตีสี
1: ่
0: แล้วคนแบบหิวข้าวแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมันคือคืนแรกอะไรเงี้ยเราก็แบบเข้าไปวุ่นวายไปหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือจริงๆอ่ะคือมันต้องลงไปช่วยเหลือแต่ระดับนายกอ่ะระดับภาครัฐอ่ะเวลามันช่วยเหลือมันต้องช่วยเหลือมหาภาคคือมันต้องสั่งการลงไปที่ผู้ว่าสั่งการลงไปที่ผอ.เขตแต่ละเขตก็ต้องไปจัดแกนจัดการอย่างอาจารย์เนี่ยไม่เห็นแม้กระทั่งหน่วยบัญชาการในการจัดการอาหารอ่ะอย่าว่าอย่างนี้เลยล่มเก้าอ่ะยังไม่เห็นแม้แต่ห้องน้ำเพิ่งจะมีมาเมื่อวานเนี้ยห้องน้ำติดแอร์เลย
1: ผ่านมากี่วันแล้วน
0: ี่ใช่ผ่านมาตั้งกี่วันเพิ่งจะมีห้องน้ำอาจารย์ถามอาจารย์ปวดฉี่อาจารย์ฉี่ที่ไหนอ่ะอาจารย์เข้าพงหญ้าเลยครับทีมอาสาตรงนั้นบอกอ่ะแล้วอาจารย์ก็ต้องหมุนรถกันไปเพื่อไปเข้าปั๊มอ่ะสามวันติดอาสาทำงานกันแล้วผู้หญิงจะอยู่ยังไงคำถามก็ต้องนั่งรถกันไปปั๊มกว่าจะวนกลับมาได้อย่างเงี้ยมันวุ่นวายไปหมดเพราะอะไรไม่อำนวยความสะดวกเพิ่งจะมีห้องน้ำมาโรงครัวก็เพิ่งมาเนี่ยมันมีแต่การทำอาหารมาช่วยกันแต่เอาล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องเร็วอ่
1: ะอาจารย์เบียร์ลงพื้นที่ยืนยันครั้งหนึ่งไม่มีศูนย์บัญชาการไม่มีแบบว่าอย่างน้อยมีเต็นท์ของหน่วยงานภาครัฐที่แบบว่าให้คอยบัญชาการว่าตรงนี้มาตรงนี้นะมาประสานงานให้ไม่มีเลยเหรอฮะ
0: ไม่มีมีแต่ของเนี่ยมีแต่ของพวกมูลนิธิปุริตึงอย่างเงี้ยแล้วก็เต็นท์ที่อาจารย์มีแบบคอนเน็กชันอยู่แล้วก็สั่งทำให้เขาเป็นพ่อครัวทำอาหารแล้วอาจารย์จ่ายตังค์ให้เขาให้เขาทำอาหารทุกวันวันละพันกล่องอย่างเงี้ยทำเฉพาะในพื้นที่แล้วจะไปทำต่างหากอีกนะวันละ 4,000 กล่องเพื่อที่จะกระจายไปคลองจันบ้างไปล่องก้าบ้างไม่มี
1: เดี๋ยวก่อนนะไอ้ภาพเหล่านี้จริงๆมันควรจะมาจากภาครัฐไม่ใช่
0: ก็นั่นน่ะสิแล้วนี่คือเงินอาจารย์นะเงินอาจารย์ทำเองเนี่ยแล้วจะก็เรียกร้องมาตั้งแต่วันแรกนะด่าตั้งแต่วันแรกอ่ะแล้วอาจารย์ไลฟ์สดลงพื้นที่ทุกวัน
1: อ
0: ่ะอาจารย์คนดู 30,000 กว่าคน
1: อ
0: ่ะด่านั่งด่าทุกวัน
1: อ
0: ่ะแต่ก็ไม่เห็นมีใครขยับผ่านไป3วัน4วันน่ะผ่านวันที่4คือเมื่อวานนี้วันที่4วันนี้วันที่5วันที่4น่ะถึงได้เริ่มมีหน่วยเริ่มมีรถห้องน้ำแต่ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มขยับแล้วก็เริ่มมีอะไรแต่ทหารน่ะเห็นทหารมีจุดของล่มเก้ามีทหารเรือมาช่วยจุดของกองจ่ามีทหารบกมาช่วยแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสให้ดร.มาริกาไปช่วยประสานงานเนี่ยดร.มาริกาเขาก็สายด่าอยู่แล้วไงเขาก็ประสานงานไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ท่านอดุลหรือเปล่าชื่ออาจารย์ชื่อพี่อาจารย์อดุลแล้วก็พอดีว่าดร.มาริกาไปพูดว่าอาจารย์ทำงานอย่างนี้ช่วยสนับสนุนหน่อยเขาก็เอาอะไรนะสมาคมป่วยหน่วยงานที่เกี่ยวอะไรนะปกป้องภัยพิบัติแห่งชาติตอบโต้เป็นภาคประชาชนเขาก็เอารถเข้ามาซัพพอร์ตอาจารย
1: ์
0: ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่แล้วก็เพราะอาจารย์วันหนึ่งข้าวมันเยอะมากก็ไปเป็นรถ6ล้อ2คัน3คัน
1: นี่คือเอกชนนี่คือส่วนบุคคลในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะครับแต่ขอนิดนึงก่อนที่จะไปต่อนะผมอยากจะคุยอาจารย์เบียร์พ่ออาจารย์เดียววันนี้มีธุระต่อนะแป๊บนึงนะคุณผมไปที่อาจารย์รออยู่นิดเดียวสั้นๆฮะ
2: ครับ
1: จริงๆภาพแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมอาจารย์ถ้าข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วนำมาบริหารจัดการได้ดี
2: แรกสุดเนี่ยการเตือนภัยการระบายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและเป็นหน้าที
1: ่
2: ผมว่ามันต้องทำหน้าที่ก่อนนะครับก่อนที่จะกระโดดไปเรื่องช่วยเนี่ยจริงๆมันก็มีแผนหมดแล้วมันก็มีเทมเพลตอยู่แล้วนะปัญหาก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
2: นะครับถ้าย้อนไปปี2554
1: ครับ
2: นะครับตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็ถามผมในที่ประชุมเลยว่าควรจะตั้งคนอย่างไรเข้ามานะครับผมก็เสนอเลยว่าต้องตั้งคนแบบเสนาธิการไม่ใช่ตั้งแบบผู้บัญชาการนะครับเพราะว่าจะต้องวางแผนและคิดอย่างเงี้ยวางแผนก็คือห้องน้ำต้องไปครัวต้องไปนะครับ
1: นี่คือตอนปี54
2: ใช่
1: ปีนี้มีไหมฮะมีคนมาถามอาจารย์ไหมเลขาธิการ
2: ไม่
1: อุทกพัฒน์มูลนิธิอุทกไม่มีเลย
2: แต่จริงๆในมูลนิธิอุทกพัฒน์เนี่ยเราเน้นเรื่องการพัฒนานะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องภัยพิบัติแต่เราก็ย้อนกลับไปดูว่าชุมชนของเราเนี่ยเกิดภัยพิบัติไหมก็มีแต่น้อยแล้วช่วยตัวเองได้อ
1: ันนี้สำคัญ
2: ครับ
1: ต้องช่วยเหลือตัวเองได
2: ้ครับ
1: ซึ่งตอนนี้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองอยู่บ้างไม่แน่ใจนะคุณ
3: เอิร์ธคืออย่างนี้ครับผมอยากจะถ้าเกิดมีประเด็นไหนที่ผมพูดอาจจะไม่ตรงก็ทั้งสองท่านเชิญแก้ผมได้นะฮะสิ่งที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้ไปหาเรื่องรัฐอะไรนะฮะแต่เราไม่เห็นจริงๆและในวันที่27เนี่ยที่เราลงไปรามคำแหงเนี่ย เราไม่เห็นเจ้าหน้าที่รัฐเลยนะครับเราเจอ1คนครับก็คือมาขอถุงยางชีพจากเราแล้วก็ขอถุงยางชีพเพื่อกลับไปบ้านซึ่งก็เป็นเจ้าที่ที่เขตบางกะปิครับแต่อย่างไรก็ตามครับในพื้นที่ตรงนั้นที่บริเวณคลองจันเนี่ยไม่มีการบริหารจัดการเลยตอนนี้สิ่งที่ประเทศ

0: ไทยเนี่ยเราไม่ได้ขาดเรื่องน้ำใจเลยนะครับแต่เราขาดเรื่องรัฐที่จะมาบริหารจัดการความช่วยเหลือดังนั้นครับวันนี้สิ่งที่มูลนิธิต่างๆเขาทำเองเนี่ยคือชาวบ้านใครทักใครไปใครส่งความช่วยเหลือใครไปคนนั้นถ้าเกิดไปเจอมูลนิธิที่สามารถช่วยได้ก็โชคดีแต่รัฐไม่มาบริหารมูลนิธิเลยครับหรือแม้กระทั่งที่ลาดกระบังครับผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆนะครับตอนที่ตรงที่จะเข้าเคหะร่มเกล้าเนี่ยฮะมันจะมีสะพานก่อนพอสะพานลงไปปุ๊บเนี่ยจะมีทั้งหมดถนน4เลนที่เป็นคอสะพานนะครับ3เลนเนี่ยมีรถที่เสียจอดอยู่แล้วก็ไม่มีการยกครับผมก็ไปถามมูลนิธิว่าทำไมไม่ยกรถที่เสียออกเพราะเรือมันจะได้เข้าได้4เลนเลย
1: แล้วเขาตอบว่า
0: ก็ไม่รู้ต้องพาไปเอาไปบอกใครไม่รู้ว่าต้องประสานใครเราไม่เจอเจ้าหน้าที่รัฐที
1: ่ไม่มีเลยเหรอฮะ
0: ไม่มีจริงครับ
1: เขตเกิดมันไม่มีสักคนเลยเหรอฮะ
0: คืออย่างนี้นะฮะเจ้าหน้าที่รัฐมีไปทำหน้าที่เหมือนจิตอาสาบางคนก็ไปแจกของเท่าที่มีเช่นผบตรเช่นทหารผบเหล่าทัพมีไปแจกของแล้วก็กลับแต่หน่วยงานที่ไปตั้งโต๊ะเพื่อบริหารจัดการความช่วยเหลือเนี่ยไม่มี
1: ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะของมีแต่คนงานบริการไม่มี
0: ถ้าอาจารย์เบียร์
1: เดี๋ยวอาจารย์เบียร์เสริมแน่นอน
0: มีคนกองไว้กับพื้นเลยเพราะไม่รู้ต้องไปให้ใครเขาทำมาพันชุดสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงก็บูด
1: อาจารย์เบียร์จริงเท็จขอแบบให้เห็นภาพ
2: จริงมันจะมาเป็นไม่จริงล่ะเมื่อคืนอาจารย์ไปก็วางกองอยู่น่ะตอนน
1: ี้เสียดายนะ
2: เสียดายคือตอนนัดนะตอนแรกๆอาหารไม่พอทำเท่าไหร่ก็ไม่พอมีวันหนึ่งอาจารย์พีคสุดเลยคือ 8,200 กล่องที่อาจารย์ทำไปอ่ะอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยอาจารย์เอาลงเอาน้ำไปลงอันนี้ของจัดเลยเมื่อวานนี่เกิดสดๆเลยอาจารย์เอาน้ำดื่มอ่ะไปลงปรากฏว่าอาจารย์เข้าไปแจกแป๊บเดียวอ่ะออกมาประมาณชั่วโมงกว่าน้ำหายหมดเลยมีคนถ่ายคลิปมาให้ดูโดนขโมย
1: เอ
2: าไปวางไว้อยู่ร้านขายของชำแล้วน้ำคิตตี้อาจารย์เนี่ยที่เอามาบริจาคเนี่ยมันตั้ง20,000กว่าขวดเกือบ 30,000 ขวดอ่ะหายในชั่วโมงกว่าแล้วปรากฏมีคลิปก็คือเอารถมาขนรถไอ้รถเข็นผักอ่ะแล้วก็เอามาใส่รถกันแล้วกวนวนกลับมาขนไปขนไป
1: ขนไปเพื่อไปแจก
2: ไปไม่ใช่ไปแจกเอาไปขายนี่แหละ
1: แหมอุตส่าห์มองเราในแง่ไอ้พวกนี้มันน่าจะโดนจับนะเนี่ย
2: ก็ใช่ไงไม่แต่ปัญหาคือคนเวลาเอาของมานะจุดคลองจันเนี่ยแย่ที่สุดเลยจะบอกให้แต่ตอนนี้เขามีหน่วยงานเข้าไปดูแลนะเพราะอาจารย์คุยกับดร.มาริกาว่าเขามีกอพ.ปอพ.อะไรเข้าไปดูแลแล้วหน่วยงานตำรวจไปดูแลตึกนั้นตึกนี
1: ้
2: คือไอ้ตรงคลองจันมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้หนักเท่ากับร่องเก้าเพราะคลองจันมันเล็กพื้นที่มันสร้างแต่ร่องเก้ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากทีนี้ไอ้ตรงร่องเก้าเนี่ยไอ้ตรงคลองจันเนี่ยมันไปอ่ะอาจจะไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่วันหนึ่งครั้งหนึ่งอาจารย์เข้าไปตอนประมาณ2:00เพราะว่าอาจารย์ไลฟ์สดแล้วบอกว่าคลองจันหิวข้าวแต่ละคนพิมพ์มาตึกนั้นยังไม่ได้อาหารยังไม่ถึงอาจารย์ก็เลยตัดสินใจไปเสร็จปุ๊บไม่มีเจ้าหน้าที่กูจะแจกใครวะในทีเนี้ยแล้วมันไม่รู้จะลงแล้วก็ไปหาเรือเอกชนแล้วก็ไปติดต่อเรือก็ยังจะถอนกำลังเขาก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเขาไม่ไหวแล้วกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องถอยเอาข้าวอ่ะกลับไปที่ลมเก้าเพื่อเอาไปแจกใหม่ที่โรงก้าวมันกลายเป็นแบบมันก็เลยกลายเป็นแบบอาจารย์เสียเวลาไปหมดเลยแต่ดีว่าข้าวที่เราทำอ่ะมันไม่เสียมันสามารถพับผ้าซีอิ๊วมันกินตอนเช้าได้แต่ที่เราเห็นคือคนเอาข้าวไปติดต่อเรือไม่ได้เพราะเรือก็อพยพผู้ป่วยเพราะช่วงแรกแล้วก็อพยพคนข้างในออกข้างนอกแล้วก็เริ่มแบบดูเคสอะไรต่างๆปรากฏเขาขี้เกียจรออ่ะคือคนไปบางทีเขาอยากถ่ายรูปแล้วกลับเพราะว่าเขาไม่ได้แบบคิดว่าจะเข้าไปแจกก็กองเวลากองเสร็จปุ๊บติดเคสติดอะไรถ้าเขามีเวลาว่างอาสาก็จะเอาอาหารพวกนี้ดำเนินการใครว่างเข้าไปทีนี้อาสาก็ไม่รู้ว่าอาหารใครพอเราไม่รู้อาหารใครไม่ได้บอกกับกองก็ไม่มีใครกล้าแตะก็ต้องกองไว้เสีย
1: อย่างที่อาจารย์รอยังบอกนะคือเราต้องการเสนาธิการที่สามารถที่จะวางแผนดีและ1 2 3 4ใครทำอะไรยังไง
2: คือตอนนี้หัวหน้าอาสาเขาก็คุยกันแต่ประเด็นคือเวลาคุยกันมันก็มีซ้ำซ้อนบ้างอะไรบ้างแล้วมันต่างคนต่างมาช่วยก็แบกเรือมาก็ลงเลยก็บางทีก็ไม่ได้คุยกัน
1: แต่ต้องมีเซ็นเตอร
2: ์มันไม่มีเซ็นเตอร์
1: จุดแต่ละจุดต้องมีเซ็นเตอร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: มีเซ็นเตอร์เสร็จแล้วก็สั่งใช่ไหมมีเซ็นเตอร์แล้วก็มี
0: คุยกันเองอย่างเดียวแล้วคือใครช่วยได้ก็ช่วยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยต้องมองภาพโควิดเนี่ยตอนนั้นผมเป็นโฆษกกทม.นะฮะโควิดมันมีปัญหาคือ50เขตทุกบ้านมีโอกาสเป็นหมดซึ่งตอนแรกก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันสุดท้ายเราตั้งศูนย์แต่ละศูนย์แต่ละเขตและดึงหน่วยงานทั้งหมดมารวมกันเช่นมูลที่เส้นได้มูลที่ร่วมกตัญญูทุกคนต้องมาจบที่เขตและนั่งรวมกันเลยประชุมกันทุกวันอันนี้แต่ละเขตนะครับแต่อันนี้สิ่งที่ต่างกันคือพื้นที่ที่หนักๆเนี่ยสำหรับผมนะผมว่ามันมี2พื้นที่หลักนั่นก็คือคลองจันท
1: ร์
0: แล้วก็เคหะร่วม9ฝั่งทนเนี่ยแทบจะไม่ท่วมเลยน้อยมากถ้าเกิดเราสามารถระดมไม่จำเป็นต้องผอเขตนะครับระดับหัวหน้าฝ่ายเนี่ย1เขตมี10ฝ่ายเนี่ยสามารถมาช่วยได้ด้วยซ้ำผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรซึ่งภายหลังท่านรองผู้ว่าเนี่ยที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติท่านก็ออกมาพูดในวันที่28ว่ามันไม่มีการตั้งศูนย์จริงก็น้อมรับแต่ไม่ได้ขอโทษนะครับน้อมรับแต่ว่าตอนนี้มาตั้งศูนย์อยู่ที่ฮอนด้า แต่สุดท้ายแล้วมันต้องมีศูนย์ที่หน้างานด้วยครับผมว่ามันเป็นปัญหาอยู่ครับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักตรงนี้สั้นๆนิดเดียวนะครับเขาบอกว่าน้ำเหนือจะมาอาจารย์รอยน
3: ครับ
1: น้ำเหนือจะมาแล้วเดี๋ยวจะมีฝนเติมเข้ามาเราต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวอาจารย์รอยนช่วงหน้าจะวาดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบเข้าใจง่ายๆนะครับนั่นคือประเด็นแรกอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังท่านนายกพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินละครับว่าตกลงใช่หรือไม่อย่างไรที่แจกไปเขาต้องการช่วยใช่หรือไม่รวมถึงดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างท่านรัฐมนตรีพลพีนะครับกับอาจารย์สีตางนะฮะที่บอกให้เปิดเขื่อนเนี่ยอาจารย์รอยจะเพิ่มเสริมได้นะฮะในประเด็นที่เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันนะฮะให้เปิดเขื่อนให้ปิดเขื่อนแป๊บนึงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงนึงไม่ได้สั่งนะแต่แค่เสนอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
2: ่ราคาคุยเหลือเกิน
4: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
2: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และด็อกเตอร์คาร์
5: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
6: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
7: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
8: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: กลับมากันต่อนะครับผมไปถึงช่วงนี้นะครับยังอยู่กับอาจารย์เบียร์นะฮะคุณพงศกรและแน่นอนอาจารย์รอยนนะครับอย่างนี้อาจารย์รอยนผมถามแบบตรงไปตรงมาเพราะตอนนี้เขาบอกว่าน้ำเหนือกำลังจะมา
10: ครับ
9: เราควรจะต้องเฝ้าระวังและบวกกับล่าสุดนะตอน 9:36 นะอาจารย์กรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ภาพบน Facebook แจ้งเตือนประชาชนซึ่งดูง่ายขึ้นเดิมเยอะนะต้องขอชมนะบอกให้เตรียมรับมือการคาดการปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่5ถึง8ตุลาคมรวมทั้งหมดเนี่ย96ชั่วโมงคือ4วันอาจารย
10: ์
9: ฝนตกหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับฝนตกหนักหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและบอกด้วยนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มจากภาคอีสานและเหนือก่อนจากนั้นภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นลงข้อมูลสภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรมอุตุนิยมวิทยาจะอัปเดตข้อมูลเป็นระยะค่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้น้ำตรงนี้แหละบุบๆเติมมาแล้วจะมาที่กรุงเทพมาทางภาคกลางเราต้องกังวลไหมฮะ
10: อันแรกสุดสิ่งที่น่าแปลกใจตั้งแต่ต้นปี
9: คือ
10: ครับผมดูเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยปรากฏว่าน้ำที่ไหลเข้าสะสมเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากแล้วก็ปรากฏว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยระบายมาตลอดเขาไม่ได้บริหารแบบกักเก็บนะฮะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกลับรู้ว่าปีนี้น้ำจะมากแล้วระบายเพราะนั้นตอนนี้ทั้งเขื่อนสิริกิติ์ทั้งเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังรองรับน้ำได้อีกเยอะนั่นก็คือส่งต่อมาที่นครสวรรค์ที่ค่ายนะฮะที่เจ้าพยาต้นเจ้าพยาที่ค่ายจิรประวัติปรากฏว่าน้ำตอนนี้เนี่ยก็ขยับจาก 1,900 ลูกบาศก์เมตรเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เกณฑ์ที่จะเป็นภัยพิบัติเนี่ยมันต้องขึ้นไปถึง 3,400
9: ลูกบาศก์
10: นะครับใช่ครับแล้วก็ปี2554เนี่ยมันขึ้นไปถึง 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
9: อันนั้นหนักเลย
10: เพราะนั้นยังห่างนะฮะอันที่1อันที่2ส่วนที่ไม่ได้ผ่านที่ค่ายจิรประวัติก็คือจากสแกกลางซึ่งตอนนั้นเนี่ยตรงถัดจากตัวเมืองเนี่ยมันมีพื้นที่แก้มลิงอยู่ 2,000 กว่าไร่แต่เราก็ไปใช้กันผิดๆเพราะนั้นมันก็เลยรับน้ำไม่ได้จากสแกกลางจากสุพรรณบุรีซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีฝนหนักตอนนี้มีฝนหนักแล้วนะครับก็จะไหลมาสมทบแต่ไม่เยอะเพราะนั้นน้ำเนี่ยน้ำเหนือเนี่ยไม่น่ามาก
9: ไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะ
10: ไม่น่ามากแต่ไม่ถึงขนาดที่โอ้โหจะวิกฤตอันที่หนึ่ง
9: รับได
10: ้ครับ
9: รับมือได้โอเค
10: ครับอันที่สองเนี่ย ผมก็ดูจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ได้ดูแค่เอลนีโนลานีญาแต่ดูที่อันดามันนะครับก็คือลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือที่ทะเลจีนใต
9: ้
10: ก็ยังสูงอยู่แต่อ่อนแล้วนะครับแล้วคาดการฝนที่เรามีเนี่ยพูดถึงวันที่5เนี่ยมีฝนก็จริงแต่ไม่น่ามากนะครับไม่น่ามากครับแล้วคลื่นในอ่าวไทยตอนนั้นก็ยังไม่สูงนะครับไปสูงด้านอันดามันกับที่ทะเลจีนใต้ครับครับ
9: แสดงว่าตอนนี้เราไม่ต้องถึงขนาดตระหนก
10: ใช่ครับเอาเวลามานั่งทบทวนบริหารสถานการณ์ให้ดีระบายน้ำให้ดีจัดสรรการช่วยเหลือให้ดีดีกว่านะครับอย่าไปสร้างข่าวใหม่อะไรกันเลย
9: อย่างเงี้ยจากอาจารย์รอยศนะผู้มีประสบการณ์เรื่องของน้ำนะฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์เบียร์ฟังอย่างนี้แล้วโอเคคนที่ต้องบริหารจัดการก็คือว่ากันไปแต่จริงๆหน้างานก็ยังหนักอยู่เดี๋ยวอาจารย์เบียร์จะลงพื้นที่ไปใช่ไหม
4: ใช่ไม่ปัญหาคือเมื่อกี้ไปออกรายการมาใช่ไหมหัวกระแสแล้วจะก็ฟังอาจารย์ที่อยู่กรมชลเมื่อกี้นี้ว่าเดี๋ยวมันสถานการณ์เนี่ยเขาก็ว่ามันดูไม่หนักแต่พอเวลาหน่วยงานรัฐว่าไม่หนักทีไรเนี่ยก็เห็นว่าหนักทุกทีคือมันจนเขาว่าเอาอยู่เนี่ยใช้คำนี้ไม่ได้แล้ว
9: มัน
4: เป็นใครไปกันแล้วกลายเป็นคำการากินีไปแล้วอ่ะกลายเป็นคำเสนียดมากเลยคำนี้ไม่มีใครกล้าพูดที่ตีปากเลยนะบอกให้เพราะว่าอะไรมันเอาไม่อยู่เลยแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่ามันต้องรอดูเหตุการณ์จริงคือวันที่เท่าไหร่นะห้าวะ
9: ที่ฝนตก
4: ที่ฝนจะตกวันนี้5เป็นต้นไปนะ
9: 5ถึง4วัน
4: 4วันอ่ะแล้วถ้ามันปริมาณน้ำฝนมันมีบวกกับน้ำเหนือที่มันหนุนบวกกับที่ระบายน้ำไม่ได้หมดแล้วเขาบอกเราว่าเดี๋ยวน้ำมันจะลดนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะดีดกลับขึ้นมาที่มันเป็นท่วมอยู่แล้วตอนนี้มันจะไปหนักรอบนอกอย่างเขาบอกมาตอนนี้คือนครนายกคือยุบจมมิดหัวแล้วนครนายกแล้วก็เริ่มไปลามไปบริเวณใกล้เคียงมันไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ภัยพิบัติทั้งหมดคือมันครอบคลุมหมดทุกจังหวัดไอ้ที่บริเวณที่มันส่งผลเกี่ยวกับน้ำเหนือเนี่ยมันไปหมดเลยเพราะว่าด้วยปริมาณน้ำฝนมันสะสมมันชะลออยู่ที่นี่อย่างเงี้ยมันก็เลยท่วมเท่าที่อาจารย์ท่านวิเคราะห์ให้ฟังอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์มองว่าหน่วยงานภาครัฐอะ
9: ยังไม่เฉยอะโอเคเอาแบบตรงๆเลยอาจารย์คนที่ลงหน้างานจริงๆเห็นจริงๆเดี๋ยวผมถามคุณเอิร์ทด้วยนะแบบตรงไปตรงมาอันนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะคุณเอิร์ทไม่เป็นไรให้อาจารย์เบียร์เอาแบบตรงๆเลยคนที่เห็นหน้างานจริงๆคนที่ลงพื้นที่จริงต้องการการสนับสนุนอะไรมากที่สุด
4: ก็อะไรที่อาสาทำอยู่ตรงเนี้ยมึงช่วยไปทำนิดนึงแค่นั้นเลยคือแค่ลงไปทำแทนประชาชนน่ะลงไปทำแทนอาสาแค่นั้นเลยก็เนี่ยพวกอาจารย์ถามมีหน่วยงานไหนวิ่งเรือตอนกลางคืนน่ะตีสามตีสี่ที่ไปดูเคสแบบพวกอาสาบ้างอ่ะซึ่งความเป็นจริงมันเป็นหน้าที่รัฐนะการไปส่งข้าวส่งน้ำมันเป็นหน้าที่รัฐนะมันเป็นหน้าที่ของอะไรนะกทม.สำนักงานเขตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำถามทุกวันนี้มันเป็นภาคอาสาประชาชนอย่างอาจารย์เนี่ยอย่างบางคนเขาไม่มีเรือรู้ไหมเขาทำยังไงเขาห่วงยางอ่ะเป่าลมเอาไม้กระดานพาดแล้วบางคนก็นอนอยู่ในห่วงยางแล้วเกาะขาต่อๆกันอ่ะแล้วก็แบกข้าวใส่กะละมังไว้บนอกตัวเองอ่ะเพื่อเอาข้าวไปแจกตามซอยอ่ะนี่คือภาพประชาชนเด็กวัยรุ่นน่ะนี่คือภาพจริงที่อยู่ในสถานการณ์จริงในร่มเก้านะในเคหะคลองจันทน์นะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ก็ทำแบบนี้กันนะ
9: ช่วยกันอย่าง
4: น
9: ี้
4: ใช่เด็กวัยรุ่นด้วยที่กำลังแบบลำเลียงอาจารย์เขาทกทักหาอาจารย์กับอาจารย์ออกเรือไปอาจารย์ยังดียังมีเรือเพราะยังมีอาสาที่มาสาอะไรต่างหลายทีมเนี่ยซัพพอร์ตอาจารย์คืออาจารย์เป็นเรียกว่าคือบุคคลมีชื่อเสียงอะพอเราลงไปเขาก็จะซัพพอร์ตอาจารย์ลงเรือผมเลยเดี๋ยวจัดการให้แต่คนอื่นเวลาเขาไปเขารู้ว่าเรือพวกนี้มันต้องกู้ชีพกู้ภัยเขาก็เอามาของเขาเองเรือลำเล็กบ้างแต่เขาใช้วิธีการเกาะเรือแล้วเดินกันไปอ่ะเดินลำยังเรือแต่มีข้าวกับน้ำอยู่บนเรือแล้วก็เดินไปแจกตามซอยที่เรือเข้าไปไม่ได้เรือลำใหญ่เข้าไม่ได้ก็เอาเรือหางไอเรือลำเล็กๆที่เอาไว้พายอ่ะก็หางพวกนี้ลำเลียงเข้าไปพวกนี้คือทำเองแล้วอาสาเนี่ยเสี่ยงตายนะไฟรั่วก็ล่าสุดก็ต้อง CPR สุดท้ายเสียชีวิตอย่างเงี้ยเพราะว่าโดนไฟรั่วแล้วก็ต้องคอยแจ้งการอัปเดตกันเองแล้วก็แบบมันอันตรายไปหมดแล้วน้ำก็สกปรกล่าสุดก็เจองูเหลือมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันอะไรเละเทะไปหมดแล้วขยะน้ำกัดเท้าเศษกระเบื้องเศษแก้วเนี่ยจริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันควรเป็นหน่วยงานรัฐที่เข้ามาทำแจกข้าวต้องเป็นหน่วยงานรัฐรับลำเลียงผู้ป่วยต้องเป็นหน่วยงานรัฐหายหัวไปไหนหมดคำถามอาจารย์ล่องเรือทุกวันนะไม่มีวันไหนที่อาจารย์หยุดในการไปลงพื้นที่เลยไม่มีและอาจารย์ล่องเรือเนี่ยอยู่จนถึงตีสี่ตีห้าทุกวันไม่เห็นหัวเลยแม้แต่หัวเดียว
9: ไม่รู้อาจารย์
4: ล้นกูเนี่ยที่อยู่ในน้ำเนี่ย
9: ไม่รู้ว่าพออาจารย์พูดอย่างนี้แล้ววันนี้จะเจอไหมต้องมาลงพื้นที่วันนี
4: ้ก็เดี๋ยวต้องไปดูวันนี้จะมีหรือเปล่าแต่ก็มีบางทีบางอาจารย์ก็เห็นสสไปพายเรือไปดูสถานการณ์ตอนกลางคืนก็เห็นอยู่เขาก็แนะนำตัวกับอาจารย์บอกผมเป็นสสเขตนี้ครับก็มาลงดูพื้นที่แต่จะก็ไม่ได้คุยกับเขานะเพราะไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปเก้าทีก็อาจจะทำยังไงจัดการยังไงเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะกทม.เป็นเรื่องของทางหมอเขตสสก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้หรอกแล้วสุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันต้องเป็นหน้าที่อำนาจรัฐไงแล้วตอนนี้มันยังไม่เป็นอุทกอะไรนะภัยพิบัติใช่ไหมมหาอุทกภัยมันเป็นหรือยังเนี่ย
11: ก็
4: มันเป็นภัยพิบัติมันควรจะต้องประกาศแล้วไหมอ่ะ
9: ก็ตามที่พี่ยุทธพูดอ่ะอุทกภัย plus
4: มัน
9: สรยุทธ
4: ์มันเห็นนะว่ามันทั่วทุกพื้นที่เลยนะมันแล้วอย่างในร่มเก้าอ่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยคนที่พาจันไปเรือเดินอยู่คิดว่าน้ำยุบแล้วนะมันยุบไปแค่เนี้ยแล้วเดินอยู่หวบนี่คอบางจุดอ่ะก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรที่อาจารย์ทำอยู่หรืออาสาต่างๆไม่ว่าจะมูลนิธิอะไรทำอยู่อ่ะหน่วยงานรัฐควรไปทำ
9: นี่คนที่เคยอยู่กับกทม.มาก่อน จะต้องถามแล้วไอ้แบบนี้มันจะต้องบูรณาการยังไงคือทำยังไงต้องทำยังไงที่อาจารย์เบียร์ต้องขอเฮ้ยลงมาช่วยหน่อยสิ่งที่อาสาทำอยู่ตอนเนี้ยเอาคนของรัฐมาทำ
11: คืออย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าสภากำลังรัฐเนี่ยถ้าเกิดเราไปทำแข่งกับมูลที่เนี่ยยังไงก็ไม่พอแต่วันนี้กำลังใจทั้งเรื่องของอุปกรณ์ความช่วยเหลือเนี่ย มันมีเยอะมากแม้กระทั่งเรือนะครับสมมุติถ้าต้องการเรืออะไรเนี่ยโพสต์ไปแป๊บเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าเรือมาเพียบแต่วันนี้คำถามคือมาแล้วไปไหนเพราะเขาไม่รู้ไงครับมันก็คือต้องทักกันเองต้องแชทกันเองแล้วถ้าเกิดหน่วยงานรัฐไม่มาบริหารจัดการความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ถึงหรอกครับสมมติอาจารย์เบียร์ไปในพื้นที่พอเข้าไปในซอยเนี่ยกว่าถึงโซนด้านในเนี่ยถ้าเกิดไปปุ๊บคนก็จะขอดักและขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยมันก็ไม่ถึงด้านในทันทีทักทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถบริหารจัดการได้ว่าคนนี้ไปช่วยโซนนี้คนนี้ไปช่วยโซนนี้ก็จะทำให้ได้ความช่วยเหลือมากขึ้น
9: เอางี้คือขาดคนที่มีวิชั่นและมีความกล้าในการตัดสินใจใช่หรือไม
11: ่ขาดการบริหารครับ
9: โอเคคุณผู้ชมครับขาดการบริหารเพราะฉะนั้นนายกเองลงพื้นที่ไปนะ2วันแล้วใช่มั้ยฮะลงพื้นที่ไปแต่รู้มั้ยฮะว่าการลงพื้นที่ของท่านนายกตอนแรกนะฮะเขาบอกว่าตรงเนี้ยไม่เห็นหัวเจ้าหน้าที่สักคนเลยอาจารย์รอยนพอนายกจะลงมาเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่มาจากไหนก็ไม่รู้เพียบอย่างงี้ฮะเป็นรายงานข่าวนะก็บอกว่าในคืนที่ท่านนายกไปตรวจน้ำท่วมมีอาสากู้ภัยหน้างานโพสต์ข้อความแฉฮะบอกว่าขณะที่กำลังจะนำเข้ากล่องนี่แหละและอาหารเนี่ยเข้าไปส่งผู้ประสบภัยที่รออยู่นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งบอกว่าให้รอไปก่อนรอนี่เขียนเงี้ยรอนายกเข้าหลัง4ทุ่มค่อยมาความหมายคือนายกเข้าตอนนี้จนถึงประมาณ4ทุ่มแล้วคุณค่อยเข้ามาขณะที่คุณเล็กฝันเด่นฮะนะเล็กบอกว่าอะไรลงพื้นที่ขับเรือส่งข้าวที่เคหะร่มเกล้าคืนนั้นพอดีเช่นเดียวกันก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วคุณเล็กฝันเด่นบอกว่าระบบเลียแข้งเลียขาเอาใจนายควรเลิกนิสัยแบบนี้ได้แล้วถ้าคนใหญ่คนโตจะมาก็ขนของเข้ามาช่วยไม่ใช่สั่งให้คนอื่นหยุดช่วยเพื่อมาเปิดทางหรือรอรับขบวนนายกรัฐมนตรีพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
12: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
13: เป็นอีกหนึ่งข่าว
14: เที่ยวนะคะ
12: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
15: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
16: พี่หมอชัวร์มั้ย
17: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
18: ่ราคาคุยเหลือเกิน
19: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
20: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
15: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr.

0: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
1: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
2: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
1: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
0: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
1: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
0: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
3: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
0: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
5: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เบียร์อาจารย์รอยยนและคุณพงศกรอยู่ในรายการถกไม่เถียงกันต่อนะครับเอาเป็นว่าคลิปที่ เปิดไปที่เป็นภาพเป็นโพสต์ของกู้ภัยเองก็ดีคุณเล็กฝันเด่นเองก็ดีนะครับที่บอกว่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่บอกห้ามนะอย่าเพิ่งเข้าไปแจกของเพราะอะไรเดี๋ยวนายกกำลังมากลับไปอีกทีนึงหลังสี่ทุ่มนะตายผมจะถามทั้งสองท่านอะลงพื้นที่จริงอะผมถามจริงเถอะอาจารย์เบียร์คุณเอิร์ทก่อนจริงไหม
6: คืออย่างนี้นะครับผมไล่สองเหตุการณ์แล้วกันที่ผมเจอกับตัวเองนะครับอันแรกคือตอนที่ผมเข้าไปถามท่านนายกเนี่ยท่านก็ดูในคลิปก็ได
5: ้
6: ทีมรอพอนายกเนี่ยพยายามเอาไฟส่องเนี่ย
5: ส่องใคร
6: ส่องใส่กล้องเพื่อไม่ให้มีการถ่ายได
5: ้เฮ
6: ้
5: ย
6: แล้วก็อันนี้ก็คือเกิดขึ้นกับไอ้เรื่องเหตุการณ์เดียวกับตอนแจกเงินนะครับคือเขาพยายามจะปิดเนี่ยไฟอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะคือการกีดกันประชาชนออกรวมถึงตอนที่แจกตังค์ก็มีการมาบังไม่ให้ถ่ายเขาพูดเลยนะไม่ให้ถ่ายสิ่งเหล่านี้มันเป็นการไม่สะท้อนความจริงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือครัวร้านอาหารครัวทักษิณที่ทำครัวร่วมกับเรานะครับก่อนที่ท่านนายกจะไปเนี่ยให้ความเป็นธรรมนะครับท่านนายกไม่เคยพูดเรื่องเหล่านี
5: ้
6: แต่ว่าทีมงานท่านก็บอกจริงๆว่ารอให้ท่านนายกออกก่อนแล้วค่อยแจกอาหารต่อได้คือคำถามคือว่าวันนี้พวกอย่างพวกผมเนี่ยไปช่วยอย่างหลายๆคนเนี่ยไปช่วยคำถามคือทำไมเราต้องให้ความช่วยเหลือเนี่ยถูกรอคนที่มาตรวจเยี่ยมก่อนมันไม่ใช่นะครับ
5: นี่ตั้งเป็นคำถามอาจารย์เบียร์โดนไหมจริงไหมอันนี้คุณเอิร์ทบอกจริงอ่ะโดนเองอาจารย์เบียร
7: ์ก็อาจารย์มีโอกาสได้คุยกับคุณบุ๋มพรรณดาก็บอกรายการเมื่อกี้คุณบุ๋มบอกว่ามีหลักฐานเป็นทีมงานของคุณบุ๋มที่เจอสถานการณ์นะเป็นข้าวที่กำลังจะออกไปแต่ไม่ให้แต่คุณบุ๋มเขาฝืนคำสั่งก็เข้าออกไปซึ่งมันไม่ควรทำอยู่แล้วอย่างที่เวลาเราจะแจกข้าวเนี่ยอาหารพวกนี้มันรอไม่ได
5: ้
7: เอาข้าวเขาหิวทุกเวลามันหิวแล้วเด็กบางคนมีเด็กเล็กแดงอย่างเงี้ยเขาหิวข้าวกันหมดก็ต้องรีบเอาข้าวสันดาแบบนี้มันใช้ไม่ได้หมายถึงคนเฉลียนะไม่ใช่หมายถึงนายกนะ
5: ผมเชื่อว่านายกไม่น่าจะรู้นะ
7: ใช่ตั
5: วท่านเอง
7: มันเป็นเรื่องปกติที่คนข้างล่างอ่ะคนใต้บังคับบัญชามันจะทำสันดาแบบนี้ก็ถ้านายกอยากจะรู้เรื่องจริงนายกก็ใส่โมงลงพื้นที่เอาผ้าคุมหน้าคุมตาปิดหน้าปิดตาแล้วก็ลงเลยลองไปดูเพราะว่าอาสาเขาคุมหน้าคุมตาใส่แว่นใส่อะไรใส่หมวกกันเซฟใส่ชูชีพก็จ้างใครสักคนหนึ่งชุดหนึ่งหรือขออาสาสมัครแต่บอกว่าอย่าบอกใครลงไปไล่ดูเองเลยจะได้รู้เขาทำจริงยังไงไปอย่างนี้มันจะจริงอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่มันบานเบอะไปหมดไอ้ใครมันจะไปรู้จริงเวลารายงานสถานการณ์ไอ้พวกนี้ไม่ได้ลงพื้นที่มันจะรายงานอะไรได้มันก็โป้ปลดมดเท็จเท่านั้นอ่ะมันก็พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านสุดท้ายแล้วมันจะได้ความจริงอะไรเอาในอย่างนี้ในยกฉลาดไหมเนี่ยเพราะนั้นเวลาอาจจะไม่ได้ด่าเพราะว่าโง่นะหมายความว่าเราต้องรู้จักพิจารณาสิเวลาเราฟังอ่ะเราฟังคนอื่นพูดไม่ได้เราต้องเอาตัวเองไปเรียนรู้ตัวเองดิต้องไปรับฟังจากเสียงของประชาชนไม่ใช่รับฟังจากเสียงคนรอบข้างก็ในเมื่อรอบข้างมันยังไม่ลงพื้นที่มันยังไม่มีผลงานแล้วมันจะเอาเรื่องที่ไหนไปรายงานมันยังไม่เคยไปนั่งเรือดูพื้นที่ด้วยซ้ำมันเอาอะไรไปรายงานเพราะนั้นนายกก็ต้องลงไปเองไปฟังเองไปพูดเองไปดูเองทุกอย่างก็จะรับรู้เองหมดไปเป็นคาราวานขนาดนี้เนี่ยเวลานายกมาเจ้าหน้าที่เต็มเนี่ยลงกันเนี่ยคำถามคือเวลาอื่นไปไหนหมดทำไมไม่อยู่กันแบบนี้ ทำไมวันนี้วันเดียวถึงทำได้ทำไมทุกวันมึงทำกันไม่ได้คำถามหายหัวไปไหน
8: อาจารย์รอยนมีครับมีความคิดเห็นอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมนะ
9: อย่างนั้นผมเล่าประสบการณ์นะปี2554เนี่ยข้อมูลรายงานระดับน้ำมาตามระบบราชการเนี่ยเราไม่มั่นใจเราส่งทีมลงไปวัดใหม่ผิดหมดเลย
8: รายงานเข้ามากับที่ส่งทีมลงไปวัด
9: ครับ
8: มันคนละตัวเลขกันเลยเหรอ
9: คนละตัวเลขเลย
8: เอ้าตายสิฮะคนละตัวเลข
9: เพราะนั้นการลงพื้นที่ให้เป็นเนี่ยเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาเลย
8: เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์บอกลงพื้นที่ให้เป็นอ
9: ัน
8: นี้คือลงพื้นที่เป็นหรือไม่เป็นฮะอาจารย์โอเคแค่อาจารย์หัวเราะก็รู้แล้วนี่คือแบบลงพื้นที่ไม่เป็นถ้าลงพื้นที่เป็นต้องทำประมาณไหนฮะไม่ได้
9: สามคนไปกับตำรวจ2-3คนพอขับรถไปเองไปเดินดูนะครับ
8: อ
9: ย่างรัชกาลที่9ท่านสอนผมเลยรอยนถ้าจะได้ความจริงนะบอกตอนน้ำท่วมปี2520กว่าท่านเลือกผู้หญิงอายุ80ท่านไปถามเรื่องระดับน้ำ
8: หมายถึงท่านทรงไปถาม
9: ครับไปถามเองแอบขับรถเอง
8: ในหลวงรัชกาลที่9
9: ครับพระองค์พาก็ทำงานอย่างนั้นทรงงานอย่างนั้น
8: ไปเอง
9: ครับแอบลง
8: โอ้ย
9: ฮะไปขี่จักรยานเลยพระองค์พาเนี่ย
8: แล้วจะได้
9: รังสิตใช่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราทำงานแบบท็อปดาวจนเคยจนกระทั่งข้าราชการเนี่ยไม่กล้าให้ข้อมูลอะไรเขาคิดว่าสิ่งที่จะดีที่สุดกับเขาก็คือรอฟังคำสั่งแล้วคนที่สั่งไม่มีข้อมูลจะสั่ง
8: อาจารย์พูดไม่กี่ประโยคนะแต่มันกระแทกแล้วมันคือเรื่องจริงเหมือนท่านนายกด้วยความเคารพท่านนะฮะก็ท่านลงไปแต่ละทีเห็นไหมฮะก็มีข่าวเหมือนกันนะใช่ไหมคุณเอิร์ธแบบคาราวานเต็มเลยพอท่านไปก็หายหมดเลยเอ้าแล้วอย่างนี้ท่านจะได้ข้อมูลหรือเปล่าอาจารย์เบียร์วันนี้จะต้องลงพื้นที่อีกตอนนี้คือมันไม่ใช่เรื่องของการแจกข้าวแจกของอย่างเดียวแล้วนะน้ำเริ่มเน่าแล้วนะฮะคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ามันกลายเป็นหายนะซ้ำเติมนะพวกขยะพวกของเสียปฏิกูลต่างๆเพราะชาวบ้านไม่มีที่ไปต้องท่วมอ่ะนึกออกจะเข้าห้องน้ำยังไงแพ็คใส่ถุงดำบ้างแล้วบางทีก็ไม่รู้จะไปทำไงโยนลงน้ำตอนนี้กลายเป็นอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยตายแล้วฮะคุณผู้ชมสแกน QR code หน้าจอให้ผมหน่อยเดี๋ยวไปต่อกันใน YouTube เทโรดิจิทัลนะฮะ Facebook ถงไม่เถียงอาจารย์เบียร์อันนี้ภาพแบบนี้ไม่เกินความจริงใช่ไหมที่อาจารย
7: ์เรื่องจริงอันนี้ก็เรื่องจริงเรือเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยต้องมีคนคัดหัว คัดท้ายเพื่อที่จะเขี่ยเอาขยะพวกนี้ออกถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเข้าใบพัดเรือพังเพราะนั้นเวลาเดินไปเนี่ยมันจะต้องเขี่ยออกตลอดเวลาแล้วพวกเนี้ยเขาจะมียาทาฆ่าเชื้อกันคันกันเชื้อรากันฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยต้องทาตลอดเวลาเพราะว่าน้ำมันเริ่มเหม็นขึ้นว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ย okay. อาจารย์ไปน้ำไม่เหม็นขนาดนี้ตอนนี้น้ำเริ่มเหม็นแล้ว
8: โอเคคุณผู้ชมครับไปต่อกันในออนไลน์เลยนะครับส่วนทางทีวีนะฮะต้องขอบคุณทั้ง3ท่านก่อนแล้วไปต่อกันในออนไลน์รวมถึงกรณีของเขื่อนที่สั่งให้ปิดเขื่อนชั่วคราวจะชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจารย์รอยนมีข้อมูลว่าไอ้แบบนี้มันควรหรือไม่ควรอะไรยังไงนะฮะคุณผู้ชมเจอกันในออนไลน์อาจารย์เบียร์ต้องมูฟก่อนลงพื้นที่นะขอบคุณอาจารย์เบียร์ด้วยนะครับอาจารย์รอยนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเจอกันในออนไลน์ถูกไม่ถึงครับสวัสดีครับ

เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้ไม่ต้องสงสัยหายไปหนึ่งนอ
2: หายเหรอ
3: ยศ
2: ไม่ได้หาย
3: ทำไมอ่ะ
2: เขากำลังมา
3: จากไหน
2: จากไหนเอ้านี่ไงมาแล้วมาแล้ว
3: อ๋อ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
2: ยศ
3: ใครเอา
4: ครับผม
3: ใครมา
4: ก็ผมเพิ่งมาจากคลองจันทน์แล้วก็ร่มเกล้าไง
2: โอ้ไปสองที่เลยเหรอ
4: วันนี้ไปสองที่มา
3: อันนี้วันสร้างสุขวันสร้างสุขไปช่วยชาวคลองจันทน์มา
4: ไปมอบให้ด้วย
3: อ๋อนี่แหละวันสร้างสุข
2: เราไม่มีน้ำแล้วนะตรงนี้ถอดไหม
4: ครับเออเนี่ยตรงนี้ถอดก่อนไงเพราะว่ารีบมาไง
3: อย่าเพิ่งถอด
4: ครับ
3: อย่าเพิ่งไว้วางใจ
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าเราจะต้องเจออีกสามน้ำน้ำเหนือน้ำหนุนและน้ำฝน
4: ใส่ไปก่อนเลย
3: ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อน
2: ใส่ไปเลย
3: เดี๋ยวเราจะต้องดูกันนะวันนี้คุณผู้ชมน้ำเหนือน้ำฝนน้ำหนุนเนี่ยวันนี้ขอดูน้ำฝนก่อน
2: จ้ะ
3: กรมอุตุบอกว่าวันที่5ใช่ไหม
4: ใช
3: ่ตอนสายๆเช้าๆเนี่ยฝนตกแล้วนะ
2: โอ้ย
3: หลายพื้นที่เลยแล้วโดยเฉพาะบ้านชาวบ้านที่เขาบอกว่าอ่ะลาดกระบัง
2: ค่ะที่ยังไม่ลดเลยอ่ะ
3: ใช่ไงพอฝนตกมาเฮ้ย
2: เพิ่มอีกแล้วหรอ
3: จะมาเติมบ้านชั้นหรือเปล่าแล้วการสัญจรไปมาก็ค่อนข้างยากลำบากคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะแถวๆหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 14:21 นฝนตกหนักคุณผู้ชมครับโอ้โหชาวบ้านก็บอกมัน
4: จริง
3: เนี่ย
2: โ
4: อ้
3: คือก็มันก็ถูกไหมล่ะฝนก็ตกหนักแต่ที่หนักสุดเนี่ยคือภาพนี้คือระดับน้ำสูงเกินครึ่งคันเกือบจะมิดคันแล้วนะครับคนก็เลยสงสัยว่าเรารถคันนี้มันขับไปได้ไง
4: นั่นดิเข้ามาได้ยังไง
2: นั่นสิ
3: เขาขับไปได้ยังไงอ่ะคือตำรวจสภ.คูคตต้องลุยน้ำก็ไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็พาคนที่อยู่ในรถออกมาได้อย่างปลอดภัย
4: โอ้ย
3: ขอโทษเข็นรถลอยนะฮะ
4: ครับ
3: เราก็เลยงงว่าพี่
2: จะเรียกเข็นได้ไหมเรียกตะล่อม
3: ดันรถดันรถ
4: ค่อยดันกันไป
2: เพราะมันลอยอ่ะ
3: เราไม่เข้าใจว่าพี่เขาฝ่าไปได้ไง
2: ไม่เขาคงคิดว่าน่าจะได้หรือเปล่า
3: ไม่แต่รถคันอื่นน่ะ
4: คือไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยไง
3: ก
2: ็เอาหลายคันเลย
3: อีกหลายคันเลยเพราะว่าหน้าอนุสรณ์มันต่ำอยู่แล้ว
4: ดูสิรถใหญ่ยังจอดดับเลยอ่ะ
2: ค่ะตรงนี้นะคะเลยไปอีกนิดนึงเป็นบ้านดิฉันนะคะ
3: อ้าวเหรอฮะตายแล้วไม่อีกฝั่งนึงเยอะอีกฝั่งนึงน้อย
4: ไม่ต้องเข็นรถอย่างนี้ใช่ไหม
3: ก็ไม่ได้คุณผู้ชมดิฉะนั้นเนี่ยสามน้ำโอ้โหตำรวจก็ทำงานหนักนะสปคูคตนะครับคุณผู้ชมมีรถหลายคันเนี่ยคือก็ดับเหมือนกันเด็ดต้องเข็นกันแบบนี้อันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสถานการณ์ถึงบอกต้องน่าจับตาดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจออะไรน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุ
2: น
3: แล้วถนนเนี่ยคุณผู้ชมบางพื้นที่ยังท่วมขังแบบนี้เลย
2: ค
3: ือบางพื้นที่แห้งก็จริงแต่บางที่พื้นที่ก็ท่วมอยู่นะเส้นทางที่ยังท่วมอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้ขอดูอินโฟกราฟิกหน้าจอหน่อยได้ไหมเผื่อใครจะเดินทางไปไหนนะคุณผู้ชมครับดูครับว่าหากคุณจะเดินทางไปไหนแนะนำได้นะครับเว็บไซต์ของกทม.นะเป็นการเช็คพิกัดน้ำท่วมแบบเรียลไทม์นะนี่ฮะก่อนไปไหนดูเช็คหน่อยระดับน้ำจะสูงที่เท่าไหร่แล้วคุณก็เอาเมาส์หรือคีย์ของคุณเนี่ยไปคลิกหมายเลข7หมายเลข3มันจะขึ้นว่าระดับน้ำอยู่ที่ไหนบ้างสูงเท่าไหร่บ้างเนี่ยระดับน้ำ10ถึง40เซนเพื่อจะได้วางแผนพหลโยธิน15ถึง20รามอินทรา10ถึง20เซนติเมตรนะขณะเดียวกันชาวเคหะร่มเกล้าเป็นยังไงกันบ้างครับคือแค่ร่มเกล้าอ่ะน้ำท่วมวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้ว
4: ครับ
3: ตอนเช้าอ่ะคือก่อนหน้านี้รัฐบาลบอก work from home บ้างหยุดเรียนหยุดทำงาน2วันบ้างแต่ไม่ได้ทำงานวันแรกไง
2: ใช
3: ่คนก็ต้องลุยอ่ะ
2: หลายๆบริษัทเขาบอกว่ามันก็เปิดแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดแล้วไง
3: ก็ทุกคนแล้วไงอ่ะบ้านฉันยังน้ำท่วมอยู
2: ่
3: ลุยน้ำฮะนี่พี่เขาลุยน้ำแต่ว่าเอาเสื้อผ้ามาพี่
2: น่าเห็นใจอ่ะ
3: น
2: ่
3: าเห็นใจ
4: นะคือจุดนี้ยังเห็นว่ามันแค่ถึงหัวหน้าแข้งนะ
2: เออแล้วที่โยนไป
4: แต่ลืมนะเข้าไปข้างในเนี่ยระดับอกนะ
2: ว้า
3: ก็นั่นไงก็เลยส่งกำลังใจนะพี่นะพอเอาแค่เสื้อผ้ามาเปลี่ยนแล้วเอาน้ำที่ไหนล้างอ่ะคุณผู้ชม
2: นั่นน่ะสิค่ะเออซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้หลายๆคนก็บอกว่าเออเห็นฝนไม่ตกมาหลายวันนึกว่าทรงตัวแต่ว่าอย่างที่ยศบอกว่าพอในเข้าไปในพื้นที่จริงๆอะค่ะยังหนักอยู่คือน้ำมันยังไม่สามารถที่จะระบายออกได
3: ้คือเรามองจากข้างบนเนี่ยน้ำมันแค่เอวบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าลงไปลึกๆน้ำไม่พอจริง
2: แล้วยิ่งเข้าไปลึกอ่ะก็น้ำมันก็ยิ่งลึกไงแล้วการช่วยเหลือก็เข้าไปอย่างยากลำบากถูกไหมเออแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าในหลายๆบริษัทเนี่ยเขาคือในเมื่อรัฐบาลเขาไม่ได้บอกว่าให้เป็นวันหยุดแล้วอะ เขาก็ต้องลุยน้ำกันแบบนี้ออกไปทำงานแล้วก็เลยมีการแบบเหมือนกับขอว่าเฮ้ยเนี่ยหน่วยงานรัฐอ่ะขอมีรถมารับได้ไหมเพราะกว่าจะนำตัวเองอ่ะออกมาเพื่อจะไปทำงานและบางบริษัทก็มีรถมารับถูกไหมแต่บางบริษัทเราที่เป็นพนักงานต้องเดินทางไปเอง
3: ไม่ใช่นัดเอารถทหารหรือรถปภหรือว่าเป็นรถเมย
2: ์มาช่วยก่อนไหม
3: เป็นไฟ
2: มาเวียนอ่ะ
4: คือเอาจริง
2: รอบๆอ่ะ
4: ค่ะบางพื้นที่เขาก็มีอยู่นะ
3: ใช
4: ่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เพียงพ
3: อความเดือดร้อนมันเยอะจริงๆ
4: ไม่พอจริงๆเพราะคนมันเยอะมากนะในนั้นน่ะ
3: ครับนี่เมื่อสักครู่คือพื้นที่ของร่มเกล้า
2: ใช่
3: ถูกไหมล่ะร่มเกล้านี่ก็หนักนะ
2: ถูกต้องเอาไปฟังเสียงกันนิดนึงดีกว่า
3: ครับ
5: เดินลุยออกมาจากตรงที่พักกันนะจ๊ะตรงวัดปากบึงแล้วก็จะมีรถพนักงานมารับอยู่หน้าโลตัสซึ่งเดินออกไปตรงนี้ประมาณกิโลครึ่ง
6: เป็นยังไงบ้างครับเดินจากที่พักแล้วเดิน
5: ลุยน้ำเหนื่อยมากเลยค่ะ
2: ถ้าใครไม่เคยเดินลุยน้ำอ่ะไม่รู้หรอกว่า
3: เหน
2: ื่
3: อย
2: เฮ้ยแคลอรี่เผาผ่านเยอะนะแล้วไหนจะแน่นอนโรคต่างๆที่มัน
3: น้ำมันเข้าวันที่5มันมีกลิ่นแล้วนะ
2: ถูกไหมแล้วนุ้ยเป็นห่วงใครเป็นห่วงคือที่แฟตที่อยู่ลึกๆอ่ะ
3: เออ
2: ถูกที่อกอ่ะเขาออกมายังไง
3: ก็ต้องลุยน้ำมา
4: คือบางคนก็ต้องลุยน้ำเนี่ยเนี่ยถือมาพร้อมกับตะกร้ากะละมังอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าทุกคนเหมือนกับต้องเอาชีวิตรอด
4: ถูก
2: ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าอ้าวเดี๋ยวเราต้องรอเตรียมเนาะน้ำหนุนกับน้ำเหนือท่านผู้ว่าชาชาว่ายังไงท่านผู้ว่าชาชาก็บอกว่าเออตอนนี้กำลังเตรียมแผนรับมือน้ำเหนืออยู่นะคะโดยเตรียมตรวจสอบนะคันกั้นน้ำตามเขตต่างๆค่ะควบคู่กับการรับมือน้ำฝนที่จะมาด้วยเรารอกใหม่ก็ผู้ว่าก็บอกว่าพยายามเต็มที่แล้วจริง
4: ๆ
2: นุ้ยก็เชื่ออย่างนั้นนะนุ้ยเห็นทุกคนพยายามแหละ
3: แต่มันไม่ไปไงถูกไหมน้ำมันไปลำบากมันไปช้าละกันใช้คำน
4: ี
2: ้เอออ่ะแล้วกรณีเยียวยาล่ะในส่วนของกรุงเทพนะท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะยึดหลักตามเกณฑ์ของปภ.นะคะที่อยู่คือ 7-8 รายการแต่มี5รายการเป็นเงินในส่วนที่รัฐบาลช่วยค่าซ่อมแซมบ้านที่ต้องจ่ายตามสภาพความเสียหายเป็นจริงแล้วใครจะเข้ามาประเมิน
3: อ
2: ่
3: ะต้องถ่ายรูปเดี๋ยวเขาจะให้ลงทะเบียนแล้วก็ถ่ายรูปเอามิฉะนั้นเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยคุณผู้ชมคุณก็ต้องถ่ายรูปของคุณแต่ประเด็นสำคัญคือต้องเป็นเช่าบ้านแล้วถ้าเป็นบ้านเช่าล่ะบ้านเช่าจะไม่ได้นะครับ
2: ไม่แล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ย
4: บ้านเช่าเจ้าของบ้านแล้วถ้าเกิดเจ้ามันก็เคยมีประเด็นอย่างเอา
3: ใช่ใช่หวัดใหญ่อะ
4: ไหวอย่างเงี้ยแผ่นหวัดใหญ่อย่างเงี้ยเจ้าของบ้านถ่ายไปเคลมเสร็จแต่คนเช่าอ่ะเสียหายอ่ะ
2: เพราะว่าคนที่ได้เงินคือเจ้าบ้าน
4: เออแต่คนเช่าไม่ได้
3: มองคนละมุมไง
2: เจ้าบ้านก็ต้องเป็นคนมาซ่อม
3: ก็ชาวบ้านบอกก็เป็นชั้นซ่อมแต่ว่าเจ้าของคนเช่าบอกก็เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นพัง
4: ก็ไม่ใช่เจ้าบ้าน
2: มีมีอีก2รายการเขาบอกว่าค่าเช่าบ้านกทม.ออกเองแต่กทม.จะออกให
4: ้
3: เพราะเดี๋ยวมีดราม่าเกิดขึ้นแน่
2: ซึ่งก็ต้องไปดูว่าหากไม่มีก็ต้องขอจากสภากทม.
3: ใช่ไง
4: จะผ่านสภากทม.ไหม
3: ถูกปะสงสารชาวบ้านเนาะคุณผู้ชมเน
2: า
3: ะ
2: โอ้น่าเห็นใจมากๆเลยอ่ะเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจเนาะแล้วก็ตอนนี้ใครช่วยได้ก็อยากที่จะคือทุกคนก็ยื่นมือ
4: ไปช
2: ่
4: วย
2: นั่นแหละ
3: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้หากมีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถยื่นออนไลน์ได้เพื่อความสะดวกอันเนี้ยก็คือกทม.ก็จะพยายามจะทำ
4: ครับ
2: นะคะแต่ว่าในส่วนของเงินช่วย
4: เงินเยียวยาอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวรอก่อนแต่หนูเชื่อว่าต้องมีแหละไม่มีไม่ได้หรอกเพราะว่า1ชาวบ้านก็ลำบากเนาะประชาชนทุกคนน่ะออกไปทำงานไม่ได้แล้วต้องมาเสียตังค์ตัวเองเพื่อที่จะมาซ่อมบ้านไหนจะเข้าของทุกอย่างที่แบบที่เสียหายอีก
4: แล้วคือบ้านบางหลังเขาเปิดเป็นร้านค้าเพิ่งเปิดได้ไม่นานด้วย
2: ใช่ๆ
4: โอ้โหมันคือความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลย
2: เคยเห็นเนาะที่มีร้านนึงที่ไปท่วมอยู่ในห้าง
3: ใช
2: ่ใช่น่ะ
4: โอ้โหก็หนักมาก
3: รถคนยังเอาออกไปได้เลย
2: นะคะก็ฝากพักรัฐเนาะ
4: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลนะครับนั่นก็คือประเด็นที่นายกเนี่ยลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ไปก็ไปพร้อมกับถุงยางชีพเยอะแยะมากมายแต่นี่แหละคลิปนี
2: ้ค
4: ือช็อตที่เป็นประเด็นเลยคุณผู้ชมเพราะนายกแจกเงินสดอ่ะลองดูคลิปกันหน่อยครับ
7: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
8: ด้านไหนไม่ถ่าย
9: ค่ะไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับ
4: ประเด็นเนี่ยคือคลิปนี้ที่ถูกพูดถึงกันแล้วก็มีประโยคนึงคือมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พออ่ะตกลงมันยังคือยัง

0: ไงกันแน่เพราะว่าเนี่ยเป็นช็อตนี้ที่แล้วยิ่งเป็นคนที่บอกว่าคือตามกระแสข่าวดราม่าในโลกออนไลน์นะบอกว่าช็อตนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามจะห้ามบอกว่าไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายคลิปด้วยแล้วคือยังไงกันแน
1: ่อ๋อยิ่งห้ามก็ยิ่งถ่าย
0: นั่นน่ะสิก็เลยมีภาพนี้เนี่ยคนชาวบงชาวบ้านก็ถ่ายกันออกมานะฮะเป็นเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ว่านายกอนุทินเนี่ยก็ลงพื้นที่คุณผู้ชมครับแล้วก็นำถุงยางชีพนำอาหารนำน้ำดื่มเนี่ยไปแจกให้กับชาวบ้านคือพอไปถึงจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเอาจริงๆแหละนายกพยายามย้ำนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าต้องคอยดูแลประชาชนนะต้องแบบว่าคอยดูแลทั้งเรื่องของอาหารยารักษาโรคไฟฟ้าต่างๆนานาก็กำชับหน่วยงานกันไปแต่คุณผู้ชมครับนายกที่บอกว่ามีการแจกเงินให้กับชาวบ้านเนี่ยเพราะอะไรเขามีการชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าก็เพราะว่าถุงยางชีพที่นำไปเนี่ยมันหมดพอดี
2: มันไม่พอ
0: มันไม่พอมันไม่พอก็เลยเอาเงินที่ติดตัวไปเนี่ยเอามาแจกเป็นแบบนี
2: ้พูดง่ายๆก็คือเงินส่วนตัวของท่านนั่นแหละ
0: ของท่านเองแต่คุณไอรัชนกส.ส.พรรคประชาชนเขาอาจจะมองอีกแบบนึงเนี่ยสิแล้วก็มีการตั้งคำถามโพสต์ขึ้นมาเลยว่าแล้วเงินที่ให้ประชาชนไปนั้นมันเงินสะอาดหรือเปล่าโอ้โหแน่นอนประเด็นนี้ต้องไปถามนายกนายกก็ตอบประเด็นนี้ด้วยอ่ะลองไปฟังกันครับ
3: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอน
0: นี่ภาพนายกย้ำเงินสะอาดแน่นอนและที่สำคัญบอกว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชน
3: อย่าเอาน
0: ายกย้ำไว้แบบนี้
1: เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของน้ำกันต่อคุณผู้ชมครับแต่ผลกระทบจากของน้ำเนี่ยกระเป๋าเราไม่น่าเชื่อนะเราอยู่ในยุคที่การบินไทยมีปัญหาแล้วมันทำให้ภาพพจน์ของประเทศอ่ะการบินไทยคือสายการบินที่เป็นหน้าเป็นตา
0: การบินแห่งชาติ
1: แล้วสุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมเราเห็นภาพนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดอ่ะแล้วมันเกิดจากสายการบินไทยหรอแล้วสายการบินอื่นไม่เห็นมีปัญหาเลยนะฮะ
2: มันเป็นไปได้ยังไง
0: นั่นสิ
1: ถูกปะล่ะ
2: เกิดอะไรขึ้น
0: แล้วคือไม่ใช่แบบว่าไม่กี่ใบไง
2: มีอะไรอยู่ใต้พรมนั้นหรือเปล่า
1: ใช่
2: เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพที่แบบคือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็มีการลงเนาะก็แน่นอนเขาก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันตกค้างตั้งแต่วันที่26นะฮะกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยจำนวน 5,000 บวกๆเนี่ยนะฮะกว่าใบเนี่ยนะตั้งแต่26ถึง29กันยาเนาะผู้โดยสารเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยการบินไทยหรือว่า AOT เนี่ยมีการสื่อสารที่แบบล้มเหลวแล้วก็มีระบบที่มันไม่ชัดเจนติดต่อกันมาหลายวันกว่าจะรู้เรื่องเอาจริงๆนุ้ยก็ดูในโซเชียลเนาะหลายๆคนที่เป็นแบบเป็นผู้โดยสารว่าอย่างนั้นก็คือเหมือนกับว่า1อย่างแรกเลยเนี่ยตอนที่เขาจะเหมือนกับโหลดกระเป๋าไปเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่เป็นภาคพื้นดินเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่า1ไฟลท์ของเธอเนี่ยจะดีเลย
0: ์ไม่แจ้ง
2: ไม่ได้แจ้งแล้วจะดีเลย์ไปมากกว่านั้นและมีกระเป๋าที่แบบตกค้างอยู่อีกจำนวนมากมายถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติบางคนเขารู้เขาจะอ๋องั้นฉันไม่เดินทางก็ได
0: ้
2: ถูกไหม
0: ฉันเลือกได
2: ้งั้นฉันเลือกได้งั้นฉันเลื่อนดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกับว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่านุ้ยฟังดูในหลายๆคลิปเนี่ยที่มีการพูดถึงเนี่ยก็คือว่าไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารเองเนี่ยไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วก็มาออแล้วก็มากองแล้วก็เสียเวลามีนักท่องเที่ยวคนนึงนะเป็นน่าจะเป็นชาวฮ่องกง
0: ครับ
2: นุ้ยเห็นใจเขาเลยอ่ะเขาพูดมาคำนึงว่าไงรู้ป่ะเขามาเมืองไทยอ่ะเขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาอยู่ระหว่างโรงแรมแล้วก็มาสนามบิน
0: โอ้โหจริง
2: เพื่อมาตามกระเป๋าของตัวเองเพราะเขาไม่มีกระเป๋าเขาก็ไม่มีเสื้อผ้าเขาก็ไม่มีอะไรที่
0: ใช่เขาของจำเป็นเขาอ่ะไม่มีเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มีเลย
1: ไม่แล้วแปลกคุณมันจะเห็นคลิปหลายคลิปแล้วคุณผู้ชมคนที่ต้องมารับหน้าแทนอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่นั่งสาร
1: มากพนักงานหน้าเคาน์เตอร์แล้วน้องเขาร้องไห้ปาดน้ำตาต้องมาคอยโดนด่าแทนใครโดนด่าแทนผู้บริหารอย่างพวกคุณนะครับโดนด่าแทนผู้บริหารอย่างพวกคุณจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครได้ยินคำขอโทษจากผู้บริหารของการบินไทยครับนี่คือสิ่งที่หลายคนอยากสะท้อนนะครับตอนนี้เป็นคนตัวเล็กๆที่ต้องมาร
0: ับ
1: ชะตากรรมการบริหารงานของการบินไทยที่ทำไมมีแต่การบินไทยอ่ะสายการบินอื่นเขาไม่เป็นอ่ะ
2: ใช
0: ่ไม่ดีเลย์ด้วย
1: รัฐมนตรีบอกว่าถ้าบริหารไม่ได้คุณออกไปสิเขาบอกนี่เลย
2: เขาบอกว่าต้องพิจารณาตัวเอง
1: ถูกแต่ตอนนี้ไม่มีการพิจารณาตัวเองไม่มีการอะไรเลย
0: ไม่ขอโทษ
2: อ่ะ

ราวนี้ล่าสุดของล่าสุดก็จะมีผู้โดยสารบางส่วนที่ไปที่สนามบินเพื่อไปรับกระเป๋ามาแล้วก็การบินไทยตอนนี้มีการประสานไปรษณีย์ไทยในการช่วยการจัดส่งกระเป๋าคืนผู้โดยสารที่แจ้งความประสงค์ทั้ง

0: QR code เนาะเขามีการส่ง QR code มาเพื่อให้กรอกข้อมูลเนาะนึงตึ้งตึ้งไปปึ้งแล้วเข้าไปสุวรรณภูมิมันยังไม่ตรงกันเลยอ
1: ่ะเอ้าได้ไงอ่ะ
2: ฟังแล้วก็เหนื่อยเนาะ
0: มันคือนุ้ยก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะคือตอนนี้นุ้ยว่าสิ่งที่ควรทำก็คือว่าเอาล่ะเราจะต้องเร่งระบายในส่วนของกระเป๋าก่อน
1: ครับ
0: แต่อันที่หนักกว่านี้ก็คือความเชื่อถือความน่าเชื่อถือของสายการบินระดับประเทศของเรา
1: คือผมว่าสิ่งที่เร่งด่วนที่ต้องทำเลยนะขอโทษแบบจริงใจก่อน
2: อ่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของกีฬากันบ้างดีกว่านะ
0: เดี๋ยว
2: คุณผู้ชมจะเครียดไปมากกว่านี้นะคร
1: ับใช่นะฮะกับการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ทัพนักกีฬาไทยเราเดินหน้าในการทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะและทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราเองก็ทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับ
3: แอร์คาเรียเทค V และเทค S แอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทค V และเทค S
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายไทยแล้วคุณผู้ชมครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะในศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ได้สำเร็จครับซึ่งผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มนะฮะมาเป็นอันดับ2ซึ่งก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าทีมชาติไทยของเราต้องการจะคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ต้องไปเจอกับทีมอะไรบ้างเริ่มคือวันพรุ่งนี้เลยครับบ่าย2ตามเวลาประเทศไทยนะฮะเรามีคิวเจอกับทีมชาติจีนรองแชมป์เก่าซึ่งต้องบอกว่าฝีมือเนี่ยสูสีกันนะฮะและหากทีมชาติไทยเราสามารถเอาชนะได้ครับก็จะต้องไปเจอกับญี่ปุ่นหรือกาตาร์ซึ่งมีคิวแข่งก็คือวันที่2ตุลาคมนะฮะและสุดท้ายหากเราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะอีกครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องเจอของแข็งอย่างอิหร่านเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม3สมัยหลังสุดนะฮะเพราะฉะนั้นมาส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมวอลเลย์บอลชายไทยครับในการคว้าเหรียญทองแรกไปด้วยกันครับ
4: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
2: คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำเราเกาะติดกันต่อนะครับเขาบอกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หลายคนจับตามากที่สุดน้ำเหนือน้ำหนุน
1: น้ำฝน
2: น้ำฝนและไอ้น้ำที่อยู่ก็ยังมีอยู
0: ่จ้ะ
2: จะระบายยังไงแล้ว3น้ำจะกระทบกันมากน้อยแค่ไหนกลับมาติดตามครับ
5: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM 25

0: ใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุกคำ
0: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาพี
7: ่ซื้อนมมาให้ลูก
6: นมอะไรอีก
7: นมแม
8: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
6: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
10: อัปปาเช
11: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
10: ่ I love อัปปาเช่
12: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
13: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
14: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
13: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพ

0: ได้ทุกวัน
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
2: ้หอมฟิน
1: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
3: ลงตัว
1: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีวัน
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
4: ดูเม็กซ์ดูโกรสาร D-Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
8: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
7: อใหม่อีซูซูวีครอส 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
8: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
9: กลับมาก่อติดสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับเหมือนที่เราบอกไปนั้นในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนต้องรอติดตามนะครับน้ำเหนือน้ำฝนน้ำหนุนและไอ้น้ำที่มีอยู่ที่รอการระบายอีกเป็นจำนวนมากหลายคนดูข่าวแล้วจะเครียดไปด้วยแต่จริงเนี่ยต้องอยากมาเตือนกันไว้นะเพราะว่าเราจะได้เรียงแต่ละน้ำนะครับคุณจะได้เตรียมแผนรับมือได้เพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะเตือนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะผมไล่เรียงแบบนี้ขอไปดูน้ำเหนือก่อน
10: ครับ
9: เขาบอกน้ำเหนือก้อนนี้จะมาจากอะไรภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางไล่เรียงมาตั้งแต่กำแพงเพชรตากสุพรรณบุรีอุทัยธานีแล้วจากนั้นนะคุณผู้ชมครับจังหวัดเหล่านี้มันก็จะไหลมารวมกันอ่ะขอดูกราฟิกแบบเต็มนะคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยน้ำจากจังหวัดพวกสุพรรณอุทัยกำแพงเพชรเนี่ยมันจะไหลมาอยู่ที่นครสวรรค์นะครับรวมกับน้ำจากลุ่มน้ำสะแกกลางจากนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่นี้มันก็จะไหลมาอยู่ตรงกลางก็คือแม่น้ำเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับทีนี้พอมาอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเมื่อวานเนี่ยอ่านเล่าให้ฟังนะกรมชลเนี่ยเขาขอย้ำว่าเขาขอกันน
11: ะ
9: เขาบอกขอได้ไหมน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือมันไหลลงมาแล้วพอมันไหลลงมาเนี่ยเราขออนุมัติเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาได้ไหมขอสัก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เจ้าบอกโคชวะเขาขอมาก่อนนะ
10: ครับ
9: แต่ใช่ที่ประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชเขาบอกเฮ้ย 2,500 มันเยอะไปเราขอแบบ 2,200 ดีกว่าเพราะถ้าปล่อยมา 2,500 ตู้เนี่ย
10: โอ้โห
9: ด้านล่างนี่คือรับโอ้โหน้ำเต็มๆนะ
10: รับไม่ทันแน่นอน
9: เขารับไม่ทันแน่นอนโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา
11: ตอนนี้ก็เห็นว่ามีมวลน้ำมาแล้วนี่
9: ใช่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย 2,500 เยอะไปขอ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคนที่อยู่ท้ายเขื่อนหน่อยอ่ะโอเคตอนนี้ก็คือแค่ 2,200 นะครับผู้ชมจะได้สบายใจได้แต่ที่สบายใจเนี่ยมันจะมี9จังหวัดนะที่คุณครับคุณต้องรับมือนะครับนี่ฮะโอ้โหเอาจริงก็คือทั้งแถบเลยอ่ะไล่เรียงมา
10: ริมเจ้าพยาทั้งหมดอ่ะ
11: ถ้าช่วงหลังจากวันที่3ตุลาคมนี่หายไปไม่ต้องสงสัย
9: เพราะนุ้ยประชุมธานีดูวิทย์น้ำอยู่บ้านนะ
10: เป็นจุดที่เขาเตือนด้วยนะ
9: และดันมีบ้านอยู่ริมน้ำด้วยนุ้ยเอาอย่างนี้ละกันน้ำเหนือจะทะลักมาแน่นอนนะแล้วจะกระทบชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับย้ำนะชุมชนริมแม่น้ำและนอกแนวคันกั้นน้ำไล่มาตั้งแต่ขวามือฮะนครสวรรค์ซ้ายมือคือชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีบ้านคุณนุ้ยนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการเพราะเป็นพื้นที่แรกที่จะได้รับผลกระทบหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นจุดที่เฝ้าระวังก็คือน้ำเหนือสูงสุดเนี่ยคือพื้นที่ไหนบ้างเขาก็บอกว่าก็คือพื้นที่แนวคันกั้นน้ำสองฝั่งของแม่น้ำสายหลักก็คือแม่น้ำเจ้าพยากับป่าสักเพราะมันจะคือด่านหน้าเลยรับมวลน้ำก้อนใหญ่ก็จะเป็นด่านหน้าแล้วก่อนจะไหลลงสู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับอยุธยาเนี่ยจับตาที่ไหนบ้างคุณผู้ชมครับไล่เรียงแบบนี้ขอลงรายละเอียดหน่อยเผื่อชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูเราอยู่นะครับอยุธยาก็คืออำเภอท่าเรืออำเภอวังน้อยอำเภอนครหลวงและตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินนะครับเพราะว่าที่พูด พูดมาเนี้ยคุณผู้ชมจะติดกับแนวแม่น้ำและเส้นทางรับน้ำเลยก่อนที่อ่ะปทุมธานีจ้ะ
10: ครับ
9: อันนี้บ้านหนุ่มอนุวัฒน์จ้ะลำลูกกา
11: แต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะพระนครศรีอยุธยาน่ะบางปะอินจริงๆก็ใกล้ปทุม
9: ใช่ทั้
10: งนั้นเลย
9: ลำลูกกาปทุมธานีนะซึ่งก็จะเป็นแนวรับน้ำสำคัญที่จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเอาจริงๆก็คือมันคือจังหวัดภาคกลางที่อยู่ในภาค
10: แถบ
11: ใช่ค่ะ
9: ถูกไหมล่ะ
10: จังหวัดเดิมๆทางนั้นเมื่อกี้คือน้ำเหนืออย่างเดียว
9: ใช่ใช่ใช่
10: ลืมนะน้ำหนุนอีก
9: โอ้ช่วงนี
10: ้ทีนี้น้ำหนุนเนี่ยคุณผู้ชมคือมันก็จะยาวต่อเนื่องไปเนี่ยถึง4ตุลาคมแล้ว4จังหวัดที่โดนเต็ม
9: ๆครับ
10: เขาใช้คำว่าโดนแน่
11: ๆพูดมาเลย
10: ปทุมธานี
9: อ๋ออ
10: ันดับ1เลย
9: บ้านริมน้ำ
10: นี่ไงมาก่อนเลยนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจุดที่เสี่ยงที่สุดเลยคือชุมชนริมแม่น้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะ
9: ย้ำว่านอกคันกั้นน้ำก่อนนะ
10: ใช่อันนี้คือนอกคันกั้นน้ำก่อนนะส่วนกรุงเทพมหานคร7เขตที่ต้องเฝ้าระวังนะก็จะมีทั้งดุสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยคลองสาน
9: ครับ
10: นี่ตามพื้นที่นี้เลยนะฮะส่วนนนทบุรีก็ที่อำเภอปากเกร็ดครับอำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็อำเภอบางกรวยนี่คือนนทบุรีส่วนปทุมธานีที่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกฮึเลยฮึเลย
11: สงสารหลายๆธุรกิจ
10: ครับ
9: ใช่ใช่
11: สามโคกเนี่ยเมื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนอ่ะ
9: ใช่
11: เขาโดนไปแล้วนะ
9: เขาโดนไปแล้ว
10: โดนไปก่อนหน้านี้แล้ว
9: คนที่อยู่บ้านริมน้ำมีร้านอาหารนู่นนี่นั่นไปแล้ว
11: เพราะ
10: เตรียมอีกแล้วอ่ะพูดไม่ออกเลยจริง
9: สมัยก่อนนะใครบอกว่าโอ้โหเศรษฐีเนี่ยเขามักจะซื้อที่อยู่บ้านริมน้ำ
10: ครับ
9: วิวดีบรรยากาศดีท้องมังกร
10: แล้วตอนนี้ล่ะ
9: ตอนนี้รับน้ำเต็ม
10: ๆตอนนี้บอกไม่อยาก
11: ท้องหมดแล้ว
9: ท้องหมดแล้วถูกไหมล่ะ
10: อ่ะส่วนที่สมุทรปราการก็จะมีที่พระประแดงนะฮะแล้วก็อำเภอพระสมุทรเจดีย
9: ์ครับ
10: ขณะเดียวกันนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่ามีคำสั่งเฝ้าระวังนะฮะก็คือชุมชนริมน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยถึง4ตุลาคมก็ทั้งสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามกันด้วยทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากคือคำถามสำคัญเลยคือเจอทั้งน้ำหนุนน้ำเหนือพร้อมๆกันแบบนี้กรุงเทพปริมณฑลจะซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี54หรือเปล่า
9: เออนั่นน่ะ
10: แล้วมีจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะฮะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ชาวลิตครับก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะบอกว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอยปี54ได้ก็ต่อเมื่อเหตุผลหลักๆเลยคือคันกั้นน้ำแตกแต่สิ่งที่ต้องจับตาณตอนนี้คือคันกั้นน้ำครับเพราะหากแนวป้องกันตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักยังคงแข็งแรงเนี่ยน้ำเหนือก็ไม่น่าจะสามารถทะลักเข้ามาในยังกรุงเทพชั้นในได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวชี้ขาดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณน้ำเหนือแล้วก็คันกั้นน้ำอย่างเดียวคือมันต้องดูด้วยว่าความแข็งแรงของคันกั้นน้ำเนี่ยมันยังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่าและนอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องของฝนและรอกใหม่จะมีการเข้ามาซ้ำในพื้นที่อีกหรือไม่ครับ
2: ถ้าถามว่าผลกระทบก็ถ้าจะเกิดก็ต่อเมื่อมีคันกั้นน้ำพังเสียหายนะแบบรุนแรงด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันต้องมาจากคันกั้นน้ำพังพอคันกั้นน้ำพังนะมันจะเข้ามาพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพนะตอนเหนือของปทุมตอนเหนือของนนท์ตอนเหนือของกรุงเทพแล้วปี54มันยาวนานด้วยยาวนานนี่ก็ทำให้คันกั้นน้ำนี่มันอ่อนตัวนะครับอ่อนตัวอันนี้ของปีนี้ไม่ได้รุนแรงแบบนั้นนะครับ
10: คืออย่างที่บอกคืออาจารย์ชลิตเนี่ยเขายังบอกเพิ่มเติม
11: เน
10: ี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยคือถ้าแนวคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักเนี่ยเป็นแนวป้องกันหลักเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีจุดอ่อนมีรอยรั่วรอยซึมอะไรเนี่ยตอนนี้ต้องรีบจัดการก่อนเลยเพราะมันจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะว่าน้ำเหนือจะทะลักเข้ามากรุงเทพชั้นในหรือเปล่าและอย่างที่บอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของน้ำฝนอาจารย์บอกเลยบอกว่า 1-20 ตุลาคมเนี่ยไทยยังคงต้องจับตาดูนะทั้งเรื่องของพายุเรื่องของฝนที่จะมาเติมในพื้นที่จากนอกประเทศอะไรแบบนี้คือเขาบอกว่าต้องดูเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้แล้วก็แปซิฟิกจะตกเข้ามาสะสมหรือเปล่าแต่ล่าสุดที่ดูนะคุณผู้ชมณตอนนี้เนี่ยบอกว่ายังไม่พบการก่อตัวของพายุและมีทิศทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่อาจารย์บอกว่าเอาจริงๆไว้ใจไม่ได
9: ้คือตอนนี้หลายคนก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีนะ
11: นั่นสิค่ะ
9: ต้องย้ำว่าทุกปีเพราะว่าสมัยก่อนเราก่อสร้างหรือว่าเรามีรูปแบบของการบริหารจัดการน้ำคือน้ำแค่60เองนะ
10: ครับ
9: 60มิลลิเมตรถูกไห
10: ม
9: แต่ตอนนี้
11: ม
9: ัน
11: เพิ่ม
9: ไป300
11: ต้องหลายเท่าเลย
9: มิฉะนั้นมันจะต้องมีเครื่องมืออื่นๆ มาบริหารจัดการน้ำไม่งั้นเราจะเจอกรุงเทพมหานครที่ท่วมแบบนี้ตลอดเลย
11: ก็ใช่ไงซึ่งอันนี้ก็เลยวันนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮาย
9: ังไง
11: ก็เรื่องที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยเราอาจจะต้องเผชิญปริมาณมวลน้ำที่มหาศาลแบบนี้ในทุกๆปีเราจะต้องมีเมกะโปรเจกต์ไหมล่ะ
9: ยังไงเนาะยังไงเนาะเมกะโปรเจกต์
11: เพราะวันนี้ท่านนายกอนุทินเปิดเผยอย่าเรียกว่ามหาโปรเจกต
9: ์
11: อภิมหาโปรเจกต
3: ์โอ้โห
11: เออ
3: เลยนะ
11: แก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน
9: เท่าไหร่ครับ
11: 165,000 ล้านบาท
3: โอ้โหล้านเลยเหรอ
9: เรามีเงินหรอ
11: มีเงินไม่มีเงินเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องปะไว้ก่อน
9: เพราะว่าตอนนี้เราจะไปกู้ 400,000 ล้านมาเลย
3: นั่นน่ะสิ
11: สิ่งที่ต้องคุยกันคืออะไรรู้มั้ยคะ
9: ยังไง
11: โครงการเนี้ยแก้ปัญหาตรงจุดหรือเปล่า
9: เออเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนเลยนะเรามีอุโมงค์ระบายน้ำ
3: ครับ
9: คำถามจากข่าวกทมคือเฮ้ยอุโมงค์ระบายจริงป่ะถูกปะเรามีอุโมงค์ระบายน้ำอ่ะ
3: อุโมงค์ใหญ่
9: อันนี้ก็อภิมหาอมหาโปรเจกต์ของกทม
11: ไปแล้ว
9: นะทำไปแล้วอ่ะแล้วระบายได้ไหมอ่ะคนก็ตั้งคำถามแล้ว
11: ตรงนี้แล้วคนที่ตั้งคำถามคืออะไรคืออาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และท่านยังเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำก็คือดร.สิต่างท่านนี
9: ้ชอบคนนี้ฟาดดี
11: เนาะๆๆท่านพูดได้อย่างชัดเจนมีการตั้งคำถามว่านี่คือ exit หรอนี
9: ่
11: ทางออกของน้ำท่วมจริงหรอหรือว่าท่านเกาไม่ตรงจุดคันคะ
9: เ
11: น
9: ี่ย
11: เพราะว่าโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อรับมือน้ำเหนือโดยเฉพาะด้วยการผันน้ำจากกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะและแม่น้ำป่าสักลงสู่อ่าวไทยโดยตรงอันนี้คือรับน้ำเหนือแต่ปัญหาที่กรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงหลักของประเทศไทยเราอะที่เจอกันอยู่ในหลายครั้งหลายคราเจอกันซ้ำซากในทุกๆปีเนี่ย มันไม่ได้มาจากน้ำเหนือ ในครั้งนี้ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็
3: นฝน
11: แค่ถูกปะ
3: ใช
11: ่แล้วมันระบายไม่ได้
3: ใช
11: ่มันอุดตัน
3: ระบายไม่ทันอ่ะ
11: มันที่ท่อหรือเปล่า
9: อืม
11: ไปไม่ได้
9: เรามีอุโมงค์แล้วไม่ใช่หรอ
3: ก็อุโมงค์มัน
11: อุโมงค์มันมีแต่น้ำมันรอระบาย
3: แล้วมันรอหลายจุดที่มันไม่เคยต้องรอด้วยไง
11: เออน้ำลงไม่ทัน
9: อ๋อเหร
11: อน้ำมันแบบน้ำมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเวลาทุกคนที่เปิดอะไรเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่างอับอ่างอ่างล้างมืออ่ะแล้วเปิดจุกน้อยๆอ่ะ
3: แล้วเส้นผมมันไปตัน
9: พูดง่ายๆมันเป็น
11: คอขวดนี่เธอพูดเรื่องภรรยาเธอหรือเปล่า
9: เออมันเป็นคอขวด
3: เ
11: ออมันรอระบายนานเกินไปจนถนนและชุมชนเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเกิดความลำบากเกิดขึ้นถูกไหมหากมองในระดับประเทศเนี่ยโครงการนี้มีบทบาทค่ะในการตัดยอดน้ำเหนือ ลดภาระแม่น้ำเจ้าพระยาเออช่วยพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคำตอบของน้ำท่วมกรุงเทพค่ะหรือพื้นที่อื่นๆที่มีปัญหาจากฝนตกหนักฝนตกแช่และน้ำรอระบายในเมืองคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าในขณะที่ต้องมีงบ165,000 ล้านเนี่ยรัฐกำลังลงทุนถูกจุดหรือไม่เพราะสิ่งที่กรุงเทพต้องเร่งคือเร่งการแก้ท่อน้ำท่อระบายน้ำค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ระบายน้ำระบบสูบน้ำและระบบรับมือน้ำทะเลหนุนมากกว่าการสร้างคลองขนาดใหญ่เพื่อจัดการน้ำเหนือ ดังนั้นเมกะโปรเจกต์นี้อาจช่วยน้ำเหนือค่ะแต่ว่าไม่ช่วยน้ำท่วมกรุงเทพและอาจกลายเป็นการใช้งบประมาณมหาศาลกับปัญหาที่ไม่ใช่ต้นเหตุน้ำทั่วเมือง
9: ม
3: องว่าอาจจะไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่ตรงประเด็นไม่ตรงจุดด้วยใช่ไหมล่ะ
11: เรามีอีกท่านหนึ่งมาตั้งข้อสังเกต
9: ยังไงครับ
11: สมทบท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีดร.ปลอดประสบค่ะบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพต่อเนื่อง5วันเนี่ยสะท้อนให้เห็นข้อจำกัดของระบบระบายน้ำทั้งระบบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าคลองที่จะระบายได้เข้าใจไหมคือ
3: พอมันสูงกว่ามันก็สูบออกไปไม่ได้ไง
11: สมมตินี่เป็นแม่น้ำและนี่คือเป็นการ
3: ระบายคลองที่
11: ระบายคลองเต็มอย่างนี้แล้วมันก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้น้ำมันก็คือในแหล่งชุมชนที่ยังท่วมอยู่ที่กรุงเทพก็คือไม่สามารถระบายออกไปได้นั่นแหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนุ้ยว่านะตอนนี้ก็คื จุดสำคัญก็ต้องแก้ไประบบประเทศทั้งประเทศของเรา

0: ก็คือถ้าเกิดเขาจะแก้น้ำเหนือเพื่อที่จะท่วมกรุงเทพอันนี้ถ้าไม่กับโปรเจกต์นี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทั้งนักวิชาการและท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ได้เสนอมาเพราะฉะนั้นกรุงเทพอาจจะต้องมีการรื้อระบบระบายน้ำกันใหม
1: ่ถูก
2: เอาเงินที่ไหน
0: แบ่งจากแสนล้านนี่ก่อนได้ไหม
2: คืออย่างนี้ฮะเดี๋ยววันหลังเราคงจะต้องมาทำว่าเอ๊นายกแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีโครงการไม่กับโปรเจกต์เกี่ยวกับน้ำเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็เคยอนุมัติเนี่ยไปเยอะมากแล้วด้วยแล้วทำไมไอ้โครงการที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้มันช่วยที่จริงไหมอ่ะถูกไหม
1: แล้ว
2: มันไปอยู่ไหน
1: อนุมัติไปก่อนหน้านี้มันสำเร็จด้วยหรือเปล่าด้วย
2: น่าจะสิ
1: หรือมันหยุดไปกลางคันหรือมันหายไปก่อนหรือมันยังไงกันแน่ทำไมถึงปัจจุบันมันยังคงเจอปัญหาแบบนี้ต่อเนื่องอยู่อ
2: ่ะเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับผมยกตัวอย่างนะไปที่สแกกลางบ้างอุทัยธานีนะฮะอุทัยธานีเนี่ยอยู่ด้านบนที่บอกเขาก็ต้องเจอตลอดถูกไหม
0: ใช่ใช่
2: นี่คือแลนด์มาร์คสำคัญนะเขาท่วมแล้วนะฮะสูง1เมตรวัดโบสถ์ที่เวลาคนจะไปตักบาตรแล้วก็จะเห็นวัดโบสถ์ถูกไหมตลาดเก่าอุทัยธานีแล้วก็จะมีพระพายเรือมาเราก็ต้องไปตักบาตรตอนนี้วัดโบสถ์เนี่ยท่วมไปแล้วนะครับความสูงนะคือเขาบอกก็ประมาณสักเมตรหนึ่งเหมือนกันนะครับเขามีการปล่อยน้ำเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับก็ทำให้พื้นที่วัดโบสถ์โบราณสถานศาลาแปดเหลี่ยมถูกน้ำท่วม1เมตรแล้วมันจะมีบ้านหลายหลังเลยหลายสิบหลังเนี่ยท่วมด้วยทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีประกาศเตือนชาวบ้านริมแม่น้ำสะแกกลางบอกยกของขึ้นที่สูงที่สำคัญคือพวกกลุ่มเปราะบางอ่ะบรรดาแม่ๆก็ไม่ค่อยอยากจะออกกันเท่าไหร่นะ
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้ามันท่วมสูงแม่ก็ออกเถอะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขอคลิปจากน้องไรอันเดี๋ยวขอจากน้องนี่ก็ได้อะไรนะโกลเด้นซองให้ช่วยแบบแม่ๆครับออกจากบ้านเถอะ
2: บอกหน่อยแม่ๆจะเชื่อเนาะ
0: ใช่
2: ถูกไหมล่ะเพราะถ้ามันน้ำสูงๆกว่าจะเข้าไปช่วยได้มันลำบากจริงแม่นะไปอีกชื่อที่หนึ่งชัยนาทครับชัยนาทก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างที่เราบอกไปชัยนาทเดี๋ยวน้ำก็ขึ้นสูงนะครับระบายน้ำตอนนี้เหมือนที่ย้ำไปนะ 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้จังหวัดชัยนาทเนี่ยตอนนี้จะมีพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบแล้ว7อำเภอ38ตำบล168หมู่บ้านด้วยกันแล้วก็จะมีพื้นที่หลายพื้นที่นะที่ตอนนี้น้องน้ำเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับ
1: ใช่
2: ถนนริมแม่น้ำต่างๆนะ
1: ไอ้อย่างจุดแรกเลยสิงห์บุรี
0: ครับ
1: สิงห์บุรีนี่คือรับน้ำเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างหมู่เกาะบ้านบางพระนอนที่อำเภออินบุรีเนี่ยประมาณสัก35ครัวเรือนตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่กลางแม่น้ำไปแล้ว
2: ครับ
1: อยู่กลางน้ำไปแล้วคุณผู้ชมคือชุมชนนี้เนี่ยเขาอยู่นอกแนวพนังกั้นน้ำครับและส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันเลยคือในบ้านมีแต่ผู้สูงอายุถามว่าพ่อๆแม่ๆจะออกไหมไม่อยากออกเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินในบ้านเนี่ยก็เลยยังไม่ยอมออกนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ทีนี้ผู้นำชุมชนเขาก็เลยต้องมีการตั้งศูนย์ประสานงานเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะคอยเข้าไปดูลูกบ้านตัวเองว่ายังปลอดภัยดีไหมมีอาหารการกินหรือเปล่าที่สำคัญคือณตอนนี้เขาต้องการเลยนะข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มถุงขยะยากันยุงไฟฉายด้วยนะฮะในขณะที่ตำบลชีน้ำร้ายของอำเภออินบุรีเนี่ยมวลน้ำท่วมไปเนี่ย7หมู่บ้านมีประชาชนเดือดร้อนไปแล้วกว่า230หลังคาเรือนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
2: ครับ
1: นี่คือที่สิงห์บุรีนะคุณผู้ชมจุดต่อมาจากสิงห์บุรีคืออ่างทองปภ. อ่างทองเนี่ยออกมาเตือนเลยนะฮะใครที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองเพราะระดับน้ำอาจเพิ่มอีกฟุตหนึ่ง30เซนส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยในอำเภอวิเศษชัยชาญโพทองน้ำก็จะขึ้นอีกประมาณ20เซนเหมือนกันและล่าสุดเห็นบอกว่าหน้าสารกลางจังหวัดนะฮะระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ8เมตร21เซนติเมตรสูงกว่าระดับวิกฤตอยู่ที่8เมตรแล้วนะฮะในขณะที่น้ำไหลผ่านเนี่ย 2,112 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะต้องมีการเร่งวางกระสอบทรายแล้วก็บาริเออร์นะฮะเพราะว่ามีการไปตรวจสอบเนี่ยเจอน้ำซึมตลอดแนวด้วยและทางปภ.รวมไปถึงชลประทานที่12เองก็มีการส่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่แล้วด้วยนะครับ
0: มาที่จังหวัดลพบุรีกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะปริมาณน้ำอยู่ที่โอ้โหตายละ930ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ครับ
0: นะคะหรือประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์ของความจุแล้วค่ะ
2: ก็เกินแล้ว
0: ระดับเกินระดับการเก็บกักปกติแล้วค่ะซึ่งทำให้ต้องเปิดประตูระบายน้ำนะคะครบทั้ง7บานเพื่อเร่งระบายน้ำแบบขั้นบันไดขั้นบันไดคือระบายอันนี้ต่ออันนี้นิดนึงต่อไปอันนี้นิดนึงแล้วก็ ขั้นที่1ก็ค่อยเพิ่มขั้นที่2ก็เพิ่มต่ออะไรประมาณนี้นะคะจนถึง

0: ง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะทุกคนในวันที่2ตุลาคมเพื่อเตรียมรองรับอะไรคะฝนที่จะตกมาในวันที่3ถึง6ตุลาคมค่ะซึ่งอาจทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคาดว่าจะทำให้ระดับในแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มขึ้น1ถึง 1.1 เมตรกว่า
1: หนึ่งเมตรกว่าละกัน
0: ครึ่งเมตรครึ่งเกินครึ่งไปนิดนึงด้วยเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักนะคะด้านท้ายเขื่อนพระราม6รวมถึงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือมวลน้ำที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงมาสมทบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นบัวกระมวลน้ำแม่น้ำน้อยนั้นและคลองสาขาต่างๆนั้น
1: อุทยานโอ้โหแม่น้ำกับลำคลองเยอะมาก
0: อ่วมมากแล้วค่ะตอนนี้น่าเห็นใจชาวพระนครศรีอยุธยานะเพราะว่าเนี่ยค่ะคือเพิ่มคือระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นมากๆแล้วนะคะระดับน้ำสูงประมาณ60เซนแล้วค่ะรถยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยณตอนนี้นะคะณตอนนี้ยังพอสัญจรได้แต่ว่าน
1: ี่ก็ยังพอขับได
0: ้ต้องก็คือท่วมก็เรียกว่าท่วมนะ
2: ก็ต้องระวัดระวังอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นบ้านเราก็คือท่วมแล้วค่ะถึงตาตุ่มถ้าบ้านหนุ่ยเรียก
1: ท่วมถนนแล้วยังไม่เข้าบ้าน
0: ยังไม่เข้าบ้าน
1: ยังไม่เข้าบ้าน
0: สามารถสัญจรได้แต่เนี่ยอย่างที่นุ้ยบอกว่าต้นตุลาเนี่ย3-6 ตุลาที่มวลน้ำเพิ่มขึ้น
1: ทุกอย่างมาอยู่ที่อยุธยา
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าบ้านที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยเห็นว่าท่วมสูงถึง1เมตรแล้วนะคะชาวบ้านต้องเร่งขนของย้ายรถหนีน้ำแล้วนะคะเทศบาลเองก็เร่งนะคะทำสะพานไม้ช่วยชาวบ้านในการเดินทางเข้าออกภายในบ้านใช่มาสู่ถนนนะฮะชาวบ้านต่างบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากระดับน้ำเพิ่มขึ้นภายใน 2-3 วันนะฮะในขณะที่เทศบาลตำบลท่าเรือเองอำเภอท่าเรือเนี่ยก็ยกนี่ค่ะธงแดงแล้วนะคะบริเวณหน้าตลาดประกาศเสียงตามสายแล้วนะคะว่าเอาพ่อค้าแม่ค้าเตรียมเอาของขึ้นด้วยนะน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะ600-700ลูกบาศก์เมตรนะคะ
1: พอน้ำสูงแบบนี้คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่เราเตือนตลอดรู้ไหมว่าน้ำท่วมปีนี้เราถูกไฟดูดเยอะมากแล้วมีคนเสียชีวิตเยอะมากนะครับไม่ฉะนั้นเป็นสิ่งที่เอาจริงๆนะเราควรต้องมาบอกกันไว้นะครับมันมีหลายพื้นที่จริงๆนะที่คนถูกไฟดูดเยอะมากเลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเตือนไปอุทาหรณ์นะครับใครจะคาดคิดอยู่ๆเนี่ยแค่ดูดน้ำธรรมดาเองสุดท้ายเนี่ยพ่อกระเด็นปิวไกลเลยนะฮะเดี๋ยวเล่าอุทาหรณ์เรื่องนี้ให้ฟังนะครับ
3: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
4: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
5: ว้าวเสร็จแล้ว
4: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
12: ้เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
15: ่แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
16: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
17: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12

0: ามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
2: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแก้ว
9: หมดค่ะ
7: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
11: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
12: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย028179925
11: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
13: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
14: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
15: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
16: ดื่มง่ายมาก
11: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
17: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
11: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก Hi QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง Hi QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS Cool
19: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
20: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
21: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
22: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งกันต่อดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยคุณผู้ชม
23: จากเมื่อสักครู่นี้นุ้ยบอกว่าโอเคจากอยุธยาเนี่ยเขามีการเริ่มท่วมแล้วเนาะหลายพื้นที่ก็มีการยกของสูงแล้วนะฮะปทุมธานีก็อยู่ใกล้กับอยุธยานะก็ยังต้องจับตาสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าถ้าน้ำเหนือมาคิดว่าปทุมอาจจะหนักเพราะตอนนี้อำเภอสามโคกนี่น้ำท่วมแล้ว ณวัดไก่เตี้ยนะคะสูงราวนี่ค่ะ70เซนแล้วขณะที่คลองหลวงคลองรังสิตนะคะก็ยังมีการเร่งสูบน้ำระบายออกอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการแจ้งเตือนนะคะประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมง
22: คือพอเราอ่านข่าวน้ำแบบนี้คุณผู้ชมครับหลายจังหวัดเริ่มที่จะหามาตรการในการป้องกัน
23: ใช่ค่ะ
22: หากระสอบทรายมากั้นบ้างพอมีกระสอบทรายเสร็จสับปั๊บทุกบ้านมักจะใช้อะไรเครื่องสูบน้ำ
23: ใช่แล้ว
22: มีพวกไดโว่นู่นนี่นั่นเนี่ยเอามาเตรียมแผนในการรับมือเพราะว่าน้องน้ำมาจ่อหน้าบ้านเราก็ไม่อยากให้เข้าบ้านเราถูกไหมครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีเรื่องนึงเอามาเตือนไปอุทาหรณ์นะเป็นเรื่องราวที่เกิดที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีคุณผู้ชมดูภาพนี้คือบ้านเนี้ยเขาใช้ไดโว่ใช่ไหมครับแล้วไดโว่มันล้มพอไดโว่ล้มเนี่ยพ่อเนี่ย
23: พ่อเนี่ยเสื้อแดงอยู่ตรงนี้นะ
22: ก็เอามือเนี่ยคุณผู้ชมครับไปหยิบไดโว่ให้มันตั้งขึ้นไฟดูด
0: โอ้ย
22: ไฟดูดแบบ
23: กระเด็นเลยอ่ะ
22: กระเด็นเลยอ่ะลองดูครับโอ้โหตกใจมากอันนี้คืออ่ะคุณพ่อแล้วกันนะคุณพ่อประสิทธิ์อายุ58ปีครับเล่าให้ฟังก็คือว่าพ่อเนี่ยอยู่กับลูกๆแล้วก็ใช้ไดโว่ในการสูบน้ำเพื่อจะรับมือกับน้ำท่วมถูกไหมครับเพราะน้ำเขาเนี่ยน่าจะระดับหน้าแข้งแล้วปรากฏว่าระหว่างหยุดพักเครื่องไดโว่ไดโว่มันเกิดล้มพ่อก็เอื้อมมือไปจับคือไม่ได้สับสวิตช์ไงพ่อก็เอื้อมมือไปจับพอยกไดโว่ฉะนั้นไฟดูดตัวพ่อกระเด็นหงายเลยแต่พ่อเนี่ย
23: แต่ยังพอตะโกนได้อยู่เน
22: า
23: ะ
22: มีสติอันนี้ชื่นชมคุณพ่อนะเพราะอะไรรู้ไหมลูกจะเข้ามาช่วยด้วยความเป็นห่วงพ่ออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาแต่ลูกสาวเข้าใจไหมลูกสาวคนโตตัดสินใจฮะเข้ามาช่วยแล้วลูกก็ถูกไฟดูดด้วยนะแต่ลูกเนี่ยเอื้อมมือไปคว้าปลั๊กแล้วกระชากออกได้ทันพ่อถูกไหมพ่อก็เลยรอดชีวิตก็เลยนี่พี่ประสิทธิ์คุณพ่อประสิทธิ์ฝากเตือนเรื่องไปอุทาหรณ์น้ำท่วมไม่ควรใช้เครื่องสูบน้ำโดยขาดความรู้เพราะน้ำกับไฟฟ้ามันอันตรายนะ
0: ใช
22: ่โอ้จริงคุณผู้ชมอันนี้มาเตือนกันไว้
0: ถูกต้องฮะทีนี้มันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากจะเอามาเตือนกันแล้วก็บอกเลยว่าอย่าทำแบบนี้เหมือนเป็นการซ้ำเติมกันเลยคุณผู้ชมที่หมู่บ้านช้างทองเนี่ยคือเดิมทีจุดนี้เนี่ยเขาจะมีเรือ
22: ครับ
0: ในการที่จะใช้ในการขนของให้กับชาวบ้านบ้างพาชาวบ้านออกจากพื้นที
23: ่
0: แต่จู่ๆมีชายสองคนใครก็ไม่รู้
23: เนี่ยหรอ
0: ขโมยเรือของชาวบ้าน
22: อ้าว
0: หายไปเลย
22: ไม่จากภาพที่เห็นชัดอยู่นะใครเอาไป
0: ใช่คือตอนนี้เขายังหาไม่เจอนะว่าเป็นใครนะตำรวจ
23: แล้วก็พายไม่เป็นด้วย
0: เออเนี่ยพายวนๆอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเขาไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณตีห้ากว่าไงตีห้ายี่สิบมันเช้ามืดอยู่เลย
23: เอาไปแล้วไปขายต่อหรือเปล่า
0: ก็ไม่รู้ไง
22: เออช่วงนี้เรือแพงนะ
0: คือนัดและหาไม่ได้ด้วย
22: ครับ
0: ไม่ใช่แพงอย่างเดียวหาไม่ได้ด้วยเรือตอนนี้ตำรวจ
22: แล้วก็ดูภายไม่เป็นด้วย
0: ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาตัวเร็วๆนี้นะ
22: นะคุณผู้ชมนะไปที่นนทบุรีกันบ้างนะ
23: นนทบุรีค่ะก็มีการเนี่ยแหละค่ะเสริมแนวป้องกันไว้เพราะเขาคาดว่าน้ำน่าจะสูง 30-50 เซน
0: ครับ
23: เติมไปเลยเป็น80เซน
0: เติมเผื่อไว้เลย
23: เติมเผื่อไว้เลยเพราะว่านนนี่ก็ทุกเทศกาลเหมือนก
0: ัน ก็หนักอยู่
22: เขาอยู่ริมน้ำนนทบุร
23: ีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการปักธงแดงไว้แล้วแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าระดับน้ำสูงถึงขั้นวิกฤตแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใกล้บริเวณนั้นเตรียมยกของสูงได้เลยนะคะ
0: ครับผมทีนี้เรากลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครการที่วันนี้เนี่ยผมลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเช้า
22: เออยศนี่ก็คือชุดเทพ
0: ชุดนี้เลย
23: ยังไม่ได้ถอดเลยอ่ะ
0: ใช่คือแฟลตคลองจันตึกที่20แล้วก็ตึกที่21คุณผู้ชมผมขออนุญาตเล่าบรรยากาศแล้วกันนะคือตอนที่ผมไปถึงตอนเช้าๆเนี่ยประมาณสัก7-8โมง
22: รถไปถึงไหม
0: รถไม่ถึงครับต้องจอด
22: ไปจอดตรงไหนนะนิด้าร
0: ถเนี่ยจอดไม่ได้จอดตรงแยกนิด้ารถจอดอยู่ตรงแยกบางกะปิตรงตลาดบางกะปิ
22: ตรงตลาดบางกะปิแล้วก็ยังท่วมอยู่ไม่ใช่หรอ
0: ก็ยังท่วมอยู่ก็คือจอดได้ตรงตีนสะพานแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไป
22: ระดับน้ำประมาณ
0: ระดับน้ำประมาณสักหัวเข่า
22: ตลาดบางกะปิ
0: ตรงจุดนี้นะอันนี้คือถนนหลักนะ
22: ครับ
0: แล้วพอหลังจากที่เข้าไปเสรีไทย5ไปแฟลตคลองจันตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือคนเจ้าหน้าที่ที่พาไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องขึ้นเรือต้องขึ้นเรือแล้วเพราะน้ำมันลึกมาก
23: น้ำสูงแล้ว
0: แล้วระหว่างทางเจอรถจอดเสียเนี่ยเยอะมากๆคุณผู้ชม
22: เจ้าของรถจังเลย
0: แล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอน้ำท่วมนานกว่า5วันกลิ่นครับกลิ่นมันเริ่มเหม็นแล้วนะฮะเพราะว่ามีขยะเนี่ยลอยเป็นหมดนี่ภาพมุมสูงคือรถเนี่ย เอาจริงๆนะรถเหล่านี้เขาพยายามหนีน้ำจอดที่สูงแล้ว
23: แต่ก็ไม่พ
0: ้
23: น
0: แต่ก็ไม่พ้นอยู่ดี
1: เห็นภาพนี้อยากจะร้องไห้
0: เนี่ยแล้วคือเจ้าของรถแต่ละคัน
23: ใช่
0: รถบางคันเห็นเพียงแค่หลังคาอย่างเดียวด้วยซ้ำ
1: นึกสภาพเขาอยู่บนแฟลตแล้วก็มองลงมาคือรถชั้นอยู่ตรงนี
0: ้นั่นน่ะสิ
23: มันทำอะไรไ
0: ม่
23: ได้
0: นั่นน่ะสิแล้วมีคนอยู่ตามตึกต่างๆเยอะมากนะบางตึกมีเด็กทารกก็มีเนี่ยบางคนบอกว่ามีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงที่บางคนเขาบอกว่าเขาไม่โอเคที่จะย้ายออก
1: ครับ
0: เนี่ยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นอะไรได้ขึ้นกันหมดเลยนี่คือเอาจริงๆนะจุดนี้อันนี้คือบนแฟลตแล้ว
1: ครับ
0: บนแฟลตแล้วแต่บนถนนนี่ต่ำกว่าอีกนะ
23: อ๋อ
0: คือถ้า
23: ปกติตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็น
0: ใครทางเดินอยู่บนแฟลต
1: ใช่ใครเคยไปที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยเขาจะมีสเต็ป
23: ค่ะ
1: สเต็ปก็คือว่าตรงกลางเนี่ยมันจะต่ำหน่อย
0: ใช
1: ่แล้วก็พอจะเข้ามาตัวอาคารมันจะยกสูงขึ้นมาย
0: กสูงขึ้นอีกสเต็ป
1: นึงเป็นบันไดสเต็ปนึงอันนี้ไปบ่อย
23: ก็ยังต้องยกอีก
1: ไปบ่อยแฟลตคลองจันทน์
23: ทำไมไป
1: เพื่อนอยู่ที่นั่น
23: อ๋อแล้วเพื่อนเป็นไงโอเคไหม
1: เพื่อนก็ยังติดอยู่ที่นั่นแหละ
0: ก็เนี่ยก็ยังอยู่บนแฟลต
1: ครับใช่
0: ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับโครงการวันสร้างสุขนะฮะก็เลยนำทีมเลย
1: ครับ
0: พี่เดียวนะฮะพี่เดียวของเรานะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนะฮะแล้วก็มีไข่มุกรุ่งรัตน์มีไทยชนาวีมีแบงค์ชนาทิพย์แล้วก็มีพลอยอิสรีพักนะฮะแล้วก็อ่างเปาตะวันวาดที่เป็นเดอะโกลเด้นซองซีซั่น7เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปด้วยกันก็ไปช่วยกันลำเลียงก่อนเลยคือถุงยางชีพ
23: แล้วก็มีเนี่ยแหละค่ะชาวแฟลต
0: ใช่ช่วยมาช่วยกัน
1: ครับ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนที่มีโอกาสได้คุยกับชาวแฟลตเองเนี่ยเขาบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมปกติแล้วเขาจะต่างคนต่างอยู่นะ
1: บางห้องไม่รู้จักกันด้วย
0: แทบจะไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยเห็นหน้ากัน
1: แล้วนี่มีน้องกิ๊กนรพรด้วย
0: ใช่น้องกิ๊กก็ไปด้วยเหมือนกันแต่พอหลังจากเจอเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจก
23: ัน
0: ช่วยเหลือกันแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เขารู้จักกันทั้งแฟลตแล้วแล้วมีการวางแผนกันอย่างดีด้วยนะในการจัดการทั้งเรื่องของถุงยางชีพมาปุ๊บจะมาที่ส่วนกลางก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนกลางจะเป็นคนกระจายไปตามความต้องการในแต่ละบ้านในแต่ละครอบครัวแล้วก็จะช่วยกันผลัดเวรในการดูแลคนสูงอายุด้วยผมต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆกับการจัดการในครั้งนี้นะคุณผู้ชม
23: แต่กับกลายเป็นประชาชนต้องมาช่วยกันจัดการ
0: นั่นน่ะสินี่คือคำถามเหมือนกัน
1: ครับ
0: คำถามที่ว่าอ้าวเขาเอาจริงๆนะชาวบ้านหลายคนเขารอหน่วยงานรัฐเขารอคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเขาแต่เขาก็สะท้อนมาบอกว่ากลับกลายเป็นว่าตัวของเขาเนี่ยช่วยเหลือกันเอง
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นปัญหาที่มันยากลำบากมากแม้ว่านะตอนนี้น้ำมันจะลดลงมาแล้วก็ตามแต่มันก็ยังเดือดร้อนอยู
1: ่
0: เขาก็ยังคงรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่นะแต่เขาก็บอกว่าดีใจมากๆเลยที่ว่าทีมข่าวช่องวันเราเนี่ยโครงการวันสร้างสุขเนี่ยไปช่วยเหลือเขาก็ยังพอยิ้มได้นะ
1: แฟลตคลองจันทน์อ่ะความเดือดร้อนอ่ะคนแบบหลายพันนะฮะเพราะว่ามันมีหลายอาคารมากนะ
0: ใช่ใช่แล้วถามว่าน้ำประปาใช้ได้ไหม
23: ครับ
0: ใช้ไม่ได้นะ
23: เอาแล้วใช้เป็นไงอ่ะ
0: ใช้ไม่ได้เขาต้องเดินออกมาข้างนอกจุดที่ใช้ได้เอาถังไปรองแล้วก็เดินกลับไปที่แฟลตของตัวเอง
1: ฝนตก
23: อ๋อเห็น
1: ใช่ไหมแล้วก็เอาล่มเอาอะไรไปรองเอาฝนมาใช้
0: ถูกอ่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือมันบอกว่ามันหลายเหตุการณ์มากๆแล้วก็หลายความรู้สึกจริงๆตอนที่ได้ลงพื้นที่ไป
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นไฟเนี่ยเขาตัดนะแต่เขาจะตัดตอนช่วงกลางวันส่วนกลางคืนตอนนี้เขาเริ่มกลับมาเปิดแล้ว
1: เขาเริ่มปล่อยแล้วการไฟฟ้าเริ่มปล่อย
23: แต่ว่าตอนกลางวันก็อยู่ยากนะ
1: ใช่
23: ถูกไหมมันไม่มีไฟอ่ะ
0: ถูกแล้วถามว่ามีเรือเนี่ยในการไปรับคนออกมาทำงานไหมมีเหมือนกันแต่ก็มีเป็นรอบแต่อย่าลืมว่าตึกแบบ30ตึก
23: แล้วเขาต้องออกมาเวลาเดียวกันไหมเวลาเข้าทำงาน
0: ก็ต้องเวลาเดียวกันไงแล้วเรือมันไม่พอด้วยอ่ะเนี่ยอันนี้มันคือประเด็นในสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากๆและนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับตึก21เองเนี่ยทีมข่าวของเราก็นำถุงยางชีพไปมอบให้ด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหลายคนนี่พี่ท่านนี้สะท้อนออกมาปัญหาเยอะมากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เขาเจออ่ะลองฟังเขาหน่อยแล้วกันว่าเขาสะท้อนถึงปัญหาและความเดือดร้อนที่เขาเจอยังไงบ้างครับ
8: แล้วก็ตอนอยู่บ้านเนี่ยได้ทำไล่จากนครสวรรค์ตอน54มาอยู่ตรงนี้ก็เลยได้รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงได้บ้างมันก็โชคดีที่ว่าที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นเราไงที่เราจัดการได้อะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะทำยังไงนี่ก็เลยวันนายกมาได้ข้าวแล้วมันไม่พอพวกนี้โกรธก็เลยบอกว่าไม่ต้องโกรธแล้วทำเองซะนะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลัง
23: เปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลัง
0: นี่แหละคำนี้แหละที
1: ่
0: โอ้โหมันแบบสุดยอดจริงๆแล้วเขามีการทำโรงครัวเล็กๆของเขาด้วย
23: ใช่นุ้ยเคยเห็นนุ้ยเห็นว่าแบบเขาก็เนี่ยเขาทำตาม
1: เขาเอาวัตถุดิบมาช่วย
23: ระหว่าง
0: แล้วผมไปชิมมาแล้วนะอร่อยด้วยไปชิมมาอร่อยด้วย
23: เหมือนแบบ ใครทําอะไรเด็ดอ่ะ
0: ใช่
23: เขาก็มาช่วยกันนะ
22: เอาอย่างน้อยเขาจะได้รู้จักกันมากขึ้น
0: ใช่เดี๋ยวพี่เขาบอกว่าเอาจริงๆนะแฟดนี้แฟดที่เขาอยู่เนี่ย400คนตอนนี้เขารู้จักทุกคนแล้ว
22: ใช
0: ่รู้จักทุกคนเลย
22: แต่อยากจะให้รู้จักกันแบบเหตุการณ์แบบอื่นไม่อยากร
23: ู้
22: จักกันแบบ
0: เหตุการณ์แบบนี
23: ้อะไร
0: แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณผู้ชมครับนักร้องของเราก็ลงพื้นที่กันไปแล้วงานนี้ก็ต้องมีการให้กำลังใจด้วยเสียงเพลงกันด้วยแหละครับ
2: เสียงมาเลย

0: ทำไมเรารอไม่เหมือนไข่มุกเลยเนาะ
1: ไม่มีใครเหมือนอยู่แล้ว
2: ไม่เหมือนอยู่แล้วนะ
1: แต่ว่ามันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่มันยากลำบากอ่ะก็ยังดีที่มีน้ำใจของคนไทยที่แบบไม่ทอดทิ้งกัน
0: ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนนะครับคุณผู้ชมครับ
3: ครับผมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ผมขออนุญาตสลับอารมณ์กันสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับมากันที่แลกตาซอยที่ว่าล่าสุดครับได้มีการจัดแคมเปญชวนคนไทยนะฮะมาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
4: เหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างคนใกล้ตัวหมดสติหรือเกิดอาการสำลักเป็นเรื่องที่ไม่เคยแจ้งเตือนล่วงหน้าและในวินาทีชีวิตแบบนั้นการมีความรู้รวมถึงรู้วิธีช่วยเหลืออย่างถูกวิธีคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาชีวิตของคนรอบข้างเอาไว้ได้และLectasoyจึงมีการเดินหน้าจัดแคมเปญLectasoyออริจินัลตัวจริงฮาร์ดแคร์แชร์บายLectasoyชวนคนไทยมาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานชุนวัตกรรมความคิด1ความรู้คุ้มค่าหลายชีวิตงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR การรับมือเมื่อเกิดภาวะสำลักไปจนถึงขั้นตอนการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้องโดยมีทีมวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาถ่ายทอดความรู้ให้อย่างใกล้ชิดกิจกรรมจัดขึ้นที่บริษัทLectasoyจำกัดทั้งหมด12รอบรอบละ50คนครอบคลุมวันที่16ถึง17ตุลาคม27ถึง28พฤศจิกายนและ25ถึง26ธันวาคม2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับใบประกาศนียบัตรและพรีเมียมเซตหลังจบการอบรมสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจฝึกทักษะเพื่อรับมือกับเหตุไม่คาดคิดสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ luma.com/lectasoy ได้เลย
0: คุณผู้ชมครับก่อนติดเรื่องของน้ำท่วมนะปรากฏว่าระยองฮะเราโอ้โหผมเจอระยองคุณผู้ชมดูภาพนะโอ้โหนี่คือไม่ใช่หมู่บ้านแรกนะนี่คืออีกหมู่บ้านหนึ่งคำถามคือระยองมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: Fisherman's Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
2: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
4: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
5: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
6: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: ยาแก้ไอตราเสดาว
6: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
2: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
3: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: เก่าเหรอ
6: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมั้ย
6: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: งานกำลังพีค
9: เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลิเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
13: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
10: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
16: โทรออก
17: ปากเหม็นแน
18: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
19: มหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
20: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
17: ลุกค่ะ
20: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
21: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
22: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AX GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX GO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
23: ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
24: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
25: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
26: แกจะไปไหน
25: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
24: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
25: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
27: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
28: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
29: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งส่งกำลังใจให้กับหลายจังหวัดนะชาวระยองเอ๊ะระยองมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณผู้ชมครับพวกรั้วพวกกำแพงอย่างเงี้ยมันไม่มั่นคงเหรอหรือมวลน้ำมันมีพลังมหาศาลจริงๆมันทำให้กำแพงพังได
30: ้ครับ
29: คุณผู้ชมเราไปดูภาพนี้นะแล้วคุณผู้ชมตัดสินใจว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหามาจากโครงสร้างของกำแพงหรือเป็นปัญหามาจากมวลน้ำครับคุณผู้ชมเราขอดูภาพอีกทีนึงเพื่อคุณผู้ชมได้ตัดสินใจว่ามันเกิดจากอะไร
30: นี่ล้มทีเป็นโดมิโนเลย
31: ไม่เหมือนเป็น
29: เข้าใจไหมหนึ่งอ่ะน้ำแหละมันเป็นตัวปัจจัยหนึ่งในการที่ทำให้เกิดแรงดันแต่คำถามของผมที่ดูเพจในภาพนี้คืออะไรรู้ไหม
31: จ้ะ
29: กระแพงไม่มีเสาเหร
0: ปกติ
29: ถูกไหมหรือยังไงหรือเป็นนวัตกรรมใหม่หรืออะไรอันนี้เป็นคำถามที่เราสงสัยอ่ะ
0: ลงเสาแปดเหลี่ยมก็ยังดี
29: ถูกไหม
1: คือมันต้องมีเสาหลัก
29: มันต้องมี
0: เสาแล้วก็
29: เสาใช่ไหมแล้วต้องเป็นคานไม่ใช่หรอ
1: นี่ไม่มีเลย
29: อันนี้เหมือนกับแบบว่าตั้งไว้เฉยๆสร้างไว้เฉยๆอ่ะแล้วมันก็ถล่มลงมาอ่ะน้ำเนี่ยมันแรงมันมีแรงดันแต่ถ้ามันไม่มั่นคงแข็งแรงมันก็อาจจะเป็นปัญหาก
0: ั้นไม่ได
29: ้คุณไปดูหมู่บ้านคุณซิว่าหมู่บ้านคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอีกพื้นที่นึงคุณผู้ชมครับผลกระทบเหมือนกันนะจากบนน้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกไครคือถนนสายคู่ขนานแม่น้ำคู3191ฮะพื้นที่ปลวกแดงนะถูกกระแสน้ำกัดเซาะถนนขาดผู้ชมเงยหน้าขึ้นมาดูถนนมันขาดจริงๆ
0: อุ๊ย
29: นี่คือถนนฮะ
0: เคยเป็นยังไงมาก่อนนะ
29: มันเคยเป็นถนนอ่ะขอดูภาพที่มันแพนไปตอนแรกอ่ะคุณผู้ชมจะเห็นภาพชัดเจนนี่ๆๆโ
1: อ้โห
0: เฮ้ย
29: งงอ่ะ
0: นึกว่าขาดแค่ข้างๆที่ไหนได
1: ้
29: อันนี้คือมันไปทั้งเส้นฮะคุณผู้ชมไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะเพราะว่ามันเสียหายไปทั้งเส้นเลยนะครับ
1: ครับผมนะฮะแต่สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองคุณผู้ชมครับต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขื่อนใหญ่เนี่ยมีการปรับการระบายน้ำล่าสุดมันมีภาพเป็นซากของแพที่พักอาศัย
29: คือมันเป็นแพเลยแหละ
1: นี่มันมาเป็นแพเลยกระชังปลาก็มาอีกเหมือนกันคือมันไหลมาตามน้ำ
29: มันสู้กระแสน้ำไม่ไหว
1: ถูกต้องสลิงขาดพอสลิงมันขาดเสร็จสุดท้ายปลายทางมันก็คือไปอยู่ที่ประตูเขื่อน
29: คือมันมาชนกับประตูเขื่อนเลยนะ
1: ใช่ที่กาญจนบุรีนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ที่เราเห็นนะคุณผู้ชมเพราะว่าตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่บอกเลยบอกว่ามันมีแบบนี้มาเรื่อย
29: ๆตอนเช้า6โมงเช้า7โมงเช้าคุณผู้ชมยังมีคนส่งคลิปมาให้ผมเลย
1: นี่โอ้โห
29: ว่าแพทั้งแพเนี่ยลอยมากระแทกแบบนี้
0: เฮ้ย
1: เทียบแล้วเจ้าหน้าที่คือ นี่
0: มา
1: โอ้ย
29: แล้วมันก็มาทับกันแบบนี้อยู่ตรงหน้าเขื่อนอัน
0: นี้ก็อาจจะต้องแบบรีบจัดการเพราะว่าขวางทางน้ำอีกหรือเปล่าม
29: ันขวางทางน้ำแต่ว่าจะเอาออกไง
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบจัดการไง
0: ต้องไปเอาเรือลากหรอ
1: ไปเอาเชือกผูก
29: ดูกลางวันอ
1: ่
29: ะ
1: นี่ดูอ่ะมันมีซากเน
0: ี่
1: ย
0: บดไปแล้วสิ
1: คือบางอันมันก็พังไปแล้วมันก็ไปดักขยะอีกยิ่งแบบขวางทางน้ำเข้าไปอีกเหมือนเดิม
0: นี่ไงช่องแรกอะน่าจะใกล้เต็มละ
1: คือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาต้องไปเอาเชือกเนี่ยผูกเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลไปกระแทกมากกว่านี
0: ้
1: เพื่อป้องกันตะล
0: ิ่งอันนี้ไงยังอยู่ตอนกลางคืนนี่ไง
1: หลังนี่ยังอยู่แต่หลังอื่นดูสีสภาพกลายเป็นแบบนี้แล้วอะคือแบบ
29: โอ้โหดิมุมสูงคุณผู้ชมดู
1: เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประสานนะฮะเป็นเรือของกรมเจ้าท่าเนี่ยมาลากพวกแพพวกเศษเหล็กเศษขยะพวกนี้เนี่ยออกไปก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอมันขวางทางน้ำมากขึ้นก็เดี๋ยวจะส่งผลกระทบในพื้นที่หนักเข้าไปอีกด้วยนะ
29: ครับ
1: อ่ะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ราชบุรี
0: ราชบุรี
1: เนี่ยราชบุรีนะฮะมันก็
0: รับมวลน้ำจากกาญจนบุรีจ้ะ
29: จ้ะเป็นยังไงครับ
0: แม่น้ำแม่กองเนาะสูงขึ้นแล้วนุ้ยก็เห็นในตอนนี้นุ้ยเห็นในหลายพื้นที่ในหลายคลิปใน TikTok แล้วบอกว่าเออมาช่วยหน่อยเพราะว่าในกรุงเทพก็ท่วมเนาะต่างจังหวัดก็อ่วมเหมือนกันเนี่ยดูสิคะถึงคอแล้วค่ะ
29: ครับ
0: เนี่ยค่ะเพราะว่าระดับน้ำแม่กองได้เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้ามาในหลายชุมชนท่วมแล้วนะคะน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรแล้วค่ะทำให้ทั้งบ้านเรือและร้านค้าใกล้ตลาดทรอยเก็บของขึ้นไปแล้วนะแล้วก็มีการประกาศหยุดเรียนแล้วนะคะในโรงเรียนในเทศบาลนะคะสาเหตุก็คือแน่นอนมวลน้ำนะจากเหนือลงมาแม่น้ำแม่กองที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็เป็นพื้นที่เอาพูดง่ายๆท้ายเขื่อนแหละเนาะก็มารับน้ำตรงนี้นะคะก่อนที่จะไหลสู่อ่าวไทยนะคะแล้วค่อยระบายต่อไปแต่ว่าก็แน่นอนถ้าน้ำทะเลยัง
29: หนุนอยู
0: ่ก็ยากอยู่
29: จริงๆเขาบอกน้องน้ำมันมาตามท่อแต่เมื่อคืนแล้วนะตามถนนสายหลักอ่ะมันก็เลยท่วมประมาณ50เซนแล้วตอนนี
0: ้ถูกอีกจุดนึงที่ต้องติดตามใกล้ชิดก็คือแม่น้ำท่าจีนค่ะ
29: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะนี่ค่ะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะคะนะคะในตลาดก็บอกว่าน้ำยังไม่ลดเลยแถมยังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอีกขายของก็ลำบากลูกค้าก็ลดนะคะรายได้ก็หดนะคะอาจจะต้อง
29: อันนี้เราก็ไม่รู้จะไปซื้อของอะไรอ่ะเนาะมันต้องลุยน้ำไปไง
1: จริง
29: ถูกไหมล่ะก็สงสารพ่อค้าแม่ค้านะ
0: ใช
1: ่รายได้หายไปเพียบเลย
29: ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับจำเหตุการณ์ที่จังหวัดสระแก้วได้หรือเปล่าเพราะว่าที่มีเด็กสูญหายไปกับน้ำล่าสุดมันมีภาพสะเทือนใจครับคือแม่เนี่ยร้องไห้กอดร่างของลูกชายวัย12ปีหลังจากที่ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดไปนะฮะเมื่อ3วันก่อนในพื้นที่สระแก้วคือน้องเนี่ยไปเล่นน้ำกับเพื่อนครับแล้วก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดไปนะฮะเจ้าหน้าที่สุดท้ายไปพบว่าร่างของน้องลอยอยู่ที่ตรงบริเวณร้าน

0: แต่ว่าเบื้องต้นนะฮะญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุครับคาดว่าน่าจะพลัดตกในช่วงกลางคืนแล้วไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได
1: ้
0: เป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
1: ฝนตกแบบนี้คุณผู้ชมดูโครงสร้างของอาคารให้ดีนะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพที่พังงามันเป็นตลาดใช่ไหมครับแล้วนี่ฮะ
2: ไหนอ่ะ
1: หลังคาด้านบนไงเห็นไหม
0: อ
1: ่ะขอให้ดูอีกทีนึงคุณผู้ชมนี่หลังคาฮะเฮ้ยคือจริงๆมันเป็นพายุฝนพัดถล่มในพื้นที่หลังคาของตลาดแห่งหนึ่งถ้าดูภาพนี้ด้านใน
2: อุ้ย
1: อุ้ยเข้าของเสียหายหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมครับแต่ยังดีคืออะไรรู้ไหมไม่มีคนอยู
2: ่
1: อู้ถ้ามีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านี่อยู่ไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชม
2: อู้อ๋อเพราะเป็นตลาดใหญ่เลยเนี่ยฮะ
1: ถูกเดี๋ยวให้ดูภาพอันนี้วงจรปิดใช่ไหมเราไปดูภาพที่แท้จริงเป็นยังไงฮะนี่คุณผู้ชมหลังคาปิดน
2: ี
1: ่ไงคือหลังจากพายุสงบชาวบ้านในพื้นที่ทำยังไงรู้ไหมก็เข้ามาฮะช่วยกันเก็บกวาดพวกเศษหลังคาข้าวของต่างๆที่มันกระจัดกระจายไปนะครับโดยกลุ่มผู้ค้าฝากบอกหน่อยบอกฝากหน่วยงานภาครัฐหน่อยได้ไหมเร่งสำรวจความเสียหายแล้วเยียวยาหน่อยหาที่ค้าขายให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ขาดรายได้เหมือนกันดูโครงสร้างของหลังคาไปแล้วดูตลาดไปแล้วคุณผู้ชมครับไปดูรถไฟกันบ้าง
2: ค่ะ
1: ใครจะคาดคิดคุณผู้ชมครับรถไฟใต้ดินฮะมีปัญหานะครับคุณผู้ชมนี่โอ้โห
2: อะที่ไหนคะนี
1: ่โอ้โหน้ำท่วมไปแบบรถไฟใต้ดินแล้วมันเป็นแบบไม่มีใครเคยเห็นแบบนี้มาก่อน
2: น้ำนั้นน้ำเข้มมาก
1: ตกใจมากเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองมาแนะนำนะครับไปติดตามจากคุณอู๋เลยครับสวัสดีครับคุณอู
2: ๋
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะครับไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะครับมองอะไรก็เห็นเป็นมัวเบลอๆปวดกระบอกตาตาสู้แสงไม่ไหวนะครับหรือกังวลว่าจะเป็นต้ออยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะครับเพื่อสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับเพราะอาการที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดจากการใช้ดวงตามาตลอดชีวิตเลยครับทั้งมองจอทีวีเล่นมือถือนะฮะเจอทั้งแดดแรงๆนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะเพราะว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันจะเจอในผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายนะครับแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีนะครับถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดูแลนะครับมันอาจจะมีผลเสียตามมาและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่สูงมากนะครับผมเองเป็นเจ้าของโรงงานเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะนะฮะอันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานผมเองนะฮะดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือผมนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะครับลงดูแลเองทุกขั้นตอนทดลองกับตัวเองจนเห็นผลฮะจนได้มาเป็นตัวนี้ครับคุณยศ
0: ครับ
4: วิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะครับมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ครับผมได้ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยในวัย80กว่าเนี่ยท่านได้ลองทานตัวนี้ดูนะครับสุขภาพดวงตาของพวกท่านก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายๆเลยครับไม่เคืองตาไม่แสบตานะฮะจะมองอะไรก็ชัดนะฮะไม่เบลอเห็นหน้าลูกหลานได้โดยไม่ต้องพึ่งแว่นตานะฮะขับรถตอนกลางคืนก็ยังทำได้นะฮะผมมั่นใจจึงกล้าให้คนที่ผมรักเนี่ยได้ทานนะฮะและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันนะครับเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้เป็นโปรแกรมดูแลดวงตาที่ตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะและขอย้ำว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับมีแค่วันนี้วันเดียวด้วยนะฮะวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทนะฮะวันนี้ผมลดเหลือเพียง 1,299 บาทครับเฉพาะ99ท่านแรกที่โทรมาทันนะครับผมจะแถมเพิ่มให้ครับ1กล่องครับ
0: ครับผม
4: 2กล่องครับคุณยศ
0: 2ครับ
4: 3ครับ
0: 3
4: 4ไปเลยครับ2แถม4ครับแต่ช่วงนี้ผมเข้าใจดีว่าจะซื้ออะไรต้องเอาที่คุ้มและดีที่สุดครับคุณยศเอาอย่างนี้นะครับผมให้เฉพาะวันนี้รบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยนะผมจะลดให้เองอีก300บาทไปเลยนะฮะคุณจ่ายเองเพียง999บาทครับยังไม่พอคุณยศ
0: ครับ
4: ผมจัดเพิ่มเติมให
0: ้ให้เพิ่มอีกด้วยเหรอ
4: เพราะว่าช่วงนี
0: ้ครับ
4: ภาระหลายคนเยอะนะครับผมจัดแถมพิเศษเพิ่มเติมให้นะครับผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเอาของแถมเพิ่มเติมให้ผมหน่อยนะฮะผมจะแถมให้กันสดๆในรายการนี้เลยนะ
0: ครับผม

0: แถมให้เป็นกล่องที่5ครับ
1: กล่องที่5ครับ
0: กล่องที่6ครับวันนี้เป็น2แถม6ครับ
1: 2แถม6
0: ยังไม่พอ
1: ยังไม่พอด้วย
0: ยังไม่พอนะครับผมแถมให้พิเศษสุดๆเป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีนะฮะตรงขาแว่นสังเกตนะครับยืดหยุ่นสูงได้มากเลยสูงมากๆเลยนะฮะ
1: หักใช่มั้ยครับเนี่ย
0: งอได้ครับไม่หักแน่นอนครับเผลอนั่งทับหรือทำร่วงนั่งทับไม่มีปัญหาไม่พังแน่นอนนะฮะให้อีก1ชิ้นครับวันนี้ซื้อ2แถม7ครับทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทครับ9ชิ้น999บาทโทรมาที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีต้องที่นี่ที่เดียวนะฮะหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะครับใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตามองไม่ชัดนะครับกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปนะครับอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะฮะ
1: ครับ
0: ปกติ2กล่องเกือบ 2,000 ครับคุณยศวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วครับร
1: ี
0: บโทรมานะครับถ้าโทรทันจะแถมเพิ่มให้อีก6กล่องนะครับและพิเศษแถมเพิ่มคือแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี้นะครับขาแว่นเนี่ยยืดหยุ่นสูงมากงอได้นะครับไม่หักแน่นอนเผลอนั่งทับหรือทำร่วงนะครับ
1: ไม
0: ่ต้องกลัวนะครับไม่พังแน่นอนให้อีก1ชิ้น2แถม7ไปเลยวันนี้2แถม7 9ชิ้น999บาทนะครับ021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับรีบโทรมากันเลยนะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกนะครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะครับมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ครับคุณ
1: ครับอุ้ยทีมงานบอก
0: สายหมดแล้ว
1: สายหมดแล้ว
0: สายหมดแล้วเอางี้ผมขอต่อเวลาพิเศษให้นะครับ
1: ครับผม
0: รีบโทรให้ทันก่อนจบรายการผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายครับ
1: ต้องรีบโทรเลย
0: ต้องรีบโทรครับเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วคุณต้องโทรตอนนี้เท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิ์เพราะตรงเมื่อกี้เนี่ย99สายหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ให้ไม่จำกัดจำนวนสายโทรมาในเวลานี้เท่านั้น2แถม7 9ชิ้น999บาทครับ9ชิ้น999บาทเท่านั้น021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะ
1: ครับ
0: ทั้งลดทั้งแถมผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีต้องที่นี่ที่เดียวนะครับผมเชื่อว่าลูกๆทุกคนอยากดูแลดวงตาของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดนะฮะแต่คุณพ่อพ่อแม่แม่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเพราะถ้าคุณล้มเพียงหนึ่งคนเนี่ยเหมือนการล้มทั้งบ้านเลยเพราะเป็นเสาหลักของบ้านนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆ2แถม7 9ชิ้น999บาทเท่านั้นรีบโทรเลยครับ021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะให้แค่รายการนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับเมื่อกี้โซเอาไปแล้วตอนนี้ต่อเวลาพิเศษให้ในเวลานี้เท่านั้นไม่จำกัดจำนวนสายแต่คุณต้องโทรให้ทันนะ2ชิ้นแถม7ชิ้นทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829นะฮะ LINE SISKU88 นะฮะวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะตอนนี้รีบโทรมาในเวลานะเหลือเวลาอีกไม่ถึง1นาทีแล้ว2แถม7 9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกไม่ให้แล้วผมให้ในเวลานี้เท่านั้นไม่ถึง1นาทีแล้ว2แถม7 9ชิ้น999บาทรีบโทรเลยครับ021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะ2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะ021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะ9ชิ้น999บาทเท่านั้น02 0211130829ครับ0211130829 9ชิ้น999บาท0211130829 LINE SISKU88 ครับคุณยศ
1: ใช่แล้วนะฮะเพราะอย่าลืมนะว่าดวงตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้น
0: ครับ
1: รีบดูแลใส่ใจดวงตาของคุณและคนที่คุณรักกันด้วยก่อนที่มันจะสูญไปนะฮะเพราะฉะน
0: ั้
1: นโปรดีๆแบบนี้รีบโทรกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอู่ด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคร
2: ับ
3: คุณผู้ชมครับก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์คือน้ำมันทะลักเข้าไปท่วมรถไฟฟ้าใต้ดินหมดเลยฮะ
2: ที่ไหนคะนี่
3: เมืองบาร์เซโลนาสเปนครับถูกน้ำท่วมทะลักเข้าไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเหมือนบ้านเราเลยฝนตกติดต่อหนักกันหลายชั่วโมงผู้โดยสารต้องลุยน้ำเพื่อไปขึ้นรถไฟตามถนนหนทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในบาร์เซโลนาก็ถูกน้ำท่วมเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นกระทบฮะการสัญจรรถไฟฟ้าใต้ดินหลายสายต้องหยุดลงหรือที่สำคัญก็คือยกเลิกไปเลยบางพื้นที่คือปิดไปก่อนนะครับด้านหน่วยงานฉุกเฉินได้รับสายโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินสายด่วนนะว่าเกิดน้ำท่วม600ครั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะจัดการเหตุการณ์เกือบ400ครั้งทั่วภูมิภาคเลยมันเหมือนบ้านเราอ่ะคุณผู้ชม
2: ใช่เพราะว่าฝนตกหนัก
3: ถูกบาร์เซโลนาเนี่ยเขามีบอกว่าโอ้โหความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับแต่ทางการยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับปริมาณฝนเหมือนบ้านเราเลยตกมหาศาล
2: ใช่แล้ว
3: ตกจำนวนมากๆคุณผู้ชมครับส่งผลให้เกิดน้ำไหลเชี่ยวเพิ่มขึ้น63เท่า
1: โอ
3: ้โหเหมือนบ้านเราจริงๆนะครับคุณผู้ชม
2: ไปทวีปอเมริกากันบ้างไปเม็กซิโกนะฮะเขาอันนี้เขาเจอเฮอริเคนโปโล
3: โ
2: นี่เข้าไปเลยที่แนวชายฝั่ง
3: รับ
2: แคลิฟอร์เนียทางตะวันออกของเม็กซิโกตะวันออกเฉียงเหนือเนาะ
3: ครับ
2: คือเขาบอกว่าทำให้ฝนตกน้ำท่วมแต่ว่ายังโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและความเสียหายจากเฮอริเคนลูกนี้เนาะล่าสุดเฮอริเคนอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแต่ก็สร้างความเสียหายเหมือนกันให้กับทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐนะคะซึ่งส่งผลให้ถนนหลายสายเนี่ยถูกน้ำท่วมประชาชนตามเมืองเล็กๆในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐต้องอพยพแล้วก็มีการเหมือนกับเฝ้าระวังว
3: ่
2: าเขื่อนจะแตกหรือไม่ตอนนี้ประชาชนกว่า30ล้านคนในรัฐแคลิฟอร์เนียเท็กซัสและไอโอวานะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมรวมถึงมีประกาศเตือนนะน้ำท่วมฉับพลันในรัฐยูทาห์แล้วก็แอริโซนาด้วยนะคะ
1: แบบก็ทั่วโลกเลยนะ
3: ทั่วโลกเลยล่ะ
2: รู้ว่าน้ำต้องมากขึ้นแล้วแหละ
3: ก็โคโลกละลายแล้ว
2: ใช่ไหมล่ะ
3: ถูกไหมล่ะ
2: เราต้องรับมือแล้วแหละ
1: โลกร้อนขึ้น
3: เราก็รับมือด้วยการซื้อเรือ
1: หาได้ไหมล่ะตอนนี้หาไม่ได้เลย
3: หาไม่ได้อีกโอ้ตาย
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวเครียดชวนดูซีรีส์ดีกว่าเพราะว่ามีซีรีส์เรื่องใหม่มาแรงของ JMM TV ที่บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเรามาเริ่มกันที่ยูมาริแอคเดี๋ยวจะรักไซบ้าครับเป็นเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ครับที่ไปเจอกับมอสนะฮะเป็นคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์ใครง่ายๆซึ่งเกมจีบครั้งนี้เราเริ่มจะไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วล่ะครับและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักก่อนนะฮะส่วนอีกเรื่องที่กำลังมาแรงครับอย่างเงาใต้พระจันทร์มูนชาโดว์นะฮะเมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์ที่เริ่มต้นแบบไม่ตั้งใจครับแต่พอเวลาผ่านไปความรู้สึกเปลี่ยนและยังมีเรื่องของเจรักแรกของจันทร์ที่กลับมาทำให้ทุกอย่างนั้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้น2เรื่อง2ความสัมพันธ์ครับแต่ความสนุกไม่แพ้กันเลยนะฮะรับชมย้อนหลังครับยูมาแอกเดี๋ยวจะรักไซบ้าและเงาใต้พระจันทร์มูนชาโดว์ได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะและสำหรับลูกค้า AS ครับบอกเลยว่านี่คือโปรแรงประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
3: ใช่ครับคุณผู้ชมครับโอเคนะรู้เรื่องเดี๋ยวหลังรายการเราคุยกันวันนี้หมดเวลาข่าวเหตุโค้งแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิตติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรวม15คนผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาพิเศษสมโภช3คนและผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,126 คนจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วพระบาทส

เด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจำนวน 1,000 ถุงและมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาองคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วส่วนในการร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้รายงานการเกิดอุทกภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมาจากฝนตกหนักติดต่อกันระหว่างวันที่18ถึง25กันยายน2569ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบและเสียหายใน7อำเภอจังหวัดได้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรทั้งจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในหลายพื้นที่ฝนตกสะสมสูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันน้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

กุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัดดามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปาซิววัดแควัดสกุลปักศรีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมนัทธปวีเขมมัทธรรมโมและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอ.เจริญทรัพย์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามและวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามและวัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชและวัดเวียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงและวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิ

ครูนักเรียนโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง AVWC โพสต์9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมการประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่สูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมหมื่นสุทนารีนาถผัดกระเพราไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: นี่คุณแม่จะใช้วิธีนี้บีบจันเหรอคะ
3: แม่จำเป็นต้องดูแลผลประโยชน์ของโรงแรมนะจัน
4: เป็นเพราะหนูพี่ถึงเลยเป็นแบบนี
5: ้พ่อแกคนเดียวขี่ทุกคนต้องตายพ่อแก
6: ขี่เคยฝันร้ายแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ
7: แต่ทุกครั้งที่ฝันแบบนี้ก็หนีไปทุกที
2: แล้วแบบนี้เราจะช่วยขี่ยังไงดีคะ

0: เพราะว่าเราแจ้งตำรวจกันดีกว่า
1: ได้ค่ะฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
2: พี่พีทอยู่กับพ่อกับแม่ใหญ่ไหม
1: อยู่ตอนนี้อยู่ด้วยกันทุกคนเลยป้าเนียมก็อยู่ด้วย
2: เปิดลำโพงได้ไหมคะหนูอยากคุยกับทุกคนด้วย
1: ได้
3: คีอยู่ที่ไหนลูกปลอดภัยดีใช่ไหม
2: ปลอดภัยดีค่ะแม่ยาย
0: กลับบ้านเราเถอะลูก
1: ตอนนี้คีอยู่ที่ไหนพอจะบอกพี่ได้ไหม
2: ทุกคนไม่ต้องห่วงหนูนะคะ

0: ขอเวลาหน่อยถ้าหนูแข็งแรงขึ้นแล้วหนูจะกลับไปแน่นอนค่ะ
1: โอเคแล้วคิดได้บอกคุณจันหรือยัง
0: พี่พีทอย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหมหนูไม่อยากให้พี่จันเห็นหนูในตอนนี
1: ้ก็ได้แต่ถ้าคีมีอะไรรีบโทรหาพี่เลยนะ

0: เอกสารสำหรับประชุมวันนี้ครับ
1: ยังไม่เจอคีย์เลยว่ะแต่เราสั่งให้คนไปหาเพิ่มให้แล้ว
2: ขอบใจนะภู
1: แกนึกไม่ออกเลยเหรอวะว่าคีย์ไปอยู่ไหนอะ
2: เกมประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
0: ครับ
1: แกจะไปไหน
2: ไปหาคีย์

0: ซันช่วงนี้พี่ฝากโรงแรมเลยนะแต่เบื้องต้นพี่มอบหมายงานกับเกมไปแล้วแหละแต่ถ้ามีอะไรต้องจัดการอ่ะซันตัดสินใจได้เลยนะ
1: นี่คุณพี่จะไปไหนคะ
0: พี่จะไปหาคี
1: คุณพี่รู้แล้วหรอคะว่าน้องคีเขาอยู่ไหนอ่ะ
0: พี่มีคิดไว้ที่นึงอ่ะว่าจะไปลองหาดู

0: ให้นะคะคุณพี่ไปหาน้องคีเถอะ
1: แล้วก็ฝากแวะเข้ามาดูซิมบ้าหน่อยนะ
0: ได้ค่ะคุณพี่คะหาน้องคีให้เจอนะคะแล้วพาคีกลับมาให้ได้นะ
1: ยังไงพี่ก็จะหาคีให้เจอ

0: ขี่รู้ไหมดาวกับพระจันทร์เราไม่มีทางเห็นสองสิ่งนี้ชัดๆพร้อมกันได
1: ้ยังไงล่ะคะแม
0: ่ถ้าคืนไหนที่เราเห็นดาวชัดๆแบบคืนนี้แสดงว่าคืนนั้นเราก็จะมองไม่เห็นพระจันทร์แต่ถ้าคืนไหนเรามองเห็นพระจันทร์ได้ชัดๆเราก็จะมองไม่เห็นดาว
1: จริงด้วยคืนนี้ไม่มีพระจันทร์เลย
0: บางอย่างมันต้องแลกกันเพื่อให้อีกสิ่งคงอยู่ต่อไปได้

ฮีฉันรู้นะว่าตอนนี้เธออาจจะยังไม่อยากคุยกับฉันน่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้ฟังขอร้องนะช่วยฟังให้จบก่อนนะฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอฉันกับซิมบ้าคิดถึงเธอมากนะตอนนี้ฉันกำลังตามหาเธออยู่ถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนแต่ฉันคิดว่าเธอน่าจะอยู่ที่แรกที่เราเคยเจอกัน

0: พี่อยากไปดูดาวกับแม่ไหมที่มืด
1: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swisse Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swisse Reju Plus
2: GMM TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platforms
3: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
4: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิครีมทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Milk Love Whimsical House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: Lichen Reflection Concert.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Jing Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ

0: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
1: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมีดีไซน์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
2: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
3: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
4: เลือกเมกะแทง
3: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
5: แคนนอน delighting you always
6: Welcome to Secret Area. New mission. Break through the door. Duty Secret Area FanCon. 7th through the 8th of November 2026. Union Hall. Union Mall.
7: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
11: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
12: Beauty Sexy Comedy Of course
13: Sexy nut
12: And a little fantasy
11: Anything else
12: We are expecting you honey
11: Nam Tan Film Glamorous FanCon

0: William S. Drain Together Concert, 5th to 6th, December 2026, Impact Arena.
1: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกความต้องการพิเศษตอนเลือก Smart Heart Go อีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
2: Like the soy 300 milliliters Your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real

0: คีอยากไปดูดาวกับแม่ไหมแม่อยากไปดูดาวกับคีเราต้องไปที่ไกลๆที่มืดๆจะได้เห็นดาวได้ชัด
1: คีแม่ลืมโทรศัพท์ไว้ที่รถเดี๋ยวแม่ไปเอาแป๊บนึงนะ
2: อากาศเย็นห่มผ้าหน่อยนะแม่เดี๋ยวจะไม่สบาย
3: Hehehehe

พี่ฉันอยู่นี่แล้วนะฉันอยู่นี่แล้วไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรนะคือมันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ฉัน

0: ขอบคุณนะคะดีขึ้นไหมไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพี่ช่วยหนูเอาไว้ทั้งสองครั้งพี่รู้ได้ไงคะว่าหนูอยู่ที่นี
1: ่ไม่รู้เหมือนกันแค่คิดว่าน่าจะเป็นที่นี่ที่ที่เราเจอกันครั้งแรก
0: ใช่ค่ะที่นี่ทำให้หนูเจอพี่หนูเลยคิดว่าที่นี่น่าจะฮีลใจหนูได
1: ้แล้วทำไมเธอไม่บอกฉันล่ะฉันจะได้ช่วยเธอได
0: ้หนูไม่อยากให้พี่จันมาเห็นหนูในสภาพพังๆแบบนี้หนูเลยหนีมาอยู่กับตัวเอง

คืนนี้พระจันทร์น่ากลัวจังบางความเชื่อบอกว่าจันทรุปราคาเป็นลางร้าย

แต่สำหรับฉันมันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เงาของโลกตกกระทบกับพระจันทร์มันเกิดขึ้นไม่นาน

0: แต่หนูก็กลัวอยู่ดีมันมืด
1: หนูชอบพระจันทร์แบบส่องสว่างมากกว่า

Cause มีบางวันที่มองบนฟ้าไม่มีจันทร์วันที่ใจของฉันห่อนล้าการจะรักใครแต่วันเวลาก็พาให้เธอเดินเข้ามา

ได้เจอกันทุกวินาทีที่มีมันมีความหมายข้ามคืนพลางไปและไม่ต้องอธิบายว่าเธอคือคนนั้น

ับเธอใช่ฉันใช่กับเธอเธอคือแสงสว่างแม้ไม่มีดาวสักดวง

0: ใจขอให้ฉันได้รักรักเธอ
1: ขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูไว้

0: ซิมบ้าคงคิดถึงหนูแย่ละ
1: กลับไปหาลูกชายเรากันดีกว่า
0: ชอบคำนี้จังมันเหมือนหนูได้มีครอบครัวของตัวเองแล้วจริง
2: ๆอย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
3: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะ

0: ที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
1: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
2: เลือกเมกะแทง
1: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนน
3: อนแคนนอน delighting you always
4: MTV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms
5: Like the sun 300 milliliters Be your original Original number one brand Thailand 300 ml Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real

0: William S. Drain Together Concert. 5th to 6th, December 2026, Impact Arena.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Bilkwell Whimsical House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: โตเกียว
2: คุยด้วยหน่อยดิ
1: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
3: แกกำลังหักหลังคงกูริม
4: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
1: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: กลับบ้านกัน
1: เออซิมบ้าคงคิดถึงหนูแย่ละ
2: จริงกลับไปหาลูกชายเรากันดีกว่า
1: ชอบคำนี้จัง
2: ทำไมล่ะ
1: ก็มันเหมือนหนูได้มีครอบครัวของตัวเองแล้วจริงๆมีมาม้ามามีแล้วก็ซิมบ้าเป็นลูกชายไงคะ
2: งั้นก็รีบกลับบ้านเรากันดีกว่าเนาะป่านนี้ลูกชายเราคงร้องลั่นบ้านแล้วล่ะมั้ง

0: ซันน้องมาทำอะไรที่นี่ลูก
1: น้องมาช่วยงานคุณพี่ค่ะคุณพี่เขาไม่ว่าง
0: น้องเนี่ยนะ
1: ใช่สิคะคุณแม่น้องเองก็รู้ process งานของโรงแรมเหมือนกันนะคะคุณพี่เขาสอนน้องเอาไว้เผื่อกรณีแบบนี้นี่แหละค่ะ
0: เอาเวลาตอนไหนไปสอนแม่ไม่รู้ว่าน้องสนใจธุรกิจ
2: คุณซันเธอไม่อยากคุณจันเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องแรมอยู่คนเดียวครับเลยขอศึกษางานอยู่บ่อยเวลาว่างครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ฝาแฝดคู่นี้เขารักกันดีนะ
1: ก็ต้องรักกันสิคะคุณแม่เป็นฝาแฝดกันนี่นาคุณพี่จะรักอะไรหรือว่ารักใครน้องก็ต้องรักด้วยถูกไหมคะ
0: แต่แม่เป็นแม่แม่ก็ต้องรักแล้วก็หวังดีกับลูกสาวเหมือนกันบางเรื่องบางมุมเด็กๆอาจจะนึกไม่ถึงแม่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องคอยเตือนถูกไหม
1: เตือนด้วยความเป็นห่วงกับบังคับให้ทำตามมันไม่เหมือนกันนะคะคุณแม่
0: เด็กสมัยนี้เนี่ยเถียงเก่งแบบนี้ทุกคนสินะ

0: ซิมบ้าอยู่ไหนครับมามีกลับมาแล้วโอ้คิดถึงมามีไหมขอโทษนะกลับมาแล้วนะเจอมามีได้ไหมเนี่ย
1: งอนมีเนี่ย
0: คราวหลังก็อย่าทิ้งลูกเธอไปไหนอีกล่ะ
1: ซิมบ้ามัมมี่ไม่ไปไหนแล้วครับเนาะ
0: แล้วก็อย่าทิ้งมาม่าด้วย
1: ทำไมพี่ไม่เห็นรูปหัวหนูบ้างเลย
0: ทำไมแมวตัวนี้ไม่มีเสียงร้องเลยล่ะ
1: ก็หนูเป็นคนนี่ค่ะครอบครัวเรานี่อบอุ่นจังเนาะใช่ไหมครับ
0: โอเคคืนนี้เราไปบ้านเธอกันนะ

0: อันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวรองเท้าก่อนนะพระคุณในนี้
1: ขอบคุณนะคะ
2: ใส่กลับไปเลยได้หรือ
3: ดีจ้ะ
1: หนูกลับมาแล้วค่ะขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงนะคะ
3: ไม่เป็นไรลูกแค่หนูปลอดภัยกลับมาเนี่ยก็ดีแล้ว
4: ขอบคุณมากนะที่พาคีกลับบ้าน
1: ยินดีค่ะแม่คะคุณพ่อคะตาเนียมคะ
5: ค่ะ
1: นี่พี่จันแฟนหนูค่ะ
5: คุณหนูคะพวกเราอะรู้มาตั้งนานแล้วล่ะค่ะข่าวก็ออกแล้วไหนจะคุณหนูพีทเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกว่าต้องไปถ่ายรูปวันครบรอบความเป็นแฟนกันครบ2อาทิตย
1: ์ดีเทลครบเลยนะคะ
5: ดีเทลมาเต็มค่ะ
1: ก็ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับผู้ใหญ่ในครอบครัวไงคะ
4: คีลูกคือจริงๆแล้วอ่ะพ่อมีเรื่องอยากจะบอกหนูสองคน
1: เรื่องอะไรคะ
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: Tianjin Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
2: Oh My Fourth Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
3: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
4: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
2: Ladies and GentlemenPlease welcome two girls who are gonna change your life forever.
5: Beauty. Sexy. Comedy. Of course.
6: Such a nut.
5: And a little fantasy.
2: Anything else?
5: We are expecting you, honey.
2: Namtan Film Glamorous FanCon.
7: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: วอลคัมทูซีเคร็ตแอเรียนิวมิชชั่นบรีคทรูเดอะดอร์
10: Duty Secret Area FanCon 7th through the 8th of November 2026 Union Hall Union Mall
11: ไม่ได้นะ
12: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
13: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
14: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
11: นะ
15: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟนฮ
16: ะจะขอลินเป็นแฟน
17: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
18: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
19: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
15: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
11: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: หนูจันรู้ไหมเมื่อตอนเด็กๆนะมีช่วงหนึ่งขี่เขาชอบไปนั่งดูพระจันทร์อยู่หน้าบ้านทุกคืนเลยบางทีนะก็หลับอยู่ข้างหน้าบ้านนั่นเลย
4: แล้วคุณพ่อก็ต้องอุ้มกลับเข้ามานอนในบ้านทุกครั้งเลย
5: โตมาก็ยังมีแฟนชื่อจันอีกเหมือนพรหมลิขิตเลยนะคะ
13: คีลูกคือจริงๆแล้วอ่ะพ่อมีเรื่องอยากจะบอกหนูสองคน
4: เรื่องอะไรคะ
13: หนูจันทราบเรื่องแม่ของคีแล้วก็สถานะของคีกับแม่ของคีใช่ไหม
5: คุณพ่อคะจันอยากให้คุณพ่อรู้ไว้นะคะว่าจันไม่เคยรังเกียจอะไรคีเลย
13: พ่อรู้แต่พ่ออยากอธิบายให้หนูทั้งสองคนเข้าใจแม่ของคีเขารักคีมากนะแต่ด้วยอาการป่วยของแม่ทำให้แม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่ควรทำให้ลูกต้องเสียใจ
4: หนูรู้ค่ะทุกครั้งที่แม่เผลอทำร้ายหนูแม่จะเสียใจแม่หนูรักแม่ค่ะหนูไม่เคยเกลียดแม่หนูรู้ว่าแม่ป่วย
13: พ่อเป็นคนทำให้อาการแม่ต้องแย่ลงพ่อเป็นต้นเหตุเองมันเป็นเพราะว่าความห่วยแตกของพ่อกับแม่แอบคบกันตั้งแต่ตอนเรียนแต่คุณพ่อของพ่อเป็นคนบังคับให้พ่อต้องแต่งงานกับแม่ใหญ่แล้วพ่อก็ได้ทำในสิ่งที่เห็นแก่ตัวลงไปทำให้ทุกคนต้องเจ็บปวดทั้งที่แม่ใหญ่อะคนดีกับพ่อถึงขนาดนี้พ่อไม่เคยคิดเลยว่าพ่อจะตกหลุมรักความดีของแม่ใหญ่จนต้องทำให้แม่ของลูกเขาต้องป่วยนะพ่อเป็นผู้ชายที่ใช้ไม่ได้เลยไม่สามารถช่วยอะไรใครได้ไม่ว่าจะเป็นแม่ของลูกหรือว่าตัวลูก
5: คือพ่อที่ดีที่สุดของหนูนะ
13: ต่อไปนี้เลิกโทษตัวเองได้แล้วนะเข้าใจไหม

0: พี่จันเราจะนอนที่นี่กันจริงๆเหรอคะ
1: นอนบ้านเธอเนี่ยแหละฉันอยากรู้ว่าเธออยู่ยังไง

0: กลัวเหรอหนูกลัวว่าถ้าหนูหลับไปหนูจะฝันร้ายถึงแม่อีกหนูไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกแล้ว
1: ถ้าไม่อยากฝันอีกงั้นเราไปเผชิญหน้าด้วยกันดีไหม

0: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
1: ไอ้ไม่เข้าใจเลยอะทำไมจันถึงไม่รักคีขนาดนั้น
2: เรื่องของจันน่ะมันไม่ใช่เรื่องของเธอแล้ว
3: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
4: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
5: มันมีแม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
2: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
5: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
2: ไม่มีปัญหาค่ะแม่วิคุณหญิง
6: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
2: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะสิ้นเดือนกันแล้วนะฮะ30กันยายน2026
2: ค่ะ
4: ทำไมเสียงมันสะท้อนน่ะลูก
2: เออเสียงกังวานมาก
3: เปิดลำโพง
4: เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องสัมภาษณ์ในวันนี้แต่ละวันขอบอกเลยฮะรายการแชร์ของเราแมทขอส่งกำลังใจให้กับอีกหลายๆจังหวัดให้อีกหลายๆจังหวัด
3: จริง
4: เพราะว่าอย่างวันนี้ฉะเชิงเทราเองฉันน้องชายแล้วก็รายการแฉเนี่ย
2: ครับผม
4: ก็ไปเปิดเป็นโรงครัวแต่วันนี้คือผลิตได้เต็มที่อ่ะทำข้าวได้เต็มที่คือ 4,000 กล่อง
2: ครับผม
4: ได้แค่นั้น
2: ต่อวันนะครับมด
4: คือฉันได
3: ้ 4,000 กล่องก็เยอะแล้วนะ
4: แค่นั้น 4,000 กล่องเนี่ยไม่พอจ้
2: า
4: ไม่พอจริงๆ
2: คนเดือดร้อนเยอะ
4: คือไม่พอจริงแล้ววันนี้ปราจีนบุรีกำลังจะหนักนะฮะหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่กาญจนบุรีเราร่วมกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีก๊อฟเพราะรัฐมนตรีก๊อฟเนี่ยเป็นส.ส.อยู่ที่กาญจนบุร
2: ีดูแลที่นั่น
4: วันนี้แฉก็ไปร่วมกับเขาคือเป็น5โรงครัววันนี้พรุ่งวันนี้ก็คือเป็น5โรงครัวแล้วพรุ่งนี้เราจะร่วมกับส.ส.นครนายกพรรคภูมิใจไทย
2: ครับผม
4: ก็จะไปเปิดโรงครัวอีก4โรงครัว
2: ดีแล้ว
4: ช่วงนี้ขายของในรายการแฉก็ส่วนขอบคุณนะฮะ
2: ที
4: ่อย่างพรุ่งนี้รายได้ทั้งหมดพรุ่งนี้ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเลยพรุ่งนี้ทุกบาททุกสตางค์เป็นโรงครัวหมดเลย
2: โอ้อนุโมทนาด้วย
4: พรุ่งนี้ทุกบาททุกสตางค์ในการขายที่เกิดขึ้นมาเป็นโรงครัวหมดเลยเพราะที่นครนายกเนี่ยเขาก็ยังต้องปล่อยน้ำมาเรื่อยๆถูกต้องไหม
2: ฮะ
4: น้ำก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างแบบว่าที่ผ่านมาก็คืออย่างของรัฐมนตรีก๊อฟเนี่ยก็ห้าโรงครัว
2: การจะ
4: ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอท
2: ่
4: านผู้ชมครับต้องเรียกว่าตอนนี้พี่น้องชาวไทยไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปแล้วล่ะ
3: ใช่
4: ถ้าสมมติจะพูดกันแบบตรงไปตรงมากรุงเทพเนี่ยเรื่องเล็กไปแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยทั้งหมด31จังหวัดนะ
3: ค่ะ
4: กาญจนบุรีเดี๋ยวจะมีการรายงานสดจากกาญจนบุรีเข้ามาคุยกับเรา
2: ครับ
4: ปทุมธานีนนทบุรีนะฮะนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราอีกหลายๆจังหวัดรวมไปจนถึงกรุงเทพมหานครของเราด้วยเนี่ย195อำเภอนะฮะประมาณประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ประมาณ 2,900,000 คน
2: ครับ
4: ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนรับมือกับฝนหนัก 5-8 ตุลาคมนี้ช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาให้จับตาเป็นพิเศษเอ้าแล้วขออธิบายเป็นภาษาชาวบ้านง่าย
2: ๆ
4: คือกรมอุตุให้จับตาเป็นพิเศษคือ 5-8 ตุลาคม
2: ครับ
4: เป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจจะฝนหนักในหลายพื้นที่หลังจากมวลอากาศเย็นเข้ามาภาคอีสานก็จะเริ่มมีอีสานเองเนี่ยอากาศจะเย็นลงนะฮ
3: ะ
4: ลองคิดดูว่าฝนตกครั้งนี้น้ำจะเยอะขนาดไหนเพราะล่าสุดเราไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานแล้ว
2: เรียบร้อย
4: อยู่ในภาวะต้องเร่งระบายน้ำเพราะอะไรน้ำมันเกินความจุแล้ว
2: ครับผม
4: มีรายงานว่าน้ำในเขื่อนเนี่ย 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ครับ
4: มันเกิน 100% ไปแล้ว
2: 100เกิน100ไปแล้ว
4: 106 106.8% ไปแล้วมาฮะมันเกินความจุของ 100% ไปแล้วถือว่าเกิน100ไปแล้วและแต่น้ำเนี่ยก็ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้การเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อต้องเร่งระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเหตุผลสำคัญคือคาดว่าเอาละถ้าตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอธิบายง่าย
2: ๆครับ
4: คือตั้งแต่วันนี้30ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: เรามีเวลาตากผ้าอีก3วันเรามีเวลาเคลียร์บ้านเราอีก3วันเรามีเวลายกขึ้นที่สูงอีก3วันเพราะว่าวันที่3ถึงวันที่6ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหน
3: ัก
4: จากกล้องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปจนถึงลพบุรี
2: ครับ
4: ทำให้น้ำเนี่ยมีโอกาสไหลเข้าเขื่อนเพิ่มอีกนะคะการระบายน้ำรอบนี้คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตรจากระดับน้ำปัจจุบัน
3: ค่ะ
4: คือจะสูงขึ้นประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งอ
2: ่
4: ะ
2: ครับ
4: จากระดับน้ำปัจจุบัน
3: ค่ะ
4: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแน่นอนฮะพี่น้องชาวอยุธยาคือริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮะ
3: วันนี้เองค่ะกรมชลประทานเองก็มีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญมากๆคุณผู้ชมภาพรวมนะคะของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะหมายความว่าน้ำเหนือเนี่ยมันกำลังจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยต้องมีการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยสรุปก็คือพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำหลายๆจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพนะคะน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรอันนี้ก็เป็นผลให้เพิ่มการระบายรอบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเก็บของก่อนของจำเป็นเก็บเข้าสู่ชั้น2ก่อน
2: ครับ
4: ท่านผู้ชมฮะครั้งที่แล้วคนที่ออกมาเตือนคนที่ออกมาเตือนรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีเปิดปิดเขื่อนคนที่ออกมาเตือนก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สีตังพิไรราซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาก็โพสต์น่าสนใจอย่างนี้ค่ะคือเข้าใจง่ายคำว่าเข้าใจง่ายคืออาจารย์เขาพยายามจะสรุปพยายามจะบอกว่าอย่างแรกเลยจังหวัดที่น่าจับตามองหลังจากนี้และจังหวัดที่น่าเป็นห่วงหลังจากนี้คือกาญจนบุรี
2: ครับ
4: ราชบุรีสมุทรสงครามรวมไปถึงบางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมนะฮะเพราะอะไรจะรับน้ำจากแม่กลองกำลังเป็นพื้นที่หนักนะฮะแล้วก็อาจจะหนักพอๆกับปี2525เกิดหรือยัง
3: เกิดแล้วสิ
4: สองขวบ
3: ใช่สองขวบ
4: แต่ก็คือปี2525ที่เขาเรียกว่าฝนพันปีอ่ะ
2: ครับผม
4: ที่เขาเรียกว่าฝนพันปี
2: ลองไป25นะ
4: ลองไปดูกันว่าฝนพันปีของ2525คืออะไร
2: ครับ
4: ตรงนั้นน่ะที่น่าจับตามองเดี๋ยวเราจะมีการกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสุพรรณบุรีนครปฐมจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจากแม่น้ำแม่กลองขนาดเดียวกันประจินบุรีฉะเชิงเทราอาจารย์เขาประเมินว่าพื้นที่ที่กำลังท่วมอยู่ตอนนี้นะ
2: ครับ
4: ขนาดชาเชิงเซาท่วมยังไงแกรู้ไหม
3: ยังไง
4: ร้านกู้ช่ายที่พวกหล่อนชอบกินกันกู้ช่ายอ
2: ่
4: ะ
2: เป็นไง
4: มอต้องซื้อไหมคุณเถอะมิดหลังคาไปแล้ว
2: โ
3: หสูงเนาะ
2: มิดเลยเหรอ
4: บ้านยะงานศพย่าจะไม่เจอไปบ้านหลังที่จัดงานศพน้ำขึ้นชั้น2
2: เฮ้ยชั้น1ไปแล้วหรอ
4: ไปแล้วขึ้นชั้น2ก็คือดีที่เป็นบ้านโล่งๆ
2: แล้วน้ำมาเยอะมาก
4: ก็คือคิดดูว่าน้ำขึ้นชั้น2
2: โห
4: ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีไม่ใช่จะดีขึ้นนะคะ
2: ฮะ
4: หลังจากนี้ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาอาจารย์ประเมินว่าพื้นที่ที่กำลังท่วมอยู่เนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นอีกประมาณสัก50เซนติเมตร
2: ค่ะเมตรเลยอ
4: ่
2: ะ
4: แล้วก็สถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลังจากนี้อีก1อาทิตย
3: ์
4: กว่าจะคลี่คลาย
2: ครับ
4: อาจารย์ระบุอีกฮะว่าเขื่อนหลายแห่งณตอนนี้น้ำมันเต็มเกือบเต็มหมดแล้วล่ะเขื่อนป่าสักเขื่อนแก่งกระจานขุนด่านแล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมันจะต้องอยู่ในภาวะต้องระบายน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเตือนคือริมน้ำพื้นที่ที่เคยท่วมเนี่ยให้เตรียมตัวเอาจริงๆคำว่าเตรียมตัวคืออะไรยกของขึ้นที่สูงถึงคำว่าใช้คำว่าอพยพที่ซ้ำไป
2: ว่าเขื่อนต้องปล่อยน้ำออกมาแล้ว
4: ต้องค่
2: ะ
4: ท่านผู้ชมฮะเราไปดูกันที่จังหวัดระยองเมื่อกี้ลืมพูดถึงจังหวัดระยอง
2: ระยองก็โดนด้วยนะ
4: ที่หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้นะฮะคุณดูนะฮะที่อะไรอันนี้ฉะเชิงเทรา
2: ครับ
4: เดี๋ยวเราตัดไปที่ระยอง
2: ภาพที่ระยองหน่อยฮะกล้องวงจรปิด
4: ท่านผู้ชมฮะหนึ่งคลิปที่เขาแชร์กันคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่จังหวัดระยองหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้เนี่ยกล้องวงจรปิดของนิติบุคคลหมู่บ้านเนี่ยบันทึกภาพนาทีระทึกฮะคุณดูนะฮะมวลน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว20นาที
3: เนี่ยแป๊บเดียว
2: นี่จากแห้งๆมาแล้ว
4: 20นาทีอ่ะคุณ
3: ดูจากแห้งๆเนี่ยมาแล้ว
4: อันนี้จากแห้งๆก่อนนะ
2: เ
4: วลา20น้ำมาอย่างนี
3: ้
2: โอ
3: ้
2: โห
4: คุณดูความ

0: เร็วของน้ำน้ำมาใหม่20นาทีค่ะมีสื่อรายงานระบุว่าใช้เพียงเวลาเพียง6ถึง20
1: วิมานะ
2: มาเร็วมาก
0: คุณดูสิเขาบอก6ถึง20นาทีนะคะที่น้ำมันขึ้นมาชาวบ้านไม่มีใครตั้งตัวทันหรอกค่ะข้าวของพังเสียหายเป็นวงกว้างจังหวัดระยองเนี่ยถือว่าวิกฤตตัวเองเนี่ยได้ติดตามข่าวระยองมาจากน้องต้องยอมรับ
1: ครับ
0: ตรีน้องตรีช่องวันเนี่ยแหละ
2: ค่ะ
0: น้องตรีเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะ
2: เออ
0: รักคนไม่ผิดจริงมันลงพื้นที่ทุกวัน
1: โอ้โห
0: น้องตีมันลงพื้นที
1: ่น้องตีแบบอยู่ระยองหมด
0: ไม่ใช่อยู่กรุงเทพ
1: แล้วมันขับแต่ลงไปช่วย
0: มันขับรถกระบะไปแจกของคนทุกวันจริง
1: ๆ
0: แล้วก็มันก็ลงโพสต์ตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ที่จังหวัดระยองเนี่ยจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ICU แล้ว
1: ครับ
0: จังหวัดระยองเนี่ยถือว่าวิกฤตหนักมากนะคะระดับน้ำในภาพรวมของหมู่บ้านเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักเมตรนึงประมาณเอวอะเมตรหนึ่งก็ประมาณเอวอย่างพวกเราสูงแค่170 160มันก็เลยเอวมาหน่อยแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยระดับน้ำได้ขยายวงกว้างแล้วก็ท่วมสูงถึงระดับหน้าอกแล้วก็ระดับคอนะ
1: ครับ
0: ชาวบ้านเนี่ยต้องอพยพหนีทั้งน้ำตาค่ะชาวเมืองระยองเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำตานะคะน้ำท่วมบ้านรถจมน้ำวัวควายที่เลี้ยงไว
1: ้
0: ก็ต้องหนีเอาตัวรอด
1: โอ้โห
0: ณตอนนี้ไปกันที่ฉะเชิงเทราค่ะ
1: ครับผมมาที่อีกหนึ่งเสียงความเดือดร้อนจากพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับที่ตำบลแหลมประดู่นะครับผมจังหวัดอำเภอบ้านโพนะจังหวัดฉะเชิงเทราหลังผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับโพสต์ข้อความช่วยเหลือระบุว่านะครับชาวบ้านต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมสูงตั้งแต่ระดับเอวไปจนถึงระดับคอถูกตัดน้ำแล้วก็ตัดไฟมานานถึง4วันแล้วนะครับโดยมีเพียงภาคเอกชนแล้วก็ชาวบ้านที่ต้องช่วยเหลือกันเองใช้เรือเข้าพายรับส่งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามบ้านเรือนั่นเองครับล่าสุดพื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นพื้นที่อุทกภัยเรียบร้อยโดยในส่วนของการช่วยเหลือท้องถิ่นนะครับนายกอบต.หรือว่าอบต.ภูวดลเนี่ยได้เข้ามาดูแลตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแต่เนื่องจากความช่วยเหลือนะตัวเนี่ยเข้าไม่ถึงนะอีกหลายจุดนะครับประกอบกับงบประมาณของอบต.ขณะนี้เริ่มหมดลงแล้วนะครับจึงต้องนำเงินส่วนตัวเนี่ยออกมาใช้ร่วมกับชาวบ้านนะครับในการจัดตั้งครัวประกอบอาหารแล้วก็แจกจ่ายผู้ประสบภัยสำหรับสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณลดลงบ้างเล็กน้อยนั่นเองครับ
0: ง่ายๆฉะเชิงเทราดีนะที่อันนี้คือเอาง่ายๆมันมีถ้าอย่างฉันก็เผื่อไทยถูกต้องไหมก็มีทั้งพรรคกล้าทำ
1: ครับ
0: ก็คือทุกคนช่วยกันหมดตอนนี้คือช่วยกันหมด
2: ตอนนี้ไม่
1: ม
2: ี
1: พ
2: ร
1: รคแล้วร่วมใจกันแล้ว
0: ตอนนี้ไม่มีพรรคไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะอ่ะบางคนแพ้สอสออย่างฉันบ้านฉันแพ้มา
2: ก็ไปช่วย
0: คือต้องร่วมมันเห็นภาพสามัคคีกันได้จริงๆเนาะ
1: ครับ
0: แต่จะบอกว่ารู้ไหมข้าวหมื่นกล่องไม่พอกิน
1: ไม่พอ
2: ชาวบ้านเดือดร้อน
0: เพราะอะไรอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปในป่านะ
1: อ
0: ันนี้ยังอยู
2: ่แค่ในเมือง
0: ก็ตรงที่เธอไปงานศพญาติฉันว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพอ่ะถูกต้องไหมล่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเข้าลึกเข้าไปอีกเธอคิดดูว่ามันมิดหลังคา
2: เพราะถ้าเกิดตรงบ้านย่าเธอมิดหลังคาที่แสดงว่า
0: ขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสอง
1: โอ้โห
0: คือเตรียมทุบอ่ะเอาง่าย
1: ๆ
0: ก็คือเอาง่ายๆคือ
2: ซ่อมก็ได้ไม่ต้องทุบ
1: เธอก็ไม่ต้องห่วงเนี่ย
0: บ้านฉันก็เตรียมทุบอยู่แล้ว
2: บ้านแข็งแรงจะตาย
1: ไม่เกี่ยวหลังน้ำท่วมความเสียหายไปนะ
0: เสียหายเยอะก็คือเอาง่ายแล้วเขาบอกอีกเป็นอาทิตย์นะด้านี่ฉะเชิงเทราอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเธอคิดดูว่าเขาฉันก็โชคดีไปบ้านฉันก็คือมีแค่คนเฝ้าบ้านแต่ก็คือบอกคุณน้ำแบบล้นไปหมดเลยอ
2: ่
0: ะ
2: แล้วมาเร็วมากเหมือนในข่าวไหม
0: ในข่าวเพราะมันมีที่อ่างเก็บน้ำมีอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้แล้วคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูทำไงในมดเนาะ
2: การเกษตรอ่ะเนาะเสียหาย
0: ชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดอยู
2: ่
0: แล้วหลังจากนี้จะไปไงแล้วบางคนเอาง่ายๆอย่าลืมนะแล้วต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ
2: การย้ายอ่ะการจะอพยพอะไรต่างๆมันยากเหมือนกัน
0: ท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้บางคนโอ้โหเราทำข้าวด้วย 4,000 กล่องเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะ
1: ครับ
0: 4,000 กล่องแกไปเนี่ยแค่การแกะก็ไม่พอแล้วคือยังไงก็ไม่พอ 4,000 พยายามทำได้มากกว่านั้นเราทำได้แค่นี้เพราะแรงมันมีอยู่แค่น
2: ี
1: ้
0: มันเงินไม่มีความหมายนะ
1: ครับผม
0: วันนี้คือเงินไม่ได้มีความหมายถามว่าเงินจะไปซื้อหมูซื้อไก่ที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ถูกออกไปไม่ได้
0: มันก็ต้องซื้อหมูซื้อไก่เนี่ยขนไปจากกรุงเทพอีกนะหรือต้องไปเข้าไปในเมืองเพื่อขนหมูขนไก่เข้าใจป
1: ่
0: ะมันไม่ใช่ไปซื้อหมูซื้อไก่ได้แถวนั้นอ่ะมันไม่มีท่านผู้ชมฮะแล้ววันนี้หนึ่งภาพที่คนแชร์กันคือภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือรถประชาชนที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินขาออก
1: ครับ
0: ซึ่งตอนบ่ายวันนี้ฝนมันตกลงมาอีก
1: ใช่ฮะ
0: ฝนมันตกลงมาหนักลงมาประมาณสัก45นาทีมั้งรถยนต์เก๋งโดนคลื่นรถใหญ่เนี่ยซัดลอยไปกับน้ำตำรวจแล้วก็กู้ภัยต้องเข้าช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประสานรถยกเนี่ยขึ้นมาบนสะพานแล้วก็ยกกลับบ้านพักเรียบร้อยแล้วขนาดที่ระดับน้ำ ยังทรงตัวอยู่เลยนะคะ
1: อันนี้น่าทูปะเตมีนะฮะ
2: คือทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะของช่อง3เนี่ยเขาก็มีการลงไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่อำเภอลำลูกกาค่ะคุณผู้ชมก็หลายจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะแล้วก็มีการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆเลยนะคะอย่างบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติตรงสนามกีฬาทูปะเตมีนะคะตรงหลังสนามบินดอนเมืองเนี่ยอันนี้ระดับน้ำเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าหัวเข่าประมาณสัก30-50เซนติเมตรชาวบ้านเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับท่ามกลางน้ำท่วมขังเนี่ยตอนนี้หลายวันแล้วตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยคุณผู้ชมก็ประมาณเป็นอาทิตย์แล้วน้ำมันก็จะไม่ได้แบบว่ามันเริ่มท่วมขังมันเริ่มเน่า
1: เริ่มดำเริ่มเน่าแล้ว
2: ใช่ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าน้ำเริ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วระดับน้ำเนี่ยมันก็ลดลงประมาณ2เซนเท่านั้นเองนะคะแต่ที่น่ากังวลไปกว่านั้นเนี่ยมันก็คือชาวบ้านเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเขาเลย
0: ตอนนี้คือเอาง่ายไม่มีใครตั้งตัวสักคน
2: ใช่ยังไม่มีใครช่วยเหลือเลยชาวบ้านเนี่ยเขาก็สะท้อนด้วยนะคะว่าสิ่งที่ต้องการในเวลานี้เนี่ยคือน้ำดื่มค่ะอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่มีต่อการดำรงชีวิตนะคะหลายครอบครัวเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปแหล่งชุมชนไปการหาอาหารเข้ามาในบ้านได้เพราะติดอยู่ในบ้าน
1: ครับ
2: ตอนนี้ต้องลุยฝ่าออกไปเนี่ยถ้าจะออกไปหาอาหารจริงๆนะ3กิโล
1: ยากลำบากฮะ
2: ลำบาก
1: ถูกต้องครับส่วนสถานการณ์ระบายน้ำนะครับในพื้นที่ก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากคุณผู้ชมครับเนื่องจากระดับน้ำในคลองเนี่ยค่อนข้างสูงครับเมื่อพยายามระบายน้ำออกจากชุมชนออกไปเนี่ยน้ำก็มีแนวโน้มจะไหลย้อนกลับเข้ามานะครับทำให้ระดับน้ำในชุมชนเนี่ยลดลงได้ช้านั่นเองครับ
0: ท่านผู้ชมครับกรุงเทพอย่างที่วันนี้อันนี้คือค่อนข้างจะอินเพราะทีมงานตัวเองก็อยู
2: ่
0: เคหะคลองจันก็ได้แต่ยังทุกวันนี้ยังออกไม่ได้
1: คลองจันลมก้าวเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยังออกไม่ได้นางบอกว่าเวลาจะกินข้าวต้องรอข้าวกล่องอย่างเดียวนะ
1: เพราะออกมาไม่ได้
0: นางออกไม่ได
1: ้
0: คือ
2: ต้องต่ออาจารย์เบียร์เหรอแต่อาจารย์เบียร์ช่วยเต็มที่นะตรงนั้น
0: ทุกคนช่วยได
2: ้
0: คือวันนี้ไม่ใช่อาจารย์
2: ทุกคนช่วยกันนะ
0: คนช่วยคือวันนี้เอาง่ายๆนะต่อให้ใครนะจะเป็นอินฟงอินฟูเลยนะทางนี้ฉันชื่นชมเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะแบงค์สุพนัทอย่างเง
1: ี
2: ้
0: ยสอสอปรา
1: แบงค
0: ์แบงค์สุพนัทโอเคละนางเกิดมาเป็นคุณหนูวันวันหนึ่งนางก็จะไปเหมาซาลาเปาวราพรสุกี้เอ็มเคอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะที
1: ่
0: คือนางทำแต่แบบว่าของแบบว่าดีๆแล้วบอกนางบอกพี่มดเอาของไปให้เขากิน
1: อ
0: ่ะก็เขาเป็นสสฝ่ายค้านสสฝ่ายค้านเขาไม่มีงบอยู่แล้วเขาก็เอางบตัวเองนี่แหละออกไปจำสสปรามได้ไหมสสปราม
2: ของพรรคประชา
0: สสปรามเนี่ยทั้งครอบครัวคือแม่เขาทำร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วเขาก็ทำอาหารญี่ปุ่นไปแจกทุกวัน
1: เอาของดีๆไปให้กินนะ
0: คือก็คือเห็นปุ๊บเนี่ย
2: ต้องช่วยกันนะ
0: ต้องเห็นสสแบงค์สสปาล์มบอกเฮ้ยยอมรับสสพรรคประชาชนเขาควักเงินกันเอง
1: ครับ
0: ครั้งนี
1: ้
0: ถูกต้องไหมฮะคือมันไม่มีงบจากไหนจากไหนหรอกค่ะทุกคนเองอะอย่างทุกคนทำวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันเองหมดเลยแม้กระทั่งเพราะอะไรฮะคนที่อยู่คลองจันมันไม่มีใครเตรียมตัวทัน
2: ใช
0: ่เกิดมันจะชีวิตใครจะคิดไม่ว่าจะทัน
1: ถูกต้องแล้วโดนตัดน้ำตัดไฟด้วยนะ
0: ใครจะคิดว่าเพชรบุรีตัดใหม่อีด้าขับรถมาตึกแกรมมี่2ชั่วโมง3ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: เพชรบุรีตัดใหม่ใครจะคิดว่าเป็นแม่น้ำได
2: ้
0: ถูกต้องไหมแต่หลังจากวันนี้ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมด
2: จริง
0: วันนี้สวนสยามสวนสยามทะเลกรุงเทพ
1: เรียบร้อยครับ
0: ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะสวนสยามที่เราเติบโตกันมาคนยุค90อย่างพวกเราต้องเคยไปเที่ยวสวนสยามกัน
1: ตันตัน
0: ยังไงก็ต้องไป
1: ครับ
0: เป็นสปอนเซอร
1: ์
0: ตั้งแต่ฉันทำทีวีใหม่ๆ
1: ใช่ฮะ
0: สวนสยาม
1: ถูกครับ
2: น้ำท่วมหมดเลย
0: เขาบอกว่าเขาต้องปิดไปอีกนานเลยแล้วเขาต้องหาเงินกว่า100ล้านเนี่ย
2: แล้วก็กำลังฟื้นนะตอนแรกสวนสยามมาคนกลับไปเที่ยวเยอะ
1: ใช่สวนสยามบอกขอ6เดือนเลยอ่ะ
2: อันนี้ต้องปิดเลยอ่ะ
0: น้ำท่วมขังเต็มพื้นที่เนี่ย 100% นะ
2: โอ้โห
0: วันนี้วันที่5แล้วทำลายระบบเครื่องจักรเครื่องเล่นอย่างหนักเลยตัวแทนบริษัทเปิดเผยว่าสถานการณ์ครั้งนี้วิกฤตหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเขาบอกว่ามันรุนแรงกว่าปี2554อีก
1: ครับ
0: ขนาดนั้นพื้นที่ได้รับตอนปี54อ่ะเขาได้รับความเสียหายแค่ 30% เอง
1: 54เหรอ
0: 30%
2: เพราะว่าปี54ท่วมฝั่งทนเยอะแต่ว่าฝั่งนั้น
1: แสดงว่าครั้งนี้นี่คือหนักกว่าปี54นะ
0: 100%
2: มันจะไปย่านนี้ไงไปย่านฝั่งกรุงเทพฝั่งนี
1: ้ย่านโซนตะวันออกตอนน
0: ี้น้ำท่วมรอบนี้มันจมมิดทั้งสวนสนุกรวมไปถึงทะเลเทียมซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรุนแรงเช่นกันฮะ เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเครื่องจักรใต้น้ำแล้วเนี่ยยังทำให้บริษัทเนี่ยสูญเสียโอกาส

0: าดในธุรกิจอย่างมหาศาล
1: ครับ
0: เพราะอะไร
2: มันไฮซีซั่นไง
0: ช่วงปิดเทอมไง
2: ใช่
0: ตุลาเด็กปิดเทอม
1: อ่ะไปเที่ยวกัน
0: ตลอดจนจริงๆแล้วเขาจะต้องมีแผนอ่ะเขาจะต้องมาซื้อ PR
2: แล้วจัดกิจกรรมจีซูอ่ะเพิ่งไปถ่าย MV ที่นี่แล้วก็จะมีการตามรอยอะไรอย่างเงี้ยคนกำลังไปเที่ยวเลย
0: เพราะฉะนั้น100ล้านแล้วน่าจะปิดไปอีก6เดือนตอนนี้เขาทำยังไงก็ได้ให้ฟื้นฟูให้ยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สงกรานต์ต้องทัน
2: เป้าไว้ให้เปิดทันสงกรานต์ให้
1: เหมือนครอบครัวสวนสยามเนี่ยเขาเคยลงในโซเชียลนะเขาบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยสู้หลายครั้งแล้วนะตอนแรกจะปิดไปหลายรอบแล้วแล้วก็คือใช้เงินลงทุนเนี่ยระดมทุนสู้มาแต่ครั้งนี้มันหนักจริงๆครับขออนุญาตปิดอีก6เดือนเลยนะครับไปกันที่คลองสามวาคุณผู้ชมครับที่กรุงเทพมหานครพบว่าหมู่บ้านภายในซอยพญาสุเรน35นะครับที่หมู่บ้านเดอะทารานะครับผมนะท่วมสูงถึงระดับเอวแล้วก็ท่วมมานานกว่า6วันแล้วนะครับทำให้น้ำเริ่มเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ขุ่นนะครับแม้ระดับน้ำเนี่ยจะลดลง30เซนติเมตรแต่ชาวบ้านก็ยังคงมีความกังวลนะครับแล้วว่าแม่บ้านในหมู่บ้านทาราเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าที่บ้านของตนนะครับน้ำเข้าประมาณมา2วันแล้วตอนนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องนอนกับน้ำไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีที่อื่นให้อยู่อาศัยนะครับแต่เมื่อน้ำลดเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นแม่บ้านในหมู่บ้านนี้ส่วนผลกระทบที่ได้รับก็คือตนเนี่ยไม่ได้รับรายได้ครับเพราะว่าตนเนี่ยทำงานแล้วก็รับรายได้วันต่อวันก็คือไปทำงานก็ได้ตังค์ถ้าวันไหนไม่ได้ไปก็ไม่ได้เงินนะครับแต่พอน้ำท่วมเนี่ยก็กลัวว่าเดือนนี้เนี่ยจะไม่ได้รับรายได้นั่นเองครับเพราะว่าถ้าน้ำเนี่ยยังไม่ลดนะครับเดือนนี้เนี่ยคงไม่มีรายได้นะครับผมไม่ได้รายได้จริงๆทำให้ตนเนี่ยกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าตนเนี่ยมีหนี้สินนะครับแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลที่ต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังกังวลว่าเรื่องน้ำเหนือที่กำลังจะมากลัวว่านะครับถ้าน้ำเหนือมาอีกเนี่ยน้ำจะท่วมอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตนไม่มีทางหนีนะครับทีไล่อะไรเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยรถราตัวเองก็ไม่มีด้วยฮะ
0: ท่านผู้ชมฟังดีๆนะเมื่อวานนี้มีดราม่าหนึ่งดราม่านายกแจกเงิน
1: แวบหนึ่ง
2: ทำหลักทำได้ไหม
0: ถ้าอันนี้คือในฐานะเพื่อนเป็นนักการเมืองเยอะเป็นลูกหลานนักการเมืองถ้าตอนเลือกตั้งตอนเลือกตั้ง
2: ไม่ได้
0: สมมติฉันไปงานแต่งหล่อนจะใส่ซองนี้ฉันผิดเลยฉันโดนถอนสิทธ
1: ิ์ถ้าอยู่ในช่วงหาเสียงไม่ได
0: ้ไม่ได
2: ้หาเสียงไม่ได
0: ้แต่หลังจากนั้นจะได้แต่อันนี้นะก็ไม่ได้จะเข้าข้างนายกนะ
1: ครับผม
0: ปกติก็ไม่ได้อะไรจะเข้าข้างนายกแต่เขาอันเนี้ยเราอยู่ที่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมุมมองสมมติวันเนี้ยอีน่าถ้าสมมติคุณเป็นคนที่แบบว่าเปิดโรงครัวเหมือนวันเนี้ยอะไรเกิดขึ้นที่เราที่โรงครัวที่เราเปิดที่ฉะเชิงเทรารู้ไห
2: ม
0: เขามากัน3แม่ลูกเขาอยู่กัน5คนเราเหลือข้าวแค่3กล่องอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อ
2: ก็ไม่พอ
0: มันทรมานใจไหมเข้าใจปะเขามีกันแบบว่าเขามีเด็กอ่อนคนนึงไม่ได้เด็กอ่อนหรอกก็เด็ก 3-4 ขวบอ่ะพี่น้า
2: เด็กเล็ก
0: แล้วก็แบบว่ามีคุณยายคนนึงแล้วก็พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนแม่ของผัวอะไรเงี้ย
1: ก็คือการช่วยเหลือ
2: ก็5คนอ
0: ่
2: ะ
0: 5คนแต่ข้าวกล่องทั้งหมด
2: ได้
0: แค่3
2: ผัดจะมี2คนที่ไม่ได
0: ้อย่างนั้นอ่ะมันแกรู้สึกยังไง
2: มันก็รู้สึกแบบอยากให้เขาได้ไปทั้ง5คน
1: ไงแ
0: ล้วเรานั่งคือเวลาปุ๊บเนี่ยเอาเจ็ตสกีไปผ่านบ้านเขาก็ไม่ได้นึกออกป่ะเพราะมันจะเป็นคลื
2: ่
0: นม
2: ัน
0: จะต้องนั่งเรือแล้วเสร็จแล้วปุ๊บถ้าสมมติจะเอาเรือกลับมาเอาจำข้าวอีกก็ต้องรออีกหลายชั่วโมงมันลำบากใจถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: ฉันใจฉันนั้น
1: อ
0: ่ะเมื่อวานน่ะแอบเข้าใจนายกนะนายกลุยไปแล้วคนที่เดินออกมาน่ะเขาเดินมาจากในซอยเขาเดินมาจากในซอยแล้วปรากฏว่าถุงยางชีพหมดเข้าใจไหมจ
1: ๊ะอ๋อโอเค
0: ถุงยางชีพมันหมดถ้าฉันเป็นนายกอันนี้ก็ไม่แปลกตอนที่นายกคนอื่นอ่ะเอาจริงนะนายกอุ๊งอิ๊งตอนลงเหนืออิงนี่คือแบบว่าหมดตัวเลยนะ
1: ก็คือช่วยได้ช่วยไปก่อนช่วยได้ช่วยไปก่อน
0: ตอนนั้นนายกอิ๊งแบบช่วยทุกคนหมดเลยจริงๆนะ
1: ครับ
0: คือแบบช่วยจนนายกอุ๊งอิ๊งไม่เหลือเงินกลับบ้านเลยอ่ะ
1: โอเค
0: ก็เคยทำก็เหมือนกันนายกอนุทินเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเขาก็ให้คนละพันเพราะเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจนะว่าชาวบ้านออกมาแค่นั้น
2: ถ
0: ุงยางชีพหมดก็อยากให้กดมีอะไรให้ได
1: ้
0: ก็ให
1: ้ครับ
0: ก็อย่างนั้นเองจนหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า นายกอนุทินเนี่ยแจกเงินชาวบ้านผิดกฎหมายไหมเข้าข่ายเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าไห
2: มล่าสุดเนี่ยนายกเองก็ออกมาขอโทษนะคะต่อทุกคำวิจารณ์นะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกท้อแท้แล้วก็น้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเลยเดี๋ยวจะนำข้อบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยไปแก้ไขเงินเนี่ยที่นำไปแจกเนี่ยยอมรับว่าเป็นเงินสะอาดนะนายกบอกแบบนี้แล้วก็คือณวันนั้นเนี่ยที่ให้ไปต้องการจะช่วยเหลือประชาชนอย่าง

0: แท้จริงเพราะว่าวิกฤตจริงๆแนวทางการจัดการปัญหาของรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวจะใช้งบประมาณนะคะประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศแล้วก็จะมีการประชุมวอลลุ่มแก้ปัญหาน้ำเนี่ยทุกเช้าเลย
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้จริงๆแล้วจังหวัดที่ยังเป็นที่น่าสนใจจังหวัดที่เราก็ต้องส่งกำลังใจไปเยอะๆ
0: ค่ะ
1: คือกาญจนบุรี
2: อย่างน่าเป็นห่วง
1: วันนี้เอาจริงๆนะฮะเราจะขอสัมภาษณ์สด
2: ๆครับ
1: ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งวันนี้เขาเป็นไปช่วยเปิดโรงครัวให้กับพี่น้องชาวกาญ
0: จนบุรี
1: แล้วท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดกาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยฮะ
2: ครับผม
1: สวัสดีรัฐมนตรีกรอบฮะ
2: สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีกรอบครับ
1: มาไหมฮะเดี๋ยวรอภาพมาสักนิดนึงเราจะรายงานสดจากจังหวัดกาญจนบุรี
2: ดูว่าบรรยากาศที่น
1: ั่นเป็นยังไงบ้าง
2: สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงนะฮะ
1: เรามาลุ้นกันนะฮะรัฐมนตรีฮะว่าภาพจะมาหรือเปล่าสวัสดีฮะรัฐมนตรี
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ขออนุญาตเรียกพี่ก๊อฟหรือกัน
2: ครับ
0: เรียกคุณก๊อฟ
1: พี่ก๊อฟ
0: มาแล้วมาแล้วภาพมาแล้วด้วย
1: ภาพมาแล้วท่านพี่ก๊อฟฮะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมกาญจนบุรีน้ำมันขึ้นหรืออะไรยังไงบ้างฮะ
3: ยังไงนะพี่มด
1: ตอนนี้คือน้ำที่กาญจนบุรีเป็นยังไงบ้าง
3: ก็เป็นผมว่า30ไม่เกิดไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มา30 40ปีแล้ว
1: ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
0: ที่น้ำเยอะขนาดนี
1: ้ซึ่งวันนี้เขาก็มีการเตือนอีกว่าการปล่อยน้ำเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยอย่างน้อยน้ำจะขึ้นเมตรถึงเมตร50จะมีการขึ้นอย่างนี้อีกเบื้องต้นชาวบ้านที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างฮะ
3: ก็ลำบากครับพี่มดเพราะว่าทุกคนอ่ะก็อย่างที่บอกคือว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนบางในหลายๆพื้นที่อ่ะน้ำมันท่วมบ้านเขาแล้วน้ำมันก็ขึ้นมาเรื่อย
0: ๆ
3: บางจุดก็น้ำไปตัดถนนคนก็เอาออกมาซื้อข้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบาก
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เอาจริงๆนะฮะก็คือได้แต่คุยกับรัฐมนตรี
0: ไม่แล้วอย่างชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะได้มีการช่วยเหลือยังไงได้บ้างคะตอนนี้ที่เขายังติดอยู่ในบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
3: ผมว่าคนเมืองการก็รักกันนะพี่ด้าคือทุกคนไปลุมช่วยกันหมดเลยทุกส่วนทุกภาคส่วนคือแบบมันไม่ใช่แค่สสไม่ใช่แค่อปตทุกคนน่ะประชาชนทุกคนช่วยกันหมดเลยอ่ะแบบใครทำอะไรได้ก็ทำช่วยได้ก็ช่วยบางคนไม่มีเงินก็ลงแรงอะไรอย่างเงี้ยบางมันเห็นหลายสิ่งมาก
2: พี่ก๊อฟพาพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมเยอะๆเลยเนี่ยมีอำเภอไหนบ้างแล้วก
0: ็ไหนที่หนักสุด
2: ที่ไหนบ้างครับที่โดนหนักๆเลยครับพี่ก๊อฟฮะ
3: ก็เป็นจริงๆอยู่ด้านบนเลยครับก็สังขะทองผาภูมิไซโยกน่ะโดนหมดน้ำป่ามันไหลลงมาหมดย
0: ัง
3: เขตเมืองของผมก็น้ำลงมาเต็มพื้นที่เลยครับ
2: ก็คือออกจากบ้านไม่ได้เลยท่วมเลย
3: ก็ยังมีพื้นที่ที่ออกจากบ้านได้บางพื้นที่ที่ติดที่เป็นลุ่มที่เป็นติดแม่น้ำเนี่ยที่ติดน้ำอ่ะก็ไม่ได้เลยฮะ
1: อย่างที่บอกฮะวันนี้จริงๆแล้วเราก็ได้ร่วมกับรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีบอกไม่พี่มาตามเดี๋ยววันนี้จะไปเปิดโรงครัว
2: ครับ
1: โรงครัววันนี้ทำไปกี่พันกล่องแล้วรัฐมนตรี
3: โอ้เป็นหลายหมื่นแล้วครับ
1: เป็นหมื่นกล่อง
2: โอ้โห
3: คร
2: ับ แล้วเริ่มมากี่วันแล้วครับพี่ก๊อฟฮะ
0: ค่ะ
3: ก็ประมาณจริงๆเริ่มประมาณ2วันครับแต่ก็เริ่มเตรียมการประมาณวันนึงก็ประมาณ3วัน 2-3 วันน
1: ะครับ
3: แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราต้องดูแลชาวบ้านไม่ใช่แค่มื้อเดียวต้องเป็น
0: สามมื้อ
3: เช้ากลางวันเย็นเพื่อให้เขาอิ่มครบสามมื้อมันก็โอ้โหป๋าบ้า
0: แล้วสิ่งที่ต้องการตอนนี้มีอะไรบ้างเผื่อใครที่อยากจะไปช่วยอีกทีนึงสำหรับที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ยังขาดแคลนอยู
3: ่จริงๆก็มีหลายจุดนะครับก็ใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะอย่างในตัวเมืองก็มีนะครับอย่างของผมก็วัดหนองกระทุ่มตำบลบ่อพลอยก็จะมีแม่ครัววัดก็ช่วยกันหมดอ่ะคือใครอยากไปทำอะไรตรงไหนก็ไปทำสะดวกตรงไหนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยก็เข้าไปไม่ได
2: ้ครับ
3: นะครับ
0: แ
3: ล้วตอนนี้น้ำแรงมากเลย
2: พี่ก๊อฟด้วยปกติแล้วต่อวันนี่ต้องใช้อาหารเยอะประมาณขนาดไหนครับ
0: กี่กล่อง
2: ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องหรือว่าน้ำเนี่ย
1: โอ้เยอะครับ
3: เยอะแต่ละพื้นที่เยอะมาก
2: หลักหมื่นเลยใช่ไหมครับพี
0: ่หลักหมื่นกล่อง
3: หลายหมื่นครับ
1: หลายหม
3: ื่
1: น
3: ขนาด
1: สามหมื่นไม่พอ
3: เนี่ยก็เป็นหมื่น
2: พอด้วย
3: ใช่แล้วพื้นที่อื่นๆอีกก็เยอะ
1: คือ
3: ต่างกันเลยครับ
1: รัฐมนตรีเอาไอจีพิกน้องก๊อฟดีกว่าพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟแหมใช่ก็เรียกถูกผิดเนาะเป็นรัฐมนตรีแล้ว
2: พี่ก๊อฟดีกว่า
1: พี่ก๊อฟฮะเอาตรงๆณวันนี้คือข้าว 3-4 หมื่นกล่องมันไม่พอหรอกถูกต้องไหมฮะ
3: ไม่พอเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีประกาศภัยพิบัติทุกอำเภอแล้วครับ
1: ตอนนี้ประกาศเป็นภัยพิบัติทุกอำเภอเพราะฉะนั้นโอกาส
3: หนักที่สุดในรอบ30 ปี 40 ปีตั้งแต่ผมยังเด็ก

สมัยผมเด็กๆ ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่แรงเท่าตอนนี้ครับเพราะว่าครั้งนี้น้ำเยอะมากแล้วน้ำมาจากเขื่อนด้วยจากด้านบนนะครับแล้วก็ฝนก็ตกนะครับแต่ตอนนี้ฝนก็ปล่อยๆไม่ได้เยอะแต่ในข้างบนเนี่ยเป็น

0: ก็คือเอาง่ายๆนะนี่ไหน
1: อ่ะ
0: นี่
2: มันมืดเนาะโอ้แต่น้ำเชี่ยว
0: แล้วน้ำมันเชี่ยว
2: น้ำไหลแรง
0: น้ำมันเชี่ยว
3: น้ำไหลมากแรงมากเนี่ย
4: โอ้ปริมาณน้ำเยอะนะโอ้โห
3: เนี่ยนี่คือแม่น้ำทั้งหมดเลย
0: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือน้ำป่า
4: ครับ
0: อันนี้ยังไม่รวมจากน้ำเขื่อนอีกถูกต้องไหมฮะพี่ก๊อฟ
3: ใช่อันน้ำเขื่อนลงมาแล้วครับพี่มด
0: แล้วมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกไหมหลังจากนี้อยากจะบอกชาว
3: กาญจนบุรีน้ำเขื่อนเนี่ยน้ำเขื่อนเนี่ยปล่อยมาประมาณ2วันแล้วก็จะปล่อยไปถึงวันที่4ซึ่งบ้านที่ติดริมน้ำทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องอพยพหนีทั้งหมด
2: ค่ะ
4: ครับผมดูสถานการณ์พี่ก๊อฟครับอีกนานไหมครับกว่าจะน่าจะคลี่คลายพี่ก๊อฟดาวสถานการณ์ไว้น่าจะต้องกี่วันครับ
3: ไม่รู้เลยครับพี่เพราะว่าวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำฝนอย่างเดียวน
4: ะ uh-huh.
3: ม
4: ัน
3: เกี่ยวกับน้ำที่เขื่อนเขาเก็บไว้แล้วเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยเก็บอยู่ที่ประมาณ 96-97% น่ะ
0: บาปที่เกินร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติจากอาจารย์เขาอาจารย์นักวิชาการต่างๆเขาบอกว่ากาญจนบุรีเนี่ยโอกาสที่น้ำจะขึ้นสูงอีกเมตรถึงเมตร50มีโอกาสจะเกิดขึ้น
3: คือตอนนี้ก็คือสถานการณ์มันคือประชาชนที่อยู่ติดแม่น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยครับ รวมทั้งพื้นที่ที่มีความเป็นพื้นที่ราบทั้งหมดก็คือไปกับแบบน้ำท่วมไปหมดเลยอ่ะ
0: แล้วตอนนี้เอาจริงๆเด็กๆในฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาโรงเรียนแต่ละพื้นที่จะมีการฟื้นฟูยังไงฮะ
3: เรื่องการศึกษาใช่ไหมครับ
0: ก็
3: บางโรงเรียนก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราก็ได้รับผลกระทบอย่างสพท.เองก็ได้รับรายงานว่าโรงเรียนก็ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้เพราะว่าเป็นเรื่องของอุทกภัยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สพท.พยายามบริหารจัดการอีกเรื่องนึงก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เด็กเราเนี่ยไม่ได้ขาดมีการขาดตอนในโรงเรียนด้วยนะครับ
0: ก็
3: อาจจะต้องเรียนเพิ่มเรียนวันแต่ตอนนี้ต้องเอาความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ประชาชนก่อน
0: เพราะไงมันแตกต่างจากโควิดเรายังมีน้ำมีไฟนะแต่น้ำท่วมมันจะเป็นบางพื้นที่เราจะเป็นจะต้องตัดน้ำตัดไฟถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ใช่ตอน
0: นี้
3: บางพื้นที่นี่คือตัดไฟไปเลยไม่มีไฟเลยด
2: ัง
3: น
2: ั้
3: นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของอาหารใช่ไหมครับซึ่งสำคัญมากบางพื้นที่ของผมแม้กระทั่งอยู่ในเมืองเนี่ยก็ไม่มีห้องน้ำสาธารณะที่จะใช
4: ้
3: นั้นเราก็ต้องไปเอารถสุขามาช่วยชาวบ้านมันไม่ใช่แบบ
0: เพราะอย่างน้
3: อ
0: ยอย่างน้อยทุกคนอยากจะได้กินอาหารสดทุกคนอยากจะกินอาหารร้อนๆทุกคนอยากได้กินอาหารสดเพราะฉะนั้นวันนี้รายการแฉขอร่วมกับพี่ก๊อฟนะฮะในการทำวันนี้ที่กาญจนบุรีพี่ก๊อฟเปิดทั้งหมดกี่โรงครัว
3: ตอนนี้ผมเปิดไปประมาณ5โรงครัวแล้วครับก็ช่วยกันอันไหนที่ตัวเองอันไหนที่มีคนมาทำแล้วเราก็ไปสนับสนุนเขาอันไหนที่ไม่มีเราก็ไปช่วยกันเริ่มทำยังไงครับเพราะว่าต
4: ้
3: องบอกว่ามันต้องกระจายพื้นที่ครับเพราะมันใหญ่แล้วก็ไม่สามารถมารวมศูนย์ได
2: ้
3: เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าระยะทางในการไปส่งอาหารเนี่ยก็เป็นประเด็นเพราะว่าน้ำมันไปตัดถนนจากที่เคยไปหมู่บ้านเนี้ยใช้เวลา10นาทีเนี่ยมันต้องอ้อมไปอีกใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยนั้นเลยต้องกระจายเป็นคัสเตอร์ครับที่ทำโรงครัวอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคก็ดีขึ้นครับ
4: พี่ก๊อฟตอนนี้5โรงครัวพอไหมครับ
0: ไม่พอ
3: ในเคสผมโอเคขึ้นแล้วครับโอเคน่าจะไม่มีประเด็นเพิ่มมากกว่านี้แล้วครับ
4: โอเค
0: นะฮะเอาละก็ต้องอยู่กาญจนบุรียาวๆเลย
4: ครับ
0: ถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ตอนนี้ลางานสภาลางานกระทรวงแล้วก็มาประจำการแล้วก็อ
0: ยู่ที่กาญจนบุรีเลย
3: ดูจนกว่าสถานการณ์จะดี
4: ณปัจจุบันมีหน่วยงานอื่นๆเข้าไปช่วยเหลือพี่ก๊อฟเพิ่มมากขึ้นไหมฮะ
3: เยอะมากเลยครับก็ถึงบอกว่าทางจังหวัดเองก็ดีทาง ผู้ก็ผมว่าวันนี้สำคัญที่สุดก็คือเราเห็นความสามัคคีของคนเมืองการในการช่วยเหลือกันเนอะแต่แน่นอนมันก็ยังมีบางจุดที่เราอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือบางโอ้โหมันหลายมิติมากๆดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทำได้ก็คือพยายามกระจายกันช่วย
4: โอเค
0: เพราะฉะนั้นขอบอะไรนะฮะดร.นัทอยากจะถามอะไรรัฐมนตรีไหม
3: อ
0: ยากจะถามอะไรรัฐมนตรีไหม
5: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรี
0: โอเค
5: แผนเยียวยาไงคะท่าน
0: เอาให้มันผ่านให้มันผ่านฉันตอบแทนรัฐมนตรีก็ได้ค่ะขอให้มันผ่านไปก่อนแล้วค่อยคิดไหมคะเยียวยา
4: สถานการณ์ให้ได้ก่อน
0: เอาให้ประชาชนมีข้าวกินก่อน
5: ไม่มันท่วมเยอะฮะเขื่อนไม่พอหรอคะหรือไงฮะ
0: ก็ต้องพ่องน้ำจากเขื่อนค่ะกูตอบแทนให้ค่ะโอเคนะคะโอเค
5: งานนู้น
4: แม่หลังถามมดก็ได้ไม่ต้องถามพี่ก๊อฟหรอก
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวฉันตอบแทนให้ค่ะ
2: บอกว่าอะไรถามทำไม
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงชาวกาญจนบุรีหรือฝากถึงคนทั้งประเทศจังหวัด

0: อัจฉริยะเป็นยังไงบ้างฮะ
1: คือครั้งนี้คนเมืองการเนี่ยต้องผ่านวิกฤตเรื่องอุทกภัยเนี่ยครั้งรุนแรงเนี่ยผมว่าเป็นในรอบ 30-40 ปีเนี่ยแน่นอนว่านอกจากความช่วยเหลือที่มาจากทุกสารทิศวันนี้ก็คนเมืองการก็มีกำลังใจที่ดีนะผมว่าแล้วก็เราเห็นความสามัคคีในคนเมืองการด้วยกันแล้วก็เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็คงต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าความสามัคคีในประเทศไทยในจังหวัดการมันก็เกิดขึ้นจากการที่พวกเราเนี่ยช่วยเหลือกันนะครับดังนั้นผมว่าอย่ามันจะผ่านไปได้นะครับ
0: ขอบคุณฮะรัฐมนตรีอัครนัน
2: ท
0: ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สส.เขต1จังหวัด
3: กาญจนบุรี
0: นะฮะขอบคุณนะฮะ
2: ขอบคุณ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณ
2: ครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะขอบคุณที่อัปเดตฮะขอบค
0: ุ
3: ณ
0: นะรัฐมนตรีก็คือพี่ก๊อฟเนี่ยจะเป็นตัวแทนของเราไปอยู่ตามโรงครัวต่าง
3: ๆ
0: แล้วก็จะไปแจกของทุกวันเริ่มตั้งแต่6โมงเช้า
3: ครับผม
2: ตั้งแต่
0: เช้าเลยโรงครัวนี้จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงปิดไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลย
3: ครับ
0: ขอให้เขาหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันยังหาคนสลับไม่ได
3: ้เป็นกำลังใจให้กับ
0: เพราะทุกคนก็น้ำท่วมหมด
3: กาญจนบุรีด้วย
0: เพราะฉะนั้นแฉเองก็ขอร่วม
2: ด้วย
0: ค
2: ุณ
0: นะ
2: ฮ
0: ะกาญจนบุรีพรุ่งนี
3: ้ครับ
0: พี่น้องชาวนครนายกก็เพิ่งรู้ตัวเองว่ามีเพื่อนเยอะๆดีอย่างพรุ่งนี้สสจากพรรคภูมิใจไทยนครนายกจะเปิดโรงครัวอีกจะเอาเงินทั้งหมดที่ได้เกิดจากในรายการแฉเงินทั้งหมดที่ขายของในรายการไปเปิดโรงครัวที่นครนายกหมดเลยนะครับ
3: สาธุด้วยนะครับ
0: นะครับพรุ่งนี้วันนี้กาญจนบุรีพรุ่งนี้นครนายกฉะเชิงเทราเรียบร้อยไปแล้วเราจะค่อยๆไล่ไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำกันได้นะครับ รายการเล็กๆอย่างเงี้ยเราทำได้แค่นี
3: ้ครับ
0: ท่านผู้ชมครับเพลงรักที่คุณคุ้นเคยกำลังจะกลับมาให้ได้ฟินกันอีกครั้งนึงนะฮะ A Time Showbizขอชวนคุณทวนเข็มนาฬิกาย้อนความคิดถึงไปกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมกับศิลปินระดับมาสเตอร์พีซทั้ง7พร้อมบทเพลงที่ไม่เคยเก่าไปตามกาลเวลาเลยฮะ
3: ถูกต้องครับพบกับศิลปินระดับตำนานนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบกับเฉลียงเฉพาะกิจนะครับสาวๆที่คุณคุ้นเคยนะครับพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดนะครับพี่ตุ๊กวิดาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับพี่ก้อยสัญญาพี่กบทรงศิษย์เตรียมหมุนแผ่นเสียงเพลงแห่งความทรงจำนะครับดื่มด่ำกับเพลงรักให้หายคิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับรอบเดียวเท่านั้นที่ Royal Paragon Hall นั่นเองครับ
2: ค่ะตอนนี้บัตรเหลือไม่มากแล้วนะคะแต่ยังพอมีอยู่นิดหน่อยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยนะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางหรือว่าติดตามเรทเพิ่มเติมได้เลยที่ Airtime Showbiz นะคะ
0: ครับชมฮะเชื่อเถอะฮะปกติเราทำคอนเสิร์ต90 90 90ครั้งนี้เราเอาพี่สาวสาว
3: ๆ
0: เราเอาเบิร์ดกับฮาร์ท
3: ถูกต้องฮะ
0: เราเอาพี่ตุ๊กวิยดาก
3: ้
0: อยสรัญญาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้ว
3: ถูกต้อง
0: อย่างที่บอกฮะหรือเป็นพี่ดี้พี่แต๋งพี่เจี๊ยบเฉลียง
3: ครับ
0: ตอนนั้นเพลงเหล่านี้เคยสร้างความประทับใจจะเอากลับมารีมาสเตอร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นรอบเดียวเท่านั้นนะ
3: ครับผม
0: ตุลาคม
3: ใช่ครับ
0: แล้วบัตรเหลือน้อยมากๆแล้วไปย้อนความทรงจำไปย้อนความรู้สึกดีๆไปย้อนความสุขในช่วงเวลาที่เครียดๆอย่างนี้กัน
3: ใช่ครับ
0: กับ Airtime Showbiz นะคร
3: ับ ครับผม
0: ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าน
2: ุนิว
3: มาแล้วนุนิว
0: นุนิวหวัดดีลูก
2: สวัสดีค่ะ
0: ยายปิ๊งปองหล่อนมาทำอะไรอ่ะ
2: ป
0: ิ
2: ๊งปองมาทำอะไร
0: อ๋อนางสนิทกับนุ
3: ่นอ๋อนุ่นอ่ะซิ้นนะฮะ
0: คือผ่านมาเยอะ
2: ไปแล้ว
0: นุ่นนิวนี่ผ่านวงการบันเทิงมาเยอะ
2: ใช่
0: มีทั้งช่วงท้อบางทีก็ร้องไห้แต่มันผ่านมาได้
3: ครับ
0: จากเด็กขี้อายมากๆนะฮะสู่วันนี้หนูขึ้นมาเป็นแถวหน้าแล้วลูกด
3: ี
0: ใจด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านุ่นนิวค่ะ
3: สักครู่เดียวครับ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
7: เยอะนะ
8: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
9: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
10: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya
9: ประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงี้ยนี่จากสสส
11: Is that good?

0: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
4: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
3: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
7: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
14: พิเศษลูกค้า AAS
13: เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99 บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน5594
13: โทรออก
15: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
16: ด้วย OK Herbal สิครับ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
19: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
4: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
6: ไม่ทันแล้วค่ะ
4: ต้องกินตั้งแต่เกิด
19: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: ปากเหม็นแน
8: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
12: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสราเอล
18: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
3: แล้วมานั่งกันเหมือนแบบว่าโซฟาบ้านเพื่อน
5: เหมือนคนขับใช่ป่ะ แล้วก็เป็นรถกระป๋อที่นั่งกันแถวข้างหลังอ่ะไปกันขับไป
13: อาจจะไปไหนครับ
2: อันนี
5: ้ท่าแพค่ะท่าแพ
2: อันนี้เหมาคนเดียวเก้าอี้
13: เด
2: ีย
13: วเลย
3: จริงๆแล้ววันนี้หนูนิวเคยมาเยี่ยมแฉกี่รอบแล้วลูก
2: โอ้ยหลายรอบแล้วเนาะ
11: ก็โอ้ไม่ได้เยอะขนาดนั้น
3: ตอนที่หนูมาโปรโมทหนังหนูมา
11: ใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะโปรโมทเรื่องดีว่าลาวีก็โอ้ยเว้นไปหลายปีอยู่
3: ใช่ไหม
11: ใช่
3: ตั้งแต่แรกๆเลย
11: ใช่ครับ
3: ถูกไหมลูกหนูก็มากันเรียกได้ว่าน้องเนี่ยได้มาไม่ได้มาแฉไม่สี่สิดีว่าลาวีลูกยังมาอยู่เนาะ
11: ใช่ครับ
2: กี่ปีละ
3: แต่หมายถึงว่าที่มาเป็นแขกเต็ม
11: เดียวว่าถ้าคนเดียวนี่โอ้น่าจะ
2: สี่ปี
3: ต้องยอมรับนูนิวตอนนี้เองเนี่ยดังมากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ
2: ใช
3: ่คือเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งศิลปินเพลงระดับแนวหน้าของไทย
13: ครับ
3: ทำไมไปคบกับอีปิงปองอยู่ได้ลูก
2: ทำไมไปอีปิงปองอ่ะ
13: ทำไมอ่ะ
3: เดี๋ยวมันไปชวนทำอะไร
13: ไปสนิทกันตอนไหนกับปิงปอง
11: ไปสนิทเรื่องดีว่าลาวีนั่นแหละอุ้ยแต่พี่ปิงปองนี่เขาเป็นคนสอนให้ผมแข็งแกร่งนะ
13: นี
3: ่จริงเหรอ
13: เขาสอนสู้สิ
2: ยังไงสอนเขายังไง
5: วงการบันเทิงมันมีแต่คนแปลกๆมดดำคชาพาหนวดจุ๋มจิ๋มคือคุณชาวแล้วก็นั่งฟิตเปี้ยอยู่ตรงนี้สีชมพูเพราะมันมีคนแปลกๆเราต้องสู้คน
13: มันต้องอยู่ให้ได
5: ้เออเราจะโหหนูอย่าไปอ่อนข้อลูก
3: เขาสอนว่ายังไงเขาสอนหนูว่ายังไง
11: โอ้ยก็แบบทั้งพี่ปิงปองพี่นิวพี่แจ๊กกี้พี่เติ้ลอย่างเงี้ยตอนอยู่โปรเจกต์ดีว่าลาวีทุกคนแบบไม่ได้นู้นนิวอย่าไปยอมอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนแรกเห็นแบบเป็นคนยอมคนอย่างเงี้ยหรอนูนิว
13: อย่าเป็นผู้ถูกกระทำ
11: ไม่ค่อยสู
13: ้ต้องลุกขึ้น
11: ใช่
13: ลุกขึ้นสู้เขา
11: เราต้องสู้เพราะว่าสังคมมันโหดร้ายบางทีเขาก็โหดร้ายกับเรากันเอง
2: แล้วยังไง
11: ก็ทำให้ผมแข็งแกร่ง
2: สอนปุ๊บสู้คุณสู้ไหม
11: สู้ครับก็สู้กันเองนี่แหละ

0: จริงจริงแล้วตอนนี้เจ้าของฉายาจริงของน้องเนี่ยคือ Prince of Chipอย่างก้าวกระโดดซีรีส์ที่หนูเล่นอะไร Cutie Pie ป
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนั้นใช่
0: กี่ปีที่แล้วลูก
1: เรียกว่าเป็นซีรีส์แจ้งเกิดเลยประมาณ
2: เรื่องแรกของหนูนิวด้วย
1: ใช่ครับประมาณ4ปีนะครับ
0: 4ปีที่แล้วตอนนั้นเล่นกับซี
1: ใช่
0: ก็เป็นซีนูนิวเนี่ยแหละเขาสลับกันได้ไหมนูนิวซีซีนูนิว
1: อยากจะสลับก็ได้เหมือนกัน
0: แต่จริงๆแล้วเขาไม่ให้สลับเขาห้ามสลับใช่ไหม
3: แต่ทำอะไรก็ทำแต่ว่ามันชื่อมันก็ครองมาแล้วไงใช่ป่ะมา
2: เป็นคู่ไปแล้ว
0: ก็คือเคยติดเทรนด์เอ็กซ์สร้างปรากฏการณ์ติด
4: ใช่ค่ะ
0: อันดับหนึ่งของโลกแทบทุกอาทิตย์เลยตอนนั้นที่ซีรีส์ออนแอร์
1: อ๋อโหก็ติดได้เพราะว่าแฟนๆแบบช่วยกันครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบชื่นชอบมีซีรีส์เรานั้นก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยแหละผมก็โอ้ยยังใหม่มากเลยอะตอนนั้นนะ
0: ใหม่มากนี่ก็เป็นการนึงที่เป็นคนนึงที่ทำให้คุณอ๊อฟร่ำรวยขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะเป็นลูกคู่แรกที่ทำให้คุณอ๊อฟร่ำรวยขึ้นมาปะคะ
2: ย้อมดูมันดีเหรอ
1: ไม่ร
0: ู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณอ๊อฟเนี่ยแหละค่ะ
1: เรียกว่าเราโตมาด้วยกันแล้ว
0: กันอ๋อไม่ใช่ค่ะทำให้มันรวยค่ะ
3: เลือกพูดคำที่ดีมากนึกออกไหม
0: ก็คือปล่อยคนที่ทำให้อ๊อฟมีหน้ามีตารวยขึ้นมาเนี่ยก็ส่วนนึงจากหนูนี่แหละแต่เมื่อก่อนมาทำรายการผู้ชายถอดเสื้อก่อนหนูต้องไหมล่ะ
2: แหมมดดำรู้จักดี
4: รายการอะไรนะใช่
3: ลงออนเซน
0: รายการดูมัน
4: รายการเออใช่
0: มันดังมาจากรายการดูมันดิเนี่ยแหละ
4: ที่แบบ
0: จนถึงมันเป็นบริษัทมูมันดิจนแบบมาเอาดีทางด้านแบบ
4: ยิ่งใหญ่มากคุณออฟชั่น
1: ตอนนี้แบบมีซีรีส์เยอะมากแล้วก็โห
3: 4,546
1: บอกมากกว่านั้น
2: เยอะไปน้อง
0: บอกฝากบอกคุณออฟว่าเป็นเกียรติมากที่ไดเรกต์เมสเสจมาหาฉันนะคะบอกมาโทรก็ได้ค่ะ
1: จะดูอยู
0: ่จริงๆเรื่องนี้เอาตรงๆชีวิตของน้องเนี่ยเดินสายตอนนั้นเป็นแฟนมีติ้งแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยทั้งในประเทศต่างประเทศตลอดเลย
1: อ๋อใช่ครับก่อนหน้านี้ก็
4: เข้าไปละเข้าไปละ
0: ไปไหน
1: จะมาก็มาจะไปก็ไปเลย
3: ไม่ดูในกล้องเรานั่งเมือกบ้างไม่มีใครบอกสักคนอายคน
4: เดียวตาย
0: ต
4: ่อ
1: ครับก็ก่อนหน้านี้พอซีรีส์ออนปุ๊บเริ่มแบบมีแฟนๆเยอะเราก็แบบเดินทางคือผมชอบทั้งงานแสดงทั้งงานร้องเพลงเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากเลือกสักอย่างเราก็ทำให้หมดเลยทุกอย่าง
2: ทั้งการแสดงด้วยร้องเพลงด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็มีทั้งแฟนมีตไปมีทั้งคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตนี่จัดทุกปีเลยคร
2: ับนี่รู้สึกไงบ้างซีรีส์เรื่องแรกเราก็ปังเลยอ่ะดังเลยอ่ะ
1: โหดคือตอนแรกไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนั้น
0: อยู่มานานแค่ไหนก่อนจะเล่นซีรีส์เรื่องแรกเนี่ย
4: ก่อนที่จะแบบ
1: อ๋อ
4: เรื่องแรกที่แบบกระแสดีมากอ่ะ
1: ผมอ่ะโอ้ยถือว่าเร็วนะครับผมอ่ะเข้าวงการมาอยู่ประมาณปีนึงมั้งครับอยู่กับอีกโปรเจกต์นึงก่อนนั้นที่ล่มไปแล้วก็ถึงมารู้จักกับพี่ออฟใช่แล้วก็ได้แบบเล่นโปรเจกต์เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเลยแล้วก็เป็นที่รู้จัก
2: ก่อนหน้านี้นิ่งเฮียก็คือไปแคสติ้งทั่วไปอย่างนี้เลยเหรอ
1: ไปแคสใช่ครับ
4: สายโฆษณาหรือว่า
2: โฆษณาไม่หรือซีรีส์เลย
1: ตอนนั้นไปทางซีรีส์ซะมากกว่าครับอุ๊ยตอนนั้นยังใหม่มากแบบไม่ได้ไปแบบเยอะมากมายขนาดนั้นครับแต่ก็ไปอยู่ครับ
0: เรียกว่าตอนนี้น้องเองก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทบจะเหมาหมดแล้วมั้ง AEC ครบหมด
4: ไปมาหมดแล้วยัง
0: บรูไนยัง
4: ครบแล้ว
1: ยังครับ
0: บรูไนพี่ว่าจังบรูไน
1: แต่ว่ายังมีหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปแต่อยากไปครับ
0: กัมพูชาไปแล้ว
1: อัน
0: น
1: ่ะ
0: น่าจะ
1: เคย
0: คือไปหมดแล้วพม่าไปมาหมดแล้ว
1: เคยครับ
0: ก็คือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนูไปมาหมดแล้วล่ะ
1: ก็เกือบนะจะเกือบหมด
0: มาเลย์อินโดหนูไปมาหมดแล้ว
1: อินโดเคยไปอีกงานนึงแต่ไม่ได้ไปแฟนมีทครับ
0: แต่ทุกครั้งเวลาที่หนูไปทัวร์สิ่งหนึ่งที่ได้กว่าคือฟีดแบ็กคือตั๋วขายหมด
4: โซเอาหมด
0: มันจะโซเอาหมดเลย
1: มันจะชื่นใจมากครับ
4: แล้วโซเอาแบบรวดเร็วด้วยนะโซเอาแบบเร็วเลยอ่ะ
1: ดีใจเสมอที่แฟนๆยังแบบยังอยู่กับเราเพราะว่าอย่างผมทุกวันนี้ก็อยู่มาโอ้ยปีนี้เข้าปีที่6แล้วอ่ะ
2: ครับ
1: เร็วมากเลยแล้วก็อยู่ไปนานๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยแฟนๆที่เขาอยู่กับเรานี่เขาจะเบื่อเราบ้างไหมนะ
0: เป็นรุ่นพี่ดูมันดิไปแล้ว
4: รู้สึกไงแบบเป็นพี่ใหญ่แล้วเป็นพี่ใหญ่ของดูมันดิแล้ว
1: คือถ้าเรื่องประสบการณ์การทำงานก็อาจจะแบบเป็นดูเป็นรุ่นพี่แต่จริงๆผมยังอายุ25เอง
0: มันจะออกเพิ่ง25
1: ใช
0: ่หนูก็แต่หนูเข้าวงการเร็ว
4: เธอล่าสุดดูมันดิ
1: 19 20
0: ครับใช่มาที่มาเข้ามาเยี่ยมที่นี่กันหมดแล้ว
4: เด็กๆทั้งนั้นเลย
1: ผมยังเด็กกว่าพี่ๆเพื่อนๆในค่ายอีกหลายคนมากๆแต่ก็โตกว่าหลายคนเหมือนกัน
2: โอเคส่วนใหญ่แฟนคลับที่ไปเจอน้องนิวเนี่ยก็คือเป็นแฟนคลับซีรีส์หรือว่าเป็นแฟนคลับเพลง
1: โอ้มีทั้งหมดเลยคร
2: ับ ก็ไปจอยกัน
1: ใช่ครับอย่างแบบบางทีแฟนมีตเราเป็นแฟนมีตของ

0: นิวเงี้ยก็จะอาจจะแชร์ครึ่งๆแต่ถ้าเป็นแฟนมีตของซีรีส์เรื่องนั้นๆก็อาจจะเป็นแฟนซีรีส์มากกว่า
1: โอเค
2: น้องบอกเลยว่าตอนนี้จริงๆแล้ววันนี้อาชีพนี้แหละที่เราเล่นซีรีส์มันซื้อให้เราได้ทั้งบ้านปกติหนูเป็นคนจังหวัดอะไร
0: อยู่พระประแดงตั้งแต่เกิด
2: พระประแดงตั้งแต่เกิดแล้วทำไมบอกว่าตั้งอาชีพที่หนูวันนี้หนูได้ซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็จากการเล่นซีรีส์การทำงานเนี่ยแหละ
0: ใช่ครับก
2: ็ยังไงไหนเล่าให้ฟังสิ
0: ก็โอ้ยทำงานมาก็ 5-6 ปีครับแล้วก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆให้ตัวเองกับครอบครัวได้อยู่สบายซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ให้แบบเขาได้ขับก็วันนี้ทำได้แล้ว
2: แสดงว่าเมื่อก่อนบ้านหนูก็ไม่ได้สบาย
0: ก็ไม่ได้ถึงกับ
2: ไม่ก็ไม่ลำบาก
0: อยู่แบบพอเพียง
2: ที่บ้านหนูทำอะไรครับ
0: อ๋อก็คุณพ่อคุณแม่ก็ก่อนอันนี้ก็ทำงานบริษัทธรรมดา
2: ก็คือมนุษย์เงินเดือน
0: ใช่
2: ก็คือพ่อแม่หนูเป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งคู่
3: ก็เป็นครอบครัวแบบปานกลาง
0: ปกติแบบว่า อยู่สบายแต่ว่าไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรขนาดนั
1: ้
0: น
1: เขาบอกตอนเด็กๆนู้นอยู่กับคุณตาคุณยาย
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่
0: ตั้งแต่เด็ก
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำงาน
0: ใช่เพราะพ่อแม่ทำงานทุกวันเลย
1: มีพี่น้องกี่คนลูก
0: มีพี่ชายคนเดียวครับ
1: พี่ชายแล้วก็มาเป็น
2: จนวันหนึ่งอาชีพเนี้ยหนูเคยคิดบ้างไหมลูกว่าวันหนึ่ง
0: มีรูปด้วย
2: วันหนึ่งเขาจะแบบว่าสร้างฐานะครอบครัวซื้อบ้านให้หนูซื้อรถให้พ่อแม่ซื้อรถให้ตัวเอง
0: ไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดเลยคือตั้งแต่วันที่ตัดสินใจก้าวขาเข้ามาในวงการนี้ครับไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยฉันจะต้องโด่งดังฉันจะต้องร่ำรวยต้องมีบ้านมีรถตอนนั้นแค่คิดว่าเฮ้ยเราอยากโอกาสมันมาแล้วอะเราแค่อยากลองทำแล้วถ้าเกิดว่ามันไปได้ดีนะเราก็ไปต่อแต่ถ้ามันไม่เราก็คงกลับมาเรียนปกติของเราเรียนภาษาจีนอะไรของเราต่อไปคร
2: ับ
0: อ
2: ย่างที่หนูบอกว่าโอเคแหละวันนี้จะซื้อบ้านซื้อรถจะซื้ออะไรก็แล้วแต่กลัวที่สุดคือหนี้สิน
0: อ๋อแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวครับ
3: ไม่กลัวแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าสมัยก่อนซื้อเป็นเงินสดหมด
3: ทำไมเมื่อก่อนกลัวการเป็นหนี้มาก
1: แกไม่กลัวหรอ
3: ไม่ก็คือเราก็ถ้าเกิดเป็นหนี้ที่มันแบบโอเคเราทำงาน
1: อ
3: ่
1: ะก็ไหว
3: แบบพอไหวอ่ะ
2: ให้ยังไงฉันก็กลัว
3: แต่ถ้าเป็นหนี้ก้อนใหญ่ๆก็กลัวแต่ถ้าซื้อบ้านแพงๆก็กลัว
1: แต่นุ้ยบอกซื้อทั้งทีเอาให้โล่งเลย
0: ผมจ่ายสดหมดเลย
1: บ้านก็สดรถก็สดเหรอลูก
3: เมื่อก่อนไม่กล้าที่จะแบบเป็นหนี้เลย
0: โอ้ยทับคือการที่จะซื้อสดได้เนี่ยผมต้องคิดคือก็มีการคำนวณหลายอย่างว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อสดปุ๊บเรายังมี
1: เงินเหลื
3: ออยู่ไหม
0: อยู่ขนาดไหนนะซึ่งก็คำนวณแล้วว่าโอ้ยเรายังมีเหลืออยู่พอสมควร
3: ซื้อสดไปเลย
0: ใช่เพราะว่าดอกเบี้ยบ้านน่ากลัวมาก
3: ใช่จริงระยะยาว
0: กลัวสุดๆเลยก็เลยให้หมดไปเลยดีกว่า
1: ปิดเลยทีเดียว
0: ใช่
1: จบเลยเก่งมาก
2: ที่บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยน้องโตขึ้นมาอย่างที่หนูบอกเลยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นพนักงานออฟฟิศคนช่วยไปทำงานออฟฟิศซึ่งคนทำงานออฟฟิศอ่ะเราก็จะเข้าใจชีวิตถูกต้องไหมครับว่าเขาไม่มีเวลามา 100% ให้เราหรอกตัวเขาเองเขาก็เร่งชีวิตเขาก็เหนื่อยแล้ว
0: ก็เหนื่อยครับ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูเติบโตมาก็คือคุณตาคุณยายจริงๆแล้วไม่ได้เติบโตมาด้วยความที่แบบว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่บอกเอ้ยเป็นเด็กขี้อายอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ
1: ขี้เขิน
0: ขี้อายครับเมื่อก่อนขี้อายมาก
1: ครับ
0: ขี้อายจนไม่เคยนึกว่าตัวเองจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะเมื่อก่อนแบบโหยแค่ออกไปพรีเซนต์งานหน้าห้องก็ขาสั่นแล้วครับสั่นแบบสั่นแต่ว่าเป็นเด็กขี้อายที่มีความแอบชอบทำกิจกรรม
2: อ
0: ันนี้ก็งงเหมือนกัน
2: ยังไง
0: ก็เมื่อก่อนก็โหยมีทั้งไปแข่งอ่านทำนองสนอไปแข่งอ่าน
1: กับ
0: เรือมีเป็นเชลิดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนมัธยมด้วยซึ่ง
2: ก็เป็นเด็กกิจกรรม
3: แต่เป็นเด็กที่อายที่ชอบทำกิจกรรมแปลกเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ผมก็งงตัวเองเหมือนกันครับคือเหมือนเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆอ่ะเมื่อก่อนแบบผมอุ้ยผมจะกลัวมากใช่แต่ว่าพอเรามีเพื่อนเรามีอะไรอย่างเงี้ยเรามีทีมอย่างเป็นลีดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยเราไปด้วยกันนะมันก็ทำให้เรากล้าขึ้น
1: เพราะฉะนั้นอาจจะไม่คิดว่าไม่ได้ไปคนเดียวคิดว่ามีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตอยู
0: ่ใช่
1: ความอายก็เลยหายไป
0: แต่ถ้าต้องเป็นหนึ่งในสายตาแบบเป็นพันเป็นหมื่นโอ้ยเมื่อก่อนไม่ไหวแค่50ก็ไม่ไหวแล้วครับ
1: แล้วทำนองสนอนี้เริ่มมาจากยังไงน้องนุ่นอยู่ครับ
0: อ๋อเมื่อก่อนชอบครับ
1: ครับ
0: ชอบแบบชอบแล้วก็เลยลองตอนนั้นก็แข่งในโรงเรียนเล่นๆนั่นแหละ
1: ได้รับรางวัลไหม
0: ก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะได้ระดับมต้นมั้ง
1: ช่วงมัธยมต้น
0: ใช่ครับช่วงมต้นจะมาปลายก็ไม่ได้แล้วครับ
2: ไม่ได้อย่างที่บอกนุ่นิวฮะเขาบอกเด็กตั้งแต่เด็กเซฟโซนของน้องก็คือ family
0: อ๋อใช่ครับครอบครัวแล้วก็

0: ร้องเพลง
1: ร้องเพลงนี่ก็เป็นสิ่งที่ชอบทำมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วครับโอ้แต่เมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าจะอยากมาเป็นนักร้องอะไรเลยนะครับ
2: ครับ
3: จุดเริ่มต้นน่ะที่เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถด้านการร้องเพลงอ่ะตั้งแต่รู้ตัวแต่อายุเท่าไหร
1: ่โอ้ยรู้เพิ่งรู้ตัวตอนเข้าดุมดีครับ
2: อ๋อเหรอแต่ก่อนหน้านั้นเวลาที่คุณพ่อไปกับน้องนุ่นนิวคุณพ่อก็ชอบเปิดเพลงให้ฟัง
1: อ๋อก็จะร้องเล่นๆกับคุณพ่อไปบนรถแหละระหว่างไปเรียน
0: ก็เซฟโซนของหนู
3: พ่อชอบเปิดเพลงในรถ
1: ใช่แล้วเราก็จะร้องก็จะมีเพลงประจำที่ฟังด้วยกัน
2: แต่ว่า
3: เพลงอะไรเพลงประจำที่ฟังคุณพ่อ
1: มีเพลงตาแดงครับของพี่พลพลกับพี่พันกับพี่พลพล
2: ตาแดงไว้ใจด้วยกัน
0: ไม่ใช่ของ
3: พี่ชายของพี่พ
1: ัน
3: ละพ
1: ลครับแต่ว่าตาแดงอีกเพลงนึง
0: ก็คือของพี่พันกับพี่พันละพลก
2: ็
0: คือเป็นเพลงที่พ่อเปิดให้หนูฟังตลอด
3: ก็จะร้องตาม
1: ใช่ร้องด้วยกัน
0: แต่ยิ่งโตขึ้นเขาบอกไอ้ความขี้อายจะแปลกนะเป็นเด็กขี้อายที่ทำกิจกรรม
3: ใช่
1: แปลกนิดนึงครับแต่ว่าพอเราทำงานตรงนี้ช่วงแรกก็โอ้ไม่ชินเลยไม่ชินเลยใช้เวลาปรับตัวนานมากแต่รู้สึกแบบพอซีรีส์เรื่องแรกมันก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักขึ้นมาพอสมควรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้เราแบบมีงานต่างๆเข้ามาเยอะมากเลยทำให้เราต้องไปเจอคนแบบเจอแฟนๆบ่อยมากมันก็เลยทำให้เราเริ่มเก็บประสบการณ์เริ่มมั่นใจในตัวเองขึ้น
2: ค่อยมีความกล้าความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ
1: จนถึงทุกวันนี้ที่โอ๊ย
2: แล้วยิ่งมาเจอพี่ปิงปองด้วย
1: ยิ่งมาเจอแบบแต่ละคนที่โอ้โห
2: สอนให้สู้นะ
1: ยิ่งกล้า
2: สู้ตายเลย
0: จริงๆแล้วนี่หนูเริ่มเข้าวงการบันเทิงได้ไงตอนนั้นคนทักมาใน Facebook
1: ใช่ครับทักมาใน Facebook
0: เรื่องราวมันเป็นยังไง
3: แบบมีคนชวนมา
1: อ๋อตอนนั้นผมอยู่ปี1
0: ที่ไหนตอนนั้นเรียนมหาลัย
1: เรียนอยู่มอเกษตร
0: มอเกษตร
1: ใช่ก็ได้เรียนปกติเลยแล้วก็ไม่คิดว่าวันนึงจะมีคนมาทักมาชวนเข้าวงการค่ะเป็นผู้จัดการท่านแรกชื่อพี่จิวครับก็ทักมาใน Facebook ว่าสนใจงานในวงการมั้ยใช่เราก็เลยแบบโอ้ยังไงดีล่ะก็เลยไปถามคุณพ่อคุณแม่ครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากลองก็เอาเลยเราก็เลยลองดูครับแล้วก็พี่ดิวเขาก็พาไปนู่นไปนี่พาไปแคสไปโปรเจกต์แรกที่ก็ล่มไปแล้วก็พามารู้จักพี่ฮอปครับหลังจากนั้นก็พี่ฮอปก็อุ๊ยนัดสัมภาษณ
2: ์
1: แต่พี่ฮอปนี่นัดสัมภาษณ์ชิลมากนะร้านอาหารแบบตอนนั้นผมยังเก่งยังแบบไม่กล้าพูดอะไรอยู่
2: เต้นอยู่
1: ใช่หลังจากนั้นไม่นานพี่ฮอปก็นัดถ่ายโปรไฟล์ค่ายเลยเซเยสเร็วมากครับแบบทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็อยู่กับดูมันดีมายาวตั้งแต่ตอนน
2: ั้
1: น
2: นะฮะ
0: ก็คืออย่างที่บอกมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เคยเฟลกับงานไหมเคยรู้สึกท้อกับสิ่งที่เราทำอยู่บ้างไหม
1: เฟลกับงานหรอครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนะครับอ๋อถ้าจะเฟลก็อาจจะมีแค่แบบบางทีเรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่ามันออกไปแบบนั้นแล้วอ่ะใช่ส่วนใหญ่ก็จะแค่นั้นครับ
3: อย่างตอนที่ย้อนกลับไปช่วงที่แบบกำลังเข้าสู่วงการอ่ะแล้วพอพาไปแคสงานบ่อยๆอ่ะตอนนั้นแคสงานผ่านเรื่อยๆไหมหรือว่าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไร
1: ก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างครับ
3: ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเราจะไปรอดไหม
1: อ๋อไม่ได้แคสเยอะมาก
0: น้อย
1: ขนาด
0: มันอยู่แค่6เดือนมันก็ได้เล่นซีรีส์แล้วอะ
3: ก็ถือว่า
0: เร็ว
3: เร็วมากบางคน
0: ผมว่าเร็ว
3: ปีอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
2: ถ้าสมมติว่าน้องนิวเล่นซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราคิดว่าอีกหนึ่งอาชีพที่หนูมองไว้เป็นอาชีพอะไร
1: โหถ้าไม่ใช่งานในวงการนะครับผมก็ยังชอบภาษาจีนอยู
0: ่
1: ผมอยากจะเรียนภาษาจีนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานอะไรก็ได้ที่ได้ใช้ภาษาจีน
2: โอเคครับผม
0: อย่างที่บอกคอนเสิร์ตจนในที่สุดตอนนี้ต้องทำรอบ2
1: อ๋อใช่ครับ
0: มันบัตรหมดเร็วขนาดไหน
1: เพราะว่ารอบแรกหมดโซเอาไปแล้วครับ
0: รอบ2หมดยังรู
1: ้รอบ2ยังไม่ได้ขาย
0: ยังไม่ได้เริ่มขายเลย
2: บทที่4
3: วันที่4
0: ก็คือเอาง่ายรอบแรกหมดเร็วขนาดไหน
1: หมดน่าจะกี่วันนะ1อาทิตย
0: ์อาทิตย์นึง
2: คนเดียว
1: อาทิตย์นึงคร
2: ับมีอังกอร์เข้ามาก็เลยรอบ2เลย
3: เพราะเลยคนเรียกร้องไงซึ่งไม่ทันกัน
1: อุ๊ยแต่ว่าเรื่องเปิดรอบ2เพิ่มเนี่ยก็อุ๊ยพี่ออฟนี่ถามผมหลายรอบมาก
0: ๆว่า
1: เพราะว่าว่าหนู
2: ไหว
1: มั้ยสู้มั้ยแบบอยากทําจริงๆใช่มั้ยหนูจะไม่เปิดก็ได้นะแบบรอบเดียวก็โอเคอยู่เลยหรือว่าถ้าอยากเปิดเนี่ยก็ตามใจเลยถามหลายรอบมากผมก็บอกว่าสู้ถ้ารอบแรกมันหมดน่ะ
2: รอบ2
1: ก็สู้

0: มา
1: จนบอกว่าสู้พี่เอ๋ก็ยังถามย้ำอีกว่า
2: ชัวร์ไหม
1: ชัวร์นะจะเอาแล้วนะ
3: ใช่เราก็แบบโอเคผมก็เลือกที่จะสู้ครับแล้วก็จะเปิดขายบัตรวันที่4ตุลา
2: จัดที่ Impact เลย
3: ใช่
2: ก็คือจะมี2รอบที่ Impact นี่แหละ
0: ครับ
2: แล้ววันที่4ตุลานี้ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ทูม Born to be New Concert นะฮะอย่างที่บอก Born to be New Concert เนี่ยรอบแรกหมดเกลี้ยง
3: ครับ
2: รอบ2มันจะแตกต่างจากรอบแรกมั้ย
3: อ๋อมีส่วนที่แตกต่างครับทางปกติแล้วถ้าผมจัดคอน2วันก็เกสเนี่ยแตกต่างแน่นอนแล้วก็เกสที่ผมเลือกมาเนี่ยตั้งใจเลือกมากเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากร่วมงานด้วยเราอยากร้องเพลงเราอยากมีโชว์ที่มันเลิศๆแซ่บๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักปั่นๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันน่ะรู้สึกว่าแฟนๆจะได้เห็นมุมที่เราได้เพอร์ฟอร์มกับศิลปินท่านอื่น
0: ๆ
3: เขาก็น่าจะจอยไปกับเราเหมือนกัน
0: ก็รวมถึงเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญด้วย
3: ใช่แล้วก็โชว์2วันนี้มีโชว์ที่ไม่เหมือนกันด้วย
0: เ
2: พราะฉะนั้นจะแตกต่างกันไป
0: ครับผม
2: ไหนๆมาแล้ววันนี้น้องจะขายวันที่4นี่ใช่ไหมลูกก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ครับ
2: ถูกต้องป่ะ
0: ใช่ครับ
2: วันเสาร์นี้ป่ะ
0: 4ตุลาใช่ครับวันอาทิตย์
4: วันอาทิตย์วันอาทิตย์
0: วันอาทิตย
2: ์ฮะให้น้องฝากสักหน่อยว่ารอบ2เราจะเกิดขึ้น Born to be New
3: อ๋อครับก็ตอนนี้รอบแรกหมดไปแล้วนะครับรอบที่2วันที่1พฤศจิกายนนะครับที่ขึ้นแสดงโชว์ก็บัตรจะเปิดขายวันที่4ตุลานี้วันอาทิตย์ก็โหทั้งรอบแรกรอบ2นี่บอกเลยว่าผมตั้งใจทำทุกโชว์จริงๆแล้วก็เพลงก็เลือกลิสต์มาที่แบบทุกคนน่าจะหูยเคยฟังแน่เพลงอุ๊ยเพลงนี้คุณนิวร้องหรอแล้วก็แต่ละโชว์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร้องเต้นค่ะมันมีอย่างอื่นด้วยมันอาจจะแบบมีอะไรที่มันร้าวใจมันหน้าหวาดเสียวหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาด้วยเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ทำแต่ว่าแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นในคอนเสิร์ต
2: คอนเสิร์ตจะเล่นวันที่31ตุลาแล้วก็1พฤศจิกายนก
3: ็
2: คือสิ้นเดือนหน้าเนี่ยแหละก
0: ็
2: สิ้นเดือนหน้าก็คือพรุ่งนี้แหละ
0: พ
2: รุ่งนี้ก็คือเดือนพรุ่งนี้นะ
0: 31ตุลา1พฤศจิกา2วันนะครับ
2: อย่างที่บอก31ตุลาคมกับ1พฤศจิกายนอยากจะฝากอะไรบ้างลูกสามารถซื้อบัตรได้ที่ไหนอะไรยังไง
3: อ๋อครับก็ตอนนี้บัตรเหลือแค่รอบวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็อีกไม่กี่วันจะเปิดขายแล้ว4ตุลาคมนี้พูดอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดขายตอน10โมงทาง All Ticket นะครับก็ขอให้ทุกคนที่อยากจะกดบัตรได้นะครับกดได้ตามที่ทุกคนหวังเลยก็อวยพรให้แฟนๆของผมทุกคนแล้วก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆประชาชนทั่วไปนะครับที่อยากจะมาฟังนุ่นนิวร้องเพลงอันนี้อย่างเงี้ยคอนเสิร์ตก็จัดปีละครั้งเองนะครับก็ถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยต้องรออีกปีหน้าหรือไม่ก็อีก2ปีเลยนะครับ
0: ราคาบัตรเป็นไงบ้างนุ่นนิวรู้ทราบยัง
3: ราคาบัตรก็
0: แพงสุดเท่าไหร่
2: ก็ต้องไปติดตามกัน
0: โอเค
4: ไปดูได้ไปดูได้เลย
2: อย่างที่บอกอ่านไหนๆมาแล้วฝากเพลงด้วยลูก
0: เพลงใหม่ล่าสุดเลย
2: คาตา
3: ใช่ครับเพลงคาตาครับก็เป็นซิงเกิลที่7ของผมที่ได้ทำร่วมกับพี่โบกี้ไลออน
0: ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาลูกทำไมถึงแบบคาตา
3: อ๋อคือเหตุการณ์มันไม่ได้มาจากผมมาสิมันมาจากที่พี่โบกี้แต่งให้ใช่เราแค่อยากได้เพลงที่เพลงเศร้าจาก
2: ชีวิตจริง
3: จาก
2: พี่โบกี
3: ้โอ้หักหรอก็
2: เคยเสียใจเรื่องความรักไ
0: หมก็มีมันมีนะก็มีนะ
3: ครับ
2: เคยมีความรักไห
3: มมีครับ
2: เคยอกหักเคยอะไรเหมือนคนอื่นเขาไหม
3: ก็มีครับแต่ว่าแบบนานแล้ว
0: นานแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์
3: ใช
2: ่ก็เคยมีแฟนหรือเหมือนคนปกติเขาแหละ
3: ก็ชีวิตวัยรุ่นปกติ
2: แล้วตั้งแต่วันนี้แต่ตัดมาเล่นซีรีส์แล้วมันจะต้องไม่มีแฟนจริงไหม
3: อันนี้แล้วแต่บุคคลเลยครับ
2: แล้วอย่างหนูอะ
3: แต่ผมก็ทำโฟกัสงานโฟกัสงานอย่าง
0: นี้หกปีตอบได้แล้วโฟกัสงาน
3: โฟกัสงาน
2: เหงาไหมลูก
3: เหงาไหมไม่เหงานะ
2: ก็มีงานเพื่อน
3: ก็มีงานมีเฮียมีพี่ซีมีแฟนๆด้วยครับไม่เหงาหรอก
0: เพราะจะเหงาเนาะ
3: ไม่เหงาม
2: ันก็มีอะไรให้ทำมันไม่เหงาอยู่แล้ว
3: ไม่เหงาม
2: ันก็ไม่ได้ยึดที่จะต้องมีใครสักคนนึง
3: ยังไม่ได้อยากจะมีอะไรนะครับ
2: แล้วเวลาร้องเพลงอกหักเวลาสเป
4: ซ
2: เศร
4: ้
2: าๆมันจะเข้าใจยังไงอ๋อ
0: คาตาคาตา
3: ก็จินตนาการภาพเอามาครับจินตนาการถึงความรู้สึกของคนที่เขาอกหัก
0: อ๋อโอเคไม่ได้ไปเจออะไรคาหนังคาเขามา
3: ไม่ได้เจออะไรครับไม่มี
0: นะครับมีเพลงนี้ก็ได้พี่โบกี้แล้วนะด้วย
3: ใช่ครับแล้วพี่โบกี้มาแต่งแล้วก็ฟีเจอริ่งด้วย
0: แล้ว MV ล่ะครับ
3: MV ก็มาเล่นด้วยครับอ๋อ MV ได้พี่เบลล่าม
0: าเป็นนางเอก MV ด้วย
3: เบลล่าเป็นนางเอก
0: โอ้น่าดูจังเลย
4: ใช่

0: อยากให้ดูค่ะพี่เบลล่าน่ารักมากเขาเล่นคาแรคเตอร์แบบดูแบบมีความบางมุมมีความโก้ที่แบบไม่ได้เห็นในพี่เบลล่าครับถ้าเขามาเล่นในนี้แล้วเขาน่ารักมากเลยครับ
1: โอเค
2: เอาละวันนี้ขอบคุณนิวไม่ได้มาตั้งหลายปีแล้ว
1: ครับผม
2: ครั้งล่าสุดหนูมาตอนก็ตอนมาร่วมโปรโมทหนังแล้วลูกน้อง
0: ใช่ดีเวลา
2: ได้สัมภาษณ์หนูเต็มๆสักทีนึง
0: นะฮะ
2: ปกติหนูเป็นคนพูดน้อยใช่ไหมลูก
1: อุ้ยนี่พูดเก่งขึ้นนะ
3: พูดเก่งขึ้นเยอะเลย
1: พูดเก่งขึ้นเยอะเลย
2: หนูเป็นคนพูดช้าๆเนาะ
0: ช้าๆคิดก็ช้าแล้วก็พูดก็ช้าด้วย
2: เคยมีคนคุยกับหนูแล้วหลับไหม
0: ก็หลับไหมไม่หลับแต่ว่าแฟนๆก็บอกว่าผมพูดจา
2: เป็นอย่างนี้แต่เด็กๆแล
0: ้
2: ว
0: ไม่เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: ขี้อายไ
3: ง
1: แต่ตอนนี้ดีขึ้นนะ
0: ยัง
1: ว่
0: า
1: ด
0: ี
1: ข
0: ึ้
1: น
0: แต่เดี๋ย
2: ววันนี้ลูกเก่งขึ้น
1: เก่งขึ้น
3: ลูกเก่งขึ้นเยอะเลย
0: ถ้าตัดภาพมาเมื่อ 5-6 ปีก่อนแล้วผมมานั่งตรงนี้นะผม
3: ประมาณแน่นอน
2: ใช่ไหมมาแรกๆหนูจะไม่ค่อยพูดขนาดนี้ถูกต้อง
0: ใช่ตอนนี้แบบก็พูดปลอกขึ้นแต่ก็ยังไม่ทันพี่ๆเขาอยู่ดียังไม่ทันพี่ๆทุกคนอยู่ดี
1: แต่ก็เก่งขึ้นแล้ว
3: ใช่เก่งขึ้นเยอะเลย
2: ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะลูกนะ
1: ครับ
2: แล้วหลังและเวียนมาเยี่ยมกันอีกนะ
1: ช่วงนี้มีเวลาว่างไหมน้องนิว
0: เวลา
1: อย่าลืมไปปล่อยซิงเกิลที่ EFM นะ
3: แวะมาที่ EFM นะ
0: หาเวลาไป
1: โอเค
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนิว
1: ครับขอบคุณมาก
3: นะเดี๋ยวไปส่งนุ้นนิวเลย
1: ส่งน้องหน่อย
3: ค่ะ
1: นะครับ
2: คุณยายขึ้นมาค่ะคุณยาย
1: ท่านดร.เชิญครับ
3: ท่านนัทค่ะ
1: นะฮะอาเชิญน้องนุ้นนิว
2: ลงมาก่อน
3: เชิญนุ้นนิวเลย
2: ขอทำมาหากินเข้ารายการก่อนล
1: ูกสวัสดีท่านดร.ครับนะฮะ
2: มึงรู้ไหมครับว่าต่อไปนี้คนที่มาออกรายการเนี่ยรายได้ทั้งหมดต้องไปทำน้ำท่วมนะครับ
4: ได้ค่ะหนูไม่มีปัญหาค่ะ
1: ไม่ติดนะ
4: ลองรวมด้วยช่วยกัน
2: เอาจริงๆเย็นนั้นคือสิ่งหนึ่งถ้าสมมติหนูมาวันนี้หนูจะพูดถึงไม่ใช่หนูแล้วค่ะเย็นนี้คือหลายๆคนเนี่ยนับวันอ่ะมันไม่ใช่คนแก่อย่างฉันน
1: ะ
2: อย่างไอ้พวกอิมาโนอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนจะต้องพกอย่างนี้หมดทุกเดี๋ยวจะหาไม่เชื่อ
3: คือ
2: เนี่ยก็คืออันนี้ใช่ต้องซื้ออย่างญี่ปุ่น
1: อันนั้นอะไรมอ
2: ตาเทียมต้องสั่งทีเนี่ย
1: ต้อง
2: ส
1: ั่
2: ง
1: ที่หยอดที่หยอดตา
2: สั่งเท่าไหร่ไม่ใช่สั่งทีละกี่อันรู้ไหม60-70อัน
3: โอ้ใช้ตลอด
4: ใช้ตลอดแม่อ
2: ย่างไอ้พวกนี้มันก็จะขอคือทุกคนเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเด็กรุ่นใหม่ทีมงานทุกคนน่ะทุกวันนี้เดี๋ยวก็ต้องหยอดตาหยอด
1: ให้มันเย็นๆเน
2: า
1: ะ
2: เพราะมันแห้งมันตาแห้งแล้วมันตารู้สึกมันล้า
4: สมัยก่อนน่ะการตาแห้งจะรู้สึกแค่เกิดเฉพาะคนอายุเยอะ
1: ใช
4: ่แต่ตอนเนี้ยไม่ใช่เลยคืออายุน้อยๆก็เกิดแล้ว
1: ดูจองเงี้ย
4: เพราะสมัยก่อนน่ะอ่ะถ้าย้อนกลับไปเวลาเราจะอ่านหนังสือเราอ่านที่ไหนห้องสมุด
1: ห้องสมุด
3: ใช่
4: มันไม่มีแสงไม่มีอะไรใช่ไหมคะเต็มที่อ่ะสิ่งที่ทำร้ายดวงตาเราคือแสงแดดบางทีเราใส่แว่นลืมใส่แว่นตากันแดดออกกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีผลต่อดวงตาหมดเลย
1: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแสง UVA UVB อะไรอย่างงี้ต่างๆแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือแสงจากจอทีวี
2: อ๋อเหรอ
4: ทีวีโทรศั
2: พท์มือถือ
4: แสงที่แสงสีฟ้าทำลายโดยตรงทำลายโดย
2: ที่เขาเรียกว่าบลูไรท์
4: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดเลยคือเดี๋ยวนี้ทุกคนน่ะเล่นตอนนอน
1: ห
4: ลับหลับไม่นอน
2: ที่ไม่นอนหลับกันเพราะว่าเล่นโทรศัพท์
4: ถูกต้องเพราะอะไรเราเนี่ยตอนนี้ปิดไฟหมดแล้วเอาสักหน่อย
1: เพื่อนเพื่อน
3: แล้วพอหยิบทีนยาวเลย
4: ชั่วโมงหนึ่ง
3: ใช่
4: แล้วมองแสงจ้าๆในที่มืดอ่ะโอ้โหแล้วพอเราหลับไปตื่นมาอีกทีนึงลืมตาไม่ขึ้นตาลืมตาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตาแห้ง
1: แล้วบางคนเวลาอยู่มืดๆเนี่ยชอบดูสว่างๆ
4: ถูกต้อง
1: นะฮะ
2: ยิ่งเล่นไถโทรศัพท์ที่ไม่มีขะต่ำกว่าชั่วโมง
3: ใช่
2: เรารู้สึกว่าขึ้นลู่วิ่งเนี่ยชั่วโมงนึงเป็นเรื่องยาวนานมาก
4: ค่ะติดลม
2: ไถโทรศัพท์เนี่ยโอ้โห 3-4 ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติ
4: มันติดลมแล้วจริงๆอ่ะต้องบอกว่าตอนเนี้ยเราเจอกันกับเรื่องของจอมือถือเนี่ยตลอดเวลาแล้วอย่างนัดเองเนี่ยแม่รีดผ้าอยู่บ้านเปิดพัดลมสาดเข้ามาบ่นตาแห้งเอาอะไรมาไม่แห้งแม่เป่าลมสู้ตาย
1: นอกจากแสงแล้วลมด้วยเหรอ
4: ลมด้วยค่ะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้สึกเลยซ้อนมอเตอร์ไซค์บ่อยๆหรือขับมอเตอร์ไซค์บ่อย
3: ๆบางคนไม่ได้ใส่แว่นตา
4: หรือในช่วงที่ฝุ่น PM เยอะๆ
3: ใช่
4: อยู่ดีตาแดงแฟดขึ้นมาเลย
1: ระคายเคือง
4: แล้วจริงๆอ่ะสาเหตุหลักๆเลยอ่ะมันเกิดจากที่เราละเลยเพราะว่าปัญหาเลยอ่ะเริ่มต้นจากการตาแห้ง
2: ที่พี่มดดำนั่นแหละ
1: อ
2: ย่าคิดว่าผัดกับข้าวอ่ะ
1: อ
2: ยู่กับความร้อนก็ส่วนหนึ่งด้วยนะเขาบอกเอาง่ายๆวันหนึ่งอ่ะคนเราพวกเราอ่ะบำรุงค่าครีมซื้อคอลลาเจนกินซื้อนู่นซื้อวิตามินกินสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราคือดวงตา
1: ถูกต้อง
2: มันกินแล้วตาก็ไม่ได้หรอกแต่มันคือเป็นวิตามินบำรุงดวงตาซึ่งทำให้เราเนี่ยตาสดใสขึ้นตานั่นขึ้นตาดีขึ้นอ่ะถูกต้องไหมคะ
4: ซึ่งจริงๆเนี่ยนัดบอกมาโดยตลอดว่าสิ่งที่เราดูแลกันมาแล้วอันนี้กินจริงพนมมือสาบานเลยขึ้นทูบไม่ได้มาขายไปบ้าๆบอๆคืออันเนี้ยกินจริงแล้วกินต่อเนื่องเลยเพราะอะไร

0: เราเองเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันดีขึ้น
1: อ
0: ันนี้ตัวนัทเนี่ย
2: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นก็คือ1อาการตาแห้งน้อยลงอาการปวดกระบอกตาเวลาจ้องนั่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ติดใจมากและหลายคนเนี่ยซื้อต่อเนื่องซื้อตุนซื้ออลังการเลยกับ VCO A+
1: ครับ
0: ไอ้เจ้าตัว VCO A+ เนี่ยถ้าถามพูดถึงเลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาลูทีน C-Santene ใครๆก็
1: ม
0: ีแต่ลูทีน C-Santene อันเนี้ยเราได้ใบเซอร์เป็นเซอร์ติฟิเคทลูติเจนซึ่งไอ้ตัวลูติเจนเนี่ยมาจากผู้ผลิตไบโอเจนแอคทรักนะครับเป็นบริษัทอันดับต้นๆของโลกที่ผลิตยาและอาหารเสริม
1: ก็คือมีการรับรองที่ได้รับมาตรฐานอย่างแน่นอนอ
0: ันนี้คือการันตีเลยอลังการมากแล้วลูติเจนเนี่ยเป็นสารสกัดจากดาวเรืองสดถ้าเทียบปริมาณแล้วเนี่ย 10,000 มิลลิกรัมคือประมาณ200ดอกต่อ1เม็ดเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนที่รู้สึกว่าเป็นมังสวิรัตใกล้หน้าอะไรมังสวิรัตอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวเลยอันนี้เนี่ยมาจากพืชล้วนๆมาจากอะไรรู้มั้ยแฟลกซิสออยล์ที่มีโอเมก้า369จากพืชค่ะนึกออกป่ะไอ้ตัวเนี้ยหลายคนรู้สึกว่าพอได้ยินคําว่าโอเมก้า369มาจากปลาบ้างมาจากอะไรอันนี้เนี่ยมาจากแฟลกซีดออยล์ซึ่งอุดมไปด้วยสารสกัดเลยโอเมก้าถามว่ามันช่วยอะไรถามว่ามันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนี่แหละและอีกตัวนึงที่เราใส่ไปเลยคือสารสกัดจากมากิเบอร์รี
1: ่
0: ตัวสารสกัดจากมากิเบอร์รี่เนี่ยต้านอนุมูลอิสระเนี่ยคือ number 1เลยเลิศมากเลยอันนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการลดอาการปวดกระบอกตา
1: อ
0: ีกตัวนึงที่สำคัญเลยเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กเลยคือวิตามิน
2: A บำรุงดวงตา
0: ถูกต้องไอ้ตัววิตามิน A ตัวเนี้ยช่วยในการมองเห็นในภาวะในที่มืดด้วย
1: ครับ
0: เพราะจริงๆเนี่ยสารสกัดต่างๆเนี่ยกินเมื่อไหร่ก็ได้1เม็ดเลย
1: อ
0: ันนี้กับ VCO A+ คืออ่านพูดง่ายๆอย่างนัดอย่างเงี้ยวันไหนที่เล่นเกมหนักอันนี้พูดเลยหนูติดเกม
2: มันติดเกม
0: อันนี้ติดเกมแล้วไงเกมอ่ะ
2: แล้วคนเล่นเกมด้วยนี่เป็นไฮโซด้วย
3: เรียบร้อยสิ
4: หรอ
2: โอ้คนเล่นกับรัฐมนตรีค่ะ
4: ตายแล้วตายแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้มันก็แบบว่าสู้ๆกันใช่ไหมคะแสงมันแรงปุ๊บเนี่ยอันนี้เนี่ยดีมากเลยแล้วก็2เมตรซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าพอดิฉันเนี่ยมาโปรโมทตัวนี้เนี่ยคนเนี่ยมาซื้อรับประทานแล้วซื้อตุนกันเยอะมากถามว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นขอโปรหน่อยเอาแบบแรง
1: ๆ
0: เอาแบบเต็มๆเลยเพราะว่าบางคนกินเข้าไป2เม็ดเอาไปเป็นว่าโปรรอบนี้เนี่ยไม่ถึง1ใบเทา
2: ไม่ถึงพัน
0: ไม่ถึงพัน
1: อ่าฮะ
0: ก็คือโปรนี้เนี่ยเฉพาะดิฉันเท่านั้นนะคะกินจริงอะไรจริงกินมาหลายแมตช์แล้วเดี๋ยวกินให้ดูเลย
1: แล้วดร.กินยังไงกินวันแบบตอนไหนก็ได
0: ้ตอนไหนก็ได้1เม็ดแต่ว่าวันนี้เล่นเกมหนักหลายร้อยตาอยู
1: ่ก็เลย2เม็ดไป
2: 2เม็ดไป
1: น
2: างเล่นนางไลฟ์นางเล่นเกมนางชอบ
1: ได้คุยไงได้คุยไง
2: นางเล่นเกมแล้วได้เงินนะอย่างเง
4: ี้
2: ย
4: คุ
2: ย
4: นางความสามารถเค้าเยอะ
2: นางเล่นเกมแล้วได้เงินนะ
0: เล่นเป็นหมื่นตาวันนี้เนี่ยนะคะ4กระปุก120แคปซูลลดเลยซื้อ2แถม2ราคา990บาทแรงมาก
1: ก็เหลือ990บาท
0: จริง
4: ได้4กระปุก
2: 120แคปซูลนะ120แคปซูลถ้าตาแห้งมากๆก็วันละ2ถ้าสมมุติตาปกติที่เราจะบำรุงทั่วไปเนี่ยก็วันละ1
1: ใส่ไป1
2: วันเนี้ยคุณได้120แคปซูลเนี่ยถ้าราคาตั้งมันก็เป็น 4-5,000 น่ะแต่วันเนี้ยคุณซื้อในรายการแฉเนี่ย990บาท
1: ได้ไป4กระปุก
2: เราบำรุงหน้าตาเราบำรุงนู่นนี่นั่นเฮ้ยลงดวงตาเราไม่คิดจะบำรุงบ้างเลยจริง
0: ๆตามีแค่คู่เดียวแล้วสังเกตนะเวลารักษาอะไรแพงสุดรักษาตา
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครมีปัญหานะอย่างที่เคยพูดมาซึ่งปัญหาจากตาเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยทั่วๆไปเลยที่ต้องเจอกันโดยปกติเลยคือตาแห้งตาล้าตาพร่าตามัวอะไรอย่างนี้ต่างๆจ้องตาเยอะใช้ตาเยอะวันนี้เนี่ยนัดมาเลยกับโปรนี้นะคะก็คือซื้อ2แถม2ซึ่งปกติเนี่ยราคาเนี่ย 1,290 บาทต่อกระปุกรวมเนี้ย4เนี่ย 5,160 วันนี้รับไปเลยเพียง990บาทถูกมาก
1: ครับ
0: อันนี้ถูกมากจริงๆอย่าละเลยกับดวงตานะคะวันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งได้เลยอันนี้เนี่ยส่งฟรีด้วยนะ
1: ส่งฟรี
0: ทั่วประเทศไทยเก็บเงินปลายทางคือ990บาทนี่เน็ตทุกอย่างแล้ว
4: ค่ะ
0: โทรได้เลยนะครับที่1252หรือแอดไปที่ @shopgm25 ครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอะไรรู้ป่ะสแกนหน้าจอได้เลยอันนี
4: ้
0: ที่สำคัญจะบอกให้นะปกติเนี่ยอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเนี่ยฉลากโภชนาการไม่มีนะคะ
1: อันนี้เขา
0: สังเกตไหมอันนี้มีหมด
1: อ
0: ันนี้มีหมดนะคะซึ่งบางตัวเขาไม่มีแต่ของเราเนี่ยมี
2: สามารถระบุได้ชัดเจน
0: ได้ชัดเจนเลยแล้วรางวัลก็เยอะผลิตภัณฑ์เนี่ยสินค้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับงานวิจัยนะ
1: ครับ
0: ระดับงานวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับ VCO A+ วันนี้เนี่ย โปร2แถม2คุณได้ไปเลย4กระปุกนะฮะซึ่งตัว4กระปุกเนี้ย990บาทพันมิทอนอ่ะจริงแล้วเราเนี่ยถามว่าจะได้ไอ้ตัวฉลากโภชนาการ
2: ตรวจมาจริงหมด
0: เราต้องส่งตรวจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ตกฉลงฉลากอะไรว่าฉลากอลังการจัดเต็มเลยกับผลิตภัณฑ์ VCO A+ นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นโปร2แถม2 120แคปซูลนะครับเพียง990บาทใครตาพร่าตามัวตาแห้งตาอะไรต่างๆก็ลองดูได
2: ้
0: สำหรับตัวเราเนี่ยเรารู้สึกว่าผลแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารับประทานอาหารให้ครบ5หมู
2: ่
0: นะคะแล้วก
2: ็
0: อันนี้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์กับอีกอันนึงก็คืออะไรรู้ป่ะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ
2: คือเอาง่ายๆไม่มีผลในการรักษาแต
0: ่
2: เป็นการบำรุงอีกทีนึงอย่างที่บอกแม่เราสังเกตไหมว่านับวันผู้ใหญ
0: ่
2: ไม่ต้องพูดแม่หรอกนี่อิมาโนหยอดตาตลอดเวลาเด็กรุ่นใหม่ทุกคนไอ้เก๋นี่หยอดตาตลอด
4: ตลอด
2: ท
4: ุ
2: กคนเพราะทุกคนอยู่หน้าจอตลอด
0: ทุกวันนี้แม่หนูกินทั้งบ้านเลยพ่อแม่พี่น้องสาวหนูยังกินเลยเพราะนางอะไรทุกคนใช้จอหมดโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะจะบอกให้เลยนะคะวัยทองนี่อันดับหนึ่งนะคะในการจ้องโทรศัพท์number oneเลยนะคะไม่ยอมวาง
3: เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุอย่าละเลยเรื่องนี้นะ
0: เอาเธอได้ไลน์ไหมแม่ส่งไลน์
3: แม่พี่เชาอ่ะก็คือจะผ่าตา
0: เห็นไหมล่ะ
3: เขาเกิดมีความกังวลในใจนะและเพราะฉะนั้นแล้วเราดูแลตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่า
0: วันนี้เนี่ยพิเศษเลยนะคะเฉพาะรายการแฉเท่านั้นไปหารายการอื่นไม่มีราคานี้ถูกที่สุดตั้งแต่เปิดตัวมาเลยคือ990บาท4กระปุก990บาทนะคะสนใจเนี่ยสามารถโทรไปได้เลย1252หรือแอดไปที่ @shopgmm25 นะครับ
2: ครับ
0: โปรนี้นี่โปรดีเลยสำหรับนี่สแกนได้เลยนะคะที่หน้าจอนี
2: ้
0: อาหารเสริมนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษาใดๆแต่เราเนี่ยอย่าละเลย อย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาจัดการเพราะว่ามันแพงกว่าค่ะ
4: ดูแลแต่เนิ่นๆไว้
3: ถูกต้อง4กระปุกวันนี้990บาทนะครับผมคุณผู้ชมฮะ
2: ท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณได้4กระปุก120แคปซูลถ้าสมมุติบางคนเนี่ยถ้าตาแห้งมากๆตาล้ามากๆตาแบบว่ามัวมากๆเนี่ยวันละ2เม็ด
3: ลองดูคร
2: ับ 2เม็ดติดต่อกันให้ได้21วันยังต่อเนื่องไง
0: หนูเล่าให้ฟังนะหนูรู้สึกได้เลยต้องแต่ประมาณ2วันความเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวหนูนะสำหรับตัวหนูเนี่ยที่เล่นเกมแล้วก็ตรวจงานวิจัยเด็ก
2: อาจารย์ด้วย
3: ต้องใช้สายตาเยอะ
0: พี่ชาวนึกออกไหมงานวิจัยอ่ะเด็กต้องแบบเหมือนส่งเปเปอร์ส่งงานวิจัยส่งแบบสอบถามมาพี่แล้วจอเราเท่านี้ไม่แหกเหรอคะ
3: แหก
0: เราต้องแหกดูไปแต่ละอันแต่ละ
2: ส่งผ่าน
0: ใส่หมดเลย
3: โทรศัพท์หมด
0: เราให้เด็กปริ้นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยรังสิตน้ำท่วมค่ะ
2: โอ้นั่นเป็นอาจารย์มรังสิต
3: ต้องตรวจงาน
0: น้ำท่วมค่ะ
4: น้ำมีความสามารถหลายด้าน
0: น้ำท่วมค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้โปรอลังการเลยนะคะไม่เจอที่ไหนมาก่อนเนี่ยไปขอเขามาให้นะคะเขาบอกว่าอยากได้แบบกินให้มันแบบอลังการไปเลยอยู่ยาวๆแล้วสามารถรับประทานได้ทั้งครอบครัว
3: ครับ
0: อันนี้เนี่ย4กระปุกนะคะเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่มีแบบอะไรใดๆทั้งสิ้นสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะโทรไปที่1252หรือแอดไปที่ @shopgmm25 นะครับเพียง990บาท
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: ถ้าวันละเม็ดก็ได้4เดือนเลย
2: 4เดือน
0: เลย
2: แต่ถ้าสมมติคนตาล้ามากๆอันนี้ไม่มีผลในการรักษานะคะ
3: ครับผม
2: ยังวิตามินบำรุงแล้วก็ไม่ใช่ยารักษาโรคเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3: ต้อง
2: ไปฟังดีนะฮะวันนี้4กระปุกคุณได้120แคปซูลวันนี้คุณจ่ายเพียง990บาท
3: อ
2: ันนี้คือผลิตภัณฑ์ของ GMO Shopping นะฮะเป็นของแกรมมี่ของเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณแอดไลน์เข้าไป @shopgmm25 @shopgmm25 มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศไทย
3: ครับ
2: โปรเฉพาะรายการแฉเท่านั้นบอกช่วงนี้หลายๆคน
0: ใช่ใช้ตาหนักตอนนี
3: ้
0: บางทีแบบมานั่งเฝ้านี่เมื่อเช้าหนูนั่งเมื่อก่อนที่เข้ามารายการแฉมีการไฮแจ็คเครื่องบินนะคะ
2: มาแล้วครับว่าหลังมาอ่านข่าว
3: ที่ดร.นาบอกที่อิสราเอลป่ะ
0: ใช่ก็คือจะบินจากดู
4: ไบ
0: ไปลงที่อิสราเอลนัดผู้ช่วยนักบิน A แทนผู้ช่วยนักบิน B ไ
2: ว้
3: แล้วปลอดภัยไหม
0: ฝากติดตามด้วยนะฮะ
3: อ้าวโอ้ยใจแล้ว
2: ไปแล้ว
4: เดี๋ยวค่อยมาเล่าเดี๋ยวค่อยมาเล่า
2: ท่านผู้ชมฮะแน่นอนราชาปลาหมึกอันนี้ก็มันเคยไปกินนี่ใช่ไหมจริงๆเคยมารายการมั้งมา
3: เอาเคยด้วย
2: เป็นร้านปลาหมึกสตรีทฟู้ดเจ้าดังฮะ
3: ครับผม
4: น่ากินมาก
3: น่ากิน
2: มากที่เคยคิดในอดีตเนี่ยกลับมาทำใหม
3: ่ครับ
2: จำทะเลถังใช่ไหม
4: จำได้
2: ช่วงนึงเราจะต้องไปทะเล
3: กุ้งทงกุ้งถัง
0: กุ้งถัง
2: แล้วก็ใส่ซอสเกาหลี
3: ใช่ใช่ใช่
2: ปรากฏวันนี้คนก็ไปต่อคิวกินกันนะวันนี้อยากกินถึงขนาดบอกอ่ะมาเถอะมาลองที่รายการเราเจ้าของร้านเนี่ยจากร้านรถเข็นเล็กๆในจตุจักรนะฮะวันนี้เปิดไปกี่มีสาขากี่สาขาแล้ว
4: 70

0: าขา
1: อะไรนะ
2: 70
0: สาขา
1: แล้วตอนที่ออกรายการแฉมีกี่สาขา
2: 10กว่า
1: วันนี้มี70สาขา
3: โอ้โห
1: แค่เปลี่ยนชีวิตก็ดีขึ้นในช่วงหน้าค่ะ
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
15: หมดแล้ว
16: หมดค่ะ
14: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: นมแม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี่
2: ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
8: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้มาแล้ว
10: อร่อยแบบพูดไม่ถูกอ่ะจริงๆ
11: ครับผม
10: ปลาหมึกโคตรอร่อยท่านผู้ชมครับไปเรียกว่ามาอีกหนึ่งร้านที่ตอนนี้เป็นกระแสมากๆนะฮะ
9: ค่ะ
10: ลองเสี่ยงเอาเมนูที่คนเขาเลิกกินกันแล้วเมื่อก่อนจำได้ไห
9: ม
10: น
9: ี่ไง
10: ต้องไปกินกุ้งถังกันจำได้
9: ก
10: ุ้
9: งถังสมัยก่อน
10: จำได้ไหม
12: กุ้งซอส
10: ถังอ่ะ
9: เมื่อก่อนต้องไปตลาดนั้นเรียบด่วนนะ
10: นะฮะปรากฏว่าเขาเอามาปรากฏว่าคนกลับมากินอีกอ่ะ
9: ครับ
10: ขอต้อนรับบอสและอีกคนหนึ่งชื่อ
13: น้องอีคิวครับ
9: น้องอีคิว
10: จากร้านราชาปลาหมึกคิงออโตบัสครับ
9: สวัสดีคิวน้องบอสครับ
13: สว
9: ั
13: สด
9: ี
13: คร
9: ับ
13: สวัสดีครับ
9: ขอต้อนรับแฉฮะ
10: ขอต้อนรับสู่รายการแฉยังเป็นทางการเฮ้ย
9: เคยมารายการเราแล้วแต่ตอนนี้เป็น10สาขาแล้ว
10: ตั้งแต่กี่ปีที่แล้ว
13: ตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วคร
10: ับ สองปีที่แล้วตอนนั้นมีอยู่10สาขา
13: ใช่ครับ
10: ตอนนี้มีอยู่70สาขา
9: ครับผม
10: จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือหมึกทาโกะ
13: หมึกทาโกะครับ
10: หมึกทาโกะนี่มันเป็นอาหารที่ไหนอะไรยังไง
13: ที่บ้านอยู่เพชรบุรีครับก็จะมีอาหารทะเลเยอะมากมายเมื่อก่อนเนี่ยหมึกทาโกะชนิดนี้เขาเรียกว่าหมึกสายผมเอามาแปลรูปให้เป็นหมึกทาโกะซึ่งของมันมีเยอะจนเต็มไปหมดไม่มีที่ขาย
10: คือเมื่อก่อนหมึกพวกนี้มันไม่ได้ราคา
13: ใช่ครับ
10: ต้องไม่เอาจริงๆหมึกพวกน
1: ี้แต่มันอร่อยนะมันจะ
10: มันก็คือเอางี้เป็นหมึกอย่างเงี้ยเขาไม่กินกัน
13: ใช่ครับไม่กินกันเพราะมันเหนียว
10: มันเหนียว
1: อ๋อเหรอ
10: เพราะหมึกพวกนี้เออถ้าสมมติเราเช็คกันจริงๆเนี่ยเขาไม่กินกันเพราะว่ามันเหนียวแล้วก็นี่เป็นอย่างนี
9: ้แล้วตัวมันเล็ก
10: ตัวมันเล็กตัวมันเล็กอย่างนี้ถูกต้องไหม
13: ครับ
9: ก
13: ็
9: จะไปแบบปลาหมึกตัวใหญ่ๆ
13: ใช่ครับ
10: ปลาหมึกขาวๆเขาจะกินกันอย่างนั้นปลาหมึกกล้วยปลาหมึกอะไรเงี้ยถูกต้อง
13: ใช่ครับ
10: แต่ปลาหมึกอันเนี้ยเขาไม่กินกันเพราะฉะนั้นมันก็จะล้นตลาด
13: ล้นตลาดเมื่อก่อนล้นเลยครับ
10: เมื่อก่อนเขาขายโลละเท่าไหร
13: ่50บาท
9: 50บาท
10: 50บาทโลนึงเยอะขนาดไหน
13: โอ้50บาทโลนึงก็เยอะอยู่ครับ
9: 1คำมือเน
13: า
9: ะ
13: ใช่ของผมเป็นปลาหมึกสดครับมันจะมีความกรอบความเด้งถ้าที่อื่นเขาเป็นหมึกที่มันไม่สดมันคือเรียกว่าหมึกดองน้ำอ๋อ
1: ม
13: ัน
1: จะเหนียว
10: แล้วตอนนั้นโอเคล่ะด้วยความที่มันไม่รู้จะเอาไปอ่ะลองกินดู
9: ครับ
14: มันไม่เหนียวมาก
10: เราลองกินดู
13: อันนี้มันจะเป็นทั้งตัวเลยนะจะมีไข่อยู่ข้างในด้วยถ้าพิการตรงตัวมันจะแตกโป๊ะในปาก
9: อ๋อมันก็จะฟินนะ
13: ใช่
9: เวลาจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆนะ
13: ใช่ครับ
9: ใช่นะฮะโอเค
10: ตรงนี้บอกหลังจากนั้นเมื่อมันขายไม่ได้อ่ะมันไม่มีคนเอาไปกินอ่ะมันล้นตลาด
13: ใช่ครับ
10: ทำไมเราถึงคิดว่าเฮ้ยเราลองเอามาขายดูสิ
13: คิดว่าเมื่อก่อนคนเพชรอาจจะกินแบบทอดทั้งตัวเลยเป็นแห้งๆทอดทั้งดีทั้งหมึกคือมันทอดปุ๊บมันจะเหนียวๆเหี่ยวๆดำ
10: ๆ
13: คนเพชรกินแบบนั้นแต่พอเราเอามาขายที่กรุงเทพคนกรุงเทพไม่กินแบบนี
1: ้
13: คนกรุงเทพไม่กินเพราะคิดว่าสกปรกเพราะว่าดีหมึกมันดำ
10: เอาจากคนเพชรบุรีก็จะกินดำๆอย่างนั้นเลย
13: ใช่ครับคนเพชรบุรีกินทั้งนวดทั้งดีทั้งตัวมันเลย
10: ที่มันจะตัวดำๆก็คือหมึกดำมันจะสีดำ
13: ใช่ดีมันสีดำ
9: มันมีรสขมไหมน้อง
13: อร่อยครับ
9: อร่อย
15: มันนะพี่เหมือนสปาเกตตี้หมึกดำอ่ะสปาเกตตี้เส้นดำ
9: โอเค
13: ก็เลยเอามาแปรรูปเป็นเอามาขายที่กรุงเทพแปรรูปทำหมักซอสเกาหลีทำให้แบบเอาดีออกเอาเครื่องในมันออกทั้งหมดแต่ปรากฏว่าขายดีมากที่ตลาดจะ
15: ไปถึงตัวนี้ใช่ไหมฮะ
13: ตัวนี้เลยครับปรากฏ
10: ว่
13: า
10: ปรากฏหายดีถึงขั้นคนต่อคิวอ่ะ
13: ต่อคิวเยอะมากเมื่อก่อนเป็นรถเข็นคนต่อคิวแบบโอ้โหยาวมากท่านจะรู้จักมีแต่คนถามว่ามันขายอะไรกันจนแบบเขาก็แห่กันมาซื้อแห่กันมาดูจนแบบขายดีจนแบบต้องเปิดในจตุจักร9ล้าน
10: ในเฉพาะตลาดจตุจักร
13: ใช่ครับจากรถเข็นนะครับเช่าล็อกมีทั้งหมด9ร้านในจตุจักร
9: โอ้โห
1: ตายไปทุกโซน
9: แล้วมันดักตามมุมต่างๆ
13: ดักทุกมุมเลย
9: ในจตุจักรมีร้านเราร้านเดียว9ร้าน
1: ขายดีมาก
10: ถ้าสมมติทัวร์ถึงขั้นทัวร์จีนลงกินอ่ะ
13: ใช่ครับ
10: ทัวร์จีนทัวร์ประเทศ
1: เอาจริงเนี่ย
10: คนจีนอ่ะคนจีนไปรีวิวคือเขาบอกทัวร์จีนรถบัสอ่ะมาจอดที่แบบเป็นคันๆเลย
13: ใช่คร
10: ับ เพื่อมากินไม่ได้มาซื้อของนะมากินปลาหมึกเนี้ย
9: ครับผม
10: เคยคิดบ้างไหมว่าเมนูที่มันโอเวอร์ซับมันโอเวอร์อ่ะมันไม่มีคนเอาอ่ะ
13: ใช่ครับ
10: จนกลายเป็นเมนูขายดี
13: จนขายดีตอนนี้นะครับที่เพชรบุรีหรือ ทั่วประเทศอ่ะปลาหมึกชนิดนี้เขาแย่งกันแล้วครับราคาจากเมื่อก่อนโลละ50บาท
9: ตอนนี้เท่าไหร
13: ่โลละ250
10: ว้าย
9: ว้าว
1: ขึ้นเยอะมาก
9: ขึ้นมาน
13: ี่คือปลาหมึกปลาหมึกจากเรือมาที่คนซื้อนะครับยังไม่ผ่านกระบวนการทำเลยอันนี้คือจาก50ตอนนี้เป็น250บาท
9: โอ้โห
13: ยังไม่ผ่านกระบวนการทำตอนนี
10: ้แล้วมันมีไข่ทุกอันเลยเหรอฮะเมื่อกี้กินไป 2-3 อัน
13: มันมีทุกอันเลยครับมันเป็นไข่แก่ไข่อ่อน
10: แล้วแต่ไข่แก่ไข่อ่อนจริงๆแล้วทุกวันนี้อีกอย่างนึงเฮ้ยอันนี้มันทำให้คิดถึงสมัยก่อน
9: ครับ
10: เมื่อก่อนไปตรงไหนมันก็จะมีแต่กุ้งถัง
9: กุ้งถังกุ้งถัง
10: กุ้งถังแล้วก็ต้องใส่ถุงมือใส่ผ้าคลุม
15: ใช่ใช่
10: ถูกต้องไหม
9: ก็ต้องนั่งก
10: ินก่อนจะไปเกี่ยวผู้ชายไหม
15: ถุงมือไงใส่เป็นแก๊ปไง
10: เมื่อก่อนเอาผู้ชายไปกินไหม
15: มือพองๆไง
10: เมื่อก่อนรับ
9: เคยกุ้งนะ
10: โดนหัวผู้ชายไปกินกุ้งถังเน
15: า
10: ะ
15: ผู้ชายต้องแกะให้จะสวยจริง
10: ไม่ต้องแกะให้ผู้ชาย
9: นะฮะทำไมถึงเอากุ้งถังกลับมาครับ
13: ก็เหมือนว่าตอนนี้อยากคิดเมนูใหม่ที่วัดไร่ขิง
10: ตอนนี้มาขายวัดไร่ขิง
13: ใช่ครับขายอยู่ที่วัดไร่ขิงตอนน
10: ี
13: ้ตอนนี้เลยขายมาได้แล้ว3วันตอนน
15: ี้ล็อกไหนฮะล็อกไหน
13: ล็อก329
15: 329
9: ขายมา3วันแล้ว
13: 329 3302ล็อก
1: เอาเมนูนี้ไป
13: เอาเมนูนี้คิดว่าทำไมถึงเป็นเมนูนี้เป็นเมนูใหม่เพื่อที่วัดไร่ขิงเป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดประจำประเทศต้องมีเมนูใหม่เพื่อที่ต้อนรับลูกค้าให้มาที่ร้านเราดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้านเราจึงอยากทำเมนูใหม่เป็นทะเลถังซอสเกาหลีเมื่อก่อนที่บอสเคยไปกินที่ตลาดหนึ่งมันดังมาก
9: ๆ
13: เราก็เลยว่าซอสเกาหลีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่ปลาหมึกทาโกะทำยังไงให้แบบมันเข้ากับเมนูใหม่ของเราก็เลยเอามาผัดนู่นผัดนี่ทำไปทำมาก็เลยคิดว่าเฮ้ยทะเลถังนี่แหละเหมาะกับตอนนี้ที่สุดเพราะว่าเรามันเคยเป็นกระแสมันก็ต้องเป็นกระแสมาอีกรอบหนึ่ง
15: ขาย
13: ง่าย
15: มากขายไปนานแล้ว
13: ขายใช่มันหายไปนานมากผมก็เอามาทำอีก
9: ที่ร้านมีสองขนาด
13: ร้านมีสองขนาดครับ
9: อ๋ออย่างเล็กเท่าไหร่
13: เล็กราคา100บาท
10: 100บาทอย่างเง
1: ี้ยอุ๊ย
10: แต่ก็เยอะนะ
1: ไม่ใหญ่
13: 100บาท
1: ได้กุ้งกี่ตัว100นึงให้กุ้ง
13: ได้กุ้ง2ตัวแล้วก็มีปลาหมึกมีหอยมีข้าวโพด
9: อ๋อก็คือครบทะเลว่างั้น
13: ใหญ่
9: แล้วอันใหญ่เท่าไหร่ครับ
13: อันใหญ่250บาทคร
9: ับ
1: ราคาไม่แรงเลยไม่แ
15: พงอันนี้100นึง
1: เออไม่แพง
10: เราไปกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เปิดเมนูนี้มาแล้วเป็นไงฟีดแบ
13: คโหดีมากแตกแตนคนต่อแถวยาวเป็นยันจุดทูบเทียนนะครับ
9: โอ้โห
1: ในวัดไร่ขิง
13: ในวัดไร่ขิงคนต่อแถวยาวมากจนคิดว่าตอนนี้ปุ๊บทำยังไงให้ทันทำไม่ทันแล้ว
10: บอก
13: ลูกค้าปิดก่อนนะครับ1ชั่วโมงยังไม่ขายขอทำออเดอร์ใหม่แล้วก็รันคิวใหม
1: ่
13: ตอนนี้คือทำไม่ทันเลย
15: ต้องไม่รับเพ
13: ิ่
15: ม
13: ใช่ครับไม่รับเพิ่ม
10: รับไม่ไหวแล้ว
13: ใช่ครับ
1: ต้องเคลียร์ออเดอร์
10: จริงๆเริ่มต้นคุณคิดดูนะฮะความแปลกความพิเศษถามว่าวันนี้ใครจะไปคิดปลาหมึกที่ไม่มีคนกิน
1: ใช่

0: ก็คือกินเข้าไปมันมีหลายเท็กเจอร์ตรงช่วงหนวดมันจะกรอบๆแต่ไอ้ตรงช่วงหัวมันมีไข่มีความมันมีความนิ่มอร่อย
1: มันเลยแบบ
2: มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเพื่อนอยากจะทำธุรกิจด้วยกัน
3: ใช่ครับ
2: อย่างทรงอย่างเธอน่าจะไปขายเหล้าทำมันไม่ไปเปิดผับเปิดบาร์
4: มาขาย
2: ท
4: ำไ
2: ม
3: คือเมื่อก่อนอยากเป็นดีเจแต่ก็เป็นไม่ได้ไม่เหมาะกันน่าจะเหมาะกับทางนี้มากกว่า
2: จริงๆเหรอ
1: จริงเหรอเมื่อก่อนอยากเป็นดีเจหรอ
0: ไม่ทรงนี้ไงดีเจเขาจะมีสักๆนะเนี
2: ่ยแล้วเคยไปลองเป็นดีเจไหมดีเจเปิดแผ่นอ่ะ
3: ไม่เคยเป็นดีเจครับเคยได้ทำหลายธุรกิจทำหลายทำขายของ
2: เอาจนมาขายของตลอดเลย
3: ใช่ขายของก็เป็นช่างไฟเป็นช่าง
2: ไฟก็เคยทำ
3: ช่างไฟ
2: ช่างเน็ตก็เคยทำ
3: ใช่ครับขายก๋วยเตี๋ยวก็เคยทำขายครีมก็เคยทำ
0: เป็นช่างแอร์ยังคะเคยเป็นช่างแอร์
2: บ้าหัวเคยทำ
0: ช่างแอร์ก็เป็นนะ
4: โอ้ช่างแอร์
2: นะได
4: ้ไหม
2: เนาะ
4: แอร์ช่างอะไร
2: แต่อย่างนี้ฉันเสียทรงอย่างนี้บ้าหัวเป็นอย่างนี้เยอะส่วนใหญ
4: ่ได้นะ
2: ถูกต้องไหมแต่บ้าหัวหนูไม่เคยทำ
3: ไม่เคยทำ
2: แต่เคยเป็นช่างเน็ตช่างแอร์ช่างไฟ
1: แล้ว
2: มาหมดเลย
3: ใช่ครับ
2: ต้องมันไม่รุ่ง
3: มันไม่รุ่ง
2: จนวันหนึ่งเพื่อนก็ไปชวนกันเราเป็นคนชวนหรือเปล่า
1: ใครชวน
2: ไม่ใช่
3: อ
2: ัน
3: นี้ลูกชาย
2: อันนี้ลูกอะ
4: ฮะ
1: ลูกชาย
3: ใช่ครับ
2: ลูกแท้ๆเหรอ
3: เป็นลูกที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กครับ
4: อ๋อเหรอดูแลเขาตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ตกกระจุยเลยนะ
2: คนแกมีลูกโตขนาดนี้
4: เพราะฉะนั้นแล้วอาชีพก็คือเคยทำอาชีพแบบมีเงินรงเงินเดือน
3: ใช
4: ่แต่ก็หาอาชีพเสริมด้วย
3: ใช่ครับ
4: เพื่อนก็เลยชวนมาขายปลาหมึก
2: ก็คือวันนึงมันเราก็ไม่รู้หรอกไอ้ช่วงนึงอ่ะเราไม่รู้จะทำยังไงเงินทุนก็ไม่จะมี
4: ครับ
2: เพราะเมื่อก่อนเราเคยหารายได้อาจจะไปส่อมเน็ตเราก็ได้เงินไปส่อมไฟก็ได้เงิน
3: ใช่ครับ
2: เงินทุนเนี่ยที่มาเปิดร้านปลาหมึกตอนแรกอ่ะนอกระบบนะ
3: ใช่ครับ
2: ไปกู้นอกระบบ
0: กันน็อกเหรอ
1: กู้มาเท่าไหร่
3: น็อกเลยครับ
1: ตอนแรกกู้นอกระบบเท่าไหร่
3: กู้ทีละ10,000-20,000-30,000ครับ
2: แล้วต้องแล้วโดนดอกเบี้ยทีเท่าไหร
3: ่150
0: ดอกร้อยเหรอดอกรายวันเหรอ
4: ต่อวันเหรอ
1: ดอกรายวัน
0: หมื่นละ200ป่ะ
3: ไม่มีตังค์ก็แอบใต้โต๊ะอย่างเงี้ย
4: ร้อยละยี่ไง
2: ก็เคยผ่านมาหมดแล้ว
3: ใช
2: ่นานแค่ไหนกว่าที่จะเริ่มมีเงินจ่ายพวกหมวกกันน็อกอ่ะ
3: นานแค่ไหนก็ประมาณ1ปีครับ1
2: ปีนึงเลยเหรอ
3: ใช่ครับ1ปีขายแล้วให้เขาขายแล้วให้เขาขายแล้ว
1: ทุกวัน
3: ทุกวันครับ
1: เขาก็มาทวงเราทุกวัน
3: ทวงครับเราไม่มีเราก็แอบวิ่งไปแอบตามทรงตามซอยอะไรอย่างงี้บ้าง
4: อ๋อหลบเขาเงี้ยเหรออ
2: ย่างที่บอกทองเอ่ยที่เอาเข้าโรงแรมเคยผ่านมาหมดแล้ว
3: ใช่ครับช่วงโควิดก็คือตังค์จมไปกับค่าที่จตุจักรล็อกละแสนผมมีก็ล็อกเดือนนึงอ่ะผมจ่ายประมาณ
0: เกือบล้านอ่ะ
3: เกือบล้านครับแล้วช่วงโควิดปุ๊บตลาดปิดเงียบคนไม่มีช่วงนั้นก็เลยเหมือนเจ๊งเลยก็เลยมีเพื่อนอ่ะชวนไปออกงานวัดแล้วเราซึ่งไม่มีทุนไปประมูลที่เขาเราก็ไปเอาที่ต่อจากเขาโดยที่เรามีทองเราก็จำนำทองมีรถจำนำรถทั้งหมดเลยครับ
2: ก็คือจำนำของทรัพย์สินนี่
3: ใช่ครับ
2: ว่าเราต้องสู้ต้องทำให้ได้
3: ใช่ครับ
2: มันไม่ใช่ทุกอย่างมันราบลื่นมาตลอด
4: ครับ
2: ถูกต้องขนาดเปิดร้านแล้วเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะขายดิบขายดี
3: ใช่ครับ
2: ช่วงกระป๋องแต่โควิดก็ทำให้เราฟื้นตัว
3: โควิดทำให้เราฟื้นตัวเพราะว่าเราออกงานออกงานวัดออ
2: กจากงานวัดวัดไร่ขิงเนี่ยหรอ
3: วัดไร่ขิงองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ย
2: สองงานนี่กู
0: ตัวท็อปตัวท็อปเลย
2: จริงๆใครว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงไม่ประสบความ100ล้านที่มารายการนี้นะ
1: ร้านอาหารส่วนใหญ่จากวัดไร่ขิง
0: วัดไร่ขิง
2: รวยมาจากหลวงพ่อวัดไร่ขิง
3: จริงครับจริงครับทำให้หลวงพ่อวัดไร่ขิงเราไม่เกิดเลย
2: ณตอนนั้นเขาทำให้เกิดยังไง
3: เราไปอธิษฐานเราไปบนเราไปเหมือนขอพรจากท่านว่าถ้าจบงานนี้ผมขอยอด5ล้านนะจบงานนี้ผมให้ขอให้ผมหมดหนี้หมดสินนะให้ผมมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะ
2: ก็คือไปวัดได้กิ่งที่อย่างน้อยได้หลักล้านอ่ะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: มันเหลือไปหลักล้าน
4: โอ้โห
2: ถ้าขายดีๆอ่ะผมพูดกันแบบตรงไปตรงมา
3: จริงครับ
2: ไปวัดไร่ขิงเหลือไปหลักล้านนะ
0: เกิดนะ
4: ถ้าขายดีนะ
2: เหลือไปหลักล้านถ้าขายดีปรากฏว่าไอ้จุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันก็เกิดจากแต่คนต่างชาติเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: เขาถ่ายวอล์กกันเขาถ่ายวอล์กกันถูกต้องไหมฮะ
4: ครับ
2: ตอนนั้นเป็นคนสิงคโปร์มาถ่ายก่อน
3: คนสิงคโปร์มาถ่ายครับแล้วก็คนจีนคนหลายประเทศมากมาถ่าย
4: ก็คือมารีวิวที่ร้าน
3: ใช่ครับเขาไม่เคยกินแล้วเขาก็จะมาถ่ายด้วยแล้วเขาก็ทานแล้วเขาก็เหมือนแชร์ในเขาเรียกว่าอะไรไอจีของเขาครับ
2: จนคนเนี่ยยังบอกว่ารถทัวร์ต้องมากินนะ
1: คนจีนมา
2: แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีเมนูนี้ตอนนั้นยังเป็น
1: ปลาหมึกนี้อยู่
2: ยังมีแค่ปลาหมึกกับลูกชิ้นมั้ง
3: มีปลาหมึกทาโกะอย่างเดียวล้วนๆเลยครับ
2: ปลาหมึกอย่างเดียวเลย
4: ลูกชิ้นก็ยังไม่มาด้วย
3: ไม่มา
0: ลูกชิ้นมาเมื่อไหร่
3: มาปีนี้เหมือนกันครับ
1: เป็นเมนูใหม่
2: ของเมื่อก่อนมีเมนูเดียว
3: เมนูเดียว
2: กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะ
3: ต้องครับ
1: แต่น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อย
2: ก็คือเมื่อก่อนมีเมนูแล้วมันเอาจริงนะมันพอดีครับ
1: มันพอดีอ่ะมันไม่เผ็ดไปแล้วก็แบบมันเข้ากับปลาหมึกได้ดีเลย
2: ทุกวันนี้ขายวันละกี่กิโลนี
3: ่ก็ถ้าตอนนี้ตีถ้าเป็นเดือนก็เดือนละ100
1: ร้อยกิโล
3: สิบ
2: ร้อยตัน
1: ร้อยตัน
4: ร้อยตัน
3: ต่อเดือนนะครับ
1: ต่อเดือนเดือนละร้อยตัน
4: เดือนละร้อยตัน
3: น
4: ะฮะ
3: เราไม่ได้มีแค่ที่เดียวเราไปในทั่วประเทศ
0: สาขาเขาเยอะไง
4: เขามีโอกาสไปเปิดที่สิงคโปร์ด้วยเหรอ
3: ไปเปิดมาแล้วครับ

0: เปิดแล้ว
1: เปิดมาแล้วคร
0: ับ ไปยังไง
1: ไปเป็นงานอีเวนต์งานออกบูธของตลาดนัดจตุจักร
0: ใครชวนไปตอนนั้น
1: ทางคนสิงคโปร์เขาส่งเมลมา
2: เลือกมาเลยให้ไป
1: ใช่ครับเลือกมาให้ไป
0: แล้วก็เลยตัดสินใจไป
1: ตัดสินใจไปเลยครับเพราะว่าอยากไปต่างประเทศอยู่แล้วอยากไปเที่ยวที่แรกอยากไปเที่ยวเลยเพราะอยากไปขายของอยาก
0: ไปหาประสบการณ์
1: ประสบการณ
0: ์
3: เขาร้อยตัน
4: สุดยอด
0: เดือนละร้อย
1: รวมกันครับรวมกันหลาย
3: อ
1: ย่
3: าง
1: หลายๆอย่างรวมกันครับ
3: ตันละพันกิโล
4: นี่คือเหมาหมดทะเลยังไง
3: ถูกต้องไหม
4: หมึกหมดทะเล
2: หมึกร้องไห้แล้วนะ
3: 10กิโล
2: เกิดไม่ทัน
3: พันเอ้ย10ตันก็พันกิโล
4: ใช
2: ่ปลาหมึกชีเกิดไม่ทัน
3: แล้วตันก็คือหมื่นกิโล
4: ติดต่อแบบจากทะเลเลยอ่ะจาก
1: เรามีทั่วมันมีคอนแทคกับเราเป็นมีป้าเป็นเจ้าของแพแล้วเรามีคอนแทคกับแพต่างๆที่เราดีลไว
4: ้
1: แล
4: ้วว่าส่งเรา
3: เขาบอก
1: ใช่ครับ
3: อาหารทะเลอ่ะที่จะมีเยอะที่สุดอ่ะคือปลาหมึกถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
3: ปลาหมึกกับกุ้งเนี่ยจะเยอะ
0: ครับ
3: แต่ปูเนี่ยจะน้อย
1: ปูน้อยเป็นช่วง
3: มันเป็นช่วงแต่ปลาหมึกกับกุ้งเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราก็หาวัตถุดิบง่ายอยู
1: ่ใช่ครับ
3: กุ้งปลาหมึกอ่ะมันจะมีตลอด
1: ปีแต่มันจะมีช่วงหน้าคือบางฤดูหน้าถูกบางฤดูหน้าแพงถ้าเป็นช่วงนี้ครับคือช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงลมฉิวลมฉิวภาษาคนเลเขาก็จะพูดว่าลมฉิวคือช่วงพายุจะหายของยาเรือจะออกไม่ได้
0: ราคาก็แพงหน่อย
1: ใช่ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากัน
0: ช่วงหน้าครับมาไล่เมนูกัน
3: ดูสิของมันจะหมดอยู่แล้วกินไปกินมาเนี่ย
0: ครับผม
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
13: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
14: อร่อย
15: ฟินเวอร
16: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
17: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
18: รัฐมนตรีคมนาคมสั่งการบินไทยเร่งแก้วิกฤตกระเป๋าสัมภาระตกค้าง3วันกว่า 10,000 ใบล่าสุดเคลียร์ไปแล้ว 1,800 ใบพร้อมเร่งเคลียร์กระเป๋าที่เหลือภายใน 1-2 วันส่วนสินค้าคาร์โก้ยังเดินหน้าขนส่งต่อแต่อาจมีการชะลอบ้างก่อนตั้งเป้ากลับมาให้บริการตามปกติภายใน7วัน

0: มุดคุณไม่กินเนี่ยมันหยุดไม่ได้จริงตอนนี้กำลังเป็นดราม่าที่วัดไร่ขิง
1: ใช่ครับ
0: คือคนไปแล้วไม่ได้กิน
2: เอ้า
3: ว่าคนต่อคิว
0: อย่างวันเนี้ยเอามาเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะเป็นดราม่าอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกขนาดกูอยู่วัดไร่ขิงกูยังไม่ได้กินเลยบางคนขับรถมาจากสุพงศ์สุพรรณน้ำท่วมมา
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ได้กิน
1: เมื่อวานมีคนบอกว่าซื้อแต่ขับรถมาจากปทุมเพื่อมาซื้อทะเลถังซอสเกาหลี
0: ก็ไม่ได้กิน
1: ใช่ครับ
0: มันทำไม่ทัน
1: ทำไม่ทันครับ
0: ครับผมทุกวันนี้ต้องปิดร้านเลยล่ะ
1: ปิดร้านแบบขออนุญาตปิดคิวรับทำรันคิวให้ทันก่อน
3: แล้วก็สมมติเปิดอ่ะพัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดใหม่
1: ใช่ครับ
3: แบบนี้
2: เพราะฉะนั้นแล้ว walk in เข้าไปก็ต้องรอนิดนึง
1: รอนิดนึงครับ
2: แล้ว
4: จำกัดไหมคนนึงซื้อได้กี่ออเดอร์อะไรเงี้ย
1: ก็ตอนนี้ก็คือต้องจำกัดแล้วเพราะว่ากลัวใครมาแล้วจะไม่ได้ค
0: ิวมึงจะมานั่งกินชิวๆอย่างเงี้ยเขาด่ามึงโดนทัวร์ลงแน่เนี่ยที่เรายืนกินชิวๆเนี่ยโดนทัวร์ลงแน่
2: ก็ต้องเผื่อข้างหลังด้วยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วขอบอกปลาหมึกของเขาทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เขาขายกันเนี่ยหมื่นโลนะคะ
2: ครับผม
0: หมื่นโลยังไม่พอขาย
3: เดือนละร้อยตัน
2: สามร้อยตันนะ
3: เดือนละ300ตันเหรอ
1: เดือนนึงครับ
0: เดือนละ3
1: เดือนละ100
2: 100ตัน
0: ตันก็หมื่นโลไง
2: โลวันละ300โลอ่ะ
0: เนี่ยเนี่ยก็คือวันละ300โลเนี่ยแล้วมันกินแล้วมันกินได้เรื่อย
2: ๆดู
0: มันกินได้กับน้ำจิ้มก็อร่อย
2: อ
0: ีกอย่างนึงที่เพิ่งมาพัฒนาสูตรใหม่คือลูกชิ้น
1: ใช่ครับ
0: ลูกชิ้นอันนี้ก็คือลูกชิ้นปลาหมึกถูกต้องมั้ยล
1: ูกชิ้นปลาหมึกครับ
0: ปลาพิเศษคือยังไงหมดแล้วค่ะจะหมด
3: อร่อยมาก
4: เติมหน่อยค่ะ
0: มันยังไงครับเนี่ย
1: ของลูกชิ้นปลาหมึกเนี่ยมันอยากเราอยากทำมาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ฟีลเป็นเด้งหนึบข้างใน
2: กรอบนอกนุ่มใน
1: ใช่ครับนอกหนึบในเราจะไม่กินแล้วมันแบบหายแล้วจะมีความหนึบหนึบให้เราเคี้ยวติด
4: แล้วเท็กเจอร์ดีมากเป็นกรอบนอกนุ่มใน
3: แล้วข้างในเป็นปลาหมึกหนึบหนึบ
1: ใช่ครับ
2: ครับผม
4: แล้วไงรู้ไหมตัดกับน้ำจิ้มหวานอุ้ย
3: รสอร่อยมาก
2: เลิศมาก
1: ถ้าอยากให้อร่อยกว่านี้ผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยครับ
2: อ
1: ร
2: ่อ
1: ย
2: สองน้ำจิ้ม
1: ใช่ครับ
3: เมื่อกี้ลองสองน้ำจิ้มเอออร่อย
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: อร่อย
2: อยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปที่บูธก็จะเจอกับนี่เลยหมึกย่างแบบนี้
0: ปลาหมึกขายจานละกี่บาท
1: ปลาหมึกจะมีถ้วยเล็ก100ถ้วยใหญ่200ครับไปเป็นฮาโก
2: ะครับผมแล้วกุ้งถังก็100กับ250
1: กุ้งถังจะมี100กับ250ซึ่ง250เนี่ยผมจะมีแถมให้ด้วย
2: อ๋อเหรอ
4: แถมอะไรอ
1: ่ะแถมลูกชิ้นปลาหมึกฮาโกะแบบนี้อีก1ถ้วยทันทีแถมไปเลย
2: หน้าล่ะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก็แวะไปที่บูธได้เลยนะครับวันละขิงเปิดถึงเมื่อไหร่ครับ
1: เปิดถึงวันที่19ตุลานี้เลยครับ
2: ไปกันได้เลยล็อกไหนล็อกไหน
1: ล็อก329320ถ้าใครไปแล้วถึงก็หันหน้าเข้าทูบเทียนเห็นร้านใหญ่ๆคือร้าน King Octopus ราชาปลาหมึกทะเลถังซอสเกาหลีป้ายใหญ่ๆสีแดงๆร้านนั้นเลย
2: โอเค
3: ไปเจอกันได
0: ้ไปไม่ไปร้านไร่ขิงที่ไหน
1: ไม่มีครับมีแค่ที่วัดไร่ขิงเพราะว่าเพิ่งทะเลถังเนี่ยทำเมนูใหม่ที่วัดไร่ขิงสำหรับวัดไร่ขิงที่แรก
4: อย่างเดียวแอดวัดไร่
0: ขิงเป็นเมนูใหม่ยังขาย
1: จ
0: ะวะ
1: ปลาหมึกทาโกะอย่างเดียวเลยครับ
0: ไม่มีลูกชิ้นก
1: ็ไม่มีครับ
0: ก็เคยจะมี70สาขานั่งขายแต่ปลาหมึก
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคุณจะกินเมนูเนี่ยโอ้อีบิ๊กออกกลับบ้าน
3: ต้องไปที่วัดไร่ขิงเท่านั้น
2: ครับผมเปิดกี่โมง
0: นี้เปิดตั้งแต่10โมงถึงมากินบ้านนั้น
2: 10โมงเช้าถึง5ทุ่มนะไปที่วัดไร่ขิงได
3: ้วันที่19เนาะ
1: 19ตุลาคม
2: ครับผม
0: ผู้ชายที่ทักๆมามากินนะเธอ
2: โอ้นี่มีแบบเป็นปลาหมึกบดปลาหมึกกรอบด้วยเหรอ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นหมึกโคตรกรอบอันนี้เราจะขายทางช่องทางออนไลน์อย่างเดียว
4: อ๋อออนไลน์อย่างเดียว
2: อย่างนี้ข
4: ายออนไลน์ที่ไหนฮะ
1: อันนี้คือขายถุงละ59บาท
4: กินได้ป่ะ
1: กินได้ครับ
4: เปิดไปแล้ววะ
2: เปิดแล้วเรียบร้อยนะฮะ
0: ขายอยู่นี
2: ่หมึกโคตรกรอบรสชีสอ
4: ันนี้ค่ะ
1: ใช่ครับ
4: อันนี้รสอะไรนะที่เปิดออกมา
1: อันนี้เป็นทำน้ำจิ้มปลาหมึกบดครับ
2: อ๋อ
1: ใช่ครับ
3: อันนี้ขายออนไลน์ขายออนไลน์
0: ขายออนไลน์อย่างเดียว
3: ค่ะ
1: อันนี้ขายออนไลน์อย่างเด
3: ีย
1: ว
3: ต่างยังไง
1: ดูได้ที่ช่องทางพี่บอสราชาปลาหมึกครับช่องทาง TikTok เท่านั้น
3: อ๋อ TikTok บอสราชา
4: ตะกร้าเหรอติดตะกร้าเหรอ
1: ใช่ครับมีตะกร้ายอดขาย 100,000 ออเดอร์ครับ
2: สุดยอดนะฮะ
3: อร่อยมั้ยอร่อยมั้ย
0: ดวงมันจะเปิดมันเปิดเน
3: าะขายดีทุกอย่างเลยอ่ะ
4: เป็นแบบเหมือนมีเป็นน้ำจิ้มมาพร้อมแล้ว
1: อ
2: ยากให้เสิร์ฟน้ำจิ้มมาแล้วอ
1: ยากให้ชิมอันนี้มากเลยครับ
0: เหมือนกับที่เรากินเด็กๆเลย
1: ปลาหมึกบดตัวเนี้ยเพราะว่าน้ำจิ้มอ่ะอันเนี้ยน้ำจิ้มแม่เป็นคนทำ
4: อ่ะบีบใส่ช่วยมัน
3: เขาเป็นคนทำอะไรอร่อยเนาะ
0: ก็คือส่วนใหญ่มาจากเพชรบุรีแม่เป็นคนทำ
1: เพชรบุรีเลยครับทำจากเพชรบุรี

0: เลยแล้วเร็วๆนี้จะมีน้ำพริกปลาหมึกอีกอย่างหนึ่งจะให้แม่โดนทำเหมือนกัน
1: อ๋อแล้วไงอ่ะแห้งหรือเปียกหรือ
0: แห้งครับ
1: อ๋อแห้งนะ
2: อ๋อก็คือปลาหมึกบดมีน้ำจิ้มต่างหากมาด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ใส่ไฮโซมาเป็นเซตเลยทำเป็นเท่าไหร่เซตเท่าไหร่
0: เซตละ99บาทแต่ปกติคือ170นะครับแต่ถ้าใครไปกดที่ตะกร้าตัวนี้ผมให้ราคา99บาทเท่านั้น
2: โอเค
3: ที ่ตะกร้าไหน
0: ตะกร้าเข้าไปที่ช่องพี่บอสราชาปลาหมึกใน TikTok เท่านั้น
4: ใน TikTok ได้เลย
1: คือตอนนี้มีโปรอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ครับ
2: ก็ราชาปลาหมึกจริงอ่ะมันทำจากปลาหมึกหมดเลย
3: โอ้โหครบวงจร
1: อันนี้นุ่มอยู่นุ่ม
4: เหมือนปลาหมึกบดใช่ไหมแล้วก็เป็นน้ำจิ้มถั่ว
0: ผมอยากให้ชิมน้ำจิ้มแม่เป็นคนทำโคตรอร่อย
1: โอเค
4: ถั่วมีพริก
2: ขอลองจิ้มกับนี้ได้ไหม
0: ได้เลย
2: ได้เลยได้เลยนี่
4: เป็นไงบ้างดร.นัท
2: หนึบหนึบหนึบไหม
4: ดีไหม
2: แค่เก๋ลูกชิ้นไม่กินแล้วหยุดไม่ได
4: ้อร่อยอร่อย
1: น้ำจิ้มโอเคน้ำจิ้มอร่อย
2: นะนี่ขนาดเพิ่งตักมาด้วยนะยัง
1: ดูดไม่ได้อร่อย
4: หรออ
1: ร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมาก
0: นะฮะหนึ่งถุงเนี่ยจะมี 4-6 ตัวปกติแล้ว
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าเอามาที่รายการ
0: อ๋อมีอันเดียว
2: โอ้
0: มาให้ลังหนึ่ง
2: สั่งบ้างอะไรบ้างนะเ
4: ต้ไปกดซื้อใน TikTok ได้
2: ใช่
3: ถูกครับผมก็หาแดกกับ TikTok
1: ไม่คิดจะช่วยเขาซื้อเหรอครับ
4: น้ำจิ้มอร่อย
1: ไม่เดี๋ยวติดตะกร้าเลย
2: บอสฝากร้านหน่อยฝากร้าน
0: ฝากร้านนะครับมีทั้งปลาหมึกบดหมึกโคตรกรอบแล้วก็อันนี้สั่งได้ที่ช่องทางพี่บอสราชปลาหมึกใน TikTok เท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ครับอยากจะบอกเลยว่าทะเลทางซอสเกาหลีมีที่วัดไร่ขิงที่เดียวเท่านั้นใครไปอาจจะไม่ได้แต่ถ้าไป walk in หน้าร้านต่อคิวได้ทันทีนะคร
2: ับ รอนิดนึงแล้วกันนะฮะ
3: ขอให้ใช้อารมณ์เย็นๆหน่อย
4: รอนิดนึงรอนิดนึง
1: อยู่ไหนๆก็ขายอยู่ในวัดแล้วทุกคนต้องใจเย็นนิดนึง
3: ขอบคุณมากนะ
2: ครับผม
3: แสดงความดีใจด้วย
0: ครับ
3: เราก็เคยมาเป็นแขกแฉตั้งแต่วันที่แบบว่ามีแค่10สาขา
2: ครับผม
3: วันที่70สาขา
2: เยี่ยม
3: รวยๆนะคะ
2: ครับผม
4: ขอบคุณมากคร
2: ับขอบคุณราคาปลาหมึกครับขอบคุณครับ
3: ท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแฉนะฮะขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกคนที่ประสบน้ำท่วมอยู่ตอนน
2: ี้ครับผม
3: เราก็จะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจกันไปนะฮะวันนี้พี่น้องฉะเชิงเทราพี่น้องกาญจนบุรีพรุ่งนี้นครนายกจะค่อยๆทยอยไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ
2: ครับ
3: ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีฮะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สวัสดีค่ะ
3: โอ้อยู่ไหนกันเนี่ยกองถ่ายสวัสดีครับ
2: ทีมพิธีกรกำลังแต่งหน้า
3: ไม่ให้พิธีกรมารับปัว
2: เขากำลังแต่งหน้าทำผมกันอยู่
3: ไม่ใช่มันดังมาก
2: ก็เดี๋ยววันนี้จะพาป่าไปแต่งหน้าแต่งชุดลิเกเล่นลิเกกันค่ะ
3: เล่นลิเก
2: ก่อนใช่อ
3: ะไรว่ากูเล่นมาตั้งชีวิตทำไมไม่บอกกูก่อนว่าเล่นลิเกอ่ะ
2: ก็เป็นการเซอร์ไพรส์ไงคะเซอร์ไพรส์กับแขกรับเชิญแต่พิธีกรเราก็เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มาออกรายการนี้จะให้แต่งตัวลิเก
2: ใช่เล่นลิเกกันหมดเลยปะ
3: เดี๋ยวมาบอกกันเล่นลิเกกูก็แต่งมาจากบ้านเลยสิ
2: เดี๋ยวให้ช่างแต่งหน้าเราแต่งให้สวย
3: ๆนี่ใครเนี่ยใครเจ้าของรายการ
2: ตั๊กบริบูรณ์ค่ะ
3: ไอ้ตั๊กเนี่ยนะ
2: ไปค่ะไปแต่งหน้ากันก่อน
3: อะไรวะอยู่ๆมาให้เล่น
4: นี่รอใครรอมันเปลี่ยนเสื้อก็คุยได้ไม่เป็นไร
5: ได้
4: คือเดี๋ยวเทปนี้เป็นเทปอโน๊ตเราก็จัดแกล้งแกหน่อยสักหน่อย
6: หยอกเรียกอะไรได้หมด
4: หยอกได้หมดรุ่นนี้ได้หมด
6: กล้ากันหรือเปล่า
4: ล่ะแฮโน๊ตแต่งตัวบิลิเกคนเดียว
7: ไม่เล่นลิเกแต่งลิเกแกล้งยังไง
4: ก็ให้แกแต่งทั้งเทปเลยแล้วเราก็ไม่ต้องเล่นลิเกเลย
8: แกจะร้อนหรือเปล่ากลัวเดี๋ยวแกกลัวแกจะร้อน
4: ถ้ามึงกลัวอย่างนั้นมึงก็ไม่ต้องเชิญเข้ามา
6: ให้แกอยู่บนรถดิเปิดแอร์ให้แกอยู่บนรถแล้วรถ18ล้อชนรถแกอย่าไปเล่นเยอะเล่นหนักแล้วมันเดี๋ยวผู้ใหญ่มันน่าเกลียด
4: คือไม่น่าแบบว่าออกความคิดเห็น
7: คือแล้วแต่แกจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว
8: แต่แกเดี๋ยวแต่ง
4: ไม่ไม่ไม
8: ่
4: เออนั่นเองก็บอกว่าเดี๋ยวแต่งด้วยเองก็เดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวจนเลิกอ่ะ
9: เขาเต็มที่พี่โน้ตอ่ะ
4: แล้วเดี๋ยวพอ
10: ชุดนี้เขา
9: ชุดเตรียมแต่ว่าต้องมีคนเล่นกับเขานะ
8: เพราะมันยังไม่มาม
4: ันยังไม่มาไง
10: ไอ้ตั๊กก็แต่งด้วย
8: เพราะงั้นไอ้ตั๊กไอ้แจ๊ทุกคนไอ้แจ๊ก็ได
7: ้เออแต่ไม่บอกนะ
4: ได
10: ้อย่าไปบอกมันมาแล้ว
4: ทีเนี้ยใครมาสายนะมึงโดนแน
10: ่ครับเลยนะ
9: อย่าพูดอย่างนั้นเลยกูมาช้ากูก็โดน
8: ยังไงเดี๋ยวพี่ผมขอใส่เพลงพี่นุ้ยเข้าไปหน่อยนะพี่นะ
4: เพลงอะไรวะ
9: ฐานีไม่หอยไง
11: ลงเรือน้อยลอยวน
4: เสื้อ
8: มาแล้ว
4: เฮ้ย
8: ผมมาถึงตั้งนานแล้วนะ
10: เอาเสื้อเขาไม่ใส่เหมือนเรา
8: แหมลุกงิบกันใหญ่เลย
4: นั่งครับ
8: มีอะไรปะเนี่ย
4: ไม่มี
8: เสื้อแบบพวกเราด้วย
12: ไม่บอกว่าเทปน
8: ี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปดึงการ์ดจากตัวกล้องมาเลยไปเพย์ดูได้ต้อยเอ้ยพี่ต้อยสวัสดีครับเฮ้ย
4: นั่งเลยนั่ง
8: นี่ไง
4: นั่งเลย
10: ไปโดนแล้วจอดแ
13: ม่เจ้าคนเจ้าคนเจ้า
10: ดีลูกนั่งดี
8: ไม่จะบอกว่าเมื่อกี้คุยค้างไว้ว่าเดี๋ยวเทปนี้อีพีนี้เอาเพลงพี่หนุ่ยเข้าไปหน่อยเพราะว่าพี่เพิ่งปล่อยเพลงมา
7: เราฟังหมดแล้ว
10: พี่ต้อยไม่ได้ฟัง
4: พี่ไม่ได้ฟัง
7: เอาตั้งแต่อินโทรดนตรีเลยร้องเข้ามา
11: ลงเรือน้อยลอยถึงฝั่งทนแล้วก็มาขายหอย

0: มันดังไปมันดังไป
1: มึงก็ยังทนร้องอยู่ได้นะ
2: ได้เลอะเทอะมากกูมาทำอะไรวะเนี่ย
3: มายังชุดมายังแต่งตรงไหนอ่ะโอ้โหต้องใส่หัว
2: ใส่ได้หรือเปล่าก
3: ูแต่งตัวฮิปฮอปมาจากบ้านเลยแต่งมาอย่างดีเลยคาดกระเป๋าใบใหม่เมียซื้อให้ดูที่คาดหัวตกบ้องไอ้ฉ่ำมาดูไม่สิตระกูลกูมันตระกูลลิเกได้ไงเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นลิเกมึงทำไมมาแต่งแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปสะดุ้งรับเขาเกิดลิเกเขาด่าว่าไอ้โน้ตมึงแต่งตัวอะไรมึงก็รับผิดชอบแล้วกันมาเป๊ะไหมเป๊ะสิเลาะหมดเลย
0: สวัสดีครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับรายการ
4: วันนี้ครับเราอยู่กันที่ไหนครับผม
0: ตลาดอะไรครับพี่เบิร์ด
5: ตลาดคลองอะไร
6: คลองสี่เมืองใหม
5: ่อุตส่าห์ทำผมให้นี่มันก็ไม่เด่นเลยพี่เบิร์ดเปลืองเยลตายอะไรเงี้ยให้มันผมมันเด่นหน่อยคุยไปแล้ว
0: คุยตลาดอะไรครับพี่เบิร์ดแล้วกันคือจริงๆเลย
6: ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาด
0: เหมือนไก่จะไปหาข้าวเปลือกกันดิวมันไม่ค่อยมันเลยหัวมันเอาใส่เจลเพิ่มได้ไหม
5: ได้ๆ
0: นี่หนูเดี๋ยวรอแป๊บนึง
6: เราอยู่กันที่ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ธัญบุรี
0: ครับผม
7: มารายการนี้นะเหนื่อยมากเลย
0: เหนื่อยทำไมกำนัน
7: เราเองก็
0: ขอไข่ใบได้ไหมขอไข่ใบนึงเดี๋ยวพี่ไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้
8: ไปอย่ากลัวพี่อย่าไปคิด
0: กลัว
8: ปล่อยไปสบายๆจะโดนอะไรมันก็ไม่ถึงตาย
0: อ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาด
6: ตลาดตลาดคลองสี่เมืองใหม่ธัญบุรี
2: เฮ้ยอะไรฮะ
5: นี่มาแทนเยลได้
0: จริงดิ
1: โอ้ยดวงดีนะที่ไม่มีผม
5: เมื่อ
0: วิ่
5: งเนี่ยมันเลยน
0: ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวใช่ไหม
5: ใช่พี่ใช่เพราะมันจริงๆแล้วอ่ะสมัยคนฝรั่งเศสคนอังกฤษสมัยก่อนเขาใช้ไข่ขาวเลยพี่แต่ถ้าไข่แดงก็ได้เดี๋ยวผมมันจะเหม็นคาว
6: มัน
5: มันอะไร
6: มันเป็นกูได้ไงวะ
0: เอาอยู่กันที่ตลาดคลองสี่เมืองใหม
4: ่ครับผม
0: นะฮะจะเป็นตลาดที่สะอาดสะอ้านมาก
1: แล้วใหญ่มาก
0: แล้วทำไมเราถึงนัดมาถ่ายกันที่นี่ครับน้องบอล
4: จะบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญครับคือสนิทกับพวกเราระดับหนึ่งเลยแหละบอกเลย
0: ครับ
4: แต่กับพ่อค่อมสนิทมากแขกเชิญนี่ครับตลกคนโปรด
0: อาโน้ตเชิญยิ้ม
4: ครับผมวันนี้ครับเราได
0: ้รุ่นใหญ่ไฟผ่าหมากเลย
4: โอ้ไฟผ่าหมากมาเลยนะฮะ
0: มาเลยเปิดทางให้เลยเพื่อจะมารายการอาจารย
4: ์วันนี้เขาวางปากกาในการเขียนเพลงไม่คอมเมนต์เพลงใดทั้งสิ้น
0: ไม่คอมเมนต์แล้ว
4: คือการแต่งเพลงเพื่อมาให้กับเรา
1: เขาไม่ค่อยมีเวลานะ
0: เรียกว่าหมาโน้ตเนี่ยนะเปรียบเสมือนพ่อเรา
4: ครับอ้าวเขาเคยได้กับแม่พี่เหรอ
0: สองครั้ง
4: พูดอย่างนี้คุณแม่กระตุ้นใจ
0: กระด้างเราเคารพนับถือก็เรียกว่าพ่อเรียกป้า
4: พูดเป็นมืออมเด็ก
0: เด็กอมมือ
4: มาผัดกันอม
1: ไม่ต้องออกมาแล้วไอ้ตัวนั้น
6: เดี๋ยวให้ออกก็ได้พี่ท็อปไม่ต้องรีบร้อนชีวิตคนเรามันไม่บ่ายโมงหรอก
4: ไม่เที่ยง
6: เลทสักชั่วโมงจะเป็นอะไรวะ
3: หมดกันไม่ต้องเล่นอะไรแล้วก็กูกลับแล้ว
0: ก็จะมาตลาด
3: แล้ว
4: คือจะบอกคุณผู้ชมว่าสิ่งที่คุณได้ยินจากพวกเราหรือตลกคนอื่นนี่คือวิชาที่เขาปูทางเอาไว้
0: ถูกต้องครับ
4: นี่ดีกว่าในฐานะที่พ่ออยู่กับป๋ามา
0: ครับผม
4: เป็นเวลาหลายสิบปีมาก
0: ถูกต้อง
4: จากวันแรกไม่มีอะไรเลย
0: ใช่
4: กางเกงก็ได้ข่าวว่าสลับกันใส
0: ่ใส่กันตัวเดียวกัน
4: ความลำบากครับผู้ชม
1: กินข้าวจานเดียวกันไปเที่ยวก็เที่ยวด้วยกันเที่ยว
4: กินบะหมี
1: ่กินจานเดียวกัน
4: ครับผม
1: สุดยอดตลกแล้วใช้ยาครับ
0: แห้งเป็นได้หลายอย่างเลย
4: น่ารักน่ารัก
0: เดียวก็ได้ลิปมันก็ได
1: ้ลิปมันขาวมากเลย
4: ประกาศให้ยิ่งใหญ่
1: นับปอดอันนี้เป็นต้น
5: ไปไม่รู้ไปนะเดี๋ยวเขาประกาศแล้วนี่ไง
1: ปล่อยวางเลยเขาร้อนแล้ว
5: นี่ไงจะไปเล่นเครื่องเล่นเด็กเนี่ย
6: ไม่ได้เดี๋ยวรอก่อน
5: ไปมือก็เล่นเป็นที่รายการ
1: ขอเสียงตบมือดังๆให้ตลกคนโปรดโน้ตเชิญยิ้ม
0: วันนี้เสนอลิเกให้ชมกันในท้องเรื่อง
6: กูเกีย
0: ร์หัวไหนโอ้พระเอกมารอนางเอก
6: เอาละมันเป็นเรื่องแล้ว
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
11: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ

0: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
1: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
3: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
7: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
8: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
9: พ่อทำไงดีลูก
7: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
10: ไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
11: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเด็กเกอร์และต้องแก้โดยเด็กเกอร
1: ์และมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
0: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
1: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: ประกาศให้ยิ่งใหญ่
6: นับปอดอาทิตย์นี้เป็นต้น
7: ไปไอ้แบบไม่รู
8: ้ไปไหนเดี๋ยวเขาประกาศแล้วนี่ไง
9: โน้ตเชิญยิ้ม
10: มาสวัสดีครับป๋า
11: ลุนลุน

0: ก็แค่นี้แหละ
1: ป๋าไอศิลปินไอ้รอฉันแล้วกลับเลย
2: ภาพลงมืออย่างเป็นทางการเลยครับตอนนี้ป๋าโน้ตเชิญยิ้มครับ
3: มาครูมาเองเลยครับวันนี้
0: ไม่แล้วให้แต่งลิเกทำไมแล้วพวกมึงไม่แต่งกันเหรอ
4: แต่งครับเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวแต่งครับ
1: วันนี้ต้องแต่งในฐานะที่ป๋าเนี่ย
0: เออ
1: เป็นลิเกมาก่อน
0: ไม่ใช่กูมาคนเดียวไปรับตั้งแต่ที่รถเลยแต่งลิเกมึงกลัวคนไม่รู้ได้ไงว่ากูเป็นลิเก
4: บางคนอาจจะไม่รู้อ่ะ
0: กูไม่ใช่ลงนะมึงจะพากูวิ่งตกหลุมตกบ่อ
4: ไม่เอา
0: เลย
4: ไม่มี
1: ครับ
4: รุ่นใหญ่ขนาดไปแกล้งขนาดนั้นได้ไงล่ะ
1: แดนบุรีรัมย์อุตส่าห์มาทั้งทีนะฮะ
0: แดน
1: ใช่โอ้ปานโอ๊ต
5: ต้องบอกก่อนว่าปานโอ๊ตนี่เขาบอกมีอาชีพหลากหลาย
1: โอ้โหผู้ชายคนนี
5: ้เยอะแยะมาก
1: มากความสามารถอาชีพแรกที่ป๋าเป็นคือตัวโจ๊ก
0: โจ๊กลิเกคือพ่อแม่เป็นลิเก
5: ครับ
0: แม่เป็นนางเอกลิเกพ่อเป็นตัวตลกแม่เป็นน้องสาวคนเล็กอาจารย์น้องหวน
6: พ่อกับแม่ใครเป็นก่อน
0: แม่เป็นก่อน
6: อ๋อแม่เป็นแล้วเอามาติดพ
0: ่
6: อ
0: ใช
6: ่ทำไมพ่อไม่เป็นก่อนนะพี
0: ่ก็แม่กูเป็นก่อนแล้วจะทำไมอ่ะโอ้ทรงผมมึงนึงเหมือนมาก
6: ปล่อยฟ้า
0: ปล่อยฟ้ามาก
5: ตัวโจ๊กมากี่ปีครับป๋า
0: เกิดมาที่จำความได้ก็ดูพ่อดูแม่เล่นเกาะต
5: ั
0: ้งฉากลิเกเล่นเลยเพราะว่าตอนเป็นผีพุ่งใต้นะเห็นเพชรแวบนึกว่าเอาแล้วกูพุ่งมาเกิดร้านเพชรบ้านหม้
5: อ
0: พวดมาโรงลิเกเกิดที่นั่นพ่อเล่นลิเกอยู่ข้างนอก
1: ครับป๋า
0: แม่อยู่หลังโรงแม่คลอดเลย
1: สมัยป๋าเป็นตัวโจ๊กลิเกป๋าใช้ชื่ออะไรครับหรือว่าโน้ตเชิญยิ้มมาหนึ่งที
0: บอมเลอเอกราชตลกทรงเป๊ปซี่ขวดใหญ่
4: ใช่ไงฮะทรงเป๊ปซี่ขวดใหญ่
7: คือตัวใหญ่ตัวสูงไง

0: ้อมสูงตอนนั้นผมเป็นโจ๊กลิเกเนี่ยไอ้คอมยังตีตะโพนตีกองตีกองชุด
1: เพราะถ้าคุณดูสมัยวิดีโอตลกป่าน้องชยิ้มจะมีมุกเกี่ยวลิเกเยอะมากนะฮะ
2: คนต่างจังหวัดก็รู้นกกระเด้าดินเวลามันเกาะตามคณาแล้วมันร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กมันทำตูดเงี้ยเนี่ยเขาเรียกกันนกกระเด้าดิน
3: โอ้ทำกุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วตูดกระดกนิ้วกระเด้าดินแล้วถ้าไปนกไปเกาะเสาไฟฟ้า
2: เสาไฟฟ้านกกระเด้าเสาไฟฟ้า
3: โอ้ถ้ามาไปเกาะเมียแก
2: นกเมียกูนกไม่เกาะกูเนี่ยเกาะแม่งทุกวัน
1: ความลำบากกว่าจะเป็นโน้ตเชิญยิ้มทุกวันนี้เห็นบอกว่าอยู่ด้วยกันมามันลำบากสักนิดหนึ่ง
0: ข้าวกรุงเทพก็กินนอนอยู่กับเขาเนี่ยนะกางเกงก็ตัวเดียวกันคือตื่นตอนเช้าคอมก็จะนุ่งกางเกงเซนเลอร์เลยตัดร้านสมาร์ทเทเลอร์
4: เป็นทรงไงกางเกง
0: เป็นขามันบานอย่างนี้แล้วก็เอวสูง
5: มีรางน้ำ
0: มีเป็นรางน้ำแบบ
4: ข้างนี้เป็นอะไรรางน้ำ
0: รางน้ำ
4: แล้วอีกข้าง
0: เซนจูรี่ดีนะกูรู้จักกรุงเทพถ้าบอกกันนุ่งสาวรีละไกลไปเลย
1: โรงหนังถอยรางน้ำ
0: กูก็นุ่งกางเกงตัวนั้นอ่ะไปจีบเนี่ยเมียคนปัจจุบันเนี่ย
1: กระต้อย
0: กางเกงตัวนี้เลยนี่แล้วก็สลับกันไปมีอยู่วันพอสุดกางเกงตัวนั้นต้องยกให้คอมไป
1: เพราะอะไรฮะ
0: ขี้ติดตะเข็บกางเกงมาครับมึงอยากได้ก็บอกแล้วขี้บ้าแดดได้เหงื่ออมดำ
1: อุ้ยลำบากจนแบบว่าต้องแลกแบบว่าเปลี่ยนกางเกงกันใส
0: ่นอนนี่นะนอนในรถบัสเพราะว่าในบ้านบรรหารนอนไม่ได้รถบัสก็จอดหน้าบ้านบรรหารถ้าไม่นอนในรถบัสก็ไปนอนโต๊ะสนุกเราก็จำเป็นต้องอยู่
1: ครับนี่คือที่มานะร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน
2: ลำบากลำบาก
1: เป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนในสมัยวัยรุ่นที่ลำบากมาด้วยกันนะครับนี่ก็เนี่ยคือความทางนี้เลยฮะ
0: เชิญเลย
1: สองคนเลยทั้งสองคนเลย
0: นี่ถ้านอนอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: ทำไมฮะ
0: ตัวมันจะเบียดกันต้องอีกคนต้องนอนตะแคงอีกคนนอนหงายแล้วก็ผัดกันปล่อยนี่นอนหงายนี่ถึงนอนตะแคงห้องมันก็คือไปต่อเขาคือข้างบ้านลิเกอ่ะคือล็อกชาน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ยมันไม่ใช่ห้องนะพ่อมันเป็นซอกๆอะไรท
0: ั้
1: งอย
0: ่
1: าง
0: ทำไมอัดมาตีเอา
6: ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือระเบียง
0: ได้ประมาณนั้น
6: ห้องกันแล้วมันจะเบียด
0: นั่นแหละแต่นี่มันเก่งมานานแล้วนะจำแม่นมากแล้วร้องเพลงฝรั่งกูยังเชื่อเลยว่ามันร้องได
4: ้แล้วจริงๆใช่ไหม
0: ยังมันเหรอใช่ไปดูหนังขนาดเขาเขียนว่าทางออกฉุกเฉินไอ้คอมยังอ่านซะดังเลยนะ
1: อ่านว่า
0: ทางออกชุดเลิศอะไรของมันว่าทางออกชุดเลิศ
1: เดี๋ยววันนี้พาป๋าไป
0: วันนี
1: ้ครับผม
0: ไปแต่งชุด
4: เอา
1: แต่ง
4: จะให้คนเดียวได้ไงก็ต้องกันหมดที
0: ่มันต้องอย่างนั้นไม่เสียแรงที่ยืนคันอยู่ตั้งนาน
1: เดี๋ยวเราไปตกลงก่อนว่าใครแต่งก่อน
0: ครับผม
1: ไป
0: เดี๋ยวจะได้เล่นลิเกกันละ
1: ใครจะแต่งลิเกคู่กับป่าโน้ตก่อน
2: เอ้าก็ต้องกูดิกูเล่นกับเขามาตั้งแต่เด็ก
1: เขาแต่งเหรอ
2: เออ
1: มันในนั้นเพราะเขารู้อยู่เป็นลิเก
0: อ๋อแป้งเดี๋ยวก็พอแล้ว
1: ใครแต่งก็ได้ที่ไม่ใช่แจ๊ด
4: เอา
1: ไม่เพราะแจ๊ดมันแต่งทุกเทปแล้วมันแต่งหลายครั้งคนดูเดี๋ยวคนดูมันจัดทางถูก
4: ไม่เป็นกูสิเทมนี้ไม่กลัวใจแล้วมึงลำบากมากเลยเน
1: ี่ย
4: เด
1: ี๋ยวพี่ไปไหน
4: ม
1: ึงแต่งทำไม
4: อะ
1: มึงแต่งทำไม
4: ลูกค้าก็เรียกพี่ก็เรียกผมทุกทีอ่ะอยู่ไม่ไอ้นี่กันซะแล้ว
1: ถ้าหนูแต่งเทปหนูกระดาหนูก็แต่งลิเก
0: เ
1: ทปอื่นหนูก็แต่งเป็นคนนู้นคนนี้มันแต่งเยอะคนดูจับทางถูก
4: เทปไหนกูไม่อยากแต่งมึงให้กูแต่งเทปไหนกูพร้อมว่าจะเล่นเอ้ามึงไม่กูเล่นทั้งนั้นกูก็ถามทุ่มหัว
1: ขนาดนั้นน้องอย่าโหด
3: เดี๋ยวไม่ให้ไอ้แจ๊ดแต่งแล้วมึงย้ายใครแต่งล่ะรู้ยัง
1: ไม่ได้พี่นุ้ยมันต้องลงจมูกเยอะเลย
6: แต่ผมไม่ใจนะ
3: ทำไมอ่ะ
6: เวลาคาดหน้าแล้วมันติดทรงผม
3: อ๋
0: อนี่ไปเลย
6: โอเค
1: เฮ้ยไอ้ตาผู้เกียรติด้วยเหรอเสียงเขาได้นะ
4: เอาเลยมาม
1: าเลยนะไอ้แจ๊ดแต่งหน้าเลย
4: มาเร็วๆผู้
1: เกียรติมานี่ได้แล้วนะ
4: มาผู้เกียรติผู้เกียรติ
1: ร้องไม่เป็น
4: ผู้
1: เกียรติร้องกูกูเกียรติร้องกูผู้กันแก้วท่านร้องท่านนำแนวภาคท่านเหนือ
4: เอาต้องเอาแหละ
1: ผู้คนอย่าบ่นแฟนทุกคนอย่าเบื่อถ้ายังไม่หยุดเลยกูไม่ดิ้นเล่น
3: แล้วใครเล่นล่ะ
1: ก็ร้องซะดีเชียร์ร้องให้มันฟัง
0: นี่แต่งเขาดิแต่งเขาดิเอาร้องแล้ว
6: แม่สาวน้อยอภิรดีดีดีแม่สาวน้อยอภิรดีตกกลางคืนเหม็นข้าว
0: ใช่ป่ะเหม็นข้าว
1: เพื่อนโชว์ป๋าให้ได้อย่าง
7: น
1: ี้นะ
7: ลิเกตอนนี้ดังมากๆเลยครับ
1: คือใ
7: ครใน Facebook ก็ดังทุกช่องจะต้องมีลิเกเอ้าไม่มีคนเห็นเลยเหรอเนี่ย
1: อะไรอ่ะ
7: ภาษาอังกฤษไง LIKE ลิเก

0: กกระบอก
1: มาพร้อมแล้วไปดูลิเกเฮฮัชชาเฮ้เดิมลิเกเฮฮามาจากแขกเป็นทองแปรใครมาแปรที่แก้ไขมาเป็นศาสตร์นาฏศิลปินไทยเริ่มที่ไรออกที่แรกแขกทีอาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลดอกคูณเสียงแค้นฉากแรกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพบกับพระเอก
2: ลิเกหรือละครลิงอะ
3: เราเองมีนามอยู่แล้วว่าจันตะโครบได้มานั่งเรียนวิชาอยู่กับพระเจ้าตาก่อนจะกลับพระเจ้าตาได้ให้พระนึ่งมาหนึ่งใบ
1: อ๊อบ
3: แต่พระเจ้าตาก็สั่งว่าห้ามเปิดกลางทาง
1: ทำไม
3: ถ้าเปิดกลางทางอาจจะมีอันตรายเราจะขัดคำสั่งพระเจ้าตา
1: ลันลัน
3: ใช่แต่เปิดดีกว่าไม่น่าใจหรอก
1: เฮ้ยอะไรออกมาก
3: ูเกียร์
1: หัวร้ายกูเกียร์กรพระเอกภาคเหนือเขาโดน
2: เราเป็นผู้หญิง
1: เออลอง
4: นั่งลงนั่งลง
3: วันนี้รู้สึกดีใจ
1: ขาระวังขาในขาเนี่ยมันเกี่ยว
5: โชคดีเนี่ย
3: น้องนางเป็นใคร
6: เราเป็นคนที่อยู่ในกระปุกยังไงล่ะคะที่ท่านได้เปิดเราออกมา
3: น้องนางมีนามว่าอะไร
6: โมจิค่ะ
1: ทั้งวัน
3: โอ้ย
1: ดูเยอะมาก
3: โมราโมราสองคนนะพากันไปพากันไปจะดีกว่าไปกันเถิดเจ้าตา
1: ในขณะที่ฉันจะโคลบกันแล้วจะพากันไปโดยร้ายมากกว่าตัวขึ้น
6: มาทำอะไรแถวนี้ในนี้ป่าใหญ่ไม่รู้ว่าใครเขาโดนเขาทอดทำการตามโดนทำการโดนทำการโดนทำการโดนทำการโดนทำการโดนทำการโดนทำการโดนทำการโดน
2: ฮะคอยเล่าแบบแม่ตะพน
6: ส่งผู้หญิงมาให้เราทำ

0: ร้องร้องตอบโต้ร้องตอบโต้
1: หากไม่มาให้ชีวิตเจ้าจะวายหนูหูจะไม่พายหนูจะจับร้อง
2: มึงร้องดีขนาดนี้มึงเอากูมาทำไมกูออกหน้าพาดไหนเนี่ย
1: รอแป๊บนึง
2: อ๋อ
1: แม่งไหนไปอ่ะแม่ไม่ให้จะฆ่าให้ตายจะฆ่าให้ตายกลายเป็นผีเอามีดแบกองควักเสียงดีมาตบ
3: แล้วการต่อสู้เกิดขึ้น
0: เก่งเหลือเกิน
3: ตัดแขนแต่ขาต่อให้เขาด้วย
1: โชว์เหนือชั้น
3: โตเอาสู้แบบสโลว์ระวังนะขาดูภาพสโลว์สโล
1: ว์เดี๋ยวผมแย่งมีดพี่เบา

0: วันนี้ขอบคุณนะแขกรับเชิญป่าโน้ตมากเลย
1: สนุกสนานทั้งเรื่องเลยอ่ะ
2: เรื่องดีเรื่องดีเรื่องดี
1: ป๋าสนุกมาก
3: เดี๋ยว
0: ขอบคุณแขกรับเชิญ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณคุณเรื่องอะไร
0: เอ้าวันนี้ป๋าเป็นแขกรับเชิญพวกเรา
3: ลงจากรถให้ทีมงานไปบอกว่าเล่นลิเก
0: ครับ
3: ยังไม่ได้เล่นเลย
0: เอ้างั้นเล่นเลยป๋า
1: แต่งลิเกมันต้องมีนางเอกมา
0: แล้วจะไปหาที่ไหนทันน่ะ
1: รายการของเราไม่เป็นไรเราสบายสบายพวกเราสบายลูกชายเขาของตลาด
3: ไปคืนเขาไปคืนเขายืมเขามาใครให้ยืมกันมานะ
1: เดินสุ่มสี่สุ่มห้าเดี๋ยวก็โดนกระถางทุบละมึงโอเค
0: งั้นเปิดฉากแรก

0: ก่อนเลย
1: หาลำออกมาก่อนเลยอ่ะไปพบกับพี่เจของเราเฮ้ยจ้า
2: ลงมือ
1: ลงมือเลยครับ
3: ตีหน้ามานานยัง
4: หลายปีแล้ว
3: พี่เขาตีนานยัง
4: โอ้ยนั่นก็ตั้งแต่เด็กแผ่นผมก็เริ่มตีแล้วฝึกมากับพ่อง
3: านเยอะไหมช่วยงานเยอะไหม
1: ตื่นแต่เช้า
4: ตะโพนนี่เพิ่งมาหัดตะโพนนี่เพิ่งมาหัด
1: ตะโพนที่ตีดังปึ้งปึ้งปึ้ง
3: เฮ้ยถือว่ากองแน่นนะ
1: กองแน่นตีดัง
4: ปึ้งปึ้งมือเขาดุมากเลยนะกองสะบัดนิ้วเน
1: ี่ยแต่เช้าร
3: ับงานลิเกรับงานลิเกเดียวไหม
1: ขอโทษนะครับไอ้เคว
5: ไม่มีใครต่อยมวยฮะ
6: ก่อนจะแสดงต่อไปตอนนี้จะให้ศิลปินลงไปเลื่อไรน้ำใจอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
7: เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลย

0: ณคุณแม่มากนะครับ
1: ไอ้หนูเข้าเรื่องเลยลูก
0: เรากำลังมารอแม่นางอยู
1: ่ได้ค่าน้ำค่าไฟแต่ยังขาดค่ากับข้าวเราจะให้ดาวร้ายลงไปเรียกอะไรอีกรอบหนึ่ง
2: ทำไมลงถี่เหลือเกินวะ
1: มันอย่างนี้แหละพี่เอ้ยหน้าฝน
2: โอ้ขอบคุณมากจ้าโอ้โห
1: มานับเลยลูกเอ้ยมา
2: โอ้ทอง
1: เข้าเรื่องเลยลูกเข้าเรื่องเลยเล่นไวคนดูชอบความไว
0: ชีวิตมนุษย์นี่มันสุดจ
1: ะ
0: กำหนดจริงๆ
1: ข้าวมีแล้วแต่ข้าเดินทางศิลปินไปรอบดูวะ
3: เอาไปโดนไหมอ่ะ
0: เขาจะมาดูศิลปะไม่ใช่มาดูกูเดินเลี่ยไร
2: ขอพระเอกมารอนางเอกอ่ะและแล้วเธอก็ปรากฏตัวขึ้น
1: เวลามึงเป็นเรื่องแล้ว
0: ไอ้คอมใช่แม่เมียด
4: โอ้คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่หน้าบ้านป้าโน้ต
5: ที่ผมเพิ่งรู้นะมีเนี่ยมีแลมโบ้นะ
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
16: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: วัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ขอโทษด้วยนะ
3: ครับ
4: ใจจริงๆโดนปั่น
5: ทิ้งออกให้งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
6: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น 2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำ

0: และสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
1: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
0: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
2: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คื
3: ออเพเอกมารอนางเอก
4: รอนางเอก
3: อ่ะและแล้วเธอก็ปรากฏตัวขึ้น
5: เอาละมึงเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้ว
6: เอาละสิครับที่มาจ๊ะจะเตรียมใครมาเป็นนางเอกลิเกคู่กับป่านนท์รับรองว่างานนี้เซอร์ไพรส์แน่นอน
3: ปรบมือให้หนูรัดด้วยครับ
7: หยุด
3: แป๊บไอ้คอมใช่แม่เมียดป่ะ
5: คอยเที่ยวลูกแล้วที่เกิน

0: ฟ้าไม่มี
1: เจอลิเกนางเอกอย่างนี้ต้องเชิญครูนะ
0: ความคราวเอานางไปทิ้งในป่าโดนตลบแมงต่อยทองไม่มีใครได้ยิน
2: ตัดให้หลอดลมเลยจะได้ไม่ขยันร้อง
3: ไหนไหน
2: ประมือให้กับหนูรัตค่ะ
3: ถือว่าพิเศษนะ
4: คือเราไม่ได้เอามาแบบนู้นคือหนูรัตมีความสามารถ
3: เก่งน้องเก่งน้องเก่ง
4: หนูรัตตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างลูก
0: มีผลงานหนังเรื่องหลวงตามหาเอ็งค่ะ
4: มาเอ็ง
3: มาเอ็งก่อนการแสดงเราจะจบลงเราจะเรียกอะไรน้ำใจ
4: หนูรัตแล้วตอนนี้เล่นลิเกคณะอะไรครับผม
0: ตอนนี้หนูเล่นลิเกคณะพันลบมยุราเพชรลุ่มค่ะ
4: ติดตามได้นะฮะลิเกคณะพันลบมยุราเพชรลุ่มแล้วติดตามหนูรัตได้ทางไหนลูก
0: เป็นหนูชื่อธิดาพรเฮาคูยังค่ะเล่นเฟซนี้เฟซเดียวค่ะ
3: น่าร
4: ัก แล้วร้องเพลงนี่เพราะมาก
3: เฮ้ยจริงป่ะ
2: โอ้
3: ร้อง
2: ด
3: ี
0: เพลงของหนูมีเพลงของหนูตัวเองมีเพลงทุกประเภทค่ะท่านเป็นคนช่วยหนูจะมีพี่ชายครับก็ไม่ค่าเป๊ะ
2: ด้วยนะคร
4: ับ ขอบคุณครับแล้วเราจะมาฟาดปาโน่เชิญยิ
5: ้มเอาละครับหลังจากที่ทีมอาจารย์หลอกให้ปาโน่แต่งชุดเล่นลิเกกลางตลาดไปแล้วต่อไปจะไปบุกบ้านของปาโน่กันบ้างครับงานนี้รับรองบ้านแตกแน่นอน
4: โอ้คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่หน้าบ้านปาโน่
6: นี
4: ่คุณป๋ากี่ไร่ครับ
6: ประมาณร่วม4ไร่
7: รวมฝั่งนู้นด้วยป่ะพ
6: ่อไอ้ไม่ฝั่งนู้นมันเป็นสนามเบาะเราไว้ซ้อมให้เด็กๆซ้อมมุกคือให้มันสะใจไปเลย
2: ทีนี้มันเพื่ออะไร
6: ก็เพื่อเตะบอลด้วยซ้อมมุกด้วยคือมันเก็บกดเพราะว่าตอนที่อยู่เป็นเชิญยิ้มใหม่ๆไปซ้อมมุกกันลานพระรูปมีโอกาสกันซื้อไว
2: ้ถามนี่ได้ไหมว่าอันนี้อยากรู้ส่วนตัวเลยผมจากที่ถ่ายรายการถ่ายนู่นมาตั้งแต่เด็กๆนะแปลกก็ไม่เข้าใจอยากตั้มถามว่าทำไมพวกละครพวกรายการในที่เย็นๆก็ไม่ค่อยไปถ่ายแล้วก็เป็นโรค
3: ไม่ร้อนก็ร้อน
6: แสงไม่ได้ไงแสงมันไม่ได้
3: แสงมันไม่สวยเออ
2: โอ้น้ำจะไหม้อยู่แล้ว
4: ฮะพี่ด้วยดิพี่ป้อยด้วยพี่ต้อง
2: ผู้ชมครับ
4: เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะวันนี้ขออนุญาตปาโน่นะเข้าไปดูภายในบ้าน
2: พี่ก็ไปดีกว่า
3: ที่จริงๆก็ไม่ค่อยถ่าย
6: จริงๆแล้วคนเราเกิดมานะจริงๆมันก็ต้องมันให้
3: เกิดประโยชน์นะพ่อเน
6: า
3: ะ
6: ใช่
4: เยอะมากนะ
2: ความสุขของตัวเอง
6: เขาเรียกว่ารางวัลชีวิต
2: ใช่
3: คนชอบรถแต่สมัยไหน
4: มีรถผลไม้ด้วย
6: มีด้วยนะอันนี้เขาแวะมาขายพอดีพอทีมงานมาก็เลยเรียกมากินเลยกินฟรีได้เลยใช่แต่กินเสร็จแล้วต้องจ่ายตังค์เขา
4: แล้วยังไงเรียกกินฟรี
6: อันนี้คือรถเพื่อนลูกเพื่อนลูกแล้วก็มีรถพวกน้องสะใภ้หลานสะใภ้อะไรพวกนี
3: ้สนามฝั่งนู้นเอาไว้ซ้อมมุกนี่ก็รถเพื่อนลูกเทปนี้ก็เลยอยากให้สัมภาระดูกันนะฮะ
4: วิพ่อเดี๋ยวขอดึงนี้หน่อย
8: คุยกันใต้ต้นไม้ได้ไหมครับป๋า
4: โอ้ยคุณผู้ชม
8: โอ้ยเข้าโลก
4: คุณป๋า
9: คาปูช
4: ิ
9: โน
4: ่คาปูชิโน่นะฮะ
6: ครับโบ
4: ไอ้มึงเชื่ออะไรไอ้พะดง
9: พ่อซื้อมาขับหรือซื้อมาไว้เฉยๆ
4: เปิดได้ไหม
6: ได้ค่อยๆเปิดเบาๆไอ้บอล
9: แต่แดน

0: คนไม่ดูรถแล้วดูมึงแล้วมานี่
1: คือถ้าในกรุงเทพเราก็ไม่รู้จะไปขับที่ไหนเอาไว้เผื่อไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปเขาใหญ่ไปอะไรเงี้ย
2: นี่ผมเพิ่งรู้นะมีเนี่ยมีแลมโบน
1: แต่ส่วนมากก็ถ้าไปเที่ยวไปอะไรก็ใช้
3: ดูหน่อยพ
1: ่อก็ใช้ฮาร์เลย์เนี่ย
4: อันนี้ของจูเนียร์ของพี่แบงค์อะไรใช่ไหมป๋า
1: ใช่ใช่ก็ขับทุกคันแหละแต่ชอบคันนี้โอ้แต่นี่หลายตังก็เลยไม่ค่อยได้ใช้
3: เพราะคิดว่าให้รางวัลกับชีวิตหรือเปล่าของพวกนี
1: ้นี่แหละความจริงนะถ้าไม่ใช่รายการนี้ก็ไม่อยากมาเปิดบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวกระแสมันก็ออกไปว่าโอเวอร์ที่คุยพอเราดังมันก็เอากระถางมาทุบคนในบ้านเราตายทำไงบ้านไปเที่ยวในบ้านนะไปดูในบ้าน
4: โอเคครับผม
2: ก่อนพูดไม่ได้วัดไม่ได้อะไรเลยนะบ้านโน้ตใหญ่กว่าบ้านเป็ดอีกนะ
4: ใหญ่กว่านี่ตอนแรกผมนึกว่าลุงเป็ดใหญ่แล้วปั่นเจอป่านโน้ตเนี่ยแบบ
2: เราไม่ค่อยได้มา
1: เนี่ยเวลาสังสรรค์นะกลางคืนเย็นๆถ้าหน้าหนาวอากาศดีๆนะเวทีผมมีเครื่องดนตรีมีอะไรเสร็จอยากได้อะไรไหมเอาไปเลยเอาจริงเห็นได้เป็ดให้อะไรให้แว่นให้รองเท้า
3: ใช่ครับ
1: เนี่ยเครื่องดนตรีมีวงเนี่ยแจ๊สสปุกนิกวิยองกุ๊กกุ๊ก
2: ขาดตะโพนตัวไงจริง
1: ๆหอยที่ไม่มีนี่สากลนี่ได้หมดเลยนี่ไม้นี่พวกลอยน้ำมาให้เลยนะเนี่ยคลองข้างหลังบ้านเป็นคลองเอานี่คนดูแลเอ้ยชายไม่ได้ใช้อันนี้คอยคือดูแลพวกเครื่องเสียงแล้วก็รถเนี่ยนี่เขาจะเก่งมากคนดูแลบอกต้นไม้อะไรต่ออะไรเงี้ย
2: สวัสดีครับพี
1: ่
4: พี่สวัสดีครับ
3: พี
1: ่รู้จักเพื่อนๆนี่แล้วไอ้ตรงนู้นที่ให้ปลูกผักทำไมไม่ทุบรั้วที่ผมสั่งให้ทุบรั้วหรือลุงโปร่งยังไม่ให้ทุบเหรอ
5: ย
1: ัง
5: ครับ
1: ที่ปลูกผักออร์แกนิกอ่ะ
5: ย
1: ัง
5: คร
1: ับ
5: พี่น
1: ุ
2: ชเจ้านายมาใส่ปาเต้แล้วครับ
1: ไหนลูกน้องผมแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องห่วง
0: ตาดี
1: อะฮะ
6: ของก๊อฟของก๊อฟ
1: อะฮะ
6: ของก๊อฟ
0: ของลูกน้องแต่ละคนใส่ปาเต้หมดเลย
1: วะใส่หมด
2: ใส่ฮะ
1: เวทีเนี่ยเขาเป็นคนดูแลนี่มือเบสนะเนี่ย
4: ลูกน้องใส่ปาเต้แล้วป๋าใส่ปลาอะไร
1: ผมใส่ปลาจินจุ้งไอ้บ้าเล่นไม่ได้เฮ้ยจับเดี๋ยวไปดูนู้นนะมีรูปไอ้คอมด้วยผมวาดรูปไอ้คอมไว
4: ้
1: อ้าวไปดู
2: เจ๋งมาก
1: ผมใครเป็นเพื่อนเนี่ยผมวาดรูปติดบ้านหมดอ่ะไอ้นี่ถูกแล้ว
4: นี่พี่ดูแลบ้านป๋าโน้ตเหรอฮะ
2: คนเดียวเลยอ่ะพี่
1: ว
3: ุ้ยทำไมนักคอมถึงได้ดูดีเหลือเกินฮะ
1: ก็นี่ไงคือการวาดรูปไอ้นี่สีน้ำมันนะ
4: เฮ้ย
1: สีน้ำมัน
4: ไอ้รูปนักคอม
1: อันนี้บางทีเวลาเราสังสรรค์กัน
2: นี่แหละกลุ่มมอเตอร์ไซค์อะไรเหมาะกันอย่างนี้ใช่ไหม
1: เดนายผมอยู่กลุ่มเดนายกลุ่มเดนายอันนี้เวลาถ้าสังสรรค์กันเพื่อนฝูงจะนั่งตรงนี้ก็ได้แล้วลูกเมียอยากมาทำถ้าเกิดมันร้อนก็มานั่งในนี้แอร์เย็นติดคลองแม่น้ำ
7: ทั้งบ้านทั้งรถทั้งสนามเนี่ยพี่ใช้เวลาอมเงินลูกน้องนานไหมพี
4: ่ขอปานโน้ตเลย
1: ไม่ใช่อมไม่ใช่อยากได้ไหมล่ะนี่เอาไปเลย
4: พี่ป๋าให้
1: เอาไปดิ
8: น็อต
1: นี่ JBL
8: ไปก
1: ัน
8: น็อ
1: ต
8: ไปกันน็อตเนี่ย
1: เอาไปดิ
4: โอ้โหใจดีเลยให
1: ้ของผมเหนือควายเป็ดเยอะเอาไปเลย
4: พี่เบิร์ดน็อตปุ๊บพี่ไม่มี
2: อ
1: ่ะเฮ้ยแต่อันนี้อย่าไปดึงพอดีเซิร์ชข้อมูลไว
2: ้ไม่อ่ะให้จริงป่ะเนี่ย
1: จริงโถไอ้เป็ดมันให้อะไรรองเท้า
2: แว่น
1: โ
2: อ้ป๋า
1: ฮะ
2: ป๋าจ๋า
1: อะไร
3: มาขอน้ำอบได้ไหม
1: น้ำอบ
3: ฮะ
1: อันนี้เป็นน้ำของกบมึงอย่าไปเลย
4: ทำไมน้ำกบเพราะไง
1: อบอันนี้เอาไว้
4: งงไอ้ตัวฝรั่งงง
1: เฮ้ยนี่
3: งง
1: เฮ้ย
2: มึงจริงเลยเสนัง
1: ไม่มึงขับมอเตอร์ไซค์ป่ะล่ะ
2: ไม่ขับแต่ผมแต่งตัวไง
1: เอาไปเลยแต่มันมีโลโก้เดนายนะว่าผมอยู่กลุ่มเดนาย
4: ผมขอทรโขงได้ไหม
1: เอาอะไรเอาไปเลย
4: อันนี้ฮาแน่อันนี้ฮาบึ้มใหญ
9: ่โรเทสฮัลโหลเทสมะเขือเทสมะขามเทสนกกระจอกเทสอ่ะปิดเลย
1: มึงเล่นเพื่ออะไรมึงจะเอาไม่เสื้อ
2: เอา
1: ก็ไม่จริง
2: ไม่ใช่ในอินซี
7: รู้งี้มาบ้านพี่ก่อนไปบ้านพี่เป็ดก็ดีแล้วไม่เสียเวลาแค่แว่นกับรองเท้า
1: แว่นในเป็ดเอาแว่นของผม
7: ว่าอยู่พี่
4: แล้วทำไมรูปนั้นรูปใครครับ
1: นี่ไงรูปไอ้ชัยนี่ไง
3: เขาดูแลต้องติดรูป
1: เขาอยู่กับผมตั้งแต่ผมยังไม่มีอะไรเลยคือสังคมเนี่ยมันต้องอยู่แบบให้เกียรติกัน
3: ไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้อง
1: จริงๆอยากพาเข้าบ้านเพราะพวกมึงเข้าบ้านกลัวส้วมจะตี
4: คือว่าเป็นบรรยากาศบ้านที่สุดยอดมาก
2: ครับ
4: เป็นไงวันนี
9: ้ก็วันนี้นะฮะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับปิดประตูบ้านนะฮะเพราะเรากำลังจะทำการฉีดปลวกกันแล้ว
1: ไม่ไอ้นุ้ยมึงด้วยมึงเล่นอะไรปากก็บอกเขาลบ
4: เฮียไอ้ตั๊กไปขอโทษเขาเลย
1: ไม่จำเป็นแล้วกูไม่เอาตังค์ก็ได้ตาแต่มึงเป็นเจ้าของรายการนะมึงต้องรู้มึงต้องบอกเขา
10: จ๊ะกินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์ดนะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนู

0: ทนโคมูริด้งนั่นเอง
1: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
0: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
2: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
0: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเรา

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะตรงมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559ซีเลีย
9: โทรออก
10: ต้องถามป๋านิดนึง
11: ว่า
10: จากเล่นลิเกแล้วเข้ามาตลกคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยพอมายังได้ยังไงอะไรเงี้ย
11: ล่าสุดออกจากบรรหารมาอยู่กันนฤพลพอดีหนังเรื่องเทพบุตรตาติ้งโหน่งเขาดังเด่นเด้อเทพดังมาก
10: ครับ
11: เราก็มีความใฝ่ฝันว่าเฮ้ยถ้าเราลิเกตามตลาดได้วันหนึ่ง30 40 40 50วันไหนจะได้สัก100ยังถือว่ายิ่งใหญ่แล้วค่อมกันลงก็เลยเอ๊ะพออ่านข่าวว่าเอ๊ะเด่นเด้อเทพแตกกันเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไปหาเด่นหรือไปหาเทพหรือไปหาเด้อเนี่ยแล้วไปบอกว่าเราเป็นโจ๊กลิเกเนี่ยขออยู่กับเขาด้วยได้มั้ยบังเอิญไปเจอเทพพงามเทพพงามเค้าก็บอกว่ากูเคยเห็นมึงเป็นตัวตลกคณะอาหารใช่มั้ยตอนนี้กูถ่ายหนังใต้ฟ้าสีครามอยู่อ่ะผมยังไม่เล่นตลกหรอกอะไรเงี้ยเราอยู่บ้านเขาผมเนี่ยขัดรองเท้าซักกางเกงให้ประเทศเพื่อแลกข้าวกินนะ
12: ไอ้คำในตำนานจนถึงวันนี้เนี่ยคำว่าเชิญยิ้มเนี่ยพี่มันเกิดขึ้นได้ไงทำไมถึงเป็นเชิญยิ้ม
11: ก็เดี๋ยวก่อน
12: พี่พูดได้เลยนะเชิญยิ้มเนี่ยทุกวันนี้ยิ่งใหญ่มาก
11: ครับผม
12: ทำไมถึงมาเป็นเชิญยิ้ม
11: ครับผมคือ
12: เพราะอะไรถึงได้เป็นเชิญยิ้มขึ้นมา
11: เอาสิอย่าหยุดพูดไปมึงพูดจนว่าของมึงจะลงแต่ของกูกำลังขึ้นนะกำลังดีดเลยนะ
12: คืออันนี้เป็นวิทยาทานถามจริงๆอยู่กับพี่มานานแต่ก็ไม่รู้ว่าเชิญยิ้มเนี่ยมาจากไหนถึงเป็นเชิญยิ้มเนี่ย
11: คือผมออกจากบ้านเทพงามมาแล้วก็นั่งรถเมย์จะกลับ
12: เอาเชิญยิ้มพี่ไม่เกี่ยวกับเทพงาม
11: ก็ก่อนจะมาเชิญยิ้มเนี่ย
12: นี่เลยพี่เบิร์ด
11: ไม่มีมึงจะพูดนี่ได้
12: ไ
11: ง
12: ไม่มีเลย
13: ไม่มีอะไรวะ
11: ไม่มีโล่มากลางไว้กูเลยเนี่ยมันนี่จะไหม้อยู่แล้วเนี่ยผมจะบอกว่า
12: วันนี้จะได้รู้กันว่าเชิญยิ้มเกิดขึ้นได้ยังไง
11: กูนั่งรถเมย์มาแล้วมาเจอดอนจมูกบานบนรถเมย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้กูไปหาเพชรโพทองเพราะตลกสี่สลึงเขาขาดตัวไอ้ป้องไก่ออสเนี่ยมันออกไปอยู่ใกล้ไอ้กลิ่น
12: ป้องนี่คือ
11: ดีดอกกระดัน
12: พี่ออสนี่คือ
11: ดูดอกกระดอนเขาไปอยู่กับเด๋อเขาก็เปลี่ยนเป็นเด๋อดูดี
14: ป๋าโทษนะครับป๋า
11: ขาดตัว
14: ครับคือป๋าขึ้นรถเมย
11: ์
14: มาเจอ
11: พี่ดอน
14: นั่งเมย์เหมือนกัน
11: ออกค่ารถเมย์ให้ด้วย75สตางค์ช่วงนั้น
14: แล้วตอนนั้นอาดอนจมูกบานมีชื่อเสียงยังฮะ
11: เขายังเป็นจวงดวงดีอยู่ตลกคณะสี่สลึง
14: แต่ป๋ารู้ว่าเขาคือตลก
11: เราเคยเห็นเขาในวงดนตรี
14: ครับ
11: เพราะก่อนนั้นเราเคยอยู่วงดนตรีของสายยันคันชิดแล้วเราก็รู้แล้วก็รู้จักสีหนุ่มในช่วงนั้นสีหนุ่มอยู่ลูกทุ่งดาราสุยาจินพันธ์
14: ครับผม
11: แล้วก็เจอกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหาเพชรโพทอง
14: จนเสร็จปั๊บรวมตัวสมัครรวมตัวกันมีปานโนตแล้วมีใครครับ
11: มีอีเหี่ยวมีชัยธงทรงพลเจ้าของเพลง
14: แอบคู่ใครใครหลง
11: มีเพชรโพทองมีจวงดวงดีแล้วก็มีผมนะครับเข้าไปอยู่สี่สลึงก็ไปหาเด๋อดูดีไปของานเข้าไปอะไรต่ออะไรหนักๆเข้ามันไม่ประสบความสำเร็จ
14: ครับ
11: มันก็พี่เด๋อก็มาดึงอีเหี่ยวไปเราก็คิดตั้งคณะดีกว่า
14: ครับ
11: พ่อทองบอกคณะนี้ยังไงก็ดังจะตั้งชื่อตลกคณะแกงปลาไหล
12: จริงไหมนะพี่
11: เพชรโพทองตั้งแกงปลาไหล
12: แกงปลาไหลมีใครบ้างนะพี
11: ่ตอนนั้นมีผม
12: ครับ
11: มีเพชรโพทอง
12: คร
11: ับ มีสีหนุ่มมีสรายุทธสาวยิ้มลืมไปว่าเจ้าของเป็นคนจีนเขาปล่อยปลาไหลเขาไม่กินปลาไหลด้วยก็ไม่มีงานพอดีเช่าบ้านอยู่หลังโรงพักตะปูนก็ใกล้วัดสังหวายก็ตัดสินใจไปหาหลวงพ่อวัดสังหวายหลวงพ่อวัดสังหวายหลวงพ่อผลสาธุก็ตั้งให้ตั้งเป็นตลกคณะชัยชานชานชัย
12: ทำไมเป็นจะมีแต่ชอช้างอะพี่
11: ใช่ก็พี่ยุทธก็บอกชื่อเหมือนนักมวยหลวงพ่อพี่ยุทธก็เอาตัวชอช้างกับยอยักษ์มา

0: แล้วก็มาเขียนเป็นเชิญยิ้มให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อเห็นก็โอ้โหช้างก็ใหญ่ยักษ์ก็ใหญ่ดังแน่แล้วหลวงพ่อก็หัวเราะหลังจากนั้นก็ดัง
1: ช้างก็ใหญ่ยักษ์ก็ใหญ่
2: คือจะบอกวัยรุ่นยุคนี้นะที่กำลังเฮ้ยคำว่าเชิญยิ้มมายังไงบางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้แต่ว่าทำไมเชิญยิ้มเกินขาดดาษดานี่คือกำลังจะบอกว่าที่ไปที่มานะ
3: กว่าจะมา
2: เป็น
0: หุ้ยแต่ลำบากมากนะ39ปี40ปีหลังจากเราตั้งได้2ปีก็มีศิษย์รุ่นน้องซึ่งเป็นอาจารย์เดียวกันชวนชื่นชวนชื่น
2: นอกจากมีพรสวรรค์ในเรื่องสร้างชื่อเชิญยิ้มและเล่นตลกเพลงแต่งเพลงดังด้วยนะ
3: เพลงไหน
2: ตาน้องใบเฟิร์นชื่อเพลง
0: ทวงรักฝากลมอันนั้นได้รางวัลเพชรในเพลงในวันภาษาไทยแห่งชาติรางวัลชนะเลิศทั้งคนร้องคนแต่งแล้วก็มาพงจักรพงศ์ก็เพลงทุ่งเหงาก็ได้รางวัลเพชรในเพลงรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยรัฐบาล
2: คร
0: ับ แล้วล่าสุดพระเอกลิเกร้องก็คือ
3: เดี๋ยวไอ้สัตว์เออทำไมป๋าเสียวฟัน
0: น้องซันแล้วก็ก่อนน้องซันก็มีพระเอกวัฒนานัน
2: ท์อ๋อลิเกวัฒนานันท์
0: พระเอกไร้คู
2: ่ครับ
0: จริงๆการแต่งเพลงต้องยกเครดิตให้กับพ่อดมชวนชื่นให้กับเพื่อนผม
2: พ่อดมช่วยอะไร
0: เขาเป็นคนยุผม
3: เขาดมอะไรอยู
0: ่ไม่ดมกัดฟัน
3: เขาดมเขายุอะไรพ่อ
0: เขายุว่าเฮ้ยเอ้ยเพื่อนไอ้โน้ตมึงต้องแต่งนะเพื่อนแล้วบังเอิญผมเป็นคนชอบเพลงพิษรักพิษณุโลกมากผมก็เลยก็เลยเจ้าของรายการไม่ได้มีสาระอะไรเลยกูกำลังพูดถึงเพื่อนกูเพื่อนดมกูก็กำลังอาจจะได้ยินอยู
3: ่เนี่ยป๋าก็กำลัง
1: ก็รู้ว่าเขาเสียวฟันเอามาขูดเล่นทำไมแล้วเออ
3: พอดมอยู่ให้แต่งเพลง
0: พอบอกพอดมบอกว่าเฮ้ยมึงต้องเขียนนะก็เลยเขียนตอนนั้นทำหนังเหลือแหละเขียนครั้งแรกตั้งใจเขียนให้
3: แรกเลยนะ
4: ต้อง
3: ตั
4: ดก็ไม่มีใครไหว
0: เพลงแรกเลยเคียวใจ
2: นี่นะ
0: ก็ให้เอิร์นเดอะสตาร์ร้องคนแรกแล้วก็ให้ใบเฟิร์นมาร้องอีกที
2: จะบอกว่าผู้ชายคนนี้ครับคุณผู้ชมประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดตอนนี้เพียบพร้อมมากจนมาถึงครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก
3: แล้วตอนนี้น้องๆน็อตจูเนีย
0: เห็นว่าน็อตจูเนียกำลังจะเปิดหนังตอนนี้หนังฟอร์มยักษ์มากตอนนี้เตรียมมาร่วมปีแล้วนะก็เตรียมงานทุนประมาณ 40-50 ล้าน
2: โอ
0: ้เรื่องนี้ประมาณ
1: ครับใหญ่นะ
2: แล้วพี่แบงค์อะฮะ
0: แบงค์ก็ตอนนี้ไปสังกัดอยู่บริษัทของหม่ำตอนน
2: ี
0: ้เขาจะได้กำกับหนังของหม่ำตอนนี้เขาจะไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของหม่ำเวลาเขา
3: แตงโมเหร
0: อฮะ
3: น้องแตงโม
0: แตงโมลูกใคร
1: กว้า
3: อ๋อ
2: มึงนี่มันผีผาดิ
1: เออนี่มาครูสังมาครูสังกษีตรงนี้นี่มั้ย
3: ไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรตาเขาก็บอกแล้วพยายามเล่นพยายามยิงไปแต่มัน
0: ไปเถอะ
3: รำคาญบ้างนิดหน่อยแค่นั้นแหละขาเขาคนได้อยู่แล้วล่ะ
0: มวยต่อย10หมัดบางทีมันก็ไม่โดนทุกหมัดหรอกแต่ระวังเขาสวนนะระวังเขาสวน
2: คือมีน้องลูกสาวก็คือน้องแตงกวา
3: ครับผม
2: นะฮะคือเรียนจบหมดแล้วนะฮะ
0: อันนี้น้องแตงกวามันก็เลยมีปัญหานิดในสื่อโซเชียลในสื่อเพจต่าง
3: ๆ
0: อ่ะจริงๆสังคมเขาไม่รู้หรอกผมมันสงสารลูกมากพวกคุณรู้ไหมว่าลูกผมเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นรุนแรงถึงกับมีสิทธิ์ฆ่าตัวตายได
3: ้
0: พูดแล้วผมอยากจะร้องไห้แล้วข่าวแบบนี้มามันสะเทือนใจลูกผมมากน้อยขนาดไหน
1: ข่าวปลอมมาที่ว่า
0: แตงกวามีลูกแล้วอย่างงี้แล้วเขาเป็นเด็กสาวๆอ่ะเขาก็เครียดนะตอนนี้เขาอยู่ในการควบคุมของคุณหมอโรงพยาบาลศรีธัญญานะ
1: ต้องไปทุกอาทิตย
0: ์ครับแล้วก็ต้องไปเช็คต้องไปเอายามากินต้องอะไรเงี้ยผมเนี่ยตีสองตีสามไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต้องคอยไปที่ห้องลูกต้องไปคอยดูว่าเฮ้ยคิดอะไรหรือเปล่าเราก็พยายามดังนั้นก็ได้ขอบคุณสื่อมวลชนข่าวต่างๆก็ช่วยแก้ตัวให้ลูกก็สบายขึ้น
2: ฝากวอนนะครับฝากวอนไปถึงเพจต่างๆละกันไอ้เขียนไม่ว่าหรอกแต่ว่าเขียนด้วยความเป็นจริงผมเข้าใจว่าคุณต้องการยอดไลค์ยอดแชร์แต่คุณต้องคิดถึงหัวอกคนที่เขากำลังโดนกระทำอยู่นะครับผม
1: ข่าวปลอมมีเยอะมากยิ่งข่าวโพล่าสูงไม่เจอกับตัวผมเองเลยข่าวผมไปกินเบียร์อะไรหลังเวทีเนี้ยมันข่าวปลอมนะจริงๆแบบแจ๊สชวนชื่นดื่มเบียร์หนักก่อนขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยไม่ใช่ข่าวจริงต้องพิจารณากันด้วยอ
3: ันนี้เราจะดำเนินการกับเขาไหม
1: ผมดำเนินการแล้วผมเจอเจ้าตัวแล้วคนที่ทำเพจอ่ะผมก็บอกว่าเออพี่แจ๊สผมขอโทษโอเคเอาของมาให้ถึงขอโทษ
2: เอาอะไรเอาพานทุบเทียนเข้ามา
1: เอาเบียร์ให้ผมสองผมก็โอเคว
3: ันนี้ได้เต็มที่เลยนะ
2: โอ้โหเยอะมากได้เยอะมากคุณผู้ชมนะฮะอยากให้รู้ว่าวิถีชีวิตของผู้ชายที่ชื่อบำเรอหรือว่าปานโนเชิญยิ้มของเรา
0: ผมว่าไงผมวอนคนดูเมตตาพวกเราเถอะครับพวกเราไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกครับเราอาจจะพูดจาทะลึ่งตึงตังจุดประสงค์เราอยากให้ท่านมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมากกว่า
3: ครับ
0: มันคือเป็นเลือดของหัวใจลูกโป่งมาโอ้
2: คืออยากให้ป๋าบอกครับพี่น้องทุกคนนะฮะเด็กยุคใหม่ผมขอใช้ว่าเด็กยุคใหม่ที่กำลังอยากเข้าวงการบันเทิงอย่าเป็นตลกนะฮะ
1: โอ้โหไม่ได้ออกไปไม่ได้ก็ลูกโป่งไปอ่านหน้าคุยก่อน
0: ไม่ได้

0: ไม่ได้อ่ะมึงไปเอามาจากไหน
1: เอามาจากไหนก
2: ัน
1: นะ
2: อยู่ไม่ได้อย
3: ู่
2: ไม
3: ่
2: ได
3: ้รถขับ ช้า
0: แล้วนี่เปิดไปทำดิเปิดแล้วไ
4: หมให้หยิบอะไรมาน
0: ี่ๆผมญาติเย็นไปครับคุยกันมาคุยอยู่นี่ก่อนนะ
5: พ่อต้องมีเย็น
1: ไม่ไม่นุ้ยมึงด้วยไม่เลย
5: พ่อต้องมีเย็น
1: ไม่เฮ้ย
6: เอาละครับคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อป่าโน้ตฟิลขาดกลางรายการเหตุการณ์จะลงเอยยังไงกันแน่ติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: มึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไร
7: ทัก
5: ไอ้เจ้าของรายการมึงไปเคลียร์เลย
7: ทักไอ้ทัก
1: มึงก็รู้ว่านี่ไอ้ขูดสังกะสีไม่เป็นไรเพราะมันไม่ดังแต่ลูกโป่งนี่กูไม่ได้เคยไปเล่นไก่เป็ดเรื่องอ้อยเอ้ยนะก็เรื่องมึงอ่ะ
7: ไอ้ทักไปเคลียร์ทัก
1: ป่าก็บอกเคารพ
7: เคลียร์ไอ้ทักเร็วทักมาทัก
8: ไม่เกี่ยวผมนะเนี้ยไม่เกี่ยวเลย
1: แม่งรู้ไหมว่า
7: ป้ากับผมไม่ขอโทษเขาเลย
1: ไม่จำเป็นแล้วกูไม่เอาตังค์ก็ได้ตาแต่มึงเป็นเจ้าของรายการอ่ะมึงต้องรู้มึงต้องบอกเขากูตั้งแต่หลอกไอ้ไม่เป็นไรหลอกให้กูแต่งตัวลิเกแล้วกูไม่ได้เล่นมึงเอาใครมาเล่นกูก็ไม่รู้แล้วอาชีพพ่ออาชีพแม่กูพ่อออกไปเนี่ย
4: มึงมุกเนี่ย
1: ไอ้โน้ตมึงออกไปมึงไม่มีศิลปะของลิเกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงอันนี้กูก็ยอมเอาอยากมาบ้านมึงก็มาก็ไอ้เป็ดให้รองเท้าเอาให้แว่น
5: ขอโทษพ
1: ่อก็นี่ไงบ้านกูมึงอยากได้อะไรเอาไปเลยเอารถไหมแลมโบไม่ได้ตักเอาไปดิ
5: ขอโทษเขาขอโทษพ
4: ่อมา
5: พ่อเดี๋ยวจะเข้าไปนะพ่อวางก่อนไปเลยขอโทษพ่อไอ้แจ๊ดมาเร็วมีข้อมาสนิทกันมาเคลียร์ดิ
7: มาเข้าไปไหนอ่ะ
5: ฮะพี่ชัยด้วยพี่ชัย
8: นี่เผื่อแป๊บเดียวอยู่ห้องฟิตเนสแล้วพี่ข้อม
5: พี่ชัยมาเคลียร์
9: ไม่เคยเจออารมณ์อย่าง
5: น
9: ี้
5: เจอหน่อยพี่เจอหน่อยพี่
4: โทษครับป๋าโทษครับป๋าโทษครับโทษครับ
5: ขอโทษคร
1: ับผมไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้หลานผมไม่ถามได้ไปเที่ยวงานกาชงกาชาติเอาลูกโป่งขึ้นรถนี่ไม่ได้นะนะครับหลานผมรักขนาดไหนผมยังนี่แม่งมาเป็นแผงเลยแล้วมึงทำอย่างนี้แล้วมึงจะไม่ให้กูอาจารย์ได้ยังไง
5: เอามาเร็ว
8: เนี่ยมันไม่หนุกแล้วพี่ต้อยมันเครียดแล้วเนี่ยมันเครียดแล้วเนี่ยพี่เครียด
1: เลยนี่เขาก็ยังเรียกเจ้านายอยู่นั่นแหละสรุปว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านกู
7: เลยต่อไปบ้านใครเอ่ย
1: บ้านพี่ชัยเขา
8: เคยเจอมาก่อนเลยพี
1: ่
8: ออกรายการทีวีพกมือด้วยเนี่ย
0: เอาอะไรลำโพงอะไรสรุปไปแล้วอ่ะ
5: ขอบคุณพี่ชัยด้วยครับ
1: มันไม่ใช่ของกูไงไอ้เมื่อกี้ใครใส่เสื้อกั๊กหมวกกันน็อกเอาไปคืนเขา
5: จะใส่อยู่เลยนะ
8: อะไรนะคือ
4: ตกใจ
8: ตกใจ
7: แล้วที่มึงขูดสังกะสีเอ่ยอะไรคือมึงคิดว่าเขาสบายใจพอเขาทำบ้านตกใจ
8: สรุปว่ามันคือมุกใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี้
4: ครับผม
0: ทีมงานจัดหนักเลยดีกว่ามา
7: ในกระเป๋ามีกระบอกนะ
0: ผมถามนี่ทำไมถึงกลัวทำไมถึงกลัวเนี่ย
1: มันเสียวฟันคือจริงไหมเอ้ยนี่อ่ะ
8: ทิ้งแล้วพี่
0: อ๋อคือที่สายเสียวฟันเลยทั้งสังกะสีที่ขูดนี่ก็เสียวฟันอันนี้ก็คือเสียวฟัน
1: แค่นึกก็เสียว
4: พี่เดี๋ยวก่อนเคลียร์นิดนึงแล้วเสื้อที่ให้กับลำโพง
5: เนี่ยของพี่ชัยเขาดิ
0: พี่ชัยเขาน
1: ี่ไงก็คุยกับพี่ชัยดิ
0: เออแล้วเสื้อฮาร์เลย์ใส่เป็นเล็กอินซี
1: ความลับเกือบแตกคนขับรถดูแลรถกูดูแลสวนใส่ปลาเต็มนี่ขนาดเมียไปฝรั่งเศสโดนทุบหมดไปล้านกว่าบาทเลย
5: คุณพี่ชัยด้วยนะ
4: เดี๋ยวพี่ชัย
5: สถานที่นะพี่ชัย
4: ขอบคุณพี่นะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณขอบคุณที่มอบให้ครับ
1: แล้วรู้ไหมว่าแต่ละอย่างที่มึงไปหยิบทั้งหมวกกันน็อกกับเสื้อเนี่ยเขาโคตรรักเลยนะใครเอาอะไรเข้าไปพวกตะกล้องมึงก็มาคืนนะเดี๋ยวซวยกูนะ
7: คุณผู้ชมครับวันนี้รู้สึกว่าเต็มอิ่มมากนะฮะตลกได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว
5: ครับ
7: นะครับผมขอบคุณผู้ชายที่ชื่อป่าโน้ตเชิญยิ้มขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
5: ป่านะครับผมอ
7: ะไรผิดพลาดไปแล้วกลับขอประทานอภัยนะครับผม
5: ขอบคุณพี่ชัยด้วย
1: ขอบคุณพี่ชัยขอบคุณมากครับ
8: ป่าจ้าป่าสุดท้ายนี้ตักขอจริงๆไหมป่าม
9: ึงไม่เข็ดจริงนะ
8: อยากจะเล่นตลกกับป่าสักนิดนึงรอยสักนิดนึงครับป่า
9: โอ้ยไม
8: ่ลืมอีกป่าปูแล้วผมจะตบให้ของแก้มสูตรนี่
5: แขนขวาสัก
1: แขนขวาสักทรงองค์นารายณ์แขนซ้ายสักชาติราชสีเท้าขวามึงสักพยัคฆ์ทีเท้าซ้ายสักหมีมีกำลังพระอุระสักพระประธาน
4: ตามโมกขลาดิ
5: พระประธานนี่พ่อ
7: โอ้โหนี่ชื่อพระประธาน
5: พระ
7: โมโอ้โหนี่เจ้าอาวาสเขาว่าหรอ
5: พระประธานใหญ่ไปเตรียมเล่น
7: พระอุระสักพระโมกขลา
1: พระขวัญปิดตาสักข้างหลังที่สีข้างลงอักขระณจังงังหน้าผากฝังเหล็กก้าเพชรตาแมว
8: สองแก้มตูดกุดฝังถังด้วยแร
7: ่
5: ไปกดฝังเธอแล้ว
10: สองแก้มตูดกดถังฝังด้วยแร่สองรักแร้หมักหมม

0: อมขี้เต่าสองสีข้างสักคนแก่นั่งแย่เต่าตรงหัวเข่าก็สักเหมือนกัน
1: สักอะไร
0: ชูชกยกบาทา
2: อันนี้ของเก่าเอายุคใหม่ยุคใหม่สองแก้มแขนเป็นไง
1: สองแก้มแขนห่วงแหนเป็นนักหนาหน้าอกจ๋าสักห้าอาจารย์หนูสักที่น่องเห็นไหมล่ะแม่โฉมตรูจู้ฮุกครูบ้าบอจีจุ๊บรูด
3: จุ๊บรูดเนี่ยแหละโอเคโอเค
4: โอเคโอเคโอเค
3: สนุกสนานกันเต็มที่ติดตามพวกเราในรายการอาจารย์ได้นะครับนะฮะทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีความสนุกความฮาแบบนี้ความอาจารย์แบบนี้เกิดขึ้น
2: นะดูรายการเราจบปั๊บคุณเข้าไป YouTube ไปฟังเพลงกันนิดนึงนะฮะ
3: สถานี
2: ไทยเราสารนี่มีหอยฝากด้วยช่วยกดไล
3: ค
2: ์กดแชร์
3: ได
2: ้
3: ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับ
5: สวัสดีครับ
2: เจี๊ยบเชิญยิ
6: ้มช้างพาทีมงานอาจารย์มาถ่ายรายการ
4: กูถามสักคำตอนที่กูไหว้เนี่ยสารจริงหรือเปล่า
7: ของรถคันนี้ก็กูยังจะทำรายการอีกเหรอตำรวจในบ้านกูเนี่ยต้อยมึงเอาอะไรมาไอ้ต้อยมึงเอาอะไรมาร
2: ถนี่พี่ต้อยเอามาจากไหน
6: กฎหมายไม่มีหรอกขอนของโจร
8: เห็นไซเรนปั๊บผมไปปุ๊บผมไม่ค่อยถูกดวงไงเราไม่ได้ถูกสร้างมาคู่กันไง

0: ครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าหน่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: คือใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบแปะลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่า

0: กแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
1: ผ่านมา
0: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูห
1: ั
0: วอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
1: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
0: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต
1: ้
0: มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
1: ่
0: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยด
1: ู
0: ม
1: ี
0: ดีไซน์ต
1: ั้
0: งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
1: ัน
0: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสว
1: ัน
0: นี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
1: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกโป่งและหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีเขม่าติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าจ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดเอาไว้เคี่ยวเอาไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ี้ยทอดปลาแต่แกแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ำเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะฮะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่

0: ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริงๆ
0: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮ
1: ะ
0: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ย มันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับ

0: แล้วจ่ายเดือนละ300 กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ้ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยเช้าเช้ารีบๆอ่ะเช้าเช้ารีบๆ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799 บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799 บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ใช่ใช
1: ่เออนี่แล้วเป็นไงบ้างผลตรวจของพ่อจืดเฮ้ยไม่เป็นไรก็ดีแล้ว นี่เขาไม่เป็นหรอกนะโควิดอ่ะอยากเป็นคู่ชีวิตของตัวเองมากกว่า แล้วก็อาหารน่ะไม่ต้องกักตุนแต่ถ้าคิดถึงคุณอาจจะต้องกักใจ
2: ใช่แท้ใช่แท้มันสิฮาร์ด
1: เนื้ออ่ะนี่แค่นี้ก่อนนะจืดพอดีว่ามีคนอิจฉาความรักของเราอ่ะ
3: ทำไมพี่ต้องสวีทหวานแบบกันขนาดนี
1: ้โอ้คุณเอิร์ทขาก็มันไกลกันก็ต้องหมั่นเติมความหวานหน่อยสิคะใครเขาจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเหมือนคุณเอิร์ทกับคุณแพลวล่ะเจอกันได้ง่ายๆอ่ะ
3: โอ้ย้อนเดี๋ยว
4: เยอะค่ะเมื่อไรจะทำกับข้าวแจกอีกคะมีคนที่เขาเดือดร้อนอยากกินนะคะเนี่ย
3: ใช่ครับ
4: หนูนี่แหละค่ะเดือดร้อนอยากจะกินเห็นใครก็ว่าอร่อย
3: งั้นถ้าเกิดคราวหน้าพี่ทำอีกเนี่ยเดี๋ยวแบ่งมาให้
4: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่เป็นไร
1: โอ้ยไหว้ซะสวยเลยนี่คุณเอิร์ทขาใครๆเขาก็บ่นติดใจนะคะเดี๋ยวว่าเราจะทำกับข้าวขายอีกครั้งเพื่อหารายได้เข้าบ้านดี
3: เดี๋ยวนี้นะการทำขายออนไลน์เนี่ยใครๆก็ทำกันถ้าไม่เจ๋งจริงๆสู้เขาไม่ได้นะพี่แล้วอีกอย่างนะถ้าเกิดเราขายแค่ในหมู่บ้านแค่นี้มันก็ยังลูกค้าน่าเด่นเขาอีก
1: งั้นเราก็จะทำกับข้าวทั่วไปสิคะตอนเนี้ยเขากักตัวโควิดใช่ไหมช่วงโควิดเนี่ยแล้วเขาดูซีรีส์เกาหลีกันเราทำมินิขายดีไหมกิมจิอ่ะนะคุณเอิร์ทแล้วเดี๋ยวพันล่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เองพันล่าเนี่ยก็คือกับจวนจีฮุนอยู่นะ
3: โอ้ยไม่ใช่จวนจีฮุนหรอกแต่ว่าจวนจะฮากกับฮาก
1: โอ้ยอ้อมปะสลังเงอจะแข
5: ็งเวียกบอกการงานบอสร้างนอนเบิดมือเบิดขึ้นเบิ้งกระตูนอยู่นั่นละ
6: ไม่ได้นอนฉันหน่อยค่ะนั่งอยู่เห็นวายบอกกวาบอถือ
5: โอ้ยบอกกวาบอถือเดี๋ยวสักบาทสักบา
6: ทโอ้ย social distancing
2: ดูการ์ตูนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไร้สาระเสมอไปนะพี่
5: เน
2: าะถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเขาเป็นผู้ใหญ
6: ่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
2: โคนันเจ้าหนูยอดนักสืบ
5: ไปหมดแล้วมองสมองน้องผม
2: โอ้ยพี่แล้วถ้าผมไม่ดูการ์ตูนเนี่ยให้ผมทำอะไรพี่วินทัวร์ก็ไม่มีงานแปลภาษาก็ไม่เข้ามามันก็ต้องดูการ์ตูนคลายเครียดบ้างอีกอย่างนะโคนันเนี่ยมันฝึกสมองเชอด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะฝึกสมองอะไรนี่ดูเป็นร้อยตอนแล้วเนี่ยจะเก่งเหมือนโคนันไหมดูได้ทั้งวันทั้งคืน
1: นี่คุณเอิร์ท
3: ครับ
1: พอลล่านะคะเคยดูใน YouTube อ่ะเขาบอกว่าถ้าเราจะขายของเนี่ยเราต้องรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรดีแต่เท่าที่ดูบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะนอกจากความสวยของพอลล่าแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยค่ะ
5: โอ้ยเอิร์ท
7: ยังมึงเล่นกินยังกินจี้กับปอมป่ะอยู่ผีมีตัวนึง
3: อยู่ตรงไหน
7: นั่นเอง
3: ตัวนี้มันกินบ่ได้มันเผาแล้วมันหนังหยาบ
7: โอ้ยเอิร์ทหนังหยาบอ่ะ
2: ในฐานะที่พวกเราเนี่ยดูคนมันเป็นร้อยตอนเธอโชว์พี่ๆเขาไม่หน่อยสิโชว์สกิลความเป็นนักสืบในตัวเราให้พี่ๆเขาดูลุย
6: ได
3: ้
6: เลยค่ะ
3: สอนน้องเลยไปทั่วไปที่ไปเด้อสั้นเด้อ
6: น้ำตาลปี๊บถุงนี้เนี่ยไม่ได้มาจากร้านทั่วไปน่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บร้านใหญ่ติ๋มมีพริกขี้หนูมีสีแดงกับสีเขียวแล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมไม่มีสีเหลือง
2: ไม่ละโคนัน
6: ก็เพราะว่าถ้ามีสีเขียวเหลืองแดงมันจะไม่ใช่พริกแต่มันจะเป็นไฟจราจร
1: นี่โคนันยอดนักสืบหรือโคนันเชิญยิ้มกันแน่คะ
2: เฮ้ยไปฟังต่อ
6: ถ้าดูส่วนประกอบผิวเผินเนี่ยคงจะคิดว่าพี่เอิร์ทจะทำน้ำพริกแต่ความจริงแล้วพี่เอิร์ทจะทำส้มตำใช่ไหมครับ
2: รู้ได้ไงครับลูก
6: ต้มเช้าเชื่อด้วยกลิ่นพี่เอิร์ทต้มปลาร้าเมื่อวานป้ากบก็ส่งมะละกอมาให้ไม่รู้ว่าเป็นส้มตำใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องนะครับ
2: ตบมือหน่อยล่ะครับผมโอ้นี่มันคุ แต่งยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
0: ชื่อว่าน
2: ักสืบตัวชั้นนั่นเช
6: อถึงคำว่าชั้นถึงเชือนใจไปหน่อยก็ทนได้นะครับ
2: เอาตัวยืดหรือให้เปลี่ยนชื่อให้นะ
7: นั่นหิวข้าวแล้วเอิร์ทชงตามหน่อย
3: เออฟังเฮ้ยย่าพลาดน้องเลย
1: ทุกคนคะพอล่านึกออกแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจอะไรกันดี
3: บริษัทนักสืบเหรอพี่
1: ไม่ใช่ค่ะความถนัดของคุณเอิร์ทนี่คะที่ใครเทียบยาก
2: เปิดโรงเรียนสอนเต้น
1: ไม่ใช่ส้มตำ

0: ชื่นใจจริงเลยติดกินอย่างนู่นนี
1: ่โอ้โหขยันจริงๆนะจ๊ะแม่พลาบ้านนี้ซักผ้ากันเองซะด้วยไม่ยอมส่งผ้าไปซักที่ร้านนะเลยนะจ๊ะ
0: แหมนะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะอันไหนประหยัดได้ก็ต้องประหยัดป่ะอันไหนทำเองได้ก็ต้องทำ
1: แกก็พูดถูกต้องนะถ้าอย่างนั้นน่ะน้าฝากซักผ้าลูกค้าของน้าด้วยนะจ๊ะ
0: ประหยัดน้ำบ้านน้า
1: ใช่
0: แล้วมาเปลืองน้ำบ้านนี้อ่ะเนาะโอ้โหนี่มากินข้าวบ้านเขาทุกวันยังจะกล้ามาเบียดเบียนเรื่องอื่นเขาอีกเหรอเนี่ย
1: โอ้ยแกก็พูดเกินไปนะฉันไม่ได้มานั่งกินข้าวบ้านนี้ตรงนานแล้วนะนี่พอกลับไปกินบ้านเห็นไหมเนี่ยโซเชียลดิสแทนซิ่ง
0: พูดก็พูดไม่ถูกเขาเรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิ่ง
1: เออโซเชียลดิสแทนซิ่ง
2: ได้ครับได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปใหม่นะครับครับสวัสดีครับ
1: ได้ข่าวว่าจะเปิดร้านส้มตำมาไปถึงไหนแล้วได้ที่ได้ทางที่จะเปิดกับเขาหรือยังเนี่ย
2: ไม่ถึงกับเปิดร้านหรอกครับนะกะจะทำที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็ส่งขาย
1: เ
2: ดลิเวอรี่เอาแต่ผมโทรถามแอปส่งอาหารเมื่อกี้นะครับเขาคิดค่าบริการตั้ง 30%
0: คุณเอ๋ยไม่ต้องห่วงหรอกค่ะก็บวกไปในค่าส้มตำเลยสิคะ
2: พี่ผมไม่บวกหรอกครับผมไม่อยากขายแพงนะครับช่วงนี
0: ้แต่ถ้าไม่ใช้แอปใครเขาจะรู้จักร้านเราคะคุณเอิร์ทบ้านเราอยู่ลึกซะขนาดเนี้ยเต็มที่ก็แค่คนในหมู่บ้านอ่ะคนข้างนอกไม่รู้จักแน่นอน
3: เอา
2: สู
3: ้ใช่มาเอาดีนะครับนี่ครับผมซื้อขนมมาฝากครับ
1: โอ้ยขอบใจซื้อมาฝากน้าเหรอ
3: ครับเอาไปเลยครับ
1: อุ้ยน่ารักจริงๆเลยน้องวินเนี่ย
4: น่ารักอะไรกันนะคำนารายพี่วินเขาไม่กินขนมพวกนี้ครับเปิดแม่ค้าเนี่ยสวยก็เลยเหมามาหมดเลย
3: ม
4: าขำเคี้ยว
3: โอ้ยแกก็ขำเคี้ยวกันนั่นแหละฮะยาดมไม่ใช้ซื้อมาทำไมเยอะแยะเน
4: ี่
3: ย
4: แม่ค้าสวยอ่ะเห็นแล้วจะเป็นลมพี่เอ๋ทำไมไม่รับหน่อยอ่ะ
2: รับยังไงโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู
4: ่ใช่ไหมเนี่ย
2: ไปเล่นไกลๆเนี่ยสูคนกำลังใช้ความคิด
3: ความคิดอย่างนี้
2: คืออย่างนี้
3: ฉันคิดออกแล้วเว้ยว่าจะโปรโมทร้านของแกยังไงให้คนรู้จักทั่วประเทศไทยเลย
5: เ
3: นี่อย่างนี
2: ้
3: เป็นยังไงฮะวิธีการโปรโมทของฉันเป็นไง
2: บ่เฮ็ด
0: โอ้โหคุณออสขาไลฟ์สดมันก็ต้องแบบนี้ละค่ะมันต้องเอนเตอร์เทนคนดูหาจุดขายให้ร้านตัวเองอ่ะ
4: จริงเลยพี่เบลล่าพี่เอิร์ทเราชื่อร้านเนี่ยผมก็คิดมาให้ดูดวงมาแล้วด้วย
1: เจ๊เอิร์ทระเบิด
3: ครับขอบ
4: ไม่ต้องขอบคุณหรอกพี
3: ่ขอบป้าย
2: ใจใจเลย
3: มันคงแต่ฉันพูดจริงๆนะเว้ยการขายของเนี่ยมันต้องมีกิมมิกและที่สำคัญเนี่ยแกไม่ต้องแต่งตัวขนาดนี้ก็ได้แต่มันต้องสนุกสนานด้วย
2: คนบ้านเดียวกันอยากกินส้มตำให้น้ำมาเบิ่งรู้ว่าอยากตำไทยสั่งก่อยด้วยไหมน้ำตกลาบลูกตำปลาร้าก็โดนตำปูมาถูกใจมีคำว่าแซ่บหลายคักเด้อให้กันเสมอเด้อเอิร์ทตำเอง
3: ไปเล่นไปเนี่ยเนี่ยไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยออเดอร์มาเยอะเหมือนกันดูดิ
0: น้ำตา
2: ลออเดอร์มาเลยพี่ออเดอร์
0: เดี๋ยวพี่จดออเดอร์ส่วนน้ำตาลนะไปยืมมอไซค์ของยานโด่งแล้วก็ไปส่งนะ
4: โอเคโอเคไปแล้วไปแล้ว
0: มีอะไรบ้างคะเขาสั่งอะไรมาบ้าง
6: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
7: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
8: พ่อทำไงดีลูก
6: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
9: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
10: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
11: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยดิกเกอร์และต้องแก้โดยดิกเกอร
12: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี้
11: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
12: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
5: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
13: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
5: ที่4ตุลาคมนี้เวลา3:00 นทางช่อง GMM 25
12: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: เชิญเลยครับนอกจากอาหารตามสั่งแล้ววันนี้เรามีเมนูใหม่พิเศษล่าสุดนั่นก็คือไก่ทอดเชิญ
1: สวัสดีครับ
2: น้องเชิญทำไมวันนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยคะ
3: ถึงก็จะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือยอดนักสืบจิ๋วนันโช
0: ว์ตายแล้วน้าคิดว่าบ่อยตัวสนุก
3: มันเป็นนักสืบมันกระ

0: ค่ะณเดชน์คือว่าเธออยากเป็นครูนันอะไรก็เลยซื้อชื่อมาให้ค่ะ
1: โอ้ยจริงหรือเปล่าโถไม่ใช่เป็นซักของลูกค้าหดแล้วก็เนียนให้น้องเชอใส
2: ่โอ้ยนี่ใส่ร้ายเดี๋ยวเป็นข้ามแผงไก่ซะเลยนะ
1: ใจเย็นจ้า
2: เรื่องยังไงมาขายไก่ทอดเนี่ยและอาหารตามสั่งอะเจ๊งไปแล้วเหรอ
1: ยังไม่ได้เจ๊งแต่นี่ว่ายอดขายมันน้อยก็เลยต้องหาอะไรที่มันซื้อง่ายขายคล่องหน่อยจ้ะ
0: อืมแล้วไก่ทอดนะเด่นเนี่ยอร่อยใช่ไหมคะ
1: ทอดขายก็ต้องอร่อยสิครับ
0: เชื่อไม่เชื่อหรอค่ะเป็นนักสืบไม่เชื่อขายง่ายๆจนกว่าจะได้พิสูจน์
1: เฮ้ยตายแล้วตาทางจะตลกบริโภคเนี่ยเอางี้มานี่เดี๋ยวน้าเลี้ยงเองตามมาเลยน้าเลี้ยง
2: เลี้ยงข้าด้วยนะ
1: ได้เลย
2: อย่าง
1: น
2: ี้สิ
1: เชิญรอตรงนี้ก่อนนะครับตามตามตามปั๊บนี่น้าทอดไว้หกชิ้นแล้วเอาเว้ยไม่เหลือห้าชิ้นขายไปไหนชิ้นนึงตังลี่มานี่ดิ
2: ทำไมนะ
1: แกแอบเอาไก่ฉันไปกินหรือเปล่า
2: เฮ้อ
0: เชื่อว่าที่ไก่ทอดนั้นเด่นหายไปเนี่ยต้องมีคนขโมยไปแน่ๆเลยค่ะ
1: เฮ้ย
0: โชว์ขอตั้งชื่อคดีนี้ว่าไก่ทอดหายกับผู้ต้องสงสัยหลายคนความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
3: เธอคือพูดกับใครอะลูก
0: เธอก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะในการ์ตูนเขาทำอย่างนี้ทุกตอนเลยค่ะแต่น่าเด่นน่าตกหูนะครับเดี๋ยวโชว์เนี่ยจะช่วยหาคนขโมยไก่ทอดให้เองครับ
1: เยี่ยมมาก
2: ของอร่อยมาแล้ว
4: ทำไมไอ้สันไม่มาวะป่านเนี้ยออเดอร์รอส่งของเพียบเลยเนี่ย
3: หรือน้องสันจะหักหลังคุณเอิร์ธคะพอได้เงินจากลูกค้าแล้วก็เชิดหนีไปเลยอ่ะ
5: ขนาดนั้นเลยเหรออ ื
3: ม
5: อ้าวนี่ออเดอร์
4: อ้าวมาแล้วโอ้โห
5: นี่ไงหายหัวไปไหนมาตั้งนานนะ
4: เออไปใส่มา
6: ไกลอยู่นะ
4: ฮะมันบอกไกลอู้งานดิไปนอนเว้นบ
6: ่ไ
4: หนตังค่าส้มตำเอ้าทำไมมีแต่เหรียญน่ะ
6: แบงก็มีพี่ใจเย็น
4: เออเอามาเลยเอามาเลยดูซิดูซิ
3: แบงค์เป็นฟ้อนเลยค่ะ
5: โอ้ยเดี๋ยวเป็นฟ้อนยังไงมีแค่4ใบเนี่ยฟ้อนยังไงฮะ
4: เดี๋ยวก่อนค่าส้มตํา200ทำไมเงินไม่ครบให้สันโอมตังค์มาเนี่ย
6: คดีมันเกิดเรื่องนิดหน่อยพี
4: ่เรื่องอีก
6: เดี๋ยวผมแขวนไว้ตรงนี้นะครับ
7: ค่ะ
6: ค่าส้มตำทั้งหมด100บาทครับ
7: เป็นเหรียญได้ไหมคะ
6: ได้เลยครับคือผมชอบเหรียญด้วยครับจะได้เอาไว้ทอน
7: งั้นแป๊บนึงนะคะ
6: ครับ
7: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ
6: ช่วงนี้อยู่แต่บ้านเลยไม่ค่อยได้ออกไปกดเงินใช่ไหมครับ
7: ทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีอยู่แค่นี้ละค่ะพอดีตกงานช่วงโควิดนะคะ
6: ครับ
7: หนึ่งสองสามในกระปุกมีแค่53บาทนะคะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะในตัวน่าจะมีอีกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน่าจะมีเน็บไว้ในเสื้อในตัวอื่นอีก
6: เดี๋ยวก่อนครับไม่เป็นไรแล้วครับคือผมลดให้ครับคิด50บาทพอ
7: ไม่เป็นไรค่ะเอาไปเถอะค่ะ
6: คือผมลืมไปว่าช่วงนี้ที่ร้านทำโปรโมชั่นลดครึ่งราคาอยู่ครับ
7: จริงเหรอคะ
6: จริงสิครับ
7: ดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวจะบอกให้สั่งทั้งตึกเลย
6: ใจเย็นก่อนนะครับคือโปรโมชั่นมันกำลังจะหมดพอดีเลยครับเนี่ยครับ5 43 2 1โปรหมดแล้วครับคุณพี่โชคดีมากเลยนะครับออเดอร์เป็นคนสุดท้ายพอดีเลย
7: นี่ค่ะ
6: ขอบคุณนะครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแค่เขาบอกว่าตกงานเนี่ยแกก็เชื่อเขาแถมเก็งมันมาแค่50บาทเนี่ยนะ
6: โหยก็เขาแค่กระปุกแล้วแค่กระปุกอีกแล้วนี่มีล้วงแบงค์จากเสื้อในด้วยนะพี่เขาดูหมดตัวแล้วจริงอ่ะ
5: โอ้โหไอ้ไก่

0: ออนนี่ถ้าเขามีเงินไม่พอเนี่ยทำไมไม่เอาของคืนวะ
1: ตัวก็ขาวๆนะคะทำไมใจดำขนาดนี
0: ้ผมไม่ได้ใจดำพี่ผมไม่ได้ใจดำแต่นี่มันของซื้อของขายไหม
2: เดี๋ยวนายซันเจ้าแรกนี่เข้าใจว่าเขาตกงานแกเลยลดให้เขาเจ้าที่สองนี่ก็ตกงานอีกอ่ะ
0: เออ
3: ไม่ได้ตกแต่มันก็ไม่เชิงอ่ะ
2: หมายความว่ายังไง
4: มีส้มตำครับค่าส้มตำทั้งหมด100บาทครับ
5: 100นะครับ
4: ครับ
5: 20 40 60 80 100
4: พี่ครับพอดีอันนี้มันไม่ใช่แบงค์อะครับมันเป็นใบเสร็จอะ
5: ขอโทษนะครับขอโทษนะครับพอดีปกติเมียผมเป็นคนเก็บเงินครับตอนนี้เขาไม่อยู่ครับยังไงผมหาให้ใหม่นะครับ
4: ได้ได้ได้ครับครับพี่ครับอันนี้มันก็ยังผิดอยู่ครับอันนี้มันเป็นลอตเตอรี่ครับ
5: อันนี้ไม่ผิดหรอกครับถ้ายังไงช่วยอุดหนุนคนตาบอดหน่อยนะครับโควิดมันเนี่ยมันขายไม่ค่อยได้เลยครับ
4: งั้นเอางี้ดีกว่าครับพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลดค่าส้มตำให้พี่แล้วกันนะครับผมคิด80บาทพอ
5: ใจดีจังครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ไม่เป็นไรครับทานให้อร่อยนะครับ
5: ขอบคุณครับ
4: อันนี้ถูกครับ
0: โอ้ยบักปอบแล้วแกไปลดให้เขาทำไม
3: เขาทั้งตาบอดมองทางไม่เห็นแล้วช่วงนี้เขาขายลอตเตอรี่ไม่ได้ด้วยอ่ะน่าสงสารจะตาย
0: ก่อนจะสงสารเขาเนี่ยสงสารพวกเราก่อนไหมฮะ
1: ใช่ค่ะนี่ถึงบ้านเราจะไม่มีใครตาบอดนะคะแต่คุณเอิร์ทก็หัวนมบอดนะ
6: โอ้ยไปทั่วทิพย์ทั่วแดน
0: ไอ้เอิร์ทจะหัวนมบอดได้ยังไง
2: เ
0: มื่อก่อนเนี่ยมันขายครีมอะไรนะทาแก้หัวนมบอดมันหายแล้วตอนเนี้ย
2: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้หัวนมฟูจะพิมพ์หน้ามือ
0: เฮ้ยยอมยอมยอม
2: ใช้เวลาไม่เวียน
4: ติง
2: เอาครับยังมีหน้าใหม
0: ่เคลียร์ประเด็นก่อนนะ
2: สั้นจะไปเที่ยวลดราคาให้ลูกค้าทุกคนแบบนี้มันไม่ได้นะเว้ย
4: ผมไม่ได้ลดทุกคนลดแค่สองคนพี
2: ่ตัวแกเพิ่งไปส่งแค่สองคนไง
0: แค่ไปส่งของเอาเงินกลับมาแค่นี
4: ้โดพี่ไม่เจอแบบผมพี่ก็พูดได้เนี่ย
0: ต่อให้ฉันเจอแบบแกฉันก็ไม่ใจอ่อนแบบแกหรอกเว้ย
4: พี่ไปส่งเองเลยป่ะอ่ะไปดิ
0: เฮ้ยให้แกไปส่งต่อเนี่ยมีหวังร้านเจ๊งอยู่แล้ว
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเศร้าเศร้าเศร้าได้แล้วเลิกเถียงกันไม่เป็นไรเอาใหม่อ่ะไอวินงานออเดอร์เนี่ยแกเป็นคนไปส่งแล้วกัน
4: ดีเดี๋ยวรอดู
0: ฉันต้องส่งแล้วเว้ยคือได้ไอ้ซานไปส่งนะมีหวังเจ๊งเหรอวันนี้ไม่ต้องทำแล้ว
4: เอาไม่ให้ครบนะเท่าไหร่3กล่องได้ไ
0: ห
4: ม
0: เอาดิ
2: เอาเดี๋ยวไปน้ำ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: กุญแจรถเสียบอยู่นะ
7: คนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือผู้ชายคนนี้ครับ
8: เฮ้ยอ้าวทำไมพูดมั่วซั่วแบบนี้
7: เป็นรอยน้ำมันจากไฟทอดที่มันซึมออกมาแน่ๆครับ
4: โอ้น่าจะไปไม่ได้ใครเลยไปคนเจ็บเลย
8: ไ
4: ป
8: ไหนนะนี่ไปว่าเขาพูดมั่วซั่วแกนี่ละมั่วเลย
9: ไปไม่ขโมยอย่าล้วง
8: เฮ้ยไม่ขโมยแล้วขัดขืนทำไมล่ะครับแม่อ
9: ย่า
8: ด
9: ิ
8: อย
9: ่
8: าอย่าดิที่มันคือไฟทอดเห็น
9: ไหมนี่มันเจลล้างมือเขาบอกว่าอย่าล้วงอย่าล้วงรอแตกแล้วกางเกงหมดแล้วเนี่ย
8: โทษใครจะไปรู้ล่ะ
10: เดาไงคะน้องโชไหนบอกว่าใช่คนนี้ไงคะ
8: เออมันยังไง
7: เฮ้ยแต่ก็มีอีกคนนึงนะคะที่น่าสงสัยนั่นก็คือคนนี้ครับ
8: เฮ้ยคนท้อง
7: ดูสิครับนั่นไงมีน้ำมันจากไก่ทอดหยดลงมาด้วยครับใต้กระโปรงนั่นน่ะ
8: เ
7: ห็นไหมครับ
4: เฮ้ยมันไม่ใช่น้ำมันนะลูกอันนี้เขาเรียกว่าน้ำข้ามแตกจะพลาดรู้ไ
8: หมเฮ้ยไอ้ตองเจอนี่ปิดไปครับเอาเลยเฮ้ยไอ้ยางดองยางดองเรียกแท็กซี่หน่อยเร็วคนท้องเอาคนท้องไปโรงพยาบาล
11: สำหรับใครที่อยากทานนะครับส้มตำแซ่บๆอาหารอีสานนัวๆนะครับออเดอร์มาได้เลยนะครับที่แฟนเพจนะครับเจ๊เอิร์ทระเบิดโคกนี่ซึ่งเจ๊เอิร์ทตัวเป็นๆเราอยู่ตรงนี้กำลังตำส้มตำอยู่เลยดูกล้ามแขนของเจ๊สิครับโอ้โห
2: ดูพูดดึกเด้งดึกเด้ง
11: โชว์ตำหน่อยเจ๊โอ้โหตอนนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังรอเจ๊เอิร์ทตำส้มตำนี่ผมมีโชว์มาขั้นครับเป็นโชว์มายากลสุดพิเศษนะครับจากน้องซันนี่คนดีคนเดิมเองซึ่งมายากลพิเศษนี้นะครับผมเตรียมพิเศษ

ได้คุณลูกค้าเลยรับรองว่าจะประทับใจแน่นอนนะครับซึ่งกลนี้นะครับจะเทน้ำจากขวดนี้ลงแก้วน้ำใบนี้แล้วน้ำหายไปนะครับย้ำนะครับว่าหายไปฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อ

0: ุณลูกค้าจะคิดนะครับว่าน้ำเนี่ยอยู่ในแก้วนี้แต่ว่าเรียบร้อย
1: น้ำหายไปเรียบร้อย
0: เปียกเรียบร้อยเชื่อว่าอย่างน้อยไม่ได้หัวเราะก็ได้รอยยิ้มนะครับแต่ระหว่างที่ทุกคนรอเจ๊เอิร์ธเนี่ยตำส้มตำอยู่นะครับและผมเนี่ยไปเช็ดตัวขอรอสักครู่นะจะปิดไลฟ์แป๊บเดียวนะครับเราจะเปิดมารับออเดอร์ใหม่อีกครั้งแล้วเจอกันนะครับคุณลูกค้า
1: ฮ่าฮ่าน้องสัน
2: ดีดีดีโอ้สันทำอะไรเลอะเทอะเต็มบ้านไปหมด
0: ก็พี่รอให้ผมไลฟ์เป็นชั่วโมงมายากลก็เล่นทุกคนแล้วมันก็ต้องมีปล่อยมุกบ้างลูกค้าก็ได้จดจำไงเออ
2: เงินก็เปียกเบิด
1: คุณเอิร์ธอย่าไปว่าน้องซันเลยค่ะนี่ใช้น้องซันให้ไปส่งของก็ไม่ได้ตำส้มตำก็ไม่ได้ถ้าไม่ให้น้องซันเล่นมุกไก่กาอาเล่ในไลฟ์สดเนี่ยชีวิตน้องซันนี่ไร้คุณค่าเลยนะคะ
0: เดี๋ยวพี่บรรดาชีวิตผมไร้คุณค่าตั้งแต่พี่บอกว่ามุกของไก่กาแล้วเนี่ยเฮ้ยตั้งแต่พี่วินเนี่ยเมื่อกี้เขาไปส่งไอออเดอร์3กล่องนั่นนานแล้วนะพี่หรือว่าเขาเก็บตังค์ไม่ครบเหมือนผมแล้วไม่กล้ากลับมาบ้านไอ้โจ
1: เป็นไปได้
0: พูดซะเยอะแยะนึกว่าจะแน่พูด
3: มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดูถูกอ้ายคนอย่างบักเว้นเนี่ยบ่เคยใจอ้อในไผทั้งนั่นก็ผมนี่เงินไป
0: โอ้เปล่าเปล่าน
3: ับเบิ้ง
2: ว่าไม่ได้นะครับว่าเขาไม่ได้นะครับเงินครบตามออเดอร์นะครับผม
3: โอ้ยดูแล้วจำจัดแล้วนำไปใช้ไอ้ไก่อ่อนดู
4: เสียงถูกความจริงว่าได้เด็ดขาด

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
6: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
5: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
6: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
5: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
7: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
8: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับกรูมมิ่งสไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
9: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
8: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
10: ล็อกกันเล่น
8: อะไรครับเนี่ย
9: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
11: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ
12: เรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจนมเดียวฟันมา
13: วัดเอ๋ยวัดโบ
11: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25

0: เกือบไปแล้วไม่งั้นนะคอดกลางร้านฉันแน่เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวก่อนครับน้องเชอครับตกลงน้องเชอนี่สืบเก่งจริงป่ะครับเนี่ยทำแบบนี้มันเหมือนไล่ลูกค้าออกจากร้านน้านะครับ
2: โอ้ยขอโทษนะคะ
3: ลิว่านานั่นแหละที่เป็นคนทำไก่หายถ้าเกิดว่าน้าไม่ทำหายก็คนเป็นแมงวันแล้วแหละดูสิตอมกันหึ่งเชียว
0: เออปัดสิ
2: เ
0: ฮ้
2: ยโชรู้แล้วค่ะคนร้ายที่ขโมยไก่ท่านนาเด่นคือใคร
4: เธอจ๋านะว่าพอเถอะนะลูกนะอย่าเดาอีกเลยนะเน
2: า
4: ะ
2: แต่คราวนี้โชรู้จริงๆนะคะพี่คนนี้ล่ะค่ะที่เป็นคนขโมยไก่ทอดเอาก็เมื่อกี้โชเห็นแมงวันตอนที่กระเป๋าพี่เขามันที่ตอมไก่ท่านเมื่อกี้เลยค่ะ
5: เฮ้ยทูตาเลยเธอผมกลับแล้ว
0: เฮ้ยหยุด
6: หย
0: ุ
6: ด
0: เลยหยุดจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนโอ้โหนี่กินไก่ทอดเต็มๆกินไก่ทอด
6: คนเลยคนตัวเลย
0: ปล่อยเปิดก็เอากระเป๋ามาอย่าขอคดอยู่นี่นี่เฉยๆนี่ไงนี่ไงไก่ทอดเห็นไหมมันขโมยของฉันไปเฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยจะหนีนะเว้ยเฮ้ยอย่าหนี
2: โชบอกแล้วไงคะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
4: กว่าจะเจอหนึ่งเดียวได้เนี่ยเดาผิดไปเยอะเลยนะลูกมาก
7: ขอรับออเดอร์กันอีกครั้งนึงนะครับแต่ระหว่างนี้ผมมีแมงกรชุดใหม่มาให้ลูกค้าได้รับชมกันครับก่อนนี้นะครับผมจะเสกกระเป๋าตังค์เจิร์ดให้หายไปนะครับตะดาน
8: ซันวางเลยวางเลยไม่ต้องเรียน
3: น้องซันมีออเดอร์มาอีกแล้วค่ะนี่ๆๆ
8: จดเลยจดเลย
9: โอ้ยอย่าให้ไปโซ่อีกเด้อเธอเดี๋ยวพ่อแล้ว
10: นี่ครับ
11: 150บาทนะคะขอจ่ายเป็นเหรียญได้ไหมคะ
10: จ่ายยังไงก็ได้ครับขอแค่จ่ายครบ
11: ยังขาดอีก45บาทค่ะ
10: นั่นน่ะเหมือนไอ้ซันเจอเป๊ะ
11: ช่วยลดให้หน่อยได้ไหมคะ
10: ไม่ได้ครับแค่150บาทเองทำไมก่อนสั่งอาหารเนี่ยไม่ดูเงินก่อนล่ะครับว่าพอไหม
11: ฉันขอโทษจริงๆค่ะเดี๋ยวจะลองเข้าไปหาในตู้ดูเผื่อจะมีเงินเหลืออยู่บ้าง
10: ครับ
2: เฮ้ย
11: ลูกตาก็มองไม่เห็นแม่บอกให้นอนรอตรงนี้แล้วลุกมาทำไมเดี๋ยวก็ได้กินข้าวแล้วค่อยๆลุกค่อยๆลุก
10: ขอโทษนะครับลูกของคุณตาบอดเหรอครับ
11: แกประสบอุบัติเหตุค่ะตั้งใจจะเก็บเงินไว้ให้แกผ่าตัดก็ดันมาเจอโควิดต้องเอาเงินที่เก็บออกมาใช้จนหมดอะค่ะ
10: แย่เลยนะครับ
11: ฉันเป็นแม่ที่แย่มากเลยใช่ไหมคะตาของลูกก็เป็นมีปัญญารักษาให้แม้แต่ค่าส้มตำจะฉลองวันเกิดให้ลูกเงินแค่ร้อยกว่าบาทฉันยังไม่มีปัญญาจะจ่าย
10: เดี๋ยวโทษตัวเองเลยนะครับคุณแม่ตอนนี้ทุกคนก็ลำบากกันหมดนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องหาอาชีพเสริมมาขายส้มตำเพราะไม่มีงานทำเหมือนกันครับ
11: ฉันเข้าใจนะคะฉันไม่คิดเอาเปรียบคุณหรอกแค่อยากให้เขาได้กินของอร่อยๆในวันเกิดเราจริงๆเอางี้เดี๋ยวฉันเอาลาบคืนให้คุณก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เขาเข้ากินส้มตำกับข้าวเหนียวแล้วกินน้ำตามเยอะๆก็อิ่มเหมือนกันค่ะกินส้มตำกับข้าวเหนียวก็พอเนาะใช่ไหม
12: ไอ้เข้าใจเจ้าแล้วบักลาสั้นน้องฮักไอ
11: ้นี่ค่ะลาบ

0: ฉันคืนให้คุณนะคะ
1: เอางี้ครับคุณเอาไปทั้งหมดเลยครับผมไม่คิดเงินแล้วก็นี่ครับผมคงช่วยได้แค่นี้แหละครับแล้วก็ฝากบอกลูกสาวคุณด้วยนะครับว่าสุขสันต์วันเกิด
0: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ครับ
0: นกลูกขอบคุณพี่เขาสิลูกพี่เขาให
2: ้ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวแม่แกะให้นะได้กินลาบแล้วนะ
1: เอาคมบักสั้นไว้หลายตัวเองเหตุค่าของมันอีกจ่ายค่าสมตำแถมให้เงินเขาเพิ่มเพราะโอ้ยลูบค่าบักวีบักพอพัดเ
3: อบักวิน
1: ฮะ
3: แพ็คของแล้วแล้วไปส่งเลย
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันคิดว่านะเว้ยเราเลิกขายว่ะ
4: อะไรของพี่เนี่ยยังขายดีเป็นใจน้ำใจท่าจะเลิกขายได้ไงพี
1: ่ฉันมาคิดดูแล้วแกขายส้มตำก็ราคาถูกแถมยังส่งฟรีอีกมันจะได้กำไรเหรอวะมันจะคุ้มไหม
3: คอยคิดมาแล้วมันคุ้ม
1: คิดมาแล้วต้องคิดใหม่ได้เว้ยคิดให้มันดีๆคิดมารอบครอบคนเราเดี๋ยวไม่ได้เกิดมาเพื่อขายของทุกคนหรอกนะเว้ยฉันบอกได้แค่นี้แหละ
4: อะไรวะ
3: ไอ้มึงปวงแล้วเด็กวะ
5: เริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
6: ฮะ
7: จะขอลินเป็นแฟน
8: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
9: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
10: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
5: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
11: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ขอโทษด้วยนะ
13: ครับ
14: ใจจริงๆโดนแฟนทิ้งออก
15: ถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยปะ
11: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: คุณโอ๊
17: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
18: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
17: ไม่ชอบ
19: รู้จักคนนี้ป่ะ
11: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
7: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
7: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
7: กดดอกจัน594เหลี่ยม
8: โทรออก
9: นั่งเลยนั่งเลย
10: ผมขอร้องนะครับอย่าแจ้งความเลยนะครับผมขอร้องแล้วครับ
9: นี่ถ้าเกิดจับไม่

0: ได้ก็ไม่สำนึกหรอกเนี่ยไก่ทอดชิ้นไม่กี่บาทไม่ซื้อโถนี่ไอ้ขี้ขโมย
1: ผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับพอผมเดินผ่านไก่ทอดผมก็หิวผมอยากกินของอร่อยบ้างครับแต่ผมไม่มีเงิน
2: ไก่ทอดแค่45บาทเนี่ยนะคะ
1: น้ากินข้าวกับไข่ต้มมา2อาทิตย์แล้วไอ้หนู
2: โหกินแต่ไข่ต้มไม่เบื่อเหรอคะ
1: จะทำยังไงได้อ่ะก็น้ามีเงินอยู่แค่นั้นพอน้าตกงานมาน้าก็เอาเงินเก็บมาใช้จนหมดตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำไงแล้ว
0: นี่แต่ไปขโมยของคนอื่นนะยังไงมันก็ผิดถึงจะไม่มีเงินถึงจะลำบากยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปขโมยของใครเขา
3: หน้าตาก็ดีเนาะ
0: เอานี่ไปสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละคราวหน้าคราวหลังมีอะไรก็บอกกันตรงๆนะช่วยได้ก็จะช่วย
1: ขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ไม่เป็นไร
3: ถึงหน้าจะโหดแบบพิสารแต่ใจอ่อนหวานเป็นเพชราเลยนะแกนี
0: ่มาซะเก่าเชียว
3: โอ้ก็มันหน้าแก่จริงๆนี่ว่าขอให้ก็เอาไปเถอะต้องคิดอะไรมากและทีหน้าทีหลังอย่าไปขโมยของใครอีกล่ะมันต้องมีทางออกอื่นที่ดีกว่านี้เข้าใจไหม
1: เข้าใจครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: วันหลังก็มาขอใหม่ก็ได้
0: เลยทีทางให้เขาทำไมอ่ะ
2: แต่ในคดีก็จบแล้วงั้นนักสืบขอกินได้ไหมครับ
0: โอ้โหไม่ได้ได้ยังไงเราได้สิครับได้โอ้โหเชิญครับ
4: ทำไมแกถึงคิดว่าฉันไม่เหมาะกับการค้าขายวะฉันพลาดตรงไหนหรือเปล่าม
5: ันไม่เกี่ยวกับแกหรอกมันเกี่ยวกับฉันนี่แหละ
6: คุณวินเป็นอะไรเปล่าคะเนี่ยหรือว่าออกไปส่งของแล้วกลัวติดโควิดคะ
5: ไม
6: ่หรือว่ารถติดแล้วไมเกรนขึ้นหรือเบาะมอไซค์ลื่นทีนี้เป็นไข่ดัน
5: โอ้ไม่ใช่นะพี่พูดอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ส่งก็แล้วกันนะนะจบนะ
3: คุณคะคุณคุณ
5: น่าจะน่าจะมาคนมาถามทางอ่ะเดี๋ยวฉันบอกหนึ่งพวกแกเข้าบ้านเถอะนะ
3: ฉันไม่ได้มาถามทางค่ะคุณจำฉันไม่ได้เหรอคะที่คุณเพิ่งไปส่งส้มตำให้ไง
5: ผมจำไม่ได้หรอกครับวันนึงผมไปส่งส้มตำตั้งหลายบ้าน
3: ทำไมจำไม่ได้ล่ะคะก็ที่คุณไม่คิดค่าส้มตำไง
5: โอ้โหของซื้อของขายใครจะให้กันฟรีๆล่ะครับบ้าบอ
3: ไม่บ้าหรอกค่ะคุณยังให้เงินฉันไม่ใช่อีก500ด้วย
5: ฮะให้ส้มตำให้เงินเพิ่มไม่มีใครเขาให้กันหรอกครับบ้าพอ
3: ถึงคุณจะจำไม่ได้คนมีพระคุณอย่างคุณอ่ะฉันจำไม่ลืมแน่นอนค่ะ
5: โอ้ยพระคุณก็มา
3: ขอบคุณจริงๆนะคะที่ตอนนั้นคุณช่วยฉันแต่พอดีที่บ้านอ่ะเขาเก็บเงาะขายได้เขาเลยส่งเงินมาให้ฉันก็เลยเอาเงินค่าส้มตำที่ติดคุณไว้อ่ะพร้อมกับเงินที่คุณให้มาคืนค่ะ

0: ทานโทษนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับแทนนะครับ
1: ตอนนี้พี่วินเขาน่าจะก้าวขาไม่ค่อยออกครับ
0: ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะครับที่มาถึงนี่ไม่งั้นเนี่ยผมไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าพี่ชายสุดที่รักของผมเนี่ยจะเป็นคนดีขนาดนี้ให้ส้มตำไปฟรีๆยังให้เงินอีกตั้ง500โอ้ยพ่อพระพ่อพระเอก
2: ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะฉันสัญญาค่ะว่าจะอุดหนุนร้านคุณตลอดไป
3: ขอบคุณครับ
2: ฉันไปก่อนนะคะ
3: ครับโชคดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: อย่าฆ่าคอฮะโอ้

0: มองอะไร
1: อุ้ยเดี๋ยวมีปีกอะไรอยู่ข้างหลังคะเนี่ย
0: อะไร
1: โอ้ปีกเทพบุตรของคนยากนี่เอง
0: เดี๋ยว
2: ไอ้ซันแกน่ะมันไก่อ่อนคำก็ไก่อ่อนสองคำก็ไก่อ่อนพี่อะไก่เหลวเลยแหละ
3: มันก็ไม่มีใครว่าอะไรนี่หว่าฉันเข้าใจแกเข้าใจพวกแกทั้งสองคนนั่นแหละฉันภูมิใจด้วยซ้ำนะเว้ยที่มีน้องชายทั้งสองเนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้เนี่ยนะอะไรที่ช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยเข้าใจไหมพวกเราทุกคนถึงจะผ่านเวลาเลวร้ายแบบนี้ไปด้วยกันได้กับเป็นใครฟ้องต่อเร็ว
2: เดี๋ยวพี่ออสเพียรู
3: ้
2: รู้ว่าอยากขาย
3: ทำไม
2: แต่ว่าเบรกแป๊บนึงได้ไหมหิวแล้วเนี่ยพ่อค้าหิวแล้วเนี่ย
3: จัดให้ครบหนึ่งไป
2: เดี๋ยว
3: อะไรอีก
2: บอกอีกเราไม่ต้องตำเผื่อพี่วินนะ
3: ทำไม
2: เพราะพี่วินเนี่ยเขาคงอิ่มบุญแล้ว
0: ไม่ต้องตามแล้วกินตีกูนี่แหละมา
3: เล่นกันหน่อยนะ
0: ไป
1: โอ้ยเกี่ยวกัน
4: ท่าส่งท้ายกับน้องเฉอจอมป่วนชวนสมาร์ท

0: ึ้นไปจังสิ
1: พี่โอ๊ต
0: ฮะ
1: สัมภาษณ์งานเสร็จแล้วหรอคะ
0: ยังไม่เสร็จเลยค่ะลูก
1: แล้วกลับมาทำไมอะคะ
0: กลับมาเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไงคะ
1: พี่โอ๊ตฉี่แตกเหรอคะ
0: ทำไมไม่ได้ฉี่แตกค่ะลูกเย็บพกสบู่เหลวไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังแล้วมันแตกนะคะ
1: แล้วพี่โอ๊ตจะพกสบู่เหลวทำไมอะคะ
0: ก็ช่วงนี้โควิดมันระบาดไงคะลูกต้องล้างมือบ่อยๆนะคะแต่บางที่ที่เราไปเนี่ยสบู่เหลวก็ไม่มีบางที่ที่ใส่สบู่ก็ไม่สะอาดก็เลยต้องพกเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้ยงงงัก
0: จังเนาะทำยังไงดีวันนี้เอาใส่กระเป๋ากางเกงแล้วเดี๋ยวก็แตกใส่กางเกงอีก
1: เธอคิดวิธีช่วยพี่ออสออกแล้วค่ะ
0: ยังไงคะ
1: เธอเคยเห็นใน YouTube เขาเนี่ยจะเอากระดาษไขอะค่ะทากับสบู่เหลวค่ะ
0: ทากับสบู่เหลว
1: นะคะเดี๋ยวพี่เอิร์ทช่วยเทสบู่เหลวตรงนี้นะคะ
0: ช่วยนะคะ
1: พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากแห้งค่ะเพื่อเก็บใส่กล่องไว้ใช
0: ้น่า
1: เพื่อลอง
0: ขอหนึ่งลูกทดสอบก่อนนะ
1: ได้ค่ะลองดูเลย
0: เฮ้ยโอ้โห
1: ใช่ใช่ได้ค่ะ
0: ใช่ได้ผลจริงด้วยเก่งมากเลยลูก
1: สมาร์ทไหมล่ะคะ
0: สมาร์ทมากค่ะลูกกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่พี่เอิร์ทสายแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหน้องเชอร์พี่ไปก่อนนะคะลูกโอ้ลืมสบู่เกือบไม่ได้ล้างมือแล้วไม่ล่ะ
1: พี่ออสไม่ได้ลืมสบู่ค่ะแต่พี่ออสลืมแกง
2: โอวันตินสมาร์ทไวท์บอลวานิลา
3: เออจ๋าน้องโอ้โหแต่งตัวซะหล่อเลยจ้ะเนี่ยจะไปไหนจ้ะเนี่ย
4: อ๋อวันนี้ต้องไปสัมภาษณ์งานนะครับ
5: เฮ้ยน้องเอิร์ทที่สัมภาษณ์เมื่อกี้ไง
6: คือเขาบอกว่าเขาอยากได้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับ
7: ยังไงช่วยมาดูแอร์ที่ห้องผมหน่อยนะครับร้อนมากเลย
5: ขอโทษครับผู้จัดการครับผมอยากจะเสนอให้ผู้จัดการพิจารณาน้องเอิร์ทสักนิดหนึ่งครับถึงน้องเอิร์ทดูภายนอกจะบึกบึนแต่จิตใจภายในเขาอ่อนโยนอ่อนไหวใส่ใจมากกว่าผู้หญิงอีกนะครับถ้าเกิดผู้จัดการไม่เชื่อแล้วก็น้องเอิร์ทโชว์เลยครับ
6: โชว์อะไรครับ
5: เรื่องงานของน้องเอิร์ท

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดฮะอันน
1: ี
0: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร
1: ์
0: ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้
1: มา
0: เสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮ
1: ะ
0: 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางท
1: ี
0: เราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมฮะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ําอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ําเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ําท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี้เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: แหมคุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลัง

0: านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว
0: อ
1: ย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโป๊ใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นไหมเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดนี้990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ตัวจะได้ไปและอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ึ่
0: ง2ตัวคือ990นี่คือสัปดาห์หน้าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วลองให้อีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์
0: แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป็นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคือจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ซึ่งปกติยูรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้
1: น
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม
0: ่
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้านะ20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้าหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
0: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
0: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าเลย
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผมเอง
0: นี่แหละ
1: คือลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
2: น
0: ี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย

0: 60บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่ประกาศมา100เซตให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
1: คุณเฉลี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคลิปนาที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมไปทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: วิ่
0: งตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
0: แล้วไม่รู้สึกแสบตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสก
2: ัดสารสกัดหนูอยากท
0: าพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนอะซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข
1: ้
0: ช
1: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ค
2: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream
2: ค่ะ
0: ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
2: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
2: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: จ่
2: ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
1: 110แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายยังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
0: จบเลยสองตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาเนื้อเน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะยังไม่หมด
2: นี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
2: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่า
2: ให
1: ้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
2: ั้
1: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูล่าแอนตี้เมลาสมาไบรท์เทนนิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
2: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊ก
0: เศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
2: ัน
4: น
2: ี
4: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
4: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบทูอินวันโพลาไรซ์ HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
2: 999บาทดูสิได้ถึง2ชิ้น
4: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า
3: แว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1
4: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABSฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
2: โอ้เท่เลย
4: ไม่กดหูเลย
2: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
4: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนเล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
2: นี่ไงคำว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
4: ซ้อนนี่
2: เห็น
4: น
2: ะเห็นป่ะ
4: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
2: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
4: ร
2: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรซ์ทุกคนดูดีๆนะ
4: นะมีรถอยู่เหรอ
2: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
4: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
2: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านสื่อที่เป็นบูไลท์
4: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลาไรซ์ SD แว่นกันแดด 2 in 1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
2: า
4: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: ตอนนี้สายโทรเข้ามาสั่งเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลำบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกไหมฮะตรงนี้เขากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นอ่านหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: เอาก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดําแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: อันนี้เล็กแล้วมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด 2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้ไปอีก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของโพลาไรซ์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไรซ์ในการตัดแสงให้
1: จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นใส่ตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ่ะเรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบูไลคัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ่ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะWhy?
2: โมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้ววันนี้คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
0: ใช่คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
1: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
0: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
1: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได
0: ้
1: ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นตอนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นตอนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าแล้วมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้ามา
0: เยอะไม่ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว
0: ้
1: ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: จะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม
0: ่
1: มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 6212 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาทเก็บ

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะนุ้ยให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบทุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆแต่เกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นส
0: ี
1: เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9
0: รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบโทรตอนนี้นะ

0: กเยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ธตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: เพราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะโปกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้มั้ย
1: เชื่อมั้ยว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช่
1: แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
1: ่
0: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรี

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: ใช่
0: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคา

0: นุ่มให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: าเยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะเนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย oh. ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ oh. ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะใครไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะ
1: มัน

0: มือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิมลดอีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ๊ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีเลยหรอ
1: สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: มที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซต
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

วันหนึ่งเขาบอกว่าเธอเหนื่อยไหมที่ต้องอยู่กับเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเลย

0: วัสดีครับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นุ้ยเข้าครัวทั้งที่พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้เข้าครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอ่ะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
0: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้อ่ะ
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
0: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี่
0: ดูสิ
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
0: โทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนน
0: ี้
1: ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
1: อะไรอ
0: ่
1: ะพ
0: ี่นี่
1: หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
0: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
0: ดูดิ
1: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทานอ่ะ
0: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
0: มาไหนมีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
0: ่น่ากินจังเลย
1: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง90สายแรก

0: ตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ1,390แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: มากเพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอ
0: เหมาะพอดีเลยอ่ะ
1: ถูกต้องเวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: วันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการ

0: ัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
1: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
0: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
1: โปรโมชั่นนี้มีมาน้อยจริงๆ
0: จ้ะ
1: เห็นว่าย
0: ังไงจะมา
1: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
0: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
2: ซ์ใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
1: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
1: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
0: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซ็ตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
0: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
1: เนี่ยขนมขนม
0: รังนกเราก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
0: งามไหมคะชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
1: เรา
0: ก็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ก็
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: าะ
1: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: แล้วอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดๆเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิม

0: ก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4 แพ็ค เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
3: wow. บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
2: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
2: ก
1: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
2: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
2: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
1: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
2: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
1: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
2: ี้
1: คร
2: ับ
1: ผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
2: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
2: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาผู้ชมไปกราบสักการะพระพุทธนวราชบพิตรองค์เดียวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ทรงประกอบพิธีเททองหล่อสร้างด้วยพระองค์เองและชมภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งใช้

0: เวลาเขียนมาแล้วเกือบ3ทศวรรษจากการออกแบบและอำนวยการโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตที่วัดตรีทศเทพวรวิหารพร้อมทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระมหาสุวรรณธนวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
1: บุตรธิดาที่เป็นกตัญญูชนนั้นย่อมรู้จักและระลึกถึงอุปการคุณของพ่อแม่และบิดามารดาได้อยู่เสมอเมื่อถึงวัยถึงเวลาที่เราจะสามารถกระทำกตเวทีคือการตอบบุญสนองคุณแก่ท่านได้เราต้องรีบกระทำ
0: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีบทขอขมาพระรัตนตรัยวันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังขมัทเมพันเตข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเพื่อขอขมาโทษทั้งปวงวันทามิธรรมังสัพพังเมโทสังขมัทเมพันเตข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมเพื่อขอขมาโทษทั้งปวงวันทามิสังฆังสัพพังเมโทสังขมัทเมพันเตข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์เพื่อขอขมาโทษทั้งปวงในอดีตหรือปัจจุบันเราอาจเคยล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการโดยวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมใดๆหากเราได้ขอขมาเสียเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้พบกับความสุขความเจริญในชีวิตขณะที่ขอขมาเราควรสำรวมกายสำรวมใจพร้อมกับยกธูปเทียนแพขึ้นเหนือศีรษะของเราพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานและขอขมารู้ธรรมคำบาลี

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียเลย
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming สไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
6: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
5: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
7: ล้อกันเล่น
5: อะไรครับเนี่ย
6: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
8: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: วัดโบ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
3: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมอย่าเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะ
4: รู้จักคนนี้ปะ
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

วัดตรีทศเทพเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ในแขวงบ้านผ่านถมเขตบางขุนพรหมติดถนนประชาธิปไตยกรุงเทพมหานครวัดตรีทศเทพสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดมีปรากฏแต่เพียงความในประกาศในรัชกาลที่4จากจดหมายเหตุรัชกาลที่4พุทธศักราช2411ว่ากรมหมื่นวิษณุนาถธนิพาธรได้บริจาคทรัพย์ให้จัดซื้อที่และกะกำหนดไว้จะสร้างเป็นพระอารามแล้วสิ้นพระชนชีพล่วงไปจากประกาศในจดหมายเหตุรัชกาลที่4พุทธศักราช2411ฉบับนี้นั้นกรมหมื่นวิษณุนาถธนิพาธรก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์วรฤทธิราชมหามกุฏบุรุษรัตนราชวโรรสกรมหมื่นวิษณุนาถธนิพาธรพระราชโอรสองค์ที่2ในรัชกาลที่4ทรงเป็นต้นราชสกุลสุประดิษฐ์ว่ากันว่าภายหลังจากที่พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระอารามขึ้นใหม่ในที่ติดกับวังของพระองค์เองนั้นวิธีการที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิษณุนาถธนิพาธรทรงกะที่สำหรับการสร้างวัดนั้นคือทรงโปรยเงินไปทั่วบริเวณพื้นที่ที่ทรงกะว่าจะเป็นที่สร้างวัดแล้วโปรดให้บ่าวไพร่ในพระองค์พากันเผาถางต้นไม้ใบหญ้าเพื่อเก็บเอาเงินนั้นได้ด้วยวิธีนี้พื้นที่บริเวณที่จะสร้างวัดก็ได้รับการแผ่วถางตามพระประสงค์โดยไม่ต้องทรงขอแรงใครเงินที่ทรงโปรยเป็นทานนั้นก็เท่ากับเป็นค่าแรงไปในตัวครั้นต่อมากรมหมื่นวิษณุนาถธนิพาธรพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์สิ้นพระชนเมื่อพุทธศักราช2405พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านพวงศ์พระเชษฐาซึ่งทรงเป็นต้นราชสกุลนพวงศ์ได้ทรงรับเป็นธุระทำการก่อสร้างวัดต่อมาแต่การก่อสร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2410พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเอาการก่อสร้างวัดที่พระโอรสทั้งสองพระองค์ได้ทรงริเริ่มและดำเนินการค้างอยู่นั้นมาทรงดำเนินการสร้างต่อด้วยมีพระราชประสงค์จะทรงสร้างวัดนี้ให้สำเร็จในปีพุทธศักราช2411รัชกาลที่4ได้พระราชทานนามวัดที่สร้างขึ้นใหม่แห่งนี้ว่าวัดตรีทศเทพมีความหมายว่าเทพผู้ชาย3พระองค์ได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาซึ่งก็คือพระโอรสทั้ง2พระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์พระองค์เจ้านพวงศ์และล้นเกล้ารัชกาลที่4

พระอุโบสถวัดตรีทศเทพได้ทำการก่อสร้างแทนพระอุโบสถหลังเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยสร้างวัดซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากพระอุโบสถหลังนี้สร้างในปีพุทธศักราช2529เป็นพระอุโบสถแบบทรงไทยตรีมุกโครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประดับหินอ่อนทั้งหลังประดับช่อฟ้าเป็นไม้ลงรักปิดทองมีใบระกาหางหงลงรักปิดทองหน้าบันทั้ง3ด้านของพระอุโบสถทรงไทยตรีมุกประดิษฐานรูปตราพระราชสัญลักษณ์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชา

อนุญาตจากในหลวงรัชกาลที่9ดังนี้หน้าบันด้านทิศตะวันออกให้ประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่4คือพระมหาพิชัยมงกุฎเพื่อแสดงถึงวัดแห่งนี้ทรงริเริ่มสถาปนาสร้างในสมัยรัชกาลที่4ด้านข้างซ้ายขวามีฉัตรตั้งวางอยู่มีเทวดาประนมมือทางด้านซ้ายและขวาหน้าบันด้านทิศเหนือประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อพปรด้านข้างซ้ายขวามีฉัตรตั้งวางอยู่มีเทวดาประนมมือทางด้านซ้ายและขวาหน้าบันด้านทิศใต้ประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อสกด้านข้างซ้ายขวามีฉัตรตั้งวางอยู่มีเทวดาประนมมือทางด้านซ้ายและขวาซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถวัดตรีทศเทพประดับด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎด้านข้างซ้ายขวามีฉัตรตั้งวางอยู่มีเทวดาประนมมือทางด้านซ้ายและขวาพระอุโบสถวัดตรีทศเทพมีขนาดกว้าง19เมตรยาว21เมตรภายในพระอุโบสถวัดตรีทศเทพประดิษฐานพระประธานองค์สำคัญมีนามว่าพระพุทธนวราชบพิตรซึ่งหมายถึงองค์พระพุทธะแห่งมหาบพิตรเจ้ามหาราชที่คุณประเสริฐรัชกาลที่9พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นี้เดิมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานไปประดิษฐานณศาลากลางจังหวัดต่างๆโดยทรงเริ่มเททองหล่อเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรเมื่อพุทธศักราช2509พระพุทธนวราชบพิตรซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดตรีทศเทพเป็นพระพุทธนวบพิตรองค์เดียวที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นเป็นขนาดพระประธานมีขนาดพระเพลาหรือหน้าตักกว้าง60คูณ9นิ้วสูง89นิ้วพระรัศมีสูง14นิ้วฐานถึงบัว19นิ้วส่วนกว้าง32นิ้วพร้อมกันนี้ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพุทธนวราชบพิตรองค์นี้ด้วยพระองค์เองณวัดตรีทศเทพเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2530ภายในพระอุโบสถวัดตรีทศเทพมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังจากวัสดุน้ำมันวานิชผสมสีฝุ่นซึ่งอำนวยการและออกแบบโดยอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และคณะศิษย์เป็นผู้เขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามเหล่านี้ล้วนใช้เวลาและความตั้งใจของผู้เขียนมาตั้งแต่เริ่มเขียนเมื่อพุทธศักราช2533มีจิตรกรรมที่เขียนเรื่องพุทธประวัติและเทวดาที่สวยงามเช่นตามมุมผนังพระอุโบสถทั้ง10มุมเขียนรูปเท้าจตุโลกบาลหรือเทวดาประจำทั้ง4ทิศพร้อมเทพกัญญาหรือเทวดาผู้หญิงชายาเทวดาประจำทั้ง4ทิศเท้าทัตตรสประจำทิศตะวันออกอยู่ตรงมุมผนังด้านหน้าพระอุโบสถเท้าวิรูปักษ์ประจำทิศตะวันตกหันหน้าเข้าหาพระประธานเป็นเจ้าแห่งนาคประทับยืนผนังตรงข้ามพระประธานเป็นภาพจิตรกรรมพระพุทธเจ้าทรงปราบพญาวสวัตตีมารที่ด้านขวาเป็นรูปพญาวสิวัตตีมารทรงโคจสารยกพลมาประจนด้านซ้ายเป็นรูปพญาวสวัตตีมารพ่ายแพ้แก่พระพุทธเจ้า

อบพระอุโบสถมีพระระเบียงคดล้อมรอบที่หน้าบันซุ้มประตูพระระเบียงคดประดิษฐานตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษก50ปีหลังพระอุโบสถประดิษฐานพระเจดีย์ใหญ่พระเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นใหม่แทนเจดีย์องค์เดิมแต่ให้มีขนาดองค์ใหญ่และสูงกว่าเดิมเมื่อพุทธศักราช2536ประดับด้วยโมเสกทองหรือ glass mosaic gold โดยสั่งซื้อจากประเทศอิตาลี

0: พุทธศักราช2516สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขออนุญาตทางวัดตรีทศเทพจัดสร้างฌาปนสถานขึ้นในเนื้อที่บริเวณหน้าวัดเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจปัจจุบันวัดตรีทศเทพเป็นฌาปนสถานประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องกตัญญูกตเวทิตาธรรมจากพระมหาสุวรรณธนวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
1: บุตรธิดาที่เป็นกตัญญูชนนั้นย่อมรู้จักและระลึกถึงอุปการคุณของพ่อแม่และบิดามารดาได้อยู่เสมอเมื่อถึงวัยถึงเวลาที่เราจะสามารถกระทำกตเวทีคือการตอบบุญสนองคุณแก่ท่านได้เราต้องรีบกระทำ
2: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
3: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
4: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
5: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
3: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
2: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ขอโทษด้วยนะ
8: ครับ
9: ใช่จริงๆโดนแฟนทิ้ง
10: ออกงั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
6: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
12: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
13: พ่อทำไงดีลูก
11: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีนปะ
14: เอ้าไอดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
15: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเด็กเกอร์และต้องแก้โดยเด็กเกอร
16: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
15: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
16: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
17: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
18: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
17: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
18: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
17: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นมาถึงที่วังเซียนกู่
16: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
19: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำ

0: และสกิลส่งตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
1: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
0: วันที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
2: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
3: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

จริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายอัตมภาพพระมหาสุวรรณธนวังโสวัดตรีทศเทพวรวิหารธรรมะที่อยากจะหยิบยกนำมาแสดงในรายการพบพระพบธรรมในวันนี้นั้นเป็นธรรมะประการสำคัญประการหนึ่งอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดธรรมะข้อนี้หากมีอยู่ในสังคมใดแล้วสังคมนั้นจะอุดมไปด้วยคนดีธรรมะข้อนี้ก็คือกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั่นเองกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นคือธรรมะคือความกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันสัมพันธ์กับบุคคลสองฝ่ายสองจำพวกด้วยกันจำพวกแรกนั้นก็คือบุพการีหมายถึงบุคคลที่กระทำอุปการคุณแก่เราไว้ก่อนประการที่สองหรือจำพวกที่สองนั้นก็คือกตัญญูกตเวทีชนคือบุคคลที่รู้สึกสำนึกในความอุปการคุณที่ท่านเคยกระทำไว้แล้วและได้กระทำการตอบแทนบุญคุณที่มีอยู่นั้นนี้เรียกว่าเป็นกตัญญูกตเวทีชนท่านสาธุชนทั้งหลายสังคมมนุษย์โลกเรานั้นการพึ่งพาอาศัยกันนั้นเป็นสิ่งธรรมดาเป็นสิ่งปกติเมื่อเราอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเราต้องอยู่ในสังคมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มการพึ่งพาอาศัยกันเช่นที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าบุญคุณอุปการคุณหรือจะเรียกว่าเป็นหนี้ต่อกันก็ได้การเกิดบุญคุณอุปการคุณต่อกันนั้นจะทำให้ผู้ที่ได้รับบุญคุณแล้วเกิดความรู้สึกด้วยความอบรมบ่มนิสัยมาดีก็ตามด้วยการสำนึกในจิตใจของตนเองก็ตามว่าเขาคนนั้นทำกับเราดีเขาคนนี้ทำประโยชน์ให้แก่เราได้การคิดเช่นนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกสำนึกในบุญคุณที่บุคคลอื่นทำกับตนเองนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายท่านเรียกว่ากตัญญูกตเวทีเป็นธรรมะที่ดีงามที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราบุพการีชนคือใครบ้างนั้นขอให้เข้าใจกันว่าพ่อแม่หรือว่าบิดามารดานั้นเป็นบุพการีชนชั้นแรกของเราเพราะว่า

ว่าเมื่อเราจะเกิดเราก็ต้องอาศัยท่านเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องอาศัยท่านฉะนั้นบุตรธิดาจะต้องมีความรู้สึกมีความสำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาเพราะเราทุกคนนั้นต่างรู้กันว่าหากไม่มีบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วชีวิตร่างกายของเราทุกคนนั้นจะเกิดมาเป็นคนบนโลกนี้ไม่ได้ในส่วนบุพการีอื่นๆก็คือครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์ขติยราชหรือกัลยาณมิตรของเราทั้งหลายนั้นก็เป็นบุพการีชนเช่นกันเรากล่าวถึงครูบาอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์นั้นท่านเป็นผู้มีอุปการคุณแก่ศิษย์ของตนก่อนเป็นผู้ประสาทวิชาความรู้เป็นผู้บ่มเพาะให้ลูกศิษย์ของตนนั้นเป็นคนดีมีคุณภาพพร่ำสอนศีลปวิทยาโดยไม่ปิดบังอำพรางใดๆเมื่อลูกศิษย์ลูกหาได้ดีก็พลอยดีใจด้วยเป็นการส่งเสริมลูกศิษย์ของตนไม่มีความลำเอียงด้วยรักด้วยชังฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงถือว่าเป็นบุพการีเพราะว่าท่านเป็นผู้ทำอุปการคุณแก่ลูกศิษย์ของตนเองดังที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ขติยราชนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ทำอุปการคุณแก่ประเทศชาติแก่ปวงชนชาวไทยเรารู้กันว่าหากเรานั้นประเทศไทยของเรานั้นไม่มีบุรพมหากษัตริย์ตั้งแต่ในอดีตหรือว่าในปัจจุบันนี้แล้วไซประเทศไทยของเราจะไม่สามารถจะไม่ปรากฏอยู่ได้ในผืนโลกนี้และปวงชนชาวไทยทั้งหลายนั้นก็จะไม่มีแผ่นดินอาศัยอยู่อย่างองอาจอย่างสง่างามจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั้นทรงเป็นพระประมุขของปวงชนชาวไทยของประเทศไทยท่านจึงเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลฉะนั้นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้นจึงเป็นองค์ที่มีอุปการคุณแก่ปวงชนชาวไทยทั้งหลายส่วนพระมหากษัตริย์ขติยราชนั้นปวงชนชาวไทยทั้งหลายต่างรู้สึกสำนึกกันดีว่าเราต้องพึ่งพาพระบารมีพระบรมโพธิสมภารของพระองค์หากเราไม่มีบุรพมหากษัตริย์ในอดีตการที่ผ่านมาและในปัจจุบันนี้แล้วผืนแผ่นดินไทยที่เราเห็นทุกวันนี้จะไม่มีปรากฏอยู่ในผืนโลกแห่งนี้และปวงชนชาวไทยทั้งหลายก็จะไม่มีผืนแผ่นดินที่อาศัยอยู่อย่างองอาจสง่างามได้จนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นอุปการคุณขององค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั้นจึงมีบุญคุณเป็นอุปการคุณที่ยิ่งใหญ่ต่อปวงชนชาวไทยทั้งหลายฉะนั้นอุปการคุณขององค์พระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยจึงเป็นอุปการคุณที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเราต้องสำนึกว่าอุปการคุณนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยว่าด้วยกัลยาณมิตรของเรานั้นคือบุคคลผู้เป็นมิตรแท้ของเราคบเราด้วยความจริงใจให้ความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือเมื่อเราตกทุกข์ยากลำบากในชีวิตเช่นคู่สามีภรรยาเจ้านายผู้บังคับบัญชาของเราหรือว่าบุคคลผู้หวังดีกับเรานั้นก็จัดว่าเป็นบุพการีเช่นกันบุคคลดังกล่าวนี้ที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเรียกว่าบุพการีก็เพราะว่าท่าน
ป็นผู้ที่

ที่ทำอุปการะคุณแก่เราไว้ก่อนแล้วนั่นเองในส่วนของกตัญญูกตเวทีชนนั้นก็คือบุคคลที่มีความรู้สึกมีความสำนึกในบุญคุณในอุปการะคุณที่ท่านได้กระทำไว้แล้วแก่ตนและกระทำการตอบแทนบุญคุณที่ท่านกระทำไว้นั้นนี้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีชนขอให้เข้าใจความหมายของคำว่ากตัญญูกตเวทีไว้บ้างคำว่ากตัญญูกตเวทีนั้นมีสองส่วนในธรรมะข้อนี้ส่วนแรกนั้นคือคำว่ากตัญญูกตัญญูนั้นหมายถึงการรู้สึกการสำนึกการรู้ว่าบุญคุณในส่วนของกตัญญูชนนั้นก็คือบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสำนึกในบุญคุณที่ท่านเคยกระทำแล้วและได้กระทำการตอบแทนบุญคุณของท่านนี้เป็นส่วนของกตัญญูกตเวทีชนขอให้ทำความเข้าใจว่าคำว่ากตัญญูกตเวทีนั้นมีสองส่วนด้วยกันคือกตัญญูหมายถึงการรู้สึกสำนึกในบุญคุณที่ท่านได้กระทำไว้กับเราแล้วและกตเวทีคือการตอบแทนบุญคุณในส่วนที่ท่านกระทำไว้แล้วนั้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าพ่อแม่หรือบิดามารดานั้นเป็นบุพการีชั้นแรกของบุตรธิดาทั้งหลายฉะนั้นจึงควรที่บุตรธิดาทั้งหลายนั้นจะต้องสำนึกว่าเมื่อเราจะเกิดเราต้องอาศัยท่านเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องยังอาศัยท่านอยู่ดีฉะนั้นบุตรธิดาจะต้องมีความสำนึกว่าพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของเรานั้นจัดเป็นบุพการีชั้นแรกของบุตรธิดาฉะนั้นบุตรธิดาต้องมีความสำนึกต้องรู้สึกว่าเมื่อเราจะเกิดมาก็ต้องอาศัยท่านเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ต้องอาศัยท่านอยู่ดีฉะนั้นต้องสำนึกเสมอว่าบุญคุณของพ่อแม่หรือว่าบิดามารดานั้นช่างยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งนักหน้าที่ของบุตรธิดานั้นก็คือการตอบแทนบุญคุณถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนกตัญญูบุตรธิดาที่เป็นกตัญญูชนนั้นคือคนที่ทำหน้าที่ของบุตรธิดาที่ดีย่อมรู้จักและระลึกถึงบุตรธิดาที่เป็นกตัญญูชนนั้นย่อมรู้จักและระลึกถึงอุปการคุณของพ่อแม่และบิดามารดาได้อยู่เสมอเมื่อถึงวัยถึงเวลาที่เราจะสามารถกระทำกตเวทีคือการตอบบุญสนองคุณแก่ท่านได้เราต้องรีบกระทำอย่างเช่นการเลี้ยงดูบำรุงพ่อแม่บิดามารดาให้ได้รับความสุขเต็มความสามารถของตนเองเมื่อท่านมีกิจการใดๆที่เราพอสามารถจะช่วยท่านได้ก็ต้องรีบช่วยเมื่อเรามีโอกาสเมื่อท่านฝากฝังทรัพย์มรดกของท่านไว้เราต้องสามารถรักษาทรัพย์มรดกที่ท่านไว้วางใจมอบให้รักษาไว้ได้และรู้จักรักษาชื่อเสียงวงตระกูลของตนเองให้มั่นคงถาวรอยู่ได้นี้เป็นหน้าที่ของกตัญญูชนบุตรธิดาที่เป็นกตัญญูชนนั้นถึงจะเป็นบุตรธิดาที่ดีได้สิทธิผู้เป็นกตัญญูชนต่อครูบาอาจารย์นั้นย่อมรู้จักระลึกถึงอุปการคุณของครูบาอาจารย์ได้อยู่เสมอเมื่อนึกถึงอุปการคุณของท่านแล้วเมื่อถึงการเวลาที่เราสามารถกระทำกตเวทีต่อท่านได้ก็ให้รีบกระทำทันทีอย่างเช่นตั้งใจเรียนเมื่อท่านพร่ำสอนศิลปวิทยาต่างๆให้เราเชื่อฟังคำ

แนะนำสั่งสอนที่เป็นประโยชน์ของท่านเมื่อใดเมื่อเห็นท่านมาก็ลุกขึ้นยืนรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและกล่าววาจากับท่านพูดจาเจรจากับท่านด้วยวาจาที่ไพเราะด้วยความมีสัมมาคารวะรับใช้อุปถากครูบาอาจารย์ของตนเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นศิษย์ผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ของตนพระโศกนิกรผู้เป็นกตัญญูชนนั้นเป็นเช่นไรพระโศกนิกรผู้เป็นกตัญญูชนต่อองค์พระมหากษัตริย์นั้นย่อมรู้และระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ว่าพระองค์นั้นเคยทำอุปการคุณแก่ปวงชนชาวไทยแก่ประเทศชาติซึ่งมีมากมายมหาศาลหน้าที่ของพระโศกนิกรที่ดีนั้นก็คือการดำรงตนการเทิดทูนการรักษาพระเกียรติยศให้มั่นคงให้ดีงามอยู่เสมอไม่ทำลายไม่บั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์สิทธิผู้เป็นกตัญญูชนต่อครูบาอาจารย์ย่อมรู้สึกและสำนึกในอุปการคุณของครูบาอาจารย์อยู่เสมอเมื่อถึงการที่ตนสามารถจะกระทำกตเวทีต่อท่านได้ก็กระทำทันทีเช่นตั้งใจเล่าเรียนศิลปวิทยาที่ท่านครูบาอาจารย์ได้สอนเชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอนอันเป็นประโยชน์จากท่านเมื่อใดเห็นท่านเดินมาก็ลุกขึ้นยืนรับด้วยความอ่อนน้อมเจรจาภาทีกับอาจารย์ด้วยความมีสัมมาคารวะเมื่อท่านมีกิจอันใดให้ช่วยก็เต็มใจเข้าไปช่วยเหลือท่านการกระทำเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีความกตัญญูเป็นลูกศิษย์ที่จัดว่าเป็นกตัญญูชนได้พระโศกนิกรผู้มีความกตัญญูต่อองค์พระมหากษัตริย์คติยานั้นย่อมรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พระโศกนิกรผู้เป็นกตัญญูชนต่อองค์พระมหากษัตริย์คติยานั้นย่อมรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้อยู่เสมอการจะแสดงกตเวทีถวายแด่พระองค์นั้นมีหลายวิธีด้วยกันเช่นด้วยการถวายความเคารพและความจงรักภักดีด้วยความบริสุทธิ์ใจการเทิดทูนการรักษาพระเกียรติยศอันดีงามของพระองค์ให้คงไว้การประกอบการดำเนินชีวิตของตนเองในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองและการนำพระบรมราโชวาทของพระองค์มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้ดีขึ้นนี้ก็ชื่อว่าเป็นพระโศกนิกรที่ดีแล้วเราจะเห็นว่าความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นคุณธรรมความประพฤติส่วนดีของบุคคลทั้งสองฝ่ายที่อยู่ร่วมกันที่มีความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อบุคคลใดมีบุพการีแล้วปฏิบัติตนตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวทิตาธรรมสังคมเหล่านี้จะเกิดความสงบสุขสังคมเหล่านี้จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีงามต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเราจะเห็นว่าความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นคุณธรรมเป็นความประพฤติส่วนดีของบุคคลทั้งสองฝ่ายที่อยู่ร่วมกันที่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ที่แสดงมานี้เมื่อบุคคลใดมีบุพการีแล้วปฏิบัติตนเองตั้งอยู่ในคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี้แล้วสังคมเรานี้จะเกิดคนดีขึ้นทันทีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีงาม

ต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันไม่ลบหลู่ดูแคลนกันความสงบสุขความสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมในประเทศชาติตามที่เราทุกคนทุกท่านต้องการนอกจากนี้ความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นคุณธรรมประการหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ตัดสินใช้บ่งชี้ว่าคนไหนไม่ดีคนไหนดีการพิจารณาว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีนั้นให้ดูที่คุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีในบุคคลนั้นฉะนั้นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสพระพุทธภาษิตสอนใจไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาซึ่งแปลความว่าความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตรัสสาธุการสรรเสริญพระอัครสาวกองค์สำคัญคือพระสารีบุตรเถระเจ้าว่าเป็นผู้ทรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสสรรเสริญยกย่องพระอัครสาวกรูปหนึ่งคือท่านพระสารีบุตรเถระท่านพระสารีบุตรเถระนี้มีพระอาจารย์รูปแรกชื่อพระอัสสชิพระอัสสชิอยู่ณหนใดทิศใดเมื่อเวลานอนนั้นท่านพระสารีบุตรก็จะกลับหัวนอนไปทางที่ท่านอาจารย์ท่านอยู่นี้เป็นความแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีความเคารพนับถือในอาจารย์และในคราวที่มารดาของท่านพระสารีบุตรเองป่วยหนักใกล้มรณกาลท่านก็ได้เดินทางไปแสดงธรรมโปรดมารดาของท่านจนมารดาของท่านที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกลับกลายเป็นสัมมาทิฏฐิมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและอีกเรื่องหนึ่งสำหรับพระสารีบุตรเถระการกตัญญูของท่านนั้นเกิดขึ้นเมื่อราธพามคนแก่คนหนึ่งต้องการที่จะบวชในพระพุทธศาสนาแต่หาพระภิกษุบวชให้ราธพามแก่คนนี้ไม่ได้พระสารีบุตรท่านระลึกถึงข้าวทัพพีเดียวที่ราธพามเคยใส่บาตรให้ฉันท่านพระสารีบุตรก็จึงรับภาระเป็นผู้บวชเป็นผู้จัดการบวชให้ราธพามซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เล่ามาเป็นอุทาหรณ์นี้เป็นตัวอย่างนี้เป็นคุณงามความดีเป็นเรื่องราวของความดีเป็นเรื่องราวของกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นตัวอย่างเป็นคติธรรมที่ดีที่เกิดในโบราณกาลแต่ความดีนั้นก็ยังมีปรากฏให้เราได้รู้ได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อเรารู้เราได้รับทราบแล้วก็จะทำให้จิตใจของเรานี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมนี้ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่แน่นอนนั้นความกตัญญูรู้คุณนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตต่อไปฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เคยตรัสไว้ในทุพพระสูตรว่าบุคคลสามจำพวกที่เราหาได้ยากยิ่งอุบัติขึ้นในโลกได้ยากยิ่งก็คือ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ธรรมเอง2บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้แล้วและ3บุคคลผู้เป็นกตัญญูกตเวทีชนนั่นเองท่านสาธุชนทั้งหลายบุคคลทั้ง3จำพวกนี้

0: จัดได้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกนี้และในท้ายที่สุดนี้จึงขอฝากไว้ว่าหากเราอยากเป็นคนดีมีเครดิตในสังคมนั้นสิ่งสำคัญคือความกตัญญูกตเวทีนี้เองในท้ายที่สุดนี้อัตมภาพอยากขอฝากไว้ว่าหากเราต้องการเป็นคนดีในสังคมมีเครดิตดีในสังคมสิ่งสำคัญนั้นคือกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั่นเองและในท้ายที่สุดอัตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมรายการพบพระพบธรรมในวันนี้ได้ประสบสุขทุกการทุกสถานทุกเมื่อไร้โรคาภัยในชีวิตประกอบกิจการใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอเจริญพร
1: บุพการีกับกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นเปรียบเหมือนลูกหนี้กับเจ้าหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยตามหลักธรรมดาของสังคมมนุษย์เรานั้นเมื่อบุคคลใดเป็นหนี้แล้วโดยจิตสำนึกของลูกหนี้ที่ดีจะต้องขนขวายหาทางใช้หนี้ของตนเองที่มีอยู่เมื่อเรามีบุพการีแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเป็นกตัญญูกตเวทีชนก่อนลาคุณผู้ชมในวันนี้รายการพบพระพบธรรมขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปทำกิจวัตรประจำวันจากข้อคิดช่วยทำให้จิตบริสุทธิ์จากจิตบริสุทธิ์กับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ์
2: การทำหน้าที่ของเราหรือการปฏิบัติงานในทุกภาระงานที่เรามีเราก็มีเป้าหมายคือสัมฤทธิ์ผลของงานนั้นนะเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลของงานนั้นนั้นน่ะแต่บางครั้งผู้ปฏิบัติงานเนี่ยรู้สึกว่ามียิ่งมีภาระรับผิดชอบมากเครียดบางคนนี่ขอประทานโทษแก่เกินวัยนะผมนี่งอกทั้งหัวขอประทานโทษบางทีผมเนี่ยตอนยังไม่มีตำแหน่งผมก็เต็มหัวดีอยู่นะแต่พอมีตำแหน่งแล้วขอประทานโทษผมหายไปหมดเลยในความเครียดนะมันมาเยือนนะถ้าท่าทีในการทำงานของเราเนี่ยมันควรที่จะมีท่าทีอย่างไรในขณะที่พระสอนให้ปล่อยวางแต่ว่าคนทำงานเนี่ยมันปล่อยวางไม่ได้คือความคิดอย่างนั้นนะถ้ามันปล่อยวางงานก็ไม่สำเร็จเลยนะอยากจะให้ท่านทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันไม่เหมือนกับปล่อยปะละเลยนะปล่อยปะละเลยนี่คือการละทิ้งหน้าที่การทำหน้าที่บกพร่องการไม่รับผิดชอบในการทำหน้าที่อย่างนั้นเรียกว่าปล่อยปะละเลยแต่ปล่อยวางในทางพุทธศาสนานี้คือร้องสุดคำรำสุดแขนแผนสุดปีกแล้วอย่าไปติดยึดมันนะอย่าไปติดยึดมันว่าแม้ฉันมาขนาดนี้แล้วฉันจะต้องได้อย่างนั้นฉันจะได้อย่างนี้ฉันต้องได้รับคำชมฉันได้ตำแหน่งฉันต้องได้ยศฉันต้องได้นู่นได้นี่ถ้าไปคิดอย่างนี้เรียกว่าทำงานด้วยตัณหานะพอทำงานตัณหาทุกมันก็กัดตลอดแหละนะตราบใดที่เรายังทำงานในความยึดมั่นถือมันเงี้ยทุกมันก็กัดตลอดทุกขณะนะที่เราติดยึดนะแต่ถ้าเกิดเราทำงานด้วยความปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะทำงานด้วยการปล่อยวางร้องสุดคำรำสุดแขนแผนสุดปีกนะทำงานอย่างนี้ด้วยความสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงใจมันมีศิลปะในการทำงานในการทำงานทุกภาระงานเนี่ยหนึ่งท่านต้องรู้งานดีว่าท่านมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรสองทำหน้าที่ไม่บกพร่องท่านต้องมีความต่อเนื่องในการทำหน้าที่สามมือสะอาดงานท่านนั้นสุจริตทำและสี่ไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์ในทุกภาระงานที่ท่านเป็นท่านสร้างมิตรเพิ่มอย่าสร้างศัตรูเมื่อท่านทำงานอย่างนี้ท่านจะสนุกสนานในงานทุกงานที่ท่านมีนะนี่คือท่าทีในการทำงานในแบบพุทธศาสนาปล่อย

วางไม่ใช่ปล่อยปะละเลยหมายความว่าไม่เอากิเลสตัณหานำในการทำงานเรามีคนที่ปฏิบัติงานร่วมกับเราแต่ดูเหมือนว่าบางคนเนี่ยมือไม่พายเอาเท้าลานน้ำอันนี้มันก็มีอยู่นะไอ้พวกทำงานแต่ปากเรียกว่าไอ้พวกเสียงดังอะเสียงดังแต่แรงไม่ค่อยออกเนี่ยนะอันนี้ก็มีนะพวกที่ทำงานแบบเฉลี่ยไปวันๆนึงก็มีนะถ้าเราเจอคนอย่างนี้เนี่ยเราจะวางใจยังไงเราเจอเพื่อนร่วมงานอย่างนี้เนี่ยวางใจอย่างไรในทางพุทธศาสนานี่นะท่านให้เอาเราตัวของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางเราต้องตัวเองเป็นหลักอย่าไปเอาคนอื่นเป็นหลักถ้าเราเอาคนอื่นเป็นหลักเนี่ยเราก็จะเสียศูนย์เหมือนกันแต่เราตัวเองเป็นหลักเนี่ยนั่นก็คือว่าเราทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นเย็นให้เขาได้สัมผัสบุญบารมีที่เราทำอย่างนี้แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนไม่ดีนะเขาเรียกแพ้ภัยตัวเองนะภาษาพระใช้คำว่าอย่างนี้แพ้ภัยตัวเองนั่นก็คือว่าเขาก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เขาทำแหละแต่ว่าความยั่งยืนไม่มีบางผู้บางท่านเราเห็นว่าพอเจ้านายไปนะเอ๊ะคนนี้ทำให้ตกต่ำเหลือเกินนั่นเองก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานด้วยหัวใจไงเขาทำงานแบบเฉลี่ยไปอย่างนั้นนะดีแต่ประจบหน้านะประจบหน้าเอาอกเอาใจไปอย่างนั้นเขาก็เลยได้แต่คนนะแต่เขาไม่ได้งานนะเขาได้คนนะคือคนโน้นชอบคนนี้ชอบเพราะว่าเขามีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ว่างานนี้เขากลับปล่อยปะละเลยอย่างนี้มันก็จะไม่ยั่งยืนอ่ะถ้าต้องการให้ยั่งยืนเนี่ยจริงๆควรจะได้ใน3ส่วน1ก็คือตนเองก็มีความรู้ความสามารถด้วย2ความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างก็ดีด้วย3งานที่ทำอยู่นั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพด้วยถ้าได้ทั้ง3อย่างเนี่ยเรียกว่าดีครบวงจรคนที่ปฏิบัติก็มีแต่ความเจริญแบบยั่งยืนเจริญนานนะแต่ว่าเราไม่เอาใจของเราไปรับความทุกข์ไปรับความอึดอัดละอาใจเพราะว่าเราเอาใจไว้กับตัวเราถ้าอย่างนี้เราก็จะมีความสุขในการปฏิบัติงานจิตบริสุทธิ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้เจ็ดแบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10 เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย

0: ู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
1: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
0: นี่ไง
1: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
0: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
1: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
0: ของ
1: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
0: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: หน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ดันรู้เปียกเลย
1: ไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลอะกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันเนี้ย
1: ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันเนี้ยสายยางมันทำไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: เอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ
0: ่
1: ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: สะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก
0: ็
1: คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อันนี
0: ้อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิด แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม
0: ็กนี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน
1: ่
0: ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเน
1: ี่
0: ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อม
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: ดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ๊
1: ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมดีฟิลอีก3มวนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบมีทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยากใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียวเนี่ยความแห้งปากจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเลยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์จะจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยนะ
1: และอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: จริงสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอน นนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตเลต1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะจีซันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับ

0: สิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่แม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเลอะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
2: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
2: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
1: ะ
2: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
2: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
2: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะ
1: นะ
2: คะเราก็แค่
1: ซัก
2: ที
1: ่
2: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
2: ้
1: ว
2: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
2: ไปเลยได้ทุกห้
1: อง
2: และก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
2: ไ
1: ห
2: ม
1: ใช่
2: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
2: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
2: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
2: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
2: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
2: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
2: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
2: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่

0: นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
1: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
0: ้
1: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
0: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
1: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
0: อ
1: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
0: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
1: เยอะมาก
0: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
0: ว้าวว
1: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลย
1: อ้อ
0: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: ชนิดแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
0: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแร่ไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาท

0: ส่งฟรีค่ะ
1: อุ้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช่
1: คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก
0: ็
1: ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ย
1: ใช้ขวด
0: เลยเช้าๆรีบๆ
1: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้หาทึ่งพระธาตุดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนาพลังศรัทธาจากคนไทยทั้งประเทศรูปแตกผ้าโบราณอายุนับร้อยปีที่เห็นแล้วคุณต้องทึ่ง
1: เคยได้ยินเรื่องเสื้อเดินได้ไหมครับ
2: เสื้อเดินได้บ้าตำนานผีเหรอฮะ
0: ถูกกว่านี้มีอีกไหมข้าวมันไก่10บาทพ่อขาเฟรนลี่อารมณ์ดีสุดอัจฉริยะคนไทยจากอะไรมอเตอร์ไซค์กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งประติมากรรมสุดแปลกพระอกแตกหนึ่งเดียวในไทยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดเชียงใหม่ครับแน่นอนครับว่ามาที่จังหวัดนี้เราก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่ครับนั่นก็คือพระธาตุดอยสุเทพครับหลายหลายคนที่สมหวังสมปรารถนานั่นก็เพราะว่ามากราบไหว้องค์พระธาตุดอยสุเทพหลายหลายคนที่ทุกข์ใจไม่สบายใจก็มากราบไหว้องค์พระธาตุดอยสุเทพครับนั่นก็เพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของทั้งชาวเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศครับ
1: พระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1927ในสมัยของพระเจ้ากือนากษัตริย์องค์ที่6ของราชวงศ์มังรายแห่งอาณาจักรล้านนาตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโทเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยเดิมมีชื่อว่าดอยอ้อยช้างหรือดอยกาละพระธาตุดอยสุเทพเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครก็ตามเมื่อมาจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องมากราบสักการะเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนี้แต่น้อยคนนักที่จะทราบครับว่าชื่อพระธาตุดอยสุเทพนี้มีที่มาอย่างไร
0: และวันนี้ครับคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์วันลบนะครับกรรมการประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุดอยสุเทพครับจะเป็นผู้ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคือวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเป็นวัดที่มีที่มาที่ไปที่ไม่เหมือนที่อื่น
0: ครับ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะเรามีพระบรมธาตุที่ได้มาจากจังหวัดสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช1914นะครับ
0: ครับ
2: พระมหากษัตริย์ราชวงศ์มังรายลำดับที่6ตอนนั้นเนี่ยได้อาราธนาพระสงฆ์จากสุโขทัยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เชียงใหม
0: ่ครับ
2: นำองค์พระบรมธาตุมาองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเนี่ยอาราธนาใส่พระอบทองคำใส่อธิษฐานจิตใส่หลังช้างเผือกมงคล
0: ครับ
2: จากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยด้วยอธิษฐานว่าถ้าหากว่าพระบรมธาตุปรารถนาจะปฏิสถานที่ไหนตรงไหนจุดไหนของจังหวัดเชียงใหม่นี้ใช้แล้วเนี่ยขอให้ช้างเผือกมงคลเนี่ยได้หยุดตรงนั้น
0: ครับ
2: แล้วก็จะได้อธิษฐานจิตเอาพระบรมธาตุลงมาปฏิสถานตรงนั้นเป็นที่สักการะต่อไปปรากฏว่าช้างได้เดินขึ้นมาบนดอยแห่งนี้นะครับ
0: บนดอยตรงนี้เลย
2: ชื่อดอยอ้อยช้างแต่เดิมดอยอ้อยช้าง
0: เป็นจุดกำเนิด
2: จุดกำเนิดที่เดียวครับ
0: ในการเลือกพื้นที่ในการสร้างวัดบริเวณตรงนี้

0: และนี่ก็คือวาสุเทพฤาษีนะครับที่มาของวาสุเทพฤาษีคืออย่างนี้สุเทวะเนี่ยถือศีลออกบวชพอบวชแล้วก็ลาสิกขาออกมาเป็นฤาษีนุ่งขาวห่มขาวมาบำเพ็ญพจน์อยู่ที่ดอยแห่งนี้ดอยอ้อยช้างแห่งนี้ก็ทำให้ประชาชนบ้างทั้งเทวดามนุษย์ทั้งหลายผู้ผีปีศาจต้องยอมเพราะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านฤาษีที่บำเพ็ญพจน์ก็เลยเปลี่ยนชื่อจากดอยอุชุตตะบรรพตเป็นดอยสุเทพตามชื่อของสุเทวฤาษีนี่ครับ
1: คือฤาษีตนนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นที่มานะฮะของชื่อวัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้นั่นเอง
0: เป็นชื่อของดอยด้วย
1: เป็นชื่อของดอยด้วยดอยสุเทพนั่นก็มาจากชื่อของท่านนะฮะฤาษีวาสุเทพนั่นเองครับ

0: ทีเนี่ยเมื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใหม่ๆนะจริงๆตรงกลางองค์นี่นะฝังลึกลงไปน่าจะประมาณสักเม็ดครึ่งถึง2เม็ดมีแผ่นอิฐแผ่นหินครอบเอาไว้ก่อน
1: ครับ
0: ต่อมาก็มีการสร้างพระเจดีย์องค์ครอบเจดีย์สมัยสร้างไป2ครั้งครั้งแรกอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้แค่ไม่5วาต่อมาพระมหากษัตริย์และราชวงศ์มังลาต่อมาท่านอุปถัมภ์ว่าพระธาตุดุสิตเทพก็สร้างเพิ่มขึ้น

0: ย่างที่เห็นนี่แหละคร
1: ับ ก็เลยเป็นขนาดไซส์
0: ขนาดนี้ถูกต้องครับ
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดเราสังเกตที่รั้วที่ล้อมพระธาตุดีๆนะฮะลักษณะเหมือนกับเป็นหอกเป็นอาวุธนี่ฮะอาจารย์คือเหมือนกับเป็นรั้วตั้งแต่ดั้งเดิมเลยตรงนี้นี่คือมีที่มายังไงฮะ
0: อันนี้เป็นรั้วที่เขามีคาถาอาคมทุกอันเลยนะ
1: ทุกอัน
0: จะมีคาถาคงคำไม่หมดเพื่อว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่จะมาทำลายพระธาตุบ้างอะไรบ้างนี่นะ
1: ก็คือรั้วนี้ก็คืออายุเท่ากับพระธาตุดั้งเดิมเลย
0: ใช่ครับ

ตอนนี้เรามาชมความน่าทึ่งของอัจฉริยะนักประดิษฐ์ท่านหนึ่งกันครับที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรใกล้ตัวก็สามารถนำมาสร้างเป็นหุ่นยนต์ก็ได้ทำเป็นยานพาหนะเจ๋งๆก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดสุโขทัยครับ

0: หุ่นยนต์ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะฮะ
1: โรบอท
0: อีกทีฮะ
1: โรบอท
2: สวัสดีครับชาวไททึงผมมีชื่อว่าซักโรบอท4ผมมีหน้าที่ให้ความบันเทิงให้แก่เด็กๆครับ
3: ทำเสียงหุ่นยนต์แต่ดูคล้ายคนจะเป็นหวัดนะครับเนี่ยโอ้โหแต่นี่ครับคือเจ้าของผลงานจริงประดิษฐ์สุดทึ่งพี่สมศักดิ์ยืนยงเจ้าของฉายาซักโรบอทช่างซ่อมเครื่องที่เปิดเป็นอู่เล็กๆที่ชื่อว่าร้านสักเร็กมอเตอร์อยู่ในจังหวัดสุโขทัยจบเพียงแค่ม.3ไม่มีดีกรีไม่มีใบปริญญาสักใบมีเพียงพรสวรรค์บวกกับพรแสวงครับที่คิดค้นและก็สร้างสรรค์โดยใช้เศษวัสดุเศษอะไหล่รถจักรยานเก่าเหลือใช้นำมาประยุกต์แล้วก็ทำให้เกิดเป็นหุ่นยนต์ซึ่งสร้างมาแล้วถึง4ตัวแต่ละตัวนี้ก็เคลื่อนไหวได้จากแผงบังคับวิทยุก็เพราะว่าแกชอบประดิษฐ์หุ่นยนต์แบบนี้ครับชาวบ้านก็เลยเรียกว่าซักโรบอทครับทำได้ขนาดนี้ผมว่าฝีมือนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ย
0: จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงพี่สัก
4: ครั้งแรกคือหาอุปกรณ์เสลี่ยที่มันเหลือใช้ผมก็มาสร้างเป็นหุ่นยนต์ตัวนี
0: ้ครับผม
4: ถ้าขายเด็กมันราคามันน้อย 2-3 ปีเด็กก็อยากได้ตัวเนี้ยเคลื่อนไหวได้ผมก็เลยมาทำเป็นตัวนี้เลย
0: คือข้ามมาเลยคือก้าวกระโดดมาเลยเป็นจักรกลที่สามารถบังคับได้
4: ใช่ครับเทคโนโลยีเลยตัวเนี้ย
0: แล้วพี่ศึกษาจากไหนยังไงจุดเริ่มต้นเนี่ย
4: ศึกษาด้วยตัวเองเลยไม่เคยดู YouTube ไม่เคยดูอะไรเลย
0: อย่างรีโมทเนี่ยเราใช้อะไรพี่รีโมทอะไรอ่ะ
4: ใช้รีโมทของเครื่องบินบังคับครับ
0: เครื่องบินบังคับปกติที่ไม่ม
4: ี
0: ขึ้นลง
4: ใช่เร่งเครื่องขึ้นลงซ้ายขวาแต่นี่ผมเอาดัดแปลงเป็นหุ่นยนต์กว่าจะเดินได้ในเป็นปีนะ
5: พี่ศักดิ์เนี่ยนะฮะก็เคยเห็นอยู่ตลอดเวลาเนาะว่าแกก็เป็นช่างซ่อมอยู่นะฮะพอมาเห็นว่าเอ๊ะแกทำหุ่นยนต์ได้เนี่ยก็รู้สึกว่าทึ่งเลยในความสามารถของพี่ศักดิ์เขาความคิดสร้างสรรค์ไอเดียที่จากแบบบ้านๆเลยนะฮะประกอบกันมาทำหุ่นยนต์ตัวนี้เกิดขึ้นมานะฮะภูมิใจนะฮะว่าคนคิริมาศเนี่ยคนดีคนเก่งนะครับมีความรู้ความสามารถนะฮะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนได้
3: แต่นอกจากหุ่นยนต์แล้วยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งของพี่ศักดิ์อีกมากมายครับอย่างชิ้นนี้รถมอเตอร์ไซค์จิ๋วแต่แจ๋วว่าแต่เครื่องยนต์นี่ผมกำลังงงจริงๆครับนี่พี่แกเอานำเครื่องพ่นยาของชาวบ้านมาดัดแปลงแบบนี้แล้วมันจะสตาร์ทยังไงล่ะครับพี่ศักดิ
4: ์สตาร์ทมือกดตุ่มครับ
0: กดปุ่ม
4: สตาร์ทมือครับเอ้าไม่ติด
0: อ้ายไม่ได้สิ
4: สตาร์ทมืออย่างนี
0: ้สตาร์ทมือจริงๆโทษนะฮะทำปุ่มไว้ประแสงอะไรครับเนี่ย
4: เอาไว้หลอก
3: รถมอเตอร์ไซค์จิ๋วแต่แจ๋วคันนี้ครับพี่ศักดิ์คิดค้นขึ้นมาให้ลูกสาวขับเล่นๆครับก็สร้างจากสิ่งของรอบตัวที่เหลือใช้นำจักรยานของลูกสาวมาใส่เครื่องยนต์หน้าตานี่ดูไปแล้วไม่น่าจะวิ่งได้แต่พี่ศักดิ์แกก็โมดิฟายจนวิ่งได้ชิวเลยทีเดียวครับเห็นคันเล็กๆแบบนี้แหมในแชมป์ตัวใหญ่ๆขับได้สบายครับมาดูของผู้ใหญ่กันบ้างครับซึ่งแจ๋วไม่แพ้กันจักรยานสีส้มสไตล์วินเทจคันนี้ที่ดัดแปลงนำเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์125cc ใส่ท่อติดคันเร่งสตาร์ทเหมือนรถทั่วไปผมว่าคันนี้พี่ถักแกคงไว้ให้เมียขับไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแง่ๆครับใช่ไหมครับพี่ศักดิ์ใครครับเชื่อว่าช่างซ่อมบ้านจะกลายเป็นอัจฉริยะนักประดิษฐ์ครับที่คิดค้นสิ่งของ

0: เหลือใช้ให้กลายเป็นของดีมีประโยชน์และนี่คือผลงานการประดิษฐ์ที่เกิดจากน้ำท่วมบ้านครั้งใหญ่จนได้รถที่ขับเคลื่อนได้ทั้งบนบกและก็ในน้ำแม่มันคือรถสะเทินน้ำสะเทินบกฝีมือคนไทยล้วนๆครับรถสะเทินน้ำสะเทินบกคันนี้ครับพิศักดัดแปลงมาจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า150ซีซีโดยใช้เหล็กเชื่อมเป็นโครงรถให้แข็งแรงครับวิ่งได้ทั้งบนบกและก็ในน้ำขับบนบกก็ใช้ความเร็วได้เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปและก็สามารถขับลงน้ำได้โดยไม่จมแม่เป็นไงครับมันน่าทึ่งจริงครับเจ้ารถคันนี้แต่ดูไปแล้วนี่จะเหมือนเจ็ตสกีครับแต่ว่าเจ็ตสกีนี่ขี่บนบกไม่ได้ครับแต่คันนี้ขี่ได้ทั้งบนบกและก็ในน้ำเพราะว่าติดตั้งด้วยแกลอนพลาสติกขนาด30ลิตรจำนวน6ใบที่ด้านข้างครับแล้วก็ติดตั้งใบพัดของเรือหางยาวเชื่อมกับหางเสือไว้บังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องย้ำอีกทีนะครับว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ของผู้ที่ไม่มีใบปริญญาแต่มาจากความคิดสร้างสรรค์และก็ฝีมือล้วนๆไม่แน่นะครับในอนาคตพี่แซคโรโบคอปอาจจะสร้างผลงานระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้พวกเราคนไทยได้ภาคภูมิใจก็ได้ครับแต่ผมว่ายังมีคุณผู้ชมอีกหลายท่านที่เก่งไม่แพ้พี่แซคถ้ามีผลงานเจ๋งๆแบบนี้ครับอย่าเก็บไว้คนเดียวส่งมาให้เราได้ทึ่งกันด้วยนะครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่ารถคันนี้จะทำได้ทั้งวิ่งทั้งบนบกและในน้ำเป็นรถที่ยอดเยี่ยมมากไม่คิดว่าจะทำได้ถึงขนาดนี้จบแค่ม.3ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งของอำเภอคิริมาศที่ว่าน่าสนับสนุนต้องพี่ศักดิ์เท่านั้นที่จะทำได
2: ้เก่งครับในคิริมาศหายากครับเก่งมากๆเลยครับ
3: ขอให้มีใจรักประดิษฐ์ลองผิดลองถูกเดี๋ยวมันต้องได้เองจริงมั่งไม่จริงมั่งเดี๋ยวมันต้องได้เองแต่ต้องตั้งใจ

0: บครับไททัน
1: ช่วงหน้ากรุแตกผ้าโบราณอายุนับร้อยปีที่เห็นแล้วคุณต้องทึ่ง
2: เคยได้ยินเรื่องเสื้อเดินได้ไหมครับ
3: เสื้อเดินได
4: ้บ้าตำนานผีเหรอฮะ
1: ประติมากรรมสุดแปลกพระอกแตกหนึ่งเดียวในไทยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้านี่นะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูก
0: ขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆโทรมาก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่ตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดให้ฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่าย

0: เที่ยง
1: กลับมาพี่ล้างหน้าหน้ามันก็หมองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
2: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะ

0: ทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
0: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
2: ประกาศ100
1: เซตให้แค่100เซตด้วยค่ะนี่
2: 100เซต
1: โอ้นี่แล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคลิปนักที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูงขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไร
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: วิ่
2: งตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
2: แล้วไม่รู้สึกแสบดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
2: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
2: าอ่ะมาดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยากท
2: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลบูตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช
1: ่
2: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
2: มัน
0: เปล
2: ี่
0: ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มาเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงน
0: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
0: ่
2: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
2: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย

0: อย
1: รอด
2: ได้2ก็ได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมา
2: อ่ะ
1: แม
2: ่โอ๊ยเอาเนื้อเน
0: า
2: ะ
0: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
0: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
1: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
0: ย่า
1: ให้เหี่ยว
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
0: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดเป็นดำจัดแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองที่1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่จั๊ดเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องผ้ากระจัดแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊ดกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

และตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นสถานที่ที่รวบรวมผ้าโบราณไว้เยอะมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับคุณผู้ชมในวันนี้จะมีผ้าบางชนิดครับที่ผมเชื่ออย่างมั่นใจเลยนะครับว่าคุณผู้ชมต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับ

0: สวัสดีครับคุณวิกเตอร
1: ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมและนี่ฮะก็คือคุณอัครนะฮะหรือว่าคุณซอครับทายาทพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสปันงาครับผม
2: ครับ
1: โอ้โหคุณอัคร
2: ครับ
1: คือคิดไม่ถึงว่าจะเป็นคลังสมบัติที่เก็บรวบรวมผ้าโบราณไว้เยอะแยะมากมายขนาดนี
0: ้จริงๆที่คุณวิกเตอร์เห็นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่คุณพ่อของผมคุณอัครเดชนักบัลลังก์เนี่ยสะสมเอาไว้นะครับ
1: ครับ
0: คือท่านสะสมประมาณ30ปีนะครับมีผ้าตอนนี้อยู่ประมาณ 20,000 กว่าผืนนะครับก็เลยแบบตัดสินใจมาทำพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับซึ่งเราจะมีห้องจัดแสดงอยู่ประมาณ5ห้องนะครับอันนี้ต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรชื่อว่าไทยวน
1: ไทยวน
0: หรือว่าไทยนกครับก็คือล้านนาในอดีตนี่เองนะครับไทยวนเนี่ยมีเมืองหลวงก็คือเมืองเชียงใหม่และนี่ก็คือชุดในสมัยของพระราชยาเจ้าดารารัศมีครับ
1: ครับ
0: ก็คือชุดเนี่ยท่านเป็นคนออกแบบเองความพิเศษคือตัวสิ้นของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นตัวสิ้นแบบราชวงศ์พม่า
1: หมายถึงว่าเลยจากตรงนี้
0: ใช่ครับลายตรงเนี้ยเรียกว่าลุนตยาอาชิกลายคลื่นนะครับ
1: ครับ
0: เป็นของราชวงศ์พม่าแต่เอามารวมกับราชวงศ์เชียงใหม
1: ่นี่แสดงว่า
0: เสื้อเป็นอังกฤษ
1: หัวจดเท้า
0: หัวญี่ปุ่นใส่ชุดแบบนี้อยู่ในราชวังจักรีของรัชกาลที่5คือพระชายาของรัชกาลที่5ในสมัยนั้นนะครับจะต้องนุ่งโจงกระเบนอยู่ในวัง
1: ครับ
0: นะครับยกเว้นคุ้มเดียวก็คือคุ้มของเจ้าดารารัศมีนะครับ ท่านจะใส่แบบเนี้ยท่านเดินอย่างเงี้ยอยู่ในวังเลยทีนี้คนก็แบบสงสัยว่าเดี๋ยวนะสมัยนั้นใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: พม่ากับไทยไม่ถูกกันหรือเปล่าสยามกับพม่านี่มันสู้รบกันมา
1: ในยุคนั้นมัน
0: เยอะแยะ
1: แล้วทำไม
0: ท่านถึงกล้าใส่สิ้นราชวงศ์พม่าอยู่ในวังจักรี
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับทีนี้มันก็มีเกร็ดเรื่องเล่าก็คือสมัยนั้นเนี่ยอังกฤษนะครับในสมัยของยุคของพระนางเจ้าวิกตอเรียนะ
1: ครับ
0: ก็กำลังขยายอำนาจของอังกฤษไปทั่วอาณาจักรเลยใช่ครับเขาก็เห็นเล็งเห็นล้านนาโอ้โหล้านนานี่อุดมสมบูรณ์มากไม้สักก็เยอะโอ้โหหน้าครอบครองมาก
1: ครับ
0: ก็คิดอุบายว่าทำยังไงดีพระนางเจ้าวิกตอเรียคิดก็เลยเห็นลูกสาวของกษัตริย์ก็คือเจ้านางนี่เอง
1: ครับผม
0: ครับก็เลยส่งคนมาขอให้ไปเป็นลูกตอนอายุ13

0: ปี
1: ครับ
0: ไปเป็นลูกแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างวังให้ที่อังกฤษเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นปุ๊บก็คือล้านนาก็จะรวมกับ
1: อังกฤษไปด้วยเลย
0: ครับก็จะเป็นอาณาจักรหนึ่งของอังกฤษของพม่าของอะไรเป็นทอดๆไปนะครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้รัชกาลที่5ได้ยินข่าว
1: ครับ
0: นะครับก็เลยแทนที่จะขอเป็นลูกเนี่ยขอเป็นมเหสีเลยตั้งแต่นั้นมาล้านนากับสยามก็เลยรวมกันเป็นประเทศเดียวกันได้พอไปเป็นชายาแล้วเนี่ยท่านก็เลือกจะใส่แบบนี้
1: ฮะ
0: เพื่อเป็นการค้ำนะครับค้ำล้านนาไว้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งสยามไม่ดีกับล้านนา
1: ครับ
0: ท่านจะกลับไปอยู่กับพม่าแทนจะเอาล้านนาทั้งหมดไปอยู่กับพม่าอันนี้คือการเมืองในผ้าสิ้นเลยนะครับ

0: ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ห้องจัดแสดงผ้าทอของชาวไทยใหญ่นะครับ
1: ครับผมอ
0: ันนี้ชุดที่คุณวิกเตอร์เห็นอยู่เนี่ยเป็นชุดของกษัตริย์แล้วก็เจ้านางต่างๆของชาวไทยใหญ่ในอดีตนี่คือรูปเจ้าฟ้าของชาวไทยใหญ่ทั้งหมดนะครับ
1: ยังกับซามูไร
0: ใช่ครับเขาใส่ชุดกันอย่างนี้จริงๆเห็นไหมครับว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือไปถ่ายที่ประเทศอินเดียนะครับก็คือตอนสมัยนั้นคือคิงเอ็ดเวิร์ดที่5นะครับไปแต่งตั้งตัวเองนะครับสถาปนาตัวเองที่อินเดียซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสมัยนั้นนะครับก็นี่เลยครับนี่คือชุดมหาราดาหรือว่าชุดกาบคำกาบแปลว่าแผ่นคำก็คือทองก็คือเอาคำเนี่ยหรือว่าทองเนี่ยมาสานกันให้กลายเป็นแผ่น
1: ครับ
0: ก็ใส่กันแบบนี้คือใช้เทคนิคสูงมากนะครับถ้ามาดูใกล้ๆดีเทลใกล้ๆเนี่ยมันจะเหมือนเสือเลยสานกันโอ้โหรายละเอียดเยอะมากอันนี้คือเจ้าฟ้าไทยใหญ่ใส่อย่างนี้นะฮะแล้วนี่รองเท้าเขาครับรองเท้าก็คือใส่เป็นนกชนิดหนึ่งเรียกว่านกกาดาเวกนะครับซึ่งเป็นนกที่ชาวไทยใหญ่หรือว่าชาวพม่าเนี่ยนับถือมาก
1: ครับผม
0: ฝรั่งก็จะเรียกว่า Bird of Paradise ก็คือเป็นนกที่อยู่บนสวงสวรรค์จริงๆเขาอาจจะจำลองตัวเองเหมือนเป็นนกจากสวงสวรรค์เหมือนกันในบันทึกของชาวอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าเวลาไปเข้าเฝ้าในวังเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นก๊อดเลยเขาใช้คำว่าก๊อดนะครับคือเหมือนเทพเจ้าคือมันทองไปหมดแล้วก็แบบเขายืนเป็นวันๆอ่ะแล้วก็ว่าราชการอะไรต่างๆนะครับ
2: ฝั่งนู้นแหละครับ
0: เราจะพาไปอาณาจักรต่อไปเลยดีกว่า
2: อันนี้เป็นอาณาจักรต่อไปแล้ว
0: ใช่ครับเราจะพาไปอาณาจักรไทเขินครับ
1: อันนี้คือชุดของชาวไทเขิน
0: ใช่ครับชาวไทเขินเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ค่อนข้างร่ำรวยมากเนื่องจากตัวเขาเป็นเหมือนพ่อค้าด้วยนะครับ
1: ครับ
0: จึงมีการแบบแลกเปลี่ยนวัตถุดิบอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ชุดที่เห็นอยู่เนี่ยคือชุดของเจ้าฟ้านะครับหรือว่าก
1: ษัตริย์
0: เลยนะครับ
1: ครับ
0: สั่งชาวไทเขินเนี่ยก็คือชุดเนี่ยพี่เบิร์ดธงชัยเคยเอาไปใส่ในเรื่องวันนี้ที่รอคอยนะครับตัวผ้าเนี่ยสวยมาก
1: เป็นลายดอกไม้ผมกำลังจะพูดเลยว่า
0: ผ้าชนิดนี้เรียกว่าผ้าเข้มขาบ
1: เข้มขาบ
0: ใช่ครับเคยได้ยินเรื่องเสื้อเดินได้ไหมครับ
1: เสื้อเดินได้
0: ใช่เสื้อเนี่ยเดินได
1: ้บ้าตำนานผีเหรอฮะเสื้อเดินได้อ่ะให้คุณสอนเล่าให้ฟัง
0: ได้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับเมื่อประมาณเกือบ30ปีละ
1: ครับ
0: สมัยผมเด็กๆเลยก็ชุดเนี่ยคือสมัยนั้นคุณพ่อกำลังเริ่มเก็บสะสมชุดนะครับแล้วก็ยังไม่มีชุดระดับเจ้านายเลย
1: ครับ
0: อยู่ดีก็มีร้านเสื้อร้านประจำนะครับที่อยู่ตรงแถวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ ก็โทรมาหาคุณพ่อนะครับบอกว่าเนี่ยคุณพ่อผมชื่อป้อมนะฮ
1: ะ
0: ก็บอกน้องป้อมน้องป้อมเนี่ยมีเสื้อเจ้าฟ้ามา
1: ครับ
0: สนใจไหม
1: เขาพูดอย่างนี้เลยครับมีเสื้อเจ้าฟ้ามา
0: ครับก็บอกว่าคุณพ่อก็บอกโหแพงแน่เลยขายเท่าไหร่สองหมื่น
1: ครับ
0: สมัยนั้นนะ30ปีแล้ว20,000
1: ก็คือโอ้สุดแพงอ่ะ
0: 2-3 แสนเลยทีเดียวตังค์ก็ไม่ค่อยมีแต่อยากได้มาก
1: ครับ
0: คุณพ่อก็เลยบอกว่าเอาแต่ขอไปมัดจำก่อน
1: ครับ
0: ครึ่งนึง 10,000 เอาพี่บอกได้มาดูก่อนเลย
1: ครับ
0: คือพอนั่งรถไปสมัยนั้นก็ตังค์ไม่ค่อยมีนะครับก็นั่งคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าก็แบบซื้อตั๋วรถเมย์ไปกับคุณแม่2คนนะครับ
1: ครับ
0: นั่งไปที่แม่สายโอ้แห่กันไปหลายชั่วโมงอยู่พอไปถึงปุ๊บร้านค้าบอกว่าขอโทษด้วยนะน้องป้อมพอดีบ้านพี่จะโดนยึด
1: ครับ
0: แล้วมีเศรษฐีชาวกรุงเทพมา
1: ครับ
0: เขามาขอซื้อ 100,000 บาทพี่ก็เลยขายไปเรียบร้อย
1: คือจ่ายสดตรงนั้นเลยหน้าร้าน
0: ขายไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเสียดายมาก
0: คุณพ่อแบบโอ้โหรวมมาเศร้ามากเหตุการณ์ผ่านไปประมาณ7ปีอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์นิรนามเข้ามาอีก
1: ครับ
0: รับปุ๊บฮัลโหลน้องป้อมอ้าวพี่คนเดิมนี
1: ่ครับ
0: สงสัยเสื้อตัวนี้จะเป็นของน้องป้อมนั่นแหละ
1: เฮ้
0: น้องป้อมมาเอาไหม
1: ยังไงฮะเหมือนว่าเจ้าของร้านโทรกลับมา
0: ใหม่ใช่ครับคนเดิมเลย
1: 7ปีให้หลัง
0: ใช่ครับคุณพ่องงมาก
1: ครับ
0: พอไปถึงร้านเขาปุ๊บเนี่ยพี่คนนั้นบอกว่ามาพอดีเลยน้องป้อมน้องป้อมจ่ายตังค์นะแล้วก็ไปเอาผ้าที่ร้านข้างๆพี่เลย
1: ฮะ
0: อ่ะทำไมไม่เอาที่ร้านพี
1: ่
0: ไป
1: เอ
0: า
1: ข้างๆงงๆทำไมอ่ะ
0: พ่อก็ถามก็ไปเอาผ้าเสร็จเปิดดูโอ้โหผืนนี้เลยนี่มันเป็นดวงเรามันเป็นไม่ได้ไงพ่อเลยกลับมาถามว่าอ้าวทำไม

0: นี่ยพี่เกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาเซียที่ซื้อไปนะครับตั้งแต่อยู่นะ5 6 7ปีเนี่ย
1: ครับ
0: คือทุกคืนนะครับเสื้อตัวนี้จะออกมาเดินในบ้าน
1: บ้า
0: ลูกเมียหนีหายหมดเลย
1: คนลูกคนลูก
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงๆที่เขาเล่ามานะครับก็คือแบบหนีหายเลยจนเสียเขาเอามาคืนเลยนะครับก็คือเหมือนเขาไม่อยากอยู่ตรงนั้น
1: โอ้
0: แต่ปัญหานี้ไม่มีอะไรนะฮะ
1: แล้วตอนนั้นคุณพ่อรู้สึกไงพอได้ยินเรื่องราวแบบนี้เสื้อเดินได้
0: คุณพ่อก็บอกว่าโอ้โหสมัยเป็นของเราแหละเพราะมันอยู่ดีมันกลับมานะครับจริงๆอ่ะเรื่องราวของคุณพ่อเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละผืนมันแบบมหัศจรรย์มากนะครับ
1: อันนี้มันแค่เรื่องราวเรื่องนึงเท่านั้น
0: ครับ

0: นี้ผมมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกเรื่องนึงนำมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่มีลักษณะแปลกครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดเห็นเนี่ยจะต้องสงสัยแน่นอนนะครับว่าทำไมถึงมีลักษณะที่แปลกตาขนาดนี้จะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: หลายครั้งนะครับที่ผมเนี่ยพาคุณผู้ชมนะครับไปเจอกับเรื่องทึ่งนะฮะเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้ววันนี้ครับแชมป์พาคุณผู้ชมนะครับมาทึ่งที่วัดบ้านแก่งใต้ครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีหลวงพ่ออกแตกครับ
2: เรื่องของพระอกแตกองค์นี้เมื่อปีพุทธศักราช2555ครับเคยเป็นข่าวฮือฮาเมื่อชาวบ้านและเจ้าวาดวัดบ้านแก่งใต้จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่าหลวงพ่อเพชรพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์พบว่าตรงกลางท้องมีพระพุทธรูปอีกองค์โผล่ออกมากลางพระอุระหรือส่วนหน้าอกครับจนชาวบ้านที่พบเห็นเรียกกันว่าพระอกแตกซึ่งพระพุทธรูปที่โผล่ออกมากลางอกพระประธานองค์นี้สร้างด้วยหินศิลาครับโผล่ออกมาจนมองเห็นพระพักและก็เศียรพระพุทธรูปเหมือนราวกับว่ามีพระอีกองค์ซ่อนอยู่ด้านในสร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากกับงานประติมากรรมของพระพุทธรูปองค์นี้และก็มีคำถามเดียวกันว่าเหตุใดถึงมีพระพุทธรูปซ้อนกันถึง2องค์แบบนี
3: ้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอ่ะมาเห็นที่วัดตั้งแก่งใต้เนี่ยผู้คนมากันเยอะเลยค่ะใครเห็นก็มา
4: ก็เคยได้ยินครับตั้งแต่เป็นเด็กมาก็ผู้ใหญ่คนปู่ย่าตายายก็เล่าให้ฟังว่ามีพระที่อยู่ในองค์รูปที่ปัจจุบันแล้วก็ออกมาให้เห็นช่วงวันที่หลวงพ่อท่านปกนั่นออกมาผมก็ช่วยวัดทำงานอยู่ที่วัดนี่เองครับต่างคนต่างกระจายข่าวออกไปพอใครรู้ใครก็มาเต็มวัดอย่างป้าท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับ
2: ไม่รู้ว่าความบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ทำให้พระอุระของหลวงพ่อเพชรแตกร้าวจนทำให้เห็นพระพุทธรูปอีกองค์โผล่ออกมาครับซึ่งในอดีตผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสืบต่อกันมาว่ามีพระองค์เล็กซ่อนอยู่ในหลวงพ่อเพชรองค์ใหญ่ครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพิสูจน์จนในที่สุดพระครูปัญญาวัชรกิจเจ้าอาวาสแห่งวัดบ้านแก่งใต้ได้ใช้ช่างมาบูรณะซ่อมแซมโบสถ์หลังเก่าแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระประธานหลวงพ่อเพชรไปด้วยนะครับพร้อมๆกันเลยซึ่งขณะที่ช่างกำลังซ่อมแซมองค์พระประธานอยู่ก็พบว่ามีปูนแตกแล้วและก็มีเศียรพระพุทธรูปโผล่มาจากองค์พระอุระขององค์พระประธานครับแม้เรียกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้รู้ว่ามีพระพุทธรูปองค์เล็กซ่อนอยู่ภายในอีกองค์หนึ่งครับ
5: ทำไมจะต้องสร้างองค์พระพุทธรูปครอบองค์พระพุทธรูปอีกทีหนึ่ง
6: อันนี้ที่ตบาสอบถามคนแก่บอกว่าโบสถ์ครั้งแรกเป็นไม้การนี้ก็เลยจากไม้มาเป็นไม้สมปูน
5: ครับ
6: การนี้โบสถ์จะใหญ่ขึ้นการนี้ก็ดูว่าองค์หลวงพ่อคือว่าไม่สมส่วนในตัวโบสถ
5: ์ครับ
6: เรียกเขาก็ต้องคุ้มเมื่อปี2493
5: หน้าของหลวงพ่อองค์เล็กเนี่ยครับที่ออกมาจากองค์หลวงพ่อองค์ใหญ่เนี่ยคือข้างในเนี่ยคือมีแต่เสียรหรือว่ามีทั้งองค์ฮะ
6: พี่ตมาก็สอบถามคนเฒ่าอยู่ครับ
5: ครับ
6: มีทั้งองค์
5: มีทั้งองค
6: ์ใช
5: ่แล้วพระพุทธรูปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยทำมาจากอะไรฮะ
6: เป็นเนื้อศิลาปูนของสมัยก่อน
5: ครับผม
6: แต่องค์ในสุดนี้ก็มีคนเคยเล่าขานกันมาอยู่นะคือจะมีพระพุทธรูปทองคำอีกองค์นึงอยู่ด้านใน
2: ส่วนสาเหตุทำไมจึงมีพระซ่อนอยู่ในพระอุระบ้างก็บอกว่าชาวบ้านสมัยก่อนช่วยกันสร้างพระปูนองค์ใหม่ปิดบังข้อพระพุทธรูปองค์เล็กที่อาจจะเป็นพระทองคำนะครับหรือไม่ก็เป็นการป้องกันการลักขโมยหรือทำลายทิ้งในสมัยไทยทำสงครามกับพม่าแต่บ้างก็บอกว่าสร้างครอบองค์ใหญ่เพื่อให้พระประธาน

0: มีขนาดใหญ่ให้สมกับพระอุโบสถที่สร้างหลังใหม่ที่หลังใหญ่กว่าเดิมนั่นเองครับ
1: หลวงพ่อครับคืออย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาเล่ากันมาว่าองค์หลวงพ่อมีองค์ใหญ่มีองค์กลางแล้วเขาบอกว่ามีองค์เล็กที่เป็นทองคำจริงๆเนี่ยหลวงพ่อเคยคิดที่จะกระเทาะให้เหลือแต่องค์เล็กไหมฮะหลวงพ
2: ่อไม่เคยคิดยอมถ้าองค์หลวงพ่อก็ถึงกำหนดเวลาอยากให้ลูกหลานรุ่นหลังก็ได้เห็น
1: ครับ
2: ก็จะแสดงปฏิหารให้เห็นเอง
0: แต่ถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบเจตนาการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ว่าทำไมต้องมีอีกองค์ซ่อนอยู่ข้างในแต่ที่แน่ๆก็คือหลวงพ่อเพชรน่าจะเป็นพระประธานอกแตกหนึ่งเดียวในประเทศไทยซึ่งเจ้าอาวาสและก็ชาวบ้านก็ไม่คิดจะบูรณะหรือสร้างใหม่ครับเพราะว่าพระอกแตกหรือหลวงพ่ออกแตกองค์นี้ครับนอกจากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในอำเภอตรอนนะครับแล้วก็ยังเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดและก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันซีนที่น่าทึ่งของประเทศไทยนะครับ
1: ใครอยากจะได้บุญมาขอพรนะครับขอเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับใครที่สนใจลองมาสักการะหลวงพ่อเพชรได้ครับ
0: ช่วงหน้า
3: อันนี้คือผ้ายันฝ่าตะของครูบาศรีวิชัยอันที่สองก็คือไม้เท้าของครูบาศรีวิชัยไม้เท้านี้ทำจากจีวรของท่าน
0: ฮะไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
4: ์คนโอ
5: ้คนแก่แม่มันจีบยากเงี้ย
6: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
5: ไม่ชอบ
6: ปึ๊ดอ่ะ
7: รู้จักคนนี้ปะ
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
9: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับกรูมมิ่งสไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
10: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
9: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
11: ล้อกันเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
10: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
12: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
13: ฮะ
14: จะขอลินเป็นแฟน
15: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
16: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
17: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
12: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
8: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
18: ส่งท้ายแม็กซ์ฟอร์ดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
19: คิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
18: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25
20: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: และนี่ก็คือผ้าอีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือผ้ายันนั่นเองครับซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กับผ้าโบราณเลย
1: ผมกำลังจะถามเลยว่าคือผ้าโบราณเนี่ยเขามี history นะคร
0: ับ
1: ม
0: ี
1: ประวัติศาสตร์มีคุณค่าในการเก็บรักษาแต่ผ้ายันนี่สิผมอยากจะรู้ว่าคือเขาเล่นกันยังไงฮะเขา
0: จริงผ้ายันเนี่ยหนึ่งศักดิ์สิทธิ์สองก็คืองานศิลปะครับนี่เอกลักษณ์ของยันภาคเหนือผมจะให้ดูอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือเขาจะมีรูปเขียนเข้ามาผสมอยู่ด้วย
1: เป็นงานอาร์ต
0: ใช่เป็นเหมือนงานอาร์ตด้วยใช่ครับแล้วก็ฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานของเขาเนี่ยหลากหลายมาก
1: ๆครับ
0: มันจะมีทั้งยันแบบว่าส่งเสริมบารมียันป้องกันภัย
1: ครับ
0: ยันค้าขายดียันอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: รวมไปถึงยันแบบ
1: โอ้นี่ทำเป็นเสื้อเลยนี่
0: ใช่นี่เป็นเสื้อยันของพ่อหมอครับ
1: พ
0: ่อหมอชาวไทยใหญ่เขาจะเขียนรูปไปหมดเลยเห็นไหมครับของภาคเหนือ ถ้าเป็นของภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวหนังสือเป
1: ็
0: นอักขระอย่างเดียวแต่ว่าของภาคเหนือเนี่ยนอกจากอักขระแล้วเขาต้องเขียนรูปเข้าไปด้วย
1: ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของพยายัน
0: ใช่ครับ
1: ที่คุณพ่อของคุณซอเนี่ยได้เก็บสะสมเอาไว
0: ้ครับก็จริงๆห้องเนี่ยก็เป็นห้องจัดแสดงความเชื่อและความศรัทธาของชาวล้านนาด้วย
1: ครับผม
0: นะครับก็รวมไปถึงครูบาคนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก
1: ครับ
0: กับล้านนาไทยนั่นเอง
1: ครูบาศรีวิชัยนั่นเอง
0: ถูกต้องครับก็คือครูบาศรีวิชัยเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากนอกจากทำทางขึ้นดอยสุเทพใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จริงๆโด่งดังเรื่องการทำพยัญด้วย
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ทำพวกเครื่องรางของขลัง
0: ต่างๆใช่ครับมีคนนับถือเยอะมากในสมัยนั้นนะครับก็จริงๆพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยก็มีสิ่งของของท่าน
1: ของจริง
0: ของจริงเลยครับ
1: ของท่านตอนสมัยที่ท่านมีชีวิตและใช้จริงๆ
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรบ้างครับคุณซอครับ
0: ครับชิ้นแรกเลยเนี่ยคือรอยเท้าอันนี้นี่รอยเท้าจริงๆเลย
1: อันนี้คือรอย
0: ครูบาศรีวิชัยใช่ครับสมัยก่อนเวลาวัดต่างๆเนี่ยที่ถ้าจะเปิดวัดใหม่หรือว่าเปิดอุโบสถเปิดอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเอาดินเอาขมิ้นมาผสมกับทองแล้วก็ให้ท่านเนี่ยซึ่งเป็นพระที่มีคนนับถือเยอะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มาเหยียบ
1: ครับ
0: แล้วก็รอให้แห้งแล้วก็ขุดเอาไว้เก็บไว้ในแต่ละวัดเป็นสิริมงคล
1: เป็นรอยบุ๋มของรอยเท้าท่าน
0: ใช่ครับอันนี้คือรอยเท้าท่านจริงๆเลยอันนี้คือหายากเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แตก
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างสมบูรณ์เลยอันที่สองก็คือไม้เท้าของครูบาศรีวิชัยไม้เท้านี้ทำจากจีวรของท่านครับ
1: ฮะไม้กับจีวรคนละเรื่อง
0: คนละเรื่องเลยใช่ครับ
1: ไปด้วยกันได้ยังไงฮะ
0: อันนี้คือท่านใช้จีวรเนี่ยขด
1: ครับ
0: ขดไปเรื่อยจนกลายเป็นลักษณะเหมือนไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ลงรัก
1: ให้แข็ง
0: ไว
1: ้
0: อันนี้ก็เลยเป็นไม้เท้าที่ค่อนข้างพิเศษของท่านนะครับ
1: มีอีกไหมฮะอีกชิ้นหนึ่งที่บอก
0: อีกชิ้นหนึ่งที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนตั้งใจมาดูที่พิพิธภัณฑ์เรานะครับ
1: ตั้งใจมาดูเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อยากมาดูของครูบาให้ได้
0: ใช่ก็คือนี่ครับ
1: ผ้ายันเหรอฮะ
0: อันนี้คือผ้ายันฝ่าตะของครูบาศรีวิชัยฝ่าตะหรือว่าแปลเป็นไทยคือฝ่ามือนั่นเองนะครับอย่างที่บอกก็คือหลายคนอาจจะเคยได้ยินเอ้าท่านก็มียันเยอะแยะนี่ท่านทำยันเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่คือยันที่ท่านทำอ่ะทั้งหมดอ่ะที่เคยค้นพบอ่ะจะเป็นแค่ลายเส้นแต่อันนี้พิเศษตรงที่ว่าท่านใช้มือของท่านอ่ะจุ่มลงในน้ำขมิ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แปะลงบนผ้ายันเลยแล้วก็ใช้นิ้วอ่ะเขียนเป็นชื่อท่านตอนบวชด้วยเลย
1: ก็คือเป็นภาษาล้านนาท่านบนตรงน
0: ั้นใช่ครับ
1: Oh.
0: เป็นสิริวิชาโยคือชื่อท่านตอนบวชเลย
1: สำหรับเซียนพยัญชนะก็คงเป็นแบบ
0: มันไม่มีเลย
1: ลิมิเต็ด
0: ใช่ครับ
1: ท่าน
0: คือเหมือนท่านทำแบบผืนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นผืนที่ค่อนข้างมีค่าแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับ

0: โหคุณผู้ชมครับสำหรับความรู้สึกของผมนะฮะในวันนี้ที่ได้มาพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงานะครับบอกเลยนะฮะว่าสนุกมากนะฮะและที่สำคัญคือได้รับความรู้เยอะมากหลายสิ่งหลายอย่างผมไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณซอมากนะครับที่พาเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับผมนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ยินดีครับ

0: ูกกว่านี้มีอีกไหมข้าวมันไก่10บาทพ่อค้าเฟรนลี่อารมณ์ดีสุดๆ
1: ขายถูกขนาดนี้ได้กำไรไหมครับ
2: กำไรเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอยากได
1: ้ทำไม
2: อยากได้แหวนกับนาฬิกา
1: ไม่ใช่กำไรอย่างนั้น
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้แค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับกับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: เครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้เร็วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ป่ะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่

0: คะแม่คะตูนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะเอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
2: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
2: ว
0: ัน
2: นี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
2: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
2: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
2: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
2: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมากมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
2: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ๊ะ90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมด
0: ค่ะนะคะ
1: แล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถือเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: อีกวัดหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือวัดเจ็ดยอดนั่นเองครับสาเหตุที่มีชื่อวัดว่าวัดเจ็ดยอดนั่นก็เพราะว่าโบราณสถานที่อยู่ด้านหลังผมนี้ครับถ้านับด้านบนเนี่ยก็จะมีเจ็ดยอดพอดีนั่นเองครับวัดแห่งนี้มีความเก่าแก่มานาน564ปีครับและที่สำคัญเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ของผู้ที่เกิดปีมะเสงครับ
1: วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสร้างขึ้นโดยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อปีพุทธศักราช1998ความสำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือเคยเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกและครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อราว500กว่าปีที่ผ่านมาครับ
0: และในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากดร.พลสันครับเจ้าหน้าที่โครงการธรรมสัตตมหาสถานวัด7ยอดครับ

0: าจารย์จะเป็นผู้ที่มาให้ความรู้ต่างๆกับเราในวันนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับเนื่องจากว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราชนะครับกษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์มังลายนะครับเป็นผู้สถาปนาหรือสร้างวัดเจ็ดยอดแห่งนี้ขึ้นพระองค์ได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์การปลูกต้นสีมาโพ
0: ครับ
1: ก็เลยว่านึกจะเอาต้นสีมาโพในหน่อสีมาโพจากพุทธยาประเทศเดียวมาปลูกไว้ในสถานที่แห่งร้านนานะครับให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะ
0: ครับ
1: ก็เลือกสถานที่แห่งนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ปลูกต้นสีมาโพเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อวัดว่าวัดมหาโพธาราม
0: นะครับตอนแรกยังไม่ได้ชื่อวัดเจ็ดยอดด้วย
1: ครับผมเหตุที่มาเรียกวัดเจ็ดยอดเนื่องชาวบ้านเรียกตามรูปลักษณ์ที่เป็นเจดีย์ขึ้นเป็นเจ็ดยอดก
0: ็
1: เลยเรียกว่าวัดเจ็ดยอดสืบต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนี่ครับตรงนี้เรียกว่าพระวิหารนะคร
0: ับ พระวิหาร
1: พระวิหารพระวิหารตรงนี้นะที่มีความสำคัญมากก็คือพระเจ้าที่โลกราชกษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์มังลายไปจำลองพระวิหารจากพุทธกยาประเทศอินเดียมาสร้างที่นี่ครับก็เหตุผลก็คืออยากให้ล้านนาของเรานี่มีความศักดิ์สิทธิ์ทัดเทียมเข้ากับพุทธกยาซึ่งเป็นแห่งแรกในชมพูทวีปแห่งแรกในเอเชียคเนย์ครับ

0: และสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในล้านนาหรือวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงแห่งนี้ครับจะเห็นว่าครับว่าตรงนี้ที่เสาวิหารทั้งหมดนะครับเป็นสถานที่ประชุมสังฆนาครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งที่8ของโลกด้วยนะคุณวิกเตอร์
1: เดี๋ยวนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: นี่ไม่ใช่กระถางต้นไม้หรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับจากรูปลักษณ์นี้คือจะมีถ้าคุณลงไปเราจะเห็นนะครับในหน้าเรียนมันจะเป็นลึกมากในหลายๆชั้นลงไป
1: เฮ้ยตรงนี้ก็มี
0: ครับในวิหาร
1: มีทั่วเลยตรงนั้นโอ้โหด้านหลังก็มีตรงนี้ก็มีไม่ใช่กระถางต้นไม้แต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็น
0: เสาวิหาร
1: ฐานเสา
0: วิหารที่ใหญ่มากในล้านนาในสมัยก่อน
1: นี่แสดงว่าสมัยก่อนตรงนี้คือจะมีหลังคาปกคลุมอย
0: ู่ใช่แล้วครับครับคุณวิเตอร์ครับ
1: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สังคายนา
0: ครับผม
1: พระไตรปิฎกเหรอฮะ
0: ครับผมการสังคายนาพระไตรปิฎกก็เป็นการรวบรวมคัมภีร์ต่าง
1: ๆครับ
0: ก็คือเมื่อก่อนนี้จะเป็นการท่องทวนด้วยปากเปล่าเนาะคัมภีร์ในเขียนลงนะครับแต่นี้คัมภีร์ต่างๆได้กระจัดกระจายไปทุกหัวเมืองต่าง
1: ๆครับ
0: ทีนี้เหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าที่โลกกล้ากษัตริย์องค์ที่9อยากจะนำมาเรียบเรียงหรือมาทำให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้การอ่านเข้าใจง่ายในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่สังคณาพระไตรปิฎกครั้งที่1ของประเทศไทยครั้งที่8ของโลก
1: ครับ
0: ครับเมื่อปีพ.ศ. 2020

0: าละครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยจะมีรูปปั้นงูนะฮะที่ชาวบ้านผู้ศรัทธานำมาถวายเยอะมาก
1: ครับ
0: บริเวณตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นพระธาตุสำหรับคนที่เกิดปีมะเสง
0: ครับผม
2: งูเล็กนะครับผม
0: มะเสงก็คืองูเล็กนั่นเองนะฮะจึงเป็นสาเหตุว่ามีคนนำงูมาถวายท่านเยอะมาก
2: ครับด้านในนะครับคุณวิกเตอร์ครับจะเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจนะครับ
0: หลวงพ่อทันใจ
2: ครับหลวงพ่อทันใจก็จะมีความเชื่อศรัทธาความเชื่อว่าเวลากราบขอพรแล้วจะได้ความสำเร็จแบบทันใจ
0: รวดเร็ว
2: ทันใจการขอพรก็จะเป็นเรื่องของการขอที่ชอบประกอบด้วยธรรม
0: ครับ
2: จิตที่บริสุทธิ์ที่สุดจะได้ผลมรรคผลตามที่ขอ
0: วันนี้เรามาที่วัด7ยอดไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นวัดเก่าแก่โบราณซึ่งมีความน่าทึ่งเนี่ยลึกซึ้งมากแล้วหลายๆเรื่องนี่คือไม่ใช่แค่ระดับประเทศไทยนะระดับชมพูทวีประดับโลกระดับเอเชียอาคเนย์ขนาดนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับคุณดิเตอร์ครับ
0: ตอนนี้ผมมีเรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับร้านอาหารมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับคุณผู้ชมครับรายการของเราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารราคาถูกมาเยอะแยะมากมายล่าสุดข้าวมันไก่จานละ10บาทครับคุณผู้ชมถูกมากถูกจริงๆขายยังไงฮะและที่สำคัญคือเจ้าของร้านครับเขามีลีลาการขายนะครับแฮปปี้มากดึงดูดลูกค้าได้ดีจริงๆครับวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันครับ
3: ไปเลยแม่ไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นแม่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านโกนวยข้าวมันไก่นะครับเป็นร้านข้าวมันไก่ที่ขายดีมากครับผมเพราะว่าราคาข้าวมันไก่นะครับจานละแค่10บาทเท่านั้นแล้วสาเหตุที่ผมต้องมาหั่นไก่เองหั่นแตงเองนะครับเพราะว่าเฮียเจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่ยอมหั่นไก่ครับแต่ว่าร้องคาราโอเกะอยู่ด้านนู้นไปหาเฮียดีกว่า

0: แบบนี้ไม่ขายของหรือไงครับแต่นี่แหละครับคือความเฟรนลี่อารมณ์ดีของพี่อำนวยชาวเฟื่องกิจคนแถวนี้เขาเรียกแกว่าโกนวยครับเจ้าของร้านข้าวมันไก่เจ้าดังในซอยเจริญกรุง49ที่เปิดขายมานานกว่า30ปีลูกค้าร้านนี้คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเอกลักษณ์การแต่งกายในชุดเชฟจัดเต็มอย่างกับเชฟระดับมิชลินสตาร์นะครับแม่แกแต่งแบบนี้ทุกวันนะครับในการขายข้าวมันไก่แต่ถ้าเหนื่อยก็จะวางมีดสับไก่ไปคว้าไมค์ร้องคาราโอเกะสร้างบรรยากาศความบันเทิงลูกค้าก็ทานไปฟังเพลงไปจะเพราะหรือไม่เพราะก็ต้องทนครับเพราะว่าแกจะร้องจนจบ
1: อันนี้คือเป็นการเรียกลูกค้าหรือว่าเป็นความชอบส่วนตัวครับ
2: จะว่าชอบส่วนตัวก็ใช่อดีตผมเป็นนักร้องถ้าผมไม่ร้องมันจะลืม
1: อ๋อ
2: ตอนนี้อายุมากแล้วเราจะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร
1: ์ต้องฝึกอยู่บ่อยๆ
2: ครับ
1: เมื่อก่อนเป็นนักร้องคือสมัยไหนครับหนุ่ม
2: ๆยุคซิกซี่เลย
1: ยุคซิกซี่พูดถึงเรื่องชุดหน่อยครับเบียร์ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่อื่นเนี่ยขายข้าวมันไก่เขาก็จะชิวๆเสื้อยืดกางเกงเก่า
3: ๆ
1: ที่แตะซับแต่เฮียเนี่ยแต่งตัวอย่างกับ
2: เชฟแน่นอนเพราะว่ามันจะดูเรียบร้อยสะอาดน่ากินถึงจะ10บาทก็เหอะขายดี
0: แต่นอกจากสีสันการขายของโกนวยแล้วที่มันน่าทึ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของราคาครับขายก็ไม่ได้ยังไงข้าวมันไก่จานละแค่10บาทแหมแถมอยู่ใจกลางกรุงเทพราคานี้ทั้งข้าวทั้งไก่เฉพาะต้นทุนนี่ยังจะไม่ได้เลยครับเอ๊ะแล้วแกจะไปเอากำไรมาจากไหนล่ะครับโกนวย
1: ขายไปได้ยังไงครับเอียข้าวมันไก่10บาทถูกมาก
2: ขายมาตั้ง32ปีแล้ว
1: ตอนนั้นคือเริ่มต้น10บาท
2: ครับณวันนั้น10บาทก็โอเคนะแต่ช่วงนั้นของไม่แพงข้าวสารถุงนึง5กิโล50บาท
1: สมัยนั้นตอนนี้กี่บาท
2: 200
1: 4เท่าผ่านมา30กว่าปีไม่ขึ้นราคา
2: ไม่เคยขึ้นเลยไม่เคยคิดขึ้นด้วยแต่ก่อนที่10บาทก็จานใหญ่ขึ้น
1: ครับ
2: เพราะการนานข้าวมันก็ลดลงลด
1: อ
2: ย่างนี้เหลือแค่นี้
1: อ๋อแสดงว่า10บาทแต่ว่าก็น้อยลงกว่าสมัยก่อน
2: ครับน้อยลง
1: ขายถูกขนาดนี้ได้กำไรไหมครับ
2: กำไรเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอยากได
1: ้ทำไม
2: อยากได้แหวนกับนาฬิกา
1: เอ้ยไม่ใช่กำไรอย่างนั้น
2: ไม่ใช่กำไร
1: ถือว่าโอเคนะอยู่ได้นะ
2: ครับผมเราถึงไม่เอากำไรแต่ก่อนนี่มีราคาเดียว 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งจะมาขาย10 20 30 40 20 20
1: 30 40 10 20 30 40
2: ครับ
1: ดูยังไงครับเฮียครับ
2: 10บาท
1: ครับ
2: แทงเงิน
1: นี่นะนี่นะ
2: 20แทง2อัน30
1: แทงกี่อัน
2: 3อัน
1: 40อ่ะ
2: แทง4อัน
1: นี่เฮียครับผมจะขอชิมข้าวมันไก่เฮียแล้วก็อยากฟังเสียงนักร้องยุคซิตี
2: ้อ๋อได้ครับ
1: ได้ฟังได้มั้ยครับเฮียครับได
2: ้ Darling so this cold someday I mean to be
1: แสดงว่าลูกค้าเขาก็เพลินเลยเวลาเฮียร้องเพลงให้ฟัง
2: ไอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งแต่ความจริงแล้วของเราอร่
1: อ
2: ยของเราต้องอร่อยเพราะว่าถ้าไม่อร่อยลูกค้าคงไม่มาถึงขนาดนี้
4: 10บาทผมไม่อิ่ม
1: ต้องกี่บาท
4: เต็มที่ต้อง30 40
1: เอาแต่ว่า30 40สมัยนี้ก็ถือว่าราคาถูก
4: ใช่
1: ใช่ไหมครับเพราะที่อื่นเนี่ย50 60แล้ว
4: ใช
1: ่พี่นะเป็นไงบ้างพี่ร้านนี
5: ้อร่อยครับ
1: แล้วเฮียชอบร้องเพลงไหม
5: ร้องครับ
1: เป็นไงบ้างเสียงเขา
4: เนี่ย

0: ที่มากินก็ติดใจ
1: เส
0: ีย
1: งเพลงคร
2: ับมากินบ่อยไหมครับ
3: นี่ไม่บ่อยแต่นี่บ่อยค่ะก็ไม่แพงด้วยแล้วก็คุณภาพโอเค
4: บางคนเขาก็ห่อใส่กล่องไปกินที่โรงเรียนที่ทำงานก็ยังมีเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมาห่อเอาเข้าไปกิน
2: กินมา20ปีแล้ว
4: ก็ทำงานที่นี่20ปี
5: มาช่วยกันหน่อยร้องเพลงที่ประจำร้านนี่แหละเป็นเพื่อนสนิทกันฮะร้องสนุกสนุกฮะสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าด้วย
6: 10บาทสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะไม่อิ่มแต่ผมว่าเด็ก10บาทได้หรือใครที่อยากกินพออร่อยลดความอ้วนผมว่ากำลังพอดี
7: น่าจะเป็นร้านเดียวในประเทศไทยแล้วมั้งครับที่ขายข้าวมันไก่10บาททั้งถูกทั้งรสชาติดีแถมมีเพลงเพราะๆร้องโดยเจ้าของร้านให้ฟังครับโอ้โหรายการไทยทึ่งก็ขอให้ร้านโกรวยขายดิบขายดีมีกำไรเยอะๆจะได้มีแรงร้องเพลงให้ลูกค้าฟังแบบนี้ตลอดไปสุดยอดไปเลยครับโกรวย
6: ของดีมีอยู่จริงนะครับที่สำคัญราคา10บาทแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองด้วย
8: ใช่ครับ
6: นะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
9: ความน่าทึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกมากมายติดตามชมต่อได้สัปดาห์หน้าครับทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่พักดีๆนะครับจากอาวันบูติกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับและกลับมาทึ่งกันได้ใหม่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมพิเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
1: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสด
4: ีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้ไม่ต้องสงสัยหายไปหนึ่งหนอ
3: หายหรอ
4: ยศ
3: ไม่ได้หาย
4: ทำไมอ่ะ
3: เขากำลังมา
4: จากไหน
3: จากไหนเอ้านี่ไงมาแล้วมาแล้ว
4: อ๋อ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ยศ
4: ใครเอา
5: ครับผม
4: ใครมา
5: ก็ผมเพิ่งมาจากคลองจันทน์แล้วก็ร่มเกล้าไง
3: โอ้ไปสองที่เลยเหรอ
5: วันนี้ไปสองที่มา
4: อันนี้วันสร้างสุขวันสร้างสุขไปช่วยชาว
5: คลอง
4: จ
5: ันทน์ชีพไปมอบให้ด้วย
4: อ๋อนี่วันสร้างสุข
3: เราไม่มีน้ำแล้วนะตรงนี้ถอดไหม
5: ครับเออเนี่ยตรงนี้ถอดก่อนไงเพราะว่ารีบมาไง
4: อย่าเพิ่งถอด
5: ครับ
4: อย่าเพิ่งไว้วางใจ
3: ทำไมอ่ะ
4: เพราะว่าเราจะต้องเจออีก3น้ำน้ำเหนือน้ำหนุนและน้ำฝน
5: ใส
3: ่
5: ไปก่อนเลย
4: ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อน
3: ใส่ไปเลย
4: เดี๋ยวเราจะต้องดูกันนะวันนี้คุณผู้ชมน้ำเหนือน้ำฝนน้ำหนุนเนี่ยวันนี้ขอดูน้ำฝนก่อน
3: จ้ะ
4: กรมอุตุบอกว่าวันที่5ใช่ไหม
5: ใช
4: ่ตอนสายๆเช้าๆเนี่ยฝนตกแล้วนะ
3: โอ้
4: หลายพื้นที่เลยแล้วโดยเฉพาะบ้านชาวบ้านที่เขาบอกว่าอ่ะลาดกระบัง
3: ค่ะที่ยังไม่ลดเลยอ่ะ
4: ใช่ไงพอฝนตกมาเฮ้ย
3: เพิ่มอีกแล้วหรอ
4: จะมาเติมบ้านชั้นหรือเปล่า
5: เออ
4: แล้วการสัญจรไปมาก็ค่อนข้างยากลำบากคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะแถวๆหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 14:21 นฝนตกหนักคุณผู้ชมครับโอ้โหชาวบ้านก็บอกมัน
5: จริง
4: เนี่ย
3: โอ้
5: จริง
4: โหก็มันก็ถูกไหมล่ะฝนก็ตกหนักแต่ที่หนักสุดเนี่ยคือภาพนี้คือระดับน้ำสูงเกินครึ่งคันเกือบจะมิดคันแล้วนะครับคนก็เลยสงสัยว่าเรารถคันนี้มันขับไปได้ไง
5: นั่นดิเข้ามาได้ยังไง
3: นั่นสิ
4: มาขับไปได้ยังไงอ่ะคือตำรวจสภ.คูคตต้องลุยน้ำก็ไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็พาคนที่อยู่ในรถออกมาได้อย่างปลอดภัย
5: โอ้ย
4: ขอโทษเข็นรถลอยนะฮะ
5: ครับ
4: เราก็เลยงงว่าพี่
3: จะเรียกเข็นได้ไหมเรียกตะล่อม
4: ดันรถดันรถ
5: ค่อยดันกันไป
3: เพราะมันลอยอ่ะ
4: เราไม่เข้าใจว่าพี่เขาฝ่าไปได้ไง
3: ไม่เขาคงคิดว่าน่าจะได้หรือเปล่า
4: ไม่แต่รถคันอื่นน่ะ
5: คือไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยไง
4: ก
3: ็เอาหลายคันเลย
4: อีกหลายคันเลยเพราะว่าหน้าอนุสรณ์มันต่ำอยู่แล้ว
5: ดูสิรถใหญ่ยังจอดดับเลยอ่ะ
3: ค่ะตรงนี้นะคะเลยไปอีกนิดนึงเป็นบ้านดิฉันนะคะ
4: อ้าวเหรอฮะตายแล้วไม่อีกฝั่งนึงเยอะอีกฝั่งนึง